0: คุณแอนนี่นะครับบอกว่าขอให้พวกเรานะครับปลอดภัย มาจากภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็คุณอัมพรนะครับสุขสันต์วันอังคารคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย24องศาคุณชวรีจากเชียงใหม่บอกว่าฝนตกตลอดทั้งคืน24องศานะครับก็ขอให้ไปน้ำท่วมนะเชียงใหม่นะครับคุณพงศักดิ์นะครับแล้วก็คุณสุมิตรคุณธนยานะครับตามสมบัตินะครับบอกว่ามีเสียงอะไรกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งหรือเปล่าในฝั่งของผมคิดว่าจะเป็นแมว
1: น่าจะเป็นของเจเจเอง
0: อ๋อเหร
1: อคือว่ากำไรมันมากระทบกันก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวถอดออกก่อนอ่ะถอดออกโอเคถอดแล้วค่ะไม่มีเสียงละ
0: ครับผมแล้วก็คุณปีเตอร์แพนสแตนลีย์บอกวันนี้ดีใจจังของประกาศ3ท่านที่ชอบที่สุดพี่ต้นพี่เจเจคุณแฟรงกี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็คุณทองนะครับแล้วก็คุณลอร่าจินครับผมส่วนทางTikTok เนี่ยเราก็เห็นคุณสุกรีนะครับมาอรุณสวัสดิ์เราตั้งแต่เช้า
1: ค
0: ุณวิโรจน์บอกว่าชลบุรีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับคุณที่รักคุณไซมิสแคปซี่ยังถามทวงนะครับว่าตกลงแล้วจัดที่ไหนคะที่โคราชครับแล้วก็คุณแม่น้อยปัญญานายนะครับบอกความจัดเชียงใหม่ทุกเช้าคุณสนแล้วก็คุณหมูนะครับแล้วคุณตอนเลิศณรงค์นะครับบอกว่าไปทำงานต่อที่พิษณุโลกแล้วก็คุณบิ๊ก1963กับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะไปดูสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะคือไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่เผชิญกับฝนนะคะที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะที่ญี่ปุ่นเนปาลอินเดียก็เผชิญกับสภาพคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนักมากค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะจากพายุไต้ฝุ่นนะคะและก็พายุโซนร้อนรุนแรงด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีพายุอีกลูกหนึ่งนะคะที่ใกล้จะขึ้นฝั่งที่เกาะอิสุแล้วนะคะซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงโตเกียวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะต้องเร่งประกาศเตือนค่ะให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยรีบอพยพนะไปยังที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นค่ะได้ประกาศนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าสุริกาเอะนะคะซึ่งเป็นใต้พายุลูกใหม่เนี่ยค่ะจะทำให้ระดับน้ำนะคะในพื้นที่ของญี่ปุ่นหลายแห่งค่ะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะและก็กำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือค่ะด้วยความเร็วลมนะคะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีความแรงลมนะคะที่จุดศูนย์กลางเนี่ยราวๆ108กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยค่ะส่งผลอย่างยิ่งนะคะต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและแน่นอนสำหรับนักเดินทางนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องตรวจเช็คเที่ยวบินนะคะว่ามีการเลื่อนมีการยกเลิกหรือไม่นะคะแล้วก็สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนขั้นรุนแรงค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปรปรวนคล้ายๆกับเราเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยมีข่าวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับ Iran Supreme Leader says US will be forced out of Middle East นะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลนี้นะครับโดยทีวีของประเทศอิหร่านบอกว่าท่านผู้นำนะครับบอกว่าพวกเขาทำร้ายตัวเองเท่านั้นนะครับผู้นำสูงสุดอิหร่านโมชตาบาคาเมเนอีกล่าวว่าสหรัฐจะถูกบังคับให้ออกจากตะวันออกกลางในที่สุดนะครับข่าวนี้เผยแพร่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายของวันที่28กันยายนบอกว่าคือสิ่งที่สหรัฐยังอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยจะถูกบังคับให้ออกจากตะวันออกกลางหลังจากประสบกับบาดแผลที่เจ็บปวดนะครับเขาบอกว่าวันนี้หลังจากได้รับบาดเจ็บจากนักสู้ผู้กล้าหาญและผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซพวกเขาศัตรูนะครับก็คือหมายถึงศัตรูคือไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะแต่ว่าก็บอกว่าพวกเขาคือพวกศัตรูเนี่ยไม่กล้าออกไปนอกทะเลอาหรับนะครับก็คือว่าคือตอนนี้ก็คือการสู้รบกันของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ย ก็นักวิเคราะห์ก็ทั้งหลายก็บอกว่าอิหร่านได้เกลียดตลอดนะครับก็บอกว่าท่านพูดบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขากล้าเสี่ยงภัยนี้พวกเขาก็จะกลับทำร้ายตัวเองเท่านั้นอีกไม่นานทะเลอาหรับก็จะหมดสิ้นจากการมีอยู่ของศัตรูเหล่านี้นะครับก็ขอให้ออกไปเถอะเนาะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเหล่านี้ออกไปความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางครับเป็นการเปิดเผยของมุสตาบ้าคาเมเนอีซึ่งเรายังไม่เคยเห็นตัวท่านเลยนะครับหลังจากที่ขึ้นรับตำแหน่งหลังจากที่พ่อของท่านคือถูกสังหารด้วยระเบิดของอเมริกาในวันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมาก็มีการคาดการณ์ว่าท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บนะแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นภาพตัวเป็นๆจริงๆสักทีนะครับพี่เจเจครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังทวงถามมาผมก็เลยไปดูไปช่วยคนให้นะว่างานอเมริกันแฟร์ฟรีดอม2250เนี่ยครับจะจัดที่ตลาดเมแฟร์เบอร์เมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตลาดเมแฟร์นะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับเป็นต้นไป 3-4 วันเนาะ2-3-4-3 วันนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่
0: 4โมงถึง5ทุ่มเลยนะที่4โมงถึง5ทุ่มถ้าเข้าฟรีนะครับที่นครราชสีมาครับ
1: ค่ะขอบคุณพี่ต้นด้วยนะคะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงค่ะและช่วงหน้าเรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนนะคะศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านจะมาวิเคราะห์ประเด็นผ่าดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2เดือนค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:10 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังประเด็นผ่าดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2เดือนจากอาจารย์ภากรกัจฉลีกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
4: ับ สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมครับ
1: ค่ะอาจารย์คะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์กรุณาสละเวลาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN นะคะ
4: ครับผมครับยินดีมากๆเลยครับ
1: ค่ะหลายคนคงจะอยากทราบกันล่ะค่ะอาจารย์คะว่าการไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีครั้งแรกในรอบ11ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและการพบพูดคุยกันอย่างชื่นมื่นสร้างสรรค์ระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ข้อตกลงอะไรกันมาบ้างค่ะอาจารย์คะ
4: ครับข้อตกลงที่นะครับชัดเจนที่สุดก็คือในส่วนของตัวนะครับการเจรจาการค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกิดก่อนที่ทางนักสินผิงจะไปเจอโดนัลด์ทรัมป
1: ์
4: นะครับเพราะว่าคณะนะผู้แทนนะครับนักเจรจาการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้นะครับพูดคุยกันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ครับวันจันทร์นะครับทางกระทรวงพาณิชย์จีนเพิ่งจะประกาศออกมานะครับผลลัพธ์10ข้อของการเจรจาครั้งนี้เนา
1: ะ
4: นะครับซึ่งคือหลักๆเลยก็คือว่าจะมีการขยายไปอีก2เดือนในเรื่องของตัวนะครับเผื่อพักลบทางการค้าแล้วก็ทางจีนและอเมริกาก็เผื่อตกลงร่วมกันว่าจะลดภาษีนำเข้าระหว่างกันนะครับมูลค่านะครับ 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็คือใช้คำว่านะครับต่างตอบแทนนะครับก็คือทำทั้งคู่โดยนักสินค้าประมาณนะครับ 90% ของนักแต่ละฝ่ายเนี่ยจะได้รับการลดอัตราภาษีลงมาอยู่ในระดับอัตราภาษีระหว่างประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็พยายามลดเท่าที่ลดได
1: ้
4: นะครับแล้วก็ในประเด็นที่ทางอเมริกาเองเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องการรับจากจีนก็คือในเรื่องของนะครับสินค้าเกษตรนะครับที่ก็โดนทำไปคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่ไปเยือนนะครับปักกิ่ง นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ยังนะครับไม่ได้มีในส่วนของรับการลงนามอย่างที่นะครับเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาก็ได้ระบุว่านะครับจะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับเพราะทางอเมริกาเองก็บอกว่านะครับในดีลนี้ก็คือล่าช้านะครับในเรื่องของตัวนักทั่วเหลืองนะครับตั้งแต่คราวก่อนแล้วนะครับผมโดยอีกอันหนึ่งที่เราเห็นเลยว่านะครับเป็นข้อตกลงในครั้งนี้นะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะบอกว่าจะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยนะครับมากขึ้นนะครับต่อการรับส่งออกสินค้าจีนนะครับไปยังอเมริกาณขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยนะตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและเสริมความร่วมมือทางการค้าระหว่างสองประเทศนะครับโดยจะเน้นเป็นเรื่องของนะเกษตรอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับพลังงานนะอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคนะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากนะตอนที่คุยกันในคราวก่อนเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีออกมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้างนะเพราะตอนนี้ที่เป็นรูปธรรมที่เสื่อชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของการนะครับบอกว่าจะเลื่อนไป2เดือนแล้วก็ในเรื่องของตัวนะครับมูลค่าในส่วนของการลดภาษีนะครับแต่อันนึงที่ก็ได้นะตกลงก็คือว่านะครับจะจัดตั้งคณะกรรมการการค้าจีนอเมริกานะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็เคยพูดกันเรื่องนี้ในนะครับตั้งแต่ในคราวก่อนที่มีประเด็นในเรื่องของนักส่งการค้าจีนอเมริกาก็เขาก็บอกว่าจะมีกลไกในเรื่องของการปรึกษาหารือกันมาตลอดแหละนะครับซึ่งก็ยังคงเน้นในเรื่องของนะครับที่เป็นบอร์ดการค้าขึ้นมานะแต่ที่เราต้องจับตามองต่อไปผมมองว่าเราควรจับตามองว่าในส่วนของตัวนักสินค้าเกษตรเนี่ยที่ทางอเมริกาเองก็นะบอกเองว่าตั้งแต่คราวก่อนที่มีการนับตกลงเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้คืบหน้ามากนักนะครับก็ต้องดูว่าแล้วจะคืบหน้าเมื่อไหร่และอย่างหนึ่งคือสิ่งที่บอกว่ามีการลดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะดำเนินการรูปธรรมยังไงและสุดท้ายเนี่ยจะมีการนะครับพับลบกันแบบนี้นะครับไปตลอดเลยหรือเปล่านะเพราะมีอยู่เรื่องนึงที่ทางจีนก็คือตกลงกับทางอเมริกาก็คือว่าจะนำเข้าถ่านหินจากอเมริกาอย่างน้อยปีละ10ล้านตันนะครับเริ่มต้นในปีหน้า2027และ2028นะครับซึ่งคิดเป็นประมาณนะแค่เกือบ 2% นะครับของน้ำการนำเข้าถ่านหินของจีนในแต่ละปีแหละแล้วแต่ว่า 2% ก็สำคัญนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเองก็นะพยายามที่จะนะครับบาลานซ์กับจีนโดยที่นะครับไม่ให้จีนเนี่ยไปนะครับพึ่งพาในส่วนของนะครับพลังงานนะครับจากรัสเซียนะอย่างที่เราเคยเห็นว่าทางอเมริกาก่อนหน้านี้ก็มีการลดกำแพงกับรัสเซียเช่นกันในการที่ยกเลิกแบนนะครับในส่วนของตัวนะการพลังงานในทะเลนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จีนไปนะพึ่งพิงรัสเซียมากจนเกินไปแล้วให้เกือบประเทศอื่นเข้าถึงตรงนี้ของรัสเซียมากขึ้นพอในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางอเมริกาเองก็นะครับพยายามที่จะให้จีนเนี่ยมาซื้อของตนเองด้วยเพื่อที่จะลดเรื่องตรงนี้ด้วยครับ
0: ครับอาจารย์ครับได้มีเราได้เห็นว่าอย่าง CEO ของ NVIDIA Mark Zuckerberg พวกบรรดาเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ถูกหยิบเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงแล้วก็ได้พบปะพูดคุยอะไรเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าเขาพยายามที่จะให้จีนเนี่ยเปิดโอกาสให้ Facebook ให้ YouTube ให้อะไรต่างๆที่โดนแบนเนี่ยได้สามารถเข้าใช้ได้จริงๆในจีนอันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จีนเขาจะยอมในเรื่องนี้ได้แค่ไหนครับอาจารย์ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าในมุมของนะครับที่ไม่ได้ใช้โดยนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยแน่นอนก็ต้องรอดูกันนะต่อไปว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะจีนเขาก็มองในเรื่องนี้เป็นเรื่องของอธิปไตยนะครับทางไซเบอร์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะเปิดให้ในส่วนของนะครับ Facebook Instagram นะครับหรือแม้แต่นะ ChatGPT ในพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ตะวันตกเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้อย่างนะครับเสรีโดยที่คือไม่ต้องผ่านพวกที่เป็น VPN เนี่ยนั่นหมายความว่าก็ต้องยอมให้ทางจีนตรวจสอบด้วยนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่าในตอนนี้พวกโซเชียลมีเดียจีนต่างๆเนี่ยก็ถูกควบคุมโดยทางรัฐบาลจีนมีในส่วนของการรับเซ็นเซอร์อะไรต่างๆอยู่แล้วรวมถึงนับคัดกรองข้อมูลนะครับนั่นคือถ้าสมมติว่าของอเมริกาหรือทางตะวันตกจะเข้าไป จะมีการรับเครือตกลงอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากเพราะจีนเขามีตัวเครือกฎหมายตรงนี้อยู่นะครับแต่ในส่วนของ

0: ความร่วมมือในส่วนของ B2B นะครับบริษัทจีนนะครับกับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีครับยังคงมีอยู่นะครับอย่างเช่น Google นะครับก็โดนนะครับแบนในจีนนะครับใช่ไหมนะอย่างยาวนานแล้วนะครับแต่ในโครงการของภาคเอกชนหรือแม้แต่รัฐวิสาหกิจนะครับที่นะต้องการจะทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทไปยังต่างประเทศก็ยังคงใช้ Google นะครับในเรื่องของความร่วมมือกันนะผมเลยบอกว่าถ้าเป็นในมุมของนักประชาชนทั่วไปที่จะใช้งานเนี่ยที่จะให้มีการรับใช้งานได้เนี่ยต้องรอดูกันต่อเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของจีนที่เขาพยายามที่จะปกป้องกันโดยตลอดด้วยเหมือนกันเอาง่ายๆอย่างเช่นนับ TikTok ในเวอร์ชันอินเตอร์นะครับกับโตอินเวอร์ชันจีนก็อยู่คนละเซิร์ฟเวอร
1: ์
0: นะครับเพราะเขามีการแล้วกำกับดูแลนะครับตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วแต่ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันก็คือว่าทั้งสองฝ่ายก็คือนัดตกลงจะจัดตั้งนะครับช่องทางสื่อสารเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกนัดเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยนะครับโดยนัดต้องจับตาดูเพราะเขาบอกว่าเขาจะจัดการหารือเพิ่มเติมภายในนะครับโนเวมเบอร
1: ์
0: นะครับพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอย่างมากครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วมีจีนเขาก็พยายามที่จะดึงดูดการลงทุนจากอเมริกาเข้าไปในจีนมากขึ้นแหละครับ
1: ค่ะอาจารย์คะก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางประมาณสัก1อาทิตย์นั่นนะคะมีการเปิดเผยคาดการรายชื่อของภาคเอกชนนะคะที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับสีจิ้นผิงด้วยแต่ในจำนวนนั้นเนี่ยมีชื่ออย่างเช่น Cattle นะคะอย่างเช่น BYD แล้วก็ผู้นำในวงการเทคโนโลยี AI ชั้นนำของจีนแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่มีคณะนักธุรกิจจากจีนด้านเทคโนโลยี AI หรือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยติดคณะไปด้วยเลยในขณะที่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำมีจากฝั่งของนักธุรกิจเอกชนของสหรัฐเนี่ยมาร่วมโต๊ะด้วยอันนี้อาจารย์มองอย่างไรคะ
0: ครับผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าเนี่ยคือท่าทีที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปว่าในเรื่องของนะครับ AI ก็ดีในเรื่องของไซเบอร์ก็ดีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จีนเขาระมัดระวังเพราะถือว่าเป็นนักเทคโนโลยีเรือธงของเขาในณปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะดูท่าทีในการนับเจรจาและอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าครับคือต้องจับตาดูในเดือนพฤศจิกายนกันต่อนะครับเพราะว่าเขาก็มีการเปิดช่องว่าในเรื่องของการหาหรือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เนี่ยนะครับภายในนะครับซึ่งเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยนะครับต้องรอดูตรงนี้ว่าจะมีในประเด็นเรื่องของภาคเอกชนนะครับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เข้ามาหรือไม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าการเจรจาของทั้งสองประเทศของผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนอกจากการส่งแพนด้ายักษ์คู่หนึ่งไปให้ซะ
0: ต้องครับ
1: อาจารย
0: ์ผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วย
1: อาจารย์มองว่ามันมีอะไรที่พอจะเป็นรูปธรรมได้บ้างไหมคะในอนาคตอันใกล้นี้
0: ครับก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าและย้ำหลายครั้งมากมาเลยว่ามันก็แทบจะไม่ต่างจากคราวก่อนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในส่วนของทางสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาและเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ก็คือการนะครับปรับวิงเวลานะครับแล้วก็นะครับประคับประคองในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะไม่ให้มีความขัดแย้งไปมากกว่านี
1: ้
0: นะเพราะทั้งสองประเทศยังคงจะต้องนะครับไปดูแลและจัดการนักเศรษฐกิจภายในประเทศของนักตนเองด้วยนักตนนั้นถ้าถามว่าจะพอจะมีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับหลังจากนี้ไปก็ต้องจับตามองอันหนึ่งคือมีการขยายนะครับลบต่อหรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะขยายต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับและสองในส่วนของตัวนะครับสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายนะครับระบุว่าจะมีการขายซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงไหมอย่างเช่นนะครับถั่วเหลืองก็อย่างที่ผมบอกก็ค่อนข้างนานแล้วนะในเรื่องนี้นะครับทางอเมริกาเองก็บอกว่าก็ยังเกิดการล่าช้ารวมถึงถ่านหินด้วยที่จีนบอกว่าจะมีการนะครับซื้อนะครับจากทางฝั่งอเมริกานะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นเริ่มในปีหน้านะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ตามกำหนดที่ระบุเอาไว้นะครับผมในเรื่องเหล่านี้ครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่พอจะเป็นรูปธรรมที่เราสามารถจะจับตามองได้ในอนาคตต่อไปนะครับผม
2: อาจารย์ครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์กับท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะงอนง้องง้องงอน

0: อะไรแบบงอนไอ้แบบอะไรงอแบบไปง้อมากเลยทีเดียวตั้งแต่ไปที่ปักกิ่งแล้วคราวนี้เนี่ยไปรับถึงบันไดเครื่องบินแล้วก็เขาบอกว่ามีภาพข่าวออกมานี่ว่าให้เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเนี่ยแบบโหตรวจตาเลือกพรมที่ปูพรมแดงที่เรารอรับเนี่ยต้องลงไปคุกเข่าแบบเลือดตากันทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยครับท่านโดนรถทำกำลังจะส่งสัญญาณอะไรครับแล้วจะเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่วันนี้อารมณ์ดีก็เลยแบบงอท่านหรือเจ้าหนีแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอันนี้มันจะยืนยงขนาดไหนแล้วท่านส่งสัญญาณอะไรออกมาครับผม
1: ครับคือถ้าเป็นมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะนะครับสร้างอิมเมจแล้วก็เขาต้องการที่จะสร้างตัวเงื่อนไขนะครับต่อรองนะก่อนคุยกับสีจิ้นผิงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าจะมองอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนะภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ทางการพูดนะเพราะว่าผมเชื่อว่าในการคุยแต่ละครั้งมีหลังฉากเพราะอย่างในประเด็นเรื่องของนะภูมิรัฐศาสตร์อย่างนะครับไต้หวันเอ่ยนะครับอิหร่านเอ่ยก็ยังคงอยู่บนโต๊ะอย่างแน่นอนนะครับอย่างเมื่อวันก่อนก็มีข่าวนะครับโดยอ้างถึงนะวงในเนาะนะครับในการพูดคุยว่านะโดนัลด์ทรัมป์นะถึงขั้นมีการถามสีจิ้นผิงในเรื่องของการซื้ออาวุธจากอเมริกาเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เราก็ได้เห็นแหละว่าเนี่ยก็คือสไตล์ของนะครับชายที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือแล้วเป็นเขาเป็นสไตล์เหมือนคือนักต่อรองนะครับนักธุรกิจอะครับผมซึ่งเราถามว่าจะยั่งยืนไหมผมว่ามันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาโดยเฉพาะตัวโดนัลด์เอาทำเองนะครับเพราะเขาพยายามจะใช้การนักเจรจาต่อรองต่างๆเนี่ยมาเป็นในเรื่องของการนักกดดันด้วยในขณะเดียวกันก็ใช้การกดดันในนักมาการต่อรองและเขาพร้อมที่จะทำทั้งในส่วนของดูท่าทีที่อ่อนลงรวมถึงท่าทีที่แข็งด้วยนับตามสถานการณ์นับซึ่งผมมองแบบนี้เพราะในหลายเหตุการณ์เราได้เห็นมาแล้วอย่างในกรณีของนับกรีนแลนด์ที่สุดท้ายก็มีนะครับการคุยกันแต่ก่อนนั้นโอ้โหนะครับใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างมาก
0: แล้วท่าทีแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะออกมาเรียกว่าชนกันกับจีนมากเลยเนี่ยอันนี้มันจะลดลงไหมครับอาจารย
1: ์โอเคอันนี้น่าสนใจมากครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าในส่วนของตัวทะเลจีนใต้เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันก็เป็นประเด็นที่ทางจีนเนี่ยนะครับผมยังคงยืนยันอย่างต่อเนื่องว่ายังเป็นสิทธิ์ของเขาและเราก็ได้เห็นท่าทีเหมือนกันว่าในตอนนี้เนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็นิ่งๆ นะครับผมรวมทั้งในส่วนของไต้หวันเองด้วยเพราะผมขอสรุปด้วยคำนี้แล้วกันว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสีจิ้นผิงและทางโดนัลด์ทรัมป์ต่างรู้ครับว่าต่างฝ่ายต่างมีของที่อีกฝ่ายนึงนะต้องการอย่างอเมริกาก็มีนะเทคโนโลยีมีนะครับเซมิคอนดักเตอร์อีโคซิสเต็มนับส่วนจีนมีตลาดขนาดใหญ่มีในส่วนของอีโคซิสเต็มในส่วนของตัวอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการนับเขื่อผลิตแล้วก็มีแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็มีนับความสามารถทางด้านนับซัพพลายเชนดังนั้นเราเลยเห็นทั้งสองฝ่ายยังคงที่นับต้องการจะคุยกันและยังไม่อยากที่จะไปขัดเพื่อให้เกิดปัญหาเพราะมันคือการนับเจรจาและต่อรองในตอนนี้นะครับอันนี้ผมตีความว่าแบบนี้นะครับคือพูดง่ายว่ารับโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่ได้เปลี่ยนจากกฎจีนเป็นรักจีนหรอกครับนะครับแต่เปลี่ยนจากคิดว่าอเมริกาถือไพ่เหนือกว่ามาเป็นการเจรจากับจีนในฐานะคู่แข่งที่มีไพ่ต่อรองแล้วกลับได้จริงเหมือนกัน
2: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองแบบนี้ครับ
2: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์สถานการณ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่แล้วจะมีอะไรดีขึ้นหรือไม่คะถ้าหากว่าสหรัฐยังมีผู้นำที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะ
1: โดนัลด์ถ้ายังมีผู้นำที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ผมเชื่อว่าก็ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปครับก็คือจะเป็นลักษณะของการที่นะครับประทับประคองในสถานการณ์ตรงนี
2: ้
1: แล้วแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าในอีก2 ปีข้างหน้านะครับถ้าสมมติว่าผู้นำ อเมริกาไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แล้วต้องดูว่ามาจากฝ่ายไหนเพราะว่านั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของนโยบายกับจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างในตอนโจไบเดนเราจะเห็นเลยว่าพอขึ้นมาในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับจะเน้นในส่วนของการที่เรียกว่านับโปรโมทนับประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะครับนับแต่พอมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะก็กลับมาใช้การกดดันเหมือนทางโดนัลด์ทรัมป
2: ์
1: นะครับนับแต่พอทำขึ้นมาก็นะครับจากกำแพงสูงที่ดูท่าทีจีนแล้วดูแล้วว่าจีนเองก็เกือบไม่ยอมก็กลับมาในท่าทีนี้ในเรื่องของการที่คุยกันได้นะครับ
2: ค่ะต้องรอดูกันต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอกราบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแล้วเราสามคนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวนะ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะหลายๆพื้นที่กรุงเทพนะคะก็เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่ายังมีพื้นที่วิกฤตอยู่นะคะในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ว่าขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทร์ชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหลังกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักสะสมเกิน200มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายน2569จนต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง50เขตซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มและขนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะเดลีนิวพาดหัวใหญ่พระราชทานถุงยังชีพปีติ2ล้นเกล้าทรงช่วยบรรเทาทุกข์นายกสั่งระดมทุกหน่วยงานร่วมแก้วิกฤตน้ำท่วมเยียวยาทรงห่วงใยเหล่าทวยราชในหลวงราชินีพระราชทานถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.ค่ะ
2: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับพร้อมกับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิเป็นวันที่2ครับโดยแนะนำโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันนิด้ามาเร่งประกอบอาหารแจกจ่ายชาวบ้านพร้อมกับลงเรือท้องแบนแจกเสบียงและสุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาตามอาคารต่างๆนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงปัญหาน้ำท่วมขังนะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากระดับน้ำภายนอกคลองยังหนุนสูงกว่าหากสูบออกไปก็จะวนกลับเข้ามาตามเดิมอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภายใน 1-2 วันถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นและสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมโหมสูบน้ำเต็มกำลังและจัดซื้อปั๊มน้ำใหม่ทดแทนเครื่องที่เสียหายทันทีพร้อมตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าไม่ได้มาทำงานบนหอคอยงาช้างแต่เร่งแก้ไขปัญหาปากท้องชั่วข้ามคืนจนระบบไฟฟ้าเสบียงอาหารและน้ำดื่มทยอยเข้าถึงผู้ประสบภัยครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับกรณีที่มีประชาชนแสดงความไม่พอใจและต่อว่าระหว่างการลงพื้นที่นายอนุทินระบุว่าเข้าใจความรู้สึกและความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีและผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าเมื่อสักครู่เข้าไปดูสีหน้าของประชาชนยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบเชิงลบนะครับนายกก็บอกว่าต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลพร้อมรับฟังซึ่งหากเราเป็นเขาอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้เข้าไปแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นโอกาสให้เขาได้ระบายและสุดท้ายโดยส่วนรวมส่วนใหญ่ก็มีคนมาขอบคุณขอบใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ในวันนี้ครับ29กันยายนจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครกรอบวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างรวดเร็วต่อไปครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับลาดกระบังคลองจันยังอ่วมชัดชาติลั่น7วันแห้งสั่งกทมเร่งสูบเต็มสปีดอนุทินถกทีมใหญ่สู้ท่วมระยองหนีผวาอ่างแตกรัฐบาลชงเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 ปภ.ชี้11จังหวัดระดับน้ำสูงขึ้นครับ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้กล่าวหลังจากประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะคะว่าปริมาณฝนตะวันออกเริ่มลดลงอย่างมากคาดว่า3วันนี้ฝนตกน้อยลงเป็นโอกาสเร่งระบายน้ำซึ่งภาพรวมคลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรดีขึ้นทำให้ถนนวิภาวดีเริ่มแห้งแล้วส่วนพื้นที่วิกฤตก็ยังมีลาดพร้าวลาดกระบังสะพานสูงรามคำแหงและพหลโยธินซึ่งระดับน้ำในคลองยังทรงตัวสูงและระบายได้ช้าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือเร่งดึงน้ำลงคลองสายหลักอย่างคลองประเวศบุรีรมย์และคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนและชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่จุดยากที่สุดก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ที่รับน้ำจากเขตลาดกระบังไปยังพระโขนงเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวจึงประสานกรมชลประทานและทหารเรือสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเต็มกำลังคาดว่าถนนหลักจะดีขึ้นใน 2-3 วันส่วนน้ำขังในชุมชนต้องใช้เครื่องสูบออกคาดใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับบึงหนองบอนยังสูบน้ำเต็ม 100% เพื่อช่วยพื้นที่เฉลิมพระเกียรติทางนี้กทม.ได้เร่งจะส่งอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 60,000 ถึง 70,000 คนพร้อมกับเยียวยาตามเกณฑ์ปภ.โดยขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานความเสียหายไว้ขณะเดียวกันได้เสนอแผนระยะยาวสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกหนักเกิน300มิลลิเมตรในอนาคตค่ะทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ได้กล่าวยอมรับถึงความล่าช้าของเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแฟลตคลองจันนะคะโดยช่วงแรกประสบปัญหาเตรียมสิ่งของไม่เพียงพอทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจึงสั่งการปรับแผนด่วนให้

0: าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจผู้ตกค้างซึ่งมีมากถึง 95,000 คนค่ะโดยกำหนดอัตราส่วนเจ้าหน้าที่1คนดูแลตามจำนวนตึกอย่างชัดเจนไล่แจกของตั้งแต่ด้านหลังแฟลตออกมาด้านหน้าพร้อมแจกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครัวสนามหากประชาชนต้องการนำอาหารมาช่วยเหลือส่วนกรณีผู้อำนวยการเขตกำลังจะเกษียณอายุราชการในอีก2วันยืนยันว่าจะไม่มีภาวะสุญญากาศเกิดขึ้นโดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเพื่อส่งมอบงานให้แก่ผอ.คนใหม่อีกทั้งช่วงปิดงบประมาณก็ให้ใช้วิธีเบิกจ่ายงบกลางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและได้ขอสนับสนุนรถ GMC สำหรับลุยพื้นที่น้ำท่วมสูงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยมีผู้ได้รับผลกระทบสะสมกว่า 329,000 ครัวเรือนหรือราว 700,000 คนโดยเฉพาะเขตลาดกระบังบางกะปิและคันยาวซึ่งกทม.ก็ได้เร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกนอกพื้นที่แล้วราว 1,500 คนพร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นและเตรียมวางแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชัดชาติแถลงอีก7วันลดคลองจันร่มเกล้าน้ำเน่าถนนหลักแห้งสนิทวิ่งฉิวรถไฟสายมรณะงดบริการยึดเจ็ตสกีลูกดาราขับป่วนน้ำท่วมปี69หนักหน่วงชาวบ้านทุกระทมกำแพงเพชรท่วม5อำเภอน้ำป่าหลากสั่งปิด2อุทยานน้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากลงพื้นที่ต่ำปราจีนบุรีพื้นที่เศรษฐกิจจมบาดาล8ริ้วท่วมหนักสุดในรอบ50ปีแจ้งอพยพน้ำล้นสปินเวย์เมืองกาญน้ำป่าซัดน่วมค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ามีภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับประเด็นสถานการณ์น้ำท่วมนะครับภาพรวมก็ยังคงน่าเป็นห่วงกันเกือบทั่วประเทศนะครับกรมชลประทานชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคุมระดับไม่ให้เกินเกณฑ์นะครับกรมชลประทานออกประกาศเตือนภัยสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นเป็น 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าเมื่อรวมกับน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเป็นการชั่วคราวโดยจะควบคุมไม่ให้เกินระดับพร้อมกับชี้แจงแจ้งเตือน3จังหวัดนะครับได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววิสุดาวิเชียนศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีเขต4พรรคภูมิใจไทยเผยว่าฝนตกหนักครอบคลุม13อำเภอส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรเสียหายวงกว้างโดยเฉพาะอำเภอบ่อพลอยห้วยกระเจาเลาขวัญและอำเภอหนองปลือซึ่งขณะนี้ฝ่ายปกครองทหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมใจกันขนย้ายผู้ประสบภัยและนำแจกเสบียงรวมถึงขุดเปิดทางอ่างเก็บน้ำลำอีซูนะครับลงสู่ห้วยลำตะเพินขณะที่สำนักงานชลประทานที่13ก็มีการออกหนังสือด่วนที่สุดฉบับที่2เตือนจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรับมือกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่มีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นครับส่วนที่จังหวัดปทุมธานีนะครับปริมาณน้ำในคลองรังสิตก็ล้นตลิ่งและทรงตัวสูงเกินระดับวิกฤตส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะถนน

0: หากมีรถยนต์จมน้ำหลายคันประชาชนต้องใช้เรือในการเดินทางขณะที่นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอแกลงและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกนะครับเพื่อติดตามเร่งซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มมีแนวโน้มลดลงและถ้าหากไม่มีฝนมาเพิ่มเติมสถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขั้นรุนแรงสูงสุดในรอบ70ปีในพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงนะครับโดยนายลำยองสนิทนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบกินวงกว้างนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่1ประชาชนเดือดร้อนกว่า300ครัวเรือนระดับน้ำสูงเมตร50ถึง2เมตรแม้กระทั่งที่ทำการอบต.ทางเกวียนครับซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงรวมถึงบ้านพักส่วนตัวของนายกอบต.เองก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับระยองสุดวิกฤตรอบ70ปีเขื่อนล้นจมหนักฝนถล่มต่อเนื่อง7วันภาคตะวันออกอ่วมกทม.เร่งพร่องคลองธงแดงเตือนอยุธยาใช้โดรนส่งเสบียงนายกถกด่วนสั่งแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.ปริมณฑลมอบผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เร่งระบายน้ำครับ
1: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ไปกระทบเรื่องเศรษฐกิจด้วยค่ะโดยทางนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาเปิดเผยผลประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่25ถึง29กันยายน69ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและอีก26จังหวัดพบความเสียหายกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทคิดเป็น 0.066% ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายต่ำสุด 5,896 ล้านบาทและสูงสุด 20,635 ล้านบาทตัวเลขนี้ยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนยานพาหนะและผลผลิตทางการเกษตรค่ะโดยกทม.ได้รับความเสียหายสูงสุดราว 7,014 ล้านบาทหรือคิดเป็น 57% ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักส่วนปริมณฑลเสียหายราว 1,830 ล้านบาทสมุทรปราการอ่วมที่สุดค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบสัญญาณการปรับขึ้นของราคาผักสดก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจ 10-18 ตุลาคม69ขณะที่ภาคเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากข้าวนาปีใกล้เก็บเกี่ยวพร้อมกับเสนอแนะให้ภาครัฐเร่งดำเนินการ3ข้อได้แก่เร่งเยียวยาตรงกลุ่มบริหารจัดการน้ำและสำรวจความเสียหายเกษตรกรรมควบคุมราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรวมถึงเร่งลงทุนยกระดับระบบระบายน้ำของกทม.เพื่อรับมือในระยะยาวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะมหาอุทกภัยฉุดเศรษฐกิจพัง 1.2 หมื่นล้านหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันฉุดเศรษฐกิจพังยับ 12,000 ล้านบาทเฉพาะกรุงเทพหนักสุด 7,000 ล้าน GDP ลด 0.06% ทั้งปีอาจพุ่งถึง 20,000 ล้านและรัฐเร่งเยียวยารวดเร็วและตรงกลุ่มชี้การบริโภคท่องเที่ยวบริการกระทบหนักสุดผักสดเริ่มปรับราคาห่วงน้ำท่วมยืดเยื้อกดดันเศรษฐกิจครึ่งปีหลังค่ะ
0: ครับมาดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ให้พิจารณาว่าการจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขัดต่อรัฐธรรมนูญและทำให้การลงคะแนนไม่เป็นไปด้วยโดยทางลับหรือไม่นะครับโดยมีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.พร้อมด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และตัวแทนผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมรับฟังซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกำหนดรหัสดังกล่าวไม่เข้าหัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเพียงมาตรการทางเทคนิคในการควบคุมป้องกันการปลอมแปลงบัตรและการใช้บัตรข้ามเขต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกทั้งมาตรการการจัดเก็บเอกสารสำคัญทั้ง3ส่วนได้แก่บัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อมีการแยกเก็บอย่างรัดกุมรหัสบนบัตรนะครับหรือว่า QR code barcode ไม่สามารถเชื่อมโยงระบุตัวตนผู้ลงคะแนนได้โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามศาลได้ให้ข้อสังเกตแก่กกต.ควรกำหนดรูปแบบการพิมพ์บัตรเลือกตั้งในอนาคต

0: โดยเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจจะกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรครับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.ส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าวันที่30กันยายนนี้ครับได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อพิจารณาบรรจุยัตติเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยทั่วประเทศเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ส่งตรงถึงรัฐบาลให้เข้าช่วยเหลือได้ตรงจุดโดยจะประสานให้ผู้แทนจากฝั่งรัฐบาลเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างใกล้ชิดส่วนความคืบหน้าวิกฤตการบริหารงานภายในคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.นะครับมีการประชุมและมีมติขับเคลื่อน2มาตรการเชิงรุกเข้มข้นพร้อมกันก็คือ1ออกมาตรการบังคับทางปกครองสั่งให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับหยุดปฏิบัติหน้าที่และ2ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้นายแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.จนกว่าคดีจะถึงที่สุดสืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาศาลปกครองกลางนะครับมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยขาดคุณสมบัติแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังคงเดินทางมาปฏิบัติงานและเข้าประชุมบอร์ดกสทช.อย่างต่อเนื่องซึ่งเข้าข่ายขวางการทำงานของคณะกรรมการท่านอื่นและส่งผลให้การบริหารงานเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะขององค์กรต้องหยุดชะงักลงนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้หน้าหนึ่งของมติชนครับศาลชี้คดีบาร์โค้ดเลือกตั้งไม่ขัดกฎหมายวิปเคราะห์ถกน้ำท่วมวันนี้กรรมการสรรหารุกขอคำสั่งให้นายแพทย์สรณะพ้นกสทช.ครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะมีรายงานว่านายสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าต่องวงทูอายุ56ปีศิลปินชื่อดังอดีตนักร้องนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วค่ะท่ามกลางความอาลัยและเสียใจของครอบครัวคนใกล้ชิดและแฟนๆที่ทราบข่าวโดยมีเพจ Facebook ที่ชื่อว่านวนันท์บำรุงพฤกษ์นะคะก็ได้ลงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับรูปของต๋องและเขียนแคปชั่นเล่าว่าหลับให้สบายนะคะพี่ชายขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของพี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าต๋องวงทูจากพวกเราไปอย่างสงบแล้วเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะด้วยรักและอาลัยก่อนหน้านี้มีการแชร์ข่าวนะคะโดยการแจ้งจากลูกสาวของศิลปินดังต๋องวงทูได้ออกมาขอความช่วยเหลือบริจาคเลือดหลังจากพ่อต้องเข้าผ่าตัดด่วนแล้วเสียเลือดจำนวนมากทำเอาหลายคนก็แชร์ข้อความต่อจำนวนมากนะคะและคิดว่าเขาก็น่าจะปลอดภัยแต่ว่าแล้ววันนี้กลับมีการแจ้งข่าวการจากไปก็ทำให้แฟนๆเสียใจหนักมากค่ะสำหรับประวัติของต๋องนะคะมีผลงานโดดเด่นก็คือการร่วมเป็นดูโอวงทูได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่1990ในสังกัด RS Promotion ในขณะนั้นค่ะพวกเขาก็คือคู่ดูโอคู่แรกของค่าย RSซึ่งวงทูประกอบไปด้วยสมาชิก2คนก็คือต่อสหภาพวีระคามินและต๋องสุรพันธ์จำลองกุลค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: เกิดเหตุนะครับซุ่มยิงทหารพรานชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ดับ1นายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะที่ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 18:30 นของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้อาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเดะอายุ32ปีครับตำแหน่งพลปืนเล็กได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุและเพิ่มมาตรการเข้มงวดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันหน่วยงานต้นสังกัดได้เร่งประสานเพื่อดูแลด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนทางราชการต่อไปมีพาดหัวข่าวในมติชนครับโจรซุ่มยิงทหารพรานดับ1คาฐานทวีจี้ปลดล็อกเกณฑ์ปอบัณฑิตคนร้ายซุ่มยิงทหารพรานชุดจรยุทธ์ดับ1นายขณะที่ตั้งฐานพักกูจิงลือปะพบปลอกกระสุน 5.56 มม.ทวีจี้รัดปลดเกณฑ์ปอบัณฑิตเอื้อผู้นำศาสนาตั้งปอเนาะครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะวิวปลื้ม200เมตรทุบสถิติเพิ่มวิวเข้าชิงแบดปิงปองหญิงคู่ทองแดงแรกวิวภูริพลปลื้มทุบสถิติเอเชียนเกมหลังคว้า2ทองทั้งวิ่ง100เมตรกับ200เมตร WA รับรองทำสถิติใหม่เจ้าตัวบ่นเสียดายน่าจะสปีดเร็วกว่านี้อีก 0.01 วินาทีพังสถิติเอเชียมั่นใจครั้งต่อไปแกร่งขึ้นและเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการแข่งขัน 4x100 เมตรชายแล้วก็ 4x100 เมตรหญิงซึ่งทีมหญิงค่ะเราก็สามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้นะคะส่วนทีมชายก็ต้องบอกว่าเสียดายสุดๆเลยค่ะเข้าที่4นะคะส่วนเดลีนิวค่ะมีภาพของวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาชาวไทยได้ตบเอาชนะอินโดนีเซีย2-0เกมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะก็จะไปเจอกับคู่แข่งจากสิงคโปร์ค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับลิซ่าและลิสามโนบาลครับสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่บนเวทีประกาศรางวัลดนตรีระดับโลกนะครับMTV Video Music Award 2026นะครับโดยปีนี้เธอได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ในสาขา Best Pop จากผลงานเพลง Dream นะครับท่ามกลางศิลปินระดับโลกที่เข้าชิงในสาขาเดียวกันเมื่อขึ้นรับรางวัลลิซ่าก็ได้กล่าวขอบคุณทีมงานรวมถึงแฟนคลับลิลลี่และก็บลิงค์นะครับทั่วโลกด้วยน้ำตาคลออย่างซาบซึ้งและตื้นตันใจนะครับและไฮไลท์สำคัญที่สะกดสายตาผู้ชมทั้งฮอลล์ก็คือการขึ้นโชว์สเตจพิเศษนะครับโดยลิซ่าก็ได้หยิบยกเอาเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลงสวัสดีค่านะครับมาร้องสดพร้อมกับโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่แข็งแรงสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดก็คือการนำรถตุ๊กๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเดินทางของประเทศไทยขึ้นมาเปิดตัวและแสดงประกอบบนเวทีผสมผสานกับแฟชั่นสไตล์อนาคตถือว่าเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ปรากฏต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกได้อย่างสร้างสรรค์และก็ส่งพลังนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับลิซ่าปังคว้าเบสป๊อปเวที MTV 2026 มิวสิกกระหึ่มโลกโชว์ร้องสวัสดีค่ะลิซ่าและลิสามโนบาลกระหึ่มโลกครับคว้าชัยชนะรางวัลใหญ่เบสป๊อปบนเวทีโลกอย่าง MTV Video Music Award 2026สร้างตำนานบทใหม่จากผลงานมิวสิกวิดีโอสุดปัง Dream ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลสาขานี้มาครองได้สำเร็จครับ
1: ขออัปเดตสภาพอากาศวันนี้นิดนึงนะคะทางด้านของไทยโพสต์ออนไลน์ค่ะ breaking news ค่ะฝนเริ่มลดทั้งประเทศแต่ว่าเหนือกลางตะวันออกบางพื้นที่ยังหนักกทม.และปริมณฑลวันนี้ร้อยละ60ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้ค่ะพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติภารกิจและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จริงสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอด1ปีที่ผ่านมาโดยพลโทนรทิพย์ได้เน้นย้ำกลไกศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจับมือทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับพื้นที่ เพื่อให้งานด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเดินหน้าความมั่นคงควบคู่การพัฒนาโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ14อำเภอนำร่องตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียประสานการทำงานร่วมกับสอบต.และศึกษาธิการอำเภอรวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่และสานต่อภารกิจในระดับชุมชนเน้นย้ำการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสันติสุขในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินลุยน้ำท่วมแฟลตคลองจันทร์วันที่2ก่อนไปต่อที่เคหะร่มเกล้าโต้ทำงานบนหอคอยงาช้างไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทร์ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าไม่ได้ทำงานบนหอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดและได้เร่งระดมสิ่งของต่างๆเข้าพื้นที่ชั่วข้ามคืนทั้งอาหารและไฟฟ้าเข้าพื้นที่หมดแล้วขณะนี้ทุกอาคารมีไฟใช้แล้วและกำลังจะต่อน้ำเข้าไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมจึงได้มีการจัดน้ำดื่มสิ่งจำเป็นพร้อมถุงยังชีพเข้าไปแทนนายอนุทินตอบคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดไม่สูบน้ำออกโดยระบุว่าวันนี้หากสูบน้ำออกน้ำก็จะวนกลับเข้ามาอีกเพราะระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกสูงกว่าจึงต้องรอน้ำในคลองต่างๆค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เห็นวันนี้แนวโน้มดีขึ้นคือไม่มีฝนมาเติมก็จะเป็นโอกาสที่น้ำจะถูกระบายออกไปและเมื่อน้ำระบายได้ก็จะรีบสูบน้ำออกและได้แจ้งไปแล้วว่าหากปั๊มน้ำที่ใดเสียให้ซื้อใหม่จะใช้งบของตนเองในการสนับสนุนจัดหาปั๊มน้ำเพิ่มมาสูบน้ำออกไปเมื่อถามว่าระดับน้ำจะหยุดหนุนจนสามารถสูบน้ำออกได้ต้องใช้ระยะเวลากี่วันนายอนุทินกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า 1-2 วันดังนั้นวันนี้คือวันที่2ขอเพียงอย่าให้มีฝนลงมาเติมส่วนเรื่องการฟื้นฟูได้การงบกลางออกมาเยียวยากว่า 2,000 ล้านบาทตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในช่วงเช้าวันนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกเข้าใจความทุกข์ร้อนของผู้ประสบภัยรัฐบาลพร้อมรับฟังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่า

0: ราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ด้วยรวมถึงคณะรัฐมนตรีนายอนุทินได้ลงเรือติดตามสถานการณ์และเดินทางไปยังโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้พักอาศัยประมาณ70คนโดยนายอนุทินได้เดินขึ้นอาคารเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพร้อมจัดอาหารน้ำดื่มให้ครบทุกมื้อรวมถึงยารักษาโรคนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่ค่อยๆลดลงแต่เหตุที่ยังลดลงแบบรวดเร็วไม่ได้เพราะน้ำด้านนอกยังคงอยู่ในระดับสูงถ้ายิ่งสูบออกก็ยิ่งวนกลับเข้ามาเราต้องรอให้ระบายให้เรียบร้อยเมื่อน้ำเริ่มไหลได้เริ่มระบายได้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครก็จะระดมไดโว้สูบน้ำทั้งหมดมาผลักดันน้ำออกไปด้านนายชัชชาติกล่าวว่าคาดว่าในพื้นที่ทั่วไปน้ำจะลดลงประมาณ 3-4 วันแต่ในชุมชนต้องใช้เวลาประมาณ7วันอย่างไรก็ตามขณะนี้ในเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงมาระดับหนึ่งแล้วและจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่พร้อมนายกรัฐมนตรีได้กำชับรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานกรุงเทพมหานครดำเนินการด้านพาหนะจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในช่วงที่ยังมีน้ำท่วมขังเช่นเรือเก็บขยะที่พ่วงกับเรือที่ใช้ในการจัดการสาธารณภัยเป็นต้นและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลประชาชนโดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำท่วม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพบกระดมทหาร 4,000 นายช่วยน้ำท่วมภาคกลางพร้อมเสริมกำลังเขตบางกะปิลาดกระบังพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการติดตามและสรุปสถานการณ์การบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้ขณะนี้ระดับน้ำบนถนนสายหลักหลายจุดเริ่มลดลงและสามารถเปิดการจราจรได้แล้วแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังในระดับสูงโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวคลองสายหลักที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่บางพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออกมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวพื้นที่ภาคกลางซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและมีหลายจุดที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้อำนวยการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังกว่า 4,000 นายพร้อมยานพาหนะ288คันเรืออย่างอัดลมและเรือท้องแบนรวม20ลำรถครัวสนาม9คันและโดรน2ระบบกระจายกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่กรุงเทพที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงกองทัพบกได้เพิ่มการช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่ออำนวยการประสานและบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมอบให้กองพลที่1รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่เขตบางกะปิและกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อให้การอำนวยการและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยในพื้นที่เขตลาดกระบังโดยเฉพาะบริเวณการเคหะคลองจันทน์ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังสนับสนุนการรับส่งประชาชนและกลุ่มเปราะบางตลอดจนลำเลียงอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่ชุมชนส่วนเขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงได้เสริมกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนและรถบรรทุกยกสูงเข้าเคลื่อนย้ายประชาชนรับส่งรวมถึงร่วมกับจิตอาสาพระราชทานนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายในชุมชนเพื่อดูแลประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ในช่วงที่การสัญจรยังเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับพื้นที่ปริมณฑลโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีแม้ระดับน้ำบนถนนสายหลักบางช่วงลดลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำและแนวริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังด้วยหน่วยทหารได้สนับสนุนการเสริมแนวกระสอบทรายในพื้นที่อำเภอสามโคกเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนด้านจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหน่วยทหารได้จัดกำลังและยานพาหนะสนับสนุนการเดินทางขนย้ายประชาชนและสิ่งของพร้อมจัดชุดเสนารักษ์ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นขณะที่พื้นที่เสี่ยงอื่นๆยังคงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไป ใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: พบกันเช้าวันอังคารนะครับวันนี้29กันยายนทางครม.ก็ยังประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ
2: ครับ
1: เป็นวันที่2นะฮะ
2: ครับแต่ครม.มีประชุมนะฮะ
1: แม้ว่าจะครม.มีประชุมแล้วก็เอกชนเข้าใจว่าธนาคารสถาบันการเงินตลาดหุ้นอะไรก็ยังเปิดทำการนะไม่ได้ปิดทำการแล้วผมดูจากฝนที่เริ่มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายๆเย็นๆจนกระทั่งตลอดเมื่อคืนแล้วเช้าวันนี้ก็เริ่มเห็นแสงแดดชัดเจนนะก็คิดว่าคงจะมีคนเริ่มออกมาทำงานกันมากขึ้นนะเพราะว่าบางเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมนี่ก็ทราบว่าก็มีการสูบน้ำทำให้สามารถคืนพื้นผิวจราจร
2: รถ
1: ก็พอสัญจรกันได้หลายเส้นทางมากขึ้นนะครับ
2: ครับถ้าเราดูจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็มีประกาศเตือนออกมาก่อนหน้านี้เนี่ย18ฉบับนะเมื่อวานนี้ตอน 5:00 เนี่ย28กันยา 5:00 มันเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเรายึดจากการประกาศเตือนภัยเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ยุติการเตือนกันไปเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าโอ้นี่ผมพยายามไล่ย้อนดูเนี่ยนะว่าประกาศฉบับแรกเนี่ยมาตั้งแต่วันที่21นะฮะ
1: ก็
2: ถ้าบอกว่าตลอด8วันเนี่ยเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อวานนี้ฉบับสุดท้ายแล้วก็แปลว่านะก็อาจจะเบาใจได้ในห่วงเวลาหนึ่ง
1: ก็เห็นว่าเรื่องการเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานเขามีประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11อาคาร50ปีของกรมอุตุนิยมวิทยานะหลังจากประชุมกันเสร็จเนี่ยก็คุณพัชระอนันตสิงห์ก็ได้เป็นประธานแถลงข่าวนะโดยคุณพัชระเนี่ยเขาก็พูดไว้อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยายามปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยาและต่อจากนี้นะอันนี้ก็คือผลจากที่เขาระดมสมองอะไรกันเนี่ยนะเมื่อวานนะต่อจากนี้จะขยายช่องทางผ่านกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นรวดเร็วกว้างขวางแม่นยำนะสำหรับวิธีการสื่อสารจะเน้นให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเพิ่มความถี่ในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันจะขอความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อกระจายข้อมูลไปทุกช่องทางให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดแต่ว่าคุณพัชระเขายังบอกว่าอย่างนี้นะคุณพัชระอนันตสิงห์บอกว่าถ้าไปดูย้อนหลังถ้าวางบนข้อเท็จจริงจริงเราก็ปกติเราประกาศเตือนเรามีประกาศเตือนฉบับแรกออกมาตั้งแต่ฉบับวันที่21อย่างที่คุณเอกพรว่าแต่ภาษาที่อาจจะเป็นทางการเทคนิคไปนิดหนึ่งมันก็เลยทำให้ความรู้ความเข้าใจแม้แต่ตัวผมเองครับตัวผมเองเนี่ยผมอ่านผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอันนี้พูดตรง
2: ๆ
1: คุณพัชระคุณจัน
2: คือปัญหาเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับผมมองหลักๆเนี่ยมันมี2ประเด็น ประเด็นแรกก็คือเรื่องการใช้ภาษาเนี่ยที่จริงๆก็เป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับใช้คำโอเคอาจจะยากเกินไปยอมความกดอากาศนะแล้วก็คำแบบรูทีนนะฮะทุกวันใช้คำแบบนี้แหละเวลามีข่าวอะไรคงมูตุจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนึกออกฮะมันเป็นแพทเทิร์นนะมันเป็นแพทเทิร์นที่ฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน
1: จะมี
2: สารสะดุ้งฟัง
1: อะไรเงี้ยนะ
2: ครับคือในมุมชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นการประกาศเตือนอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆและภาพของการเตือนมันก็จะเป็นแบบเดิมอันนี้คือประเด็นแรกนะก็คือคำที่ใช้ก็อย่างที่เรารับรู้รับทราบกันก
1: ับ
2: ประเด็นสองเนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตศรัทธาเพราะเราจะเห็นว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาทัวร์ลงกรมอุตุเยอะมากก็อย่างที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วฮะจำได้ไหมฮะทีลมฟ้าอากาศผมยังพูดอยู่เลยว่าที่ทีลมฟ้าอากาศพูดเนี่ยมันคือ worst case scenario ใช่ไห
1: ม
2: หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่สื่อสารมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ท่านไปตะเวนให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านรองผู้อำนวยการเนี่ยท่านเพื่อเป็นโฆษกด้วยท่านพูดไปในทางว่าผมเป็นไปไม่ได้
1: พยายามจะอะไรล่ะทำให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกตกใจไม่ต้องไปกลัวอะไรเงี้ยนะจนทั้งท่านรองนายกยังต้องใช้คำว่าอยู่เอาอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ารับข้อมูลกันมาแบบในทิศทางนั้นกัน
2: คือท่านพยายามสื่อสารว่าไอ้ที่ทีลมฟ้าอากาศพูดอ่ะเป็นไปไม่ได้
1: มันเวอร์ไป
2: ด้อยค่าเขาด้วยแล้วก็ไปพูดในเชิงด้อยค่าเขาด้วยว่าโหเราก็มีที่คุณออกมาประเมินอ่านแผนที่อากาศเรดาร์อากาศอะไรต่างๆเครื่องมือนั้นเราก็ใช้ดังนั้นแต่คุณใช้แค่ตัวเดียวด้วยซ้ำผมนั่งดูอยู่ฮะนั่งดูท่านให้สัมภาษณ์ประมาณสักสองรายการท่านจะพูดประมาณเนี้ยจนผมเนี่ยมาคุยอยู่เลยว่าอ่ะโอเคอุตุออกมาบอกแบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่เกิดผมถึงพูดไงว่าถ้ามันทีลงฟ้าอากาศพูดแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ท่านก็ต้องพูดนะว่ามันเป็นไปได้นะจะต้องพูดทิ้งท้ายเอาไว
1: ้
2: เพราะเดี๋ยวเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็เป็นจริงๆนะ
1: ก็พูดอย่างคุณเอกพรอธิบายก็ได้บอกอันนั้นคือ worst case scenario ก็โอเคก็ต้องตระหนักใช่ไหมเขาก็อยู
2: ่ในก็อยู่ในน้อยนะจากข้อมูลอะไรก
1: ็อยู่ในสิ่งที่เราตระหนักอยู่แล้วเราก็คงต้องเตือนอ่ะว่าถ้ามันกรณีเลวร้ายสุดมันปริมาณฝนมันตกหนักอย่างเงี้ยมันก็คงมีผลกระทบเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องเตรียมการที่จะรับมืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการสื่อสารที่ผมว่ามันจะมันถึงจะนำไปสู่การเตือนภัยให้ประชาชนเขาพร้อมที่จะรับมือได้ดีขึ้น
2: ทีนี้พอมันเกิดปัญหา
1: ไปสู้แล้วก็ไปยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันโอ้มันไม่ตกหรอกทั้งวันทั้งคืน
2: คือตอนนี้ปัญหามันมีสองอย่างอย่างที่ผมบอกไอ้เรื่องการสื่อสารผมเห็นนะว่าท่านก็พยายามปรับตัวในรอบสองสามวันที่ผ่านมาว่าโอเคพยายามจะไปใช้ภาษาอะไรที่มันฟังเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยผมฟังแล้วผมก็ไปดูในบางโพสต์เนี่ยก็เห็นความพยายามอยู่ไอ้อย่างเช่นที่ท่านโพสต์เมื่อตอนเกือบเที่ยงคืนนะฮะเมื่อคืนใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะพรุ่งนี้กทม.มีนัดกับแดดแล้วเรดาร์สุวรรณภูมิเจอฝนในกทม.เริ่มลดลงแต่คืนนี้เช้ามืดอาจจะยังมีฝนเบาๆมาทักทายกันได้บ้างอันนี้เข้าใจง่ายมากเลยซึ่งคือเวลาคุณสื่อสารกับโซเชียลเนี่ยคุณจะไปใช้คำวิชาการมันก็ไม่ได้มันเหมือนกับทุกฝ่ายต้องปรับตัวฮะเหมือนสื่อทีวีวิทยุอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เราก็ต้องปรับตัวมาทางออนไลน์อะไรมันท่านก็ต้องทำเหมือนกันอันนี้ปัญหาแรกแต่ปัญหาที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของเวลามันมีข้อมูลมาแย้งอ่ะแล้วท่านยังยืนจะตายขาเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าผมก็มีข้อมูลมาจากน้องๆ นะก็เช็คกันมาจากหลายฝ่ายเนี่ยน้องๆก็พูดหลายๆคนพูดตรงกันกับผมนะถ้ามีเจ้าหน้าที่กรมอุตุฟังอยู่เนี่ยก็ถ้าท่านรับไปปรับปรุงก็ดีคือในบรรดาเจ้าหน้าที่ในกรมอุตุเนี่ยคือท่านเป็นนักวิชาการเท่านั้นท่านอ่านแผนที่อากาศเก่งกว่าทุกคนอ่ะในประเทศเนี่ยก็น่าจะมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วแหละก็ต้องพูดกันตามตรงแต่เวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรทำนองเนี่ยนะไม่

0: แต่เฉพาะรอบเนี่ยถ้ามีคนมาแย้งข้อมูลหรือพูดไปในแนวทางที่ไม่ตรงกับที่อุตุพูดมันจะมีมวลพลังบางอย่างที่จะดูแคลนคำพูดนี
1: ้
0: อาจจะได้ความที่ทุกท่านเนี่ยเก่งด้านแผนที่อากาศเก่งด้านเรดาร์อะไรกันอยู่ทุกคนน่ะพอมันมีอะไรมาที่เฮ้ยไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะท่านจะไม่ฟังเลยซึ่งอันนี้ผมคุยกับน้องมาสองสามคนก็ได้ข้อมูลตรงกัน
1: มาราชการเขาก็ต้องดูเหมือนเขามาแย่งหน้าที่เขาอันนี้มันเขาผูกขาดมาตลอดต้องฟังเขาไปฟังคนอื่นได้ไง
0: ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นคำว่าอีโก้ได้หรือเปล่านะที่ท่านอาจจะโอเคเฮ้ยข้อมูลเรามีอยู่ทั้งหมดอ่ะแล้วทำไมไปฟังคนนั้นน่ะว่าที่มันฟังพี่พูดมาไม่ตรงหรอกคือท่านต้องลดตรงนี้นิดหนึ่งเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ล่ะเอาความชัดเจนอ่ะอันนี้ผมตัดเรื่องการใช้ภาษานะอันนี้ผมเอาแบบเรื่องความเพราะสุดท้ายฮะทั้งรอบนี้แล้วรอบหาดใหญ่ที่เห็นชัดๆเนี่ยทีลมฟ้าอากาศถูกแล้วแต่ท่านผิดแล้วมันเป็นดันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ด้วยใหญ่บ้มเลยของหาดใหญ่แล้วก็ของกรุงเทพมหานครมันก็เลยทำให้คนก็จากที่ท่านดูแคลนคนอื่นตอนนี้คนจะดูแคลนกรมอุตุแหละคือผมรู้นะเราติดผมเนี่ยติดตามข่าวสภาพอากาศทุกเช้าเราจัดรายการก็เห็นการเตือนอยู่แต่เนี่ยผมเนี่ยคือคนที่เข้าไปเปิดเว็บอุตุเพราะผมมีหน้าที่เอาข้อมูลนะมานำเสนอต่อแต่ชาวบ้านทั่วไปคิดว่าทุกเช้าเปิดเว็บกรมอุตุดีกว่าอย่างนี้แหละฮะไม่มีใครทำหรอกฮะถ้าต้องสื่อสารยังไงก็ได้ให้เข้าใจเข้าถึง
1: ครับ
0: ถ้าอันไหนเตือนมี worst case scenario ท่านก็ต้องพูดตรงๆแต่ก็ต้องบอกอย่างที่บอกฮะที่เคยเสนอไปว่าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แต่อันนี้ 5% นะโอกาสเกิดน้อยมากจริง
1: ๆครับ
0: แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ต้องว่ากันไป
1: ก็เมื่อวานคุณสุกัญญานียะวิชยชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ร่วมแถลงกับทางปลัดพัชระอนันตสิงห์ด้วยนะก็บอกว่าท่านนายกได้ติงมาว่าคำพูดของเราเป็นราชการเกินไปหรือเปล่าเพราะจริงๆเราก็เป็นราชการเราก็ระมัดระวังและอยากให้มีความเป็นทางการอันนี้อธิบดีเขาว่านะแต่เมื่อโลกเปลี่ยนทุกคนบอกว่าไม่ต้องทางการแล้วเพราะเราเจอสถานการณ์ภัยพิบัติมาตลอดไม่ว่าแผ่นดินไหวภัยแรงน้ำท่วมหรือพายุมีมาตลอดนะฮะแล้วก็คุณสุกัญญานีก็บอกว่าคือในการทำหน้าที่ในกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประชุมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเป็นประจำโดยเฉพาะภาวะวิกฤตที่มีการประสานงานกันหลายครั้งต่อวันส่วนการพยากรณ์ที่สามารถลงถึงระดับอำเภอหรือตำบล นั้นกรมมีสถานีอุตุนิยมวิทยาประจำจังหวัดและได้ให้นโยบายให้มีการพยากรณ์ลงสู่ระดับอำเภอหากในอนาคตมีข้อมูลสับสนมากขึ้นทั้งข้อมูลการตรวจอากาศอัตโนมัติและข้อมูลจากโครงการต่างๆจะสามารถสนับสนุนการพยากรณ์ได้ถึงระดับเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะปัจจัยทางกายภาพที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ซึ่งช่วยให้การพยากรณ์ทำได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็นั่งร่วมแถลงกันอยู่หลายท่านรวมทั้งรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีด้วยนะเมื่อวานนี้ก็ร่วมแถลงด้วยครับ
0: ผมว่าตัวอย่างเรื่องการสื่อสารที่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะอยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือกองทัพก่อนหน้าคุณไปสารย้อนไปสัก2ปีที่แล้วก็ได้ปีถึง2ปีที่แล้วเวลาเห็นอะไรสื่อสารจากกองทัพเนี่ยมันจะทางการมากมันจะเป็นคำที่แบบพลเอกพนาแก้วปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้ให้คำสั่งตรวจแถวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำแนวเนี้ยก็กองทัพบกเอาจริงๆฮะก็โดนถล่มไปเยอะโดยเฉพาะช่วงชายแดนไทยกัมพูชาเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยมีปรากฏการณ์นะมีปรากฏการณ์ที่เห็นเราจะเห็นชัดเจนมากจากเพจกองทัพบกทันกระแสซึ่งนี่ก็คือทางการของกองทัพนะ

0: จะเห็นเลยว่าเขาก็มีเล่นบ้างมีเล่นบ้างและการสื่อสารจริงก็สื่อสารแบบสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าจากเพจที่เคยแบบหรือหน่วยงานที่ต้องสื่อสารอย่างเป็นทางการเพราะมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือถูกไหมฮะกองทัพคือมันก็ต้องหาจุดตรงกลางที่จะสื่อสารให้มันเข้าถึงกับประชาชนได้ง่ายขึ้นจะมองให้เราราชการนะเราต้องจริงจังอย่างเดียวมันไม่ใช่หรอก
1: ครับ
0: ยุคสมัยนี้มันก
1: ็
0: คือช่องทางที่ท่านต้องสื่อสารทางการเนี่ยอย่างเว็บไซต์อันนั้นแน่นอนต้องทำอยู่แล้วแต่ว่ามีเดียหลายๆมีเดียฮะไม่ใช่ว่ามีวิธีการเดียวแล้วออกช่องทางที่เหมือนกันทุกช่อง
1: ครับ
0: ถ้าท่านอยากจะให้คนรู้สึกว่าคนฟังประชาชนฟังจากท่านแล้วเข้าใจแล้วก
1: ็
0: ชัดเจนอันเนี้ยก็เป็นวิธีการหนึ่ง
1: แต่ผมก็ติดตามข่าวก็งงๆนะราชการเขาประชุมกันปลัดนั่งหัวโต๊ะมีอธิบดีมีข้าราชการกรมอุตุอะไรต่างๆคุยกันเขาไม่ได้พูดถึงว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการติดตามพายุหรืออะไรของเขาเนี่ยไม่ทันการนะเขาไปติดอยู่ว่าเขาเตือนเขารู้อะไรปัญหาแต่เพียงว่าไอ้ภาษาที่เขาสื่อสารไปเนี่ยคนไม่ได้มีความรับรู้ถึงขั้นที่จะนำแปรไปสู่การเตรียมการรับมือเขาไปติดอยู่ตรงนี้นะก็โจทย์มันก็โอเคเราก็พอมองเห็นภาพแต่จู่ๆคุณชัยชนกชิดชอบเจ้ากระทรวงสื่อสารมาเนี่ยนะอันนี้เลยทำให้ผมแปลกใจว่าเราตกลงปัญหามันอะไรแน่คุณชัยชนกเมื่อวานนี้บอกว่าครม.ไฟเขียวงบให้497ล้านเป็นงบปี70ฮะจะไปร่วมมือกับ tomorrow.io
0: .io
1: บริษัทไคมเรดเทคจากสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใช้งบประมาณ497ล้านบาทเป็นงบปี70หวังยกระดับการพยากรณ์จากภาพรวมระดับจังหวัดสู่ข้อมูลละเอียดถึงระดับตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตือนภัยและรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคือจริงๆเนี่ยมันเป็นโครงการที่มันอยู่ในงบ70ละพอจังหวะออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณชัยชนกเขารีบแถลงเลย
0: จ้ะแต่อย่างเงี้ยการออกมาพูดเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าอุตุไม่แม่น
1: ใช่
0: ไม่ใช่เรื่องการสื่อสารเลยนะที่ชัยชนกพูดเน
1: ี่
0: ย
1: การสื่อสารก็มีช่วยด้วยแต่ว่าราชการเขามองประเด็นดังนั้นแต่ว่านักการเมืองเขามองว่าเฮ้ยเครื่องมือคุณเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่แม่นคุณถึงพยากรณ์ออกมาเนี่ยก็ไม่แม่น
0: คือแนวราชการเนี่ยเหมือนท่านพยายามมองว่าเฮ้ยทุกอย่างดีหมดแล้วดีหมดแล้วเหลือแค่สื่อสารให้ประชาชนรับทราบ
1: ครับ
0: แต่ชัยชนกพอพูดแบบเนี้ยเหมือนต้องการจะบอกว่าเฮ้ยแต่ข้อมูลมันเหมือนมันไม่แม่นพอนะ
1: เ
0: พราะผมเข้าไปเช็คฮะ tomorrow.io เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศลักษณะเอา AI มาประสานก็จะมีจำลองแบบอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากดาวเทียมอะไรต่างๆจะละเอียดขึ้นมันจะตัดสินใจแล้วบอกได้มากกว่าแค่ว่าพรุ่งนี้ฝนตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะบอกได้มากกว่านั้นมันจะลงลึกได้มากกว่านั้นระดับภูมิภาคระดับพื้นที่นะครับแล้วก็จะใช้ข้อมูลจากนักพัฒนาถึงขั้นว่าตั้งระบบแจ้งเตือนได้ว่าถ้าฝนเกินระดับนี้ภายใน1ชั่วโมงให้มีการแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นน่าจะหมายถึงพวกระบบเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นแค่การพยากรณ์อากาศแต่ก็คือการแปลงข้อมูลอากาศให้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจไม่ใช่บอกแค่ว่าฝนตกบอกแค่ว่าสมมุติคุณเอามาใช้กับขนส่งสมมุตินะฮะไม่ใช่บอกแค่ฝนตกบอกแค่ว่าฝนตกขนส่งอาจล่าช้านะ
1: ครับ
0: ปรับเวลาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องปลดหรือว่าเลิกย้ายพวกบรรดาพวกข้าราชการที่เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลออกไปจำนวนมากเลยนะถูกไหมเพราะ AI มันทำหน้าที่แทนเป็นส่วนใหญ่อาจจะเหลือไว้กำกับดูแลกันไอ้เครื่องไม้เครื่องมือมันเกิด มันเกิดผิดพลาดขึ้นมามีมนุษย์ไปดูซะหน่อยแต่ว่ามันลดไปเกือบหมดเลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ถ้าทำอย่างนี้ต้องควบคู่ไปกับการที่จะต้องดาวไซด์ข้าราชการกรมอุตุลงนะไม่งั้นมันเป็นสิ้นเปลืองงบประมาณนะคุณจ่ายไปต้องแล้วมันไอ้เนี่ย400-500ล้านเนี่ยไอ้เรื่องของการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีต่อเนื่องอยู่แล้วคุณคนก็คุณก็ยังเยอะอยู่เนี่ยมันโอ้โหงบประมาณมันใช้กันมากมายเกินไปมันก็ต้องเอาสักทางอ่ะถ้าคุณจะยกระดับหันมาใช้ AI มากขึ้นเนี่ยมันก็นะฮะคนคุณก็ต้องใช้น้อยลงก็ให้มันสอดคล้องมาด้วยก็ให้มันเป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ชัดเจนก็แต่ถ้าไปแบบนักการเมืองก็บอกว่าเฮ้ยจะไม่ได้ต้องลงทุนเพิ่มเงินมานะใช้ไฮเทคมากขึ้นแต่ละระบบรายการเขาก็ยังอยู่เขาก็มีที่ทางของเขาความเป็นนิติบุคคลของเขาแล้วก็การทำหน้าที่ของเขาก็ยังคงอยู่กันไปอ้าวมันก็สนุกกันแหละคราวนี
0: ้ก็คุณเชษฐ์ชนกก็คุยกับคุณประกรณ์ด้วยคุณประกรณ์ยังหาทาง early retire อยู่เลย
1: ใช่มันต้องทำ
0: ก็ต้องให้สอดคล้อง
1: ครับ
0: ครับ
1: มันจะได้ไม่ต้องไปเงินไปสิ้นเปลืองอะไรกันมากยิ่งตอนนี้เงินก็จำกัดจำเขี่ยลงทุกทีนะ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว

0: 8:38 ครับคุณเอกพรนะคุยกันต่อนะครับ
1: ครับตอนนี้เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลแล้วผมว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะเรื่องของการบินไทย
0: เรื่องใช่เรื่อง
1: ขนกระเป๋า
0: ตกค้างนะกำลังจะคุยลงที่พอดี
1: ครับผมพยายามไปไล่เรียงนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็พอจะประมวลเหตุการณ์ได้ประมาณนี้ว่าพอมันเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็เลยทำให้การบริการภาคพื้นเนี่ย ground handling นะ handling ของการบินไทยเนี่ยพนักงานเดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้พอเข้าสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้กำลังคนไม่พอสำหรับการขนถ่ายแล้วก็แยกกระเป๋าและเห็นว่ารถคาร์ทสำหรับขนกระเป๋าบางส่วนเนี่ยเสียคาร์ทที่นี้คือรถลำเลียงนะฮะระหว่างเครื่องบินมายังสายพานเนี่ยไม่ใช่รถเข็นที่เราเข็นนะฮะแต่ว่าเป็นรถขับสายพานนะครับระหว่างเครื่องมายังสายพานลำเลียงเนี่ยมันเกิดมีปัญหาทีเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาสะสมเป็นกระเป๋าค้างสะสมเห็นว่าปัญหามีตั้งแต่วันที่26ก็คือวัน
0: เสาร์
1: วันเสาร์บางคนรอกระเป๋า 5-6 ชั่วโมงนะครับตกค้างหลายเที่ยวบินทีเนี้ยประเด็นของเรื่องคือตอนนี้มันกลายเป็นวงจรพอมันมีปัญหาตกค้างกระเป๋าตกค้างที่สุวรรณภูมิเนี่ยมันก็เลยทำให้มีปัญหาประเด็นจากสายการบินของการบินไทยด้วยหรือว่าคนที่ใช้ ground handling ของการบินไทยด้วยเนี่ยที่สนามบินอื่นก็มีปัญหากระทบเป็นลูกโซ่แต่ตอนนี้ปัญหาของเรื่องมันก็คือแล้วทำไม ground handling ของเจ้าอื่นไม่มีปัญหาตอนนี้คนกำลังตั้งคำถามกันอยู่เพราะผมก็เข้าไปเช็คนะบอกว่า ground handling หลายบริษัทเนี่ยอย่าง TG หรือการบินไทยเนี่ยอยู่ที่ 40% นะ BFS Ground ก็คือ Bangkok Flight Services Ground รู้สึกจะของบางกอกแอร์เวย์สนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้เนี่ยก็มีส่วนแบ่งอยู่นะที่ประมาณ 27% แล้วก็มีของเจ้าอื่น LST อะไรต่างๆด้วย
0: อีกนิดหน่อยเจ้าใหญ่สุดคือการบินไทยเขาได้เขาได้งานใหญ่สุดอะครับ
1: ครับประเด็นของเรื่องคือถ้าปัญหาไม่เกิดจากน้ำท่วมแล้วทำไมเจ้าอื่นไม่เป็นทำไมเจ้าอื่นสามารถจัดการบริหารคนของตัวเองได้และทีนี้ที่บอกว่ารถคาร์ทเสียเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันเสียจากน้ำท่วมรอบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเสียมานานแล้วพอขาดกำลังคนก็เลยยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าเพราะน้ำท่วมมันก็เลยทำให้เสียมันอย่างที่บอกแล้วคำถามใหญ่มันก็คือทำไม ground handling ของเจ้าอื่นไม่เป็นทำไมการบินไทยเป็นเพราะตอนนี้โหเห็นว่ามันเยอะหายที่หน้าเขาเหมือนกันนะปัญหาสะสมมาสัก3วันได้แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้การบินไทยก็ต้องตัดสินใจไอจากปัญหากระเป๋าผู้โดยสารตกค้างมากเนี่ยยกเลิกเที่ยวบิน14เที่ยวบินนะเป็นเที่ยวบินเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้2วัน29 30มีทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศนะฮะโดยก็จะมีเนี่ย29วันนี้มีกรุงเทพอุดรกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมโปกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีกรุงเทพมิวนิกกรุงเทพบรัสเซลนะฮะรวมแล้วทั้งหมดก็14เที่ยวบินนะคืออย่างกรุงเทพอุดรในวันเดียวเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่า1ไฟล์รวมเพราะฉะนั้นจำนวนเส้นทางเนี่ยมันประมาณสัก8เส้นทางแต่ว่ารวมเที่ยวบินแล้วมัน14เที่ยวบินเลยนะแล้วก็คงจะรอดูพรุ่งนี้ว่าถ้าปัญหาคลี่คลายไม่ใช่ถึงพรุ่งนี้30คลี่คลายก็คงจะอาจจะสั่งกลับมาบินแต่ว่าในเฉพาะ

0: ริหารของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะโดยได้จัดเตรียมกำลังพลเท่าที่ทราบเนี่ยกองทัพอากาศได้จัดกำลังพลมาสนับสนุนให้100นายประกอบด้วยกำลังพลจากกรมทหารอากาศโยธิน69นายจากกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่มา23นายแล้วกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกอีก8นายเข้าปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของบริษัทการบินไทยและเจ้าหน้าที่อากาศท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระและสินค้าตกค้างโดยจะปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนกองทัพบกก็จัดกำลังพลหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอีก31นายเข้าสนับสนุนภารกิจด้านครัวของการบินด้วยเพื่อเสริมกำลังในส่วนที่มีความจำเป็นและสนับสนุนให้ระบบการให้บริการของท่าอากาศยานสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องโรงครัวก็มีปัญหากองทหารบกมาช่วย31นายนะถ้าเอามาอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเป็นงานที่แบบต้องใช้กำลังคนล้วนๆไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องมีไอ้ความทักษะหรืออะไรมากมาย
1: รถคาร์ดเสียก็ใช้กำลังคนเนี่ย
0: ลากเอาขนเอาแบกเอาแต่เห็นกองกระเป๋าในภาพที่ไอ้ห้องสัมภาระแล้วก็เห็นแล้วก็ตกใจนะมีหลายคนเขาโพสต์นะในช่วงทางโซเชียลในผู้โดยสารเนี่ยเขาบอกว่าเขาบินจากประเทศจีนเนี่ยการบินไทยนะแล้วมาลงสุวรรณภูมิกว่าจะมาได้เนี่ยเครื่องดีเลย์5ชั่วโมงพอมาลงสุวรรณภูมิเนี่ยมาลงประมาณสักตีห้ารอจนมาถึง6โมงเย็นของอีกวันหนึ่งนะของวันนั้นนะยังไม่ได้กระเป๋าแล้วก็ไม่มีการชี้แจงไม่มีการอะไรเลยเขาก็เลยคาดการว่ากระเป๋าเขาเนี่ยน่าจะไม่ได้ลงแล้วอยู่ในเครื่องแล้วก็บินไปจากไอ้เครื่องบินลำเนี้ยบินจากเมืองจีนนะซินเจิ้นมาสุวรรณภูมิหรือไงเนี่ยแล้วจากเนี้ยทราบเช็คทราบว่ามันไปต่อที่เซี่ยงไฮ้แล้วเครื่องมันดีเลย์มากแล้วเขาเข้าใจว่าเอากระเป๋าออกไปหมดกระเป๋าเขาเนี่ยติดกับเครื่องไปเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องรอกลับจากเซี่ยงไฮ้มาที่กรุงเทพแล้วมาระบายกระเป๋าอีกที
1: ครับคือที่มันช้าตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เพราะว่าลำก่อนหน้าไฟลท์ก่อนหน้าเนี่ยขนของออกช้า
0: ขนของออกไม่ทันแล้วมัน
1: ขนของ
0: จนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วไปแล้ว
1: ขนของออกช้าก็เลยทำให้เครื่องไปรับที่เมืองจีนช้าพอเครื่องที่รับที่เมืองจีนมากลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นว่าก็ไม่มีคนขนของลงอีกมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นลูกโซ่ตอนนี้ผมว่านอกจากทหารมาช่วยแล้วเนี่ยการบินไทยต้องไปปรับระบบให้หมดอะต้องไปปรับระบบให้หมดว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นและพอมันเป็นเจ้าใหญ่สุดนะเป็นเจ้าใหญ่สุดแล้วก็เป็นสายการบินที่เราก็ต้องยอมรับว่าก็ถูกมองถูกจับผิดมาหลายครั้งเรื่องของมาตรฐานไม่ได้หมายถึงบนเครื่องบินนะแอร์สจ๊วตเนี่ยเราก็เห็นว่าก็ต่องการบินไทยเนี่ยก็ได้รับการยกย่องเยอะนะฮะในประเด็นของผู้โดยสารเขามาใช้บริการเขาก็เห็นแต่ในเรื่องระบบภายในเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้ภาพลับนี่ก็กลับมาดีขึ้นนะเพราะว่าแก้เลขตัวแดงอะไรได
0: ้ก็ผ่าน
1: เพิ่งจะฟื้นฟูบริษัทมาได้
0: ผ่านฟื้นฟูมา
1: ครับ
0: อะไรที่เป็นไขมงไขมันก็พยายามจะรีดออกไปไม่รู้ว่ารีดไขมันจนกระทั่งมันกลายเป็นแบบพอโดนอะไรก็นิดเข้าหน่อยนี่มันไม่มีอะไรที่มาเป็นกำลังสำรองเลย
1: ครับแล้วผมว่าประเด็นของเรื่องมันก็คือเรื่องการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวด้วยอย่างตอนที่มีปัญหาเคสเนี้ยรอบนี้เนี่ยก็เห็นว่าก็บอกได้อย่างเดียวอ๋อไม่มีคนผ่านมา2วัน3วันจนเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยถึงจะมีวิธีการแก้ปัญหาถึงจะเริ่มมีการสื่อสารออกมา
0: ครับคือเมื่อคืนก็คุยกับทางคุณ อัญชลีพรคุณอัญชลีพรเขามีประสบการณ์เขาบอก

0: ว่าบางทีมันเกิดปัญหาได้กระเป๋ามันจะเกิดความล่าช้าเช่นมันขนออกมาไม่ทันหรืออะไรเงี้ยนะเขารู้ปัญหาเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาดักรอที่พอคุณผ่านในตม.เสร็จปั๊บเนี่ยก่อนที่คุณจะเดินไปที่สายพานเขาจะชูป้ายเลยแจ้งชื่อผู้โดยสารเลยนะแล้วเขาก็บอกเลยว่ามันมีปัญหาเรื่องกระเป๋าให้คุณกลับบ้านไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งกระเป๋าตามไปที่บ้านตามที่อยู่อะไรของคุณที่ตามตั๋วคุณที่แจ้งที่อยู
1: ่
0: หรือว่าคุณจะอัปเดตที่อยู่ใหม่อะไรก็ให้อัปเดตเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณวันหรือ2วันเนี่ยกระเป๋าไปถึงบ้านคือระบบอย่างเนี้ยมันคือรองรับเวลากระเป๋ามันเกิดมีปัญหานะฮะเขาจะมีระบบเขาบอกเที่ยวเนี้ยมันไม่มีคนไปรอกันเคว้งแล้วก็รอกันไป 4-5 ชั่วโมงใช่ไหมเห็นพวก 4-5 ชั่วโมงกระเป๋าก็ไม่มาสักทีรอกันอยู่ตรงไอ้เบลนั่นน่ะ
1: ครับผมเห็นน้องคนหนึ่งอ่ะที่รู้จักกันเนี่ยนะฮะเขาทำงานเกี่ยวกับการเนี่ยสายพานลำเลียงของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: เขาก็โพสต์ข้อความเขาก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องขาดคนเนี่ยหลายๆคนพร้อมนะพร้อมที่จะมาทำงานแต่ว่ามันออกจากบ้านไม่ได้ฮะ
0: ใช่
1: เขาก็เลยแบบเขาก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเนี่ยบริษัทการบินไทยคุณก็รู้อยู่ว่าขาดคนแล้วทำไมไม่พยายามหารถเข้าไปรับหรือแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนี่นิ่งนิ่งไปเรื่อยๆจนเนี่ยจนคนด่าเยอะๆเนี่ยมันถึงเป็นประเด็นเพราะเขาเนี่ยเป็นส่วนในการทำงานที่ต้องรออุปกรณ์จากการบินไทยเขาไม่ได้ทำให้การบินไทยนะแต่เขาทำเกี่ยวกับการลำเลียงเขาก็เห็นปัญหาอยู่เห็นเล่าให้ฟังผ่านทางออนไลน์เนี่ยก็พอจะเห็นภาพอยู่ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นผลกระทบนะในขณะนี้คิดว่าสาเหตุใหญ่ๆมาจากเหตุน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย
1: ครับ
0: ทำให้พนักงานซึ่งมีบ้านพักอยู่รอบๆสนามบินซึ่งผมก็พอจะนึกถึงว่าถ้าอยู่แถวลาดกระบังอยู่แถวสมุทรปราการเอาใกล้ๆนะ
1: ครับ
0: หรือมาอันนิดนึงมาทางรามคำแหงทางอะไรพวกนี้นะจมหมด
1: ครับ
0: แต่นี้คือเป็นพื้นที่ที่จม
1: ผมขออีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งกระเป๋าเนี่ยนะเพราะพอดีผมไปเปิดดูข้อมูลเนี่ยเห็นว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของบทลงโทษค่าปรับเพราะจริงๆพอความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าทางท่าอากาศยานเนี่ยควรจะเรียกเก็บจากการบินไทยไหมในฐานะที่คุณทำให้บริการ ground handling เนี่ยพอมีปัญหาอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นปัญหาหนักต้องมีค่าปรับไหมปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยในเงื่อนไขสัญญาเนี่ยมันไม่มีระบุค่าปรับหรือบทลงโทษกรณีให้บริการล่าช้าเอาไว้แต่อย่างใดและเห็นว่าการบินไทยเนี่ยได้สัญญาที่ค่อนข้างที่จะยาวนานกว่าเจ้าอื่นๆอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าที่เขาได้สัมปทานไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20ปีอันนี้ตามข้อมูลที่ผมได้นะแต่ถ้าของการบินไทยเนี่ยจะได้ระยะเวลา35ปีจะได้35ปีหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะไอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาด้วยหรือเปล่าเป็นหนึ่งในปัญหาด้วยไหมที่ทำให้โอเคมันอาจจะเฉื่อยชาไม่มีค่าปรับแล้วก็สัญญาก็ยาวอีกแล้วมันเหมือนกับพอการท่ากับการบินไทยอะฮะมันเหมือนผมไม่ได้อยากใช้คำว่าผูกขาดหรอกแต่โอกาสที่จะไม่ได้ต่อสัญญาก็น้อยอะยังไงก็ได้ต่อ
0: ใช่
1: ก็เลยไม่ค่อยมีการปรับปรุงเรื่องการให้บริการกันหรือเปล่า
0: แล้วมันก็การแข่งขันก็ไม่มากเลยนะอย่างมากก็มีสัก 3-4 เจ้าแล้วก็การบินไทยเขาก็ได้เป็นเจ้าใหญ่อยู
1: ่
0: ต้องรีบยกเครื่องโดยด่วนนะถ้ามันไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องของว่าคนติดน้ำมาไม่ได้เป็นเพราะระบบหรืออะไรยังไงก็ต้องเร่งยกเครื่องด่วนไม่ฉะนั้นแล้วมันเกิดปัญหาแบ ันเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วการให้บริการกับผู้โดยสารมากนะจู่ๆแบบเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคุณเอกพรได้ดูวิ่งผลัด4x100ชายไหม
1: ไม่ได้ดูครับทำงานอยู่ครับ
0: ผม2 ทุ่มเสร็จๆอ่ะ
1: ครับ
0: ผมเสร็จรายการลงมาผมทันได้ดูตั้งแต่4x100หญิงนะมาลงมาปั๊บโอ้ได้ทันพอดีเลยกำลังจอกสตาร์ทก็โอเคสมใจไทยก็ได้เหรียญเงินนะ4x100หญิงแต่พอ4x100ชายเนี่ยคือทีแรกก็เริ่มเอ๊ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวนักวิ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนะบิวเนี่ยมาเป็นไม้4จากรอบคัดเลือกเนี่ยผมก็ดูรอบคัดเลือกเนี่ยเขาเป็นไม้เขาน่าจะเป็นไม้2คนนี้เราก็ไม่รู้ว่าโค้ชเขาวางแผนอะไรยังไงเขาปรับตำแหน่งใหม่โอ้โหปรากฏว่าไม้หนึ่งก็ยังพอสูงสีนะพอไม้สองนี่เริ่มเป็นรองละพอไม้สามนี่รองชัดเจนเลยไม้สามส่งให้บิวเนี่ยส่งเป็นลำดับที่6นะแล้วบิวก็พยายามเร่งสปีดขึ้นมาเนี่ยเร่งได้ก็คือมาสูสีกับอันดับ3แต่ว่าพอถ่ายภาพก็มาแพ้เป็นเกาหลีใต้ได้อันดับ3แบบไทยก็ชวดไม่ได้เหรียญใน4x100ซึ่งก็ตั้งความหวังไว้สูงมากทราบในภายหลังว่าทางไทยได้ยื่นประท้วงนะทางไทยได้ยื่นประท้วงทางฝ่ายสมาคมกรีฑาของไทยเนี่ยยื่นประท้วงว่ามันมีการฟาวล์เกิดขึ้นโดยอันดับ3ของทีมเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะให้ไทยเนี่ยได้เป็นผู้ที่ได้เหรียญทองแดงที่3แต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ประท้วงไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเราก็ยังอยู่ในอันดับ4ก็แพ้เกาหลีไปแค่เสี้ยววิอันดับ4ของเราคือ 38.49ของเกาหลีใต้เขา 38.43 0.06ของเสี้ยววินาที
1: ใช่เสี้ยววินาที
0: เป็นเสี้ยววินาทีนะคราวนี้ปรากฏว่ามันก็โอเคอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็บอกว่าเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้กระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ก็เรียกว่าถล่มกันหนักเลยภายหลังจากที่มีกลุ่มแฟนกีฬาบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์การวิ่งในไม้สองของสรับอัดดาบบังชื่อเล่นชื่อต้าเนี่ยนะต้าสรับอัดเนี่ย เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์จนเจ้าตัวเขาก็รับไม่ไหวอ่ะก็ออกมาโพสต์สวนทางอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวของต้าเขาโดยต้าเขาบอกว่าคอมเมนต์ที่แสดงถึงกว่าต่างๆที่มาด่าผมเนี่ยแสดงถึงความไม่เข้าใจในกีฬากรีธาแล้วก็ชี้แจงความจริงในลู่วิ่งว่าคู่แข่งข้างๆเนี่ยไอ้ที่เป็นไม้สองกับเขาเนี่ยมีสถิติความเร็ว100เมตรเนี่ยระดับ 10.0 ถึง 10.1 วินาทีนะไอ้ที่วางตัวเขาประกบกับมือวิ่งเนี่ยไอ้คนที่ประกบอยู่ข้างเขาเนี่ยมันวิ่งสถิติมันคือ 10.0 10.1 การที่เขาเร่งสปีดและรักษาระยะไม่ให้โดนฉีกแซงรวบไม้ได้นี่ก็ถือว่าเขาทำดีที่สุดแล้วแต่กลับถูกมองว่าวิ่งช้าและเป็นเหตุให้ทีมแพ้แล้วก็ยังแสดงความห่วงใยไปถึงนักกีฬารุ่นหลังที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาเป็นปีๆว่าอาจต้องมาเสียสุขภาพจิตกับคำทับถมไร้สติแบบนี้ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วก็ทิ้งท้ายว่าหากมีใครเห็นไม่ตรงกันหรือสงสัยตรงไหนให้ทักข้อความส่วนตัวมาถามได้โดยตรงแล้วก็ปิดท้ายว่าอยากรู้อะไรถามอย่ารู้เยอะ
1: จ้ะ
0: อ่ะเดี๋ยวพักกันก่อน
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่เหนือฝั่งตะวันตกเฝ้าระวังฝนอีกหนึ่งวันเสี่ยงน้ำป่าดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหนักสลับเบาในบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคบริเวณอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากรวมถึงอำเภอสกเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางการจราจรได้ส่วนพื้นที่อื่นของภาคเหนือมีเมฆมากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ยังมีฝนบางแห่งแต่แนวโน้มฝนลดลงส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงบ่ายถึงค่ำทั้งนี้ยอมความกดอากาศต่ำที่เคยปกคลุมและส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมตอนบนของประเทศเมียนมาและเริ่มอ่อนกำลังลงขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้แนวโน้มฝนในหลายพื้นที่ลดลงสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายมีแนวโน้มฝนที่จะตกลงมาเติมจะลดลงแต่การคลี่คลายของสถานการณ์ยังต้องใช้เวลาเนื่องจากยังมีน้ำสะสมอยู่หลายพื้นที่ระยะนี้ฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีฝนบางแห่งโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมในกำลังอ่อนขณะที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลทำให้ทิศทางลมมีความแปรปรวนช่วงวันที่5ถึง13ตุลาคมคาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะทำให้ลมระดับล่างเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังนำความชื้นเข้ามาจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกมีแนวโน้มเกิดฝนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลสภาพอากาศมีความแปรปรวนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงและยังมีฝนเกิดขึ้นได้สุริยะเตรียมเสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเล็งแก้อุทกภัยระยะยาวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอเสนออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินประมาณ 165,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2577พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2573สำหรับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นการขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อสร้างทางน้ำสายใหม่แบ่งเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงชัยนาทป่าสักระยะทางประมาณ134กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุดประมาณ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและช่วงป่าสักอ่าวไทยระยะทางประมาณ135กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุดประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโครงการนี้จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจาก210เป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ3ล้านไร่ส่งโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรเป็นคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทาง

0: ประมาณ 22.5 กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มทางระบายน้ำหลากเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและช่วงคอขวดของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างเมื่อทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทางระบายน้ำหลากลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมและช่วยให้การระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยทำได้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากน้ำหลากในพื้นที่ตอนล่าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ช่วงนี้มาติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ค่ะวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมลมกรดสาวไทยเร่งสปรินต์ในช่วงก่อนถึงเส้นชัยเฉินเอาชนะญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยในอันดับ2คว้าเหรียญเงินได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ติดต่อกันด้วยเวลา 43.51 วินาทีเฉินเอาชนะญี่ปุ่นเพียง 0.01 วินาทีเหรียญทองเป็นจีน 42.96 วินาทีส่วนวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยอันดับ4เวลา 38.49 วินาทีตามหลังเกาหลีใต้เพียง 0.06 วินาทีพลาดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายเหรียญทองเป็นจีน 38.17 วินาทีเหรียญเงินไชนีสไทเป 38.32 วินาทีแม้หลังจบการแข่งขันทีมไทยพยายามจะประท้วงว่าจีนส่งไม้นอกเขตแต่หลังจากดูเทปแล้วมีลักษณะก้ำกึ่งจึงไม่ได้ยื่นประท้วงกรีธารายการขว้างจากหญิงที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะปาร์ครอบชิงชนะเลิศเบนสุเบนรัตอินแสงนักขว้างจากสาวทีมชาติไทยแชมป์4เกม8สมัยซ้อนลงแข่งขันก่อนออกแรงเต็มกำลังขว้างทำสถิติได้ในครั้งที่4ที่ 61.43 เมตรได้เหรียญทองแดงไปครองนับเป็นเหรียญรางวัลแรกในเอเชียนเกมของสุเบนรัตด้วยหลังจากลงแข่งขันมาตั้งแต่ปี2014เหรียญทองเป็นเฟิงปินเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดและแชมป์เก่าจากจีนทำได้ 63.83 เมตรเหรียญเงินเป็นเจียงจื่อเฉาจากจีนทำสถิติได้ 62.25 เมตรแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกชาวไทยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ลงสนามดวลกับมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียปรากฏว่ากุลวุฒิทำได้ดีกว่าชนะไป2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเข้าไปพบกับมือ13ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามด้วยแมตช์นี้ทีมเดี่ยวชายไทยเหนือกว่าทั้งการเสิร์ฟการฟาดเอาชนะ2-0เซต15-7 15-6ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการที่ทีมหวดลูกพลาสติกไทยเพิ่งแพ้มาในประเภททีมชุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
7: ก็อเมริกา10นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อครับคุณเอกพรครับ
8: ครับ
7: ก็เมื่อวาน3รัฐธรรมนูญก็มีมติเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณเอกพรไม่เกินคาด
8: ครับ
7: เป็นไปตามที่คาดการ
8: ครับก็คือถ้าโดยสรุปเนี่ยก็คือบาร์โค้ดก็มันสามารถสืบต่อได้ก็จริงแต่ว่าการสืบต่อนั้นเนี่ยมันจะต้องเข้าไปค้นบัตรไปคุยบัตรแต่กกต.ก็สามารถที่จะเก็บรักษาบัตรได้อย่างปลอดภัยก็เลยมองว่ามันไม่ได้มีผลกับกระทบกับภาพรวมของการเลือกตั้งครับ
7: ครับก็ QR code เนี่ยเสียเป็นเอกฉันท์เลยว่าไม่ขัดส่วนบาร์โค้ดนี่81นะฮะแต่ว่าก็ศาลท่านก็ได้นอกจากวินิจฉัยว่าไม่ขัดแล้วก็ได้ให้ความเห็น ที่เป็นลักษณะแนะนำให้กกต.ไปดำเนินการนะหนึ่งอันนี้เท่าที่คุณแสวงบุญมีเขาบอกว่าศาลนอกจากนี้ก็ได้มีคำแนะนำอยู่สองประการคือหนึ่งตรงและลับสองสุจริตและเที่ยงธรรมในนามของสำนักงานกกต.ก็คงจะนำมาปฏิบัติจริงๆอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเราก็ไม่อยากทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขณะที่ทำณวันนั้นเราก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถทำได้การลงคะแนนเป็นไปโดยตรงและลับแต่เมื่อประชาชนไม่สบายใจหรืออาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นซึ่งก็อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานกกต.ก็จะนำมาปฏิบัติให้ตรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือศาลก็ไปติงว่าเอาละก็ไอ้ที่ทำมาก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญหรอกนะแต่ว่าก็ควรจะไม่อย่าไปทำอะไรที่มันจะทำให้คนเขาตั้งคำถามหรือว่าเขาคลางแคลงสงสัยอะไรทำนองเนี้ย
8: ครับผมเห็นมีคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจก็คือคุณวัดเต็งสมิธเพิ่งโพสต์ข้อความเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่าเจาะลึกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบาร์โค้ด QR โค้ดว่าด้วยหลักการลงคะแนนโดยลับบอกว่ากลายเป็นประเด็นถกเถียงทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อย่างดุเดือดหลังศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณี QR โค้ดบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.บอกแม้ผลในทางกฎหมายจะรับรองความชอบธรรมของการเลือกตั้งไว้แต่เนื้อหาและเหตุผลในคำวินิจฉัยกลับทิ้งประเด็นชวนคิดเกี่ยวกับเขตออกเขตการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนและมาตรฐานการตีความรัฐธรรมนูญในสังคมหนึ่งก็คือเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญความต่างระหว่างบัตรเขียวกับบัตรชมพูข้อร้องเรียนคดีนี้อยู่บนหลักการว่าบัตรเลือกตั้งที่มีการพิมพ์ QR โค้ดและบาร์โค้ดอาจเปิดช่องให้สามารถสืบย้อนกลับจนทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดลงคะแนนให้ใครขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนโดยลับตามรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ดีศาลได้แยกพิจารณาข้อเท็จจริงออกเป็น2 ส่วน1ก็คือบัตรเลือกตั้งส.ส.แบ่งเขตสีเขียวอันนี้ใช้ QR code มติเอกฉันท์ 90 เห็นว่าการใช้ QR code ไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญข้อเท็จจริงจากการไต่สวนพบว่า QR code บนบัตรสีเขียวมีไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการไม่สามารถนำไปเชื่อมโยงสืบทราบหรือตรวจสอบระบุตัวตนของผู้ลงคะแนนเสียงได้เลยส่วนข้อที่2คือบัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อสีชมพูบาร์โค้ดอันนี้มติเสียงข้างมาก8-1เห็นว่าการใช้บาร์โค้ดชอบด้วยรัฐธรรมนูญข้อเท็จจริงทางเทคนิคข้อเท็จจริงจากการไต่สวนรับฟังได้ว่าบาร์โค้ดบนบัตรชมพูสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จริงตั้งแต่หมายเลขบัตรลำดับบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปจนถึงเครื่องหมายลงคะแนนพรรคการเมืองที่เลือกเหตุผลของเสียงข้างมาก8เสียงบอกว่าแม้ในทางเทคนิคจะเชื่อมโยงได้แต่วัตถุประสงค์หลักกกต.คือการใช้ระบุชุดบัตรเพื่อป้องกันการทุจริตและการนำบัตรข้ามเขตมาใช้ประกอบกับยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดนำข้อมูลไปสแกนจับคู่เพื่อระบุตัวตนผู้ลงคะแนนจริงอีกทั้งมีมาตรการจัดเก็บรักษาหลังการลงคะแนนที่รัดกุมจึงถือว่ายังไม่ทำลายสาระสำคัญของการลงคะแนนโดยลับส่วนเหตุผลของเสียงข้างน้อย1เสียงก็คือนายนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าการที่บาร์โค้ดสามารถสืบย้อนกลับถึงตัวบุคคลได้ในทางเทคนิคเพียงพอแล้วที่จะถือว่ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ควรต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่รัฐจะตรวจสอบการลงคะแนนได้คุณวัดยังบอกว่าปรากฏการความย้อนแย้งระหว่างคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น่าสนใจในคำวินิจฉัยนี้คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ทิ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไว้ให้กกต. 2 ข้อสำคัญก็คือ 1. ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งใหม่โดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับผลการออกเสียงลงคะแนนและข้อ 2.ควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งพิพาทให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลการลงคะแนน บอกว่าจุดนี้สร้างข้อสังเกตในทางนิติศาสตร์อย่างยิ่งเพราะด้านหนึ่งศาลระบุว่าบาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญและรัฐกุมดีอยู่แล้วแต่อีกด้านกลับเตือนกกต.ให้เลิกใช้สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงตัวตนและให้เก็บรักษาบัตรเป็นพิเศษคำเตือนดังกล่าวเปรียบเหมือนการยอมรับในทางอ้อมว่าระบบบาร์โค้ดของบัตรสีชมพูเสี่ยงต่อหลักความลับจริงและกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนศาลจึงเลือกทางออกลักษณะให้ผ่านในทางกฎหมายเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่คาดโทษและสั่งให้ปรับปรุงในทางปฏิบัติแล้วบอกว่าประเด็นหัวข้อใหญ่ข้อที่3คือความลับแบบมีเงื่อนไขกับการปะทะกันของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญตรงคำวินิจฉัยวางหลักการสำคัญว่าการลงคะแนนโดยลับตามรัฐธรรมนูญมาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1มิใช่ความลับที่เป็นสมบูรณ์แต่เป็นความลับแบบมีเงื่อนไขที่ต้องคำนึงถึงดุลยภาพกับการควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมตามมาตรา224วรรค1วงเล็บ2ประเด็นนี้ย่อมนำไปสู่ข้อถกเถียงทางนิติศาสตร์2แนวคิดหลักก็คือฝ่ายที่เห็นด้วยกับศาลมองในเชิงบริหารและผลลัพธ์บอกว่ากกต.จำเป็นต้องมีกลไกทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันปลอมแปลงสับเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งหากไม่อนุญาตให้ใส่รหัสตรวจสอบเลยอาจเกิดการทุจริตที่รุนแรงกว่าการใช้บาร์โค้ดจึงเป็นการชั่งน้ำหนักเพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอันนี้คือมองตามลายลักษณ์อักษรและสิทธิขั้นพื้นฐานบทบัญญัติมาตรา83 85กำหนดชัดเจนต้องโดยตรงและลับโดยไม่มีข้อยกเว้นเขียนกำกับไว้การที่ศาลดึงอำนาจจัดการเลือกตั้งมาหักล้างหลักความลับจึงถูกมองว่าเป็นการอ่านเพิ่มถ้อยคำที่ไม่มีอยู่จริงเข้าไปในรัฐธรรมนูญและหัวข้อใหญ่ข้อ4ก็บอกว่าคำถามชวนคิดในเมื่อ QR code บัตรเขียวนะสามารถทำได้เหตุใดกกต.จึงเลือกใช้บาร์โค้ดที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้บนบัตรชมพูประเด็นนี้สร้างความแคลงใจมากที่สุดคือความซ้ำซ้อนและลักลั่นในการเลือกใช้เทคโนโลยีของกกต.จนเกิดคำถามสำคัญตามมาว่าทำไมไม่ใช้ QR code ที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยสืบย้อนกลับระบุตัวตนผู้ลงคะแนนไม่ได้กับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อก็คือสีชมพ
7: ู
8: เหมือนกับสีเขียวก็คือแบบแบ่งเขตแต่กลับเลือกใช้บาร์โค้ดบนบัตรชมพูทั้งนั้นที่ในทางเทคนิคมันสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้คำชี้แจงจากกกต.บอกว่าวัตถุประสงค์ของการพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรชมพูมีไว้เพื่อ security feature มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบุว่าบัตรใบนั้นพิมพ์ในล็อตใดจัดสรรไปที่เขตหน่วยไหนเพื่อป้องกันการทุจริตการนำบัตรข้ามเขตมาใช้อย่างไรก็ตามคำชี้แจงนี้ก็ยังนำไปสู่ข้อโต้แย้งทางเทคนิคอย่างหนักหน่วงก็คือ1

0: ตรวจสอบล็อตการพิมพ์จริงเหตุใดจึงต้องเป็นบาร์โค้ดที่มีรหัสเฉพาะเจาะจงไม่ซ้ำกันในทุกใบหากวัตถุประสงค์มีเพียงแค่เช็คชุดบัตรหรือหน่วยเลือกตั้งบาร์โค้ดในเล่มเดียวกันควรเป็นรหัสเดียวกันทั้งหมดไม่จำเป็นต้องรันรหัสเฉพาะใบจนสามารถจับคู่ลำดับต้นขั้วบัตรเพื่อสืบหาตัวผู้ลงคะแนนได้แล้วก็สองการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ต่างกันโดยไม่มีเหตุอันควรในเมื่อ QR code บนบัตรเขียวส.ส.เขตตอบโจทย์ป้องกันการปลอมแปลงได้โดยไม่กระทบหลักลงคะแนนโดยลับการที่กกต.ยืนยันใช้ระบบบาร์โค้ดกับบัตรชมพูบัญชีรายชื่อจึงถูกตั้งคำถามความใส่ใจในหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและเจตนารมณ์ความลับตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีข้อ5เปรียบเทียบหลักการสากลพฤติการความลับโดยโครงสร้างมองผ่านสายตามาตรฐานสากลนิติศาสตร์เปรียบเทียบมักแบ่งแนวคิดเรื่องความลับเป็น2รูปแบบ1ลับโดยพฤติการก็คือแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยใช
1: ้
0: ตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานว่าใครแอบนำบาร์โค้ดไปสแกนเปิดดูชื่อก็ถือว่าความลับยังไม่โดนทำลายและข้อ2ความลับโดยโครงสร้างคือมาตรฐานที่นานาประเทศใช้อย่างเคร่งครัดลงคะแนนที่เป็นความลับหมายถึงระบบต้องไม่อนุญาตให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างตัวตนผู้โหวตกับผลโหวตได้เลยตั้งแต่ต้นอาจารย์เขาก็สรุปอีกนิดนึงว่าช่องว่างระหว่างลายลักษณ์อักษรและความเป็นจริงทางการเมืองคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกใช้แนวทางเน้นผลในทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตทางการเมืองและภาระงบประมาณมหาศาลจากการสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอย่างไรก็ตามมิติความเชื่อมั่นประชาชนและหลักนิติธรรมเอาวินิจฉัยนี้ได้ทิ้งโจทย์ใหญ่ไว้ให้สังคมว่าขอบเขตของคำว่าลับในระบอบประชาธิปไตยควรอยู่ตรงไหนเพราะตราบใดที่กุญแจสำหรับไขไปสู่การระบุตัวตนผู้ลงคะแนนยังมีอยู่แม้จะถูกเก็บในกล่องที่แน่นหนาเพียงใดความรู้สึกมั่นใจประชาชนในการออกเสียงลงคะแนนอย่างเป็นอิสระและปราศจากการหวาดกลัวย่อมถูกสั่นคลอนอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆอาจารย์ก็มียกตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมด้วยนะเรื่องคำวินิจฉัยแต่ผมขออนุญาตยกไปมันค่อนข้างยาวนิดนึงครับ
1: คราวนี้ในส่วนที่สื่อได้สัมภาษณ์คุณแสวงบุญมีเลขากกต.หลังจากที่ศาลได้วินิจฉัยคดี QR code และบาร์โค้ดเนี่ยนะสื่อก็ถามคุณแสวงด้วยว่าที่มีการฟ้องบุคคลซึ่งเขาตรวจสอบกรณีบาร์โค้ดและ QR โค้ดเนี่ยสรุปว่าหลังจากนี้ไปกกต.จะเดินหน้าหรือว่าจะไปถอนฟ้องอะไรยังไงไหมนะคุณแสวงบอกว่ามันก็คนละประเด็นกับเรื่องที่ศาลได้วินิจฉัยกรณีที่สำนักงานไปฟ้องไม่ได้ฟ้องเพื่อป้องกันตนเองแต่เป็นการฟ้องสำหรับปกป้องกระบวนการเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ถ้าเราไม่ทำเราก็เหมือนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คนละอย่างกับการใช้สิทธิเสรีภาพคุณแสวงบอกว่าคนอาจจะพูดว่าเราฟ้องปิดปากแต่จริงๆคนละประเด็นสิทธิเสรีภาพประชาชนสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะพูดหรือการกระทำที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งลักษณะที่เราไปฟ้องมีกรณีเดียวคือกระทบสาระสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งคนละอย่างกับการใช้เสรีภาพในการวิเคราะห์วิจารณ์กกต.ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เคยฟ้องส่วนที่คนที่ถูกร้องระบุว่ายังไม่ถูกเรียกไปสอบสวนนั้นนายแสวงบอกว่าตนไปตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นะฮะเมื่อถามว่าบัตรสีชมพูแท่งบาร์โค้ดสามารถยืนยันได้ตรงกันจริง3ส่วนประชาชนจะมั่นใจผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้อย่างไรคุณแสวงบอกว่าศาลระบุว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ยากแต่มาตรการที่เราป้องกันอยู่ทุกวันนี้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพณวันนี้ยังไม่มีใครทราบว่าใครลงคะแนนให้ใครการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ผ่านมาแล้วมีอย่างเดียวที่ศาลท่านให้คำแนะนำก็คือเก็บรักษาให้ถูกต้องให้ดีที่สุดอย่าให้กระทบสิทธิประชาชนในเรื่องหลักการตรงและลับแต่หากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เราจะเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาทำเกี่ยวกับบัตรเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจอาจจะเป็นรูปแบบอื่นที่ทำให้รู้สึก ว่ามั่นใจมากขึ้นอาจจะไม่ใช่เป็นบาร์โค้ดอีกต่อไปแล้วอะไรเป็นต้นนะส่วนที่พรรคประชาชนฟ้องกกต.157คุณแสวงบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์เราอยู่ในที่สว่างก็พร้อมจะรับการตรวจสอบถามว่ากังวลใจหรือไม่คุณแสวงบอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอะไรทุกคนสามารถตรวจสอบเราได้อยู่แล้วถ้าจะรู้สึกไม่ดีบ้างที่ผ่านมาก็คือทำให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นเองแต่นี่ก็พูดแบบนักการเมืองเลยนะ เข้าใจหัวอกประชาชนนะนี่ก็เป็นเรื่องของกกต.กับที่ศาลวินิจฉัยเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้มีประชุมครม.ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้ว
0: ประเด็นใหญ่เนี่ยก็มาที่งบกลางนะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยนายกไปลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดก็คือที่ที่อยู่ใกล้ๆกันนะเคหะร่มเกล้านะครับคือเมื่อวานนายกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าเดี๋ยวในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ได้มีการเจียดงบกลาง 2,000 ล้านคือตอนแรกเนี่ยเห็นว่าจะเจียดคืนนะจะเอาคืนหลวงแต่พอมันเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยนายกบอกว่าจะเอางบ 2,000 ล้านตรงนี้ครับผ่านที่ประชุมครม.แล้วก็เอามาช่วยเหลือชาวบ้านในสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาเมื่อวานนี้ก
1: ็
0: นายกก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีหลายคนนะมีคุณพลพีมีคุณโทอดุลปราดอนนะคุณวรสิทธิ์แล้วมีรองผบ.ตร.สำราญนวลมาว่าที่ผบ.ตร.แล้วก็ผมเห็นคุณสันติพร้อมพัฒน์ด้วยนะไม่ใช่รัฐมนตรีนะแต่ผมเห็นภาพอยู่ว่าคุณสันติลงไปด้วยก็เลยมาแทนลูกหรือเปล่าหรือยังไงครับ
1: คือนายกเขาลงพื้นที่ไปเขาก็คือต้องทำใจอ่ะแล้วก็ต้องใจสู
0: ้
1: คนไปก็โอเคที่เกรงใจก็ปรบมือให้ยินดีที่ไม่พอใจก็แอบตะโกนด่ามันดังๆบึ้นๆไม่ใครใช่ไหม
0: ผมพูดตามตรงนะว่าผมก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายที่จะถูกตะโกนด่าพูดกันตามตรงแต่ผมก็ยอมใจนายกนะคือรู้อยู่แล้วแหละโดนด่าแน่ได้ไปสองวันติดเลยไปสองวันติดเลย
1: แล้วคราวนี้คนที่แบบถ้าจะได้ใจนายกตอนนี้ก็ต้องพร้อมที่จะกอดคอนายกลงพื้นที่ผมยังเข้าใจว่าคุณสันติเขาทำไมถึงต้องลงลูกทงลูกท็อปอะไรไปพื้นที่คือนาทีเนี้ยถ้าจะให้นายกรักนะก็พร้อมที่จะพูดง่ายๆว่าเดินไปตาม
0: หินกับนายก
1: ลุยน้ำไปแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาด่าว่า
0: พร้อมรับก้อนหิน
1: แต่คนไทยอ่ะไม่ยังไงก็การเก็บความรู้สึกหรือว่าการให้เกียรติต่างๆคนไทยก็ยังยึดหลักนี้อยู่แต่ว่าผมบอกได้เลยนะน้ำใสใจจริงคนนะโหยโกรธไม่รู้จะโกรธยังไงเที่ยวเนี้ยนะไอ้ความรู้สึกเนี่ยแทบจะหนักเอาเป็นว่ารัฐบาลหนักมากคุณชัดชาติก็บอกได้เลยนะหนักมากนี่ผมยังอ่านเลยนะว่าคุณชัดชาติถ้าการเมืองแบบอ่านให้ทะลุนะเสร็จภารกิจตอนเนี้ยแล้วคุณชัดชาติลาออกนะเพราะพลาดอย่างชะกันเลยปฏิเสธไม่ได้เลยคือจะไปอ้างว่าฝนมันเยอะเกินมันไม่ได้ใช่ไหมคุณไม่พร่องน้ำคุณชะล่าใจอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลองมาพูดบอกโอ้ยเราพร่องอยู่แล้วหน้าฝนเราพร่องอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันน้ำมันจะเขาพยากรณ์อยู่แล้วว่ามันจะหนักมากอย่างเงี้ยนะมันต้องพร่องขนาดว่าต้องหยุดเดินเรือคลองแสนแสบ
0: ใช่ผม
1: ถ
0: ึ
1: งเ
0: น้นไง
1: ว
0: ่า
1: ดัชนีชี้วัดคือถ้าคุณไม่สั่งหยุดเดินเรือคลองแสนแสบแสดงว่าคุณไม่ได้พร่องน้ำมาก
0: ครับคือผมว่าดันคงไปอ่านว่าไม่แช่ตกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไป
1: แล้วก
0: ็ผมคิดว่าพอ
1: มีเวลาพอที่จะหายใจ
0: ใ
1: ดึงน้ำออกแล้วก็สู้รอบใหม่สู้เป็นยกๆ
0: คร
1: ับ ไม่คิดว่ามันไม่มียก มันมาแบบพัวพันยาวเลย 3-4 วันเลย
0: แล้วตอนนี้เนี่ยอย่างแถวๆลาดกระบังเนี่ย กว่าจะรอพร่องน้ำหรือว่าถ่ายน้ำออกเนี่ยมันต้องรออีกยาวเลยต้องรออีกยาวเลยเพราะน้ำในคลองมันก็เต็มอยู่ต้องค่อยๆดันค่อยๆไปเห็นว่าประเมินเอาไว้แถวๆเนี่ยฮะคลองจันทร์ล่มเกล้าเนี่ยแถวๆนั้นเห็นว่าน่าจะประมาณอาทิตย์นึง
1: เป็นอาทิตย
0: ์ประมาณอาทิตย
1: ์เอ้ยนะไอ้ที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนะน่าจะช้าช้าสุดครับกว่าจะดึงน้ำออกได้นะพรุ่งนี้เห็นว่าวิปรัฐบาลคุณกรวีปิศนานันทกุลเขาจะเตรียมชงยติด่วนนะให้สสได้ถกกันเต็มที่เรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็มาตรการต่างๆก็โอเคจำเป็นต้องเปิดฟลอให้มันมาระบายกันในสภาพเพราะไม่เช่นนั้นก็ข้างนอกคงถล่มหนักถ้าไม่เปิดเวทีในสภาบ้างนะครับติดตามกันครับวันนี้หมดเวลาครับลากันไปก่อนนะครับคุณเอกพร
0: ครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
8: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
9: ก้าวนาฬิกา33นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมาและพี่พรวันดีวันณเมธังกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
10: ค่ะสวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
9: ค่ะก็วันนี้สภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานครนะคะก็วันนี้เริ่มมีเห็นแดด
10: ค่ะ
9: อยู่บ้างนะในช่วงเช้าๆนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมใน หลายจุดนะคะก็ยังมีน้ำอยู
10: ่
9: น
10: ะ
9: ก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะซึ่งก็ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะตั้งหลักนะคะเพื่อที่จะได้บริหารจัดการสถานการณ์น้ำนะคะตั้งแต่การเตือนนะการบริหารน้ำนะคะที่มาจากไหลน้ำอ่ะนะแล้วก็มาจนถึงขั้นว่าไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่ทันการแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะกระทบในวงกว้างเลยทีเดียวนะคะ หลายพื้นที่ก็ไม่เคยท่วมก็ท่วมในรอบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาต่อไปนะอันนี้ก็เดี๋ยวคงได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมีผลกับทางด้านเศรษฐกิจกันอีกครั้งนึงแต่ว่าในภาพนึงที่ตีคู่กันไปก็คือเรื่องของที่สนามบินนะคะการบินไทยนี่เรียกได้ว่าเจอปัญหาคือเจ้าหน้าที่เองก็ติดน้ำหนวดเหมือนกันไม่สามารถออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะก็เลยเห็นภาพนะกระเป๋าที่ตกค้างนะคะแล้วก็เครื่องบินนะเที่ยวบินก็ดีเลย์นะคะแล้วสมัยนี้เนาะโซเชียลก็ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือนะคะก็เลยมีการโพสต์นะคะแล้วก็กระจายกันไปนะการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทางบมจ.การบินไทยก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงการแก้ปัญหานะคะพร้อมกับเร่งนำส่งสัมภาระคืนผู้โดยสารค่ะแล้วก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก14เที่ยวบินนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะก็การบินไทยเขาบอกตอนนี้เร่งระดมบุคลากรทรัพยากรเพิ่มเติมคัดแยกลำเลียงจัดส่งสัมภาระที่ตกค้างจาก52เที่ยวบินตั้งแต่ช่วง 26-27 กันยายนที่ผ่านมานะคะสำหรับผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้วตอนนี้ก็จะลำเลียงเร่งส่งคืนต่อไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเมื่อวานก็มีเที่ยวบินล่าช้าอีกถึง34เที่ยวบินนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้นะคะก็เข้าไปดูในการข้อมูลข่าวสารของทางด้านการบินไทยนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะควบคู่กันไปกับผลที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะ
10: ค่ะแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะปรับรูปแบบการสื่อสารบอกว่าวันนี้แดดออกใครที่ยังไม่ได้ซักผ้า 3-4 วันที่ผ่านมาก็ซักผ้าได้ในวันนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีการเตือนจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้นะคะ29กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมต้องเฝ้าระวังใน8จังหวัดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดลุ่มน้ำทั้งหลายอย่างกรุงเทพมหานครก็จะมีนะคะแล้วก็นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็ฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำนะคะหรือว่าคลองสาขาก็ตามค่ะ
9: ใช่ค่ะนั่นก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งเราก็จะยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะขณะที่ภาพของตลาดเงินตลาดทุนนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะประเด็นก็ยังคงเชื่อมโยงกับเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันค่ะและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นนะคะอย่างที่เรารายงานกันคือบอนด์ตอนนี้ถูกเทขายก็เลยทำให้บอนด์ยิลพุ่งขึ้นไปอย่างอายุ10ปีบอนด์ยิลไปทะลุ 5.2% เดี๋ยวลองดูล่าสุดกัน 5.2% นี่คือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ19ปีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่กดดันภาพของการลงทุนแล้วก็ฉุดการลงทุนด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งตอนนี้ตลาดเชื่อว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งในการประชุมที่เหลือของปีนี้นะคะก็คือ2ครั้ง
10: ค่ะ
9: 2ครั้งนะคะก็เลยกดดันนะคะทั้งภาพของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาทองคำด้วยนะคะเอาต้องบอกว่าทองนี่เมื่อวานนี้ลงแรงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะลงไปอีกสำหรับโคเม็กซ์เนี่ยร่วงลงกว่า 3.5% นื่องจากว่านักลงทุนกังวลว่าน้ำมันที่พุ่งสูงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็กดดันเฟดให้ขึ้นดอกเบี้ยนะคะดอลลาร์ก็แข็งแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็ขึ้นอีกด้วยก็ล้วนแล้วแต่กดดันทองทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าลักษณะ

0: ของการปรับลงก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ 3.5% COMEX ลงไป152.80 เหรียญค่ะเมื่อคืนปิด 4,168.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอันนี้เป็นราคาทองคำซึ่งก็ส่งผลทำให้จริงๆบ้านเราเนี่ยราคาทองในประเทศก็ปรับลงมากแล้วเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันดูล่าสุดว่าเช้านี้ราคาทองเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวดูกันเลยแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยประกาศปรับเปลี่ยน20รอบด้วยกันโดยรวมลงไป 1,700 บาทนะคะเช้าวันนี้ประกาศลงอีก2รอบค่ะรอบแรกลง250บาทต่อบาททองคำรอบที่2ลงอีก50บาทนะคะทำให้ล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยทองคำลดไป300บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 65,650 บาทค่ะขายออก 65,850 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,132 ดอลลาร์นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาท33บาท65สตางค์เช้าวันนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงจากระดับเมื่อวานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานที่เราคุยกับคุณวรุษรุ่งขำบอกว่าถ้าเกิดว่าทองมีแนวรับเมื่อวานเนี้ยที่ให้แนวรับไว้4166ถ้าเกิดว่า4166รับไม่อยู่ตอนนี้มันรับไม่อยู่แล้วเพราะมันไหลลงมา4132ใช่ไหมคะก็จะแนวรับถัดไปเนี่ยก็จะ 4,100 ดอลลาร์ก็ต้องเดี๋ยววันนี้คุยกันต่อว่าเอ๊ะ 4,100 ดอลลาร์มันจะอยู่ไหมนะคะ
0: ใช่ค่ะนะอันนี้เป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะคะมาดูโภคภัณฑ์อีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือน้ำมันนะคะน้ำมันก็ยังคงมีภาวะของความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านนะคะหลังแต่ว่าน้ำมันเนี่ยลดช่วงบวกลงมาหลังจากที่มีรายงานว่าผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์นะคะกำลังจะจัดเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้คุยกันตรงเนาะเวลาคุยก็คุยผ่านตัวกลางนะคะตลาดก็เลยหวังกลับมาอีกครั้งนึงนะว่าอาจจะเกิดการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียนั้นสามารถที่จะส่งออกน้ำมันได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่อน้ำมันนะคะที่พาดผ่านซาอุดิอาระเบียจากทางฝั่งตะวันออกไปตะวันตกนะคะก็สามารถที่จะเขาบอกว่าตอนนี้กลับมาเริ่มใช้งานได้แล้วนะคะมีน้ำมันเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งของที่เคยใช้เส้นทางนี้นะคะสามารถที่จะกลับขึ้นมาได้นะกลับมาใช้งานได้นะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นร่วงลงไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังปิดบวกอยู่สำหรับเมื่อวานนี้ West Texas Intermediate งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนบวกไป19เซนต์ค่ะมาปิดที่ 92.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนก็พุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ96เซนต์เกือบ 1% ค่ะมาอยู่ที่ 105.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงของการปิดตลาดซึ่งตอนต้นๆของการทำการเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปถึงกว่า4เหรียญเลยทีเดียวนะคะก็จากประเด็นที่รายงานให้คุณผู้ฟังติดตามคือทรัมป์ปฏิเสธเงื่อนไขของอิหร่านแต่ว่าหลังจากนั้นก็ลดช่วงบวกลงมาเพราะว่าอ่ะบอกว่าโอมานบอกว่าทางกาตาร์ไม่ใช่โอมานนะคะกาตาร์นั้นกำลังประสานอยู่ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีการพูดคุยกันอีกด้วยค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนอกจากนี้นะคะแต่อันนี้คือยังไม่มีความชัดเจนนะสื่อก็รายงานจับจ้องกันอยู่ว่าทั้งสองฝ่ายจะว่าอย่างไรส่วนนอกจากนี้ก็มีสื่อของซาอุรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศซาอุนะคะก็คือเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานนั้นไปถึงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์นะคะไปหารือกับทางมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาค่ะท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่นะคะระหว่างซาอุนี่เขาเจอฮูตินะโจมตีกันไปตอบโต้โจมตีกันอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลจากเคปเลอร์ค่ะเขาบอกว่ายอดส่งออกน้ำมันดิบจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในวันออกกลางประจำเดือนกันยายนฟื้นตัวค่ะสู่ระดับ 12.8 ล้านบาร์เรลซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเปิดฉากตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่าซาอุกับ UAE นั้นเร่งเพิ่มการส่งออกนี่ก็เป็นปัจจัยนะคะที่ส่งผลกับทิศทางของราคาน้ำมันในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็บอกนะคะว่าสหรัฐเองตอนนี้ก็คุยกับผู้ไก่เกลี่ยเพื่อจะยุติสงครามอิหร่านเหมือนกันแล้วก็มั่นใจบอกว่าจะชนะสงครามเร็วๆนี้แล้วก็ราคาน้ำมันนี้จะลดฮวบฮาบเลยนะคะเขาบอก

0: 6% Nasdaq ลบไปเกือบๆ 1% ค่ะเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องน้ำมันแล้วก็นักลงทุนกังวลเรื่องเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายพอผ่านช่วงของ Blackout Period ไปคือช่วงห้ามแสดงความเห็นนะคะพอผ่านพ้นช่วงนั้นไปก็ทยอยกันออกมาแสดงความเห็นใหญ่เลยล่าสุดก็มาจากประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียค่ะก็แสดงความเห็นสอดคล้องกันกับคนก่อนๆคือบอกว่าเฟดจำเป็นต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% เขากังวลกับเรื่องของเงินเฟ้ออยู่นะคะรวมไปถึงไมเคิลบาร์ซึ่งก็เป็นสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดก็เช่นเดียวกันสอดคล้องกับแอนนาพาวสันนะคะซึ่งเป็นเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียค่ะส่วนอีกคนนึงอันนี้อาจจะมองว่าสอดคล้องกันแต่อาจจะไม่เข้มเท่าคนก่อนๆ นะคะก็คือจอห์นวิลเลียมส์นะคะท่านนี้เป็นประธานเฟดนิวยอร์กบอกว่าก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลนะที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกก่อนที่จะสิ้นปีอีกด้วยนะคะแล้วก็อย่างลิซ่าคุกนะคะก็มีความเห็นบอกว่าเงินเฟ้อนั้นยังจะถูกกดดันต่อไปในอีกช่วงหลายเดือนข้างหน้าค่ะไม่เพียงแค่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเธอยังพูดถึงว่าเหตุผลนั้นมาจากอุปสงค์ที่เกี่ยวกับ AI นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่กดดันทำให้เงินเฟ้อนั้นมีความเสี่ยงที่จะกดยากนะคะหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงแม้ว่าเธออาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าสนับสนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็ตามตอนนี้โอกาสและความเป็นไปได้จาก CME Fed Watch Tools นั้นให้น้ำหนักถึง 70% นะคะที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบในการประชุมเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ค่ะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวโดยได้แรงซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านในอังกฤษนะคะที่ชดเชยแรงกดดันจากราคาน้ำมันแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะซึ่งทำให้นักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะโดยในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600เนี่ยปิดลดลงเล็กน้อยค่ะ 0.03 จุดนะคะแล้วก็ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดเพิ่มขึ้นก็เล็กน้อยเหมือนกัน 0.68 จุดนะคะแล้วก็ DAX เยอรมนีปิดลดลง34จุด FTSE 100ลอนดอนปิดลดลง10จุดค่ะในส่วนของสต็อก600ปิดทรงตัวขณะที่ดัชนีสำคัญส่วนใหญ่ของภูมิภาคก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะหุ้นกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านของอังกฤษพุ่งขึ้นหลังจากที่รัฐบาลระบุว่าจะยืนยันโครงการสินเชื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกบ้านเรานี่มีมาสักระยะหนึ่งแล้วนานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้อสังหาบ้านเราก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้อังกฤษเขาเพิ่งมีมาตรการในส่วนของการช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกประกาศงบประมาณเดือนหน้าก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็ภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะโดยในแผนนี้เนี่ยเขาจะลดเงินดาวจากเดิมที่จะต้องชำระจ่าย 5% ดาว 5% จะลงเหลือ 2.5% เพื่อที่จะช่วยให้ผู้มีกำไรได้ต่ำสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่าในส่วนของตลาดหุ้นอังกฤษทิศทางของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งหลายอาจจะเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่สำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะคะสัปดาห์นี้ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการค่ะนักลงทุนจะจับตาตลาดแรงงานแล้วก็เงินเฟ้อของสหรัฐรวมถึงผลประกอบการของไมครอนซึ่งจะเป็นบททดสอบอีกครั้งหนึ่งสำหรับการลงทุนใน AI ด้วยนะคะแล้วก็ฤดูประกาศผลประกอบการก็จะเริ่มในเดือนหน้าสำหรับผลประกอบการรายไตรมาสนักลงทุนก็มีแนวโน้มต้องการเห็นผลประกอบการที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะชดเชยความกังวลใจเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นก็แกว่งนะคะอยู่ในแดนลบค่ะลบไปอีก 0.1% ในขณะที่ทางฝั่งของเอเชียวันนี้ก็อยู่ในโซนสีแดงกันซะเป็นส่วนใหญ่นะแทบจะทุกตลาดเลยทีเดียวค่ะนิเคอินั้นปรับลดลงไป700จุดก็1ประมาณ 1% นิดๆค่ะหางเสงของฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะคะปรับลดลงไป 0.7% แล้วก็ส่วนของคอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้ค่ะเช้าวันนี้ก็ปรับลดลงไป 0.5% ค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปรับลง 0.17% อันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะส่วน Set Index เราเองเนี่ยเมื่อวานก็ปิดปรับตัวลดลงแต่ยังรักษาอาการได้คือยังไม่หลุด 1,600 จุดนะคะเมื่อวานเซ็ตลบ 5.26 จุดค่ะปิด 1,602 จุดด้วยมูลค่าซื้อขาย

0: นี่คือค่อยๆจะลดลงเรื่อยๆแล้วนะเมื่อวานนี้ไม่ถึง 50,000 ล้านนะคะ 49,700 กว่าล้านค่ะและเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เห็นต่างชาติขายสุทธิหลักพันนะคะเมื่อวานขายไปเกือบ 4,000 ล้านบาทนะคะก็วันนี้เนี่ยถ้าดูมุมมองของทางบล.ป.FSS International จำกัดมองว่าวันนี้หุ้นไทยน่าจะซึมตัวลงต่อเนื่องค่ะก็เป็นปัจจัยมาจากต่างประเทศทั้งเรื่องของบอนด์ยิลด์เอ่ยแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยเอ่ยส่วนปัจจัยในประเทศก็ยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาหนุนแม้น้ำท่วมอาจจะคลายแต่ก็คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในระยะสั้นรวมไปถึงกรณีปัญหาที่สนามบินสุวรรณภูมิเกิดการตกค้างของสัมภาระแล้วก็ผู้โดยสารอีกด้วยนะคะวันนี้ให้แนวรับ1,590จุดค่ะส่วนแนวต้าน1,610จุดค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะก็มีหลายสำนักนะคะก็ประเมินเรื่องของผลกระทบน้ำท่วมต่อเศรษฐกิจไทยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเองประเมินความเสียหาย 7,000 ถึง 17,000 ล้านบาทแล้วก็ประเมินว่าจะกระทบกับ GDP ปีนี้ประมาณ 0.1% เมื่อวานนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มีการประเมินตัวเลขความเสียหายของน้ำท่วมด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนงวดีคุณวันดีท่านฟังครับ
0: อาจารย์แบบด่วนมากเลยนะคะสามารถที่จะแถลงตัวเลขได้อย่างรวดเร็วมากนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าทางหอการค้าไทยนะคะเมื่อวานอาจารย์แถลงเนี่ยก็ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจารย์บอกกรณีฐานเนี่ยอยู่ 12,200 กว่าล้านนะคะอันนี้อาจารย์ประเมินจากอะไรแล้วก็ดูแล้วยังมีเงื่อนไขที่ต้องติดตามกันต่อไปไหมคะอาจารย์ค่ะ
2: ครับคือผมคิดว่าจุดแรกก่อนนะครับก็คือการประเมินเนี่ยเราประเมินมาจากพื้นฐานของตัว GDP นะครับของจังหวัดและโดยใช้ฐานข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งประกาศไว้27จังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดที่รับผลกระทบเพราะฉะนั้นฐานที่สำคัญเนี่ยเราอิงจากข้อมูลทางการนะครับแล้วก็ใช้ตัวเลข GDP เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ย GDP ของแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของตัว GDP ของประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มานั่งคำนวณว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย GDP รายจังหวัดค่าใช้จ่ายต่อวันเป็นเท่าไหร่และโดยปกติสัดส่วนของนะครับการบริโภคจะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของตัว GDP ของจังหวัดนั้นๆ นะครับเพราะนั้นเนี่ยสังเกตว่าการที่ผลกระทบจะเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่ลดน้อยลงนะครับการเดินทางไปซื้อของลำบากขึ้นการเติมน้ำมันถ้ารถไม่ได้ใช้นะครับจะลดลงนะครับการขายของต่างๆเนี่ยจะลดน้อยลงไปโดยปริยายเพราะว่าเราก็จะเช็คจากคนที่ทำธุรกิจค้าขายนี่ครับโดยส่วนใหญ่ที่บอกว่าลูกค้าเนี่ยหายไปมากกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือพื้นฐานในการที่จะใช้ฐานในการคำนวณว่าการบริโภคเนี่ยจะหดหายไปเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประเมินว่ารถยนต์ทรัพย์สินเสียหายอย่างไรนะครับก็จะให้ข้อมูลอ้างอิงฮะแล้วก็เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าถ้าภายใน7วันนี้คือกรณีฐานนะครับผลผลิตทางการเกษตรไม่เสียหายนะอันนี้ต้องมองก่อนแต่ว่าถ้านานกว่านั้นเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรเสียหายมันจะลากไปเกือบ 20,000 ล้านบาทได้นะครับซึ่งก็ต้องมานั่งวิเคราะห์หลายจังหวัดตอนนี้ข้อมูลยังเร็วเกินไปในการสรุปนะครับต่อมาเราไม่เห็นรายงานของโรงงานอุตสาหกรรมกระทบกระเทือนรุนแรงจนผลิตไม่ได้ส่งออกไม่ได้และยังไม่เห็นการระงับเหตุในการส่งออกนะครับแม้กระทั่งเราพูดถึงสนามบินอาจจะเป็นลักษณะของความไม่สะดวกในการเอาของเข้าของออกแต่ว่ายังไม่มีความเสียหายรุนแรงนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีเหตุในการปลดเจ้าหน้าที่หรือปลดคนงานจนทำให้คนนั้นตกงานหรือขาดรายได
0: ้
2: ตอนนั้นนั่นคือที่มาของการประเมินในระยะสั้นครับที่เป็นกรณีฐาน 12,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะแยกเป็นส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ประมาณ 9,000 นะครับล้านบาทและขณะเดียวกันคือจังหวัดอื่นๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 กว่าล้านบาทครับ
1: ค่ะอาจารย์ประเมินว่าจากนี้ไปเนี่ยเราควรปรับงบที่เราต้องจ่ายน้ำท่วมในแต่ละปีเงินเยียวยาทั้งหลายเนี่ยมาเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะเฝ้าระวังหรือป้องกันภัยน้ำท่วมดีกว่าไหมคะอาจารย
2: ์ครับก็ต้องบอกว่าจำเป็นนะครับคือเราคงต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีสองขั้นนะเราเอาพูดในโลกโซเชียลนะ
1: โ
2: ลกโซเชียลก็เริ่มคุยกันว่าโอ้น้ำท่วมใหญ่นี้จะเกิดขึ้นในปี73หรือเปล่าจนทำให้มีการสัมภาษณ์บางคนก็บอกว่าเขาเริ่มจะคิดว่าจะย้ายถึงกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะเราเห็นในโลกโซเชียลเป็นแบบนั้นนะครับนะครับอันต่อมาเนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วกรุงเทพจะเหมือนเนเธอร์แลนด์ไหมที่จะการสูบน้ำบาดาลออกมาเนี่ยแล้วทำให้แผ่นดินเนี่ยก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลใช่เพราะตรงส่วนนี้เนี่ยมันจึงทำให้เราจะต้องคุยเรื่องนี้อย่างมากมายเราเห็นน้ำแห้ง คือพอน้ำท่วมเสร็จก็มีคำถามจากสื่อบางคนก็ถามผมว่าเอ๊ะแล้วปีหน้าน่ะประเมินหรือยังเกี่ยวกับเอลนีโญน้ำแล้งเนี่ยสังเกตนะเราวนปัญหาน้ำแห้งน้ำแล้งแล้วก็น้ำท่วมเพราะนั้นเนี่ยความจำเป็นในเรื่องของการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในเอาไว้ใช้ในยามน้ำแล้งและขณะเดียวกันเอาไปกักน้ำตอนที่น้ำมากน้ำท่วมโครงการแก้มลิงโครงการขุดคลองระบายน้ำเพิ่มเติมเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นที่เหนือกลางใต้บางทีก็เป็นอีสานซึ่งเราเห็นปัญหาที่มันวนไปวนมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นว่าเราจะพูดว่าผังเมืองเราไปสร้างอาคารขวางทางน้ำสร้างถนนขวางทางน้ำเพราะต้องเอานักภูมิศาสตร์เอาข้อมูล data ต่างๆเอาปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเกิดขึ้นสถิติของทั่วโลกที่มานั่งดูนั่งวิเคราะห์กันแล้วเราควรต้องเอาผังเมืองมานั่งดูฮะเพื่อป้องกันระยะยาวนะครับเพราะว่าภาพในระยะสั้นตอนนี้เนี่ยน้ำที่ท่วมกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝนตกมากเกินไปแต่ถ้านักลงทุนต่างชาติหรือคนเริ่มกังวลว่ามาจากโครงสร้างการจัดการและเป็นปัญหาเรื้อรังที่เราแก้ไขไม่ได้อันนี้ทำให้ความโดดเด่นในการลงทุนของไทยระยะยาวจะเสียหายไปครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดเรามองต่อเนื่องนะคะก็ตอนนี้ก็เกิดผลกระทบอย่างที่อาจารย์ประเมินเบื้องต้นคือประมาณ 12,000 ล้านก็ในช่วงระยะเวลา5วันประมาณนี้นะคะอาจารย์แล้วหลังจากนี้เนี่ยก็บ้านเรือนบางส่วนที่รับผลกระทบเขาก็จะต้องฟื้นฟูแล้วก
1: ็ซ่
0: อมแซมต่างๆนานาเนี่ยอาจารย์ค่ะในส่วนนั้นเนี่ยก็จะอาจจะดึงกำลังการใช้จ่ายภายในไปบางส่วนเพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซมเยียวยาอะไรแบบนี้นะอาจารย์อาจารย์ภาพมันจะต่างกันไหมคือมันจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจมันเร่งกลับคืนมาหรือมันจะยิ่งซุดลงไปแบบนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับความซับซ้อนในการวิเคราะห์อยู่ที่ข้อมูลทั้งหมดนะครับเราต้องมองกันว่าเรารถยนต์บ้านเรือนเนี่ยคำถามคือเขาทำประกันไห
0: ม
2: คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำประกันบ้านนะครับ
0: นะ
2: แต่การประกันรถยนต์เนี่ยจะทำเพราะเนี่ยถ้าประกันรถยนต์เนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเอาเงินลงทุนในที่ต่างๆเนี่ยครับไปหรือว่าบริษัทประกันเนี่ยประกันภัยต
0: ่อ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเงินเนี่ยจะมาจากเมืองนอกหรือเงินจะอยู่ในไทยอันนี้ก็ความซับซ้อนในการวิเคราะห์นะครับอย่างบ้านเนี่ยจะเอาเงินเก็บที่เป็นเงินออมไม่ถูกมาใช้ไปซื้อวัสดุต่างๆนะครับเอามาแก้ไขสถานการณ์หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความซับซ้อนในนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นการโอนเงินส่วนหนึ่งเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาซ่อมโอนเงินไปให้อู่ซ่อมรถนะครับซื้ออุปกรณ์เพราะเนี่ยเหล่านี้มันอาจจะเป็นตัวที่โฟลว์ในทาง GDP เวลาเราพูดถึงความเสียหายมันพูดถึงการจัดจ่ายใช้สอยซึ่งเป็นโฟลว์ของ GDP ส่วนหนึ่งคือโฟลว์หมายถึงกระแสเงินนะครับอีกการนึงจะเป็นเรื่องของสต็อกก็คือตัวทรัพย์สินซึ่งไม่ได้ทำให้เม็ดเงินสูญหาย
0: ค่ะ
2: และอย่างเช่นน้ำท่วมรถเนี่ยไม่มีผลต่อ GDP เพราะว่าเม็ดเงินมันไม่ได้หายไปไหนแต่การที่คนไม่เติมน้ำมันไม่ซื้อของในห้างหรือว่าไม่ทานอาหารเนี่ย GDP มันจะหมุนเวียนน้อยลงเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสิ่งที่คุณนวดีตั้งประเด็นเนี่ยมันคือเงินเข้ามาหมุนใน GDP ฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือว่าตัวเศรษฐกิจอาจจะถูกเยียวยารัฐบาลอาจจะเอาเงินโอนที่รัฐบาลเก็บไว้นะฮะในงบประมาณออกมาใช้จ่ายในเรื่องของการเยียวยาประชาชนก็เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปซื้อของเพราะตัว GDP จะถูกชดเชยด้วยวงเงินประกันนะครับและกระทั่งสุด GDP ก็จะกลับมาเป็นปกติเพราะคนที่ไม่ใช้จ่ายเขาเก็บเงินไว้ที่บ้านเขาออกมาซื้อของไม่ได้เขาจะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยกลับมาซื้อของเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบต่อ GDP ประเทศนะครับ
0: คืออาจจะเติมเข้าไปแต่ว่าก็เติมจากจุดที่ GDP ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ปรับลงไป
2: นั้นเพราะนั้นคือเราไม่ได้มองในมุมบวกนะครับเราไม่ได้มองในมุมลบเท่านั้นเอง
0: ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็เฉพาะในส่วนของกทมนะคะท่านอาจารย์ธนวัฒน์ท่านก็ประเมินว่าเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายสูงสุดนะคะ 7,000 ล้านบาทคิดเป็น 57% ของความเสียหายทั้งหมดหรือประมาณ 0.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ากทม.ก็เป็นศูนย์กลางขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศมีกิจกรรมหลักๆรวมกันอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจะอาจจะกระจกจุกตัวอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของเมืองก็ตามนะคะรองลงมาก็คือสมุทรปราการด้วยค่ะนะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: ลา10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มซ่อมหูสปรินเวย์อ่างเขาจุกชั่วคราวสำเร็จน้ำไม่ล้นอ่างแล้วนายสารวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าการซ่อมแซมชั่วคราวบริเวณกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือหูสปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองดำเนินการเรียบร้อยแล้วล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วโดยกรมชลประทานยังติดตามระดับน้ำและความมั่นคงของอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้เร่งลดระดับน้ำในอ่างโดยเปิดอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างควบคู่กับการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นจนล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วส่วนการเสริมความมั่นคงบริเวณที่เสียหายในระยะต่อไปอาจพิจารณาใช้กล่องตาข่ายบรรจุหินเพื่อเสริมความแข็งแรงและป้องกันการกัดเซาะบุรีรัมย์น้ำย่ำท่วมขัง4 อำเภอวัดบางแห่งน้ำท่วมล้อมรอบพระออกบิณฑบาตไม่ได้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดคลี่คลายแล้ว3 อำเภอคืออำเภอบ้านกรวดละหารทรายและอำเภอโนนดินแดงส่วนอีก4 อำเภอคืออำเภอประคนชัยนางรองเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพระพลาชัยยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรวัดและพื้นที่การเกษตรซึ่งบางหมู่บ้านน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบและถนนสัญจรทำให้รถไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ต้องใช้เรือหรือเดินลุยน้ำท่วมทางนี้ยังมีวัดบางแห่งที่น้ำหลากท่วมพื้นที่โดยรอบรวมถึงถนนทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถออกมาบิณฑบาตได้เช่นที่วัดมงคลโพธารามตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยญาติโยมต้องเดินลุยน้ำนำพระตาหารเข้าไปถวายถึงที่วัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มหรือไม่มีน้ำจากอำเภอข้างเคียงไหลมาสมทบระดับน้ำที่ท่วมจะลดลงเรื่อยๆด้านนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จากข้อมูลมีอำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม7 อำเภอ37 ตำบล288 หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 หลังสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจะเน้นเรื่องถุงยางชีพลำดับต่อไปจะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนนาข้าวจมมิตร100 กว่าไร่ชาวนาหมดตัววอนรัฐประกาศภัยช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีถูกซ้ำเติมจากก่อนหน้านี้ที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนต้นข้าวแห้งเหี่ยวใกล้ตายเมื่อเริ่มได้น้ำฝนลงมาช่วยทำให้สามารถใส่ปุ๋ยจนต้นข้าวเริ่มฟื้นตั้งท้องออกรวงแต่กลับมาถูกน้ำเติมจากภาวะฝนตกหนักรอบล่าสุดจนถูกน้ำหลากเข้าท่วมนาข้าวจนมิดต้นข้าวหลังฝนกระหน่ำติดต่อกันหลายวันนาข้าวกว่า100 ไร่ในพื้นที่หมู่2บ้านห้วยอีจางตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจมน้ำมิดยอดต้นข้าวจนเสียหายสิ้นเชิงชาวบ้านต้องสูญทุนลงไปเกือบหมดวอนรัฐประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อรับเงินเยียวยาและพักชำระหนี้กับธกส.ชาวนาอำเภอทับทันคนหนึ่งเล่าว่าทำนา28 ไร่ช่วงแรกประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวทำให้ต้นข้าวเหี่ยวแห้งใกล้ตายแต่พอฝนตกลงมาต้นข้าวฟื้นตัวเขียวขจีจึงตัดสินใจลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีหว่านเพิ่มเพื่อให้ข้าวออกรวงดีอย่างไรก็ตามฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้ระดับน้ำในนาข้าวสูงขึ้นจนมิดยอดข้าวไม่สามารถระบายน้ำออกทางท่อขนาด100 เซนติเมตรได้เพราะน้ำป่าจากอำเภอลานสักไหลลงมามากและมีระดับสูงกว่าน้ำในท้องนา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เซียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมด้านพัฒนาแจกยากันโรคฉี่หนูหลังครม.ลุยน้ำลงพื้นที่ต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวสั้นๆก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมวันนี้จะไปลงที่จุดใดหรือไม่ว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายการลงพื้นที่ส่วนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ใดด้วยตนเองหรือไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวทางนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพได้นำยาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้กับรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.เนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตะกร้อทีมชายเดี่ยวคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026หลังเอาชนะมาเลเซียไปได้2-0เซตสมยศแดงยวนรายงานค่ะ
2: ผลงานการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ของทัพนักกีฬาไทย
3: ล่าสุดตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายของไทยเอาชนะมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยไปได้ครับโดยทีมไทยครับส่งธนาพลทรัพย์เย็นเป็นตัวทำกฤษณพงษ์นนท์ตะกั่วเป็นตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงปรากฏว่าทีมไทยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างแค้นเอาชนะมาเลเซียไปได้2-0เซตด้วยคะแนน15-9 15-8คว้าแชมป์7สมัยนับตั้งแต่ปี1998ปี2000 2006 2010 2014 2022และ2026โดยในปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยไม่ได้ส่งแข่งขันทีมเดียวสรุปตารางเหรียญตอนนี้ไทยขยับมาอยู่อันดับที่5คว้าไปแล้ว10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงขณะที่จีนเป็นอันดับที่1คว้าไปแล้ว134เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงขณะที่ญี่ปุ่นเจ้าภาพคว้าไป41เหรียญทอง68เหรียญเงิน63เหรียญทองแดงครับสมยศเต็งดวนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: สิงคโปร์ผจญหมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซียเช้าวันนี้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์ย่ำแย่ลงไปอีกระดับมลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียตามข้อมูลจากเว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ IQAir ของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเวลา 9:00 ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่179อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ระบุว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้โดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราได้รับผลกระทบหนักที่สุดทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนเกือบ 200,000 คนแล้วหมอกควันข้ามพรมแดนยังส่งผลให้คุณภาพอากาศในประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update นะคะช่วงนี้มาดูภาพของการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะวันนี้เส้นเด็กเปิดมาก็อยู่ในแดนลบค่ะเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช้านี้เซตเปิดมาลบไป4จุดค่ะ 0.25% นะคะล่าสุดมาอยู่ 1,598 จุดนะคะก็หลุด 1,600 ลงมานะคะทีนี้ถ้ามาดูตัวหุ้นนะคะก็มีทั้งตัวที่มีแรงซื้อแล้วก็มีแรงขายนะคะยังผสมกันอยู่สีเขียวสีแดงโดยเฉพาะอันดับแรกวันนี้เป็น KCE

0: KCE ซึ่งราคาขึ้นมาถึง 9% กว่านะ KCE บวกมา6.25 บาทนะเกือบ 10% นะคะมาอยู่ที่ 74 บาทค่ะและอันดับที่2ก็เป็นกลุ่มเดียวกันคืออิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งคือฮานาค่ะวันนี้บวกเช่นเดียวกัน 3.4% หรือว่า 1.75 บาทค่ะมาอยู่ที่ 53 บาทค่ะถัดมานะคะ K Bank ปรับลงเกือบ 2% หรือว่า 5 บาทค่ะมาอยู่ที่ 247 บาท Delta ค่ะวันนี้ปรับลงนะคะ 2 บาท 0.77% อยู่ที่ 257 บาทCPO วันนี้ปรับลงเช่นเดียวกัน25 สตางค์ 0.57% 43.50 สตางค์เป็นราคาเปิดตลาดนะคะตามมาด้วยปตท.ค่ะปรับเพิ่มขึ้น25 สตางค์ 0.6% เช้านี้ปตท. 42.75 ถัดมา Gulf นะคะปรับลง 0.8% 50 สตางค์ค่ะอยู่ที่ 60 บาท 25 สตางค์ SCB ปรับลงเช่นเดียวกัน 1 บาท 0.6% 154 บาท 50 สตางค์กันกุลวันนี้ปรับลง5สตางค์5สตางค์ของกันกุลคือเกือบ 1% นะคะเช้านี้ราคาหุ้นกันกุลอยู่ที่หุ้นละ5บาท40สตางค์และปิดท้ายตารางที่อันดับที่10คือการบินไทยค่ะเช้านี้ปรับลง 1.6% หรือว่า10สตางค์ราคาล่าสุด 6.05 นะคะ6บาท5สตางค์ก็ถึงแม้ว่าจะมีเขียวๆแซมมาบ้างนะคะแต่ว่าโทนอัพโทนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอยู่ในแดนลบมากสักหน่อยในหุ้นหลักๆที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนค่ะ
1: ค่ะวันนี้เซตหลุด 1,600 จุดนะคะทิศทางเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัยยศค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณชัยยศประเมินเซ็นเด็กซ์อย่างไรนะคะก็แล้วก็รวมไปถึงปัจจัยด้วยนะรวมไปถึงเราเห็นภาพของมูลค่าการซื้อขายนี่เริ่มที่จะย่อลงมานะอย่างไม่วานไม่ถึง 50,000 ล้านแล้วด้วยนะคะต่างชาติเองก็เริ่มที่จะขายหลักหลายพันอยู่ 3,000 บ้าง 2,000 บ้างนะคะวันนี้ดูแล้วเนี่ยเซ็นเด็กซ์น่าจะไปอย่างไรค่ะ
2: ก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงนี้เนี่ยมันคงถูกของปัจจัยหลักกดดันอยู่นะปัจจัยแรกเลยครับก็คือตัวบอนด์ยูสหรัฐนะที่พุ่งขึ้นมาอยู่ระดับอันนี้เป็นบอนด์ยู10ปีนะครับเกิน 5.2 ขึ้นไปละนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเรียกว่ามันเกือบจะสูงสุดในรอบ20ปีละนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนครับเวลาดอกเบี้ยมันตัวบอนด์ยูมันมีการขยับขึ้นพวกเนี้ยนะมันก็จะส่งผลลบนะให้กับพวกการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอีกประเด็นนึงนะก็คือในเรื่องของกีฬานะแล้วก็สหรัฐเนี่ยมันยืดเยื้อมานานมากนะครับแล้วก็มันยังไม่มีท่าทีว่าจะคุยกันได้นะครับซึ่งที่เนี่ยอย่างที่เราเรียนไปนะว่าตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็คงจะมาจากในเรื่องของตัวเลขน้ำมันนี่แหละนะราคาน้ำมันเนี่ยนะที่มันค้างอยู่สูงๆแบบเนี้ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยโอกาสจะย่อลงเนี่ยมันก็น้อยลงมาอีกนะเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าถ้าตัวสงครามไม่จบนะครับราคาน้ำมันยังยืนสูงเงินเฟ้อไม่ลงตัวบอนด์ยิลด์ก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อนะครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้มันเป็นแรงกดดันไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยลบกันเรียกว่าทั่วภูมิภาคเลยนะครับลบมากลบน้อยก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าโมเมนตัมของบ้านเราหนีไม่พ้นแหละฮะว่าในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์ที่มันขยับขึ้นนะครับมันก็จะเป็นลบในจุดนี้นะครับซึ่งในส่วนของทิศทางของฟันโฟต่างชาติเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่น่าจะมีการไหลออกต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพของตัวฟันโฟในช่วงนี้เนี่ยมีภาพของการไหลออกมาหลายๆวันติดต่อกันแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าดูปัจจัยในประเทศนะคะอย่างเรื่องของน้ำท่วมนะคะตอนนี้เราดูแล้วเนี่ยหุ้นที่ได้ผลกระทบเนี่ยคือเป็นกลุ่มไหนตัวไหนกันบ้างนะคะแล้วก็เขาแนะนำนักลงทุนนะคะต้องมีการปรับมุมมองอย่างไรไหมคะ
2: จริงๆเนี่ยตัวกลุ่มของน้ำท่วมจริงๆต้องบอกมันกระจายเลยมันกระจายแต่ว่าตัวหลักๆเลยก็คงหนีไม่พ้นพวกการปล่อยสินเชื่อนะให้กับพวกรายย่อยพวกนี้นะหรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมด้วยนะเพราะว่าน้ำท่วมมันไม่เลือกนะว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่เนี่ยมันท่วมหมดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้มันก็คงจะเป็นความกังวลแหละครับว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ย NPL นะครับในช่วงปลายไตรมาส3หรือว่าเป็นต้นไตรมาส4เนี่ยมันจะเร่งตัวขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าความสามารถของการชำระหนี้ต้องยอมรับแหละครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่ก็ จะชำระหนี้ได้น้อยลงนะครับเนาะในช่วงเวลานี้นะเพราะนั้นตรงนี้มันก็คงจะต้องเข้ามาดูนะฮะว่าตัวเลขตรงจุดนี้ประมาณเท่าไหร่นะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางแบงก์ชาติเนี่ยคำนวณเอาไว้นะว่าประมาณสัก 12,000 ล้านบาทนะดูแล้วอาจจะแบบโอ้ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้ามันกระจุกตัวอยู่กับถ้าเป็นรายย่อยนะมันจะเป็นลักษณะของสินเชื่อภาคประชาชนที่มันเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยนะมันจะยิ่งเป็นลักษณะของการซ้ำเติมเข้าไปอีกนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน่ากังวล นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มแบงค์ที่มีสินเชื่อรายย่อยเยอะๆนะหรือว่าจะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะซึ่งต้องบอกว่าไฟแนนซ์เนี่ยจะโดนเยอะกว่านะเพราะว่าหลักรอบนี้เนี่ยมันไปอิงอิงกับพวกตอนนี้เงินคนรอบๆกรุงเทพนะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าหลักของพวกไฟแนนซ์ไปเยอะนะครับ
1: อืมค่ะอย่างดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์สูงแล้วก็เราเริ่มเห็นเอาท์ฟลูกลยุทธ์การลงทุนถ้าจะแนะนำการลงทุนในช่วงนี้นี่นักลงทุนต้องทำอย่างไรบ้างคะหรือว่าอาจจะต้องนั่งทับมือไว้ก่อนหรือว่ามีหุ้นตัวไหนที่หุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยค่ะ
2: ได้ครับก็จริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคงต้องเป็นภาพลักษณะของการเซเลคทีฟมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปครับว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นไม่ดีแน่นอนนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่านั้นคุณทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถามว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะว่ามีน้ำท่วมเข้ามากระทบด้วยนะเพราะนั้นมันก็ต้องเซเลคทีฟนะซึ่งทางกรุงศรีเราเนี่ยมองว่าในส่วนของกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลนะปลายมาสามเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเรียกว่าเกือบทั้งกลุ่มเลยนะครับอาจจะมีกระทบบ้างนะในช่วงปลายไตรมาสเรื่องของตัวน้ำท่วมที่เข้ามานะอาจจะมีการปิดสาขาบางสาขานะแต่ว่าเชื่อว่าตรงนี้ไม่ได้กระทบกับในเรื่องของตัว earning เยอะนะเพราะว่าหลักๆในรอบนี้เนี่ย หนึ่งเลยคือมันเป็นลักษณะของซีซั่นนะครับเพราะว่าช่วงไตรมาส3ฝนตกเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรพวกนี้นะมันเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของผู้ป่วยนะโดยเฉพาะตะวันออกกลางนะที่มันเล่นตัวขึ้นมาเพราะนั่นเยอะมากนะซึ่งตรงนี้มันน่าจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันในส่วนของพวกสถานการณ์น้ำท่วมนะในช่วงปลายไตรมาสได้นะครับซึ่งหลักๆของเราเนี่ยยังแนะนำเป็นตัวท็อปพิกนะจะเป็นตัวมิลลิเมตรนะแล้วก็ตัวพีอาร์ไนนะครับเป็นสองตัวหลักในส่วนของกลุ่มนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับเรายังมองไปที่กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าเน้นเป็นตัวกราฟเอนเนอร์จีนะครับเรายังมองในเรื่องของตัว PDP ฉบับใหม
1: ่
2: นะที่เมกะวัตต์เนี่ยสูงมากๆนะโอ้โหเรียกว่า 10,000 เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วครับผู้เล่นรายใหญ่ๆนะครับหรือว่าคนที่มีศักยภาพของการประมูลการรับงานเพิ่มตรงเนี้ยมันก็น่าที่จะได้รับในส่วนของเมกะวัตต์ที่เพิ่มขึ้นนะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นอัพไซด์ให้กับทางตัวโรงไฟฟ้าด้วยนะซึ่งอย่างที่เรียนไปครับว่าทางกรุงศรีเรานี้เป็นตัวกราฟเอนเนอร์จีเป็นหลักคร
0: ับอย่างเรื่อง PDP ฉบับใหม่นี่คือนอกจากกราฟนี้ตัวอื่นๆจะได้รองลงมานี่น่าจะเป็นตัวใดได้บ้างอะคะคุณชยศ
2: ประเมินได้ไหมใช่ได้ครับก็จริงๆต้องบอกว่า PDP ฉบับใหม่เนี่ยที่เปิดออกมาที่เห็นเท่าที่เห็นรายละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ได้กันหมดเป็นใหญ่ได้หมดเนาะเพราะว่าเมกะวัตต์มันเยอะมากนะครับแต่ว่าใครจะได้เยอะได้น้อยเนี่ยก็ว่ากันไปนะคนที่เรามองว่าน่าจะได้สัดส่วนตรงเนี้ยเยอะนะฮะก็เป็นกราฟเอนเนอร์จีนะครับลองมาจะเป็นตัว GTC นะแล้วก็ตัวพวกลาดนะครับแล้วก็มีกลิ่นอะไรพวกนี
0: ้ค่ะค่ะทีนี้อย่างน้ำท่วมกลับมาน้ำท่วมนิดนึงนะคะก็อาจจะมีผลกระทบจากน้ำท่วมต่อความกังวลเรื่องของ NPL ที่ส่งผลกับกลุ่มแบงก์แล้วก็ finance นะคะส่วนกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องอย่างเช่นประกันหรือว่าพวกฟื้นฟูต่างๆเนี่ยนะคะน่าจะดูทิศทางน่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าน่าสนใจไหมคะคุณชยศคะประกันกับฟื้นฟู
2: ส่วนใหญ่มันก็คงคืออย่างนี้นะครับคือตัวประกันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คงต้องมีการเคลมแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถอะไรพวกนี้นะครับมันคงต้องมีการเคลมเพราะนั้นเชื่อว่าในช่วงแต่ว่าตอนเคลมมันคงยังไม่ได้เคลมในช่วงนี้เนาะมันก็คงจะเป็นช่วงต้นๆไตรมาส4นะครับหรือว่าเป็นหลังช่วงไตรมาส4ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไตรมาส3เนี่ยเรายังไม่ได้เห็น impact ในส่วนนี้เข้ามานะครับแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะมองเป็นเชิงลบมากกว่านะในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้น
1: ค่ะก็ประกันลบอสังหาลบกลุ่มฟื้นฟูอาจจะเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะว่าคนก็ต้องซ่อมบ้าน
2: ซ่อมค้าปีซ่อมบ้านใช่ครับตัวนี้จะเป็นบวกแต่ว่าทีนี้ต้องนิดนึง
0: ค
2: ือมันบวกในเรื่องของตัวฟื้นฟูแต่ว่าช่วงปลายไตรมาส3เนี่ยช่วงสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยแน่นอนยอดขายมันก็จะหายไปเลยเนาะ
0: เป็นไ
2: ม่เท่าเพราะนั้นช่วงไตรมาส3อาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไปดีช่วงไตรมาส4ตอนที่เขามาซื้อของก่อสร้างอะไรเงี้ยเพื่อฟื้นฟูบ้านอาคารอะไรก็แล้วแต่ครับก็น่าจะเป็นลักษณะนะครับ
0: แล้วพวกท่องเที่ยวล่ะคะท่องเที่ยวกำลังตั้งหลักอยู่ว่ากำลังจะช่วงเข้าช่วงไฮซีซั่นนะคะเจอน้ำท่วมแบบนี้จะเสียบรรยากาศไหมคะหรือว่ายังน่าสนใจอยู่ไหมคะ
2: แต่จริงๆต้องบอกว่านิดนึงครับนะครับนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับในส่วนของตัว Golden Week ของปีเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วก็ช่วงวันที่1ถึง7นะซึ่งที่เท่าที่เห็นคร่าวๆเนี่ยอาจจะมีดรอปลงบ้างลังเลบ้างนะครับแต่ว่าตัวเลขของการแคนเซิลตั๋วเนี่ยยังไม่ได้มากนะยังไม่ได้มากนะครับแล้วก็ในส่วนของGolden Week ตรงเนี้ยส่วนใหญ่ทุกปีเนี่ยมันจะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถามว่ากลุ่มท่องเที่ยวเล่นได้ไหมผมยังเชื่อว่าเล่นได้นะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาส4เนี่ยมันก็เป็นไฮซีซั่นของเขาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถามบอกว่าโอ้อย่าเพิ่งมองไตรมาส4เลยเอาแค่มองไตรมาส3ก่อนนะถ้าเป็นไตรมาส3เนี่ยก็บอกตัว BA จะโดดเด่นนะ BA นะบางกอกแอร์เวย์นะเนื่องจากว่าทางการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยเนี่ยมันจะมีไฮซีซั่นในช่วงไตรมาส3นะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าตัวไหนเด่นสุดในกลุ่มนี้นะพวกเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะก็ทางกรุงศรีเรามองตัว BA โดดเด่นนะครับส่วนถ้าจะมองเป็นพวกกลุ่มโรงแรมนะครับเราให้เป็นตัว AWC นะครับแล้วก็ตัวเอราวัณนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีโรงแรมในประเทศเนี่ยในสัดส่วนสูงมาก
0: ค่ะค่ะนี่ก็เป็นช่วงปลายไตรมาส3กำลังจะจบลงแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยคุณชยศคิดว่าอาจจะมีอาการทำวินโดว์เดรสซิ่งก่อนปิดไตรมาสอะไรแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นไหมคะหรือว่าเกิดไปแล้วหรือยังนะคะค่ะ
2: ส่วนใหญ่มันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของกลัวการทำวินโดว์เดรสซิ่งนะแต่ว่าไตรมาสนี้ต้องบอกว่าเท่าที่เห็นวอลลุ่มหรือว่าดูราคาของหุ้นเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเยอะมากนะครับไม่ค่อยเยอะมากนะครับอาจจะมีการทำครับแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะของลายหุ้นลายตัวมากกว่านะครับยังไม่ได้เห็นกินผัดแบบเด่นๆกลุ่มนี้มาหุ้นตัวนี้แบบโดดอะไรเงี้ยขึ้นมานะยังไม่เห็นแบบนั้น
0: ค่ะค่ะทีนี้ปิดท้ายนะคะวันนี้เราประเมินกรอบแนวรับแนวต้านของเซ็นดิ้งเด็กซ์อย่างไรบ้างค่ะ
2: ได้ครับผมก็แนวรับเนี่ยจริงๆก็บอกตรงนี้แหละเป็นแนวรับสำคัญเลยนะครับ1595ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตรงเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับตรงนี้แหละนะตรงไม่ควรหลุดเลยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าหมุดยืนไม่ได้นะฮะก็อาจจะไปที่บริเวณสัก1580-1585นะครับส่วนกรอบต้นนะครับอันนี้ก็จะไปติดที่บริเวณสัก1610นะถึงบริเวณ61620นะประมาณ
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนักเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ส
1: วัสดีค่ะ
0: คุณชจิวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะก็เซตเองวันนี้ก็อาจจะแกว่งอยู่ในกรอบนะคะก็คุณชยศบอกว่าแนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะ 1,595 จุดนะคะถัดไป 1,980 จุดค่ะส่วนตอนนี้กลยุทธ์ที่แนะนำนะคะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะในเซตอินเด็กซ์ก็แนะนำเป็นทีมโรงพยาบาลนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยในส่วนของโรงพยาบาลนะคะคุณชยศแนะนำ2ตัวคือ BDMS และ PR9 นะคะโรงพยาบาลพระราม9อีก1กลุ่มที่น่าสนใจคือโรงไฟฟ้าที่ได้ในสงจากแผน PDP แห่งชาติฉบับใหม่นะคะก็คือตัว Gulf นี่คือโดดเด่นนะคะรองลงมาก็คือได้ในสมหมดแหละนะคะรองจากกราฟก็คือตัว GPSC ราดแล้วก็บีกริมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทองคำนะคะเช้าวันนี้นี่ที่หลุด 4,200 เหรียญนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ในส่วนของทองคำในประเทศเมื่อเช้านี้ปรับเปลี่ยน2 รอบแต่ว่าล่าสุดตอน

0: นี้รอบที่3แล้วขึ้นมา50บาทนะคะทำให้ล่าสุดเช้าวันนี้ทองคำแท่งทองคำลง250บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ทองคำแท่งเนี่ยตอนนี้ล่าสุด 65,700 บาทค่ะขายออก 65,900 บาทนะคะอ้างอิง Gold Spot 4,143 ดอลลาร์ค่ะแล้วก็ค้นเงินบาท 33 บาท 60 สตางค์นะคะ
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันต่อค่ะกับคุณหมอกฤษรัตน์หิรัญญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคร
1: ับ คุณหมอตอนนี้รู้สึกทองก็ไหลๆลงมานะคะหลุด 4,200 เหรียญลงมาตรงนี้ทิศทางหรือว่าสัญญาณน่าจะทำอย่างไรดีคะคนที่รอรับนี่คือ เข้าเลยดีไหมคุณหมอหรือว่ามีโอกาสหลังลงต่อ
2: โดยองค์รวมเนี่ยถ้าคนที่รอรับแนะนำว่าให้รับ
1: เลย
2: ให้เริ่มรับเลยครับต้องยอมรับว่าการตกครั้งนี้เนี่ยมันเหนือความคาดหมายเพราะว่าเป็นการตกวันเดียวเนี่ยประมาณ 4% ในตลาดโลกคือลงมาประมาณ200เหรียญจาก 4,280 ลงมาเหลือ 4,110 เหรียญลงมา170เหรียญสำหรับตลาดโลกก็คือ 4% ในขณะที่ทองไทยลงประมาณบาทละ 2,001 2,001 ก็ตกลงมาประมาณ 3.4% โดยประมาณ 3.2 เพราะว่าทองไทยเนี่ยมันจะมีเงินบาทที่อ่อนขึ้นมาช่วยบ้างนิดหน่อยได้ประมาณ 2.3 ตอนนี้การตกครั้งนี้เนี่ยที่บอกว่ามันเหนือความคาดหมายเพราะว่ามันตกหลังจากที่ข่าวร้ายต่างๆออกมาแล้วเนี่ย10วันหรือ14วันเพราะว่าข่าวร้ายที่สุดของทองคำก็คือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ผ่านมาแล้ววันที่16กันยายน
1: ค่ะ
2: นี้สิ่งที่สำคัญที่มันทำให้ตกในเมื่อวานนี้เนี่ยก็มาจากข่าวโดยองค์รวมคือตลาดกังวลว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยซ้ำซ้อนอีกในที่เหลือของช่วงปีนี้อาจจะตั้งแต่1ถึง2ครั้งจากเดิมที่วิเคราะห์กันว่ามีโอกาสเกิดขึ้น 40% ก็เพิ่มมาเป็น50พอเพิ่มมาเป็น60พอเพิ่มมาเป็น70เมื่อวานเนี่ยก็อาจจะมีแรงตกใจและเทขายนะครับอันนี้แรงเทขายที่เข้ามาเนี่ยก็กังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมที่มีการประชุมประมาณวันที่15-16ตุลา29-30ขออภัยตุลาคมแล้วก็ประชุมครั้งที่2คือ15-16ธันวาคมซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายก็คิดว่าอาจจะขึ้นทั้ง2ครั้งนะเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อมันกลับมาสูงขึ้นและรวมทั้งการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยเขาก็ตรวจแล้วว่าเงินเฟ้อดูแล้วไม่ลงเลยเขาก็คิดว่ายังต้องทำงานทางด้านการขึ้นดอกเบี้ยต่ออันนี้เป็นความคิดของประธานเฟดในหลายๆสาขาที่เป็นกรรมการอยู
1: ่
2: ดังนั้นโดยองค์รวมตรงนี้รวมทั้งพันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่ยังสูงขึ้นต่อเนื่องไม่ได้ลดลงเลยนะครับพันธบัตร10ปีขึ้นมาถึง 5.24 ในขณะที่2ปีก็ใกล้ๆขึ้นไปจะถึง5แล้วคือ 4.93 ดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจูงใจหรือการที่จะผลักดันให้นักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเข้า move ไปหาพันธบัตรบ้างเพราะว่าผลตอบแทนดีขึ้นมากทีเดียวทั้งประเด็นทั้ง2อันเนี่ยนำมาสู่การขายของทองคำทีนี้พอทองคำมันตกลงมาเยอะๆเนี่ยตอนนี้มันก็เกิดแรงจูงใจในการเข้าซื้อของบรรดากองทุนในระยะยาวรวมทั้งนักลงทุนระยะยาวซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี้ย SPDR กลับเป็นผู้เข้าซื้อหรือช้อนซื้อโดยตลอดกว่า4ตันกว่า4ตันก็ใช้จังหวะที่ลูกตกใจของนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนรายกลางเอานี่เขาก็ไปช้อนซื้อกันใหญ่เลยดังนั้นทอนตรงนี้ก็ถามว่ามันตกลงมาลึกพอสมควรนะครับระยะสั้นเนี่ยก็เรียกว่าหลุดแนวรับระยะสั้นหมดเลยเหลือแล้วนับระยะกลางระยะกลางกับระยะยาวระยะกลางก็จะอยู่ที่บริเวณประมาณ 4,100 ท่วนๆแล้วก็ยาวออกไปก็ 4,000 ท่วนๆ 3,980 ถึง 4,000 จะเป็นแนวรับหลักที่สำคัญนะดังนั้นคำแนะนำตอนนี้ก็ยังคงแนะนำให้ช้อนซื้อนะครับเพราะว่าจังหวะที่ ตกลงมาลึกขนาดนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาวกับระยะกลางสำหรับนักลงทุนระยะสั้นก็ต้องดูว่าพอร์ตของท่านเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนในการที่ตลาดมันเวียงแบบนี้เนี่ยนักลงทุนระยะสั้นจะต้องทำกับบ้านหนักหน่
1: อ
2: ยนะฮ
1: ะ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เล่นมาร์จิ้นหรือเลเวอเรจอันนี้ก็จะต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้สัญญาณระยะสั้นเนี่ยมีสัญญาณของการปรับทิศในเชิงเทคนิคระยะสั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ากลับทิศแล้วจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะฮ
1: ะ
2: กลับทิศก็หมายความว่าเป็นลักษณะเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาซึ่งอาจจะรีบาวด์ได้ขึ้นไปถึง 4,200 หรือ 4,300 ได้นะครับแต่ว่าถามว่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นไหมตอบว่ายัง
0: ค่ะ
2: นะครับดังนั้นตอนนี้ก็เป็นลักษณะการเข้าออกระยะสั้นเพื่อเก็งกำไร
1: ค
2: ำนองนั้นมากกว่าครับ
0: ค่ะคือตอนนี้สั้นกลางยาวทองเป็นขาลงเหรอคะ
2: สั้นเป็นขาลงกลางไปยาวยังเป็นขาขึ้นอยู
1: ่
2: กลางเริ่มมาทดสอบแนวรับหลักที่ 4,100 นะครับถ้าหลุด 4,100 กลางก็จะกลับมาเป็นขาลงอีกนะฮะซึ่งอันนี้มันต้องดูกันอีกอย่างน้อย 3-4 วันนะฮะอันนี้หมายถึงภาพทางด้านเทคนิ
1: ค
2: แต่ว่าในเชิงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมฟันดาเมนทัลยังเป็นบวกอยู่บวกจากอะไรบวกจากสภาวะเงินเฟ้อที่คุมไม่ได
1: ้
2: บวกจากสภาวะที่หนี้สินสหรัฐอเมริกายังสูงอยู
1: ่
2: ยังแก้ปัญหาไม่ได
1: ้
2: บวกจากสภาวะที่ดอลลาร์ยาวๆก็น่ายังจะอ่อนอยู่เพราะว่ามีหนี้สาธารณะสูงมากดังนั้นด้วยองค์ประกอบ 3-4 อย่างตอนนี้ระยะยาวยังดีอยู่เป็นขาขึ้นรวมทั้งซัพพอร์ตจากการซื้อของธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลกรวมทั้งความเห็นทุกคนก็ที่ผ่านมาประมาณ8เดือนเนี่ยซื้อทองคำเข้ามากเป็นประวัติการของธนาคารกลางนะครับซึ่งเขาเป็นนักลงทุนระยะยาวนะก็เป็นปัจจัยบวกในขณะนี้อยู่ในระยะยาวซึ่งก็ยังถือว่าทองคำเป็นเซฟเฮเว่นที่ดีในสภาวะที่ดอลลาร์เริ่มเสื่อมศรัทธาหรือดีดอลลาริเซชันครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอกฤษณาธิรัญญาสิรินะคะกับจากกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขนะคะก็จังหวะที่เข้าก็คือตรงนี้แหละนะคะซึ่งก็เป็นสำหรับคนที่เล่นสั้นแบบเก่งกำไรนะคะก็อาจจะมีกรอบเพราะว่ากองทุนขนาดใหญ่ก็รับเช่นเดียวกัน รับเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าดู Gold Spot ตอนนี้ 4,143 เหรียญ นะคะ ถ้าเขารีบาวเนี่ยคุณหมอบอกว่า 4,200 เหรียญประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นสัญญาณระยะในระยะสั้นเนี่ยคือเป็นที่ทางขาลงเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นระยะกลางยาวนี่อันนี้ยังถือว่าทองนะยังไม่เสียทรงนะยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่ค่ะ
0: ค่ะโดยเมื่อเช้านี้รับอยู่ประมาณแถวๆ4111นะคะ 4,111 เหรียญนะคะแล้วก็ตอนนี้โกลด์สปอตเคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,137 เหรียญนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนทองไทยเองเนาะเมื่อวานลงไปตั้ง 1,700 เช้านี้ถ้าดูรอบล่าสุดเนี่ยลงไปอีก250ก็2วันก็ 2,000 แล้วนะก็คือนะก็ถามว่าแหมหลายคนก็คงจะเข้าไปแล้วล่ะคิดว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่การวิเคราะห์ค่าเงินเลยนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างดอลลาร์นะคะยังคงแข็งค่าอยู่หรือเปล่า
3: ใช่ใช่
1: ค่ะ
3: ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
1: ค่ะ
3: ค่ะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะแต่ว่าบาทก็มีสถิติใหม่ของบาทเป็นระดับอ่อนสุดในรอบประมาณ2เดือนครั้งใหม่นี่
1: ค่ะ
3: แถวแถว 33.6 ใกล้ๆ65
1: ค่ะ
3: 33.649 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็เป็นค่าบาทอ่อนส่วนทางตัวราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็เซนติเมนต์ของดอลลาร์ยังได้รับอันนี้ส่งจากหลายด้านทั้งในเรื่องสถานะของเขาที่เป็นเซฟเฮเว่นเคอร์เรนซีแล้วก็แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอะค่ะซึ่งตลาดยังรู้สึกว่าถ้าราคาน้ำมันอยู่ในกรอบสูงแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย เฟดก็อาจจะจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะคือตลาดเริ่มตั้งข้อ

0: สงสัยแล้วว่าดัดพอยต์มันอาจจะเบาไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนตัวบาทเนี่ยมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือเรื่องราคาทองคำที่มีคอร์เรคค่อนข้างแรงตั้งแต่เมื่อวานหรือใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ก็เหมือนจะฟื้นแต่ก็ไม่เยอะอะไรอ่ะค่ะเหมือนกลับมาได้ไม่ไกลมากตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,100 ใกล้ๆ40ดอลลาร์ต่อออนซ์อยู่ค่ะก็พอหลุดแนว 4,200 ปุ๊บก็คือไม่ไหวแล้วค่ะมันมีความเชื่อมโยงกลับมาย้อนกลับมากดดันตัวค่าเงินบาทค่อนข้างชัดและณตอนนี้เข้าใจว่ามันเป็นช่วงมันเอ็นดีมาร์กอีกสำหรับบาทก็กลายเป็นบาทอ่อนจากหลายๆเรื่องผสมกันค่ะตอนนี้บาทอยู่แถวๆ 33.62 เมื่อเช้าเห็นจุดที่อ่อนสุดในรอบ2เดือนคือ 33.649 ก็เป็นภาพบาทอ่อนอาจจะดูไปด้วยกันกับภูมิภาคแต่ว่าในช่วงนี้เราก็มีสตอรี่ของตัวเองเหมือนกันค่ะ
1: จากอะไรนะคะสตอรี่ตัวเอง
0: ก็เป็นเรื่องความกังวลเกี่ยวกับเอาลุกเศรษฐกิจเพราะว่าเรายังมีความเสี่ยงอยู่ในใช่ไหมคะตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ซึ่งมันอาจจะทำให้บ้านอื่นเขาอาจจะอยู่ในจังหวะแบบรอขยับดอกเบี้ยขึ้นบ้านเราอาจจะยืนดอกเบี้ยไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วจะเป็นเรื่องของแบบดอกเบี้ยต่ำยาวนานอะไรประมาณนี้ค่ะย้อนกลับมาเป็นหนึ่งในฟันดาเมนทัลที่ย้อนกลับมากดดันค่าเงินบาทคือแกประหว่างเรากับดอกเบี้ยต่างประเทศก็จะอยู่กว้างๆแบบนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: ก็วันนี้มองด้านล่างที่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนที่ 33.70 บาทต่อดอลลาร์
2: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหญิง
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค
2: ่ะคุณหญิงจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะก็บาทอ่อนนะคะกรอบ 33.55 ค่ะด้านบน 33.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะวันนี้บาทมีสถิติ2เดือนนะอ่อนในรอบ2เดือนครั้งใหม่ค่ะที่ 33.649 ติดปัดไปเป็น 33.65 ละกันนะคะค่ะเพราะดอลลาร์ก็แข็งค่าเป็นภาพเดียวกันกับเมื่อวานเลยยังแข็งต่อเนื่องอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: สิบนาฬิกา39นาทีนะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะกับ Econ News อัปเดตกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูภาพของการลงทุนตลาดหุ้นไทยในระหว่างรอสายอาจารย์นะคะวันนี้เนี่ยมีหุ้นอยู่2ตัวนะคะที่มีภาพของการปรับตัวลดลงนะคะก็คือตัว AOT แล้วก็การบินไทยนะคะก็จากกรณีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ว่านี้นะคะก็ช่วงเปิดเนี่ยลงไปสำหรับการบินไทยลบไป 1.6% นะคะส่วน AOT นั้นลงไป1.2% นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดถ้ามาดูตัว AOT นะก็ยังลบอยู่ 1.2% นะคะแล้วก็ทางการบินไทยเองก็ยังลบอยู่ 1.6% นะของการบินไทยก็คิดเป็น10สตางค์นะคะมาอยู่ที่6บาทกับอีก5สตางค์นะคะก็เขากำลังพยายามที่จะจัดการอยู่นะเพราะว่าคือก็ค่อนข้างจะใกล้กับผู้เดินทางนะรอกระเป๋าใหม่มาเที่ยวบินดีเลย์แล้วก็ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินด้วยเนื่องจากว่าอาจจะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะยิ่งตกค้างหรือว่าสัมภาระก็จะมาไม่ทันภาพมันก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เป็นอีกมุมหนึ่งนะของภาพของสถานการณ์น้ำท่วมในรอบนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีวันอังคารค่ะก็เหลืออีกสามวันจะลงคะแนนวันที่3พฤศจิกายน midterm นะคะก็ปรากฏว่าคุณทรัมป์ก็ทำทุกวิถีทางการให้สีวายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยก็สามารถที่จะค้าขายกับจีนได้ไม่ใช่ว่าจะห้ำหันกันนะแล้วก็ยังสายฐานหินแล้วก็ยังมีถั่วเหลืองอะไรให้จีนด้วยอะไรก็ตามเมื่อวานนี้แถลงใหญ่เลยเพราะว่าจริงๆคะแนนเขามันก็ยังร่อแร่อยู่นะมีตั้งแต่ 29% นะของคุณทรัมป์น่ะซึ่งเขาส่งผู้แทนสมัครในนามของกัฟเวอร์เนอร์ในนามของสสในนามของสวที่เขาซัพพอร์ตเนี่ยเยอะและหลายคนเนี่ยคะแนนกำลังเพี้ยงทรัมป์กับทางเดโมแครตด้วยนะคะเพราะสภาล่างเนี่ยตามโผล่ออกมานี่เดโมแครตขายอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อวานประกาศใหญ่โตมากก็ทำตามที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาขึ้นแคริฟเนี่ยโดยเฉพาะกับสินค้าหลักก็คือเหล็กนะฮะเพราะเหล็กเนี่ยเขาก็อธิบายเขาแถลงในโอเวอร์ออฟฟิศมีคนยืนอยู่ข้างหลังเต็มเลยมีรัฐมนตรีพาณิชย์ถือเรือใหญ่มีรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็มีผู้ที่จะลงทุนจริงเขาบอกว่าการที่เขาขึ้นแคริฟเนี่ยเพื่อกั้นไม่ให้สินค้าที่มันทะลักเข้ามาจะเป็นไอ้พวกราคาต่ำกว่าทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไว้ก็ตามเพื่อจะสร้างงานที่นี่เพื่อสร้างการผลิตที่นี่แล้วก็เหล็กเป็นสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าถ้าจะสร้างเรืออะไรนะไอ้พวกเรือรบอะไรทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเรือบินเนี่ยมันก็ต้องใช้เหล็กทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเขาบอกจำเป็นมากนะคะถ้าไม่มีเหล็กเนี่ยแล้วเราพึ่งพาอเมริกาต้องพึ่งพาเหล็กจากที่อื่นคิดดูที่จะสร้างอาวุธยังไงเขาก็ตอบผู้สื่อข่าวแต่ไว้ก็ตามที่เขาเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ก็คือการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กตั้งแต่ mining เลยนะคะก็คือทำเหมืองแล้วก็มา mill ก็คือหมายความว่ามาหลอมละลายแล้วก็เป็น manufacturing 3M เลยนะนี่มันก็จะเริ่มที่รัฐมินนิโซตาโดยกลุ่มอินเดียค่ะคือเอสซ่าเรื่องจริงเอสซ่าเป็นกลุ่มใหญ่ทางด้านโลหะแล้วก็จริงๆประกาศล้มละลายไปเมื่อปี16แต่บริษัทใหญ่ของเขานี่ก็คืออะไรนะชื่อมันเป็นถึงคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะฮะอะไรเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏมาเป็นของอินเดียนะแล้วก็รัฐมนตรีผ่านนี้จะบอกมันดันดีแล้วแต่ความจริงมันจะลงทุนใน2รัฐคือมินนิโซตาซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนทางด้านเดโมแครตเขานำอยู่แล้วก็พอเอาไอ้พวกแร่เหล็กมาเนี่ยแล้วมาโรงงานถลุงแล้วก็มาเป็น manufacturing ในที่ไอโอวาไอโอวานี่ red state ซึ่งในบรรดา red state ตอนนี้กำลังมีการเพี้ยงทำมากเลยนะเขาก็ประกาศโครมเลยเมื่อวานบอกเนี่ยฉันทำตามสัญญาเพราะว่าฉันสามารถจะดึงการลงทุนมาได้เพราะนโยบาย tariff ของเขานี่นะฮะซึ่งอันนี้จะลงทุน 15,000 ล้านแต่มันจะลงทุนในปีอีก3ปีค่ะเราอยู่2026ใช่ไหมฮะ2034มากแล้วก็ 15,000 จะจ้างงาน 1,750 ล้านในแพลนที่ไอโอวาเพราะว่ามันมีไอตัวมายิ่งหรือว่าไอทำผงของเหล็กเนี่ยที่มินนิโซตาที่นั่นมันมีแร่เหล็กเยอะอยู่แล้วมินนิโซตานะไอโอวาก็จะสร้างงานที่นี่คือเขาจะต้องรักษาฐานเวฟสเตทของเขาแต่ว่าก็หลายคนก็บอกเฮ้ยแต่ว่าไอโดยเฉพาะ CNBC บอกว่าอีกสัก3ปีนะแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยโรงงานนี้มันจะผลิตได้ 7.5 ล้านตันต่อปีแล้วจะเพิ่มเป็น100ตันโทษที7เป็น10ล้านตันต่อปีนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าต้องดูว่ามันจะเกิดขึ้นไหมหลายคนสงสัยมากเพราะว่ามันเคยมีโปรเจกต์ CMC เขาบอกว่าที่ทรัมป์ประกาศเนี่ยบางอันมันก็ไม่ materialize นะยกตัวอย่างซึ่ง Foxconn เนี่ยเข้ามาปั๊บเนี่ยนะคะเมื่อตอนช่วงแรกของเขาเนี่ย first term นะคะTSMC Foxconn ค่ะก็ปรากฏว่าจะลงทุนถึง10,000 ล้านดอลลาร์ factory ที่ Wisconsin แล้วก็เป็นยังไงจ้างงานเป็น 13,000 ปรากฏ scale down ค่ะโครงการนั้นนะในปี2011ปีของเขาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเหลือแค่ลงทุน600กว่าล้านเท่านั้น672ล้านจาก 10,000 ล้านน่ะคิดดูที่มันโมโหลานจ้างงาน 1,500 คนจาก 13,000 เพราะนั้นมันก็

0: ายทั้งหลายท่านก็จะถอนออกนะคะเพราะเขาบอกว่าท่าทางเนี่ยไอ้ return on investment เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคำเตือนต้องดูหมอนี่เขาทำนายถูกมาแล้ว2ครั้งคนนี้ที่จะถูกหรือเปล่าเพราะแต่ก่อนเขามองว่ามันอีก 2-3 ปีนะมันจะ burst แต่ตอนนี้เขาล่นมาเร็วกว่ากำหนดค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาที่บ้านเรานะคะวันนี้จะมีชงครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลา8ปีแล้วก็พอครม.อนุมัตินี่ก็มีการตั้งงบประมาณในส่วนของปี70ไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าผ่านครม.อนุมัติปุ๊บดำเนินการได้ทันทีแต่ว่าจะใช้เวลาประมาณ8ปีแล้วเสร็จทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณ 160,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะช่วยตัดยอดน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นในการบริหารจัดการน้ำนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมาแล้วบริหารจัดการโดยวิธีการเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขใหม่ไม่มีเครื่องมือใหม่ๆแบบนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาฝนตกน้ำเยอะฝนตกเยอะก็น้ำท่วมอีกนะคะโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดว่างบปี70ที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มโครงการได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะเร่งรีบจริงๆก็อาจจะต้องกู้เงินเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะให้โครงการนี้ดำเนินได้แล้วเสร็จเร็วที่สุดนะคะ
1: อืมก็มาในจังหวะช่วงเวลานี้พอดีนะโอ้โหเรียกได้ว่าอันนี้คือเร่งด่วน แบบคือไม่เหมือนกับน้ำท่วมแล้วก็ต้องจัดการยังไงปัญหาอย่างไรนะคะ แต่ถ้าพูดถึงว่าโครงการให้เข้ากับสถานการณ์น้ำเนี่ยงัดออกมาได้เลยทันทีเลย 1.6 แสนล้านนะโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าครม.วันนี้นะคะก็ถ้าดูแล้วเนี่ย8ปีก็ตกปีละหมื่นกว่าล้านนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกหนึ่งโครงการอันนี้รอด้วยก็เป็นโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกอีก 90,000 ล้านนะคะคาดว่าวันนี้ก็จะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมองคือเป็นโครงการสำหรับการจัดการน้ำในระยะยาวแล้วกันนะคะก็มองไปงี้แต่พอมาในจังหวะช่วงเวลานี้เนี่ยคนก็โอ้โหนะแหมมาแบบจังหวะได้เหมาะสมมากเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่จะคุยกันในที่ประชุมครม.ค่ะก็คือเรื่องของผลการคัดกรองผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประจำปี2569หรือที่เรียกว่าบัตรคนจนที่ว่านี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นกันไปว่าโอ้โหเกณฑ์แบบเข้มนะตกกันไปประมาณ9ล้านกว่าคนก็ล่าสุดวันนี้มีรายงานว่ากระทรวงการคลังก็เตรียมชงผลคัดกรองเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะจากที่มีคนลงทะเบียนเนี่ย 18.82 ล้านคนผ่าน 11.22 ล้านคนประมาณสัก 60% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดคนผ่านก็ไม่เป็นไรนะแต่คนที่ไม่ผ่าน 7.6 ล้านคนค่ะถึง 40% เลยทีเดียวนะคะซึ่งการผ่านการไม่ผ่านในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องมาดูในรายละเอียดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังเองรัฐบาลเองก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่บอกว่าข้อมูลไม่ตรงไม่คาดเคลื่อนนะคะก็ต้องไปแก้ไขแล้วก็เอาทำยื่นหมายให้ถูกต้องเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ย 4.76 ล้านคนนะคะจากเดิมเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเนี่ย 9.3 ล้านคนพอเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ก็ขอทบทวนประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่ะ 4.7 ล้านคนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกณฑ์ที่ไม่ผ่านมากที่สุดก็คือการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นะคะประมาณถึง3ล้านคนที่ตกเกณฑ์เพราะว่าเหตุผลนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นรองลงมาก็คือมีวงเงินสินเชื่อเกินแสนบาทเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะถึง 2.4 ล้านคนที่

0: โอเคนี้นะคะแล้วก็มีบางส่วนอีกประมาณสัก 1.6 ล้านคนเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่ามีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะและอีก 1.5 ล้านคนไม่ผ่านเพราะมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเงื่อนไขที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก 1.38 ล้านคนนะคะเพราะว่ามีทรัพย์สินเกินทรัพย์สินทางการเงินเกินเกณฑ์แล้วก็มีบัตรเครดิตอันนี้ก็ไม่ได้นะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียน1 รายเนี่ยเหตุผลที่ไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ข
1: ้
0: อก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เลยอาจจะซ้ำๆนับแล้วซ้ำๆกันนะบอกว่าคือ1คนนึงเนี่ยอาจจะมีเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่า1ข้อจึงไม่สามารถนำจำนวนสาเหตุแต่ละสาเหตุเนี่ยมารวมเป็นจำนวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดได้แต่ว่ารวมๆก็คือว่าเอาเป็นว่าที่ผ่านเนี่ย11ล้านคนอันนี้ตัวเลขกลมๆนะคะ
1: แล
0: ้วที่ไม่ผ่านเนี่ยอีกประมาณ 7.6 ล้านคนอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็จะมีเสียงสะท้อนจากประชาชนอีก7ล้านกว่าคนเนี่ยอย่างไรด้วยหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าผ่านแล้วเนี่ยก็ต้องรีบยืนยันตัวเองนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยคนที่ผ่านอยู่แล้วเนี่ยที่รอบแรกเนี่ยไม่เป็นไรก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องยืนยันตัวตนบางทีเราต้องไปดูก่อนนะคะว่าในส่วนของการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยเพ
0: ื่
1: อเตรียมการใช้สิทธิ์ที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้อีก2วันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันพรุ่งนี้30กันยายนยืนยันตัวตนล่าช้าก็จะทำให้สิทธิ์ที่ได้เนี่ยอาจจะต้องไปรอในรอบต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ายืนยันสำเร็จสิทธิ์ก็จะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเพราะว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะถ้าเกิดว่ายืนยันตัวตนไม่ได้ภายกำหนดภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นครม.ในวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเองนะคะตอนนี้ก็ในแง่มุมอื่นๆนะก็ติดต้องติดตามด้วยนะคะในส่วนของประชาชนด้วยในส่วนของธุรกิจรายเล็กรายใหญ่นะคะอย่างทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะก็พูดถึงสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่ว่าส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน SME และนิคมและชุมชนโดยรอบนะคะก็มีการรายงานโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตจากกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าสถานประกอบการได้รับผลกระทบ 1,267 รายค่ะใน40จังหวัดใน 1,200 กว่ารายนี้เป็นโรงงาน52รายเป็น SME 1,162 รายมีเหมืองแร่2รายนะคะแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนอีก51รายค่ะพบมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่22ล้านบาทนะคะก็ในครั้งนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็อยากจะให้ช่วยเรื่องของพักชำระหนี้นะคะสินเชื่อฟื้นฟูนะหรือว่าไปซ่อมแซมเครื่องจักรรวมไปถึงสิ่งของจำเป็นที่จะได้ช่วยเหลือไปยังผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วยส่วนมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเนี่ยเพื่อฟื้นฟูกิจการนะคะคุณราวุฒิบอกว่ายังไม่มีผู้ใช้สิทธิ์ในขณะนี้นะคะส่วนนิคมเองเนี่ยตรงบางพลีนะคะมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็มีน้ำจากคลองสำโรงไหลเข้าในรั้วโรงงานบ้างนะคะแต่ว่าน้ำก็ทรงตัวส่วนที่นิคมบางชันบางปูเหนือแล้วก็สมาร์ทปาร์คเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำนะคะรถเล็กยังสัญจรได้บ้างนะคะส่วนของมาบตาพุดไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรอีกจุดหนึ่งนะคะที่เจอก็คือนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางก็เปิดทางน้ำแล้วก็สามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ประกอบการนะคะทั้งโรงงานแล้วก็รวมไปถึง SME ด้วยค่ะ
1: ค่ะอีกมุมหนึ่งความช่วยเหลือจาก BOI นะคะเขามี3มาตรการที่จะช่วยน้ำท่วมก็คือจะเว้นอากรเปลี่ยนเครื่องจักรคือบางโรงงานอาจจะน้ำท่วมเครื่องจักรเสียหายและถ้าเกิดว่าจะต้องการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ก็จะมีเรื่องของการยกเว้นภาษีนะคะแล้วก็อาจจะตัดบัญชีของเสียเนี่ยแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยื่นสิทธิ์ภายใน6เดือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมสิ้นสุดลงนะคะก็คือมาตรการช่วยเหลือของ BOI ก็คือว่าจะสิทธิ์ที่ได้รับการยกเว้นนะคะในส่วนของผู้ประกอบการที่ โรงงานน้ำท่วมยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายสามารถตัดบัญชีเครื่องจักรที่เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีนะคะไอตัวเก่าที่มันเสียหายเนี่ยก็ตัดไปเลยนะคะสามารถตัดบัญชีวัตถุดิบที่เสียหายหรือว่าสูญหายโดยไม่มีภาระภาษีถ้าวัตถุดิบที่จะมาประกอบเป็นอุตสาหกรรมใดๆก็ตามเกิดว่าน้ำท่วมเสียหายวัตถุดิบนั้นตัดออกจากบัญชีโดยที่ไม่มีภาระภาษีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เงื่อนไขของการขอรับสิทธิพิเศษนี้ก็คือว่ามาตรการนี้จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากเฉพาะผู้ที่ได้รับปัญหาอุทกภัยเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่ตั้งสถานประกอบการต้องอยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติสาธารณภัยนะคะแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยเท่านั้นแล้วต้องยื่นคำร้องพร้อมรับหลักฐานความเสียหายจากอุทกภัยภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: ค่ะนะคะทีนี้ล่าสุดนะคะก็ทางคมนาคมก็เข้าไปดูแลเรื่องของปัญหาสัมภาระตกค้างเนาะก็ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะเห็นว่าไปที่สนามบินเลยนะไปดูซิเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณสิริพงษ์บอกว่าอะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางดีการบินไทยใช่ไหมประธาน CEO ละตอนนี้เป็น CEO การบินไทยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบจ.การบินไทยคุณชายเอี่ยมสิริบอกว่าเกิดจากการบินไทยประสบภาวะขาดแคลนพนักงานอย่างหนักเพราะว่าพนักงานเองเยอะเลยที่เจอน้ำท่วมออกมาทำงานไม่ได้ใช่นะคะคุณสิริพงษ์บอกตอนนี้การบินไทยยอมแล้วยอมรับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนแล้วจ้าแปลว่าอะไรก่อนหน้านี้ไม่ยอมอ๋อค
1: ือ
0: จะจัดการเองหรือเปล่านะโอ้แต่ว่าประชาชนผู้โดยสารใช่ไหมก็กระทบไงก็บอกว่าตอนนี้การบินไทยได้ยินยอมรับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนแล้วแล้วก็รับปากว่าจะเร่งจัดการเรื่องสัมภาระตกค้างให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ทางคมนาคมเนี่ยบอกว่าต้องประชุมบอร์ดบินไทยด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะได้วางมาตรการบริหารจัดการต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเร่งส่งทหารนะคะไปช่วยเคลียร์กระเป๋าตกค้างที่สุวรรณภูมิแล้วนะคะก็ตอนนี้พี่ๆทหารก็ต้องมีการส่งกำลังพล69นายก็คาดว่าน่าจะช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ค่ะมีการต้องสังเกตว่าทำไมรอบนี้สายการบินอื่นไม่เห็นเป็นเลยทำไมเป็นเฉพาะการบินไทยทำไมที่ล่าช้านะคะก็คุณสิริพงษ์บอกว่าเนื่องจากว่าการบินไทยเนี่ยทำหน้าที่รับดูแลสัมภาระไม่ใช่แค่ของการบินไทยเท่านั้นแต่ว่าดูให้กับสายการบินพันธมิตรในเครือข่ายด้วยที่เป็นตามข้อตกลงระดับการให้บริการค่ะจึงคาดว่าการบินไทยอาจต้องให้ความสำคัญกับการดูแลผู้โดยสารของตนเองก่อนเอ๊ะ
1: อ้
0: าวถ้าดูแลก่อนก็ไม่ช้าสิ
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันช้า
1: ตั้งราช้าตั้ง52เที่ยวบินนะคะ
0: ใช่หรืออย่างไรนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะท่านรัฐมนตรีก็เข้าไปกำชับนะคะว่าอาจต้องจัดการให้เสร็จภายในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะ2ดีคุณนงวดีและวันดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเผยเร่งระบายน้ำกทม.ปริมณฑลคาดคลี่คลายใน 2-3 วันพรุ่งนี้ขนส่งสาธารณะเดินหน้าเต็มระบบ นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า

0: ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณลดลงแล้ววันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำคลองแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งอาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยวันนี้อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนซึ่งน้ำจะลงสู่ลำคลองแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรสำหรับจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันความจุของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 90% ซึ่งยังมีพื้นที่ความจุรับน้ำได้หากไม่มีฝนเพิ่มก็จะอยู่ในการบริหารจัดการได้ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีขอให้ยกของขึ้นที่สูงส่วนจังหวัดระยองจะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสล้นสปริงเวย์เข้าสู่ตัวเมืองจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนการระบายน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการกรมชลประทานได้ติดเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยจะมีการระบายน้ำออกไปยังอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้นส่วนในพื้นที่กทมปัจจุบันยังมีระดับน้ำที่ท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77อ่อนนุชถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์จะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มชัยชนกเผยกรมอุตุสื่อสารดีขึ้นแต่ต้องดีมากกว่านี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากนายกรัฐมนตรีให้นโยบายกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายว่าเป็นสิ่งที่พยายามทำมาระยะหนึ่งแล้วเบื้องต้นสิ่งที่กรมอุตุปรับเปลี่ยนคือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นแต่ตนอยากให้ดีกว่านี้และไม่ใช่แค่เรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตส่วนข้อวิจารณ์เรื่องการแจ้งข้อมูลล่าช้าต้องไปตรวจสอบเหตุผลโดยปกติกรมอุตุจะแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ 100% แต่ถือว่ามั่นใจได้มากเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลและเบื้องต้นได้มีการประชุมไปแล้วสิ่งที่กรมอุตุแจ้งคือการพยากรณ์ซึ่งมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่จะทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่เมื่อถึงปัจจุบันก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทุกคนจึงรอข้อมูล1สัปดาห์หรือ3วันก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งได้อธิบายไปว่าหลังจากนี้จะต้องมีการสื่อสารล่วงหน้าบอกไปตรงๆว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเตรียมตัวล่วงหน้าว่าจะดำเนินการแค่ไหนอย่างไรสำหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนายชัยชนกกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องปริมาณน้ำจะทำให้ง่ายขึ้นแต่การแนะนำว่าจะดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทร.ส่งเรือผลักดันน้ำเสริมช่วยนครนายกอีก10ลำพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้กองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำเข้าไปเพิ่มเติมที่จังหวัดนครนายกอีก10ลำตามที่จังหวัดร้องขอหลังเมื่อวานนี้ได้มีการส่งไปที่จังหวัดนครนายกแล้ว10ลำรวมเป็นทั้งหมดขณะนี้20ลำอย่างไรก็ตามกองทัพเรือพร้อมเตรียมพร้อมเรือผลักดันน้ำไว้ทั้งสิ้นจำนวน100ลำดังนั้นขณะนี้ยังเหลืออีก80ลำหากพื้นที่ใดมีความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อขอเรือผลักดันน้ำได้ที่กองทัพเรือโดยจะกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนหากได้รับการร้องขอจากจังหวัดต่างๆและอยู่ในแผนการระบายน้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุริยะเผยกระทรวงเกษตรชงช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทวงเงิน 1,150 ล้าน

0: บาทนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยหลักการเดิมกำหนดช่วยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนหรือสูงสุด 10,000 บาทว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้บรรจุวาระดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะครอบคลุม 230,000 ครอบครัววงเงิน 1,150 ล้านบาทซึ่งจะช่วยชาวนาที่รอคอยโครงการดังกล่าวอยู่ประเสริฐเผยสั่งการให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจปิดการเรียนการสอนเพิ่มได้ทันทีนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังว่าขณะนี้นอกจากวันหยุดพิเศษ2วันตามมติของคณะรัฐมนตรีแล้วยังให้อำนาจโรงเรียนในการสั่งปิดเพิ่มเติมได้เนื่องจากมีหลายโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกำลังประสบอุทกภัยและยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนในบางแห่งซึ่งให้เป็นอำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจนอกจากนี้ในช่วงนี้ให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางเนื่องจากหลายโรงเรียนในเขตพื้นที่น้ำท่วมขังหนักโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพรอบนอกเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในกรุงเทพมหานครถึง55โรงเรียนซึ่งน้ำที่ขังมา 4-5 วันที่ผ่านมาเริ่มส่งกลิ่นเหม็นอีกทั้งโรงเรียนยังใช้เป็นสถานที่พักพิงและที่จอดรถให้กับประชาชนอีกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
5: และนุ้ยสุตาสุทธิพิเชษพันธ์ค่ะ
4: วันอังคารที่29กันยายนนะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายท่านผู้ฟังคะดิฉันรู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตมีความหวังแล้ว
5: ทำไมล่ะคะ
4: เห็นแสงแดด

0: จริงจริง
1: คืออารมณ์ของคนถูกน้ำท่วมนะท่านผู้ฟังพอมีแสงแดดเปล่งประกายออกมาเนี่ยรู้สึกชีวิตมันมีความหวังขึ้นทันทีอ่ะ
0: คือเรารู้สึกว่ามันต้องจะเริ่มแห้งแหละ
1: ฝนมันต้องไปแล้วแน่เลยเมฆไปแล้วได้เห็นแสงแดดแล้ว
0: อ
1: ารมณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เช้าวันนี้มีแดด
0: โอ้โหแบบเห็นลำไรก็ดีใจมากแล้ว
1: กรุงเทพและปริมณฑลมีแดดนะคะท่านผู้ฟังอยู่ต่างจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างแดดมาไหมนะการมีแดดก็หมายถึงว่าเมฆที่ตั้งเขามันไปที่อื่นแล้ว
0: คือถ้า 2-3 วันเราตั้งแต่วันศุกร์มันเห็นแต่ฟ้าที่เป็นฟ้าเป็นสีขาว
1: เออเป็นน้ำท้องฟ้าเป็นน้ำกันไปหมดเนา
0: ะ
1: แต่ตอนนี้กรุงเทพปทุมธานีที่ดิฉันขับรถผ่านมาเนี่ยเห็นแสงแดดแล้ว
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการเห็นไหมแดด
0: เริ่มเห็นค่ะเริ่มเห็น
1: สมุทรปราการคุณก็อ่วมเหมือนกันนะ
0: โอ้
1: ท่วมไหมบ้านอ่ะ
0: ท่วมบ้านไม่ท่วมค่ะแต่ถูกล้อมด้วยเนาะถนนเส้นหลักมันหน้ามืดเลยไปทางไหนดีจะดำไปทางไหนดี
1: โอ้คือของดิฉันเองอยู่เมืองเอกก
0: ็
1: ถนนเส้นอื่นนะก็ท่วมในเมืองเอกแต่ว่าในหมู่บ้านตัวเองโครงการตัวเองเนี่ยไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ต้องไประวังหลังระวังหลังก็คือน้ำคลองเปรมมันล้นมาทางหลังหมู่บ้านไง
0: เออส่วนใหญ่หมู่บ้านเนี่ยจะติดด้านหลังจะเป็นคลอง
1: ตอนนี้ทำไงล่ะกรอกกระสอบทรายค่ะก็ไปขอทรายมา1คันรถจากสจ.ตุ้ย
0: ค่ะ
1: นะสจ.ตุ้ยที่ปทุมธานี
0: ค่ะ
1: เอาทรายมาสจ.บอกว่าโหพี่ต้องใช้หลายร้อยกระสอบต้องช่วยกันกรอกแล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ก็เลยได้ทรายมา1คันรถ10ล้อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรอกกันเองค่ะ
0: ร่วมด้วยช่วยกัน
1: ใช่สมาชิกในชุมชนเราก็มาร่วมกันกรอกกระสอบทรายแล้วก็ต้องโหมันแบบกรอกกลางคืนเนี่ย
0: พ่อใหญ่ไปกรอกกับเขาไหม
1: พ่อใหญ่สวิต
0: แอบพูดถึงนี่เนาะยังไม่เจอพ่อใหญ่มาหลายวันแล้วนะ
1: อาจจะอยู่ที่สถานีเอ็มคอตก็ได้ไม่เห็นกันไม่เจอกันถ้าเจอถูกเรียกแล้วแต่ก็เกรงใจนะเกรงใจอายุ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงก็อยู่เป็นเพื่อนบ้านโซนๆกัน
1: ใช่พี่สวิตอยู่ในโครงการเดียวกับกุ้งห่างกันสัก7-8หลังนะแต่ว่าก็นำเราก็เกณฑ์ชายชะกันชายชะกันนะฟังก็ดูดีหนุ่มๆทั้งหลายคำว่าชายชะกันหนุ่มๆของพี่นะก็หมายถึง40อัพกันหมดแหละมาช่วยเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทรายแล้วก็ขนขึ้นรถกระบะแล้วก็ขนลงไปเสริ
0: ม
1: คันไดให้มันสูงขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังสามารถวันนี้ก็ดูว่าต้องจับตาดูว่าน้ำจากคลองเปรมเนี่ยจะระบายออกได้มากน้อยแค่ไหน
0: ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนก็จะได้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปนะคะมันก็จะต้องดีขึ้นแหละนะคะรอน้ำระบายแล้วก็เคลียร
1: ์ตอนนี้ขออย่างเดียวขอมีแดด
0: อ
1: ย่าให้มีฝนมาซ้ำคือถ้าฝนไม่ซ้ำเนี่ยเราก็น่าจะรอดได้แล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี
0: ้
1: หรือถ้าใครมีน้ำท่วมขังเนี่ยต้องบอกว่าระวังเรื่องไฟฟ้านะ
0: อันนี้สำคัญมาก
1: สำคัญมากอย่าไปหยิบไปจับปลั๊กไฟในช่วงที่คุณยืนอยู่ในน้ำหรือถ้ามีใครโดนไฟดูดอย่าเอาตัวเราอะไปแตะไปผักเขาเพราะมันจะดูดต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเจอคนไฟดูดทำยังไงนุ้ย
0: ต้องใช้นี่เขาบอกว่าต้องใช้ผ้าใช่ไหมผ้าแห้งอะไรแบบนี้แต่จริงๆถ้ายืนอยู่ในน้ำเนี่ยจริงๆมันก็เสี่ยงมากมันต้องมีรองเท้าบูทมีอะไรที่มันเป็นยางเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าเราเจอคนที่ถูกไฟดูดอะสิ่งที่เราห้ามทำเด็ดขาดก็คือห้ามเอาตัวเราไปสัมผัสเขา
0: เออมันก็ดูดต่อกัน
1: มันดูดต่อกันถ้าเราจะไปช่วยผลักให้เขาหลุดจากการช็อตไฟเนี่ยการโดนไฟดูดเราต้องเอาฉนวนก็คือเป็นผ้าหรือเป็นกระสอบหรือเป็นอะไรที่มันไม่ดูดเข้ามาถึงเราอ
0: ะ
1: ตอนเด็กๆนะท่านผู้ฟังอันนี้นอกเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงตอนเด็กๆอันนุ้ยพี่เคยเจอกับตาตัวเองนะมีคนโดนไฟดูดแล้วมีคนหนึ่งเขาเอาเท้ามาถีบเท้าที่ใส่รองเท้าอะถีบคนคนนั้น
0: อ
1: ะให้กระเด็นหลุดไปตอนเด็กๆนะตอนนั้นเราก็เพิ่งแบบ7-8ขวบอ
0: ะ
1: จำติดตาเลยโอ้โหโหด
0: อ๋อแต่เราไม่รู้ว่ารองเท้าคือฉนวน
1: ใช่ตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่ารู้สึกโอ้โหผู้ชายคนนี้โหดมากทีผู้ชายคนนั้นกระเด็นแต่จริงๆนั่นคือการช่วยชีวิตคนที่ถูกไฟดูดแล้วก็ป้องกันชีวิตของคนที่ไปช่วยก็คือสิ่งที่จะไปสัมผัสเขาต้องเป็นฉนวนเท่านั้นแล้วก็อ่ะเล่าให้ฟังกันแล้วก็บอกว่าก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของไฟฟ้าฟืนไฟพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยท่านผู้ฟังหลายๆคนที่รถจมน้ำตื่นมาอย่างคลองจันน่ะแต่คลองจัน
0: ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ

0: รถน้ำท่วมไปหมดแล้วอะแล้วไงล่ะประกันมีไหมซ่อมยังไง
1: จริงต่อให้ประกันมีมันก็น่าจะเป็นความกังวลหลายอย่างนะคะว่า
0: จะเคลมได้ไหม
1: เออนั่นน่ะสิ
0: แล้วถ้าเกิดไม่มีประกันหรือต้องซ่อมเองเนี่ยจะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยค่ะล่าสุดบอกว่ามีค่ายรถเนี่ยเขาออกมาช่วยลูกค้าที่รถถูกน้ำท่วมลดแรงเลยค่ะทั้งค่าแรงค่าอะไรลดสูงสุด 30-50% ทั้งค่าญี่ปุ่นค่าจีนค่าเยอรมันอเมริกันพร้อมใจกันส่งแคมเปญบรรเทาและช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาน้ำท่วมชวนนำรถเข้าศูนย์ตรวจเช็คสภาพให้ส่วนลดค่าอะไรค่าแรงลดสูงสุด 5% วันนี้ยาวถึงสิ้นปีเลยค่ะ
1: นี่นะคะก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะตอนนี้น้ำนะท่วมรถแบบบางครั้งเราเห็นว่าโหรถสูงมันน่าจะรอด อยู่ในหมู่บ้านที่มันไม่น่าจะโดนแต่ว่าโหจมน้ำกันไปหลายต่อหลายคันแล้วนะ
0: หมู่บ้านก็ทำยังไงรู้ไหมท่านผู้ฟังหลายๆหมู่บ้านก็คงคล้ายๆกันจะมีวันแรกพอน้ำเริ่มเข้าน้ำทำท่าจะเข้าแล้วนะก็มีรปภ.โทรมาคุณครับคุณกรรมการครับมีชาวบ้านมีลูกบ้านเขาจะเอารถมาจอดตรงเนินอ่ะคือตรงเนินทางออกอ่ะมันจะมีเป็นแบบสะพานสูงๆอ่ะโค้งๆสะพานเขาเอารถมาจอดที่สะพานกันเนี่ยขอกันเต็มเลยครับเอาคุณจะให้ไหมล่ะก็บอกให้เขาจอดกันไปคนจะเอารถหนีน้ำขึ้นที่สูงไงแต่ว่าในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่เป็นแบบโค้งสะพานข้ามคลองเล็ก
1: ๆ
0: รถเต็มเลยค่ะ
1: จริงทุกคนก็พยายามที่ถ้ารู้ก่อน
0: เอารถหนีน้ำ
1: เอาขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้น
0: หมู่บ้านพี่ก็ขึ้นทุกโค้งเลยค่ะทุกโค้งสะพานเห็นรถจอดเต็มซ้ายขวาก็แบบพยายามจอดชิดซ้ายกันไปเพื่อที่จะให้ไม่บังเส้นทางการเดินทางของคนอื่น
1: ค่ะ
0: กลับมาที่ค่ายรถค่ายไหนกันบ้างที่เขาช่วยชาวบ้านน่ะ
1: ค่ะอย่างโตโยต้าเนาะโตโยต้าก็จะมีให้ส่วนลด 30% นะคะสำหรับงานซ่อม อะไหล่งานซ่อมทั่วไปเคมีพันก็คือเหมือนเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นลด 30% นะคะพวกมีตัวถังมีเรื่องสีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีประกันภัยรถยนต์ก็คงจะเคลมได้ตามปกติตามสัดส่วนของเขาเนี่ยแหละแล้วก็จะมีเพิ่มเป็น 50% สำหรับอะไหล่กลุ่มพรมปูพื้นโอ้น้ำเข้านี่มันต้อง
0: เปลี่ยนแน่นอน
1: หมดแน่นอนนะคะพรมซับเสียงรถยนต์ค่ะเขาก็จะมีสิ่งที่เขากำหนดไว้ว่าอันไหนร่วมรายการได้เท่าไหร่เงื่อนไขยังไงก็ตรวจสอบกันใครที่เป็นลูกค้านะคะช่วยเหลือไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะติดต่อที่โชว์รูมของ Toyota ที่เราเป็นลูกค้าอยู่ได้เลยอันนี้เป็น Toyota นะแล้วก็อีซูซูค่ะอ
0: ี
1: ซูซูก็เหมือนกันนะคะเริ่มต้นค่าแรงกับค่าอะไหล่เนี่ยลดพิเศษ 30% แล้วก็จะตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีด้วยค่ะติดต่อศูนย์บริการของ Isuzu ได้เลยค่อนข้างคล้ายกันทุกแบรนด์นะจะให้ส่วนลดเนี่ยสำหรับค่าอะไหล่อยู่ที่ 30% ขึ้นไปมี Suzuki ด้วยนะคะ Suzuki ก็เหมือนกัน
0: ฮอนด้า
1: เหมือนกัน 30% เหมือนกันพี่กุ้งเห็นช่วงนี้มั้ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยเห็นคลิปของหลายๆค่ายรถยนต์นะคือมันจะมีแบบว่ารถดำน้ำเหมือนกับว่ารุ่นไหนร
0: ุ่
1: นไหนดำได้จริงๆมันอยู่ที่หลายๆอย่างนะอ
0: ย่างรถไฟฟ้าเนี่ยก็มันจะซีนหมดไงม
1: ัน
0: จะซีนหมดก็จะลุยน้ำได้ทรหดหน่อย
1: มันอยู่ที่เครื่องในอ่ะข้างในอะไรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอ่ะอยู่สูงหรืออยู่ต่ำเนาะของแต่ละเครื่องด้วยก็อยากให้ดูเรื่องนี้อาจจะบางคนบอกว่าเอ้ยมันก็เป็นความคลายเครียดในวิกฤตเหมือนกันว่าแต่จริงๆแล้วยังไงเพื่อความปลอดภัยเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะเสี่ยงแล้วมันจะเกิดความเสียหายกับรถไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามนะคะ
0: Mercedes-Benz นะเขาก็มอบส่วนลดอย่างน้อยๆ 30% สำหรับอะไหล่นะคะซึ่งแต่ละแบรนด์นะคะท่านผู้ฟังก็จะให้ไปถึง31ธันวาคมปีนี้เลยเชื่อว่าท่านผู้ฟังใช้แบรนด์ไหนถามไปเลยทุกแบรนด์มีส่วนลดรถไฟฟ้าอย่าง BYD เลเว่ก็ส่วนลด 30% ค่าแรงค่าอะไหล่ตรวจเช็คฟรี138รายการก็ซิกเกอร์ก็มอบส่วนลด 40% ค่าแรงค่าอะไหล่ยกเว้นแบตเตอรี่แรงดันสูงรถกระบะไฟฟ้าจิลี
1: ่
0: ก็ลด 40% เดี๋ยวนะดูข้อมูลนิดนึง GM Gate Wall Motor GW GM Get Warm Motor ก็มอบค่าแรงแล้วก็อะไหล่ลด 30% นะคะยกเว้นแบตเตอรี่ยางรถยนต์มอเตอร์ขับเคลื่อนชุดควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ก็สอบถามกันแต่ละแบรนด์ก็แล้วกันใครใช้แบรนด์ไหนเชื่อว่าทุกแบรนด์ต้องมีน้ำใจ
1: ใช่ค่ะ
0: ในสถานการณ์แบบนี้ช่วยเหลือกัน
1: ก็
0: จะสอบถาม
1: ได้หมดค่ะเอาเป็นว่าเราอัปเดตภาพรวมแล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะก็ลองติดต่อโชว์รูมนะศูนย์บริการที่เราเป็นลูกค้าอยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องของการก่อนที่เราจะเข้าข่าวเนี้ยที่พี่กุ้งถามว่าถ้าเกิดว่าไฟดูดเนี่ยเราควรจะช่วยเหลือยังไงเอาจริงๆแล้วอะถ้าเป็นคำแนะนำแบบทางการเลยนะคะตัดกระแสไฟอันนี้อย่างแรกถ้าทำได้มันเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงจุดไหนยังไง
0: บางครั้งถ้าเราเป็นคนอื่นถ้าเราไม่ใช่คนในบ้านเขาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าไอ้คัตเอาท์อะมันอยู่ตรงไหนแต
1: ่
0: ถ
1: ้
0: ารู้ก็ดีวิ่งไปตัดกระแสไฟฟ้าก็คือไฟจะได้หยุดเข้าตัวเจ้าคนที่โดนดูด
1: ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่ถามว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรแบบป้องกันได้ 100% เพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้หน้างานตรงนั้นเนาะแต่อย่างที่พี่กุ้งเห็นตัวอย่างตอนเด็กๆแล้วอันนั้นจริงๆมันคือลดการที่เราไปโดนเท่ามากสุดเพราะอย่างผ้าที่เราคุยกันตอนแรกแม้ว่ามันจะแห้งอะไรจริงอ่ะแต่ว่ามันก็มีโอกาสแบบไปโดนเนาะถ้าเราขอโทษนะคะใช้ทีบอ่ะมันคือมันปึ๊บเดียวอ่ะ
0: ที่พี่เห็นกับตาเลยนะรองเท้าแตะหูหนีบอ่ะ
1: อันนั้นคือแบบฉุกเฉินชั่วคราวแต่ถามว่ามันเซฟสุดมันก็ยังเนาะแต่ว่ามันก็ปึ๊บเดียว
0: แต่ว่านาทีที่พี่เห็นตอนพี่ตั้ง7ขวบตอนนั้นเด็กๆอ่ะเห็นตอนที่แบบพ่อเขาช่วยลูกไงด้วยอะลามที่แบบลูกโดนดูดแล้วพ่อเขาตกใจอ่ะ
1: อันนั้นไม่อยู่ในน้ำถูกไหม
0: อยู่บนบกอยู่บนบก
1: ที่อยู่บนบกมันอาจจะยังพอแบบเซฟกว่านิดนึงนิดนึงแต่ถ้าในน้ำนี่มันเสี่ยงมาก
0: แต่ตอนเด็กๆพี่ก็กลัวๆนะแบบโอ้โห
1: ค่ะ
0: คุณลุงคนนี้สายโหดมากเลยกระโดดถีบแต่ก็รอดทั้งคู่ทำให้รอดได้นะ
1: เพราะถึงว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลืออันนี้จริงๆมันก็สำคัญเนาะบางทีเราตกใจอ่ะต่อให้เรามีความรู้บางทีเรายังหลง
0: แต่บางครั้งเนี่ยสมมตินะในวินาทีนั้นเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวแล้วแบบมีผู้ถูกไฟดูดเนี่ยกว่าเราจะวิ่งไปหาไอ้เนี่ยเจ้าคัตเอาท์อ่ะ
1: เขาถึงบอกว่าไม้หรืออะไรที่มันแบบที่พอจะ
0: ถีบตอนนั้นจบตอนนั้นดีกว่า
1: ให้เขาหลุดได
0: ้ก็หลุดจากตรงนั้นไปข่าวเป็นอันว่าก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเราควรจะรู้ไว้น
1: ะ
0: มาดูความสวยความงามกันบ้างท่านผู้ฟังเวลาที่เราจะต้องแบบอยากแต่งหน้าสวยๆจะออกงานอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยถ้าคนไม่อยู่อย่างพวกเราแต่งหน้ากันทุกวันต้องออกทีวีเนา
1: ะ
0: เราก็จะมีช่างแต่งหน้าประจำตัวช่างแต่งหน้าของสถานีแต่คนที่ไม่ได้แต่งหน้าประจำอะทำธุรกิจหรือจะอยู่บ้านอยากจะสวยทำยังไงอะจะไปหาช่างแต่งหน้าที่ไหนนี่มันน่าจะมีแพลตฟอร์มที่รวมช่างแต่งหน้าให้ไปเลือกหาไหม
1: น่าจะไวกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปบางทีเขาก็ไปหาตามโซเชียลแต่ต้องไปไล่ดูสมมติไปเซิร์ชแฮชแท็กช่างแต่งหน้าทำผมเจ้าสาวอันนี้ยกตัวอย่าง
0: ถ้าเป็นต่างจังหวัด
1: ค่ะ
0: เขาจะไปร้านทำผม
1: ร้านเสริมสวยทั่วไปที่สระใดอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: แต่บางครั้งแบบแหมแบบอยากได้มืออาชีพแต่งแล้วฉันแบบสวยละมุน
1: อันนั้นมันต้องลุ้นต้องเสี่ยงหน่อยถ้าเราไม่เคยมือกันใช่ไหมคะถ้าไปตามร้านเสริมสวยทั่วไปอ่ะ
0: ความรู้สึกเหมือนกับว่าหุยฉันต้องแต่งหน้ากับคนแปลกหน้า
1: ออ
0: คือคนแปลกมือกันน่
1: ะ
0: ใช่ไหมแล้วมันจะมีความมั่นใจก็ยังเคยคิดเล่นๆนะว่าถ้ามันมีการรวมช่างแต่งหน้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันให้คนได้ไปเลือกได้เนี่ยมันคงจะดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วเป็นช่างแต่งหน้าที่มีโปรไฟล์การันตีนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่า Snatchนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะเราอยู่ในวงการทำงานที่แต่งหน้าก็จริงตลอดแต่เราไม่เคยรู้ว่าอ๋อมีการรวมแพลตฟอร์มแบบนี้เพราะว่าเราอาศัยถามไถ่จากพี่ๆช่างกันใช่ไหมคะในยุคนี้เนี่ยแต่เราเห็นเพื่อนรอบตัวเราบางทีก็ไปหาตาม Instagram TikTok อะไรก็ตามที่มันมีรีวิวแล้วก็เห็นชัดเจนว่าแต่งโทนไหนฉันชอบไหมถูกจริตหรือเปล่าแต่ว่าแพลตฟอร์มนี้ที่พี่กุ้งบอกค่ะเขาจะรวมนะคะความงามระดับพรีเมียมนะคะจากช่างแต่งหน้าช่างทำผมตอนนี้มีกว่า80คนอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ข้อดีมากๆเลยคือคุณก็ดูไปเลย80คนเนี่ยอยากจะจองคนไหนล่ะในแง่ของว่าชอบผลงานใครราคารับได้แค่ไหนแบบรับไหวไหมถูกใจไหมแล้วก็จองได้จ่ายเงินได้ผ่านแอปนี้เพิ่งเปิดตัวเองค่ะ24กันยายนที่ผ่านมายังไม่ถึงอาทิตย์นึงเลยค่ะSnatch เนี่ยเจ้าของนะคะก็คือหญิงแม้นถ้าเป็นคนในวงการบันเทิงก็จะคุณว่าหญิงแม้นใช่ไหมคะหม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาศยุคลสวัสดิ์ชูโตค่ะก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะคะแล้วก็ยังมีนางแบบอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณมาลินีโค้ดมาลิโค้ดอ่ะถ้าอันนี้ถ้าเป็นแบบคน

0: ที่ดูในแวดวงบันเทิงก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเหมือนกันเขาก็อธิบายว่าช่างที่มาอยู่ในแพลตฟอร์ม Snatch เนี่ยเป็นระบบเชิญเท่านั้นนะ invitation only ไม่ได้แพลตฟอร์มอื่นสมมติพี่กุ้งเคยเห็นแพลตฟอร์มที่เป็นรวมฟรีแลนซ์ในแต่ละสาขาอาชีพอ่ะก็จะเป็นเหมือนให้สมัครเข้าม
1: า
0: เพื่อกินหัวคิวถูกไหมแต่อันเนี้ยสำหรับ Snatch เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเชิญก่อนคัดช่างมาดูจากผลงานความเชี่ยวชาญสไตล์ความเป็นมืออาชีพด้วยความที่ทั้งสองท่านที่เป็นผู้ก่อตั้งก็อยู่ในแวดวงนะอยู่แล้วเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดเขาไปเลือกแล้วเนี่ย80คนเนี่ยเขาคอริฟายแน่นอนเขาเก่งแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณชอบสไตล์ใครเท่านั้นแหละ
0: ใช่โอ้ยอ่านรายชื่อมาพี่กุ้งก็ต้องอ
1: ๋อ
0: พี่ป้อมวินิต
1: โอ
0: ้นะคุณชาติเมคอัพพี่ชาติเมคอัพHomeless makeup
1: แม่อยากจะเอาหน้าแต่งจังเลยอ่ะ
0: ป้าดำสุรพลคือแค่เอ่ยชื่อแต่ละท่านมาเนี่ยประสบการณ์20ปีบวกบวก40ปีบวกบวกก็มีนะคะแต่แน่นอนว่าเราอาจจะคุ้นว่าพี่ๆเหล่านี้เป็นช่างให้กับดาราศิลปินเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะ
1: เขารวมช่าง80คนใช่ไหมแต่คนที่อยากจะแต่งหน้าเนี่ยอาจจะมีมากมายจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาว่าช่างจะว่างนะคิวช่างจะว่างหรือเปล่า
0: ใช่มันยากตรงนี้แหละนะคะยิ่งวันที่เป็นสมมติวันมงคลเนี่ยโหจองกันค่ำเดือนค่ำปีหรือเปล่า
1: เวลาพระให้เลิกยามดี
0: มันมักจะวันเดียวกัน
1: วันเดียวกันเพราะว่าตำราเดียวกัน
0: แน่นอนนะคะแล้วช่างเนี่ยอย่างที่บอกปัญหามันอาจจะอยู่ที่คิวอะว่างหรือเปล่าแหละเพราะว่าช่างเหล่านี้เขางานเต็มมืออยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างเป็นการเชิญเข้ามาปีนึงนะทั้งผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มบอกว่าปีนึงที่ไปพูดคุยกับช่างแต่ละคนให้ช่างเขาเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ร่วมจอยกับแพลตฟอร์มเขาเพราะจริงๆช่างเขาสบายอยู่แล้ว
1: ช่างเขางานล้นอยู่แล้ว
0: แต่อันนี้มาช่วยจัดคิวนะประสานงานได้ก็คือเหมือนผ่อนแรงแล้วก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งละกันนะคะที่ช่างเขาอาจจะมีโอกาสใหม่ๆนะ
1: แพงไหมราคารู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้เขาจะไม่แข่งราคาไงเพราะยังไงฉันก็แต่งสวยอยู่แล้วฉันก็มีลูกค้าฉันอยู่แล้ว
0: ค่ะช่วงเริ่มต้นก่อนอันนี้เพิ่งเริ่มนะคะจุดเด่นอย่างแรกไม่เก็บ GP จากช่างเพราะว่านี่ไปเชิญมาเลยนะแต่คิดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มจากฝั่งผู้ใช้แทน
1: ผู้ใช้บริการ
0: ผู้ใช้ใช่คุณจะไปหาช่างผ่านแพลตฟอร์มคุณจะได้โดนชาร์จตรงนี้นิดนึงนะคะค่าบริการเริ่มต้น 3,500 บาทอันนี้เริ่มต้น
1: ค่าช่างนะ
0: ค่าช่าง
1: ไม่ใช่ค่าแพลตฟอร์มไม่ใช่ค่า GP
0: ค่าบริการเขาใช้คำว่าค่าบริการเริ่มต้นอันนี้ดูว่าต้องไปอ่านดอกจันกันนิดนึงมันอาจจะมีแบบแยกย่อยยังไงแต่เอาเป็นว่าสตาร์ทขั้นต่ำสุดเนี่ย 3,500 นะคะอันนี้งานทั่วๆไปจนถึงเป็นแสนสำหรับเจ้าสาวหรือลูกพิเศษหนูก็เพิ่งรู้ว่าคือช่างแต่งหน้าเดี๋ยวนี้เวลาถามเพื่อนๆที่แต่งงานนะเขาจะบอกโอ้ยค่าช่างแต่งหน้าถ้าเป็นเจ้าสาวนะคะ30,000สมมติหลักหมื่น
1: ถ้า30,000ยังพอ
0: แต่อันเนี้ยพอเป็นพี่ป้อมวินิตยกตัวอย่างสมมติเป็นพี่ป้อมวินิตอะความพี่ป้อมอะแล้วก็นะมันก็มีประสบการณ์ที่สั่งสมมาชื่อเสียงอะไรใดๆความมันอาจจะพิเศษมากๆขอลุคที่แบบสเปซิฟิกนะแบบว่าเฉพาะเจาะจง
1: ใช่แต่ถ้าถามพี่นะตอนนี้พี่อยากแต่งกับน้องฉัตร
0: ก็น่าจะแน่นเหมือนกันละค่ะน้องฉัตรเนาะก็โหดาราจองเยอะ
1: ระหว่างที่ยังแบบว่าไม่สามารถแต่งกับน้องฉัตรได้เพราะว่าไม่ถึงเขาอะใช้เครื่องสำอางน้องฉัตรไปก่อนก็แล้วกันจริง
0: ๆก็นะจริงๆมันเป็นความพึงพอใจเป็นศิลปะเนาะการแต่งหน้านะคะก็ลองติดต่อดูถ้าคิวช่างนั้นนั้นว่าทีนี้ถามว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยมันรวมอะไรไปบ้างที่เราเป็นคนไปใช้บริการแล้วเราต้องจ่ายจะมีแอดมินไงก็เหมือนเป็นค่าให้แอดมินที่เขาช่วยประสานงานให้จัดหาช่างทดแทนถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้เราก็ต้องดอกจันไว้ว่ามันเกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าเราจะเป็นติดต่อโดยตรงหรือว่าผ่านแพลตฟอร์มเนาะขาดลามาสายอะไรอย่างเงี้ยมันอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีการหาช่างทดแทนที่เทียบเท่าอารมณ์แบบโรงแรม4ดาวหรือเทียบเท่าอะไรแบบนั้นน่ะเนาะนะคะแล้วก็การชำระเงินเนี่ยได้หมดจะเป็นบัตรเครดิตจะเป็นการโอนเงินนะคะต่างๆได้หรือถ้าเป็นแต่งหน้าแบบแพ็คเกจแต่งงานผ่อนได้เพราะว่าราคาก็อาจจะแรงนิดนึงใช่ไหมคะนะ
1: ไม่เป็นไรถ้าเป็นแพ็คเกจแต่งงานให้เจ้าบ่าวเข้าใจ
0: ไหนๆจะแต่งกับฉันแล้วนะเอา ฉันต้องสวยที่สุดวันนั้นนะ
1: ใช่เนอะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าพอเอาคนดังมาเจอกันเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มันอัพดังขึ้นไปอีกไงใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มที่กรุงเทพก่อนแล้วก็วางแผนจะขยายไปเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยค
0: ือ
1: ไปได้ทั่วราชอาณาจักรค่ะเพราะว่าก็ลูกค้าจ่ายก็ไปได้
0: อ
1: ะใช่ไหมแต่ที่สำคัญเขารับตลาดนักท่องเที่ยวที่แบบว่ามาแต่งงานในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ต้องการช่างแต่งหน้ามือหนึ่งมือต้นๆของประเทศอ่ะ
0: วางใจได้อ่ะไว้ใจได้มั่นใจ
1: ใช่เนาะแล้วก็ตั้งเป้าขยายไปต่างประเทศใน3ปี
0: ค่ะ
1: เริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างลาวเมียนมาบรูไนเดินทางไปเชื่อมต
0: ่อ
1: นะซึ่งจะเดินทางเชื่อมต่อกับไทยได้สะดวกก็มีลูกค้านิยมมาใช้ช่างประเทศไทยอยู่แล้ว
0: ในราคาเราก็ได้เห็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมช่างนะคะที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์คนที่เรื่องงบไม่ใช่เป็นอุปสรรคเขาขอความมั่นใจในวันพิเศษ
1: เพราะว่าถ้าเกิดมีวันพิเศษนะแบบแล้วมันแบบมันพลาดขึ้นมานี่ไม่ได้เลยนะ
0: โอ้เราเคยเห็นอินฟลูหลายๆท่านเนี่ยมาที่ฟ้องกัน
1: อ
0: ะวันแต่งงานอาจจะเป็นเรื่องของช่างภาพบ้างแต่งหน้าทำผมไม่ต้องเรฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ครั้งนึงในชีวิตเนอะ
1: อุ้ยแต่เราคุยกันเพลินนะคะ
0: อุ้ยลืมจริงค่ะไม่ได้ก่อนที่จะเบรกกันมีสิ่งสำคัญมาฝากคุณผู้ฟัง
1: เราลืมบอกด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารจะมาเจอกันนะประเด็นเรื่องการส่งออกจีนโตแรงและอนิสงส์ AI บูมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับดร.ภัยจิตนะคะแต่น้องนุ้ยมีนิดนึง
0: ใช่แล้วนะคะเกือบลืมแหมเมาเพลินนะคุณผู้ฟังทางกรุงเทพประกันภัยค่ะขอตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยนะคะด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลลูกค้าสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุได้เลยด้วยนะคะตรวจสภาพรถด้วยตนเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญค่ะทั้งการต่ออายุและสิทธิ์ลดหย่อนภาษีปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทั้งระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมที่02-285-8888ค่ะอ่ะแล้วก็อย่างอีกนิดนึง
1: อ่ะอะไรอีก
0: เมื่อยล้านะเดินทางยาวนาน
1: ร
0: ถติดต้องนวดกันนิดนึงค่ะนะคะหอบข้าวหอบของหนีน้ำท่วมการปวดต้นคอบ่าไหล่นะคะเรามาให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำกระวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองสำหรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรได้ที่021143990 021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะขอบคุณทักทายท่านผู้ฟังกันนิดนึง
0: ค่ะ
1: คุณในหัวบอกว่ามีแดดครับแต่น้ำไม่ลดครับถ้าเป็นแนวริมเจ้าพระยาน้ำจะลดยากเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือก็ปล่อยลงมาช่วงเวลานี้น้ำเหนือลงมาเนา
0: ะ
1: ก็ถ้าเป็นริมเจ้าพระยาก็ต้องยกของขึ้นที่สูงนะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ลดลงแล้วแต่อย่างน้อยมีแดดก็สบายใจว่ามันไม่ลงมาเติมไม่ลงมาเติมนะคะแล้วก็คุณคริสบอกว่าโปรดเตรียมต้อนรับน้ำเหนือด้วยครับนะก็เขาปล่อยมามันก็เป็นความจำเป็นต้องปล่อยแล้วน
0: ะ
1: แต่ก็ต้องดูจังหวะว่าแบบมันเจอน้ำหนุนไห
0: ม
1: ถ้าเกิดน้ำเหนือมันลงมาแล้วมาเจอน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่น
0: ะ
1: จังหวะนี้ก็คือต้องเป็นการบริหารจัดการของภาครัฐแหละทักทายคุณอรุณโนไทยนะคะแล้วก็คุณx บวก 2x ลบ y เท่ากับ10คุณสมการก็แล้วกัน
0: ใช่เรียกเหมือนหนุ่ยเลย
1: ตอนเด็กๆเราเรียนนั่นเป็นสมการ
0: แต่นี่ชอบมากเลยนะสมการเนี่ย
1: ชอบเรียนเหรอ
0: ชอบเรียนสมการชอบเรียนเลขค่ะ
1: เก่งค่ะคุณสมการบอกว่าประชาชนโปรดถอดบทเรียนเรื่องการทิ้งขยะกันมั่งใช่ๆเลยทิ้งขยะในน้ำแล้วก็ไปอุดตันในลำคลองนะแล้วทักทายคุณสุภชัยที่ดินด้วยนะคะ FC ทั้งหลายขอบคุณมากเลยน
0: ะ
1: พักแป๊บ นึงนะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าดร.ไพจิตรออยู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
1: กลับก็อยู่กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับน้องนุ้ยสุดตาดิฉันสร้อยฟ้านะคะ
0: เ
1: ดี๋ยวช่วงที่2นี้ไปคุยกันเรื่องของจีนถ้าคุยเรื่องจีนนี่ต้องคุยกับดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนเขาเขียนตำแหน่งนี้มาให้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตำแหน่ง
0: ค่ะ
1: แทนตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
0: แต่ดร.ไพจิตรบอกว่าตอนนี้คือแบบล่าสุด
1: รับ
0: แบบรับมาใหม่ๆมา
1: พ
0: ี่
1: ไม่มาพี่ไม่มาไม่กี่วันพี่ตกข่าวดร.หรือเนี่ย
0: ค่ะจริงท่านทำหลายสิ่งสวัสดีค่ะ
1: ดร.สิ่งมาไหม
7: จริงยังทำอยู่ทั้งสององค์กร
1: เอาเลย
7: นะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะใช้โอกาสในการโปรโมตสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนให้ผู้ประกอบการไทยที่อยู่เมืองไทยได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยหลายปีที่ออกอากาศให้สัมภาษณ์กับทาง 100.5 เนี่ยมีคนผู้ประกอบการรู้จักหอการค้าไทยในจีน
1: เยอะเลย
7: เยอะนะครับก็เลยบอกว่ายังอีกสมาคมนึงนะที่ทำงานอยู่ก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนชื่อยังทำงานอยู่ฮะยังทำงานอยู่
1: ทั้งสององค์กรนะงั้นเดี๋ยวเอาใหม่ดร.เฉยแป๊บนึงนะดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะทวนตำแหน่งนะจะมีองค์กรที่เป็นสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนด้วยนะคะดร.จะคุยเรื่องส่งออกจีน AI มันมีผลแค่ไหน
7: เราเคยคุยกันนะกับแฟนๆรายการนะครับว่าโอ้โหจีนเนี่ยตั้งเป้าในการพัฒนา AI นะครับอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับเราบอกเราพูดถึงบันได3ขั้นแล้วขั้นที่3เขาเนี่ยที่มีความท้าทายมากแล้วก็แฝงไว้ด้วยความทะเยอทะยานก็คือเป้าหมายในปี2030ที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นเบอร์1ด้าน AI ของโลกปรากฏว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเบอร์1ด้าน AIในเชิงคอนเซ็ปต์ที่มันลอยๆอยู่บนฟ้าเท่านั้นนะไอ้ความเป็น AI เนี่ยเขายังเอาไปประยุกต์ใช้และก็แทรกซึมเข้าไปในสินค้าและบริการจำนวนมากนะครับแล้วพอวันนี้เขาเริ่มไว้ง่ายพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งเขาก็เริ่มผลิตดอกออกผลทำส่งออกนะครับก็เลยประเด็นนี้น่ามาคุยกับแฟนๆรายการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยมีความพร้อมหรือมีปัจจัยนะพื้นฐานสำคัญในหลายส่วนนะครับที่ทำให้เขาวันนี้เนี่ยสามารถส่งออกนะสินค้าและบริการด้าน AI มูลค่ามหาศาลนะมีการประเมินว่าในขณะนี้เนี่ยมูลค่ามากกว่าเฉพาะผ่านไป6เดือนผมดูตัวเลขเนี่ยมากกว่า 480,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะที่อยู่นี้นะครับ
1: คือ
7: ถ้าเราเทียบกับการส่ง 480,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าไปครอบคลุมอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยถอดรหัสกันไปแต่จะบอกว่ามากกว่าการส่งออกของประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะประมาณ2เท่าน
1: ี่เฉพาะไอ้
7: ตัวเลขกลมสินค้าที่มี AI ต่างๆเหล่านี
1: ้
7: ตอนนี้คำถามสำคัญคือเอ๊ะทำไมจีนเขาทำได
1: ้
7: ถูกไหมอันแรกเลยผมคิดว่าเป็นเพราะเรื่องของไอ้ตัวโครงสร้างอุตสาหกรรมหรือไอ้ตัว supply chainนะที่มันดีทั้งระบบนิเวศ
1: ค่ะ
7: นะครับคือว่ายนี่มีความสมบูรณ์มีความพร้อมสับและครบวงจรนะเราสังเกตดูตั้งแต่เรื่องของพวกชิปพวก AI ไอพวก AI เซิร์ฟเวอร์พวกคลาวด์นะหรือแม้กระทั่งตอนหลังเราเห็นหุ่นยนต์นะฮะที่มาตัวนะฉลาดขึ้นเก่งขึ้นก็เพราะว่ามี AI นะครับหรือ EV นะครับไล่ไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์นะและอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆไอ้พวกเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นส่วนที่สะท้อนเลยว่าโอ้เพราะจีนเขามีพื้นฐานนะที่ดีทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วต่อมาได้ AI นะครับก็เลยเป็นเหมือนสมองที่ดีที่อยู่บนร่างกายของฮาร์ดแวร์ที่ดีนะกลายเป็นว่าด้วยความสมบูรณ์ด้วยความพร้อมสับเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถพัฒนาสินค้าที่มี AI ให้เติบใหญ่ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่จับต้องได้แข่งขันได้ในเวทีระหว่างประเทศเลยทำให้เขาส่งออกได้นะแต่คำถามที่ย้อนกลับมาคือเอ๊ะทำไมจีนทำได้เร็วนะครับหัวใจสำคัญที่มันมีความเป็น China Speed หรือความเร็วแบบจีนที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าจีนเป็นตลาดที่ใหญ่นอกจากมิติด้านการผลิตแล้วเนี่ยเขายังมีตลาดภายในประเทศที่ช่วยเทรนช่วยสอนนะไอ้ AI ให้มันฉลาดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องทดลองนะแต่มันลงสู่ตลาดหรือสนามจริงแล้วพอลูกค้าซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยตอบรับนะผมว่าถ้าเอาสินค้าประเภทเดียวกันมาถ้าเป็นผู้ผลิตบ้านเรานะแล้วก็ทดลองขายในบ้านเรานะอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นอีกนานแต่คนจีนไม่ใช่ความร่วมมือจากภาครัฐนะมาถึงภาคเอกชนเนี่ยมันลงสู่ภาคประชาชนอย่างรวดเร็วผู้บริโภคจีนก็เลยหันไปซื้อหานะข้าวของต่างๆเหล่านั้นมาทดลองใช้เพราะยิ่งใช้อ่ะนะในด้านหนึ่งเชิงธุรกิจเอ้ยผมผลิตสินค้าออกมาแล้วมีคนซื้อผมก็มีรายได้ถูกไห
1: ม
7: ผมก็เอาผลกำไรเหล่านั้นไปต่อยอดไปลงทุนพัฒนาวิจัยไปปรับปรุงสินค้าไปยกระดับนะและเผลอๆอาจจะไปประยุกต์ใช้ให้มันสอดรับกับตลาดเป้าหมายต่างประเทศคือไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศละ
1: ค่ะ
7: นะครับไอ้ส่วนนี้ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะมันก็เลยทำให้จีนน่ะแซงหน้าสามารถพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้าน AI นะครับเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศได้ก่อนหลายๆชาติอื่น
1: อย่างประเทศไทยเองก็นำเข้าอะไรแบบเป็น AI จากจีนเนี่ยมากไหมคะ
7: เยอะกันและจะเยอะขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราไม่คิดที่จะพัฒนาอะไรของเราเองนะครับผมคิดว่าการนำเข้าไอ้พวกนี้นะในด้านหนึ่งมันอาจจะเป็นโอกาสอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นความท้าทายไอ้มิติของความท้าทายคือถ้าเรานำเข้าเยอะเราก็พึ่งพา AI ของจีนนะว่าต่อไปก็เหมือนเราอาจจะยืมจมูกเขาหายใจนะครับในการเอาระบบเอาอะไรต่างๆของเขามาต่อยอดแต่อีกส่วนหนึ่งของโอกาสก็คือถ้าเรายังพัฒนาช้าอยู่เราไปเอาของจีนมาใช้ก็อาจจะทำให้บริการหรือสินค้าอะไรต่างๆยกตัวอย่างเช่นสายการผลิตของเราอาจจะได้รับการยกระดับนะให้มันดีให้มันฉลาดขึ้นมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้เร็วนะหรือเราบอกเราเก่งเรื่องท่องเที่ยวไอ้ท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยถ้ามี AI มาช่วยต่อไปมันก็จะเป็นอัจฉริยะมากขึ้นนะการแพทย์ของเราธุรกิจค้าปลีกของเราเนี่ยอย่างทุกวันนี้จริงๆแล้วเราก็เริ่มสัมผัสไอ้เรื่องพวกนี้โดยปริยายบางครั้งเราจะสงสัยทำไมร้านรวงเขารู้จักหรือรู้จักตัวตนของเรารู้ความต้องการของเราเร็วพอๆกับความรู้สึกเราเลยนะความรู้สึกนึกคิดเราเนี่ยเราคิดว่าทำไมนะร้านนี้ทำไมมันน่าจะมีไอ้นี่ขายแป๊บเดียวออกมาละนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้ AI ในการจับอารมณ์ความรู้สึกนะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นดังนั้นถ้าถามเป็นโอกาสไหมมันก็เป็นโอกาสด้วย รือต่อไปเราอยากจะมีเมืองอัจฉริยะเนี่ยไอ้เมืองอัจฉริยะจะดีได้มันต้องมันจะอัจฉริยะได้มันต้องมี AI นะเช่นเดียวกันทีนี้กลับมาประเด็นที่3ว่าเอ๊ะทำไมจีนจึงส่งออกได้เยอะผมว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของด้านหนึ่งก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเกิดว่าไอ้สินค้าพวกนี้นะมันจะทำได้ดีออกไปบุกตลาดต่างประเทศ

0: ั่น BRI ใช่ไหม Belt and Road Initiative ข้อนี้เริ่ม1แถบ4เส้นทางซึ่งอันนี้มันไปยังกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาค่อนข้างเยอะไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะมันก็เหมือนกับการปูพื้นมันเหมือนกับการสร้างถนนแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงถนนสำหรับ AI ในอนาคตนะพอตรงนี้เริ่มเกิดขึ้นตลาดมันก็เลยใหญ่ตลาดมันก็เลยพร้
1: อม
0: สำหรับสินค้าจีนในการที่จะส่งออกนะครับเราดูตัวเลขการส่งออกนะโอ้โหหลายๆตัวนะอย่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ผมบอกว่าโรงงานอัจฉริยะต่างๆนะ
1: ค่ะ
0: 6เดือนแรกนะของปีนี้นะขยายตัวเกือบ 20% ครับนะที่จีนส่งออกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันมีอยู่อันนึงที่ขยายตัวแบบ3หลักแล้วผมดูแล้วตกใจเลย
1: คือ
0: 3D printer ครับนะเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะไอ้พวกนี้ก็มี AI ซ่อนอยู่ขยายตัวมากกว่า 100% 6เดือนแรกนะครับนี่ยังไม่นับรวมไอ้ humanoid robot ที่ต่อไปจะส่งออกเราก็เคยคุยกันในรายการนะพวกเนี้ยนะล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานที่ดีว่าโอ้ด้วยความพร้อมทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานเหล่านี้นะด้วยความสามารถในการที่มีระดับการแข่งขันที่ดีภายในประเทศจีนแล้วก็ฟูมฟักบ่มเพาะให้เขาแข็งแกร่งเขาก็เลยใช้ตลาดในประเทศนะเป็นฐานนะแล้วก็เป็นกระดานดีไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: เวลาที่จีนเขาเวลาจีนส่งออกยอดที่บอกว่า400,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ย
0: มัน
1: อยู่ในมายังประเทศไหนครับแบบลูกฐานลูกค้าเขาอะค่ะ
0: ฐานลูกค้าณขณะนี้เนี่ยน่าแปลกใจมากไปยังประเทศพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่อย่างที่บอกอะประเด็นที่3คือโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละประเทศมันต้องพร้อมก่อนยกตัวอย่างง่ายๆแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยและในอาเซียนเป็นข้อยกเว้นนะครับว่าไม่ได้ขยายตัวดีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นจะส่งออกพวกเครื่องจักรระบบอัตโนมัติต่างๆถ้าในประเทศกำลังพัฒนาที่ระบบ 5G ยังไม่พร้อมเนี่ยไอ้พวกนี้ระบบการประมวลผลการใช้ต่างๆมันก็อาจจะยังไม่ดีเพราะบางทีมันอาจจะต้องดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์จากคลาวด์ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: แต่เพราะมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเพราะนั้นนี่อันนี้จะบอกว่าเป็นระยะแรกนะที่เขาทำส่งออก
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอะไรแสดงว่าตลาดนี้มีศักยภาพสูงมากเลยคือจีนมาถูกทางต้องพูดอย่างนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: คือแล้วสินค้าของเขาก็เป็นที่ยอมรับและตลาดในยุคที่ data center เกิดขึ้นในยุคที่ AI ในประเทศไทยกำลังจะเริ่มต้นเฟื่องฟูเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตลาดใหญ่ของจีนอีกแหละ
0: เนี่ยนี่ก็เหมือนกัน data center ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน AI ยังไงด้านดิจิตอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นจีนมองไอ้ลักษณะแบบเนี้ยบางส่วนมันอาจจะเป็นอะไรนะจะเครื่องมืออุปกรณ์เป็น intelligent machine เป็นเครื่องจักรเครื่องมือบางส่วนมันเป็นพวกembody AI นะอย่างพวก humanoid อย่างเงี้ยโรบอทนะคือมันมีฮาร์ดแวร์อยู่แล้วแล้ว AI เข้าไปใส่นะหรือบางส่วนอาจจะเป็น AI infrastructure อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้น data center พวก cloud พวกระบบการประมวลผลพวกเนี้ยต่อไปจีนก็จะส่งออกอีกมหาศาลเลยถ้าประเทศอื่นไม่พัฒนานะนะหรือไม่ส่งออกตัวฮาร์ดแวร์ก็อาจจะส่งออกตัวระบบตัวซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดค้างไว้เนี่ยไอ้ความพร้อมของจีนแล้วมันทำให้จีนเนี่ยสามารถประยุกต์ตัวเองเปิดกว้างให้กับต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่าสังเกตไหมไอ้ระบบ AI ของที่จีนพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ DeepSeek Quant อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็น Open Source AI คือเขาพัฒนาขึ้นปุ๊บทุกคนมันดึงเอาไปใช้ได้ได้ทันทีมันทำให้ประเทศกำลังพัฒนานะครับธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนาประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาสามารถที่จะได้เรียนรัดเรียนรู้นะไอ้ตัว AI ของจีนได้ง่ายได้เร็วด้วยต้นทุนที่ถูกถ้าเราเปรียบเทียบกับAI โมเดล AI ของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนั้นเนี่ยเสียตังค์แต่ประเทศกำลังพัฒนาก็อาจจะไม่มีเงินในกระเป๋ามากนักในการที่จะต้องไปเสียเบี้ยบ่ายรายทางแบบนั้นก็จึงดึงเอาของจีนเนี่ยมาใช้ประโยชน
1: ์
0: ครับ
1: ตลาดก็เลยเปิดกว้างเพราะว่ายังไงซะนานาประเทศเองเนี่ยก็ยังต้องใช้ AI แต่ว่าจะพัฒนาเองก็จะช้า
2: ใช่
1: ทางรัฐก็คือนำเข้าจากจีน
2: ค่ะ
0: ใช่
1: เพราะอย่างนี้
0: สิ่งสำคัญ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เชิญค่ะ

0: ผมจะว่าอันนี้น่าสนใจนะคือเราเนี่ยก็เป็นประเทศผู้ใช้เหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตั้งหลักแล้วเราจะสร้างสิ่งต่างเหล่านั้นของเราเองบ้างไหมยังไงแต่จะสังเกตได้ว่าจีนเนี่ยเราพูดเสมอว่าเขาเดินข้ามลำธารไปใช้เท้าสัมผัสหินเขาค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งมันพร้อมมันสุกงอมเขาเลยเปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เขาเป็นเพียงผู้ใช้ก็คือนำเข้า AI มาเรียนรู้มาฝึกอะไรต่างผ่านไปแป๊บเดียวเขากลายเป็นผู้ส่งออกสินค้าและบริการโซลูชันด้าน AI สู่เวทีโลกนี่ก็เป็นข้อสังเกตประการแรกข้อสังเกตประการที่สองก็คือว่าวันนี้เนี่ยแนวคิดหนึ่งหรือวิธีการหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อสินค้าและบริการที่จะทำส่งออกที่จะขายสู่มือผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศสมัยก่อนเราจะนึกถึงเรื่องแบรนดิ้งนะคุณจะต้องออกแบบดีสินค้าจะต้องมีอะไรเงี้ยวัสดุที่มันดีเนี๊ยบอะไรต่างๆแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่า AI ฮะตัวซอฟต์แวร์เป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มนะให้กับสินค้าส่งออกเพราะว่าถ้าส่งออกหุ่นยนต์ที่มันเคลื่อนได้ด้วยเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่จำกัดหรือเราจะเล่นกับมันเราต้องไปเคลื่อนมันนะแต่ตอนที่มันมี AI เข้าไปกลายเป็นว่าโอ้ไอ้หุ่นยนต์เหล่านั้นมันฉลาดมันเรียนรู้มันโตไปตามเรามันตามอายุเรานะว่าง่ายแก่ไปกับเรานะไอ้นี่ก็ทำให้มูลค่าเพิ่มมันเกิดแล้วมันสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนที่เราเคยคุยกันบอกว่าต่อไปคุณลุยสุดตาไม่ต้องกังวลนะสามารถมีหุ่นยนต์แม่บ้านมาช่วยงานนะสามารถจัดรายการ อยู่ที่อสมทได้ตลอด7วัน24ชั่วโมงเลย
1: ไม่ต้องกังวลงานบ้าน
0: มีหุ่นยนต์ดูแลมีคนดูแล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหรืออีกอันนึงที่เรานึกไม่ถึงเขาบอกว่าไอ้ตัวภาคการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตนะเราเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเพราะเวลาเรานึกถึง AI เราจะชอบนึกถึงว่ามันเป็น B2C คือไปถึงผู้บริโภคปลายทางอย่างเดียวแต่จีนมองตลาด B2B มองตลาดของฐานอุตสาหกรรมการผลิตว่าต่อไปอุตสาหกรรมการผลิตแห่งโลกอนาคตเนี่ยนะที่มันจะแข่งขันได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมี AI นะจีนจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องของภาคการผลิตนะหรืออุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะซึ่งอันนี้มันเป็นโอกาสของ AI อย่างมากเลยอย่างที่ผมเรียนไปว่า AI ก็เลยเหมือนกับตัวฮาร์ดแวร์นะก็เป็นเหมือนร่างกายมนุษย์นะครับตอนนี้ได้สมองที่มันฉลาดปราดเปรื่องเพิ่มมากขึ้นเติมเข้าไปมันก็ทำให้ไอ้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ทำตามคำสั่งที่จำกัดเท่านั้นแต่สามารถพัฒนานะตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเรามองเห็นอย่างนี้แสดงว่าตลาดเนี้ยนะที่เราบอกว่าไอ้400,000กว่าล้านไม่ถึง500,000 ล้านวันนี้เนี่ยนะครับต่อไปจะขยายตัวมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะแล้วจีนก็จะได้รับประโยชน์จากการส่งออกนะจากตลาด
2: เมื่อกี้พูดถึง400,000กว่าล้านนี่ต้องบอกว่าหน่วยต้องลงหน่วยด้วยนะดอลลาร์สหรัฐนะไม่ใช่บาทนะเพราะตอนนี้เห็นโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยก็มักจะต้องเปลี่ยนแทนที่จะใช้คนมากก็ใช้จำนวนใช้เครื่องจักรใช้หุ่นยนต์ใช้แขนกลใช้ AI เข้ามาช่วยทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะเกิดความรวดเร็วแล้วก็ลดอุบัติเหตุด้วย
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นตลาดฐานใหญ่ของเจ้า AI ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอย่างที่ดร.บอกก็คือ B2B นั่นเอง
0: ผมเสริมอันหนึ่งนะคนเราอาจจะไม่ค่อยนึกไปถึงนะแต่ไอ้พวกจักรกลลักษณะแบบนี้เนี่ยมันช่วยเก็บความลับได้เก่งกว่ามนุษย
2: ์ใช
0: ่นะคือเอามนุษย์เข้าไปสายการผลิตเนี่ยไปถ่ายรูปไปเก็บอะไรต่างๆออกมานะไปเล่าพอย้ายบริษัทก็ถูกซื้อตัวก็ไปแชร์นะ
2: แต่มันยังไม่บอกใคร
0: มันจะเก็บข้อมูลไว้ภายในองค์กรเท่านั้นนะครับหรือต่อไปเนี่ยเราจะใช้รถไร้คนขับเพิ่มมากขึ้นใช้โดรนหรือรถบินได้เพิ่มมากขึ้น
1: อ
0: ะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่ได้ AI เข้ามาช่วย
2: ค่ะเพราะอย่าง
0: นั้นชีวิตเราจะสุขสบายนะ
2: ค่ะ
0: นะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเห็นรถจีนรุ่นใหม่ๆนะสามารถปรับที่นั่งหันมาคุยกันได้4คนก็มันจะมีโอกาสเหรอที่จะหันหน้าแม้กระทั่งคนขับ
2: กับ
0: ผ
2: ู้โ
0: ด
2: ยสาร
0: แถวหน้านะก็บอกว่าต่อไปถ้ามันเป็นรถไร้คนขับอ่ะ นะแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งสนใจมันแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปปักหมุดหมายเสร็จนะมันเจอการจราจรที่ไหนหนาแน่นมันก็คิดคำนวณเปลี่ยนเส้นทางให้นะมันปรับความเร็วตามความเหมาะสมมันเบรกนิ่งกว่ามนุษย์อีกอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วต้นถามจริงกล้าไหมกล้าไหมถ้าเกิดต้องใช้รถ
0: ผมไปนั่งรถไร้คนขับที่จีนเป็นประจำครับ
2: เหรออ
0: ยังสมัยใหม่นะคุณเฉยป่าเดี๋ยววันหลังต้องไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีคนขับที่เป็นมนุษย์นั่งสแตนบายต่อไป
2: เหรอ
0: แล้วเขาเรียกว่าเป็นระดับ L4
2: โอ
0: ้เราเข้าไปเนี่ยเราคุยอยู่กับหุ่นยนต์
2: เออ
0: มันไม่มีตัวหุ่นยนต์เลยนะก็คือไอ้รถไร้คนขับจริงๆแล้วสภาพมันก็คือคล้ายๆเป็นหุ่นยนต์ที่มีสมองกลที่สลับนะจะเข้ารถก็สะกดรหัสที่เขาให้
2: ม
0: านะเข้าไปอยากให้มันเร่งแอร์อยากให้เปิดวิทยุเพลงแบบไหนบอกมันหาให้หมดครับนะมันเจอคนขี่จักรยานนะวักแวกวักแวกมันยังบีบแต่ใส่เลยเดี๋ยวต้องบีบแต่เองนะเราไม่ต้องช่วยเชื่อมันบีบ
2: ประสบการณ์ตรงที่ดร.ได้ไปสัมผัสมาที่เมืองจีนเน
1: า
2: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับปลอดยังปลอดภัยมาคุยในรายการได้อยู
1: ่
0: ตอนนี้เพราะนั้นเท่าที่นั่งมาหลายครั้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารถยนต์ไร้คนขับเหล่านี้มันฉลาดมากขึ้นนะครับผมตั้งเป้าไว้ว่าปลายปีนี้เนี่ยผมอยากจะไปนั่งรถบินได้ที่เมืองจีน
2: คราวที่แล้วที่กุ้งไปกับด็อกเตอร์ด้วยไปกับทาง OR ด้วยเนี่ยเราไปดูงานมหกรรมงานหนึ่งของเขาเนี่ยก็ได้ไปดูรถยนต์บินได้แต่วันนั้นดูในงานยังไม่ได้นั่งจริงด็อกเตอร์บอกอยากนั่งจริง
0: พอดีปีนี้เนี่ยจะคาดว่าจะมีบริษัทที่เซี่ยงไฮ้ได้รับใบอนุญาตด้านการบินสำหรับรถบินได้นะครับเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะไปทดลองนั่งดูแล้วมาแชร์ในรายการ
2: ต้องทำประกันก่อนไปนั่งปะ
0: เขามีประกันให้เลยครับ
2: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีนนวัตกรรมใหม่ๆการค้าการลงทุนดร.ภัยจิตเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนจะมาเล่าให้ฟังนะ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะนั่นคือดร.ภัยจิตค่ะ
1: เราก็อาจจะชินในอนาคตนะมีเทคโนโลยีแบบไม่ต้องมีคนขับทำใจไปก่อนโอเค
2: แต่พี่ว่าพี่ยังไม่กล้าอ่ะ
1: จริงเหรอ
2: ไม่กล้าเหรอ
1: เดี๋ยวคงจะชินอนาคตถ้าใครๆเขาก็ใช้กันโอเ
2: ค
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่กับ Marketing News Update ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: า12นาฬิกาที่หักร่มเกล้าแฟดคลองจันยังหนักกทม.อัปเดต11ถนนสายหลักยังน้ำท่วมสูงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนวันนี้กระทบชุมชนริมน้ำซ่อมผูสปิลเวย์อ่างเขาจุกระยองสำเร็จแต่สถานการณ์น้ำยังวิกฤตตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยล้างตาเสือเหลืองมาเลเซียเอาชนะ2เซตรวดคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จย้ำแชมป์สมัยที่7Open AI ระงับการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่หลังจากมีคำเตือนว่า AI สามารถทำลายล้างมนุษยชาติได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมกันนะคะ

0: ช่วงวันนี้นะคะที่จังหวัดระยองนี่ตอนนี้เห็นว่ามีแดดออกกันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักค่ะเมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ไปที่อำเภอแกลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปที่อำเภอบ้านค่ายมาค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะจากอำเภอบ้านค่ายมาอำเภอแกลงเนี่ยถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็จะเดินทางประมาณชั่วโมงเศษค่ะแต่ว่าวันนี้ทีมข่าวใช้เวลากว่า3ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดที่อำเภอแกลงนะคะเพราะว่ามีน้ำท่วมอยู่หลายจุดค่ะโดยเฉพาะบางจุดเนี่ยมีคอสะพานขาดเมื่อช่วงตีสี่นะคะรถยกสูงของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยขับตกลงไปในหลุมคอสะพานที่ขาดกว้าง4เมตรเมื่อตอนตี5ค่ะสะพานนี้เป็นสะพานเส้นทางถนนเขาจอกนะคะเส้นทางหลักสู่เขาชะเมาอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลกระแสบนอำเภอคลองประแสจังหวัดระยองค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะคะทีมข่าวได้เข้าสู่พื้นที่อำเภอแกลงค่ะแล้วก็มาพบกับเส้นทางที่มีน้ำท่วมตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็ได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้รถผ่านนะคะจะได้ไม่ตกลงไปซ้ำอีกนะคะกระแสน้ำก็ยังไหลเชี่ยวอยู่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ต่างมาเฝ้าสังเกตการหลายคนก็เดินทางต้องจอดรถทิ้งไว้เพราะไม่ทราบว่าคอสะพานขาดสอบถามชาวบ้านบอกว่ารถที่ตกลงไปในหลุมยกขึ้นมาแล้วตั้งแต่7โมงเช้าสภาพหน้ารถพังยับเลยนะคะคนขับปลอดภัยดีค่ะเจ้าของรถเนี่ยเป็นแม่ค้าตลาดนัดที่ออกไปตั้งแต่ช่วง5ทุ่มซึ่งก็ยังไม่เกิดเหตุนะคะขับออกไปได้ตามปกติค่ะโดยช่วงตี5ขับกลับบ้านไม่รู้ว่าคอสะพานขาดค่ะก็เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะโดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านอีก6หมู่บ้านใช้สัญจรกันอยู่ค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นทางชุมแสงเขาชะเมานะคะจุดนี้มีน้ำท่วมสูงมาตั้งแต่2ถึง3วันก่อนแล้วค่ะเส้นทางก็ยังสัญจรไม่ได้อยู่นะคะมีรถจมน้ำแล้วก็ยังไม่สามารถจะกู้ขึ้นมาได้เพราะว่ากระแสน้ำยังไหลแรงค่ะชาวบ้านบางส่วนที่เดินทางออกมาจากพื้นที่อย่างเจ้าของสวนที่เดินทางมาจากชลบุรีบอกว่าทราบนะคะว่าน้ำท่วมก็เลยเดินทางมาเพื่อจะมาดูสวนของตนเองในพื้นที่ด้านในแต่พอมาถึงก็พบว่าไม่สามารถจะผ่านเข้าไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามก็พยายามที่จะหาเส้นทางเพื่อเข้าไปที่สวนให้ได้เพราะกังวลว่าจะเสียหายค่ะอีกจุดหนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเขาจุดที่มีน้ำล้นนะคะกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าหูสปริงเวย์กรมชลประทานซ่อมแซมทั่วคราวสำเร็จแล้วค่ะหลังจากฝนตกหนักทำให้น้ำเกินความจุแล้วก็กัดซะจนกำแพงเสียหายล่าสุดระดับน้ำลดลงไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วนะคะยืนยันว่าคันเขื่อนอย่างมั่นคงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนจุดที่อ่างเก็บน้ำประแสนะคะน้ำยังคงไหลล้นสปริงเวย์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำโดยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงซึ่งทางกรมชลประทานยืนยันว่าตัวอ่างเก็บน้ำอย่างมั่นคงแข็งแรงดีค่ะ
1: ส่วนในพื้นที่อีกหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาทค่ะทางกรมชลประทานก็ได้ชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อที่จะลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยตอนนี้ค่ะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 2,564 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในตำบลธรรมมูลตำบลบ้านกล้วยตำบลท่าชัยอำเภอเมืองรวมไปถึงที่ตำบลศิลาด่านตำบลคุ้งสำเภานะคะตำบลท่าฉนวนและอำเภอมโนรมตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์รวมกว่า100หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลธรรมมูลค่ะก็บอกว่าน้ำขึ้นเร็วมากเข้าท่วมพื้นที่ในหมู่บ้านตอนตี3พอตี5น้ำสูงถึงเข่าบางจุดสูงถึงเอวค่ะก็ต้องรีบนำรถยนต์ขนข้าวของสัตว์เลี้ยงไปอยู่บนถนนบริเวณหน้าวัดป่าเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็ล้นตลิ่งท่วมที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองชัยนาทเช่นเดียวกันกับบริเวณเขื่อนเรียงหินค่ะน่าจวนผู้ว่าถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรเทศบาลเมืองชัยนาทก็ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะทางนี้กรมชลประทานมีแผนชะลอน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขอให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนที่นครสวรรค์เตรียมรับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยพระนครศรีอยุธยาล่าสุดค่ะก็เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่เขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่งผลทำให้ระดับน้ำแม่น้ำ

0: ป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบต่อชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักที่ต้องเร่งเตรียมรับมือค่ะขณะที่เทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักเจ้าหน้าที่ก็นำธงแดงมาปักไว้เตือนประชาชนพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงหลังจากตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเหลืออีก10เซนติเมตรก็จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเทศบาลตำบลท่าเรือได้มีการเตรียมกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะรวมไปทั้งจัดเตรียมเรือสำหรับให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบใช้ในการเดินทางขนย้ายสิ่งของหากมีน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นส่วนที่ตลาดสดท่าเรือพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมีการขนย้ายสินค้าอุปกรณ์การค้าออกจากพื้นที่แล้วนะคะหลังจากที่มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องสถานการณ์น้ำในขณะเดียวกันค่ะเทศบาลตำบลท่าเรือจัดเตรียมพื้นที่ตลาดชั่วคราวเอาไว้รองรับเพื่อให้ผู้ค้าสามารถย้ายออกไปจำหน่ายสินค้าในช่วงที่ตลาดเดิมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็น11อำเภอตอนนี้มีประชาชนเดือดร้อน 34,000 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะส่วนอ่างทองเองนะคะเทศบาลเมืองอ่างทองมีการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานปภ.กรมโยธาธิการและผังเมืองไปวางในตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำด้วยการตั้งแท่งแบริเออร์ปูทับด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกและศูนย์ราชการฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนเหนือส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันเจ้าหน้าที่ก็ทำการอุดท่อระบายน้ำตลอดแนวตั้งเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำก็สูง8เมตร4เซนติเมตรนะคะจากระดับตลิ่ง9เมตร90เซนติเมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่แนวนอกคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพค่ะที่แฟลตคลองจันแม้ว่าวันนี้จะมีแดดออกแล้วแต่ว่าน้ำยังไม่ลดลงเลยนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูสถานการณ์น้ำที่กรุงเทพมหานครนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะวันนี้มีแดดออกแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำยังไม่ลดลงเลยด้านในของแฟลตชาวบ้านบอกว่ายังคงท่วมสูงถึงระดับอกค่ะหลายคนต้องขนย้ายของมาข้างนอกเพื่อไปอาศัยที่อื่นและหลายคนบอกนะคะว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วการใช้ชีวิตก็ยากลำบากค่ะประชาชนต้องใช้เรือเป็นหลักนะคะก็ผูกเรือไว้ระหว่างตัวอาคารกับถนนเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวในการสัญจรทั้ง การออกไปข้างนอกรวมถึงการรับน้ำและอาหารส่วนบริเวณทางเข้าแฟลตด้านหน้าซอยเสรีไทย5น้ำก็ยังท่วมสูงถึงระดับอกค่ะทำให้การเข้าออกยังต้องใช้เรือเพียงช่องทางเดียวทีมข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ยังพักอาศัยในด้านในนะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องไฟกับน้ำค่ะเพราะว่ายังมีทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กที่ยังอาศัยในพื้นที่ส่วนเรื่องอาหารการกินมีเจ้าหน้าที่มาดูแลมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงวันแรกๆนะคะ

0: ส่วนไฟฟ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะจ่ายไฟให้ในช่วงประมาณ4ทุ่มถึงตีห้าและห้ามไม่ให้ประชาชนที่อยู่ภายในออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันเรื่องไฟรั่วค่ะผลกระทบตอนนี้ที่ชาวบ้านเจอนะคะนอกจากการเดินทางที่ลำบากแล้วก็ยังมีเรื่องการทำงานเพราะหลายคนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติรวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจค่ะหลายคนต้องเห็นทรัพย์สินตัวเองได้รับความเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใต้ตึกซึ่งถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะชาวบ้านอีกหลายคนก็บอกนะคะว่าบริเวณด้านในน้ำยังไม่ลดลงเลยจะเข้าออกก็ลำบากและตอนนี้น้ำเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วด้วยอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่มาสูบออกค่ะเพื่อให้สามารถเข้ามาเก็บขยะในพื้นที่ได้โดยเร็วนะคะอีกเรื่องที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องฝนที่ตกอยู่ทางภาคเหนือเพราะเกรงว่ามวลน้ำจะไหลมาเพิ่มในพื้นที่ภาคกลางถ้ายังไม่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในขณะนี้กลัวว่าสถานการณ์จะแย่หนักกว่าเดิมค่ะจากการพูดคุยกับหลายๆคนที่อาศัยอยู่ภายในนะคะบอกว่าวันนี้เริ่มใจชื้นขึ้นแล้วเพราะว่ามีแดดออกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นฝนจะตกลงมาซ้ำไหมหรือว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นไหมแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังทำงานกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะส่วนอีกที่หนึ่งค่ะเคหะร่มเกล้าลาดกระบังวันนี้สถานการณ์โดยรวมน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะจากวันก่อนประมาณ10เซนค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยทั้งพื้นที่น้ำก็ยังท่วมสูงนะคะตั้งแต่130ถึง160เซนติเมตรประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีเดินลอยคอออกจากที่พักไปที่บิ๊กซีเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นจุดที่มีการให้ความช่วยเหลือจุดหลักนำเอาสิ่งของช่วยเหลือโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกกลับไปบริโภคภายในบ้านค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้บางจุดในการให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าถึงลำบากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เริ่มมีการปรับแผนความช่วยเหลือแล้วนะคะโดยใช้รถยกสูงเข้าไปในพื้นที่เพื่อขนถ่ายผู้คนและนำสิ่งของช่วยเหลือให้ประชาชนที่อยู่ในแฟลตที่มีน้ำท่วมสูงมากค่ะส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าบางกะปินะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะช่วงแรกเลยเนี่ยจะเป็นช่วงลาดพร้าว85ถึงลาดพร้าว93น้ำท่วมประมาณฟุตบาทนะคะหรือว่าประมาณหน้าแข้งค่ะช่วงนั้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรได้แต่พอถัดมาอีกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงลาดพร้าว101อันนี้ยังมีน้ำท่วมขังบนถนนระดับหัวเข่าอันนี้รถเล็กสัญจรไม่ได้แล้วนะคะชาวบ้านลาดพร้าวร้อยเอ็ดบอกว่าน้ำเริ่มท่วมมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะช่วงแรกน้ำยังใสอยู่นะคะแต่พอวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เริ่มขุ่นมากขึ้นทำให้เวลาเดินทางออกจากบ้านไปไหนมาไหนต้องสังเกตแนวสีเหลืองบนฟุตบาทแล้วก็พยายามเดินให้เป็นแนวตรงป้องกันไม่ให้เดินตกหลุมหรือว่าจุดที่มีพื้นต่างระดับค่ะและเมื่อ2วันก่อนระดับน้ำสูงถึงเอวเลยนะคะแต่วันนี้น้ำลดลงมาเหลือประมาณครึ่งแข้งแล้วคาดว่าประมาณ 1-2 วันสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะส่วนภายในบ้านนะคะชาวบ้านเริ่มทยอยทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์ดินโคลนที่ถูกน้ำพัดเข้ามาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันก็จะทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวบ้านยังเป็นห่วงก็คือเรื่องอาหารและของใช้จำเป็นเพราะว่าตอนนี้ร้านค้าหลายแห่งยังไม่สามารถเปิดขายได้ทำให้คนในชุมชนหาซื้ออาหารค่อนข้างลำบากแต่ก็โชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยทำอาหารมาแบ่งปันกันนะคะส่วนการจราจรบนถนนลาดพร้าวรถโดยสารประจำทางยังวิ่งรับส่งผู้โดยสารตามปกติส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เลือกวิ่งบนฟุตบาทค่ะเนื่องจากระดับน้ำบนพื้นผิวถนนสูงเกือบจะท่วมท่อไอเสียของรถแล้วค่ะ
1: ขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังจากที่ฝนหยุดตกน้ำก็ลดระดับลงค่ะซึ่งการพยากรณ์อากาศก็ยังไม่พบว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอย่างในหมู่บ้านชินเขตก็เริ่มแห้งลงแล้วเช่นเดียวกับคลองเปลมประชากรส่วนใหญ่แทบจะไม่มีปัญหาส่วนลาดพร้าวสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นแม้ว่ายังท่วมขังอยู่ในบางจุดนะคะอย่างเช่นรามอินทราซอย5แล้วก็ที่ราบ11ส่วนคลองแสนแสบค่ะตอนนี้ก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะช่วงต้นคลองไปจนถึงใกล้วัดเทพลีลาทำให้กทมสามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบมากยิ่งขึ้นแฟลตคลองจันทน์ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะซึ่งพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรัมย์มีระยะทางยาวคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาส่วนสายใหม่ต้องติดตามน้ำจากรอยต่อปทุมธานีอย่างใกล้ชิดค่ะถนนสายหลักหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มใน2วันก็คาดว่าจะแห้งนะคะประมาณ 90% กลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าถนนสายรองตามซอยหมู่บ้านใช้เวลามากกว่าบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นถนนรามคำแหงเสรีไทยนวมินทร์แล้วก็หลวงแพ่งค่ะส่วนกรอบเวลา7วันที่ระบุไว้ก็ย้ำว่าเป็นเป้าหมายการเร่งทำงานในพื้นที่หนักไม่ได้หมายความว่ายืนยันว่าน้ำ

0: จะลดลงในทุกจุดภายใน7วันเนื่องจากต้องรอดูปริมาณฝนระดับน้ำในคลองประกอบการและบางพื้นที่ค่ะน้ำท่วมสูงเข้าสู่ 3-4 วันแล้วกทม.ก็จะเร่งจัดการน้ำบนถนนก่อนจากนั้นก็ระดมเครื่องสูบน้ำไปช่วยในชุมชนหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังแม้ว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแต่จุดที่ต้องติดตามมีมากกว่า40จุดโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนช่วงแรกของการสูบน้ำระดับน้ำในคลองอาจจะลงช้าเพราะว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมต่อเนื่องแต่เมื่อระดับคลองลดลงมากพอก็จะทำให้การสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและทางกทม.ค่ะใช้เรือช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบไปยังระบบระบายน้ำแล้วก็วางแผนเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนประสานทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนเพื่อขออุปกรณ์ที่เหมาะกับแต่ละจุดค่ะในส่วนของน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนก็ติดตามอยู่นะคะเพราะว่าทางกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงานกับทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่ได้น่ากังวลค่ะต่อระบบการระบายน้ำในเมืองแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นชุมชนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงน้ำจากตอนเหนือที่อาจไหลเข้ามาเติมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่ยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นต้องอพยพค่ะทางด้านการช่วยเหลือประชาชนก็มีการปรับระบบการส่งอาหารในพื้นที่คลองจันและจุดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีความต้องการที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ละจุดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากสำนักงานเขตจะเตรียมอาหารไม่เพียงพอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาช่วยผลิตและส่งเข้าไปแล้วก็ปรับเส้นทางการขนส่งไปถึงพื้นที่โดยตรงลดขั้นตอนที่ส่งต่อไปหลายทอดยังมีชุมชนหมู่บ้านอาคารที่ลึกเข้าไปยังพื้นที่น้ำท่วมอาจยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะคะทางกทม.ค่ะก็มีการติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตคำร้องขอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบส่งความช่วยเหลือไปแต่ละจุดขณะเดียวกันค่ะก็ต้องการรถยกสูงขนาดสูงเรือขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงซอยแคบๆหรือว่าพื้นที่ห่างไกลได้โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็เริ่มมีการทำความสะอาดแต่ปัญหาที่เตรียมรับมือคือปัญหาขยะสะสมน้ำขังและมีเรื่องของยุงในชุมชนนะคะซึ่งสิ่งที่จำเป็นตอนนี้มีนมผงผ้าอ้อมส่งให้ประชาชนก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะซึ่งทางผู้ว่าก็ทิ้งท้ายว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ไม่พอใจต่อสถานการณ์โดยหน้าที่ของกทม.คือเร่งกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกจุดพร้อมขอให้ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือแจ้งรายละเอียดมานะคะในพื้นที่รวมไปถึงช่องทางการติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามให้การช่วยเหลือได้ค่ะ
1: วันนี้มีการประชุมครม.นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดก่อนเข้าประชุมว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดนั้นไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะว่าในพื้นที่กทม.วันนี้ไม่มีกลุ่มฝนแล้วค่ะทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันยังมีระดับน้ำที่ท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เพียงแค่6จุดเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77หรือว่าซอยอ่อนนุชถนนรัชวินถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์แล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมหลายจุดนะคะกทม.ก็เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยนะคะ มาดูถึงเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะซึ่งกทมก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะและวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำคลองแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามซึ่งในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยค่ะแต่เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามานะคะวันนี้อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนซึ่งน้ำก็จะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองใช้เวลาประมาณ3วันค่ะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรแล้วก็ย้ำนะคะว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามและเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะแม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดน้อยลงแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องเฝ้าระวังยังมีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีซึ่งเมื่อวานเนี่ยผ่านจุดน้ำท่วมสูงสุดไปแล้วนะคะถ้าวันนี้ฝนตกน้อยลงปริมาณน้ำก็จะลดลงค่ะซึ่งน้ำที่ไหลจากอำเภอกบินบุรีก็จะเข้าสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีในวันนี้ขอให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเตรียมรับมือเพราะว่าน้ำสามารถจะล้นแนวคันกั้นน้ำได้ทางจังหวัดก็แจ้งเตือนประชาชนไปแล้วนะคะส่วนที่ระยองก็จะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสที่ล้นจากสปรินเวย์เข้าสู่ตัวเมืองอันนี้ก็ต้องระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อเช้านี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะประชุมนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ค่ะส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะนาด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพวันนี้นำเอายาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้รัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ค่ะเพราะว่าช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทบอกว่านายกเนี่ยได้ให้บรรจุวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ค่ะก็จะครอบคลุม 230,000 ครัวเรือนวงเงิน 1,150 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะช่วยชาวนาที่รอคอยโครงการนี้อยู่ค่ะด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่พบว่าการลำเลียงกระเป๋าเฉพาะสายการบินไทยนั้นมีปัญหานะคะเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอกระเป๋ามากกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะเบื้องต้นมีการขอกำลังทหารกว่า100นายไปช่วยขนแล้วนะคะแล้วก็จะนำส่งให้นักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมที่พักและบ้านต่อไปนายสุรศักดิ์ย้ำตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยนะคะด้วยการนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับอีกทั้งเมื่อกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลไปช่วยก็ไม่มีอาหารและที่พักค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยน้อมรับกระแสวิจารณ์กรณีสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนนครนายกยืนยันแค่หารือเรื่องชะลอน้ำเพื่อช่วยประชาชนไม่ได้สั่งปิดหรือว่ามีเจตนาปิดถาวรแต่พาดหัวข่าวอาจจะดูรุนแรงว่ามท.2 สั่งปิดเขื่อนค่ะ
0: ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการปรับการสื่อสารให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นโพสต์ล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ30นาทีที่ผ่านมานะคะก็มีการโพสต์บอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะนี่ก็คืออ่านตามที่เขาโพสต์ไว้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการปรับแนวทางการสื่อสารให้เข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแต่ในฝั่งของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงความคืบหน้านะคะหลังจากที่ทางกรมอุตุได้ปรับการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่พยายามทำมาเป็นระยะหนึ่งแล้วค่ะเบื้องต้นสิ่งที่ปรับก็คือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะให้ดีมากขึ้นกว่านี้ด้วยไม่อยากแค่เป็นเรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตเท่านั้นเมื่อถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่ากรมอุตุแจ้งข้อมูลล่าช้าเพราะว่าแจ้งหลังจากเกิดเหตุแล้วมีการแก้ไขปัญหาหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าต้องไปตรวจสอบเหตุและผลของกรมอุตุว่าเป็นอย่างไรปกติแล้วค่ะจะมีการแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ได้ 100% แต่ก็ถือว่ามั่นใจมากๆเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลเบื้องต้นได้ประชุมไปแล้วนะคะซึ่งทางกรมอุตุก็แจ้งก็คือการพยากรณ์อากาศซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่ทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้าแต่เมื่อปัจจุบันมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทุกคนจึงรอข้อมูล1สัปดาห์หรือ3วันก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งก็อธิบายไปนะคะว่าหลังจากนี้ก็ ็จะต้องสื่อสารล่วงหน้าบอกไปตรงๆว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพื่อให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกในการเตรียมตัวล่วงหน้าที่จะดำเนินการอะไรอย่างไรค่ะส่วนภาษาที่ใช้มีการปรับเปลี่ยนให้สื่อสารได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าต้องดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของทางปภ.ด้วยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเมื่อถามว่าจะมีการสร้างความมั่นใจของกรมอุตุได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ประชาชน

0: คุณก็เชื่อบางเพจมากกว่าคุณชัยชนกบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะยืนยันว่าข้อมูลของทุกเพจที่เผยแพร่นำมาจากข้อมูลของกรมอุตุหลังจากนี้สิ่งที่กรมอุตุจะต้องทำคือกล้าสื่อสารกับประชาชนรวมถึงปรับแนวทางการสื่อสารให้ละเอียดขึ้นยกระดับบุคลากรและเทคโนโลยีซึ่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤตก็เป็นนโยบายที่สั่งการมาตลอดค่ะ
1: มาดูเรื่องเอเชียนเกมกันบ้างนะคะวันนี้ทัพไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองในการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิสุโฮปาร์คค่ะทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบมาเลเซียคู่ปรับสำคัญแชมป์3สมัยนะคะทีมไทยส่งกฤษณพลนนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟธนพลซับเย็นเป็นตัวทำและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงค่ะส่วนมาเลเซียก็ส่งคู่แข่งขันของตนเองลงแข่งขันนะคะเซตแรกเกมสูสีค่ะแต่ว่าไทยได้การขึ้นฟาดของธนพลซับเย็นทำคะแนนออกนำไปก่อน9ต่อ5จากนั้นเป็นทีเด็ดของลูกเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นนทโคตรที่ทำคะแนนให้ไทยทิ้งห่างและชนะไป15ต่อ9ก็2เซตนะคะไทยเปิดเกมดีด้วยการเสิร์ฟของกฤษณพงษ์ค่ะมาเลเซียพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนแบ็คและตัวฟาดใหม่แต่ก็ยังพลิกสถานการณ์ไม่ได้สุดท้ายทีมตะกร้อไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้ที่15ต่อ8นะคะรวมชนะไป2ต่อ0เซตได้เหรียญทองไปครองเป็นแชมป์สมัยที่7และล้างตามาเลเซียได้สำเร็จหลังจากแพ้มาในประเภททีมชุดค่ะหลังจบการแข่งขันกฤษณพงษ์บอกว่าหลังจากแพ้มาเลเซียในประเภททีมชุดก็พยายามหาข้อผิดพลาดแล้วก็ปรับแก้ไขและขอมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคนค่ะ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ OpenAI ระงับการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่ GPT 6.1 Asta นะคะเนื่องจากว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยโดย OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT ยืนยันว่าจะไม่เปิดตัวการใช้งานในโมเดลรุ่นใหม่ GPT 6.1 Astra ระบุว่าโมเดลล่าสุดยังขาดประสิทธิภาพในด้านการทำงานในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตและวิธีการสื่อสารจึงต้องทำให้แน่ใจว่าการพัฒนาโมเดลมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทหรือส่งมอบให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงมากค่ะซึ่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์ GPT 6 Astra นี้เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการให้เหตุผลที่ซับซ้อนดำเนินการต่างๆได้อย่างอิสระที่ OpenAI กล่าวว่าทำการวิจัยหลายปีเป็นการลงทุนครั้งใหญ่แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักหลังจากเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาโมเดล OpenAI แฮกเว็บไซต์และระบบของรัฐบาลออสเตรเลียด้วยตัวของมันเองค่ะมีการละเมิดข้อมูลคล้ายคลึงกับของ AI รายอื่นหลายครั้งจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำด้าน AI ระดับสูงหลายคนรวมถึงนายแซมอัลแมนจาก OpenAI เองก็เรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนาลงการตัดสินใจของ OpenAI ที่ระงับการเปิดตลาดถือว่าเป็นครั้งแรกของผู้พัฒนา AI รายใหญ่ที่ยกเลิกการปล่อยเวอร์ชันใหม่เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยค่ะทางด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ก็แนะนำว่าควรที่จะพิจารณาคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญว่าปัญญาประดิษฐ์อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในอนาคตอย่างจริงจังทรงเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองบริษัทเทคโนโลยีภาคประชาสังคมศึกษาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นจะไม่พัฒนาไปถึงจุดที่ทำลายมนุษยชาติและยังทรงวิจารณ์ผู้ที่ปฏิเสธคำเตือนนี้ว่าเป็นคำหลอกลวงค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
7: สว สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานาวิทยากุล
8: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
7: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebookทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
8: ค่ะสวัสดีคุณสิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
7: ค่ะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงหลายวันมานี้คงจะต้องเริ่มคุยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยดิฉันไม่แน่ใจใช้คำว่ามหาได้เปล่านะจนป่านนี้ไม่กล้าใช้กลัวก็ด่า
8: ถ้าเป็น
7: หรือว่า
8: หลายคนก็นี่
7: อุทกภัยคลาส
8: ถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครอ่ะก็ต้องบอกว่า
7: น่าจะได
8: ้อาจจะได้เทียบเคียงเลยล่ะเพราะว่ามันหนักกว่าจริง
7: ๆแต่ก็คือตอนนั้นนี่ก็คือเป็นช่วงที่ถกเถียงกัน
8: ค่ะ
7: ในช่วงระยะนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะเขาบอกว่าเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่เข้าสู่สภาวะปกตินะมันค่อยๆลดระดับลงบ้างเช่นแถบทางด้านร่มเกล้ากับแถวคลองจันทน์ซึ่งในครั้งนี้
8: ค่ะ
7: เป็นครั้งที่สองบริเวณเนี้ยได้รับน้ำนี่แล้วก็ค้างอยู่บนพื้นผิวจราจรนี่หนักหนาสุดบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงเกินเมตรไปไกลนะคะบางจุดเนี่ยก็เมตรครึ่งเมตร60เมตร70แต่มันค่อยๆลดระดับลงทีละ10เซน10เซน
8: ค่ะ
7: บางจุดนี่คุณเก๋กับดิฉันไปไม่ได้นะถ้าออกไปนี่จมหายไปเลย
8: เพราะว่าตัวไม่ถึง
7: ระดับน้ำมันพอดี
8: ค่ะ
7: ถึงแม้ว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ลงพื้นที่เลยนะคะไม่ได้หยุดเลยแต่ก็เรียกว่ามันอาจจะโดนทั้งก้อนหินและดอกไม
8: ้
7: เพราะว่าเป็นช่วงที่คนเนี่ยเดือดร้อนสุดๆคือบางจุดเนี่ยตามแฟลตเนี่ยบางจุดระดับน้ำมันสูงเกิน คือถ้าเป็นประเภทแบบครึ่งแข้งหรือว่าพอเดินลุยได้อย่างเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของไฟกับน้ำ ทีนี้บางพื้นที่อย่างกรณีสองแห่งเนี่ยที่คลองจันทน์กับทางแถบร่มเกล้าโดยเฉพาะในเคหะเนี่ยระดับน้ำสูงมากเนื่องจากว่าพูดถึงนะยังไม่ก่อนที่ติดค้างกันไว้ก็คือจุดของเคหะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะที่เป็นแอ่งเข้า
8: พื้นที่ต่ำ
7: เพราะว่าดิฉันไม่แน่ใจนะอาจจะทำให้พื้นที่เนี่ยราคามันย่อมเยาก็จริงแล้วก็สามารถที่จะสร้างปริมาณมากๆรวมทั้งทำราคาให้ผู้ที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถที่จะซื้อหาได้นะคะก็คือมันก็จะไปเสียเปรียบตรงนี้นิดนึงแล้วบางทีมันก็จะอยู่ลึกหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างร่มเกล้านี่ก็จะมีหลายอาคารเข้าไปแล้วก็ส่วนใหญ่ของเคหะ
8: เป็น10อาคารเลย
7: มันจะเป็น10อาคารใช่ไหมคนเยอะๆแล้วก็ในบริเวณด้านในส่วนใหญ่มันจะเป็นทางลุ่มเข้าไปก
8: ็
7: คือเป็นแอ่ง
8: ยิ่งเดินยิ่งลึก
7: ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกอาคารที่อยู่ด้านในก็จะค่อนข้างมีปัญหามากคือข้างนอกเนี่ยถึงแม้ท่วมแต่มันออกมาข้างนอกได้เวลาเขาแจกข้าวแจกของ
8: หรือ
7: ว
8: ่า
7: หรือไม่ก็ลอยคอออกมาได้แต่ถ้าหรือว่าเวลาคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือจะเจอก่อนไง
8: ถูกต้อง
7: อย่างคุณเกศไม่แน่ใจว่าอาจจะลงพื้นที่ไปหรือเปล่าคือดิฉันเนี่ยโตมากับไอ้แบบเนี้ยในชีวิตข่าวของเราเนี่ยก็ไปลุยทั้งน้ำท่วมที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็
8: ต่างจังหวัด
7: นะทุกสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมตั้งแต่เริ่มทำข่าว
8: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมมันวนมาเป็นวนลูปแบบนี้ตลอดเลยนะคะ
7: คือ
8: ในส่วนของผู้สื่อข่าวอ่ะก็จะได้ลงพื้นที่แล้วก็ทำข่าวแบบนี้ตลอดเลยนะคะทั้งในกรุงเทพมหานครที่ตอนปี54แล้วก็ในส่วนของจังหวัดหลายๆจังหวัดเองลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโซนภาคใต้เองนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทางคุณศิวพรบอกนะคะคือต้องบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ในลึกๆอ่ะ ก็ต้องเห็นใจจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปไม่ถึงแล้วก็ด้วยเคหะที่มีอาคารหลายๆ10อาคารแล้วแต่ละอาคารเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะ
7: เกิน
8: ใช่ไหมคะ
7: ร้อยๆห้องขึ้นไป
8: ร้อยๆห้องขึ้นไปทีนี้เนี่ยการเข้าไปถึงเนี่ยเอาจริงๆนะต้องขออนุญาตพูดแบบตรงๆเพราะเรื่องของการช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง
7: ลองคิดดูว่า

0: ทาง
1: คนร
0: ้
1: องขออาหารยังมีอยู
0: ่มีทุกวันแหละ เพราะว่าเราต้องรับทานข้าวอย่างน้อยต้อง2มื้อถูกไหม
1: ค่ะ
0: เวลาที่ทางกู้ภัยหรือว่าทางส่วนที่มาช่วยเหลือสมมติว่าผลิตได้หมื่นกล่อง
1: ค่ะ
0: หมื่นกล่องนี่ฟังดูเยอะไหม
1: เยอะ
0: แต่สำหรับอย่างเราที่เป็นนักข่าวแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยแจกแวบเดียวหมด
1: ไม่พอเกเห็นภาพนึงนะคะของสำนักข่าวข่าวนึงเนี่ยเห็นแล้วแบบคือรู้สึกเลยอะว่าแบบ
0: สะท้อนใจไหม
1: สะท้อนใจคือมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยู่เคหะร่มเกล้าแล้วเขาก็เหมือนกับดีใจแล้วก็ไหว้แล้วไหว้อีกไม่หมายถึงว่าไหว้ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ไหว้ขอบคุณ
1: ไหว้ขอบคุณกู้ภัยไหว้แล้วไหว้อีกที่เข้าไปช่วยแล้วเขาก็บอกว่าดีใจจังเลยที่ไม่ลืมสัญญาดีใจจังเลยที่ไม่ลืมสัญญาคือเขา
0: อันนี้แสดงว่าเคยเจอแล้วก็อาจจะติดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยอีกทีใช่ไหม
1: เพราะว่าอย่างที่คุณศิวพรบอกว่าโซนลึกๆอ่ะก็จะมีคนอ่ะเข้าไปไม่ถึงแล้วก็จะไม่ได้รับของที่เป็นอาหารน้ำดื่มอะไรแบบนี้ค่ะแต่คงแบบว่าเหมือนคงเข้าไปสำรวจแล้วก็
0: บางทีก็จะบอกไว้นะ
1: กันเอาไว้ว่าแบบเข้ามานะอย่าลืมนะ
0: ปัญหามันก็คือบางทีอ่ะเราเข้าไปไม่ถึงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเป็นกู้ภัยที่เขาทำเป็นระบบเขาจะเข้าไปสำรวจก่อนแบบที่คุณเก๋ว่าแต่อย่างเราที่เป็นนักข่าวเนี่ยบางทีเราหอบไปประมาณ 3-400 กล่องอย่างมาก
1: ใช้คำว่าติดมือ
0: แล้วก็พอไปถึงไหนก็ต้องแจกเลย
1: ค
0: ือถ้าเราหอบของแล้วเราบอกเราจะแจกลึกๆก่อนต้องโดนรองเท้าป่าแล้วก็คือเพราะคนที่จะรับความช่วยเหลือบอกนี่ไงนี่ก็ประสบภัยอยู
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะคือเห็นกันตาดำๆตรงเนี้ยน้ำตาไหลกันอยู่
1: แล้
0: วแล้วเราจะบอกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปให้ข้างในก่อนไหมคือบางทีก็ต้องกระจาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้ากลุ่มที่เขาเป็นกู้ภัยอาชีพนะคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะคร
1: ับก่อนเลยเป็นผู้ประสบภัยไหมคะ
2: โอ้ผมอ่ะเป็นคนที่อยู่ริมน้ำเป็นคนที
0: ่
2: อยู่พื้นเพกับธรรมชาติดินฟ้าอากาศไม่ต้องพึ่งพาเพจไม่ต้องพึ่งพากรมอุตุนิยมวิทยา คือไม่ต้องมีมาเตือนก็ได้น้ำมันมาปีอยู่แล้ว
0: ทั้งบ้านที่นนท์หรือบุรีรัมย์หรือว่าที่ไหนที่ปทุม
2: คือบุรีรัมย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่พื้นที่น้ำท่วม
0: อ๋อเออใช่
2: แล้วก็เป็นพื้นที่ถ้าเกิดน้ำมาเนี่ยชอบก็จะได้เล่นน้ำ
0: เออ
1: ค่ะ
2: คือเป็นพื้นที่
0: จะแห้งกว่าที่อื่นมันจะดอนๆกว่าจริงๆ
2: ชอบฝนแต่มันไม่เคยท่วมทีนี้ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่ภาคกลางก็ท่วมทุกปี
0: ค่ะ
2: แล้วบ้านคุณย่าผมเนี่ยอยู่ริมคลอง
0: ค่ะจริงๆถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะชอบเออๆ
2: พายเรือเป็นเพราะฉะนั้นบ้านเดิมมีเรือทำไมบ้านถึงมีเรือมันท่วมทุกปีเราจะไม่เดือดร้อนไงครับทีนี้พอ
1: ยุคสมัย
2: ยุคสมัยเปลี่ยนไป
1: อ
2: ันนั้นที่ผมพูดเนี่ยคือเมื่อสัก30ปีก่อนบ้านมันยังไม่เยอะทีนี้พอคนเริ่มย้ายเข้ามาที่ปทุ
0: ม
2: เยอะเสร็จปุ๊บเขาจะมาทำยังไงครับเขาก็ต้องมาทำบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรเขาก็ต้องทำยังไงฮะ
1: ถมดิน
2: ถมดิน
1: ถูกต้อง
2: ถมดิน
1: แล้วถมดินตรงที่เป็นพื้นที่น้ำด้วยนะใช่ไหมคะ
2: เขาจะไปถมดินตรงไหนอ่ะ
1: ใช่
2: คุณอยากจะได้ที่ราคาถูกคุณก็ต้องเอาที่ลุ่ม
0: ที่มันลุ่มหน่อยหรือไม่ก็ลึกหน่อยหรือว่าที่ที่ราคาถูกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะทั้งบางทีก็ลึกหรือไม่ก็ไม่ได้ติดถนนหรือไม่ก็ถมไม่สูงเพราะว่ามันแพงใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นเรือหรือว่าจะเจอน้ำขังอะไรเงี้ยมากกว่าในช่วงที่เป็นต้นซอยสมัยตอนที
2: ่
0: เดินไปดูตรงปทุมเนี่ยนะเขายังเลี้ยงควายอยู่ทำนาอยู่เราก็ไปซื้อรอดักทางด่วนนะเพราะว่ามันมีแผนผังออกมาไงเราก็ชอบไปดู10ปีก็แล้วมันมัวแต่มีปัญหาการเมืองนู่นนี่นั่นไม่ทำสักที15ปีนะพอขายปุ๊บมันเริ่มตอกสอบเข็ม
1: อดทนไม่พอ
0: ไม่คือรอจนแก่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จนตอนหลังเข้าไปนี่ไม่มีแล้วประเภททุ่งนาเนี่ยไม่มีแล้ว
1: ค่ะ
0: เชิญต่อไป
2: ยังมีครับคือเนี่ย เชื่อไหมว่าที่เราเห็นเป็นแปลงผักเนี่ยนะครับเมื่อสักประมาณเอาง่ายๆว่าสัก10ปีที่แล้วก็ได้นนทบุรีกับปทุม
1: ค่ะ
2: พื้นที่ทางฝั่งตัวเมืองนะกับทางฝั่งย่านที่จะไปสันตุผ่านโซนเนี้ยพอเปลี่ยนไป10ปีเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมมาผมก็ไม่อยากจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเกี่ยวกับกฎหมายคนลุกที
1: ่
2: ติดคลองที่น้ำอีกคือแต่เราต้องพูดให้ฟังก่อนคุณผู้ฟังโรงงานเนี่ยเวลาเราทำโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเราต้องคำนึงถึงระบบโลจิสติกการขนส่งไปให้ลูกค้าเราเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องอยากลดต้นทุนใช่ไหม
0: ใช่
2: เราย่อมต้องอยากมาตั้งโรงงานผลิตใกล้ๆกับแหล่งส่งของ
0: แหล่งส่ง
2: ก็คือเราอยากอยู่ในเมืองอะว่าตรงๆ
1: ค่ะ
2: จะได้ไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันในการขนส่งทีนี้ในเมืองก็ปรากฏว่าก็จะมีพื้นที่นนทบุรีที่ยังสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาก็มาซื้อเสร็จเขาก็โรงงานเนี่ยมันต้องอยู่ติดกับคลอง
0: ค่ะ
2: เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจ
0: ระบายน้ำเสียเหรอ
2: ทั้งเอาน้ำไปใช้ทั้งระบายน้ำออกเพื่อให้มันมีระบบการหมุนเวียนแต่อันเนี้ยก็ฟังดูก็มันเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วม
0: มันมักจะ
2: มันเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วม
0: มันมักจะเป็นปัญหาเรื่องของการอุดตันเรื่องของของเสียเรื่องของมลพิษ
1: ไปกั้นทางเส้นน้ำเขาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
2: ทีนี้ในแผนผังการก่อสร้างคุณเก
1: ๋
2: ที่ผมพูดเนี่ยผมกำลังบอกแค่ว่ามันอันนี้พูดถึงหนึ่งโรงงานนะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าหลายๆ
2: โรงงาน
0: ถ้าหลายๆโรงงาน
1: เป็นนิคมอย่างนี้หรอหร
0: ือไม่ถ้านิคมเขาจะมีระบบบริหารจัดการเรียบร้อย
2: อ
0: ันนี้มันข้างนอก
2: ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นนิคมใช่ไหมเราจะไม่ได้มีเป็นผังที่บริหารใหญ่ๆเขาก็จะทำแยกโซนแยกมันจะมีโซนที่ทำได้ทีนี้พอเขาทำเขาก็จะไปตั้งอยู่ริมน้ำในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างริมน้ำทุกอย่างที่ต้องมีการเชื่อมต่อท่อออกมา
0: บางทีก็
2: ต้องมีการ
0: ถมคลองก็มีนะ
2: มันต้องถมอยู่แล้วหนักไปกว่านั้นคือคนมาซื้อที่อ้าวที่ชั้นตามโฉนดนี่มันยาวลงไปในน้ำนี่หว่า
0: ค่ะ
2: คุณเก๋ทำไง
0: ก็ถมซะเลยลุกล้ำเขาเรียกลุกล้ำเหมือนดินแดงแถวดินแดง
2: เฮ้ยสุนทรียพรไม่ใช่ลุกล้ำเขาเรียกที่งอก
0: มันงอกมาเพราะว่าเราเอาสิบล้อขนดินมาถมมันเลยกลายเป็นดินงอก
2: มันไม่ใช่งอกตามธรรมชาตินะมันงอกจากที่คุณเอาดินไปถม
1: ค่ะ
2: แล้วทีเนี้ยตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยคนก็แบบยังไม่เกิดผลกระทบคนก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่พอทุกคนที่มาซื้อที่ใหม่อ่ะแล้วไปอยู่ริมน้ำทำแบบนี้ทุกคน
1: ค่ะ
2: มันก็น้ำที่เคยไหลโฟลมันก็ไม่โฟล
0: ค่ะ
2: มันก็ท่วมนานขึ้น
1: แล้วก็ที่สำคัญมันไม่มีทุ่งรับน้ำด้วยนะทุ่งรับน้ำหลายๆทุ่งมันก็จะหายไปอย่างนี้เนาะ
2: นี่แหละทุ่งรับน้ำเนี่ยทำไมจะไม่มีคุณเก๋อย่าบอกว่าไม่มี
1: อ้าวเหรอ
2: ทุ่งรับน้ำนี่ก็คือหมู่บ้านจัดสรร
1: หมู่บ้านไง
2: ที่คุณมาโวยว่าเนี่ยทำไมน้ำท่วมน้ำไม่ใช่ปลอดภัยไม่ใช่น้ำท่วมน้ำฝนระบายไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวบอกน้ำฝนระบายไม่ทันเนี่ยน้ำไม่ท่วมแต่แค่ระบายไม่ทันเนี่ย
0: ก็คือจุดที่หมู่บ้านใหญ่ๆอยู่เนี่ยคือจริงๆบางสมัยก่อนนะก็นานมาพอสมควรก็มีการคุยกันเหมือนกันอย่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รองรับ
2: มหาลัยก็ได้อาเด็กมหาลัยนี่ผมจบจากมหาลัยรังสิตแอ่งกระทะ
0: เออ
2: คือเมืองเอกเนี่ยมันเป็นแอ่ง
0: นะต้องถาม
2: ไม่ต้องมีน้ำท่วมปี54อะไรแต่อย่างใด
0: เออมันก็ท่วมอยู่แล้ว
2: มันท่วมอยู่แล้วและอย่างเงี้ยฝนมันตกเป็นหย่อมๆแล้วมันเป็นแอ่งนึกสภาพว่าแท้งดอนเมืองรังสิตมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็มีคลองมีอะไรแล้วพอมันเต็มหมดแล้วคุณนึกถึงสภาพว่าตรงที่คุณอยู่อ่ะมันเป็นแอ่งคำถามคือหมู่บ้านจัดสรรที่คุณเคยไปซื้อเนี่ยคุณเคยใช้ระบบการวัดไหมว่ามันสูงจากระดับน้ำทะเลหรือเป็นแอ่งรับน้ำอะไรยังไงบ้างก่อนจะบอกว่าน้ำมันท่วมแต่ผมอยู่ในปทุมธานีเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรผมน้ำก็ไม่ท่วมนะคุณเก๋คุณศิวพร
0: โชคดีมาก
1: ค่ะ
2: คือหรือว่าเป็นเพราะว่าหมู่บ้านผมมันอยู่กลางทุ่งนาวะ
0: มันอยู่ที่จุดที่เราซื้ออะค่ะแล้วก็จุดที่เขา

0: พอสมควรต้องออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินเนี่ยผมดินให้มันสูงขึ้นไหมหรือยังไงไหมเพื่อให้ผู้ที่ไปซื้อบ้านเนี่ยไม่เจอปัญหาแบบนี้อันนี้ผมแค่บอกว่าผมเห็นปัญหาน
1: ะ
0: แล้วก็ผมเห็นว่ากฎหมายยังไม่ได้บังคับเพราะว่ากฎหมายบอกคุณจะถมสูงผมต่ำไปแล้วแต่คุณแต่ถ้าเราเพิ่มเข้าไปนิดนึงว่าในพื้นที่นั้นถ้ามีการวัดแล้วหากมีโอกาสที่จะเป็นแอ่งกระทะคุณไม่ควรจะไปทำบ้านจัดสรรไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
2: ก็เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเรื่องทางน้ำผ่านหรือว่าฟลัดเวย์บางพื้นที่เป็นเลือกสวนไร่นาซึ่งเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมแล้วก็เป็นลุ่มใช่ไหมคะไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่ว่าด้วยชุมชนมันขยายแล้วก็มีการรุกเข้าไปเรื่อยๆแล้วรวมทั้งราคาด้วยเพราะว่าบางท่านก็ใช้พัฒนาที่ดินในราคาแบบย่อมเยาอ
1: ่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะลดต้นทุนคือพวกนี้มันเป็นต้นทุนอ่ะถูกไหม
0: แต่เราสามารถที่จะ
2: ถ้าเราทำผังเมือง
0: คาดการ
2: ใช
0: ่ถ้าเราทำผังเมืองเราคาดการได้อยู่แล้วว่าบางจุดเป็นแอ่งเป
2: ็
0: นแอ่ง
2: เราก็
0: ต้องเตือนสิหรือเราจะบอกว่าตรงไหนเป็นแอ่งผู้บริโภคก็ไปรับความเสี่ยงในอนาคตที่จะเป็นผู้ประสบภัยเอาแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเราสามารถเรามีคอมพิวเตอร์เรามี AI ของกระทรวง DE ที่ซื้อมาแจกคนไทยเราคำนวณล่วงหน้าได้อยู่แล้วว่ามันจะตกมากตกน้อยมันสามารถที่จะคำนวณออกมาได้ผมอยากให้ใช้เทคโนโลยีนะครับเห็น DE จะจัดซื้ออะไรเพิ่มนะผมชอบนะ
2: ค่ะ
0: ปัญญาประดิษฐ์นะแต่เราต้องดูงบว่าเงินเราเหลือไหมด้วยนะแต่กระทรวงกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซื้อทุกปีหรือเปล่าตั้งแต่น้ำท่วมมีเหตุภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ย
2: ไม่ได้ซื้อทุกปีแต่ว่าในช่วงระยะหลังก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงแม้ขนาดไอ้ที่เครื่องอะไรเนี่ยที่เขาเรียกไอ้ตัวใหม่ที่เขามีข่าวลือข่าวแรกว่าเนี่ยจะซื้อว่ามันเจ๋งระดับนาซาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็พอไปฟังท่านอธิบดีก็เห็นข่าวว่าไม่มีข่าวนี้นะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเข้าใจว่ามันจะมีออกมาในช่วงที่ไอ้พาสปอร์ต AI เป็นโครงการที่หลายๆท่านเขาเรียก Tomorrow.io ที่จะมีการผลักดันในช่วงที่ตอนแรกๆเนี่ยมันจะบันเจิดไงอันนั้นใช้เทคโนโลยีอันนี้ใช้เทคโนโลยีได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอปรากฏว่าพาสปอร์ตอันนั้นนี่ก็แทบจะสะบักสะบอมไอ้นี่ก็เลยดูเงียบๆไป
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกเองเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมนะคะกรณีที่มีข่าวมาว่าจะมีการผลักดันเรื่องของความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่ะแล้วก็มีข่าวถึงขนาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวนี้จริงๆออกมาเลยก็ยังสงสัยกันอยู่อ้าวแล้วที่มาของข่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยยังไงกันแน่นะคะ
0: แต่อาจจะต้องตั้งคำถามไปมากกว่านั้นว่าแล้วอย่างนี้ในวันเนี้ยกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีโครงการหรือมีโปรเจกต์อะไรยังไงที่มันจะช่วยป้องกันหรือเตือนภัยได้ไวขึ้นบ้าง
1: ค่ะก็เห็นพยายามปรับตัวอยู่นะ
2: คุณอะไร
1: คุณรณรงค์
2: ที่หมื่นกว่าล้านอะไรน่ะดูอยู่ละต้องหลายวันละพอดีไม่ได้คุย
0: จะปรับตัวด้วยการโพสใช่ไหม
1: ใช่การสื่อสารบอกว่าพยายามจะสื่อสารให้ดีขึ้นสั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงให้แม่นยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอางี้ก่อนแม่นยำเอาแม่นยำก่อน
2: ยังไม่ต้องลงทุนได้ไหมยังไม่ต้องลงทุนได้ไหมเอาไอ้ที่ของเรามีก่อนได้ไหมว่าอะไรยังทำมันจะสามารถทำได้
0: คือซึ่งเดี๋ยวพรผมตลกอันหนึ่งนะทำไมพอเปลี่ยนวิธีการโพสต์วิธีการสื่อสารของเพจกรมอุตุนิยมวิทยาคนรู้สึกว่าเข้าใจง่ายทันที
2: เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานราชการเดิมเขาใช้เป็นภาษาราชการภาษาราชการคืออะไรภาษาราชการคือภาษากฎหมายภาษากฎหมายทำไมมันถึงฟังแล้วเข้าใจยากก็เนื่องจากว่าทุกคำต้องมีความหมายไม่มีคำเกินซ้ำคำหรือว่าความหมายที่มันเป็นแฟชั่นเนี่ยภาษากฎหมายไม่ได้ใช้ภาษาราชการไม่ได้ใช้แบบนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเข้าใจยากเหมือนใบอนุญาตขับรถยนต์ชาวบ้านไม่เรียกใบขับขี่ถูกไหมเพราะนั้นภาษาที่ใช้เนี่ย
0: เวลาตำรวจเรียกก็เอาใบขับขี่มาสิ
2: แหมจำ
0: ไม่เห็นมีใครพูดคุณเอาใบอนุญาตขับรถให้ผมหน่อยสิครับ
2: ก็มันเข้าใจคือมันยา

0: แล้วก็อาจจะเข้าใจยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำเรียกที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นภาษาราชการใครก็จะใช้คำว่าใบขับขี
1: ่แต่เดี๋ยวก่อนนะผมอ่ะต้องแก้ตัวแทนกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างหนึ่งก่อนแน่ว่าเราจะพูดถึงท่านเยอะแต่ท่านออกมาขอความเป็นธรรมด้วยนะครับว่า ท่านเป็นแพ้นะครับคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นแพ้จากเรื่องน้ำท่วมครับ ขอความเป็นยุติธรรมให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับพวกเราเป็นแพ้ครับพวกเราเตือนด้วยภาษาทางราชการที่คุณเสียพรว่าไปตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วครับ
0: ที่บอกเตือนไป18ครั้งใช่ไหม
1: ผม
0: คือมันอย่างนี้
1: เห็นตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งอ่ะคุณเห็นไหม
0: เห็น
1: ถ้าคุณใส่ใจไหมครั้งที่หนึ่ง
0: ขอโทษนะ
1: เห็นแล้วคุณ
0: บังเอิญสมัยก่อนเนี่ยดิฉันทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องทั้งอุบัติเหตุฝนตกน้ำท่วมแล้วก็อะไรอุบัติภัยอะไรทั้งหลายดิฉันจะสังเกตพอเริ่มถ้ามีประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งเนี่ยก็จะเอ๊ะมีอะไรเนี่ยพอสักพักหนึ่งถ้ามันมีเหตุที่มันกระชั้นน่ะหรือว่าใกล้จะถึงเหมือนภัยใกล้จะถึงเขาจะเริ่มมีออกมาทีฉบับที่สองพอดิฉันเห็นฉบับที่สองเนี่ยต้องมาดูแล้วมันเป็นเรื่องอะไรฝนตกน้ำท่วมหรือมีภัยอะไรดินสไลด์อะไรที่ไหนหรือเปล่าหรือมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ทำข่าวไงแล้วเราเองเนี่ยก็เคยทำข่าวที่ต้องอาศัยการพยากรณ์อากาศแล้วก็เคยสมัยตอนอายุน้อยอ่ะยังเป็นสาวน้อยก็ถามอุตุแบบเนี้ยว่าทำไมเราไม่ค่อยแม่น ทำไมฝนเฮ้ยดิฉันเคยถาม
1: อันนี้เป็นคำถามเดียวกับเมื่อ40ปีก่อนเลยเหรอ
0: ใช่แต่หลังจากนั้นสมัยก่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเขามีไม่มากนะคะเรียกว่าคนไม่ค่อยสนใจเพราะประเทศไทยไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติส่วนใหญ่ก็มีแค่น้ำท่วมแล้วก็นานๆที่ประเภทฝนพันปีอย่างเนี้ยเพราะว่าฝนยังตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ภัยที่เรียกว่าแล้งมันก็ยังไม่มากเหมือนในช่วงหลายปีนี้ประมาณสัก30ปีเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนที่เราคุยเนี่ยมันพอหลังจากนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆหลายครั้งที่ทำให้ทางภาครัฐเห็นความสำคัญแล้วก็เรียกว่าอุดหนุนนะอุดหนุนเงินหรือว่าเห็นความสำคัญแล้วก็ลงทุนให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาจริงๆคนในกรมอุตุนิยมวิทยานี่มีความรู้เยอะนะแล้วก็มีความสามารถมากแหละมีด็อกเตอร์เนี่ยหลายคนเลยแล้วก็เวลาคุยอธิบายเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีเราก็ถามไงเพราะว่าบางทีเราเจอใช่ไหมเราสัมภาษณ์บ่อยๆบางทีเราก็บุกไปที่อุตุแล้วก็ไปดูเอ้ยเขาทำไงกันทำงานยังไงทำไมมันถึงขอโทษนะสมัยก่อนแล้วก็สงสัยว่าทำไมมันไม่ค่อยแม่น พูดตรงๆแล้วก็ถามว่าทำไมมันช้าทำไมมันไม่แม่นแต่ว่าหลังจากที่มีการลงทุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มปูนความรู้ทั้งในประเทศที่เขาประสบภัยพิบัติบ่อยๆแล้วก็มีเรื่องของระบบพยากรณ์ที่ดีมากๆเนี่ยแล้วหลังจากที่เรามีระบบคอมพิวเตอร์นะมันช่วยมากนะคะเราสามารถที่จะอย่างชาวบ้านเราเองอย่างดิฉันเป็นนักข่าวสามารถเข้าไปดูได้เองของต่างประเทศอ่ะหรือบางทีก็ดูว่าเอ้ยอุตุเนี่ยเขาเริ่มมีการรายงานปั๊บบางทีก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นคลิปออกมาเราก็เข้าไปดูในเพจของอุตุเขาก็จะมีบางภาพที่เราเห็นแล้วเราก็เออตื่นตาตื่นใจที่เห็นมีภาพมีสีมีการเคลื่อนไหวของพายุอ่ะเหมือนที่เราออกอากาศแต่ว่าเวลาเราไปดูข้างในเพจของเขาเนี่ยมันจะยาวกว่าแล้วมันเยอะกว่าแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่กำลังมีเหตุการณ์เนี่ยเราจะดูแล้วเข้าใจมากเพราะว่าสมัยก่อนนี้ฉันทำวิทยุไงคือถ้าทำทีวีเวลามันจะไม่มากเขาก็จะสามารถถ่ายทอดหรือว่าทำได้สั้นๆแต่ถ้าเป็นวิทยุเราก็นั่งดูแล้วก็ค่อยๆพากไปหรือไม่ก็สัมภาษณ์ไปคุยไปใช้เวลาได้มันก็ทำให้เราได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับเจ้าหน้าที่อะค่ะเหมือนเขาเป็นครูเราอะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอุตุเท่านั้นเพราะว่าการทำงานในเรื่องน้ำมันผูกพันทั้งเรื่องของเกษตรกรทั้งเรื่องของการสัญจรไปมาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การขนส่งอะไรต่างๆเยอะเลยนะคะ

0: รวมทั้งเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมเพราะฉะนั้นมันต้องดูเป็นระบบแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยมันมีหน่วยงานอันไหนอีกที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักๆแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของการเข้าถึงหรือประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่มากแต่ในระยะหลังก็มีการเรียกว่ารวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมาเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มใหญ่ๆเวลาที่ทำงานก็มีการประสานกันแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้มากขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะทำโครงการอะไรต่างๆเพราะว่าการจะทำเหมือนสมัยก่อนเอาแค่ขุดท่อประปาในกทม.ก็พอโอ้มันต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเนี่ยเป็นสิบเลยนะจนตอนหลังนี่พอมีระบบที่เรียกว่าเหมือน one stop service หรือว่าพอมีเริ่มมีการขุดรถไฟฟ้าแบบเนี้ยมันก็จะมีช่องที่สามารถที่จะทำให้บรรดาสาธารณภคเข้าไปเกาะได้มันก็ทำให้แต่ละหน่วยงานทำงานได้ดีขึ้นไวขึ้นเพราะไม่งั้นหน่วยงานหนึ่งเขาจะขุดถนนเขาจะฝังท่อประปาอีกหน่วยงานหนึ่งเขาจะพอซ่อมเสร็จพอเขาทำเสร็จเดี๋ยวมันก็จะต้องมาลงเสามีของไฟฟ้าของประปาซึ่งบางทีงบประมาณเขามาไม่พร้อมกันในภายหลังเนี่ยเขาพยายามจะรวมหรือบูรณาการให้มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็หลังๆพอมีไอ้ช่องของรถไฟฟ้าเนี่ยดิฉันเห็นเขาเกาะกันเต็มไปหมดมันก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่ว่าเราก็ยังหวังว่าเขาจะดีขึ้นได้เรื่อยๆดีมากขึ้นกว่านี้มากกว่าตอนที่ดิฉันยังเป็นสาวอะนะ
1: 2,600 ล้านครับเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องงบประมาณให้ฟังครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5

0: 13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลติดธงแดงเขื่อนพระราม6เตือนท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าวันนี้เขื่อนพระราม6ระบายน้ำ 647.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์ธงแดงหรือระดับวิกฤตซึ่งกำหนดไว้เมื่อมีการระบายน้ำมากกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นการระบายน้ำในระดับดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มสูงขึ้นจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวังระดับน้ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงกิจกรรมบริเวณริมตลิ่งโดยกรมชลประทานประเมินว่าการระบายน้ำในช่วง600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรขณะเดียวกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 102.27% ของระดับเก็บกักขณะที่มีน้ำไหลเข้าอ่างวันละ 52.95 ล้านลูกบาศก์เมตรและคาดการณ์ในช่วง7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างต่อเนื่องรวมประมาณ370ล้านลูกบาศก์เมตรจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำตามแผนเพื่อควบคุมระดับและปริมาณน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำท่ายังเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์วันนี้มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้ถนนแจ้งวัฒนะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าปากเกร็ดมุ่งหน้าหลัก4รถวิ่งได้ตามปกติเหลือเพียงบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ10ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางคอยอำนวยความสะดวกก่อนเข้าวงเวียนบางเขนระยะทางประมาณ200เมตรใช้ได้เพียงช่องทางขวาเพื่อเข้าวงเวียนขณะที่ถนนแจ้งวัฒนะด้านขาออกวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในช่องด้านซ้ายรถเล็กยังต้องใช้ความระมัดระวังระยะทางประมาณ500เมตรเชียงรายกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดวิสามัน9ศพพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองมอบให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ปะทะระหว่างกองร้อยทหารม้าที่1มีเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองกับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดโดยตรวจยึดของกลางยาไอซ์ประมาณ172กิโลกรัมวิสามันฝ่ายตรงข้ามได้9ศพโดยการปะทะครั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่จัดกำลังเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 20:10 นาทีวันที่28กันยายนพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 15-17 คนเดินมาตามเส้นทางภูมิประเทศพร้อมสะพายกระสอบดัดแปลงต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่จึงเกิดการปะทะประมาณ10นาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะล่าถอยไปผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขณะที่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิต9ศพพร้อมตรวจยึดกระสอบตัดแปลง16กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์น้ำหนักกระสอบละประมาณ17กิโลกรัมรวมน้ำหนักยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ272กิโลกรัม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามการบริการภาคพื้นดินการบินไทยเร่งแก้ปัญหาสัมภาระล่าช้า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเร่งติดตามสถานการณ์การให้บริการภาคพื้นดินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่พักอาศัยทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติจนเกิดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการขนถ่ายสัมภาระส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายสัมภาระตกค้างการบินไทยส่วนที่กำลังร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงเข้าช่วยขนย้ายสัมภาระพร้อมประสานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดช่วยจัดส่งสัมภาระแก่ผู้โดยสารที่มีปลายทางในประเทศไทยและเร่งจัดส่งตามระบบสำหรับผู้โดยสารปลายทางต่างประเทศซึ่งช่วยให้การขนถ่ายทำได้เร็วขึ้นแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาดำเนินการอีกระยะเพื่อเคลียร์สัมภาระสะสมนอกจากนี้สายการบินได้ปรับตารางการบินชั่วคราวให้สอดคล้องกับกำลังบุคลากรเพื่อลดผลกระทบเที่ยวบินล่าช้าโดยตั้งเป้าฟื้นฟูการบริการให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้ทางนี้ได้กำชับการบินไทยดูแลสิทธิผู้โดยสารตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่101อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกพร้อมขอให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางในสัปดาห์นี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทางของการบินไทยติดตามการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์และพิจารณาทางเลือกการปรับแผนการเดินทางตามความจำเป็นอย่างใกล้ชิดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
3: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คุณจักรพันธ์สัญญาณรอแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงนี้นี่หลังจากที่กรุงเทพมหานครนะคาดว่าถนนสายหลักๆจะแห้งภายใน 2-3 วันนี้นะคะประมาณ 90% แล้วก็เร่งกู้พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะก็คือแถวคลองจันร่มเกล้า
6: ค่ะ
5: อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นจุดที่ในการท่วมครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นพื้นที่หนักหนาที่สุดนะทางด้านศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสารวัตรการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ว่าขณะนี้โดยรวมดีขึ้นเนื่องจากฝนหยุดตกนะคะหลายจุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็คลองแสนแสบที่ระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงต้นคลองถึงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลาก็อยู่แถวรามคำแหงนะขณะที่พื้นที่ชั้นในแล้วก็ถนนสายหลักหลายจุดเริ่มสัญจรไปมาได้ถนนวิภาวดีรังสิตนั้นก็แห้งแล้วนะคะหมู่บ้านชินเขตชินเขตจะอยู่งามวงวานก็ดีขึ้นแล้วก็ลาดพร้าว80หลายจุดก็แห้งแล้วชินเขตในช่วงหลายปีก่อนโอ้โหท่วมทีแทบจะว่ายน้ำได้สำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังแถบลาดกระบังยังน่าเป็นห่วงอยู่นะ
6: คะ
5: ซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ยังมีปริมาณน้ำมากนะเป็นคลองที่คือคลองประเวศบุรีรมย์นี่จะเป็นคลองที่สายยาวแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าคดเคี้ยวเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามที่มีนบุรีขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นสายไหมก็ยังติดตามกรณีน้ำล้นข้ามคลอง6วาสายล่างจากฝั่งปทุมธานีแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าประมาณ 90% 2-3 วันนี้จะแห้ง ก็คือจะดีขึ้น
6: แต่ว่ามีบางพื้นที่นะคะถนนบางเส้นเองเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีการเช็คเป็นระยะระยะเลยนะคะอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวๆบริเวณสี่แยกบางกะปินะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะคะเพราะว่าทางสน.ลาดพร้าวเองนะคะเขาก็มีการนะคะออกมาโพสต์แล้วก็บอกว่าให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะก็มีการแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนทราบแล้วก็มีอีกเส้นทางนึงนะคะตรงนี้ตรงพัฒนาการนะคะก็อาจจะยังไม่มีอาจจะยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่วันนี้มันอยู่ที่เรื่องของสัมภาระตกค้างแล้วก็เที่ยวบินล่าช้าที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นนะคะแล้วก็ทำให้ทางการบินไทยเนี่ยจะต้องออกมาเร่งแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของพนักงานภาคพื้นดินบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่บ้านด้วยค่ะตอนนี้กำลังเร่งแก้ปัญหากันเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแล้วก็ออกมาตำหนิผู้บริหารเลยนะคะ
5: บางกระแสเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็มาไม่ทันอย่างเดียวน่าจะมีปัญหาอื่นในเรื่องของการพนักงานแต่ว่าประเด็นนี้ก็คงต้องรอให้คนที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงก่อนนะ
6: แถลงแล้วค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัด
5: เขาประท้วงกันหรือเปล่าหรือยังไง
6: คือท่านบอกว่าชี้แจง
7: ประท้วงเหมือนกันนะ
6: ท่านออกมาชี้แจง
5: มันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าบริษัทการบินอื่นไม่มีปัญหาไงมีเฉพาะของเราแต่แล้วของเราเป็นคาร์โก้ด้วยไงคือรับจ้างเป็นคลังสินค้าด้วยอ
6: ่ะค่ะ
5: แล้วไม่ใช่หนแรกฉันคุณเขีย นว่า
7: เรามีเรื่องสิทธิเสรีภาพของแรงงานที่ต้องชื่นชม
5: ยังไม่รู้
7: เขาออกมาประท้วงหรือออกมาเรียกร้องหรือออกมาพูดอะไรนะ
6: คือออกมาชี้แจงว่าปัญหาสัมภาระที่ล่าช้าแล้วก็ตกค้างเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเที่ยวบินที่ล่าช้าอยู่นะตอนนี้เนี่ยคือพนักงานนะคะภาคพื้นบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยละค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพนักงานเนี่ยมีทักษะเฉพาะทางด้วยไงคะพยายามที่จะส่งรถไปรับถึงบ้านแล้วแต่ว่าบางคนน่ะก็ยังมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ที่บ้านทำให้กำลังคนเนี่ยก็ไม่ครบส่งผลให้การขนถ่ายลำเลียงสัมภาระเกิดความล่าช้าปัญหามันเลยสะสมมานะคะเป็นดินพอกหางหมูผู้บริหารบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่ากระเป๋าผู้โดยสารสินค้าตกค้างสะสมในสนามบินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือตอนนี้เหมือนกับว่าการบินไทยอ่ะมีฐานในการปฏิบัติการอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีจำนวนเที่ยวบินค่อนข้างที่จะมากเลยขณะเดียวกันไม่ได้ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินของตัวเองแต่ว่าก็รับงานหรือบริการภาคพื้นดินให้กับสายการบินอื่นด้วยทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ต้องจัดการให้สายการบินอื่นไปก่อนในส่วนของตัวเองอ่ะก็เลยโหลดค่อนข้างที่จะรับภาระค่อนข้างที่จะหนักเลยอะค่ะ
5: ไม่ใช่เป็นเพราะว่าของเราเนี่ยคือศูนย์ใหญ่ของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่นี
6: ่ค่ะ
5: สายการบินอื่นเนี่ยเที่ยวมันจะน้อยกว่านะคะแล้วเราก็ตัดให้ของที่อื่นเข้าไปย้อนกลับมาอันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวกลายเป็นสร้างข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวประมาณนั้นแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นประเด็นอะไรบางจุดเนี่ยที่น้ำเริ่มแห้งเขาก็บิ๊กคลีนนิ่งนะคะกทม.ก็เริ่มบิ๊กคลีนนิ่งทีนี้พอกรุงเทพมหานครตอนนี้เราฝนไม่ตกมา2วันวันครึ่งอะเขาคาดว่า 2-3 วันนี้ถนนสายหลักน่าจะแห้งประมาณ 90% ใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามต้องดูน้ำในเขื่อนด้วยนะคะเพราะว่าปรากฏการณ์ของน้ำในเขื่อนเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าฤดูฝนเนี่ย เราก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งว่าปีนี้มันจะแล้งก็มีการเก็บน้ำในแหล่งใหญ่ๆเช่นเขื่อนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องดูเพราะว่านี่แค่น้ำฝนอย่างเดียวหลายเขื่อนในขณะนี้น้ำเต็มหรือว่าเรียกว่าปริ่มเลยประมาณ90กว่าทั้งนั้นบางแห่งอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยนะก็ต้องดูเพราะว่าขุนด่านประกันชนก็เกินร้อยไปนิดหน่อยนะคะ
7: เดี๋ยวขุนด่านประกันชนไม่อยากขายดราม่านะแต่มันเป็นข่าวไปแล้ว
5: ก็คือ คือถ้ามันจะมีระดับของมันอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องบริหารจัดการน้ำเข้าน้ำออกให้มันสมดุลเพื่อที่ว่าจะได้รักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนด้วยนะ
7: แล้วก็เราต้องมองอย่างนี้ก่อนนะคุณสิริพรคือเรามองว่ากรมอุตุนิยมเนี่ยเป็นแค่หน่วยเตือน
6: ค่ะ
7: หน่วยเตือนเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่วยเตือนนั้นอะเอาข้อมูลที่ว่าจะมีน้ำมาอย่างเงี้ยให้กับหน่วยไหนที่มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการน้ำก็น่าจะเป็นกรมชลประทาน
6: ค่ะ
5: ค่ะ
7: ทีนี้กรมชลประทานก็มีหน้าที่เขื่อนก็น่าจะอยู่ในนั้นด้วยไหม
6: ค่ะอยู่ค
7: ่ะอยู่ในนั้นด้วยพออยู่ในนั้นด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นถึงคนที่ดูแลเขื่อนก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำคือกรมชลประทานเองควรจะออกมาเหมือนกับพยากรจะบอกพยากรณ์ดีไหมควรจะออกมาสื่อสารร่วมกับอุตุนิยมวิทยาหน่อยว่าจะบริหารน้ำยังไงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าอ๋อช่วงนี้อย่างถ้าเป็นผมเลยผมบ้านอยู่ริมน้ำผมก็จะเข้าใจว่าเนี่ยช่วงข้างขึ้นพระจันทร์เต็มดวงน้ำทะเลมันหนุนสูงมันแล้วประกอบกับน้ำฝนมันไหลช้าเนื่องจากน้ำทะเลมันสูงแม่น้ำเจ้าพระยามันยกระดับอยู่เดี๋ยวรอพอข้างแรมน้ำทะเลมันลงไปแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลเร็วน้ำมันก็ลงไวถ้าอธิบายแบบเนี้ยเราก็จะไม่แพนิคไงเราจะเข้าใจว่าอ๋อที่น้ำมันระบายช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยช่วงน้ำขึ้นทะเลมันหนุนมาถ้าอธิบายอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกวันอังคารก็คือวันเนี้ยน้ำก็จะเริ่มไปแล้วเพราะว่าจุดที่น้ำมันขึ้นสูงสุดมันผ่านไปแล้ว มันก็จะมีแต่ลงไปเรื่อยๆต่อให้ฝนมาหนุนยังไงมันก็ยังระบายได้เราควรออกมาสื่อสารแบบนี้ไห
6: ม
7: มาออกมาสื่อสารแต่ขณะเดียวกันภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ของกทม.ที่จะมีการทำ Victiming Day อะไรก็ดีแต่แนะนำว่าควร

0: มีการสื่อสารภาพรวมการไหลที่เมื่อก่อนผมจำได้ว่าตอนเวลาเกิดเหตุน้ำท่วมจะมีหน่วยหนึ่งที่เขาจะมาคอยอธิบายว่ามวลน้ำไหลไปตรงไหนแล้วอะ
1: ค่ะอาจจะเป็นศูนย์บัญชาการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารอุทกภัยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับคล้ายๆแบบลักษณะนั้นเพราะว่าถ้ามันท่วมขังคือเราก็ต้องกลับมาหลักการเดิมว่าในช่วงสภาวะวิกฤตที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น2หน่วยงานที่ดูแล้วมีอำนาจหน้าที่ทั้งคู่แต่กลับรู้สึกว่ายังแย้งกันอยู่อย่างเช่นของที่เมื่อวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ผมจำได้ว่านายกอบจของปทุมธานีดิแจ๊ดเขาออกมาโวยเรื่องของกรมชนตอนแรกผมก็งงอ่ะคุณเก
1: ๋
0: คุณเฉลิมพรว่าเอ๊ะทำไมเขาไปโวยกรมชนวะผมก็ไปนั่งไล่ดูกฎหมายบริหารจัดการอ๋อกรมชนดูประตูระบายน้ำมันก็จะวนกลับมาอีหลอดเดิมนะครับคุณผู้ฟังว่าแล้วหน่วยงานที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยล่ะอยู่มหาดไทยประตูระบายน้ำอยู่กับกรมชนเตือนภัยล่วงหน้าอยู่กับกรมอุตุเราจะทำงานแยกส่วนกันก่อนพอเวลาเกิดปัญหาเราถึงมารวมเป็นศูนย์ซึ่งเราจะเจอปัญหาแบบนี้ทุกๆครั้งที่เกิดอุทกภัยคำถามคือหน่วยงานที่จะตัดสินใจประกาศว่าเมฆมาแบบนี้มันจะเป็นสีแดงควรเฝ้าระวังคือหน่วยงานไหนเราโยนการตัดสินใจในความเสียหายมหาภาคหมายถึงว่าความเสียหายระดับอุทกภัยหรือภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยให้กับกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ไม่ใช่ต้องเป็น
0: กรมคนเดียวไหม
2: ต้องเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถ้าเป็นเขตกทมเป็นกทม
0: อันเรากำลังแกะเราไปว่าหลังจากกรมอุตุเตือนมาแล้วเนี่ยหน่วยที่เอาคำของกรมอุตุมาแล้วจะตัดสินใจประกาศเช่นบอกว่าอีก3ชั่วโมงน้ำจะขึ้น50เซน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ยกของขึ้นที่สูงเป็นต้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราเริ่มเห็นกระบวนการบริหารจัดการแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีหน่วยงานที่รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่กำลังตกเป็นแพะอยู่ตอนนี
1: ้
0: มาปุ๊บแล้ว
2: เอามาแปลงอีกทีหรือว่าเอามาขยายความ
1: ประเมิน
2: เอามาขยายความ
0: ใช้คำว่าแปลงหรือขยายอะไรก็ได้เอามาสื่อสารอะไรก็ได้ภาษาอะไรก็ได้ที่หน่วยงานราชการกับหน่วยงานราชการคุณคุยกันแล้วคุณเอามาคุยกับผมที่เป็นประชาชนหาเช้ากินค่
1: ำ
0: แล้วส่ง SMS บอกผมว่าอีก3ชั่วโมงรณรงค์เมืองปทุมยกของขึ้นที่สูงนะน้ำจะมา
2: เตรียมข้าวของเตรียมข้าวของ
0: เตรียมข้าวของนะสำหรับคนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน3ชั่วโมง
2: เตรียมยา
0: หรือใน1วันนี้หรือใน24ชั่วโมงเฝ้าระวังนะน้ำจะมานี่ผมต้องการประชาชนเนี่ยต้องการระบบการบริหารจัดการตัวนี้ซึ่งผมก็ยังงงว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติพูดเมื่อวานว่ากทมเนี่ยอยากจะขออำนาจในการเข้ามาบริหารจัดการระบบ alert ในการแจ้งเตือนเองได้ไหมทีนี้ผมก็จะแยกย่อยลงมาต่อว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหาในการบริหารจัดการได้แล้วทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงขึ้นมาเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการนำเวลาเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมาจากการเลือกตั้งไง
1: ค่ะ
0: เราจะอยู่ใกล้พอน้ำท่วมเนี่ยคุณศิริพรคุณถามว่าลูกบ้านด่าใครก่อนไม่ได้ด่าเจ้าหน้าที่นะครับ
2: ด่าปต.ด่านายก
0: ด่านายก
2: ด่านายก
0: อบจเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้ำท่วมแล้วคุณไม่มาสนใจนะแต่บังเอิญว่าเพราะมาเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาถึงสามารถดำเนินการได้ไวก็สื่อสารกับประชาชนได้ไวเขาก็สอบมาออกมาโวยได้ว่าพอเขาเจอปัญหาว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานนี
1: ้
0: ถือกุญแจประตูระบายน้ำแล้วการที่ไม่เปิดทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เขาก็มองในภาพรวมของจังหวัดเขาอันนี้ผมมองแบบเป็นกลางนะ ภาพรวมของจังหวัดเขาว่าคุณต้องทำให้จังหวัดเนี้ยน้ำไม่ท่วมให้ได
1: ้
0: คำถามคือพอมันกระทบชิงข้ามคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่ได้ไปจังหวัดปทุมธานีจังหวัดเดียว มันไปหลายจังหวัดคำถามคือแล้วหน่วยงานไหนที่จะมีอำนาจในการบริหารจัดการที่ทุกคนเป็นธรรมที่สุดคือในจังหวัดที่ทุกคนอยากเปิดประตูระบายน้ำนะครับคุณผู้ฟังหน่วยงานไหนล่ะครับที่จะมาบอกว่าเราจะต้องเปิดต้องปิดเพื่อประวิงเวลาให้น้ำมันขังตรงนั้นตรงนี้บริหารน้ำยังไงให้มันไวและเสียหายน้อยที่สุดนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วเราเคยเห็นภาพในการบริหารแบบนี้มาในปี54แล้วซึ่งมันเป็นบทเรียนอ่ะมันน่าจะสามารถทำได้แบบต่อเนื่องไหม ันนี้คือคำถามที่ชาวบ้านสะท้อนมาผ่านกฎหมายหลายตัวนะเพราะว่าสมมุติว่าผมอ่ะชวนคุยแค่ประเด็นสำคัญตัวเดียวเลยว่าใครที่จะเป็นคนประกาศว่าตรงไหนเป็นเขตภัยพิบัติอย่างไรมันก็จะย้อนกลับมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกอบจประกาศไม่ได
2: ้ต้องไปป้องปพ
0: ปพกับส่วนของผู้ว่าแล้วบังเอิญช่วงนั้นมันเป็นเสาร์อาทิตย
2: ์มันเป็นขอโทษนะครับเวลาเตือนป้องกันภัยมันไม่ได้อยู่เสาร์อาทิตย
0: ์คือผมเห็นกระบวนการช่องว่างไงว่าพอฝนมันตกวันศุกร์ใช่ไหมแล้วมันก็หยุดเสาร์อาทิตย์พอหยุดเสาร์อาทิตย์เสร็จปุ๊บผมกำลังงงว่าเอ๊ะทำไมระดับอบจถึงมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำผมชวนคุยอย่างนี้นะครับแลกเปลี่ยนกันว่าตัวนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องอยากให้คนในพื้นที่ตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดคือปลอดภัยแหละว่าตรงๆไม่มีใครอยากให้มีเรื่องหรอกแต่พอเวลาจังหวะเกิดเรื่องขึ้นมาคำถามคือด้วยความที่เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ยังต้องออกมาโวยแสดงว่าอำนาจในการบริหารจัดการไปที่บัตรจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นของส่วนกลางอ่
2: ะ
0: คำถามคือส่วนกลางรับคำเตือนใช้เวลาในการตัดสินใจว่าอันไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยใช้ดุลพินิจอะไรสิ่งนี้ผมก็เข้าใจนะเวลาเขาออกประกาศมาเขาก็จะพูดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเขาเตือนแล้วมันไม่เกิดเขาถูกฟ้อง
1: ค
0: ำถามคือแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานรัฐมีวิธีการคิดบนพื้นฐานว่า
2: ไม่
0: กล้าเตือนไม่กล้าเตือนเพราะถ้าทำแล้ว
1: เซฟไว้ก่อน
0: ทำแล้วไม่เกิดโดนฟ้องผมก็มานั่งคิดทำไมถึงโดนฟ้องมันจะเกี่ยวกับองค์คาพยพเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานอีก
1: ค่ะ
0: เช่นเขาอาจจะต้องมาเตรียมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีมาตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำทำงานได้ไหมอย่างของปทุมธานีขอโวยแทนบิ๊กแจ๊สหน่อยนะ8ตัวใช้ได้3ตัวอาจจบแต่ผ่านไปพอน้ำท่วมถึงได้มารู้ว่ามันใช้ได้ไม่ครบแต่จัดซื้อมาจัดซื้อครบนะ
2: ระบบซ่อมบำรุงอ่ะต้องถามระบบซ่อมบำรุงมันเป็นของท้องถิ่นใช่ไหม
0: มันเป็นของส่วนกลาง
2: ส่วนกลางคืออะไรของรัฐบาลกลางเหรอ
0: ของกรมชลประทาน
2: แล้วไปยืมเข้ามาเหรอคะในแต่ละครั้งอบจไม่มีของตัวเองเหรออ
0: ันเนี้ยมันเป็นไออันเนี้ยมันคือของส่วนกลางเลย8ตัวเนี
2: ่
0: ย
2: แสดงว่าไปขอเข้ามาแต่ของท้องถิ่นก็ต้องมี
0: ของท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ว่าไอของที่มันทำไว้สำหรับเฉพาะเรื่องของน้ำชลประทานมันน่าจะดีที่สุดไง
2: ใช่
0: ในเรื่องของการระบายแต่ปรากฏว่ามันกลับทำงานไม่ได้ครบทุกตัวในช่วงที่เกิดอุทกภัยมันก็จะย้อนกลับมาหลายอย่างมากเลยว่าไอ้หน่วยงานเนี้ยใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเนี่ยอย่างไรและประมวลผล24ชั่วโมงไหมหรือหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานประมวลผลแบบข้าราชการ
2: ค่ะไอ้ระบบซ่อมบำรุงมันมีปัญหา
0: คุณเก๋นี่แหละหน่วยงานที่จะแจ้งเตือนเราประมวลผลแบบเอกชนหรือข้าราชการ
1: ค่ะ
0: ที่ปนมาตั้งหลายสิบนาทีเพื่อคำนี้แหละคุณเก
1: ๋ทำยังไงทีนี้ต้องมาปรับกันยังไงจะแจ้งให้รวดเร็วเข้าใจง่ายประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าพื้นที่มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนขาดคนประเมิน
0: แต่คำถามคือไม่กล้าบอกตรงๆอ่ะเพราะว่ากลัวไม่เกิดแล้วโดนด่า
1: ค่ะ
0: แต่เกิดแล้วป้องกันได้
2: แก้ไม่ทัน
0: คือในจังหวะที่ผมกำลังเถียงกับคุณเก๋ว่าเฮ้ยประกาศให้คุณศิรพรรู้ดีไหมว่าฝนกำลังมา
2: ไอ้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราทำได้เฉพาะไอ้ตอนบรรเทาไอ้ตอนป้องกันไม่เคยจะสำเร็จเลยนะเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกับช่วงเกิดเหตุหรือไม่ก็ล่ากว่ามันไม่ทันสมัยอ่ะ
0: เราต้องมาแกะกันว่าในระบบโครงสร้างของรัฐเนี่ยระบบโครงสร้างของรัฐเนี่ยก็คือระบบกฎหมายสายบังคับบัญชานั่นแหละครับคุณผู้ฟังมันจะมีระบบของกฎหมายที่บังคับให้หน่วยงานของรัฐจะต้องกระทำการหรือไม่กระทำการตามกฎหมายอย่างไรก็พบว่ากรมอุตุเนี่ยเขามีหน้าที่แค่รายงานเองนะ
1: เขาพยากรณ์ฝนเขาพยากรณ์ฝนแล้วก็แจ้งเตือนเบื้องต้น
0: แต่เราไปด่าเขาเสมือนว่าเขาเป็นแพะรับบาปของเรื่องน้ำท่วมเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเลยออกมาขอความเป็นธรรมแล้วก็ชี้เป้าไปที่อีกหน่วยงานหนึ่งผมถึงได้เข้าใจว่าอ๋อเขาเนี่ยเตือนจริงๆแต่ถ้าหน่วยงานที่รับคำเตือนไปแล้วเนี่ยปฏิบัติหรือตัดสินใจไวด้วยอำนาจสายบังคับบัญชาผมก็กลับมาดูอ๋อมันกลับมาที่ผู้ว่า

0: ส่วนกลางเนี่ยผมรู้ว่าฝนตกเนี่ยผมรายงานสมมติว่าคุณเก๋เป็นผู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ได
1: ้
0: ผมแจ้งไปคำถามคือคุณเก๋ที่เป็นคนตัดสินใจประกาศในจังหวัดของคุณเก๋อะณเวลาที่ผมเตือนไปเนี่ยว่าฝนกำลังมาคุณเก๋อยู่ไหน
1: ค
0: ุณเก๋กลับมาเซ็นได้ไหมหรือคุณเก๋ทำเป็นออนไลน์เซ็นได้ไหมแล้วคุณเก๋จะมอนิเตอร์มันตลอดเวลาไห
1: ม
0: ถ้าคุณเก๋อยู่ในจังหวัดปรากฏว่าเห็นเมฆมาเนี่ยแต่ฝนมันยังไม่ตกคุณเก๋ก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันจะท่วมแต่ว่าเรดาร์ดาวเทียมที่กระทรวงดีอีเนี่ยซื้อมาเขาเห็นแล้วเขาเห็นมาจากไกลแล้วว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็รู้ล่วงหน้ามา2วันแล้วเขาก็แจ้งเตือนมาพอเตือนมาแล้วเนี่ยหน่วยงานในจังหวัดตีความของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรและการที่ผู้ว่าจะประกาศเป็นเหตุเตือนหรือเหตุสิ่งใดๆเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยผู้ว่าจะใช้ดุลพินิจเตือนทันไหมที่ผมเจอเนี่ยคือพวกอบต.อบต.เนี่ยจะเตือนก่อนเพราะเขาอยู่หน้างานแต่พออบต.เตือนไปแล้วผู้ว่ามาเช็คข่าวอีกทีก็อาจจะมีการเตือนซ้ำสองเช่นอบต.บอกเขื่อนจะแตกผู้ว่าบอกเขื่อนไม่แตกอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเป็นต้นแต่อบต.ได้สั่งอพยพไปแล้วนะเมื่อวานผู้ว่าเพิ่งบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นแต่ชาวบ้านเขาเห็นแนวเขื่อนเขาก็สั่งอพยพไปแล้วนี่คือการตัดสินใจเฉพาะหน้าเราจะเห็นได้ว่าความใส่ใจที่เป็นหน้างานจริงๆก็คือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนี่แหละครับคือสุดท้ายเนี่ยนะหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาจริงๆก็คือผู้นำชุมชนท้องถิ่นผ
1: ู้
0: นำชุมชนจังหวัดนั้นๆว่าเข้มแข็งไหมและตัดสินใจได้หรือเปล่าแต่คำถามคือเขามีอำนาจในการรู้ถึงข้อมูลตัวนี้พร้อมกันไห
1: ม
0: และถ้ารู้พร้อมกันเขามีโอกาสทักท้วงไหมในการรีบออกประกาศเตือนในพื้นที่นั้นๆอันนี้พูดถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเราควรจะต้องเขียนในกฎหมายเลยไหมว่าถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเป็นสีแดงหรือต่อไปจะใช้ว่าสีอะไรก็ตามที่มันมีโอกาสเกิดอุทกภัยแบบนี
1: ้ไอ้
0: เนี่ยเกิดน้ำท่วมแบบนี้เขาเตือนมาแล้วหน่วยงานจังหวัดนั้นๆที่เขาเตือนมาต้องใช้เวลาประมวลผลส่งผู้ว่าในเวลากี่นาทีเขียนกฎหมายขนาดนั้นเลยไหมคุณเก
1: ๋ประเด็นนี้ดีนะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนคุณรณรงค์เลยอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะก็บอกว่าตอนนี้ประเด็นนี้กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเยอะมากนะเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือมองว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยอปทคือหน่วยหน้าที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดทั้งเรื่องของการช่วยเหลือการอพยพการจัดพื้นที่พักพิงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นเป็นไปได้ไหมควรจะเพิ่มทั้งอำนาจงบประมาณทรัพยากรให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้มากขึ้นโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางทุกเรื่องแบบนี้ค่ะ
0: ต้องแก้กฎหมายไหม
1: ต
0: ้องแก้กฎหมายแหละคุณเก๋เพราะว่ามันเกี่ยวกับงบกระทรวงการคลังก็ต้องเอาเข้ารัฐสภา
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ในแง่มุมหนึ่งว่ารัฐบาลปัจจุบันเขาก็ค่อนข้างอินกับการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วถ้าสามารถแก้แล้วมันเกิดประโยชน์กับสาธารณะแบบนี้ได้ก็ควรทำนะ
2: หมายถึงให้ท้องถิ่นมีอำนาจมากกว่าน
0: ี้
2: แล้วก็ประกาศ
0: ให้สามารถประกาศได้ให้นายกอบจ.สามารถประกาศเขตภัยพิบัติได้เพราะผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าเชื่อนะ
2: ถ้าอย่างนั้นนะมันจะเป็นเขตภัยพิบัติทุกแห่งทุกครั้งเพราะว
0: ่
2: าถูกไหมเพราะว่าทุกเพราะมันมาจากการเลือกตั้งไงแล้วเขาก็อยากจะให้ท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยก่อนอ่ะของคนอื่นไม่รู้อ่ะของตัวเองต้องอยู่รอดปลอดภัยถ้ามีอะไรไม่ดีเนี่ยเขาก็ประกาศไว้ก่อนเพราะว่ามันจะสามารถที่จะเบิกงบมาช่วยชาวบ้านได้ถูกไหม
0: แล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะผมถามหน่อย
1: คือเขาเป็นคน
0: อย่าไปคิดว่านักการเมืองชั่วหรือเลวสิเขาทำเพื่อชาวบ้าน
1: คือคนที่อยู่หน้างานเห็นปัญหาแต่บางทีไม่สามารถตัดสินใจได้ทันที
2: การตรวจสอบมันทำยากการใช้งบแบบนี้มันทำยาก
0: ผมว่าการแจกเนี่ยมันทำได้แต่มันทำย้อนหลังแล้วเราก็เห็นกระบวนการสอยนายกอบจหลายจังหวัดย้อนหลังแบบนี้เหมือนกันแต่ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์เพราะประชาชนเนี่ยถูกคุ้มครองสิทธิ์ไปก่อนผมมองในแง่ว่ารัฐเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ก่อนส่วนมีปัญหาผู้นำชุมชนรับไปก่อน
3: ชาวบ้านยังไงก็กลับมาเลือกอีกเพราะว่าเขาช่วยอ่ะ
2: แล้วทำไมไม่เป็นผู้ว่าเพราะโดยฐานแล้วเนี่ยก็เป็นของผัดไทยเหมือนกันนะถูกไหม
0: ผมตั้งคำถามแบบนี้ว่า
2: แล้วคุณยังไม่ศรัทธาพอ
0: ไม่ใช่ผู้ว่าเนี่ยเราในกฎหมายการตัดสินใจให้ผู้ว่าประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยเราให้ดุลพินิจผู้ว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือเราให
2: ้
0: คือคำว่าดุลพินิจที่ว่าเนี่ยคือเราขีดเส้นเราขีดเส้นตายไหมว่าต
1: ้
0: องประกาศอย่างไรอ่ะสมมตินะผู้ว่าก็ได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิย
2: ม
0: พร้อมๆกันกับทุกคนในพื้นที่ที่มีเหตุน้ำท่วมขังจากฝนผู้ว่าใช้เวลากี่วันในการตัดสินใจประกาศเตือนเอางี้ดีกว่าไล่มาตั้งแต่จังหวัดที่น้ำท่วม20จังหวัดเนี่ยผู้ว่าต้องรอกระทรวงมหาดไทยน้ำท่วมฝนตกหน้ากระทรวงก่อนถึงประกาศได้เลย
2: เฮ้ยเราใช้แบบระบบทดลองงานได้ไหมมันสามารถเป็นไพลอตโปรเจกต์ได้ไหมอบจใหญ่ๆอ่ะน่าสนใจนะแต่ว่าก็คือให้มันเป็นแบบแต่มันเป็นลักษณะของเมืองพิเศษนะมันกลายเป็นเหมือนเมืองพิเศษถูกไหม
0: คือผมมองมุมนี้ว่า
2: จะดี
0: ด้วยความเป็นธรรมชาติของไม่อยากใช้คำว่าเจ้าพ่อนะใช
2: ่ก็คือผู้นำท้องถิ่นให้ฟังดูดี
0: ผู้นำท
2: ้
0: องถิ่นเนี่ยสมมตินะเขารู้ว่าเฮ้ยน้ำจะท่วมแต่แบบคนทุกคนตัดสินใจงงๆเหมือนผมแต่คุณเก๋กำลังเถียงกันว่าเฮ้ยจะไปบอกคุณเสียพรดีไหมว่าให้คุณเสียพรประกาศภัยพิบัติ
2: จำได้ไหมจำที่หัดใหญ่ได้ไหม
1: สรุปจะรวมศูนย์ดีหรือจะกระจายอำนาจดีหรือจะยังไงดี
2: คือถ้าผิดพลาดก็มีปัญหาจำที่หัดใหญ่ได้ไห
1: ม
2: คือบางท่านไม่มีประสบการณ์แล้วก็ความรู้และข้อมูลที่มากพอผิดพลาดตัวเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยแล้วก็ไม่กล้าออกมากลัวชาวบ้านด่า
0: เอาอย่างนี้หาดใหญ่ก็ถือเป็นสิ่งที่
2: น
0: ่
2: าสนใจ
0: มากแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือหาดใหญ่เนี่ยน่าสนใจมากในเรื่องของประเด็นการบริหารจัดการแล้วมีปัญหา
1: ค่ะ
0: เป็นอีกโมเดลนึงที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมท้องถิ่นถึงบริหารไม่ได้แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมท้องถิ่นนะเขาบอกว่าครั้งนี้มันเกินศักยภาพของมาก
2: เขาคิดว่าเอาอยู่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว
0: มันต้องมีอีกคำถามหนึ่งว่าไอ้ช่วงระยะเวลาที่ท้องถิ่นจะต้องขอความช่วยเหลือไปถึงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหคุณเก๋เอ้ย
1: มันดูหลายชั้นหลายซ้อนซับซ้อนไปเหมือนเยอะไปเหมือนกันนะคะ
0: คือถ้าผมจะต้องทำรายงานในฐานะผู้ว่าจังหวัดสงขลาขอความช่วยเหลือไปที่กระทรวงมหาดไทยผมจะต้องประเมิน1 2 3 4ก่อนอะไรก่อนต้องท่วมกี่อำเภอใช่ไห
1: ม
0: ท่วมข้ามไปถึงจังหวัดอื่นด้วยหรือเปล่าแปลว่ามันท่วมไปแล้วไหมคุณเก๋
2: ไปแล้ว
0: เออแต่ที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรเราต้องการการป้องกัน
2: เราต้องการรู้ก่อน
0: เออเราต้องการรู้ก่อนถ้าเราฟังกลไกเนี่ยแสดงว่ากลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดของกฎหมายกรมการปกครองที่ดูแลอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของการบรรเทาสาธารณภัยจริง
2: ๆค่ะน่ะก็คือป้องกัน
0: คือป้องกันเนี่ย
2: ให้สมชื
0: ่อแต่หน้างานจริงๆน่าจะเป็นบรรเทาคือมาทีหลัง
2: อ่ะก็ถึงบอกไงว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราอันแรกเรายังไม่ประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
2: ไอการป้องกันเนี่ยเราไม่เคยยังไม่ทันนะแต่ไอการบรรเทา
0: คือเหตุ
1: มัน
0: ผมเจอปัญหาแล้
1: วเนาะ
0: ผมเจอปัญหาแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นนายกอบจบางจังหวัด
2: เข
0: ารู้ว่าน้ำจะท่วมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาประกาศเขาต้องมีความเสี่ยงว่าเขาจะโดนผู้ประกอบการฟาร์มไก่ที่เขาจะต้องตัดฟงจัดไฟอะไรเนี่ย
2: จะทื่อ
0: ฟ
2: ้
0: องไหม
2: ผู้
0: เจ้าของโรงงานที่อยู่ในจังหวัดจะฟ้องเขาไหมถ้าเขาประกาศแล้วเกิดมันไม่ท่วม
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่า
2: หรือมันต้องหลุดออกจากระบบราชการออกมาเป็นองค์กรอิสระ
0: เราอยากกันนั้นเลยคุณ
2: กลัวอะไร
0: เราอยากกันนั้นเลยเราอยากกันนั้นเลยผมไม่อยากไปฟ้องศาลปกครอง
2: แต่อันนี้น่าสนใจก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าม ันก็เป็นจุดที่ถ้าเผื่อมีคนเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะก็น่าจะถกเถียงได
1: ้
2: ขอหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวขออีกเรื่องได้ไหมอยากฟังเรื่องของอะไรนะเอกฉันท์ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่าทำอีกเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่ผิดนะแต่อย่าทำอีกขอพักสักครู่
0: สรุปแล้วนะครับก
2: ็ขอหนึ่งนาที
0: แล้ว
2: ครับขอหนึ่งนาทีนะ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8 ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml

0: 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันนะคะคุณเก๋คะ
3: ค
2: ุณรณรงค์อ่ะคุยต่อคุยต่อ
4: ครับ
2: ก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องก็อาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วก็อย่างกรณีที่ท่านรองผู้ว่าที่ออกมาบอกใช่ไหมฮะว่าอยากจะขออำนาจคือรวมมาที่กทมอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าม
4: ันเป็นการถอดบทเรียนไง
2: มันย
4: ึ
2: กยักระหว่างปภกับกทมเนี่ยนะว่าตกลงเอายังไง
4: ตามกฎหมายคือปภไม่ต้องเถียงกันตามกฎหมายคือปภอันดับหนึ่งก่อน
2: ค่ะ
4: แล้วนี้ปภสังกัดผู้ว่าสังกัดมหาไทยเรียบร้อยคือคุณผู้ฟังที่เรากำลังพูดกันเนี่ยนะในคณะของกรรมการรัฐสภาก็มีการพูดกันบ่อยเรื่องของการเขียนกฎหมายเรื่องให้เจ้าพนักงานของรัฐใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ
2: ค่ะ
4: เพราะว่าเขาก็จะตอบกลับมาว่าผมไม่อยากขึ้นศาลผมไม่อยากขึ้นศาลคุณผู้ฟัง
2: มันต้องให้กฎหมายคุ้มครองไหมว่าไม่ต้องขึ้นศาลในกรณีที่อย่างนี้ไม่เรียกว่าผิดพลาดใช่ไหม
4: คือกฎหมายจะไปเขียนคือกฎหมายจะไปเขียนคุ้มครองว่าไม่ให้ขึ้นศาลเลยก็จะเป็นการไม่ตรวจสอบต้องไม่ตรวจสอบเลย
3: ให้อำนาจเยอะเกินไป
4: ผู้ทีนี้พอด้วยระบบราชการสมมติว่าคุณเก๋ประกาศเตือนแล้วมันไม่ท่ว
3: ม
4: คุณเก๋โดนตั้งกรรมการสอบไหมอ่ะ
3: ก็มีสิทธิ์
4: จะโดนตั้งกรรมการสอบโดนเพ่งเล็งไหมว่าสมมติมีเจ้าของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าผมต้องให้คนงานหยุดงานไงคุณเก
3: ๋มีโอกาส
2: ถ้าเกิด
4: ผมให้คนงานหยุดงานเสร็จปุ๊บประกันสังคมก็ต้องเบิกจ่ายตามส่วนราชการนะเพราะเป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็ต้องเบิกจ่ายนั่นนี่ปุ๊บปุ๊บเสร็จไม่เกิดเหตุ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: รอบสองผมไม่กล้าเตือนแล้วผมเห็นตัวอย่างว่าคนที่แล้วที่เตือนแล้วไม่เกิด
3: เข็ดแล้ว
4: ทีนี้ถ้าเข็ดแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติน้ำท่วมก
3: ็
2: คือรอให้มันเกิดเหตุก่อนแล้วค่อยประกาศเพื่อความปลอดภัยอย่างนั้นใช่ไหม
3: แต่ความสูญเสียเกิด
2: ประเด็นเรื่องของการป้องกันเราก็จะทำให้สำเร็จถูกไหม
4: เสียงจะซิบในใจผมนี่มันดังจังเลยคุณผู้ฟังที่เรากำลังคุยกันนี่แหละครับคือเหตุที่ว่าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาก็ถึงใช้คำที่เป็นภาษาราชการ
2: มีความรัดกุม
4: เพื่อให้เขาไม่ถูกฟ้องร้องแต่คำถามที่พอเราฟังไม่เข้าใจสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่อง
3: ค่ะ
4: เราก็เลยไปเชื่อเพจด้อยค่าคนอื่นอย่างเช่นทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเพจด้อยค่า
2: คือการด้อยค่าเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการด้อยค่าหรืออะไรหรอกแต่ว่าในเมื่อมันมีข้อมูลที่มันแย้งๆกันเขาก็จริงๆมันถ้าคนดูจริงๆนะมันไม่มีความแย้งมันเป็นข้อมูลที่ล้อกันมาเพียงแต่เหมือนเอามาขยายแล้วก็ใช้คำที่เป็นภาษาหวือหวา
3: เข้าใจง่าย
2: แล้วก็ไม่ใช่หวือหวาอย่างเดียวเรียกว่าเล่นใหญ่อะแต่มันเป็นภาษาที่จะใช้ได้เฉพาะไอ้ที่มันไม่เป็นทางการเพราะว่าในความเป็นทางการมันไม่สามารถใช้ภาษาแบบนี้ได
3: ้
2: เพราะว่าบางมันไม่ต้องมีความรับผิดชอบไงถูกไหมถ้าเป็นหน่วยงานราชการมันต้องมีความรับผิดชอบอยู
4: ่อยากจะบอกว่าทีลมฟ้าอากาศถูกคนสนธิสุนทิยาไปแจ้งความไว้นะครับพ.ร.บ.คอมนี่คือความรับผิดชอบเบื้องต้น
2: จริงๆแล้วในการให้ข้อมูลสาธารณะเนี่ยถ้าจะให้มีเขาเรียกว่าความแน่นหนาเนี่ยนะหรือว่าความน่าเชื่อถือคุณต้องอิงข้อมูลในเชิงวิชาการหรือว่าที่มาของข้อมูลของคุณไอ้การที่เวลาเราไม่ได้บอกว่าคืออยู่ดีๆเนี่ยเหมือนจับยามสามตาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฝนจะตกน้ำจะท่วมภูเขาถล่มเดินออกไปโดนตืบ แต่ว่าถ้าบังเอิญมันเกิดขึ้นจริงๆคนโอ้แม่นมันกลายเป็นดูดวงหรือว่าเอาความเชื่อเนี่ยมาฝากไว้กับข้อมูลที่มันไม่มีที่มาซึ่งจริงๆไม่ใช่เกี่ยวกับคุณทีมไม่แม่นหรือแม่นนะแต่หมายถึงว่าวิธีการที่จะนำเสนอในการเผยแพร่สาธารณะแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องอิงข้อมูลในเชิงวิชาการหรือที่มาให้มันชัดเจนไอ้การอ้างอิงมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือตรวจสอบได้แล้วก็ทำให้ปลอดภัยทีนี
4: ้แต่ผมชอบนะเวลานักข่าวรู้สื่อไปถามกรมอุตุนิยมวิทยาบ่อย
2: ๆ
4: คือจากเดิมเนี่ยไม่ค่อยมีใครสัมภาษณ์หรอก
2: เพราะว่าไม่เข้าใจไงแล้วมันจะถามอะไรเพราะคำเนี่ยมันรัดกุมมากแต่ดิฉันก็ต้องเป็นนักข่าวแบบดิฉันนะแต่ดิฉันถามดีๆนะถามนิ่ม
4: ๆก็เลยไปเชิญอาจารย์สาสินอย่างเงี้ยที่ทำเรื่องน้ำอธิบายเราเข้าใจง่ายน้ำมันไหลมาอย่าง
2: น
4: ี้อย่าง
2: น
4: ี้
2: แต่อันนั้นมันภาคภาคขยายความนึกออกไหมอันนั้นน่ะพูดภาษา
4: ทำไมกรมคุณน่ะมีสักประมาณตั้งเยอะข้าราชการเป็นพันทำไมขยายให้เราฟังแบบนี้ไม่ได้
3: อาจารย์สาสินถึงขนาดบอกว่าเสนอเลยนะต่อไปนี้เนี่ยให้เลิกใช้คำว่าเฝ้าระวังแล้วก็เอาอยู่เนี่ย
2: เอาอยู่นี่ไม่ใช่ภาษาของอุตุ
3: เลิกใช้ได
2: ้แล้วเป็นภาษาของนักการเมืองที่ควรเรียนแบบ
3: แล้วก็บอกว่าในการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยควรต้องมองว่าเฝ้าระวังเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าประชาชนต้องลงมือทำอะไรนะ
2: ระวังขนาดไหน
3: จึงต้องเปลี่ยนคำว่าเตรียมรับสถานการณ์หรือเตรียมรับมือเนี่ยก็ต้องให้คำแนะนำที่ชัดเจนไปด้วยว่าต้องทำอะไร1 2 3 4บ้าง
2: ก็คือคนทั่วไปอยากให้อุตุใช้ภาษาที่หรือขยายความให้มันมีความเป็นชาวบ้านมากขึ้นอย่างนั้นถูกไหมเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจแต่ในเรื่องการเตือนภัยดิฉันยังเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะเขาเป็นคนออกเซลล์บอดคาสต์ถูกไหม
4: อ๋อมีหน้าแล้วก็ถึงขออำนาจให้มาอยู่ในส่วนของผู้ว่าคืออันนี้มันเป็นพ.ร.บ.คุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
4: อันนี้เป็นพ.ร.บ.ของผู้ว่าก็เป็นพ.ร.บ.เหมือนกันแต่พ.ร.บ.ของเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดกว่าในแง่ของการประกาศเขตภัยพิบัติ
2: ค่ะคืองานของเขาเลยโดยแท้
4: คือถ้าเกิดสมมติว่ากทม.จะไปเอาเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปยุบเขาอะไม่ได้ยุบอะไปสลายออกมาให้มาสังกัดของ77จังหวัดแทนจากเดิมสังกัดส่วนกลาง
2: เขาเรียกว่าข้ามหน้าที่ไปดึงเอาสาระสำคัญของงานเขามาใช่ไหม
4: คือถ้าไปดึงมาเนี่ยก็จะต้องมาทั้งงบประมาณที่เป็นอัตราลูกจ้างประจำงบประมาณการจัดซื้อรถดับเพลิงงบประมาณบรรเทาสาธารณภัยทั้งหลายแหละเพราะว่ามันไม่ได้แค่น้ำท่วมนะ
2: แต่มันทำได้เฉพาะคือถ้าถามดิฉันนะมันสามารถแยกได้ในส่วนที่เป็นเมืองพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครมันใหญ่ไงแล้วก็อำนาจหน้าที่มันอาจจะมีความพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นข้อยกเว้นของปภ.ที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่จะให้อำนาจผู้ว่ามากขึ้น
4: หรือไม่ก็ต้องไปหาช่องทางกฎหมายที่ให้อำนาจผู้ว่ากทม.ผู้ว่าพัทยาหรือว่านายกอบจ.เนี่ยสามารถทำหนังสือด่วนไปถึงผู้ว่าภายในแล้วก็เขียนกำหนดเดทล็อกก็เลยว่าต้องตอบต้องตัดสินใจภายในไม่เกิน1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะแต่ว่า
2: 4ชั่วโมง
4: หรือ1ชั่วโมงพอ1ชั่วโมงพออย่าไปให้เยอะป่าเตือนมาอีก3ชั่วโมงน้ำป่าจะให้มาตัดสินใจอะไรเยอะคุณเก
3: ๋ค่ะแต่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวนะท่านรองผู้ว่ากทม.ท่านดร.ทวิดาค่ะกมลเวชท่านบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะณ
2: ในช่วงที่
3: เกิดเหตุเนี่ยที่วิกฤตเนี่ยคือท่านยอมรับเนี่ยความบกพร่องเพราะว่ากรณีการส่งข้อความผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเตือนภัยน้ำท่วมเนี่ยที่เขาบอกว่าทำไมถึงช้ากว่ากำหนดเนี่ยท่านอธิบายแบบนี้ท่านบอกว่าเกิดความสับสนในขั้นตอนอำนาจในการกดปุ่มสั่งการระหว่างกทม.แล้วก็ปภ.เหมือนรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์หน้างานในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ลงตัวค่ะ
4: ก็ที่ผมพูดอะคุณเก๋ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงอะนะมันคือกฎหมายมันตีกันคือกฎหมายให้อำนาจไว้เหมือนกับให้อำนาจอบจ.ไว้สำหรับดูประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแต่ไม่ได้ให้อำนาจในการควบคุมเขื่อนน้ำ แล้วพอน้ำท่วมอบจ.ก็เลยต้องไปขอให้

0: ผ่านการพิจารณาของปอพออีก
1: ตอนที่ผู้ว่าชัดชาติใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศเขตภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร50เขตผมยังไม่ได้ไปดูประกาศนะว่าใช้อำนาจตามกฎหมายอะไร
0: ค่ะ
1: แต่หลังจากผู้ว่าชัดชาติประกาศอบจ.ปทุมธานีบิ๊กแคทก็ประกาศอีกวันหนึ่งเหมือนกัน
2: อีก
1: วันหนึ่งแล้วแต่จริงๆน้ำท่วมมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคุณเก
2: ๋ตั้งแต่วันศุกร์
1: ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์เพิ่งจะไม่ได้มาประกาศวันจันทร์ของกทม.นี่เข้าใจว่าประกาศเช้าตอนกลางคืนวันอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: ในระยะเวลาในช่วงที่จะตัดสินใจประกาศไม่ประกาศที่ว่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับแม้แต่สถานการณ์น้ำจมไปแล้วยังตัดสินใจว่าจะประกาศหรือเปล่าแต่วันนี้ในพันสาวกฎหมายเรากำลังชวนคุยว่าในตอนที่มันจะมาน้ำจะมาฝนจะมาเรามีสิทธิ์ในการแจ้งเตือนอย่างไรบ้างและใครเป็นคนตัดสินใจแจ้งเตือนเพราะแค่มันท่วมแล้วเนี่ยยังตัดสินใจประกาศภัยพิบัติช้าเลย
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าพื้นที่ประสบสาธารณภัยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550โดยบทบาทผู้อำนวยการคือผู้ว่ากทม.นะครับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ผู้ว่ากทม.แตกต่างจากอบจ.ตรงที่ว่าผู้ว่า
2: เป็
1: นกฎหมายพิเศษคือถือว่าฟังกฎหมายมหาชนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง
2: อธิบายนิดนึงอธิบายอีกนิดนึงอธิบายที่ใหม่อีกนิดนึงสิคะ
1: คือ
2: ทำไม
1: ว
2: ิ
1: ธ
2: ี
1: ในการคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษคำว่าเขตปกครองพิเศษเนี่ยคือไม่ได้สังกัดหน่วยงานไหนเป็นเฉพาะและมีงบประมาณของตัวเอง
0: ค่ะ
1: คือมีเงินที่มาจากการเก็บภาษีของพื้นที่จังหวัดตัวเองมีสภาการบริหารจัดการของตัวเองอำนาจในการบริหารจัดการเทศกิจที่เราเห็นทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นของผู้ว่ากทม.ในขณะที่จังหวัดอื่นอำนาจตรงส่วนที่บริหารเทศกิจคล้ายๆกันแบบนี้จะเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เราเรียกว่าอำเภอนายอำเภอส่วนท้องเขตเราเรียกว่าเขตพัทยาก็จะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้สามารถเลือกผู้ว่าได้โดยตรงผู้ว่าก็จะมีอำนาจคล้ายกับผู้ว่าจังหวัดอื่น
2: ๆ
1: เมื่อมีอำนาจเทียบเท่าหรือคล้ายกันเขาก็เลยประกาศได้เลยเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจในฐานะผู้อำนวยการในขณะที่อบจ.ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการและอบจ.เนี่ยสังกัดของมหาดไทยมีสายบังคับบัญชาส่วนของผู้ว่าเนี่ยมาจากการเลือกตั้งสายบังคับบัญชามีแค่นี้เลย
2: แล้วเมืองอย่างพัทยาสามารถจะใช้ได้ไหมเพราะพัทยาก็โหน้ำท่วมอ่วมเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ลักษณะจะเหมือนถ้าเป็นเขตปกครองพิเศษถ้าเป็นเขตปกครองพิเศษต้องดูว่าเป็นเขตปกครองพิเศษเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันกับกทม.ทุกอย่างแต่เข้าใจว่าในตอนร่างกฎหมายเนี่ย
2: แต่กทม.มันเป็นเมืองมหานครระดับมหานครประชากรก่อน10ล้านอาจารย์
1: ที่ต้องรู้ว่าในกฎหมายที่เขาลอกกันมาเนี่ยของพัทยากับกรุงเทพเนี่ยเหมือนกันไหมแต่เข้าใจว่าเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เข้าใจว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาต้องมีอำนาจเท่ากับผู้ว่าเหมือนกัน
2: เข้าใจว่าไม่เหมือนนะเหมือนหรอไม่เหมือนนะ
1: เหมือนนะแต่พื้นที่เล็กกว่าพื้นที่เล็กกว่าลักษณะของการเลือกเหมือนกันเป็นเขตชื่อกฎหมายลักษณะการบริหารจัดการภายในเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เหลือแค่ว่าอำนาจของปภก็ไม่น่าต่างกันนะเพราะมันกฎหมายเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกฎหมายอีกทีครับ
0: ค่ะเก๋ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะท่านทวิดาเนี่ยบอกว่าอย่างปัญหาเรื่องของการส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยคือหลังจากเนี้ยการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางกทม.เขาจะปรับปรุงขั้นตอนในการทำงานร่วมกับปภ.และทีนี้เนี่ยเขาได้ข้อสรุปมานะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยกทม.จะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ตัดสินใจแล้วก็ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดครอบคลุมไปทั้งการแจ้งข้อมูลการเตือนภัยแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนพร้อมกันนี้เนี่ยมีการมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำค่ะเร่งจัดทำร่างชุดข้อความเตือนภัยแล้วก็เฝ้าระวังประเมินระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีที่มีน้ำเหนือไหลลงมาสมทบด้วยก็บอกว่าก็น้อมรับข้อบกพร่องในเรื่องของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยแหละนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่าในระยะนี้เนี่ยขอเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดระบบบริหารจัดการส่วนหลังให้เข้าที่เข้าทางก่อน

0: เมื่อระบบทั้งหมดมีความลงตัวก็จะลงพื้นที่หน้างานอย่างแน่นอนนะคะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นกรณีที่ท่านชี้แจงว่าหายหน้าไปไหน
1: หายหน
0: ้าก็สรุปน่าจะได้ข้อสรุปนะสำหรับเรื่องของการออกแบบเนื้อหาข้อความการเตือนภัยในส่วนของพื้นที่กทม.อะค่ะมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำไปจัดทำเรียบร้อยสำหรับตรงนี
2: ้ก็คือตอนนี้ถ้ากทม.น้ำท่วมเนี่ยมีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วคือตอนนี้ผู้ว่าชัชชาติปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเตือนไม่เตือนสมมุติมีรอบหน้านะถ้าจังหวัดอื่นจะเอาไปให้อบจ.ทำเหมือนกันไหมก็ต้องไปดูโมเดล
1: เพราะระดับอบจ.กับผู้ว่ากทม.นี่มันต่างกันนะกฎหมายก็คนละฉบับ
2: ในการประกาศคือผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยคือผู้ว่าอบจ.ไม่ใช่ผู้อำนวยการ
1: ไม่ใช่ผู้อำนวยการ
2: แต่ของกทม.เนี่ยไม่มีผู้ว่าไม่มี
1: อบจ.
2: ของมหาไม่มีอบจ.มีผู้ว่าชัดชาติตามกฎหมายพิเศษ
1: ค่ะผู้อำนวยการเขตไม่ใช่ผู้ว่าอบจ.เพราะผู้อำนวยการเขตเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการ
2: ในสังกัดสายบังคับบัญชาสายบังคับบัญชาเขาดูกำลังพลเป็นหลักว่าเขาควบคุมกำลังพลเยอะหรือกำลังพลน้อยทีนี้ในของอบจที่เป็นหน่วยของมหาดไทยเขาก็ยังมีอยู่ไงแล้วก็เป็นหน้าที่หลักของเขาแต่ว่าไองานเตือนภัยเนี่ยน่าสนใจนะคือกทม.เขาให้หน่วยประเมินน้ำท่วมที่เป็นหน่วย alert ของเขาอ่ะเป็นคนออกประกาศเลยตามคือแล้วจังหวัดอื่นทำได้เหมือนกันดิ
1: จังหวัดที่เรียกว่ามีภัยพิบัติซ้ำซ้อนน่าจะต้องเอามาพิจารณา
2: อยุธยาเนี่ยผมยกให้เลยจังหวัดแรกเลย
1: เขาก็ประกาศภัยพิบัติทุกปีได
0: ้เจอทุกปี
2: อยุธยาไปก่อนเลย
1: น้ำท่วมอยู่แล้วถูกไหม
2: จังหวัดไหนอีกปทุมธานีของพี่แก๊สผมให้เลย
1: น่านเชียงรายเชียงใหม่ใช่ไหม
0: แม่ฮ่องสอนหรอใช่ไหม
1: เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนก็คือถ้ามันเป็นพลัดนำร่องก็คือเอามาทดลองเนี่ยมันก็จะสามารถใช้จุดที่เคยมีปัญหาซ้ำซากเกิน2ครั้งดิฉันว่าน่าจะทดลองได้
2: เนี่ยไปลองกับนครนายกก็ได้เนี่ยน้ำป่ามาบ่อย
1: เขาอยู่ติดเขื่อนแล้วก็หัดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็พัทยาชลบุรีเนี่ย
2: นี่เดี๋ยวหาว่าไม่รักกันอีกกาญจนบุรีขึ้นโวยมาน้ำ
1: ไม่กลองไม่กลองเพราะว่าตอนนี้ทุกเขื่อนเชิญค่ะ
2: คือเราจะเห็นได้ว่าในการแจ้งเตือนเนี่ยมีความสำคัญมากพอเป็นหน่วยงานของการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยเหมือนเขาสนใจเขาต้องรีบเตือนแล้วมันเป็นบ้านเขาเอง
1: ค่ะเขาก็จะ
2: อันนี้ในมุมแรกเปลี่ยนมันไว
0: ค
2: ืออย่าเพิ่งมาเถียงว่ามันต้องเป็นหน้าที่มหาดไทยสิอำนาจหน้าที่จะเอาไปให้นายกอบจได้ยังไง
1: จริง
2: คือ
1: ถ้าผู้นำชุมชนเขามีข้อมูลนะแล้วเขาสามารถที่จะประกาศเองได้เนี่ยดิฉันว่าเขาประกาศหมดอะเพราะว่ามันบ้านเขาเองอะ
2: ทีนี้สมมติว่าถ้าเราจังใช้กฎหมายตัวเดิมที่ไม่ได้มีการบูรณาการให้อบจ.เข้ามาเกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนภัยยังใช้เป็นกลไกมหาดไทยอยู
0: ่
2: ผมเสนอว่าท่านปลัดมหาดไทยควรออกเป็นคำสั่งมาถึงผู้ว่าเลยว่าเวลากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนอะไรมาเนี่ยท่านต้องตัดสินใจว่าอันนั้นด่วนหรือไม่ด่วนภายในหนึ่งชั่วโมง
1: หรือไม่ก็
2: ฟังดีๆนะแล้วต้องสั่งก่อนต้องสั่งเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติว่าท่านไม่สั่งแล้วปรากฏมันท่วมเนี่ยผมจะได้ฟ้องถูกคน
1: แล้วปอพอล่ะมันต้อง
2: นี่ไงผู้อำนวยการนี่ไง
1: มี
2: ล็อกเป้าไว้เลยเนี่ยล็อกเป้าเลยเนี่ยเพราะงั้นมีสองช้อยถ้าท่านไม่โอนมาให้อบจ.ให้อบจ.ตัดสินใจแจ้งเตือนท่านก็ช่วยออกคำสั่งทางวินัยมาเลยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะสำคัญไม่สำคัญจะภาษาว่าอะไรไม่รู้อ่
0: ะ
2: หลังจากรับข้อมูลนี้ไปแล้วเนี่ยจังหวัดท่านต
1: ้
2: องถ
1: ึ
2: งมือ
1: ถ้าไม่
2: ต้องตัดสินใจภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากรับรายงานถ้าไม่ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดความเสียหาย
1: ประกาศมาทุกครั้ง
2: แค่ให้ท่านตัดสินใจว่าท่านรับมาแล้วเนี่ยรับรู้รับทราบสมมติเขาแจ้งเตือนว่าเนี่ยพายุมันจะถล่มอีก2วันท่านอ่านแล้วก็ท่านก็เอาไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ย
1: มันก็บอก
2: ไม่รู้ไม่ได้ว่าจังหวัดไหนนะเว้ย
1: รถลงแตกเดินอะไรอย่างเงี้ยตื่นตูมตื่นตูมมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยสำคัญ
2: เราอยากรู้ว่าพอเขาได้รับจดหมายเตือนฉบับที่1ปุ๊บเขาอ่านบนโต๊ะแล้วเขาสั่งว่าอะไรพอฉบับที่2มาเขาอ่านบนโต๊ะใน1ชั่วโมงแล้วเขาสั่งว่าอะไรเสร็จปุ๊บท่านจะรู้เลยว่านี่แหละกระบวนการที่แจ้งเตือนในบอร์ดแชทของเราช้าหรือไม่ช้าเราก็เขียนกฎหมายล็อกไปเลยครับ
1: ดิฉันเสือพรวิทยากุลค่ะ
0: จุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
2: รณรงค์แก้ไปสำหรับผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ลดลงเพียงเล็กน้อยสถานการณ์น้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์แม้ช่วงเช้ายังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่ระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงและลดลงเพียงเล็กน้อยโดยด้านในแฟลตยังคงสูงถึงระดับหน้าอกทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังไม่สามารถทำได้ตามปกติประชาชนต้องพึ่งพาเรือในการสัญจรขณะเดียวกันวันนี้มีโรงครัวพระราชทานเข้ามาช่วยจัดเตรียมอาหารและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังคงมีประชาชนจากนอกพื้นที่นำสิ่งของจำเป็นเข้ามาช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มสบู่สมุนไพรเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกหากต้องเดินลุยน้ำรุฑพลเผยยายผู้ต้องขังเรือนจำกบิลบุรีเรียบร้อยดีรับอาคารเรือนจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายจุดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเคลื่อนย้ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนย้ายผู้ต้องราชทัณฑ์ออกจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากประสบเหตุน้ำท่วมว่าในส่วนกรมราชทัณฑ์มีเรือนจำส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ7แห่งรวมถึงอาคารของกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องมีการย้ายผู้ต้องขังสำหรับเรือนจำที่มีปัญหาในส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักคือที่กบิลบุรีและลพบุรีซึ่งเรือนจำกบิลบุรีมีการย้ายผู้ต้องขังไปที่สระแก้วประมาณ300-400คนส่วนเรือนจำลพบุรีได้รับการรายงานว่าไม่จำเป็นต้องย้ายแม้จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ยังอยู่ในพื้นที่เดิมได้เมื่อถามว่าความเสียหายของเรือนจำมีส่วนใดต้องซ่อมแซมบ้างพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องมีการซ่อมแซมเพราะเท่าที่ได้รับรายงานพบความเสียหายหลายจุดที่น่าเป็นห่วงคือที่กบิลบุรีต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังด้วยจึงต้องใช้ความระมัดระวังทั้งความปลอดภัยและระวังการหลบหนีด้วยซึ่งจากการได้รับรายงานก็เรียบร้อยดีวัดสายไหมเปิดแจกทรายทำแนวกั้นน้ำบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนลำลูก

0: พระครูโสพลพัทรเวศหรือหลวงพ่อออสเจ้าอาวาสวัดสายไหมตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสั่งการให้จังหวัดจัดเตรียมทรายไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนำกระสอบมาตักทรายไปใช้ป้องกันน้ำบรรเทาสถานการณ์เบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมยืนยันว่าหลวงพ่อสั่งมาเติมทรายเข้ามาอีกไม่อั้นเพื่อให้ผู้มีความจำเป็นสามารถนำทรายไปใช้ได้อย่างทั่วถึงสำหรับทรายที่วัดจัดเตรียมไว้ประชาชนสามารถไปใช้ทำแนวกั้นน้ำอุดจุดรั่วซึมหรือป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งทางวัดขอให้ประชาชนเดินทางมารับทรายเตรียมกระสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปใช้งาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทูตไทยฟาดกลับกัมพูชากลางเวที UN 9เดือนยังไม่หยุดกล่าวหาไทยชี้สันติภาพยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนายเชิดชัยชัยวัยวิทย์เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาใช้สิทธิ์ในการตอบโต้ต่อถ้อยแถลงของคณะผู้แทนกัมพูชาซึ่งมีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชากล่าวเมื่อวันที่26กันยายนในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81ซึ่งมีการพูดพาดพิงถึงประเทศไทยนายชัดชัยระบุว่าเป็นเวลากว่า9เดือนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่กัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ปราศจากมูลความเป็นจริงต่อประเทศไทยการกระทำดังกล่าวขัดแย้งกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาตกลงไว้ที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนถือเป็นความพยายามอีกครั้งที่จะสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับประเทศไทยข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ถูกต้องว่าผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชา 20,000 คนที่กัมพูชากล่าวอ้างแท้จริงแล้วเป็นชาวกัมพูชาที่อาศัยในพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเปิดไว้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวตั้งแต่ทศวรรษ1970เรื่องนี้มีหลักฐานและเอกสารบันทึกไว้อย่างชัดเจนที่กัมพูชาและไทยต่างทราบเรื่องดีการที่บุคคลเหล่านี้ไม่ยอมเดินทางกลับกัมพูชาแม้ว่าไทยจะประท้วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าถือเป็นการรุกล้ำดินแดนไทยการเจรจาและการทูตเป็นทางเลือกแรกที่ประเทศไทยยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดพร้อมตั้งคำถามว่าเมื่อใดกัมพูชาจะหลุดพ้นจากวงจรอันเลวร้ายนี้และก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปิดบทใหม่ในความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศมาเลเซียส่งตัวชาวเมียนมานับพันกลับประเทศมาเลเซียเริ่มกระบวนการในประเทศชาวเมียนมาส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญาประมาณ 1,500 คนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศตามข้อตกลงกับเมียนมาซึ่งอาจมีจำนวนมากถึง 5,000 คนแม้ว่ามีเสียงคัดค้านจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนมาเลเซียกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการโดยสมัครใจความปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและองค์การและองค์กรภาคประชาสังคมได้แสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะถูกส่งตัวกลับเนื่องจากเมียนมายังคงอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองตั้งแต่รัฐประหารปี2021ขณะที่มาเลเซียเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากความไม่พอใจต่อต้านผู้ลี้ภัยมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
5: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟัง

0: คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุฒาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00ฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
5: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
7: ส 14:12 น.นะครับวันนี้เราเจอกันในแชร์เล่าข่าวเด็ดวันอังคารที่29 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับและเดี๋ยววันนี้น้องอุ้มขจรกิจเนี่ยก็จะเข้ามาในระบบซูมนะฮะเพราะว่าน้องอุ้มไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะฮะเนื่องจากว่าติดปัญหาทางที่จะต้องผ่านเข้ามาในโซนข้างในเนี่ยมีบางจุดที่น้ำยังท่วมสูงอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้น้องอุ้มได้คุยกับบอลหลังใหม่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเรียกว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเผชิญกับอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยบ้านอยู่โซนเดียวกันกับน้องเกจุรารัตน์เมื่อสักครู่นะฮะก็อยู่โซนเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าในพื้นที่ที่อยู่ในโซนใกล้เคียงกันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปด้วยนะฮะส่งกำลังใจให้กับเพื่อนพี่น้องในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดมากๆที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้คงจะได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบางจุดก็พอที่จะสัญจรไปตามปกติได้แล้วประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะฮะถึงแม้ว่าจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าบางจุดก็ยังถือว่าแม้ภาพรวมจะค่อยๆ คลี่คลายลงแต่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในอีกหลายจุดอย่างเช่นเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็แฟดคลองจันทน์ที่ได้เห็นภาพยังมีถนนหลายสายที่บางช่วงน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เราคงจะต้องมาจับตาไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะฮะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนในระยะหลังจากนี้ที่จะมีฝนเข้ามาเติมถึงแม้ว่าจะเป็นปริมาณฝนที่อาจจะไม่ได้สะสมเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อีกระลอกหนึ่งในครั้งนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงการทำความเข้าใจเรื่องของการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ท้ายเขื่อนด้วยตรงนี้จะส่งผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็ยังคุยกันเข้ามาได้นะทั้งทาง Facebook ของ MCOT News FM 100.5 กับทางแชทไลน์นะฮะคุยทักทายแล้วก็บอกข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของแต่ละคนกันเข้ามาได้นะครับแต่ละคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นแดดแบบเต็มๆในรอบ 5-6 วันนะฮะหลังจากที่โอ้โหเราอยู่กับฝนมาตลอดทั้งวันทั้งคืน3คืน4คืนติดกันแบบนี้นะฮะลองทักทายกันเข้ามาครับว่าในสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างน้ำในพื้นที่ที่อยู่อาศัยกันตอนนี้อยู่ในสภาพไหนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวในระหว่างที่รอของทางน้องอุ้มนะฮะกำลังเข้ามาทางระบบซูมนะครับบอลจะค่อยๆอัปเดตกันไปในสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครช่วงสายของวันนี้ถนนลาดพร้าวนะฮะมุ่งหน้าบางกะปิก็เรียกว่าตั้งแต่ประมาณช่วงลาดพร้าว101นะฮะลาดพร้าว101เนี่ยนะครับหลายจุดตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาจนมาถึงบริเวณบางกะปิเลยตลาดบางกะปินะฮะแล้วก็แฮปปี้แลนด์ผ่านอยู่แล้วน้ำยังคงสูงอยู่นะครับบางจุดเนี่ยถึงระดับหัวเข่าเลยนะฮะถือว่ายังวิกฤตอยู่ในจุดนั้นแฟดคลองจันวันนี้อย่างที่บอกนะฮะว่ามีแดดออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงยากลำบากดูจากภาพข่าวที่ติดตามเมื่อประมาณช่วงเที่ยงกว่าๆของวันนี้เนี่ยยังต้องนั่งเรืออาศัยกันออกมาแล้วบางจุดที่เรือแล่นออกมาเห็นเลยว่าคนที่ลากจูงเรือเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำยังสูงอยู่ระดับประมาณเอวอยู่เลยในบางจุดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องด้วยชาวบ้านบอกว่าตรงบริเวณแฟลตคลองจันเนี่ยมันเป็นเหมือนอ่างเลยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเกิดใครได้พอคุ้นเคยภาพหรือว่าได้เคยสัญจรผ่านไปมาเราจะเห็นว่าตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไล่มาจนถึงบริเวณโซนบางกะปิแล้วก็มาตรงแฟลตคลองจันก่อนจะเข้าไปยังเสรีไทยตรงบริเวณแยกนิด้าตรงนั้นนะฮะซึ่งตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ประสบภัยพอสมควรอย่างชุมชนวัดพิชัยที่อยู่แถวแยกนิด้าแต่ทีนี้ซ้ายมือตรงที่เป็นแฟลตคลองจันแล้วก็เชื่อมไปยังถนนสุขาภิบาล1ที่จะไปทะลุ กับทางการเคหะแห่งชาติตรงโซนนั้นเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบที่ลุ่มต่ำลงไปเลยเพราะว่าถนนเนี่ยแม้ถึงแม้ว่าจะมีคู่กันมานานแต่ว่าถนนมันมีการปรับปรุงก็เลยทำให้ถนนสูงแล้วก็พื้นที่ของแฟลตคลองจันบริเวณตรงนั้นกลายเป็นอ่างไปเลยเวลาที่ ในการระบายน้ำวันนี้ท่านผู้ว่าเองก็ออกมาอัปเดตถึงวิธีในการระบายน้ำแล้วก็สถานการณ์ว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ที่ไล่ไปเลยนะฮะว่าถนนสายหลักมันจะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นพอน้ำระบายลงสู่คลองได้แล้วคลองดันน้ำออกไปแล้วพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นบริเวณซอยย่อยต่างๆที่เป็นชุมชนต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่2ริมฝั่งทั้งริมคลองแล้วก็ริมฝั่งถนนเนี่ยมันก็ยังคงจะได้รับผลกระทบต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องเป็นสเต็ปไปในการค่อยๆระบายน้ำนะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับแฟลตคลองจันนะครับส่วนเคหะร่มเกล้าโอ้โหนี่ก็หนักมากนะฮะคือโดยภาพรวมเนี่ยน้ำค่อยๆเริ่มลดระดับลงนะครับจากวันก่อนอยู่ประมาณสัก10เซนติเมตรได้แต่10เซนติเมตรของบริเวณเคหะร่มเกล้าก็ยังทำให้เฉลี่ยทั้งพื้นที่สูงประมาณเฉลี่ยเนี่ยเมตรครึ่งได้นะฮะบางจุดก็อยู่ประมาณสัก1เมตร7เศษบางจุดทะลุเมตรครึ่งไปถึงเมตร60เซนติเมตรก็มีในเคหะร่มเกล้าแล้วเราก็เห็นการปรับการช่วยเหลือนะครับคือจะต้องใช้รถมันไม่ใช่แค่รถยกสูงปกติที่เป็นรถกระบะแล้วก็สูงนิดนึงแต่เราเห็นเนี่ยเป็นรถบิ๊กฟู้ดเลยคือเป็นล้อโตๆใหญ่ๆแล้วยกสูงมากๆเลยนะฮะในการที่จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะออกจากพื้นที่เอาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคกลับเข้าไปได้นะครับจุดหลักตรงบิ๊กซีเคหะร่มเกล้าตรงนี้จะเป็นจุดให้ความช่วยเหลือหลักในการเอาสิ่งของช่วยเหลือหรือว่าอาหารปรุงสุกนะฮะสำหรับนำกลับเข้าไปให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับได้กลับเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตอยู่ทีนี้มันก็จะมีเหมือนกันบางจุดเนี่ยที่ความช่วยเหลืออาจจะยังเข้าไปไม่ถึงนะครับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครอาจารย์ชัดชาติก็ได้สื่อสารบอกว่าให้ประชาชนนะฮะที่การช่วยเหลืออาจจะยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยได้ส่งพิกัดเข้ามาแล้วก็ส่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวประสานกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนำความช่วยเหลือเข้าไปเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเองก็ทำงานแข่งกับเวลาอย่างเร่งด่วนมากๆนะฮะเพราะว่าเรากำลังจะมีน้ำเหนือที่เติมเข้ามานะฮะน้ำเหนือที่เติมเข้ามาเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทีละเรื่องนะครับคุณผู้ฟังครับอ่านในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อนะฮะสำหรับการคาดการย้ำไว้ว่าเป็นการคาดการว่า2วันหลังจากนี้นะฮะท่านผู้ว่ากทมคิดว่าการระบายน้ำจะทำให้ถนนสายหลักเนี่ยแห้งได้ 90% ถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นภาพข่าวหรือว่าท่านที่ได้สัญจรไปมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางเนี่ยถนนหลายสายหลายจุดก็คือแห้งแทบจะเรียกว่าเป็นปกติแล้วนะฮะแต่ก็พอยังออกมาโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยยังถือว่าสูงอยู่เมื่อกี้ผมไล่ไปแล้วของถนนลาดพร้าวโดยเฉพาะตั้งแต่ซอยลาดพร้าว101นะฮะแล้วก็ไล่กลับมาที่จะเข้าฝั่งบางกะปิผ่านแฮปปี้แลนด์ตรงนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ภายใน2วันถ้าไม่ได้มีสถานการณ์ที่ฝนมาเติมหนักมากๆนะครับก็จะทำให้ถนนสายหลักน่าจะแห้ง 90% นะครับน้องอุ้มเข้ามาอยู่ในระบบซูมแล้วนะครับทักทายน้องอุ้มน้องอุ้มได้ยินเสียงของพี่บอลไหมครับ
8: ได้ยินค่ะแต่พอเป็นระบบซูมก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดแทรกเดี๋ยวคนฟังรำคาญค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยสวัสดีพี่บอลด้วยค่ะ
7: สวัสดีครับน้องอุ้มครับเมื่อกี้ได้ยินพี่บอลตลอดเวลาเสียงชัดเจนครับ
8: ได้ยินค่ะได้ยินอัปเดตแต่ว่าพี่บอลค่ะอุ้มได้ยินเหมือนกับว่าที่ท่านผู้ว่าชาชาติอัปเดตเนี่ยไม่น่าจะใช่2วันมั้งพี่บอลน่าจะเป็น7วันไหมคะ
7: เป็นอย่างนี้ฮะคือว่า7วันเนี่ยท่านบอกว่าอันเนี้ยเป็นกรอบเวลาของการเป็นเป้าหมายในการที่จะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบเลยไม่ได้ยืนยันว่า7วันแต่อีก2วันเนี่ยคือพื้นที่ของถนนเฉพาะพื้นที่ถนนในการสัญจรที่เป็นถนนสายหลักนะแต่7วันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาเติมก็มันจะทำให้พื้นที่ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะคลี่คลายได้แต่ท่านก็ย้ำเป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้ไม่ได้ยืนยันการันตีว่าโอ้เดี๋ยว7วันน้ำที่อยู่ในชุมชนซึ่งตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าชุมชนเก่าๆมันจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำใช่ไหมตรงนั้นแหละมันจะระบายออกที่หลังเพราะมันจะต้องรอให้น้ำถนนสายหลักเนี่ยระบายลงกับคลองตอนนี้ก็เร่งระบายอยู่นะครับแล้วพอคลองผันน้ำออกไปลงแม่น้ำแล้วเนี่ย มันก็จะทำให้น้ำที่ค่อยๆเติมกลับเข้ามาในคลองเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงพอน้ำในคลองเติมเข้ามาน้อยลงน้ำในคลองสายหลักก็จะน้อยลงตามทีนี้ก็จะเริ่มที่จะเอาเครื่องสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกมาจากชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ตอนนี้น้ำมันยังแช่อยู่

0: ันนั้นน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ7วันอย่างที่น้องอุ้มได้ว่าไปนะครับ
1: ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะตอนนี้นะคะคือน้ำเหนือพี่บอลค่ะ
0: ครับถูกต้องเลย
1: น้ำเหนือเริ่มมาแล้วแล้วก็น้ำทะเลหนุนเนี่ยจริงๆแล้วมีการประกาศออกมาว่ามันจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเลย
0: ครับ
1: ซึ่งหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่มีความกังวลที่เราเองก็ต้องเอาใจช่วยด้วยแล้วก็ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยก็คือน้ำที่เขาพยายามจะระบายเนี่ยนะตอนนี้มันไม่รู้จะระบายไปไหนค่ะพี่บอล
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าตอนนี้ในกรุงเทพมหานครที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันคือฝนล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ระบายไม่ทัน
0: ใช่
1: ยังเหนือยังไม่มีหนุนใดๆทั้งสิ้น
0: ยังไม่หนุนยังไม่หนุนแต่กำลังจะมาแต่กำลังจะมาเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสรุปแล้วกันนะมีทั้งหมดที่จะต้องเฝ้าจับตาระดับน้ำยังสูงอยู่มากกว่า40จุดนะครับแล้วช่วงสายของวันนี้เดี๋ยวไล่เรียงให้นิดนึงน้องอุ้มฮะว่าถนนสายไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ก็จะมีรามคำแหง20ซอย24 23นะครับก็คนละฝั่งกันแล้วก็จะมีศรีนครินทร์เนี่ยตั้งแต่แยกลำสาลีไปตรงกรุงเทพกรีฑาไปถึงตัดแยกพัฒนาการเลยเส้นพัฒนาการก็ด้วยกรุงเทพกรีฑาในโซนข้างในนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเข้าไปสุดตรงนู้นแล้วก็ไปตัดกับเรียบเขาเรียกอะไรนะเรียบกาญจนาภิเษกนะฮะก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ถนนนวมินนะครับตั้งแต่นวมิน26ไปจนถึงแยกบางกะปิแน่นอนว่าโซนบางกะปิก็ต่อเนื่องแฮปปี้แลนด์แล้วก็ยาวไปถึงลาดพร้าว101มีถนนศรีบูรพานะครับมีสุวินทวงศ์ตั้งแต่ถนนสามวาไปจนถึงแยกราชอุทิศนะครับแล้วก็เมื่อกี้รายงานไปแล้วพัฒนาการแล้วก็จะมีร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าอันนี้คือที่ยังน้ำท่วมสูงอยู่และยังสัญจรไปมาไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าระบายน้ำเร่งระบายน้ำก่อนที่น้ำเหนือจะมาหนุนก่อนที่น้ำเหนือจะลงมาและก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนเพื่อที่จะให้คลองสายหลักตอนนี้เนี่ยระบายออกสู่ทะเลไปหลังจากนั้นพอพร่องน้ำจากลำคลองได้แล้วถนนสายหลักก็จะเริ่มแห้งพอเริ่มแห้งเสร็จปั๊บนะฮะน้ำที่มาเติมค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงเพราะระยะแรกเนี่ยพอพร่องน้ำจากคลองออกไปเสร็จปั๊บน้ำมันยังมาเติมต่อมันเลยทำให้การระบายเนี่ยมันค่อยๆลดค่อยๆลดแต่พอเราระบายน้ำในคลองสายหลักออกไปได้มากน้ำที่เติมมันก็จะน้อยลงไปตามลำดับหลังจากนั้นแหละเราถึงจะสามารถที่จะทำเต็มที่ในการสูบน้ำหรือระบายน้ำออกมาจากชุมชนริมถนนหรือว่าริมคลองได้เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งกรอบเวลาอยากให้เป็นแบบนั้นนะ7วันนะฮะ
1: ใช่คือตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นกังวลหลายส่วนเลยนะคะนอกจากบนน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนเนอะพี่บอลเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อกี้พอพี่บอลพูดไปถึงหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองอะค่ะ
0: ครับ
1: เป็นต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นแล้วเจ้าหลายคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาอยู่มา40ปีเนี่ยเขาไม่เคยเดือดร้อนขนาดนี้เลยข้างในเนี่ยค่ะพี่วันที่การช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยค่ะมันมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีแก่ด้วยที่เขาไม่สามารถที่จะออกมาได้หลายๆคนเขากำลังรอคอยคำตอบว่าไม่ต้องว่ารอว่าน้ำลดอะไรนะข้าวที่จะได้กินนะคะมันจะมาถึงเขาเมื่อไหร่บางคนบอกไม่มีข้าวทานมาหลายวันแล้ว
0: โอเคโอเคอย่างนั้น
1: ก็ไม่มี
0: วันนี้ท่านบอกแล้วท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่ามีหลากหลายพื้นที่ที่การช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะก็เดี๋ยวเราก็เป็นหนึ่งในสื่อกลางแล้วกันว่าถ้าเกิดมีใครที่ได้รับฟังตรงนี้อยู่เนี่ยเพราะท่านบอกเองว่าให้สื่อสารมาหน่อยว่าพิกัดอยู่ตรงไหนพื้นที่ไหนนะฮะจะติดต่อเอาเป็นว่าภาพรวมนักกีฬาแหลมทอง
1: เขาจะสื่อสารยังไงอ่ะพี่บอล
0: นั่นสินี่เราก็เป็นคำถามอยู่ก็ถึงบอก
1: ไป
0: ว่าเดี๋ยวเราถ้ามีใครที่เป็นคนที่สามารถที่จะรับข่าวจากทางรายการของเราไปได้นะฮะก็ได้บอกกับทางหน่วยงานที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการที่ต้องดำรงชีวิตเนี่ยมีหนึ่งในพื้นที่ละที่ประชาชนรายงานเข้ามาก็คือหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะฮะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองก็คือเลยกรุงเทพกีฬาเข้าไปนั่นแหละต่อเนื่องถนนศรีนครินทร์เข้าไปนั่นแหละฮะ
1: อย่างนี้ค่ะผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารหลักๆด้วยเนาะพี่บอล
0: ใช่
1: ช่วงหน้าเนี่ยเราจะพูดคุยกับนักวิชาการแต่ว่าต้องบอกผู้ชมผู้ฟังแบบนี้ก่อนว่าเราเข้าใจดีในช่วงของความโมโหความน้อยใจความโกรธเกรี้ยวมันเกิดขึ้นระคนกันไปหมดนะคะแต่ว่านักวิชาการที่เรานัดที่จะคุยกันเนี่ยคือท่านก็ค่อนข้างจะเป็น

0: ลางในเรื่องของความคิดพอสมควรต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าโอเคในช่วงแรกของการสื่อสารเนี่ยมันมีความไม่เข้าใจกันอยู่คำว่าเอาอยู่คำว่าเฝ้าระวังอย่าใช้เลยแต่ว่าในหลักวิชาการเนี่ยก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านก็ออกมายืนยันว่าคำเหล่านี้มันต้องใช้มันต้องมีการสื่อสารกันเพื่อว่ามันจะได้ถูกตามหลักการวิชาการอะไรต่างๆนานาแต่ว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าแต่ถ้าเกิดเป็นมุมของชาวบ้าน
1: อ
0: ่ะเขาไม่มักเข้าใจหรอกว่าปริมาณฝนสะสมคืออะไรพร่องน้ำเท่าไหร่อะไรยังไงบอกเขามาได้เลยว่าตอนนี้มันวิกฤตแล้วหรือยังต้องอพยพแล้วหรือยังเรามีเวลาในการเตรียมตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าในการพูดคุยช่วงหน้าต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าบางทีมันอาจจะมีผลกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้นะพี่บอลเพราะว่าส
1: ่
0: วนกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาเริ่มมีการปรับภาษาในการสื่อสารแล้ว
1: จริงใช่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะอุ้ม
0: ค่ะแต่ว่ามีปาเต้ยุทธนาค่ะพี่บอลบอกว่าล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพักไม่ได้นะเดี๋ยวฝนมาอีกอะไรเงี้ยปาเต้ก็บอกว่าขอเพิ่มอีกสักนิดได้ไหมบอกสักหน่อยได้หรือเปล่าว่ามันตรงไหนเขตไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่ก็เมื่อกี้เราก็เข้าไปติดตามเอาไว้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเราจะได้เห็นเพจของกรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับภาษาแบบว่าเข้าใจง่ายก็คือวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แดดจะออกก็คือวันเนี้ยนะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ซักผ้าแบบยกมือขึ้นเลยเตรียมตัวแล้วแดดออกมาจริงๆตามนัดอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมาช่วงประมาณทิ้งเที่ยงอ่ะบอกว่าหัวจะปวดฝนจะมาอีกแล้วให้จับตา
0: ใช่ๆมันใจไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆคนเป็นห่วงไอ้อย่างอุ้มอย่างเงี้ยค่ะตัวบ้านนะพี่บอล
1: ครับ
0: ยังโอเคแต่ว่ารายรอบเมื่อออกไปเท่านั้นแหละไม่ได้เลย
1: ทำให้วันนี้ก็จะต้องผ่านระบบซูมมา
0: ค่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าแดดดีแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสถานีแน่นอนเพราะคิดว่ามันน่าจะอยู่ในระดับที่ได้อยู่แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังอาจจะไม่ทราบพี่บอลนี่คือผู้ประสบภัยโดยตรง 100% เลยนะ
1: เป็นผู้ประสบภัยแต่มาอยู่สถานีได้เพราะว่าไปอยู่กับบ้านของญาตินะฮะที่ตัวบ้านเนี่ยไม่ได้น้ำท่วมแต่รอบๆเนี่ยท่วมก็จริงแต่ว่ายังออกมาได้เพราะว่ามีรถกระบะยกสูงก็เลยออกมาแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าแบบยาวๆอ้อมๆใช้เวลานานกว่าปกติมากๆในการมาทำงานแต่ก็ต้องยอมนะใช้ชีวิตปกติแบบคนอื่นที่เขามาทำงานโดยรถไฟฟ้ากันเหมือนกัน
0: แต่พอเห็นคนอื่นเขาลำบากอ่ะไม่กล้าบ่นเลยเน
1: า
0: ะพี่บอล
1: เขาหลายคนลำบากเยอะมากกว่าเราอีกเยอะเลยนี่พี่บอลกับน้องอุ้มอยู่ความ ส
0: ัมพัน
1: ธ์ใช่ๆอยู่พื้นที่กันไหนกันบ้าง
0: ค่ะอยากจะให้บอกกล่าวกันเพราะว่าอุ้มเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีญาติอย่างบ้านอุ้มตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นศูนย์พักพิงนะเพราะว่านะที่บ้านอยู่ในซอยมิสทีนะคะ
1: ครับโอ้ยเส้นนั้นก็ยังไม่สามารถขับรถได้เลย
0: พี่บอลมันเศร้าตรงที่เขาทราบว่ามีน้ำท่วมเพราะเขาตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำค่ะ
1: ว้าว
0: ไม่มีการ
1: แจ้งเตือนเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็จะยิ่งกว่านั้น
0: ใช่
1: คือที่ซอยมิสทีเนี่ยมันทะลุกับตรงเคหะร่มเกล้าเนาะมันก็จะเป็นพื้นที่เดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาน้องอุ้มเดี๋ยวคุยกับทางอาจารย์สศินเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารสำคัญมากๆเนี่ยเพราะว่าที่อย่างที่น้องอุ้มบอกไม่ได้รับการแจ้งเตือนพี่บอลเองวันนั้นไม่ได้อยู่บ้านเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์กันแต่ว่าเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์ก่อนในช่วงหน้าดีไหม
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อ กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องของการสื่อสารเลยในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูในครั้งนี้เนี่ย

0: มันมีดราม่ากันมาตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะตกลงมาแล้วนะน้องอุ้มเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จริงๆมันมาจากเพจทีลมฟ้าอากาศนั่นแหละถ้าพูดตรงๆเนาะ
0: ครับ
1: เขามีการแจ้งเตือนแล้วแล้วก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าฉันเชื่อเพจทีแต่บางคนก็บอกว่าฉันเชื่อกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่แม่นกว่าทีนี้จุดปัดที่มันจะเชื่อหรือไม่เชื่อโอเคหนึ่งคือมันเป็นสมมติฐานเดิมที่มีอยู่ตอนที่พยากรณ์ตอนหัดใหญ่เกิดเหตุอุทกภัยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่จุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยแหละคือเพจทีเนี่ยถ้าเวลาสื่อสารเขาก็จะสื่อสารตรงแล้วมันอาจจะแรงก็จริงแต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดแรงอ่ะแต่ฉันสามารถได้เตรียมตัวทันเนี่ยมันก็จะดีบางคนที่พอเกิดเหตุมาแล้วเขาถึงได้มาทำคลิปบอกไงว่านี่ไงฉันรอดเพราะฉันตื่นตูมเพราะเพจที
0: นี่แหละคือเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าสายกับทางอาจารย์สศินเฉลิมลาภครับอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระนะฮะอาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับการสื่อสารในเรื่องของคำว่าเอาอยู่เฝ้าระวังเพราะบอนเองเนี่ยก็เป็นคนที่ติดตามเพจของอาจารย์อยู่อาจารย์ก็ระวังในเรื่องของการสื่อสารพอสมควรเพราะว่ามันถือว่าอ่อนไหวในเรื่องของภัยพิบัตินะฮะอาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจารย์ศาสินครับ
2: ครับครับอยู่ครับ
0: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับมีน้องอุ้มผ่านระบบซูมด้วยอาจารย
2: ์
0: ครับ
2: โอเคครับ
0: ครับอาจารย์ฮะตั้งแต่ที่ก่อนที่เราจะมีฝนตกหนักกันหลายๆวันติดต่อกันแบบนี้เห็นอาจารย์มีการโพสต์ในเพจของอาจารย์อยู่พอสมควรแล้วดูจากท่าทีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ค่อนข้างระวังมากๆในเรื่องของการสื่อสารอาจารย์แชร์ของอาจารย์ก่อนนะว่ามันอ่อนไหวอะไรตรงไหนและต้องระวังอะไรบ้างอาจารย์
2: คือผมเป็นคนสื่อสารเรื่องพวกนี้ประจำอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่มันก็เล็กๆนะผมไม่ได้ไปทำเพจสื่อสารลมฟ้าอากาศมันเป็น Facebook ส่วนตัว
0: ครับอาจารย
2: ์แค่นั้นเองอ่ะครับคนนี้มันก็พอเห็นอะไรผิดปกติเราก็เตือนนะครับก็ไม่เห็นมีใคร
0: การใช้ภาษาที่อาจารย์ใช้อยู่เนี่ยที่อาจารย์จะระวังไม่ให้มีคนออกมาดราม่าหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์มีวิธีการในการใช้คำยังไงที่แบบอย่างเช่นว่าจะต้องเตือนว่าน้ำจะท่วมหนักหรือฝนจะตกหนักขนาดไหนยังไงอาจารย
2: ์คือผมพยายามพูดภาษาที่สื่อสารรู้เรื่องอะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เนื่องจากผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เน
0: าะอาจารย์
2: แต่แม้จะไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทยาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติเนี่ยก็รู้ลึกอะความลึกพออะเราก็จะรู้ว่าอะไรที่มันมีกรอบมันเวอร์ไม่เวอร์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอยู่ในวงการภัยพิบัติมาตั้งแต่ปี54นะ
0: ฮะอาจารย
2: ์มันก็รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเตือนตามเลเวลไหนอะแบบหนึ่งก็คืออะไรนะที่เขาบอก warning
0: อ่ะ
2: ให้ข้อมูลผมก็จะให้ข้อมูลแต่พอถึงเวลามันจะมาพรุ่งนี้แล้วอ่ะเขาชอบใช้คำว่าเฝ้าระวังอะไรเนี่ยผมก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยมันต้องเกินเฝ้าระวังแล้วนะหรืออย่างเมื่อก่อนที่มันจะเกิดเหตุผิดปกติมันจะมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสไง
0: ใช่
2: จริงคือศุกร์เสาร์เป็นไฮไลท์
0: ครับฮะ
2: ผมเจอวันที่พฤหัสเนี่ยผมก็โวยวายแล้วอ่ะผมไม่วอร์นิ่งแล้วผมบอกว่าต้องเตรียมการรับแล้ว
0: ครับ
2: ไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่ก็เดาไม่ออกว่าน้ำจะท่วมอะไรตรงไหนหรอกแต่ว่าอันนั้นต้องเตรียมการ
0: ครับ
2: คือวันมันจะมาวันศุกร์เสาร์เนี่ยผมไปเจอค่อนข้างชัวร์ว่ามันปันใหญ่มากก็คือคืนมันเรื่องหัก
0: ครับ
2: ผมว่าต้องบอกว่าไม่รู้อะไรแล้วทุกคนตัวใครตัวมันแล้วเว้ยเตรียมการไม่รู้ใช้คำว่าเตรียมการหน่อยนะแต่แทบจะใช้คำว่าตัวใครตัวมันอ่ะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครวันไหนในกรอบนี้ในกรอบภาคตะวันออกในกรอบกรุงเทพวันนี้ในกรอบออกไปมองอะไรไปถึงไหนแค่นั้นเองตอนนั้นยังไม่เตือนเมืองการเพราะว่ายังไม่เห็น
0: ครับครับ
1: อาจารย์แต่ใน
2: ต้องบอกนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยวันพุธวันพังคารหรือวันพุธเนี่ยผมก็วอร์นิ่งให้อินฟอร์เมชันเนี่ยว่ามันเกิดสนามพลังของอากาศที่หย่อมความกดอากาศต่ำ2หย่อมอะไรแบบเนี้ยอันนั้นน่ะวอร์นิ่งอันนั้นน่ะเฝ้าระวัง
0: ครับ
2: อันนี้คือระดับเฝ้าระวังผมก็เฝ้าระวังมาจนถึงเฮ้ยมันจะเกิดแล้ววะแต่มันจะดูไม่ออกมาจนถึงคืนก่อนเกิดเหตุอ่ะอันนั้นเฝ้าระวังไม่ได้แล้ว
1: ในมุมของนักวิทยาศาสตร์ในการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนหน้านี้อาจารย์เข้าใจไหมคะคือถามในระดับของนักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะอาจารย์ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปอะค่ะ
2: อ๋อผมเข้าใจแต่มันไม่พออ
0: ืมมันต้องเพิ่มเลยอาจารย
2: ์คือเขาบอกแค่นั้นอ่ะมันถูกมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าหมายความว่าไอ้กรมน้ำทรัพยากรน้ำกับไอ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาจะย่อยมาให้มันเขาจะมีแผนที่ใช่ไหมกรมอุตุเนี่ยแผนที่ที่ละเอียดที่สุดของเขาประมาณระวังฝนตกหนัก พอฝนตกหนักปุ๊บเช่นเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกาญจนบุรีเป็นใหญ่ใหญ่มหาศาลเลยอ่ะ
0: ครับ
2: อำเภอใต้สุดของเมืองกาญคือท่าเรือท่ามะกาแบบสังขารทองผาภูมิเป็นคนละโลกกันเลย
0: ฮะ
2: เพราะว่าเมืองกาญมันไม่ได้ไงแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นทางทรัพยากรน้ำกับไอ้สทช.เนี่ยเขาลงมาที่อำเภอเลยซึ่งผมก็เห็นว่าอันนี้มีประโยชน
0: ์
2: แต่กรมอุตุเขาจะไม่ลงมาขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกแบบกรมอุตุว่าจริงแต่คราวนี้พอมาน้ำที่มันลงถึงดินแล้วมันจะมีฝนเนี่ยระดับอำเภอมันดีซึ่งสทช.กับกรมน้ำเขาก็ทำเองแต่พอทำมาคนมันก็ไม่ดูอ่ะเพราะคนก็ติดว่ากรมอุตุไงแต่นักข่าวพยากรณ์อากาศก็เอาใช้กรมอุตุใช่ไหมก็ไม่มาเอาอันอื่น
0: ครับ
2: แต่มันก็ไม่มีใครบอกว่าให้ยกของยังไงก็มีปอพอมาให้ยกของก็มี SMS ก็
0: โหมันช้าไปแล้ว
2: มันช้าไปแล้วไงแล้วมันก็ยังหัดใหญ่เงี้ยพอให้ยกของก็มีผู้มีอำนาจของพื้นที่เขาจะมาบอกว่าเอาอยู่เงี้ยมันก็ไม่เป็นเอกภาพใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็อารมณ์นั่นแหละ
1: มันมีหลายหน่วยงานมากค่ะอาจารย์ตอนนี้ถ้าในมุมของชาวบ้านนะคะ
2: วันนี้ไม่รู
1: ้ว่าใครจะรับไม้ต่อของใครแต่คือช่วยมีแบบหน่วยงานกลางที่รับมาจากทุกที่แล้วกระจายให้ได้ทราบได้ไหม
2: ก็หน่วยงานกลางสทช.เขาพยายามทำไง
0: ครับ
2: สทช.คือทรัพยากรน้ำแห่งชาติน่ะฟังก์ชันที่เขาออกพรบ.น้ำมาเขาให้ทำให้สทช.ทำ
0: ครับ
2: แต่มันไม่มีใครรู้จักคนที่รู้จักแต่กรมอุตุอ่ะน้ำท่วมกระดาษลมชนเขาก็ไม่เกี่ยว
0: คือ
2: แต่การทำให้ท่วมอาจจะเกิดจากลมชนนะ
0: เรื่องของการระบายน้ำอาจารย
2: ์ฮ
0: ะ
2: ระบายถูกระบายผิดถูกใจใครไม่ถูกใจใครเนี่ยมาจากลมชนแต่การเตือนเนี่ยมันมาจากอิสระนช
0: ครับ
2: สชก็อยากจะควบคุมให้มันอะไรนะเดือดร้อนกันน้อยๆผมชนเขาก็ไม่เชื่อสตนชเขาเชื่อที่บดีเขาแล้ว อย่างเงี้ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ไงตอนนี้เราเป็นนักวิชาการที่รู้จักคนน้อยคนนี้รู้จักหน่วยงานใครไปนั่งแบบเปิดเฟซบุ๊กแล้วกดไลค์เพจสตนชแบบเพจผมชนพร้อมกันแบบผมไม่มีหรอกใช่ป่ะ
0: ก็จะน้อยคนมากอาจารย
2: ์ใช่ป่ะผมเฟซบุ๊กคนมันก็อยู่กับเพื่อนกับฝูงผมมันมีแต่เพจพวกนี้ใช่ไห
0: มทีนี้ปัญหาที่เราเห็นจากรอบนี้อาจารย์คือโอเคเราได้รับฟังข่าวสารฝนจะตกหนักถึงหนักมาก50กว่าจังหวัดอะไร
2: อะไรแบบนั้นมันใหญ่ซะจนมันสื่อสารไม่ได้หรอกแบบนั้น
0: คนกรุงใช่แล้วคนกรุงเทพก็ไม่ได้รู้ฮะว่าไอ้คำว่าตกหนักมันตกหนักระดับไหนน้ำมันจะท่วมสักแค่ไหน
2: ก็อย่าเตรียมร่มใช่ไหมแค่นั้นเองไม่ใช่แบบตกหนักแล้วน้ำจะท่วมแต่น้ำจะท่วมเนี่ยมันเดาไม่ได้คราวนี้ที่ผมใช้คำว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไง
0: ครับ
2: ผมยังรู้สึกผมว่าไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงขนาดผมน
0: ะ
2: ผมไม่แม่นหรอกผมไม่รู้ผมแค่บอกผมไม่รู้ผมก็บอกว่ามันคราวนี้ปัญหาของมันนี่คือมันอยู่4 วันตรงเฟ้ย4 วันเนี่ยฝนอ่ะไอเพจทีเขาก็บอกว่าแบบถึงขั้นแบบมืดฟ้ามัวดิน
0: ครับ
2: มองไม่เห็นพระอาทิตย์4 วันซึ่งก็ใกล้เคียงอยู่นะอธิบดีไอ้รองอธิบดีกรมอุตุก็มาบอกว่าไม่จริงหรอกแต่มันก็หยุดตกหยุด
0: ครับ
2: มันก็อาจเป็นไปได้ทั้ง2 คนนั่นแหละไม่มีใครรู้ว่าใครถูกผิดแต่ worst case scenario มันคือเพจทีไงแต่รองอุตุเขาก็โดยรวมแบบแนวโน้มมันน่าจะเหมือนที่รองอุตุเขาบอกผมก็ว่าอารมณ์มันน่าจะเป็นแบบนั้น
1: อาจารย์คะแต่ว่ารอบนี้สงสัยว่าสำหรับคน
2: แต่มันดันกลายเป็นแบบของเพจทีเขาถูกไหม
1: ค่ะ
2: แต่ของผมเนี่ยผมบอกมันเหมือนโปรยทานด้วยคือโยนเหรียญขึ้นไปอ่ะแล้วมันตกลงหัวใครก็ไม่รู้ไงแต่มันที่สำคัญคือมันไม่ใช่รอบเดียวอ่ะมันมีโอกาสเกิด4 วัน
0: อ
2: ่ะแต่รอบนี้มันก็คือการสะสมไงสะสมก็คือมันตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยคนก็ถึงว่าตกหนักน้ำก็ค่อยค่อยเอ่อที่ก็ยุ่ง
1: แต่ว่าการเตือนของครั้งนี้ในกรุงเทพมหานครน่ะมันช้าเกินไปมากๆสื่อสารช้าไปมาก
2: อยู่อยุธยาผมอยู่อยุธยาผมไม่ได้รับ
1: โอเคถ้าอย่างนั้น
2: ลืมว่าผมไม่ใช่นักวิชาการแล้วก็ผมเป็นคนว่างงานอยู่ที่อยุธยาว่างๆก็ตามเพจโน้ตเพจนี้เล่นเป็นงานดีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดในฐานะประชาชนที่อาจารย์ติดตามข่าวเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันเนี้ยช้าไหม
2: เ

0: ถ้าเกิดอาจารย์ดูจากข่าวที่อาจารย์ติดตามหลายๆเพจ
1: ช้า
0: ใช่ไหม
1: ช้าช้าแต่คือคนยุทธยาเขาไม่กลัวน้ำฝนตก
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีทุ่งนามีอะไรมีลำห้วยมันก็ไหลลงไปหมด
0: ครับ
1: คนยุทธยาเขากลัวน้ำที่มาจากจังหวัดชัยนาท
0: มันจะเปื่อย
1: เขารู้กันอยู่แต่คนที่น้ำท่วมประจำอยู่อ่ะเขาก็รู้แล้วกรมชลปล่อยมาเท่านี้เท่านี้เขาก็มาอยู่ในกลุ่มไลน์ก็ด่ากันอยู่ปล่อยมาได้ไงวะอะไรเงี้ยเรารู้กันหมดอยู่แล้วแต่คนเมืองอยุธยาอยู่ในตัวเมืองก็เหมือนคนกรุงเทพอ่ะจะท่วมไหมจะเหมือน54ไหมก็อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ไปสื่อสารอยากกลัวก็กลัวไปเพราะมันไม่ท่วมหรอก
0: คือมันไม่เห็นภาพอ่ะมันไม่เห็นภาพว่ามันจะเยอะหน้าตาขนาดไหนเงี้ยในทางวิชาการ
1: โดยรวมเนี่ยผมไม่ควรเตือนภัยปี54ใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเตือนภัยตอนมันเกิดแล้วผมมาเป็นนักธรณีวิทยาผมก็อยู่บนดินผมไม่รู้เรื่องอุตุผมเห็นน้ำมันไหลมาป่ามาจากอุทัยธานีลงมาหาบ้านผมที่ยุทธยาผมขับรถไปเจอผมทำงานแถวนั้นผมก็ขับรถดูมันเลยดูเห็นน้ำป่าทุ่งมาเห็นชัดๆเลยเนี่ยแล้วผมไม่ควรรู้จักแผนที่รู้จักจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ผมก็ออกมาเตือนเท่าที่ผมเห็น
0: ครับครับ
1: เออมันก็เป็นแค่นั้นเองคราวนี้ที่การใช้โมเดลพยากรณ์อะไรนั่นเป็นเรื่องของพวกนายกเสรีลงเสรีอะไรที่เขาชอบทำนั่นเขาว่ากันไป
0: ค่ะอาจารย
1: ์เออผมไม่รู้ไงนะมันใครจะแม่นกับไปแข่งนั่นเองผมไม่เกี่ยว
0: อาจารย์พอจะมีข้อมูลทางวิชาการไหมฮะว่าแล้วไอ้การที่จะทำให้ประชาชนเห็นภาพพอสมควรถึงขนาดว่าจะกล้าที่จะออกมาเตือนหรือว่าจะต้องขนของแล้วไม่ได้แล้วน้ำจะ50เซน1เมตรอะไรอย่างเงี้ยในทางวิชาการมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะเตือนในระดับนั้นนะหรือว่ามันจะรู้ข้อมูลแบบนั้นไหม
1: ได้อยู่ที่ปพกับไอ้สทนชเนี่ยมันมีบุคลากรพอมีวิชาการพอมีแผนเผชิญเหตุตามกฎหมายทำถูกทำผิดมีกฎหมายรองรับไม่ถูกฟ้องหรอกจนไม่ทำหมายความว่าทำไม่ถึง
0: อ
1: ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมไม่อยากบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจจริงๆเนี่ยทุกคนก็กลัวนักการเมืองกลัวอะไรจะว่าเดี๋ยวจะแบบตื่นตระหนกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่พูดซะก็ได้ทำแล้วอ่ะภาษาการจัดการเขาเรียกก็มีเอาพูดแล้วอ่ะเต
0: ือ
1: นแล้วก็ได้เตือน10ครั้ง
0: เ
1: นี่ยตัวชี้วัดมันผ่านแล้วแต่ว่าการเตือนเนี่ยไปถึงประชาชนไม่มีประสิทธิภาพไหมมันไม่มีใครมาตรวจไง
0: เออ
1: มันก็เหมือนเตือนไปก็เตือนแล้วอ่ะเอออะไรนะ
0: แล้วที่นายกออกมาติงเรื่องของการสื่อสาร
1: แล้วมันไม่อร่อยกินไม่ได้ก็เอามาให้แล้วไม่กินเรื่องพูด
0: ฮะอาจารย์ว่าหลังจากนี้จะต้องใช้คำพูดยังไงอ่ะสมมติว่าม
1: ันไม่ใช่ก่อนที่จะใช้คำพูดอะไรเนี่ย
0: ฮะ
1: มันไม่มีใครใส่ใจ
0: นี่หนักกว่าคำพูดนี่นะอาจารย
1: ์เออมันไม่มีใครใส่ใจแล้วที่สำคัญก็คือมันไม่มีความรู้ไม่มีกลิ่นที่สำคัญคือพูดไม่รู้เรื่องแล้วจะไปทำยังไงได
0: ้แปลว่าข้อมูลในทางวิชาการมีแต่ว่าถ้าเกิดผู้ปฏิบัติไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาพูดและพูดให้ดีเรียบร้อยเลย
1: ก็เป็นแก๊ปวิชาการเลยนะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟันธงอะไรใช่ไหมผมก็บอกตัวใครตัวมันแต่ผมมีวิธีทั้งหนึ่งทั้งแผนที่ทั้งวิธีการเตือนผมพร็อพหน้าจออธิบายผมอะไรของผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดง่ายๆมันบางเพจผมก็เอาเพลงมาตอบใช่ป่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วผมเป็นอาร์ติสต์ด้วยอย่างเงี้ยผมก็เนี่ย ใช่ป่ะวันนี้พวกนักวิทยาศาสตร์วิศวกรมันก็แบบชื่อๆมาเลื่อไปเรื่อง
0: เนี่ยอาจารย์อย่างน้องอุ้มเนี่ยหรือว่าหลายๆคนในกรุงเทพ
1: คราวนี้มันมีพวกนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตามนักวิชาการตามกรมต่างๆอธิบายหน้างานกลมเขาก็ไม่เอามารวมอ่ะคราวนี้ภารกิจมันก็ตกมาที่นักข่าว
0: ครับ
1: นักข่าวเนี่ยยิ่งเป็นคนที่มีเวลาน้อยที่สุดเลยความรู้พื้นฐานน้อยที่สุดเลยแม้จะมีทักษะทางการสื่อสาร
0: ใช่แต่เราไม่สามารถมีข้อมูลตรงนั้นมาพูดได้อาจารย์เพราะเราม
1: ันไม่ได้มีข้อมูลมันเป็นเรื่องราวเว้ยข้อมูลน่ะมันมีแต่มันต้องถูกข้อมูลเนี่ยเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราจะแบ่งเลเวลออกเป็น3ระดับ
0: ครับ
1: ระดับข้อมูลแล้วมาเป็นระดับวิเคราะห์เราจะได้อินฟอร์เมชั่นได้เรื่องราวได้ประมาณนึงอะไรนะฝนตกหนักมากหนักกลางหนักน้อยแล้วก็มันจะมีโอกาสเกิดอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะต้องพอถึงวันจริงๆมันต้องถูกประเมินประเมินเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ย evaluation เนี่ยการประเมินประเมินที่มันมีโอกาสถูกผิดด้วยประเมินเนี่ยเราประเมินเด็กคนนึงได้ A ได้ B ได้ C ได้ D เนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหรอกแต่มันมีเกณฑ์นึงอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ครูที่ดีๆเขาก็ประเมิน A

0: อุตุไง
1: ครับ
0: เออคือแล้วมีใครไปขุดด่าอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมั่งอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วใครเป็นหัวหน้าอธิบดีคนนี้ไม่มีใครรู้ไงเจ้ารู้เนี่ยนักข่าวว่าจะไปเจาะเอาไม้ไปเจาะใช่ป่ะอันนี้เขาอยู่สบาย
1: นักข่าวรู้แต่ประชาชน
0: ป่าไม้ผมโดนทำลายเนี่ยคนก็ไปรุมด่าอธิบดีป่าไม้ป่ะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมไปด่าอธิบดีกรมชลป่ะก็มีนะมีบ่นใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เออมีใครแล้วไม่เตือนคนกับไม่ช่วยคนเนี่ยมีใครไปบ่นอธิบดีปปมั้ยไม่มีเค้าอยู่สบายเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเขาให้เค้าก็อยู่ในถ้ำของเขาเออมีใครถามเค้าก็บอกเค้าไปบอดแคสต์เตือนแล้วเออส่วนกลไกจะไปช่วยเค้าก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดโน่นนี่นั่นก็จบแล้ว
1: ใช่แต่ผมว่าประชาชนก็รู้นะว่าใครเป็นหัวหน้าเค้าลงพื้นที่ไปโดยอาจารย์ประชาชน
0: ไม่รู้ใครจะรู้ว่าไอ้กลุ่มเนี้ยดันอยู่มหาดไทยเพราะความสัมพันธ์มันก็อยู่กับพวกผู้ว่าใช่ป่ะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะแค่มีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ไม่ใช่นายกแล้วเอาจริงเอาจังเพราะนะไม่ได้โทษว่านายกไม่เอาจริงเอาจังนะเพราะมันงานมันเยอะต้องแบ่งหน้าที่กันทำนะมหาดไทยเก่งๆมาแล้วคุณอนุทินก็ไปควบเงี้ยแล้วพอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยมันก็แล้วตอนนี้ให้ใครดูพอให้น้องเด็กหนุ่มลูกที่ชาดาน้องเจเสตดูใช่ป่ะงานยากๆอย่างเงี้ยคุณเจเสตเขาต้องผ่านงานมาพอสมควรนะเขาถึงจะรู้ให้พ่อเขาอะได้เลยงานเงี้ยถ้าพี่ชาดามาเป็นมาคุมนะก็ถึงลูกถึงคนหน่อยใช่ป่ะตัดสินใจได้หน่อยใช่ป่ะเออแล้วพี่ชาดาเขาอยู่กลางแดดกลางลมกลางฝนมา
1: แบบเฉียบๆ
0: รู้ว่าขนาดเนี้ยต้องทำอะไรใช่ป่ะตาได้ก็เสียเออผมไม่ได้ว่าพี่ชาดาจะทำได้นะหนูคนอย่างเงี้ยพอเห็นหน้าเราก็รู้ว่าเออพอถึงเวลาปัญหาก็พึ่งได้ใช่ป่ะ
1: เอาตกลงกลายเป็นว่ารอบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของการสื่อสารสิอาจารย
0: ์เออมันมีปัญหาทั้งหมดแหละแต่ว่าเจสันเขาไม่ได้ผิดอะไรไงเขาจะไปรู้ได้ไงอ่ะ เพราะว่าที่บดีปปกับไอ้เลขาธิการสสนชไม่ได้เสิร์ฟเขานี
1: ่
0: เออมันก็ไปโทษเขาก็ไม่ได้อีกคนนึงก็พาราดอนอ่ะท่านมนตรีพาราดอนอ่ะรู้เรื่องเก่งเพราะเขาคุมสสนช
1: ครับ
0: เออถึงบอกไหมถ้าเกิดบุคลิกแบบพลดอนอ่ะผู้จาดีใช่ไหมเคยเป็นรองประธานเห็นไหมถ้าได้ข้อมูลดีๆแล้วออกมาสื่อสารดีไหมดีแต่มันเขาก็โทษเขาก็ไม่ได้เพราะนักวิชาการไม่ได้ไปเสิร์ฟเขาไงใช่ป่ะมันฟังก์ชันมันไม่ได้ถูกกำหนดให้ทำไง
1: เพราะฉะนั้นแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วทำไมสมมติ
0: มันเป็นอย่างนี้สมมติว่าเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนเอ๊ะว่าเฮ้ย4วันเนี้ยมันจะพอจะเกิดเหตุใช่ป่ะ
1: ใช่
0: การเฝ้าระวังก็คือการมีวอลลุ่มแล้วสมมติ
1: ทุก
0: วันตอนเช้าก่อนหน้านี้จะมีโฆษกเรื่องนี้ของสนช.มาอธิบายเรื่องราวคนก็จะติดตามวันนี้มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ตรงไหนดีทุกคนก็จะมาฟังในช่องเนี้ยเหมือนเวลาเรามีวิกฤตอ่ะ
1: ครับครับ
0: ใช่ออทีวีมันต้องทำอย่างนั้น
1: เออ
0: มันต้องทำอย่างนั้น
1: ใช่
0: แล้วก็พูดอธิบายแผนที่มาอะไรแบบนี้
1: ฮะ
0: เออ
1: มันก็คล้ายๆกับตอนปี54นะตอนนั้นที่เราก็
0: โอ้กว่าจะทำได้ จำได้ป่ะตอนนั้นกว่าจะทำมาผมทำก่อนผมเอาแผนที่มาให้คนดูก่อนแล้วคนตอนหลังว่ารัฐบาลก็เอาแผนที่มาอธิบายเรียนแบบผมเออใช่ป่ะมันต้องมีโมเดลเลย
1: ตั้งแต่น้ำมาต้องมาทุกคนสวรรค์แล้ว
0: 4วันเนี่ยซีเรียสตั้งแต่ภาพตะวันออกไปยันเนี้ย
1: ค
0: ุณก็ต้องมีโมเดลไงมีการสื่อสารแบบนี้ตั้งวอลลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: แล้วก็สื่อสารกลางไปเลย
0: เอออะไร
1: แต่รอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกฮะคนกรุงเทพมหานครวันศุกร์ยังออกไปทำงานยังไปใช้ชีวิตกันอยู่เลย
0: ก็มันนี้ผมก็มันก็ยากในโจทย์ฟ้าวันนี้มันยากแต่ปัญหาคือมันไม่มีใครเอ๊ะแล้วมันไม่มีใครสนใจเรื่องภัยพิบัติกันจริงจังอ่ะมันไม่มีใครสนใจว่าเป็นหน้าที่ของฉัน
1: อุ้ยแต่เราเจอหลายจังหวัดทุกปีเลยอ่ะฉัน
0: เออนั่นแหละก็มันจะเปลี่ยนรัฐบาลด้วยอะไรด้วยแหละ
1: เราคุ้มบ้างไง
2: แล้วพื้นที่ของอาจารย์ล่ะคะตอนนี้ที่หน้ากังวลมันมีอะไรไหมคะสำหรับพี่น้อง
0: ที่บอกว่าน้ำเหนือจะมาเนี่ยก็ผมว่าท่วมบ้านผมว่าท่วมอยู่เนี่ยเปียกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วคนกำลังจะโมโหเนี่ยกำลังขึ้นถึงหลังจะถึงเหมือนเข้าปีที่แล้วอยู่แล้วทั้งที่เป็นเอดีโอผมก็ประมาทเพราะว่าสูบกล่อมหัวว่าเป็นเอดีโ
1: อ
0: ผมก็เสือดร้อนเยอะ

0: เดี๋ยวเมื่อวานก็ต้องไปรีบถอดปลั๊กไฟไปทำเลยเพราะว่าผมก็เองขนาดผมว่าโดนหลอกว่าเป็นเอลิโอเพราะใจคนเราพอเป็นเอลิโอเราก็อยากจะประมาทเยอะใช่ไหม
1: อยากประมา
0: ทเพราะว่าเราจะอยู่สบายสบายสักปีแล้วผมว่าท่วม
1: แต่ว่าตอนนี้นี่คือได้รับผลกระทบแล้วที่อยุธยานะฮะที่ระบายน้ำเพิ่มมา
0: แล้ว
1: ยัง
0: ไงแล้วตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าจะไปท่วมกรุงเทพไหมอะไรเงี้ยผมว่าขี้เกียจบอกทั
1: ้งอาจารย์บอกหน่อยสิ
2: อาจารย์อย่าขี้เกียจอาจารย์
0: มันยางมันต้องให้รอให้ยุทธยามันทั่วเมืองก่อนกรุงเทพค่อยว่ากัน
1: แล้วยังไงอาจารย์แนวโน้มขอแบบว่า
0: ต้องเฝ้าระวังอันนี้ต้องเฝ้าระวังคนยุทธยาเนี่ยกำลังเผชิญเหตุคนยุทธยาเนี่ยไม่ใช่เตรียมการคนยุทธยากำลังเผชิญเหตุ
1: กำลังลุย
0: เก็บของแล้วก็ประเมินเงินอยู่หนาแน่นว่าถ้าเกิดปล่อยน้ำมากกว่านี้อีกเนี่ยตอนนี้มัน 2,000 จะปล่อยถึง 2,300 ไหมถ้าปล่อยถึง 2,300 เนี่ยเรื่องใหญ่คือถึงไปสุดบ้านอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้เรากำลังวิเคราะห์ประเมินแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ถึง 2,300 นี่คือเท่าปีที่แล้วแล้วก็วินาศสันตโลเฉพาะพื้นที่บางพื้นที่แต่ 2,300 อะไรก็เนี้ยโอ้ยเกาะเมืองยุทธยาเขาไม่ท่วมหรอกกรุงเทพโน่นไปรอคุยตัวเลข 3,000 หน่อยค่อยว่ากัน
1: อ
0: ันนี้มันเพิ่ง 2,000 ก็เฝ้าระวังไปแค่นั้นเอง
1: ถ้าเกิดสมมติว่ากรุงเทพต้องเต็มตัวแล้วเนี่ยก็คือว่า
0: เต็มตัวแล้วคือ3,000เตรียมแผนไม่เชิญเหตุเตรียมการรับมือตอนนี้ก็เฝ้าระวังอย่างที่เขาพูดกันอ่ะแล้วจะเฝ้าอย่างไรไม่ใช่หมากัดถ้าหมากัดก็เฝ้าแบบอะไรวะเอาไม้ตีใช่ป่ะตอนนี้ฟ้าท่วมมาเอาไม้ไปตีน้ำไม่ใช่มันต้องเตรียมรับสถานการณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ
1: เฝ้าระวังคือขนของได้ยังอาจารย์เอางี้ถ้ามีคำว่าเฝ้าระวังเนี่ยแปลว่าเต็มขนของได้เลยป่ะ
0: ไม่ใช่มันมีคำเดียวไงเฝ้าระวังจนน้ำมาจอดมันก็เฝ้าระวังมันแต่ว่าระวังเปียกเนี่ย
1: โอ้ย
0: ก็มัน
1: ท้อใจ
0: คือมันเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยหรอกสากลพูดสากลไม่เป็นแต่ตอนนี้โคโมโตเขาดีขึ้นแล้วแต่อย่าลืมว่าโคโมโตดีไม่มีประโยชน์กับเรื่องของคนที่สองนะเว้ย
1: ค
0: นที่ของไม่ใช่หน้าที่โคโมโตคนที่ของมันต้องเป็นพ่อพ
1: ่อเข้าใจได้
0: ต้องไปตามหาอธิบดีปปให้เจอแล้วตามหาเจ้านายของอธิบดีปปให้เจอ
1: ครับน้องอุ้มน้องอุ้ม
0: ผมไม่แน่ใจนะเป็นน้องเจเซตหรือเปล่านะไปลองเช็คอีกทีกับอีกท่านหนึ่งใครนะน้องที่เขากำลังมีประเด็นเรื่องไปปล่อยน้ำไม่ปล่อยน้ำที
1: ่
0: นครนายก
1: คนละพีเหรอฮะ
0: คนนี้เขาดูอะไรแน่ผมลองไปเช็คอีกทีนะถ้าผมพูดผิดขออภัยทั้งสองท่านด้วยนะ
1: ครับ
2: เขาแบ่งงานวันก่อนเขาบอกอยู่ค่ะอาจารย์ว่ามันมีการจัดสรรกันสามท่านนะคะอาจารย
0: ์เอาพวกรัฐมนตรีอะไรนะลูกเทพอะไรนะ
2: นะ
0: คือพวกนี้อย่าไปโทษเขาตั้งใจทำงานแค่แบบว่ามันไม่มีใครเทรนนิ่งไงมันเป็นรัฐมนตรีแบบมามือใหม่อ่ะรอให้เขาเป็นรอบสองก็ดีขึ้นนึงแหละ
2: ได้ค่ะอาจารย์
0: ก็วันนี้เนาะผมไปทำงานแล้ว
2: ขอให้ปลอดภัยนะคะอาจารย
1: ์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: พ
0: ี่ครับ
1: ขอบคุณฮะ
2: จริงๆมีคำถามอยากถามแต่ว่าต้องขออภัยด้วยพอจัดซูมพี่บอลอุ้มจะมีความกังวลเรื่องเสียงแต่ว่าเข้าใจอาจารย์แหละเพราะว่าจริงๆอะค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านพยายามที่จะถอดให้ฟังว่าเราไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่มีคนที่มีความรู
1: ้
2: แต่ปัญหาของเราคือเรื่องของการสื่อสารทั้งการสื่อสารกันเองและการสื่อสารกับประชาชน
1: ใช่ถ้าเกิดเมื่อกี้เราฟังจากอาจารย์เนี่ยมันเริ่มมาจากการสื่อสารของคนที่มีข้อมูลอยู่ในมือเพื่อจะสื่อสารไปถึงรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานต่างๆแล้วก็สื่อสารมาถึงประชาชนถูกไหมฮะอันนี้เป็นโปรเซสประมาณนี้เนาะที่พี่บอลฟังได้
2: ใช่ก็คือจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลแต่คนที่จะกดปุ่มบอกว่าให้แจ้งประชาชนก็คือปภ.
1: ครับ
2: คราวนี้พอเป็นปภ.เขาก็ต้องดูตามพื้นที่อีกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยโอเคไหมมันก็เลยถึงได้ไปเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หลายคนก็ใช้คำว่าโทษกันไปโทษกันมาแล้วในท้ายที่สุดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกรุงเทพรับจบเองก็ได้ซึ่งตรงนี้อุ้มรู้สึกว่าเข้าใจได้นะในส่วนที่จะรับจบแต่ต้องแก้ให้ได้ไม่ใช่แค่ออกมารับจบเพราะในความเป็นจริงจนถึงตอนนี้ถ้าคิดว่าอยากจะรับจบอ่ะประชาชนยังไม่ได้ยินคำขอโทษจากใครเลยสักคนเดียวพี่บอลในครั้งนี้สิ่งที่เขาน้อยเนื้อต่ำใจคือหนึ่งนะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครคือเขาเลือกอ่ะ
1: ครับ
2: เลือกมาแท้ๆกับมือแต่ในท้ายที่สุดแล้ว

0: คุณไม่บอกเราเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแย่มากกับการสื่อสารของคุณแค่นั้นเองค่ะ
1: อืมโอ้ยเป็นหลายสเต็ปอะมันไม่ได้เป็นแค่การสื่อสารมาถึงแค่หูประชาชนแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันต้องย้อนกลับไปเลยเพราะว่าอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆเนาะว่าเรามีบทเรียนมาในทุกปีเลยไม่ใช่แค่เฉพาะปี54ด้วยเพราะว่าปีอื่นเนี่ยน้ำในหลายจังหวัดทางภาคเหนือทางใต้หัดใหญ
0: ่ที่ปัวที่อะไรก่อนหน้านี
1: ้เดี๋ยว
0: คุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าคุณพลพีเดี๋ยวเล่าให้ฟังเบรกสุดท้ายแต่เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์จ้ากันเกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ด
1: โอ้ข้ามไปการเมืองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาครับ
0: สักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลการไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าเคหะชุมชนคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าแล้วเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าพื้นที่น้ำท่วมนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าส่งผลทำให้เกิดความกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายก่อนจะเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟกลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งดำเนินการยึดความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญแนะนำประชาชนให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์ไฟและอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานคมนาคมเร่งการบินไทยเคลียร์สัมภาระตกค้างเล็งถกบอร์ดด่วนวางแผนรับมือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยตกค้างสะสมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่านายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญมาจากภาวะขาดแคลนบุคลากรหลังพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้การบินไทยได้เปิดรับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานแล้วและแจ้งว่าจะเร่งจัดส่งสัมภาระตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่กระทรวงคมนาคมเห็นว่าควรเร่งเปิดประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยเพื่อทบทวนปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขและวางมาตรการรองรับไม่ให้เกิดซ้ำสำหรับกระเป๋าที่ตกค้างผู้โดยสารได้แจ้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งไปตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ส่วนผู้โดยสารที่ประสงค์มารับเองจะมีการคัดแยกรวบรวมไว้เรื่องการชดเชยผู้โดยสารเป็นหน้าที่โดยตรงของการบินไทยหากเลือกไม่ดูแลผู้โดยสารผลกระทบและความเสียหายทางธุรกิจจะย้อนกลับมาที่บริษัทเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่กระทรวงต้องการเห็นมากกว่านี้คือการบริหารจัดการที่รวดเร็วความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจังหวัดราชบุรีเร่งอพยพชาวบ้านริมฝั่งแม่กลองและลำน้ำสาขาหลังได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำ

0: ำล่าสุดน้ำเริ่มเข้าพื้นที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงแล้วจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ราชการจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่แถวชุมชนวัดมหาธาตุวรวิหารเขตเทศบาลเมืองหลังจากได้รับแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะปรับเพิ่มอีกเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปักท่อออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้มวลน้ำได้เริ่มเข้าบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงซึ่งมีพระปรางสมัยทวาราวดีชุมชนใกล้เคียงโดยน้ำได้เริ่มไหลเข้ายังท่อระบายน้ำและล้นขึ้นบนถนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วบางจุดขณะที่ประชาชนเขตเทศบาลวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อครั้งปี2539ที่ผ่านมาเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำจากระดับน้ำแม่กลองสูงถึง4เมตรคงเหลืออีกประมาณ 1.10 เมตรก็จะถึง 5.10 เมตรเท่ากับระดับน้ำท่วมใหญ่เมืองราชบุรีเมื่อปี2539อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานทั้งทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและนำผู้สูงอายุผู้ป่วยไปยังที่พักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและขอให้ประชาชนคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเกิดพายุงวงช้างถล่มอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเกิดพายุงวงช้างพัดถล่มในพื้นที่หมู่2บ้านบ่อทองอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกชาวบ้านบันทึกภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่เกิดพายุหมุนก่อตัวขึ้นบริเวณกลางทุ่งนาเคลื่อนตัวปะทะเข้ากับบ้านเรือและต้นไม้ขนาดใหญ่ล่าสุดอบต.เข้าสำรวจความเสียหายพบว่ามีบ้านหลังหนึ่งเสียหายอย่างหนักหลังคาปลิวหายไปทั้งหมดขณะที่เจ้าของบ้านเล่านาทีชีวิตต้องมุดใต้รถไถเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่เร่งประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการด่วนระเบิดเขตปลอดทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บ3นายกองทัพเกาหลีใต้เผยแพร่ภาพถ่ายจากเหตุการณ์ที่เกิดระเบิด2ครั้งระหว่างที่ฐานปฏิบัติการลาดตระเวนในเขตปลอดทหารบนพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือที่ทำให้ทหาร3นายได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังให้การช่วยเหลือลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บทางอากาศโดยทางเฮลิคอปเตอร์กองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เกิดเหตุครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือที่อยู่ในเขตปลอดทหารทางตะวันตกมีความกว้าง4กิโลเมตรแบ่งแยก2เกาหลีซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติกำกับดูแลข้อตกลงหยุดยิงที่ยุติสงครามเกาหลีใต้ทำการสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่

เรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube, TikTok และ Facebook PTT News ครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีกลับมาที่แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับต้องอุ้มกลับมาอยู่ในระบบซูมหรือยังครับเอ่ย
4: อยู่เรียบร้อยแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมผู้ฟังครับเราจะไปคุยกับทางอาจารย์จ๊ะนะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียกูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายหลังจากที่มีคำวินิจฉัยเรื่องบาร์โค้ดและก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.นั้นไม่ขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญก็แน่นอนว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่จะมีข่าวเรื่องล้มกระดงล้มกระดานก็เดินหน้าต่อนะฮะเป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายคาดการโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ธนพรนะฮะอาจารย์ธนพรอยู่ในสายนะครับ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับคุณอุ้มทำไมฮะ
3: ฉลุยต่อฉลุยต่อ
5: เป็นผู้ประสบภัยเหรอ
3: ใช่แล้วใช่เลย
4: น้ำล้อมอาจารย์น้ำล้อมแต่ว่าประสบภัยยังไงก็ยังมีข้อสงสัยกับคำวินิจฉัยนิดค่ะอาจารย
5: ์
4: รับแบบมีเงื่อนไขมันคืออะไรคะอาจารย์
5: ฮะก็แปลว่าความลับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าลับแบบใครรู้ไม่ได้นะครับแต่คนที่รู้ได้เนี่ยต้องมีหน้าที่และอำนาจในการจะรู้นะครับเพราะว่าศาลท่านบอกเองว่าเรามีปัญหาเรื่องของบัตรเลือกตั้งปลอมบัตรเลือกตั้งไม่ตรงโน่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: เพราะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยศาลท่านก็การันตีให้แล้วว่าเฮ้ยการเก็บบัตรเนี่ยมันก็แยกส่วนกันนะครับแล้วการจะไปเปิดหีบบัตรเพื่อให้มันมาต่อส่วนกันว่าจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เนี่ยมันทำได้โดยเจ้าหน้าที่ตามอำนาจทางกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคนอื่นไปหาทำก็ติดคุกนะครับหรือมีโทษศาลท่านว่าอย่างนี
3: ้ครับ
5: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณคุณบอลกับคุณอุ้มนะฮะที่ยกเรื่องลับแบบมีเงื่อนไขนะครับ
3: ครับอาจารย์
5: ก็เป็นคำนิยามฮะเพราะปกติคนรุ่นผมเนี่ยนะครับมันก็มีแต่ลับหรือว่าไม่ลับนะครับตอนนี้ก็มีการวางแนวแล้วว่าเฮ้ยคำว่าลับเนี่ยมันมีแล้วนะครับก็คือลับแบบมีเงื่อนไขก็ได้ด้วยนะครับ
3: เอ๊แต่ว่าในความเข้าใจโดยปกติแล้วเนี่ยบัตรเลือกตั้งอ่ะมันควรจะเป็นแบบสมมุติว่าข้ามจากคำว่าลับกับไม่ลับมาเป็นความลับแบบบริบูรณ์ไหมอาจารย์มันไม่ควรจะ
4: ไม่ต้องมีเงื่อนไขหรอกลับก็คือลับ
5: ก็ผมบอกว่าคือคุณสองคนน่ะหรือคนอื่นเนี่ยจะเข้าใจยังไงไม่ทราบฮะแต่ศาลรัฐธรรมนูญเขาวางหลักไว้แล้วนะครับเหมือนตอนที่เราไปถามกันเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมครับศาลก็วางหลักให้แล้วเพราะนั้นใครไม่พอใจก็มีทางเดียวครับก็สมัครไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ได้ก็แล้วกัน
3: โอ
4: ้นะครับถ้าซื้อหวยนะแล้วรับรองว่าถูกแน่นอนว่าอาจารย์จะต้องตอบแบบนี้แต่ว่ามันมี
5: ข้อให้มันรู้ไปไงคุณอุ้มคุณบอลยุคนี้ใครใหญ่ต้องเงินเขาใหญ่
3: แล้วอาจารย์
5: ใครเป็นใครอย่าซะเออ
3: แหมอ
4: าจารย์แต่ทีเนี้ยอุ้มสงสัยว่ากรณีนี้ถ้าเกิดคนหนึ่งเขารู้ว่ามันมีเทคนิคที่รู้ได
3: ้
4: มันก็จะไปส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนในการเข้าไปในคูหาแล้วการในอนาคตหรือเปล่าคะอาจารย์แบบเนี้ย
5: ฮะก็ศาลท่านก็เสนอแนะกกต.ไปแล้วนี่ครับ คุณแสวงบุญมีก็ขานรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอบหน้านะครับก็กกต.ก็คงจะ

0: ต้องไปหาวิธีการออกแบบบัตรอย่างอื่นนะครับที่ทำให้เป็นไปตามคำแนะนำของศาลคือผมต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อวานเนี้ยศาลท่านมีน้ำใจกับกกต.มากนะนะครับเพราะท่านบอกว่ากกต.ควรจะนะครับพูดง่ายๆว่านี่ไม่ใช่คำสั่งนะครับแต่ไอ้ที่มีผลผูกพันแน่ๆคือไม่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณดูตัวเลขสิ90อย่างนี้81อย่างเงี้ยคุณ2คนยังจะไปสงสัยอะไรเหรอ
1: แต่มันมี1นะอาจารย์นพดลนะคะ
0: ครับผมก็1นั้นก็กำลังจะหมดอายุไงฮะเดี๋ยวเดือนเมษาหน้าเนี่ยเขาก็เลือกคนใหม่แล้วนะครับแล้วใครเป็นคนเลือกล่ะก็สวชุดนี้อ้าวแล้วสวชุดนี้สีไหนรสนิยมเป็นยังไงไม่ต้องพูดเยอะมั้ง
2: อาจารย์แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าควรจะเนี่ยในเรื่องของไม่ต้องเอา QR code และรอบหน้าไม่มีมันก็เลยยิ่งเป็นย้อนคำถามกลับมาว่าอ้าวนั้นแปลว่ามันก็เป็นเหตุสงสัยสิว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นปัญหาจริง
0: ๆก็ต้องบอกว่าศาลท่านไม่ได้บอกว่าเหตุนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุที่ไม่ควรสงสัยแต่ท่านบอกว่าไอ้ข้อสงสัยเนี่ยมันไม่มีหลักฐานไปกล่าวหาเขานะครับแล้วมันไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วมันไม่ได้ขัดกับหน้าที่และอำนาจของกกต.
2: ครับ
0: เพียงแต่ท่านบอกว่านะครับในเมื่อประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นก็ให้กกต.ไปหาวิธีการใหม
2: ่
0: นะครับหลักมันก็มีเท่านี้ผมถึงได้เรียนว่าผมเรียนย้ำนะครับว่าคุณบอลกับคุณอุ้มเนี่ยสัมภาษณ์ผมในเรื่องนี้เนี่ยแล้วทุกครั้งผมจะยืนยันตลอดเลยว่าผมเข้าใจทั้งหมดแหละถ
2: ึ
0: งความห่วงกังวลข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าวิธีแก้ที่มันถูกต้องเนี่ยก็คือเราต้องไปแก้ที่กติกานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งคำวินิจฉัยศาลมาแบบเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแล้วพวกสีส้มกับพวกภาคประชาชนไอรอจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขตามประชามติ21ล้านเสียงนะกี่โมงนะครับเพราะตอนนี้ภูมิใจไทยเนี่ยเขากวักมือเรียกอยู่แล้วเมื่อไหร่จะส่งไอ้น้องเมื่อไหร่จะส่งไอ้น้องอยากแก้จะแย่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะมันถึงเป็นสิ่งที่ผมบอกมาโดยตลอดนะครับจนบางคนมาด่าว่าผมไปแบกน้ำเงินบอกผมไม่แบกใครทั้งนั้นแหละนะครับเพราะผมอยากให้แก้รัฐนูนนะครับ
2: มันถือเป็นการรื้อโครงสร้างเลยในเมื่อวิธีอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
0: ถูกฮะคือวันนี้เนี่ยไอการมาด่าว่าเอ้ยหรือการมาปั่นข่าวบอกรัฐบาลไปแน่นะเอาคุณอุ้มกับคุณบอลก็เราคุยกันมาเรื่องนี้มาหลายเดือนใช่ไหม
2: ฮะ
0: มีประเด็นไหนที่สอยรัฐบาลได้ไหมเนี่ยไม่มีเลยนะครับพระราชกำหนดกู้เงินก็บอกจะไม่ผ่านไหมผ่านพรบงบประมาณผ่านไหมผ่านหัวสวผ่านไหมก็ผ่านอีกนะครับกระทั่งไอ้ดีลลับดีลเลอะแดงเขียวส้มเนี่ยผมก็บอกแล้วไม่มีหรอกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
2: ๆครับ
0: นะครับรวมถึงอะไรคาซิโอคอนเนคชั่นเนี่ยผมบอกโอ้ยเมื่อก่อนเขาแจกเน็กไทกันเกลือมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นซึ่งหลายคนมองข้ามแต่ทั้งสองท่านทราบไหมฮะว่าคนในแวดวงการเมืองเนี่ยพอเขาเห็นคะแนนเนี่ยเขารู้เลยว่าพรรคสีเขียวเนี่ยจะร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องไปฟังเพลงของคุณพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนะอีกนานขนาดนั้นเลยอ่ะ
2: อาจารย์แต่ถ้าเกิดในทางนิติศาสตร์มันโอเคมันออกมาในรูปนี้ใช่แต่ว่าในทางรัฐศาสตร์ล่ะมันก็ทำให้เหมือนกับยอมรับกันไปไกลๆไหมในเรื่องของความลงตัวในดุลอำนาจทั้งหมด
0: ก็มันมีอะไรผิดจากที่ผมเล่าให้คุณบอลกับคุณอุ้มฟังบ้างนะครับไม่งั้นผมจะกล้าร้องเพลงเหรอรู้ไหมใครใหญ่เห็นไหมใครใหญ
2: ่นะครับรู้ไหมหวยแล้วจะวันที่หนึ่งแล้ว
0: ชัดเจนไหมนะครับผมเนี่ยคือผมรู้ดีครับว่าผมพูดไปเนี่ยมันก็รับทัวร์แหละ
2: ครับ
0: นะครับคุณบอลกับคุณอุ้มก็ทราบดีแต่ว่าหน้าที่ผมเนี่ยผมคือผมเอาความเท็จมาพูดไม่ได้ในเมื่อสถานการณ์ทางอำนาจโครงสร้างอำนาจวันนี้น้ำเงินเขาใหญ่จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยคุณบอลกับคุณอุ้มจำได้ไหมครับตอนศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยอ่ะ
2: ครับ
0: บางคนไปตื่นเต้นกับประโยคนั้นประโยคนี้ผมจะบอกให้นะมีประโยคที่ชี้วัดว่านี่แหละโครงสร้างอำนาจปัจจุบันชัดเจนที่สุดมีอยู่วรรคเดียวครับคุณบอลแจกคุณอุ้มจำได้ไหมศาลท่านยกบอกว่าการเลือกตั้งต้องมีองค์ประกอบ5ข้อใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: 1 2 3 4 5นั่นคือยกหลักสากลแต่คนฟังกำลังเคลิ้มเลยปรากฏว่าศาลท่านมาหักมุมว่าแต่ในบริบทประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วฮะถ้าจำได้

0: นะครับอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยไปบรรยายที่วปอเมื่อวันที่7กันยายนงานวปอ68ของผมนี่แหละ
1: ครับ
0: ท่านบอกเองฮะว่าคดีความทางการเมืองของประเทศไทยหรือกระทั่งระบบเลือกตั้งเนี่ยเวลาไปอธิบายกับสากลเนี่ยคนอื่นเข้าใจยากนะครับแต่คนไทยท่านมั่นใจว่าเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานคำวินิจฉัยศาลก็ตอกย้ำมาอีกว่าในบริบทประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนที่คิดว่าประเทศไทยต้องเหมือนกับหลักสากลก็ยังไม่เรียนไปเรียนมาใหม่นะครับเพราะตอนนี้บ้านเราบอกว่าขอโทษนะครับเราเป็นไทยไม่เหมือนใครในโลกเว้ยเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหม
1: ไทแลนด์โอลี่อาจารย
0: ์ทุกก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วยิ่งเราไปเห็นนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับองค์ประกอบทุกอย่างในเชิงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองเนี่ยไม่มีองค์ประกอบไหนเลยไม่เข้าทางสีน้ำเงินนะครับก็ขนาดนี้ดาวโพสำรวจล่าสุดใช่ไหมคะแนนสีน้ำเงินน่ะต้องบอกว่าทั้งคะแนนพรรคทั้งคะแนนท่านนายกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคะแนนร่วงเลยถูกไหมฮะแต่พอเราไปดูคะแนนฝ่ายค้านกระเตื้องไหมก็ไม่กระเตื้องนะครับดันไปออกที่ยังไม่มีคนเหมาะสมหรือยังไม่มีพรรคที่เหมาะสมไอ้อย่างนี้ก็เสร็จสีน้ำเงินสิฮะเพราะสีน้ำเงินเป็นรัฐบาลอยู
1: ่
0: นะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าวันนี้การเมืองไทยเราเนี่ยอยู่ในสภาพติดลมหรือว่าทุกฝ่ายในตัวโครงสร้างอำนาจเนี่ยคุมเชิงซึ่งกันและกันนะครับไม่ให้ใครใหญ่กว่าใครนะครับแต่แน่นอนว่าใครอยู่ในอำนาจในฐานะเป็นรัฐบาลก็ต้องถือว่าได้เปรียบยังไงก็ได้เปรียบนะครับส่วนว่าจะกู้สถานการณ์คะแนนกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับก็ตราบใดที่ยังอยู่ในอำนาจก็ยังมีความได้เปรียบแหละนะครับ
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดหลังจากนี้อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาในศาสตร์การเมืองและนโยบายอันนี้มันถือว่ามันเป็นบรรทัดฐานใหม่ไหมอาจารย์ที่ศาลท่านตัดสินว่าทำได้ไม่ผิดแต่ไม่ควรทำอีกนะ
0: ผมจะบอกว่ามันเป็นบรรทัดฐานในบริบทประเทศไทยครับใครรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนสัญชาติก็ผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมานะครับคือผมไม่ได้ใครออกไปอยู่ประเทศอื่นหรอกนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าแหมเป็นคนละเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบคำอธิบายกันแบบนี้เนี่ยก็เปลี่ยนสัญชาติน่าจะเร็วกว่าแล้วก็ทำให้สบายใจได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะฮะว่าโครงสร้างอำนาจวันนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าในบริบทประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะครับเพราะนั้นถ้าอยากให้ประเทศไทยเหมือนที่ไหนในโลกก็แนะนำให้เปลี่ยนสัญชาติความสบายใจจะเกิดได้เร็วขึ้น
1: แต่ถ้ายัง
0: ถือสัญชาติไทยอยู่ก็ต้องอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าจะแก้รัฐนูลได้นะครับ
1: คือถ้าคนไทยอาจจะอย่างนั้นอาจจะพอจะคิดได้หรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมของภายนอกเข้ามาแล้วอาจารย์มันมีผลกับเรื่องของนโยบายการลงทุนเสถียรภาพของรัฐไทยอย่างนี้มันก็มีผลกับข้างนอกด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของคนไทยใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกโอ้โหรู้เหรอสถาบันปรับอะไรนะจัดอันดับประเทศนะซึ่งปรับ
1: โอ้ยผมเถียงไม่ออกเลยถ้าเป็นอย่างนี
0: ้ไทยเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพคือผมจะบอกว่าเราอย่าไปคิดว่าฝรั่งเนี่ยเขามีจริยธรรมอะไรที่มันสูงส่งกว่าเรานะครับในยุคของคำว่าทุนเนี่ยครับแคปิตอลนะทุนนิยมมันไม่มีหัวใจหรอกคุณบอลคุณอุ้
1: ม
0: ที่ไหนที่การเมืองนิ่งให้ผลตอบแทนมันดีที่สุดน่ะคุณมันไปหมดแล้ว
1: เขาไม่ได้สนใจการได้มาใดๆทั้งสิ้นนะอาจารย์แค่รักษาอำนาจอยู่คือโอเคแล้ว
0: แน่นอนธรรมชาติของการเมืองคืออำนาจและผลประโยชน์เท่านั้นครับนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับธรรมชาติของทุนอยู่แล้วนะครับเพราะทุนเนี่ยนะครับสิ่งที่ทุนต้องการคือกำไรครับเพื่อเอาไปต่อทุนให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะนั้นผมถึงบอกว่ายิ่งใครไปบอกเฮ้ยตอนนี้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสื่อมเสียเฉพาะในสายตาพวก NGO ด้วยกันเองแต่ไอ้คนที่ควักตังค์จริงๆเนี่ยนะครับที่เอามาลงทุนเอามาสร้างงานเอามาต่อยอดกันเนี่ยนะครับจะเป็น Moody จะเป็น Fitch จะเป็น S&P เขาปรับอันดับเรตติ้งให้ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคือใครจะชอบไม่ชอบไปด่า3สถาบันนี้ซึ่ง3สถาบันนี้ต้องบอกว่าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่นักลงทุนทั่วโลกเขาเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่างานนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสีน้ำเงินเขาของจริงนะครับส่วนว่า คะแนนนิยมเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสีน้ำเงินก็ต้องไปปรับเรตติ้งเอาเพราะคุณอยู่ในอำนาจนี
1: ่
0: นะครับหรือคุณจะไม่แคร์ก็เรื่องของท่านนะครับอีก 2-3 ปีก็เดี๋ยวจะมีกลยุทธ์จะเอาคะแนนนิยมนโยบายอื่นมาถัวนะครับด้วยความที่เชื่ออาจารย์จ้าบอกอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเหอะก็ได้นะครับเทคนิควิธีแต่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับ
1: โอ้อาจารย์มีเพลงเยอะจังเลยอาจารย
0: ์ครับผมก็ผมร้องให้คุณฟังบ่อยไงนะครับเพราะว่าผมชอบเพลงนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยพูดร้องเพลงนี้ด้วยความเข้าใจนิสัยคนไทยจริงๆนะครับว่าอีกหน่อยก็ลืมเชื่อฮะคุณเชื่อผมฮะดาบ้าบางกะปิคลองจันทร์นะนะครับเดี๋ยวพอน้ำแห้งเงินเยียวยาเร็วเดี๋ยวอีกหน่อยก็ลืม
1: ไม่ใช่อ่ะสิเนี่ยผมตกใจตื่นมาตีสี่แม่เสียดายจังไม่ได้ค้นของทัน
0: ครับผมก็แล้ววันนี้เนี่ยคุณเห็นไหมรัฐบาลก็รีบเร่งรัดเรื่องการเยียวยา
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็รู้ว่าพอน้ำมันท่วมแล้วโดนด่าไปแล้วก็ต้องเยียวยาให้เร็วนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาเนี่ยเอาให้มันครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็จำนวนเงินก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรับรองว่าอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเถอะไม่เงินจริงนะครับอ
2: าจารย์ค่ะ
0: เงินมาเดี๋ยวก็ลืมนะครับ
2: ไหนๆอาจารย์ก็เข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมแล้วอาจารย์อุ้มอยากทราบวิธีคิดของอาจารย์ไม่ใช่อยากทราบทัศนคติของอาจารย์ว่าอาจารย์มองคุณอนุทินยังไงในการที่ยอมพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ที่รู้ว่ายังไงชาวบ้านก็ตะโกนด่าทำแล้วซ้ำอีก
0: ก็เหมือนผมคุยกับคุณบอลกับคุณอุ้มใช่ไหมผมก็รู้ว่าทัวร์ลงผมยับอ่ะนะครับผมก็คิดว่านายกก็คงคิดเหมือนผมอ่ะนะครับคือมันจะทัวร์ลงยับยังไงมันก็ต้องเดินหน้านะครับเพื่อเข้าไปเจอสถานการณ์จริงไม่ว่าสถานการณ์นั้นเราจะชอบหรือว่าไม่ชอบนะครับผมคุยกับคุณบอลคุณอุ้มเนี่ยผมก็รู้ว่าคนฟังหลายๆท่านก็คงไม่ค่อยชอบหรอกด่าผมยับแหละผมรู
1: ้
0: แต่ผมก็ยืนยันว่าจะให้ผมไปพูดเอาอกเอาใจเพื่อให้ฮิวใจกันแต่มันไม่สะท้อนความจริงทางอำนาจเนี่ยผมก็พูดไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นก็ต้องรับฟังสำหรับพี่ๆน้องๆเราที่อาจจะมีข้อตำหนิติเตียนผมเชื่อว่าคุณอนุทินก็คงคิดแบบนี้แหละนะครับเพราะว่ายิ่งเดินหนีนะครับมันก็ยิ่งไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นนะครับสู้ว่าเฮ้ยเดินไปรับคำวิพากษ์วิจารณ์เลยเดี๋ยวคนไทยนะพอด่าไปบ่อยๆคะแนนสงสารก็มาคุณเชื่อผมเ
1: ถอะมีด้วยอาจารย
0: ์ถูกครับคุณดูละครนั่นเปล่าคุณเกิดทันเปล่าดาวพระศุกร์อ่ะคืนนี้เป็นคืนเดือนแรมของพระพามาแจมเนี่ยนางเอกโดนด่าโดนว่าโดนตบโดนตีโอ้โหกลายเป็นเรตติ้งความสงสารมาทันที
1: มันน้องอุ้มชอบใจ
0: คือผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเพราะคุณอุ้มถามไงว่าคิดว่าท่านนายกคิดยังไงผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับท่านนะครับแต่ผมคาดการว่าน่าจะเหมือนผมที่คุยกับคุณบอลคุณอุ้มนี่แหละเพราะเรารู้ดีว่าพี่น้องที่ฟังเราอยู่เนี่ยเอาว่าฟัง100คนกระทืบอาจารย์จ้าไป99แล้วอ่ะนะครับ อีกหนึ่งคือก็อยากกระทืบแต่พิมพ์คอมเมนต์ไม่ทันนะครับแต่ข้อเท็จจริงทางอำนาจมันเป็นแบบนี้ไงไอจะให้เรามาพูดแบบโกหกมาแต่งมาเติมให้สบายใจกันผมไม่ทำอ่ะนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับหน้าที่ของเราถูกไหมฮะครับ
1: อาจารย์ที่นี้ถ้าเกิดมันมีผลที่อาจารย์บอกคืออาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งแหละที่สนับสนุนเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ในเมื่อมันเป็นดุลอำนาจแบบนี้แล้วเนี่ยร่างที่เขารอแล้วมันจะส่งไปเนี่ยส่งไปก็โอกาสไม่ผ่านอยู่ดีป่ะอาจารย์เพราะในเมื่อทุกอย่างก็อยู่ในมือหมดแล้ว
0: ก็ผมถึงวิพากษ์วิจารณ์พวกสีส้มไงนะครับยิ่งไปทำเท่ไปขับสีเขียวออกจากฝ่ายค้านน่ะผมบอกเอาอะไรมาคิดว่าเนี่ยโคตรโง่เลยวันนี้นะครับคุณเนี่ยจะต้องคบฝ่ายค้านกันให้เหนียวแน่น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ใช้พรรคสีเขียวเนี่ยซึ่งเขารู้ไส้รู้พุงรัฐบาลดีเนี่ยนะครับเข้าไปต่อรองเข้าไปพูดคุยนะครับตามหลักที่เรารู้จักกันใช่ไหมน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกมาตั้งหลายครั้งแล้วว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่กลัวการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องการที่สุดเนี่ยคือต้องการปลดล็อกวาระดำรงตำแหน่ง นะครับซึ่งรัฐนูนล็อกเอาไว้ว่าเป็นได้ครั้งเดียวนะครับแล้วเขาก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าตอนนี้เขาปลดวาระนายกท้องถิ่นหมดแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่8ปีเกิน8ปีก็ได้เป็นจนตายก็ได
1: ้
0: ถ้าชาวบ้านเลือกเพราะนั้นพวกสีน้ำเงินเนี่ยนะครับไม่กลัวการเลือกตั้งเพราะนั้นต้องอาศัยจังหวะนี้นะครับแต่คราวนี้พอสีส้มนะครับไปไปขับไล่พรรคสีเขียวออกมาจากวิปฝ่ายค้านก็เลยเสียข้อต่อเลยลุกเข้าทางรัฐบาลทีฟีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พรรคสีส้มเนี่ยรีบเอาทู่แพเจียนแพไปขอขมาผู้กองธรรมนัสแล้วก็เอาหัวโขกพื้นแล้วบอกเลยว่าข้าน้อยผิดไปแล้วที่กลับมาทำงานกับพวกเราเถอะครับไม่นะฮะคือสำหรับผมแล้วถ้าเราเอาโจทย์เป็นใหญ่เนี่ยนะครับเอาหัวโขกพื้นเพื่อให้การแก้รัฐนูลมันเดินหน้าได้เนี่ยถ้าเป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยต้องทำได้ครับนะครับผมเนี่ยคาดการว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะหลุดเก้าอี้จะไม่หลุดเก้าอี้พอคุณเศรษฐาหลุดเก้าอี้ผมยังกล้าเอาปี๊บคุมหัวออกทีวีเลยนะครับคือผมคิดว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือมันเป็นความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปเกี่ยงว่าเราจะต้องรักษาหน้าตานะครับแต่เราต้องเอาประโยชน์ของสังคมเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับบ้านเมืองมันถึงจะเดินได้เพราะตอนเราไปขอเขามาเป็นส.ส.เนี่ยเราอาสานะครับเราไม่ได้เอาปืนไปบังคับให้เขามาเลือกเรานะครับ
2: สมมติอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสมมติว่าพรรคส้มเขาเกิดทำแบบที่อาจารย์บอกจริงๆอะค่ะอาจารย์คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในแวดวงการเมืองบ้านเราไหมคะ
0: ผมเชื่อว่าอย่างน้อยรัฐธรรมนูญมาตรา107เรื่องวิธีการเลือกส.ว.ผมเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะผมบอกแล้วว่าพวกสวสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่กลัวการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าระบบไอ้ผัดกันเกาหลังที่เราไปบอกว่าหัวเนี่ยนะครับมันหายไปแน่ๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้มีโอกาสของสารพัดสีในการจะเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราคาดหวังว่าผัดกันเกาหลังนะครับไปอะไรนะองค์กรอิสระเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันจะค่อยๆเจือจางลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกไงครับว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายไอ้น้องเอ้ยนะครับสำนวนนี้มันไม่ได้เกิดมาเล่นๆครับมันมีการทดสอบด้วยการเวลามาแล้วว่าถ้าเราขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ยมันแก้อะไรได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามนะครับแต่ว่าถ้าเราขับเคลื่อนด้วยการน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายแล้วก็ผมเห็นทุกปัญหาน่ะแก้ได้เสด็จน้ำหมดเลยนะครับ
1: เอาละครับอาจารย์แต่ตอนนี้น้ำท่วมแล้วตายหมดเลยนะทั้งน้ำ
0: ครับผมก็ ผมเรียนย้ำนะครับว่าหนูหนังเหนียวครับ
1: ครับ
0: และรอบนี้เนี่ยนะครับหนูอยู่อีกนานนะครับตอนนี้โครงสร้างอำนาจการเมืองไทยใครเอามาเสอะกับสีน้ำเงินไม่พอใจเปลี่ยนสัญชาตินะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ธนพรนะฮะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับดอกอุ้มเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ
2: ได้ค่ะ
1: ทัวร์ลงเต็มเลย เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายนะครับน้องอุ้มครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่บอลอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังผู้ชมที่เขามีอาการเสียวฟันกับคนที่อาจจะปวดพวกต้นคอบ่าไหล่นิดนึงก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยข่าวกันต่อเนาะ
2: เยี่ยมเลยค
1: ่
2: ะ
1: สำหรับคนที่มีอาการเสียวฟันเนี่ยนะฮะเราแนะนำครับยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันเพราะว่ามีโพแทสเซียมไนเตรตนะฮะที่ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดที่ยาสีฟันเทพไทยดูแลสุขภาพช่องปากป้องกันทั้งฟันผุสภาพสุขภาพเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นปากสะอาดนะฮะช่วยลดการเสียวฟันแล้วก็ได้ความคุ้มค่าเพราะว่าหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมาก70กรัมราคา120บาทใช้ไปเลยครึ่งปี6เดือนเป็นยาสีฟันที่ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงอยากซื้ออยากหากันยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านค้าทั่วไปมีหมดเลยฮะแล้วก็อีกอาการหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนั่งหน้าจอนานขับรถทางไกลตัวนี้ช่วยได้สุกายะนะฮะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพดูแลได้ด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดนะฮะสกัดเข้มข้นซึมลึกแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยกลิ่นก็หอมกาสลองผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้999บาทรับไปเลย12กรัม8ขวดแล้วขนาด3กรัมขวดเล็กๆอีก6ขวดพกไปไหนได้สะดวกสบายโทรเข้ามาครับถ้าสนใจ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
2: ค่ะเอาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นดราม่าที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แล้วอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เขาก็พาดพิงไปถึงเนาะคืออาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ถามถึงเนาะเกี่ยวกับของคุณพลพีสุวรรณฉวีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นดราม่าที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์สิตางท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คืออย่างนี้เรื่องอ่ะมันเริ่มคือวันที่27ที่ผ่านมาพี่บอล
1: ใช่
2: 27กันยายนคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านไปลงพื้นที่ที่นครนายกเพราะน้ำมันท่วมหลายพื้นที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้ท่านก็ประชุมกับผู้ว่าปภ.อุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขื่อนขุนด่านทีนี้พอท่านไปประชุมเสร็จปั๊บอ่ะไอ้ช่วงที่มันมีการเผยแพร่ข่าวอ่ะมันมีข้อสรุปอันหนึ่งที่เป็นดราม่าว่าปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านชั่วคราวเพื่อที่จะใช้คำว่าชั่วคราวนะคะเพื่อให้น้ำจากเขื่อนน่ะมันลงไปสมทบกับพื้นที่น้ำท่วมในตัวเมืองนครนายกคือตอนนั้นอะเขื่อนยังต้องรับน้ำจากฝั่งเขาใหญ่ด้วยไง
1: พวก
2: ชาวบ้านก็คือว่าข้างล่างอะเขากำลังท่วมอยู่มุมของคุณพลพีที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่างั้นหยุดปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาแป๊บนึงไหมล่ะเพื่อให้ข้างล่างได้มีเวลาในการระบายน้ำออกก่
1: อ
2: นซึ่งในคลิปอะคุณพลพีพูดประมาณว่าลองปิดสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงดิทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงดราม่าเราศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านออกมาวิจารณ์ค่ะบอกว่าการเปิดปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนที่มันมีน้ำอยู่ในระดับสูงเนี่ยไม่ควรเป็นการตัดสินใจทางการเมืองนะขอร้องแหละให้นักการเมืองเนี่ยอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการบริหารจัดการน้ำเลยแล้วก็ขอให้ตัดบทบาทการเมืองออกจากสมการการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพราะถ้าเกิดกักน้ำเอาไว้ให้ช่วงที่น้ำเข้าอ่างมากเขื่อนมันจะแตกเอาประมาณนั้นคืออันเนี้ยอุ้มพยายามจะไปหาอ่านจากหลายๆที่แล้วมีท่านหนึ่งเป็นป่าต่อยเนาะป่าต่อยไทยรัฐอะค่ะ
1: ครับ
2: คือท่านเลยค่อนข้างที่จะเอามาเปรียบเทียบให้ได้เห็นภาพกันชัดเจนอะคือประเด็นอะมันไม่ได้อยู่ที่การปิดการระบายน้ำจากเขื่อนชั่วคราวหรือว่าถาวรหรอกประเด็นคือว่านักการเมืองอะอย่ามายุ่งกับการจัดการเรื่องน้ำที่มันต้องการองค์ความรู้เฉพาะทาง

0: าง
1: อันนี้น่าสนใจ
0: ว่าการเรื่องน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำอะค่ะ
1: ครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับที่เราคุยกับอาจารย์สศินเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่ามันมีการสื่อสารเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ภายในกันเองด้วยอ่ะหมายความว่าจากฝั่งทั้งนักวิชาการทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนที่จะมาถึงยังผู้ที่จะต้องสื่อสารให้กับประชาชนได้รับรู้เนี่ยนั่นแหละทีนี้พอบอกว่านักการเมืองควรจะอยู่ตรงจุดไหนมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วน้องอุ้ม
0: คือวันนี้ที่มันเป็นวิวาทะกันอ่ะมันก็มีการโพสต์คำพูดอ่ะพี่บอล
1: ครับ
0: อย่างอาจารย์สิตางอ่ะก็มีคนโพสต์คำพูดของท่านว่าที่ต้องเอาน้ำออกจากเขื่อนเพื่อไม่ให้เขื่อนแตกไม่เข้าใจนักการเมืองไปยืน acting เอาซีนสั่งปิดการระบาย10ชีวิตของท่านก็รับผิดชอบไม่ไหวขอความกรุณานักการเมืองโปรดอยู่ที่บ้านอย่าออกมาเป็นภาระสังคมอยู่ที่บ้านเป็นภาระครอบครัวก็พอ
1: โอ
0: ้โหนี่คือไทย PBS เขาโค้ดเอาไว้เน
1: า
0: ะเราเมื่อเช้าอุ้มฟังคุณพลพีให้สัมภาษณ
1: ์
0: คุณสรยุทธ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอคุณพลพีก็บอกว่าผมไม่ได้สั่งปิดเลยหมายถึงประตูเขื่อน
1: ไม่ได้ปิดถาวร
0: เ
1: น
0: ี่ยแม้ถึงผมไม่ได้จบวิศวะหรือไม่ได้เป็นนักบริหารจัดการน้ำผมก็คงไม่ได้โง่พอที่จะไปสั่งปิดประตูให้เขื่อนมันแตกลงมาขนาดนั้นหรอกครับเราจะชะลอน้ำที่จะไปเติมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนี่ความหมายของคุณพลพีก็เลยกลายเป็นวิวาทะไปมาที่เห็นบอกว่าล่าสุดอาจารย์งัดคลิปมาโชว์อีกถือว่าเป็นแบบคลิปหลักฐาน
1: อะ
0: ก็ยังคงฟาดกันไปฟาดกันมาเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: แต่ใดๆก็ว่านะถ้าเราเอาดราม่าออกจากสแควร์รูทนี้นะพี่บอล
1: ครับ
0: ทั้งหมดมันก็มาจากความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะใช้หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของตัวเองในการที่จะออกมาเพื่อที่จะปกป้องประชาชนในการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้น้อยที่สุดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆคือมันควรจะมีรูปแบบที่เราจะต้องเอาทุกปีที่น้ำท่วมใหญ่ของแต่ละพื้นที่เลยเนี่ยมาสร้างเป็นแหมมันก็หลายปีแล้วเนาะคือจริงๆแต่ปี54อ่ะมันมีเวลาที่หลายๆพื้นที่เนี่ยเตรียมตัวทันแม้มันจะไม่สามารถที่จะเอาอยู่กับปริมาณน้ำขนาดนั้นที่มาจากทางเหนือลงมาการปล่อยออกมาจากเขื่อนใหญ่แต่ความเสียหายในส่วนบุคคลบางหลายๆหลังเนี่ยเทียบกับปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนกับมันยังพอได้เตรียมตัวได้เคลื่อนย้ายรถก่อนได้ทรัพย์สินอะไรแบบนี้ยังพอได้ยังไปหาพื้นที่อยู่อาศัยกันก่อนหน้านี้กันอยู่แล้วมันมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับรายการสดที่มาจากหน่วยงานกลางเลยมีการสื่อสารกลางที่มีข้อมูลให้รับรู้กันเลยว่าน้ำจะมาเมื่อไรอย่างไรแต่มันกลายเป็นว่ารอบนี้ปัญหาของการสื่อสารก็วนกลับมาเรื่องเดิมว่าน้องอุ้มวันศุกร์ยังใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกจนฝ่าฟันกลับมาถึงบ้านเสี่ยงกับรถนู่นนั่นนี่จะเสียหายถูกไหมฮะ
0: พี่บอลรู้ป่ะมันเศร้าตรงที่อุ้มก็เล่าใน TikTok ไปหลายรอบแล้ว
1: ครับ
0: มันเศร้าตรงที่เราเป็นคนสัมภาษณ
1: ์ถูก
0: ผู้ที่มีส่วนแล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อ
1: ใช่ครับ
0: แล้วไม่มีใครที่จะมาเตือนเราเลยจนกระทั่งคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปจัดรายการวิทยุที่อสมทแล้วกลับบ้านมันก็อาจจะไม่ได้เกิดเหตุอะไรแบบนั้นแต่ด้วยความที่วันนั้นอุ้มมีอีเวนท์ที่เซ็นทรัลเวิลด์พี่บอล
1: ฮะ
0: แล้วจากเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยอุ้มก็ไม่เอารถไปคืออุ้มจอดรถไว้ที่ตึกแกรมมี่แล้วสาเหตุที่เล่าเพราะว่าแค่เรียกแกร็บจากตึกแกรมมี่มาที่เซ็นทรัลเวิลด์ปกติจะชอบแว้นแล้วก็ค่อยขับรถยนต์กลับบ้าน
1: ครับ
0: ไม่มีรถมาเลยจนกระทั่งมีอยู่คันนึงอยู่ดีๆเขาก็เรียกเอ้ยเขาก็รับแล้วพอรับเสร็จกลับมาที่บ้านพี่บอลในระหว่างที่กำลังตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะวิ่งสู่เพชรบุรีแล้วก็อโศกหรือเลี้ยวขวาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ที่มันจะเป็นไปศรีนครินทร์ไปพัฒนาการตรงนั้น
1: อ
0: ะแล้วเราอะเห็นน้ำเหมือนน้ำแบบนิดๆแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยถ้าเกิดไปซ้ายนั้นท่วมตรงอโศกท่วมแน่เลยเราก็เลยเลี้ยวขวาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าศรีนครินทร์อะมันท่วมหนักแล้วแล้วที่เกิดขึ้นกับอุ้มก็คือว่าอุ้มต้องรถติดแล้วจอดอยู่นิ่งๆอย่างนั้นอะแล้วก็น้ำมันก็ค่อยๆขึ้น
1: ค่อยๆขึ้น
0: โอ้เข้าใจหัวอกคนหัดใหญ่เลยอะพี่บอลว่าน้ำมันมาเร็วมากแบบตั้งตัวไม่ทันเป็นแบบนั้นแล้วคือมันขึ้นจนกระทั่งเซ็นเซอร์หน้ารถอุ้มดังตี๊ดตี๊ดอย่างเงี้ย
1: ใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนั้นอะ
0: จอดอยู่พี่บอลเป็นชั่วโมง

0: โอ
1: ้แล้วอะไรก็ไม่รู้คือเดชบุญคือในใจคิดอะไรก็ไม่ทราบแล้วเพื่อนบอกว่าศรีนครินทร์ท่วมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาวะเราไม่รู้ว่าข้างหลังเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาบอกอะไรทั้งสิ้นผ่านไปเป็นชั่วโมงนะสองชั่วโมงไม่มีเจ้าหน้าที่เลยอันนี้พูดด้วยการประสบด้วยตัวเองเลยค่ะยูเทิร์นกลับเองแล้วก็ระหว่างที่กลับอ่ะรถก็เริ่มตายทีละคันทีละคันทีละคัน
0: ครับ
1: คือการเอาชีวิตของคนกรุงโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วทุกคนที่ไม่ได้ฟังข่าวแล้วคะทุกคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วฉันดูซีรีส์จีนฉันชอบเรื่องนั้นฉันชอบเรื่องนี้ไม่ได้ติดตามคุณคิดว่าพวกเขาจะเอาอะไรความรู้ที่ไหนมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ว่าแบบใช่ตอนนี้มันเริ่มมีการพยากรณ์อากาศแล้วน้ำมันไม่สามารถระบายได้เขาจะเอาความรู้ที่ไหนมาใช
0: ้ก็นี่ไงฮะคือ
1: เตือนพอก็ไม่ส่งเซวอดแคสเลยมาส่งตอน9โมงเช้าเมื่อทุกอย่างจบ
0: ซึ่งทุกอย่างมันท่วมไปแล้วทีนี้เหมือนทั้งนุ่มบอกไปความรู้สึกเดียวกันว่าบอลกับอุ้มนั่งอยู่ข้างกันสัมภาษณ์เรื่องน้ำอ่านข่าวเรื่องน้ำเราอะเอาจริงๆนะเราหรือประชาชนพื้นที่อื่นๆก็เหมือนกันเลยเราต้องการแค่อยากรู้ว่าขนของได้เลยเดี๋ยวระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นภายในประมาณสักกี่ชั่วโมงถ้าดูจากปริมาณฝนที่จะเข้ามาหรือจะต้องมีความกดอากาศต่ำหรือจะอะไรก็แช่ไปเนี่ยมันจะสูงประมาณตั้งแต่กี่เซนจนไปถึงกี่เมตรทีนี้ถ้ามันมีการสื่อสารแบบเนี้ยเราจะรู้ตัวแต่เราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานที่จะสื่อสารเนี่ยเขากลัวว่าถ้าพูดแบบนี้ออกไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอมันไม่เกิดแล้วก็ไปดราม่า กลับเขาว่านี่ไงทำให้คนตื่นตระหนกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีแนวทางกลางเปล่าว่าเราจะทำแบบนี้แต่ถ้าผลมันออกมาเพราะเราจะต้องดูสถานการณ์แบบเรียลไทม์มันอาจจะมีการปรับเพิ่มรุนแรงขึ้นหรือลดน้อยลงกว่าเดิมอันนั้นก็ต้องให้เข้าใจซึ่งมันต้องมาจากแค่หน่วยงานที่เป็นตรงกลางจริงๆไงน้องอุ้ม
1: เชื่อว่าถ้ามีจะมีเสียงด่านะอุ้มว่ามันน้อยมากแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีเสียงด่าออกมาถ้าเขาเตือนแล้วแล้วมันไม่ได้ท่วมหนักขนาดเท่าที่คุณบอกอ่ะเดี๋ยวเป็นนางแบกให้เองค่ะด่าให้เองเนี่ยอย่างล่าสุดวันนี้ที่กิ่งแก้ว37น
0: ้
1: ำท่วมขังสูงมากแล้วข้างในไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลเลยถ้ามีหน่วยงานไหนฟังเราสองคนอยู่นะคะคลื่นวิทยุเล็กๆแต่ว่าเป็นคลื่นของคนที่มีวิสัยทัศน์มาเปิดฟัง FM 100.5 เนี่ยกิ่งแก้ว37ไม่มีคนเข้าไปช่วยเหลือแล้วในนั้นเดือดร้อนกันมากพี่บอลก่อนหน้านี้เราจะรู้ถึงแฟลตคลองจันท
0: ร์
1: เคหะ
0: ร
1: ่มเกล้าตอนนี้มีหมู่บ้านนักกีฬาอะไรเริ่มมีรายชื่อเข้ามาใช่ไหมคะ
0: ใช่เมื่อกี้มีหมู่บ้านกีฬาแหลมทอง
1: ที่มากเลยค่ะพี่บอลที่เขาไม่ได้รับการดูแลแล้วไม่มีใครสนใจเขาแล้วไม่รู้เลยว่ามีเขาอยู
0: ่
1: ท่ามกลางการน้ำรุนแรงเนี่ยกิ่งแก้ว37นี่เหมือนกัน
0: ครับใช่การสื่อสารสำคัญมากว่าวันนั้นน้องอุ้มไปออกไปทำงานคนกรุงเทพก็เป็นวันศุกร์ก็ออกไปใช้ชีวิตการทำงานข้างนอกหลายบ้านไม่มีคนอยู่แต่น้ำมาตั้งแต่ช่วงเช้าพี่บอลออกจากบ้านมาเห็นแล้วว่าฝนตกมาตลอดทั้งคืนแล้วก็น้ำเกือบล้นท่อขึ้นมาละเรายังมีคนโทรมาถามเราว่าในหมู่บ้านในพื้นที่มีการประกาศเตือนอะไรไหมคำตอบที่บอกกลับไปกับคนที่โทรมายังไม่มีเลยแล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นน้ำเข้าบ้านทันที
1: นี่คนข่าวนะคุณผู้ชมผู้ฟัง
0: เรา
1: เลิกหวังเลยค่ะเราเลิกหวังเลย
0: เราสัมภาษณ์แล้วเราไม่ได้ยินคำเตือนที่แบบโอเคขนของได้เลยครับให้คุณธีรวัตรคุณขจรกิจบอกคุณผู้ฟังได้เลยหรือว่ามีสื่อใหญ่ไหนลองดูสิมีสื่อใหญ่ไหนบ้างที่บอกว่าคนกทมและปริมณฑลขนของขึ้นที่สูงทันทีเพราะน้ำจะเพิ่มระดับสูงขึ้นจนคาดการไม่ได้ภายในกี่ชั่วโมงหรือว่าเราก็ต้องตั้งคำถามกล่าวว่าเราตกลงแล้วเราไม่มีเทคโนโลยีหรือข้อมูลเพียงพอที่จะกล้าประกาศแบบนั้นหรอหรืออย่างไร
1: ก็มีการจัดการที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะเพราะว่าอย่างนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่อุ้มได้ยินจากนักข่าวที่เขาไปลงพื้นที่เขาบอกว่ารถที่ตามอ่ะตามขบวนท่านอ่ะ
0: ครับ
1: 10-40คันน่ะพี่บอลนักข่าวยังเข้าไม่ถึงเลยอะค่ะไม่ต้องอะไรอ
0: ่
1: ะถ้าการที่จะอยากจะได้การสร้างภาพจากนักข่าวยังเข้าไปไม่ถึงเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วขนาดแม่บุ๋มบรรณดาเนี่ยองค์กรทำความดีเนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นทีมที่ต้องเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอๆใช่ไหมคะมีจิตอาสาทุ่มเทเวลาต่างๆนานานี่ล่าสุดถึงขั้นผลิตข้าวมากกว่า 10,000 กล่องต่อวันแล้วกระจายไปหลายๆจุดเนาะ
0: ครับ
1: เนี้ยมันมีกรณีดราม่าที่อาสาสมัครและประชาชนต้องรอหลายคนต้องรอที่

0: เพราะว่ามันจะบูด
1: ใช่
0: แต่จริงๆคนที่เขาทำตอนที่เขาผัดเขาก็ตั้งใจเนอะพี่บอลเนาะว่าโอ้ข้าวผัดมันกินง่ายแล้วสารอาหาร
1: เข้าใจได้ใช
0: ่มีทั้งผักมันมีทั้งโปรตีนมันมีคาร์โบไฮเดรตอะไรอยู่ในนั้นครบอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือการทำทุกอย่างมันถามว่าเจตนาดีไหมอุ้มก็เชื่อว่าเจตนาดีเพราะเมื่อกี้อุ้มยังถามอาจารย์จ๊ะอยู่เลยอะว่าโอเคสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านทำไม่ว่าจะเป็นการถอดรองเท้าแล้วก็เดินลุยน้ำหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันท่านก็รู้ทั้งรู้อะว่าถ้าเข้าไปแล้วโดนด่าวันแรกก็โดนวันที่สองท่านก็โดนเจตนาจริงๆหรือว่าวัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยอาจารย์จ๊ะก็อธิบายให้เราได้ฟังนะว่ามันคือการเผชิญหน้ากับปัญหาที่มันเกิดแล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับอุ้มรู้สึกว่าการบริหารจัดการมันมีผลมากๆแผงหลังอะ
1: แผงหลังแม่นึกภาพออกเลย
0: มันก็คือเราก็เข้าใจทุกคนก็คงอยากจะไปลงพื้นที่ไปช่วยซัพพอร์ตหรืออะไรใดๆแต่บางทีมันต้องมาล้านอ่ะอุ้มเชื่อว่าวันนี้คนจะไม่ด่าเลยถ้าปราศจากคนติดตามแต่ว่าบุคคลติดตามนั้นคนนี้ไปวางแผนว่าโอเคเดี๋ยวเราจะดูแลเรื่องรถของโซนนี้นะถ้าเกิดใครที่พอน้ำลดแล้วนะมาติดต่อหน่วยงานนี้ได้เลยโอเคสำหรับใครที่บ้านพังนะมันพังระดับไหนสีเขียวติดต่อคนนี้สีแดงติดต่อเนี่ยแบ่งงานแบบเนี้ยโอ้มันจะแฮปปี้มากเพราะพี่วันนึกออกไหมว่าคนที่เขาสูญเสียแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัว
1: ครับ
0: มันทำอะไรไม่ถูกนะคะ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่นะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้าคุณเป็นผู้ประสบภัยทันทีที่เดินเข้าไปในบ้านถ้ามีวิดีโอถ่ายวิดีโอไว้ให้หมดแต่ถ้าถ่ายภาพนิ่งมั่นใจในการถ่ายภาพนิ่งของเองถ่ายให้หมดห้ามเคลื่อนย้ายอะไรทั้งสิ้นถ่ายออริจินอลไว้ก่อน
1: แล้วก็หลังจากที่น้ำลดไปแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ด้วยถ่ายหน้าบ้านไว้ด้วยนะฮะ
0: ถ่ายบ้านเลขที่ด้วยสำคัญที่สุดเขาจะหาว่าเราไปที่ต่างเอาบ้านใครมาคือถามว่าที่ถ่ายเนี้ยถ่ายให้เห็นอะไรหนึ่งให้เห็นความเสียหายของเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินของท่านค่ะสองถ่ายให้เห็นความสูงของน้ำ
1: ระดับน้ำ
0: ใช่ให้เห็นว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงเท่าไหร่อะไรที่มันจะสามารถเอามาวัดด้วยสายตาด้วยตาเปล่าได้ในภาพนั้นอ่ะคุณถ่ายออกมาให้เห็นให้ชัดที่สุด
1: เอามาเทียบเคียงก็ได้คนยืนอยู่หรืออะไรก็ได้ที่จะเทียบว่าเนี่ยมันสูงประมาณหัวเข่าหรืออะไรก็ว่าไป
0: แล้วตอนนี้หลายคนไม่ทราบนะว่ารถยนต์ห้ามสตาร์ทเด็ดขาดนะคะ
1: ใช่ครับถ้ามันเบรก
0: ขาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าตอนนี้โดยเฉพาะผู้หญิงอย่างอุ้มอย่างเงี้ยก็จะไม่ทราบไงพี่บอลพอเข้าไปถึงตัวรถได้เสร็จปุ๊บขอลองดูซิว่ามันยังทำงานได้ไหมนะเท่านั้นแหละพัง
1: เรียบร้อย
0: นี่ละดราม่านี่เรายังไม่ได้พูดเรื่องดราม่าการบินไทยเลยนะพี่บอล
1: ยังเลย
0: อนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องของดราม่ารถสไลด์ก่อนได้ไหม
1: ได้ครับ
0: มีท่านหนึ่งคุณบอมสินเจริญบาร์เตอร์ถ้าเกิดศิลปินยุค90อย่างพวกเราน่าจะรู้จักคือคุณบอลเนี่ยโพสต์ว่าโทรไปขอจ้างรถสไลด์มาสไลด์รถออกจากบ้านระยะทางประมาณ400เมตรจากโรงจอดรถในบ้านไปสู่ถนนใหญ่เขาคิดค่าจ้างคันละ 10,000 บาท
1: 400เมตร
0: 400เมตร
1: โอ้
0: เศรษฐกิจแบบนี้พี่บอมบอกว่าในใจผมคิดว่าไม่เป็นไรวันไหนที่มึงเดือดร้อนนะกูไปช่วยมึงโดยที่ไม่เอาเงินสักบาทนี่เขาพูดอย่างนี
1: ้
0: มึงจะได้รู้ว่าในยามที่คนเขาทุกข์แล้วการยื่นมือเข้ามามันมีค่ามากกว่าเงิน 10,000 ที่มึงได
1: ้เนี่ยมันมี
0: แล้วก็แฮชแท็กว่านาทีทองของใครบางคนบนนาทีทุกข์ของใครหลายๆคนที่นี่คือเมืองไทย
1: ไทยแลนด์โอลี่อีกแล้วเหรอทุ่งอุ้ม
0: ไทยแลนด์โอลี่อีกแล้ว
1: เออ
0: นี่แล้วก็พี่บอลขออนุญาตแทรกนิดเดียว
1: เขาเลย
0: เหตุทีลมฟ้าอากาศอ่ะก่อนหน้านี้เขามีการคาดเดากันนะว่าเป็นใครใครใครเนาะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าล่าสุดแต่พี่บอลคันเพจคันช่องสองราชการไทยอ่ะเขาออกมาโพสต์ว่าเหตุทีลมฟ้าอากาศอ่ะจริงๆแล้วเจ้าของเพจก็คืออาจารย์ต่อศักดิ์วานิชขจรชื่อเล่นชื่อทีท่านคืออดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาปี53กับปี54อ่ะ
1: หรออันนี้เป็นข้อมูลคอนเฟิร์มเลยไหมเนี่ย
0: มาอุ้มไม่คอนตัวอุ้มไม่คอนเฟิร์มแต่ว่ามันเป็นเพจ
1: คือเพจเขารายงานมาแบบนี
0: ้ใช่เพจคันช่องสองราชการไทยออกมาบอกซึ่งอันเนี้ยที่ออกมาบอกเพราะว่าเขาท่านชื่อเล่นชื่อทีไงแล้วท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตุนิยมวิทยาไง
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีการคาดเดากันไปว่ามันเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยแต่สำหรับอุ้มนะอุ้มมองว่าหน่วยงานรัฐอะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะผมเชื่อว่ายังมีคนที่มากกว่าครึ่งประเทศยังเชื่อใจยังเชื่อมือท่านอยู่นะเพราะท่านเปลี่ยนภาษาก็มีคนมาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรู้ร่วทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอ่ะ

0: รีบอุด
1: ใช่ใช่
0: เราก็เชียร
1: ์อย่างน้อยอย่างน้อยเขตเกิดครั้งต่อๆไปมันจะได้ลดความสูญเสียนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราสู้กับภัยธรรมชาติเนี่ยมันยากแต่เราสามารถที่จะป้องกันให้มันเกิดความสูญเสียได้น้อยที่สุดได้อันนี้เป็นสิ่งที่เต็มที่ก็เตรียมตัวกันได้ทันนะอ่ะอย่างเราเห็นภาพแล้วเนี่ยแฟลตของจันทร์ถ้าเกิดรถเขารู้ตัวพี่แท็กซี่ต่างๆเอารถเคลื่อนย้ายออกมาถูกไหมฮะก็อาจจะเสียหายน้อยกว่าที่เราเห็นน้องไปเรื่องของการบินไทยทันไหมเนี่ย
0: น่าจะทันนะคะเอาแบบรวบตึงเลยเนาะคือจริงๆแล้วเราได้เห็นในเพจมา 2-3 วันแล้วเนาะพี่บอลโดยเฉพาะพวกข่าวดังอย่างเช่นอุ้มตามอยู่ก็จะเป็นเพจดราม่าแอดดิกอะค่ะก็มีคนไปร้องเรียนไปเล่าให้ฟังว่าโหเนี่ยกระเป๋ามันติดค้างอยู่ตัวของเขาเองก็คือแบบไฟล์แบบดีเลย์เยอะแยะมากมายปรากฏรวบตึงมาวันนี้เลยก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
1: ครับ
0: ท่านตำหนิผู้บริหารการบินไทยเลยพี่บอล
1: ใช่
0: เพราะเนี่ยปัญหากระเป๋าผู้โดยสารที่มันตกค้างจำนวนมากที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการบินไทยนั่นแหละที่ไปรับบริการขนกระเป๋าให้สายการบินในเครืออื่นจะต้องเอาเจ้าหน้าที่แบ่งไปช่วยในเครือข่ายอื่นแล้วงานของตัวเองกับโดนผลกระทบกลายเป็นว่าส่วนของการบินไทยก็ต้องไปขอกำลังทหารมากกว่า100นายมาช่วยเคลียร์สัมภาระหาหน่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเขาไม่ได้อยู่ในสาขาอาชีพนี้ค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกับการต้องไปช่วยเหลือพี่น้องน้ำท่วมอยู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วคือปัญหามันไม่ได้จบแค่คนรอกระเป๋าไงพี่บอล
1: ใช่ครับ
0: คือเที่ยวบินต่างๆอ่ะเงี้ยเครื่องบินบางลำยังมีกระเป๋าตกค้างอยู่บนเครื่องไม่สามารถที่จะทำการบินต่อได้ตามแผนเพราะมันก็ต้องมีการระบบที่จะโหลดกระเป๋าลงมาแล้วในขณะเดียวกันกระเป๋าของผู้โดยสารขาออกก็ไม่สามารถลำเลียงขึ้นเครื่องได้ตามเวลา
1: แล้วไฟมันก็เนี่ย
0: ดีเลย์ต่อเนื่องอะค่ะ
1: ใช่ฮะกระเป๋าที่เป็นจำนวนมากที่เราเห็นตามภาพข่าวเนี่ยคิดดูนะฮะว่าจะต้องส่งคืนเนี่ยไปถึงที่พักของคนที่เดินทางมาถึงพื้นที่แล้วไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวอยู่โรงแรมไหนกี่โรงแรมล่ะคิดดูสิแยกกระจายกันอยู่เนี่ยโอ้โหใช้เวลาขนาดไหนนะแต่ว่าทางการบินไทยวันนี้ก็มีการชี้แจงออกมาบอกว่าเป็นเพราะเรื่องของการขาดแคลนแรงงานพนักงานภาคพื้น
0: ที่มีทักษะเฉพาะทาง
1: ทักษะเฉพาะทางและใบอนุญาตเฉพาะด้วย
0: ใช
1: ่
0: บอกว่าติดน้ำท่วมอยู่ที่บ้านมาไม่ได้ทีนี้มันก็มีคำถามนะพี่บอลว่าแล้วทำไมสายการบินอื่นเขาไม่มีปัญหา
1: เพราะว่าน้องอยู่ในซอยเดียวกันน้ำท่วมถึงประมาณเกือบอะไรนะเกือบหัวเข่าก็เป็นพนักงานต้อนรับอีกสายการบินแต่สายการบินนั้นไม่มีปัญหานะ
0: วันนี้ก็ฟังท่านให้สัมภาษณ์เนา
1: ะ
0: คุณชายเอี่ยมสิริอะค่
1: ะ
0: ให้สัมภาษณ์ที่หมาแก่
1: ใช
0: ่ว่าการบินไทยก็เตรียมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรายอื่นให้เข้ามาช่วยบริหารเที่ยวบินเพราะว่าต้องดูแลทั้งเที่ยวบินของการบินไทยเองแล้วก็เที่ยวบินของสายการบินลูกค้า
1: ครับ
0: บางเที่ยวบางสายการบินลูกค้าการบินไทยก็โอนไปให้ผู้ประกอบการรายอื่นมารับช่วงต่อแล้วโอ้จริงๆเรื่องนี้ถ้าพูดกันก็คงลึกอีกยาวอะเกี่ยวกับเรื่องของผลกำไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรใดๆต่างๆแล้วแต่ว่าวันนี้มันถือว่าเป็นปรากฏการณ์ตรงที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอะดิพงอังคสกุลเกียรติเข้าสายในรายการกรรมกรข่าวคือนอกจอคุณสรยุทธ์อะทั้งที่คุณสรยุทธ์บอกว่าเหรอแต่เขาแบ่งการดูแลไปแล้วนะซึ่งอันมันเป็นภาคพื้นไม่ใช่เหรอคุณโต้งอะแต่อ๋อเราก็ดูแลแทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าท่านรับผิดชอบดูแลแทนไงเพราะว่าตัวของคุณพิพัฒน์ไม่อยู่จะอยู่ญี่ปุ่นมั้งแล้วก็พอมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยทั้งคุณสิริพงศ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็รวมไปถึงรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทั้งคู่เป้าเดียวกันเลยอ่ะ เป้าไปที่ผู้บริหารของการบินไทยเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะกำลังต่างๆนะจากกองทัพอากาศเลยเนี่ยก็จะตกประมาณสัก100นายได้เลยนะ5,600 ใบนะที่ตกค้างเอาหวังว่าจะเคลียร์ได้หมดตามเป้าที่ตั้งเอาไว้72ชั่วโมงนะ
0: เป็นกำลังใจให้แล้วก็โถพี่ไทยอยากจะอบกอดเหลือเกินเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็คือด่ากันแบบ
1: หลายเรื่องเลยจริงๆเลย
0: พร้อมรับอ่ะเรื่องนี้จริงๆ
1: นะครับหมดเวลาครับน้องอุ้มฮะเดี๋ยวเราคงจะ
0: ตามจะเจอกันที่สถานีนะคะ
1: ครับขอให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทุกๆบ้านทุกๆพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 16 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณครม.ไฟเขียวงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินโดยจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั่วประเทศประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยืนยันว่าการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคและได้แต่งตั้งเพิ่มเติมให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชายนาฏป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญคือเรื่องการกักเก็บน้ำซึ่งงบประมาณ 160,000 ล้านบาทมีเงินกู้ด้วยตำรวจเร่งเคลียร์รถตกค้าง477คันเปิดเส้นทางรับวันทำการกทพ.ขอรถจอดทางพิเศษรีบย้ายวันเกิดอุบัติเหตุพลตำรวจตรีธวัชมุงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภาพรวมการคืนพื้นผิวจราจรบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายว่าขณะนี้ตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดขีดขวางการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายโดยแบ่งรถที่ต้องเร่งจัดการออกเป็น2 กลุ่มกลุ่มแรกคือรถที่จอดเสียจากน้ำท่วมได้ประสานภาคเอกชนนำรถขนาดใหญ่รถไลท์และอุปกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือเนื่องจากรถและอุปกรณ์ของตำรวจมีข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงส่วนกลุ่มที่2คือรถที่ยังสามารถใช้งานได้แต่เจ้าของนำไปจอดทิ้งไว้ในจุดที่อาจจะกีดขวางเส้นทางโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงสะพานและเส้นทางยกระดับตำรวจขอความร่วมมือเจ้าของรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้นำรถออกจากจุดดังกล่าวโดยเร็วเพราะบางจุดเหลือจอดอยู่เพียงคันเดียวต้นตำรวจมีข้อมูลรถตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ477คันแต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมรถที่จอดอยู่ตามตรอกซอกซอยรถที่ยังจมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรวมไปถึงรถที่จอดอยู่ตามแฟลตหรือชุมชนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมด้านนางชินนาถคุณเจริญรองผู้ว่าการปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.ได้ประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางพิเศษให้เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเนื่องจากขณะนี้การจราจรบนทางพิเศษเริ่มกลับมาใช้งานได้และรถที่สัญจรบนทางพิเศษใช้ความเร็วค่อนข้างสูงหากมีรถจอดอยู่บนเส้นทางโดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจจะทำให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเอกภพแจงโครงการภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนเริ่ม1ตุลาคมย้ำเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์มีผลไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงความคืบหน้าโครงการประกันภัยพิบัติให้แก่ประชาชนของรัฐบาลซึ่งครอบคลุมความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม คม2570ว่ารัฐบาลเตรียมงบประมาณสำหรับการเยียวยาประชาชนไว้แล้วและจะเร่งดำเนินการในเร็วๆนี้การนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแตกต่างจากแนวทางเดิมที่ต้องพิจารณารูปแบบของภัยพิบัติและกำหนดมาตรการเยียวยาเป็นรายกรณีเมื่อเกิดเหตุขึ้นโดยระบบประกันภัยจะช่วยให้การชดเชยความเสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขกรมธรรม์และลดภาระของรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเยียวยาในแต่ละครั้งทางนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใต้กรอบการเจรจาที่วางไว้และสามารถลงนามให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกำหนดวันที่1ตุลาคม2569นายเอกภพกล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่สามารถนำความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยที่กำลังจัดทำมาใช้ย้อนหลังได้เนื่องจากหลักการของการประกันภัยจะเริ่มให้ความคุ้มครองตามวันและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอุตุแจ้ง tomorrow.io ทดลอง3เดือนจบแล้วไม่มีข้อผูกพันในการจัดซื้อนางนัดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าการนำเทคโนโลยีของ tomorrow.io มาทดลองก่อนหน้านี้เป็นการนำมาใช้เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยนำข้อมูลย้อนหลังจากเหตุการณ์หาดใหญ่มาทดลองประมวลผลไม่ใช่การนำระบบดังกล่าวมาใช้พยากรณ์อากาศในปัจจุบันการทดลองไม่ได้มีเฉพาะ tomorrow.io แต่กรมอุตุนิยมวิทยายังนำข้อมูลชุดเดียวกันไปให้หน่วยงานอื่นรวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทดลองประมวลผลก่อนนำผลมาเปรียบเทียบกับผลของกรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินว่าแต่ละระบบให้ผลใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากน้อยเพียงใดและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศในอนาคตสำหรับ tomorrow.io มีระยะเวลาทดลอง3เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วไม่มีการดำเนินการต่อโดยกรมได้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่ามีการทดลองและไม่มีผลและไม่มีข้อผูกพันในการจัดซื้อหรือดำเนินโครงการต่อทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Live Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันอังคารนะคะที่29กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะก็มาเริ่มกันที่ประเด็นของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเชื่อแน่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรอกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของงบเยียวยาน้ำท่วมนั่นเองนะคะวันนี้ครม.เคาะกันเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวเงิน 4,000 ล้านนะคะโดยนำเอางบกลางของปี2569นี่แหละนะคะมาใช้ในการเยียวยาน้ำท่วมโดยนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบในการอนุมัตินะคะงบ รายจ่ายประจำปี2569นะคะซึ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะในวงเงิน 4,731 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะซึ่งสำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองนะคะในช่วงฤดูฝนปี2569ในจำนวน24จังหวัดก็ให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เร่งสำรวจแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวมไปถึงท้องถิ่นและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยในการดำเนินการนะคะนำเอาเงินงบประมาณก้อนนี้ล่ะค่ะไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งเนี่ยนะคะทางนายกเองก็กำชับเลยนะคะว่าถ้าว่ามีข้อติดขัดในการดำเนินการในข้อราชการทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานต่างๆแล้วก็รองนายกและรวมไปถึงรัฐมนตรีเนี่ยทำเรื่องนะคะรายงานถึงตัวนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไปนะคะซึ่งไงก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็มีการเปิดเผยในประเด็นนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านนายกให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมครม.นี่แหละเกี่ยวกับนะคะมาตรการเยียวยาผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะว่าเคาะแล้วโดยยึดนะคะเอาตามกฎหมายค่ะซึ่งวันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่เนี่ยมาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 กว่าล้านก็น่าจะเพียงพอนะคะในการเยียวยาแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทใช่หรือเปล่านายกก็บอกค่ะบอกว่าต้องยึดเอาตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนะคะซึ่งพื้นที่และก็หน่วยงานก็ต้องเสนอขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการค่ะซึ่งการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติตอนนี้มีรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเนี่ยดูแลในแต่ละภาคและล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการตั้งให้ทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่กรุงเทพค่ะโดยเนี่ยนะคะก็มีตัวแทนจากมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคอยกำกับนะคะสั่งการประสานงานแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาของนายกในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนซึ่งก็จะมีการสั่งการได้ทุกหน่วยงานผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่จะเป็นช่องทางระบายแบ่งเบาแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านที่ประชุมครม.หรือเปล่านายกก็บอกว่าผ่านงบประมาณ 1.6 แสนล้านค่ะใช้เวลา8ปีด้วยกันนะคะถ้าทำโครงการนี้เรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกมากและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ค่ะเพราะว่าโครงการนี้จะถือว่าเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ระดับหนึ่งด้วยแล้วก็ทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีเองนะคะรองนายกที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็จะมีการเรียกประชุมนะคะในการปรับหลักเกณฑ์ใหม่คือให้แต่ละท้องถิ่นค่ะสามารถนะคะในการที่จะดำเนินการนะคะในสามารถที่จะได้มีการดำเนินการนะคะในการสร้างแก้มลิงกับการเก็บกักน้ำผันน้ำนะคะแล้วก็สามารถเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้ด้วยในช่วงฤดูแล้งในเมื่อน้ำเนี่ยนะคะมาเนี่ยเราก็กันน้ำไม่ได้บางทีเนี่ยทำความเสียหายให้กับเราซะด้วยซ้ำแต่เราก็ต้องสร้างนะคะสิ่งที่ทำให้น้ำเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเราในวันที่เราเนี่ยต้องการในช่วงหน้าแล้งผู้สื่อข่าวก็ถามว่างบประมาณโครงการนี้นะคะจะใช้งบประมาณส่วนไหนค่ะจะมีการกู้เงินด้วยหรือเปล่านายกก็บอกว่ามันก็มีเงินกู้ด้วยทางกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็ทางสภาพัฒน์รวมไปถึงสำนักงบประมาณจะมีการหารือกันและพอถามย้ำนะคะว่าเป็นการกู้จากในประเทศหรือว่าต่างประเทศนายกบอกว่าขอให้รอฟังรายละเอียดค่ะแล้วพอถามถึงกรณีลงพื้นที่นะคะแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความว่าตำรวจเนี่ยไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ค่ะเพื่อไปแจกอาหารเพราะว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ซะก่อนนายกบอกไม่มีไม่มีนโยบายนี้แอบอ้าง

0: มัวซั่วทุกอย่างเนี่ยมันมีระบบของมันอยู่เป็นเรื่องของการดูแลประชาชนรัฐบาลขอบคุณทุกภาคส่วนรวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ยืนยันเลยว่าส่วนกลางเนี่ยจัดข้าวสารอาหารแห้งและในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการระดมทั้งการสั่งซื้อการตั้งโรงครัวการจัดรถนะคะประกอบอาหารเข้าพื้นที่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็เข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำขังเนี่ยเยอะมีการระดมอาหารของจำเป็นอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็นึกถึงเรื่องฟื้นฟูละและเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าได้เชิญว่าที่ปลัดกทมค่ะที่จะเข้ารับหน้าที่และก็รวมไปถึงอธิบดีกรมชลประทานมานั่งวางแผนกันนะคะว่าจะประสานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เกิดเหตุยังไงซึ่งวันนี้ทุกอย่างก็น่าจะเป็นใจในการสูบน้ำผันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่ได้ให้มากที่สุดค่ะและเราก็จะให้เวลานะคะให้มีการใช้เวลาเนี่ยให้เร็วที่สุดในการเปิดพื้นผิวการจราจรด้วยในขณะที่ทางคุณชัชชาติเองนะคะผู้ว่ากทมเนี่ยเขาคาดว่าอีก2วันนะคะถนนสายหลักๆเนี่ยน่าจะแห้งได้แบบ 90% นะคะแล้วก็พร้อมที่จะกู้พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะค่ะโดยเนี่ยนะคะทางคุณชัชชาติก็ออกมาพูดถึงภาพรวมนะคะของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันหยุดตกทำให้หลายจุดนะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับคลองแสนแสบที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงต้นคลองจนถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาในขณะที่พื้นที่ชั้นในนะคะแล้วก็ถนนสายหลักหลายจุดเนี่ยเริ่มกลับมาสัญจรได้เช่นถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตแล้วก็ซอยลาดพร้าว80หลายจุดเริ่มแห้งแล้วและสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะก็ยังมีบางจุดค่ะที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะกับลาดกระบังซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังมีปริมาณน้ำมากอยู่เนื่องจากว่าเป็นคลองสายยาวแล้วก็คดเคี้ยวในขณะที่มีนบุรีนะคะคลองสามวาเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นค่ะส่วนสายไหมยังต้องติดตามน้ำล้นข้ามคลองหกวาสายล่างจากฝั่งจังหวัดปทุมธานีซึ่งคุณชัชชาติเองนะคะก็คาดว่าภายใน2วันนี้ถนนสายหลักๆนะคะประมาณ 90% จะกลับมาแห้งแล้วก็สัญจรไปมาได้ตามปกติส่วนถนนสายรองนะคะอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าค่ะในขณะที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ7วันโดยกรอบเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะคะในการเร่งดำเนินการไม่ใช่ระยะเวลาที่สามารถยืนยันได้แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำและก็สภาพพื้นที่ด้วยทางคุณชัชชาติยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสำหรับพื้นที่แอ่งกระทะนะคะที่ต้องเร่งกู้สถานการณ์เนี่ยก็คือคลองจันทร์ร่มเกล้าลาดกระบังตอนนี้ทางกรุงเทพเองเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างวางแผนนะคะจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะกทม.ก็กำลังวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำกันอยู่ก็จะเร่งนะคะดึงน้ำออกทันทีเลยที่ระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยมันลดลงแล้วก็เอื้อกับการระบายส่วนกรณีที่มีน้ำผุดขึ้นมาเนี่ยนะคะตามท่อระบายน้ำในบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นแถวๆพักขนงอันนี้ทางผู้ว่ากทม.เองก็ชี้แจงนะคะว่ามันเป็นผลชั่วคราวมาจากการเร่งสูบค่ะแล้วก็บายพาสน้ำมวลใหญ่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่ระดับน้ำนะคะในคลองหลักๆเนี่ยตอนนี้ยังสูงอยู่ค่ะมันก็เลยเกิดนะคะแรงดันน้ำเนี่ยย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำชั่วคราวในเมื่อระดับน้ำนะคะในคลองหลักเนี่ยลดลงปัญหาน้ำผุดก็จะคลี่คลายแล้วก็แห้งไปเองนะคะก็ขอประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกละและทางผู้ว่ากทม.เองก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะทางกทม.ได้มีการเดินอุโมงค์ระบายน้ำหลักๆนะคะ3แห่งก็มีบึงมักกะสันนะคะบางซื่อพระขนงรวมกำลังระบายเนี่ย150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับใช้เรือผลักดันน้ำนะคะช่วยเร่งระบายค่ะในคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งสถานการณ์น้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ปริมาณไหลผ่านนะคะอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังอยู่ในระดับที่คันกั้นน้ำเนี่ยรองรับได้ส่วนน้ำทะเลหนุนสูงนะคะวันนี้เนี่ยตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรซึ่งก็ต่ำกว่าคันกั้นน้ำที่สูงเกือบ3เมตรก็คงจะกระทบเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำแล้วค่ะซึ่งทางกทม.เองก็ได้ประสานกับทางกรมชลอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะเพื่อบริหารการผันน้ำเนี่ยให้เหมาะสมอ่ะนี่ล่ะทางด้านของกทม.ก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะก็ตอนนี้สำหรับบรรดาพื้นที่ที่น้ำเริ่มแห้งเนี่ยกทม.เขาก็จะทยอยทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะทำความสะอาดถนนแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ๆนะคะพวกตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์โดยใช้ระบบนะคะจับคู่เขตคือพวกบัดดี้นี่แหละนำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรนะคะจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนค่ะแล้วก็ให้ทางสำนักอนามัยเนี่ยไปแจกจ่ายยาน้ำกัดเท้าแล้วก็ยากันยุงด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะที่มีกันออกมาในขณะที่ทางโฆษกรัฐบาลก็มีการสรุปค่ะ กับสถานการณ์น้ำรายวันว่ากำลังเร่งระบายน้ำออกอ่าวไทยแล้วก็เตรียมนะคะแล้วก็เตรียมในเรื่องถ้าหากว่าฝนซาแล้วน้ำเริ่มลดเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังมีคำเตือนอยู่ในพื้นที่3จังหวัดค่ะก็เป็น3จังหวัดริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะคะเพราะว่ากำลังมีการระบายน้ำนะคะจาก2เขื่อนใหญ่ซึ่งระดับน้ำเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมา1เมตรเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ขนของขึ้นสู่ที่สูงค่ะก็เป็นอะไรที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะคะนั่นก็คือกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะโดยในงานในฝั่งตะวันตกที่ทางโฆษกรัฐบาลระบุเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังก็บอกว่าวันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้งสองเขื่อนนะคะซึ่งทางน้ำเนี่ยมันก็จะไปที่แม่น้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์และมวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะไปยังเขื่อนแม่กลองและจะเขื่อนแม่กลองเนี่ยก็จะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงโดยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกเนี่ยนะคะก็คือพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะคะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้รับฟังข้อมูลนะคะจากการแจ้งเตือนของจังหวัดด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงระยะเวลานี้เอาไว้ด้วยนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆค่ะนะคะจังหวัดอื่นๆวันนี้ก็ยังคงมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างที่จังหวัดจันทบุรีเองนะคะที่มีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่ามีน้ำทะลักออกมาเนี่ยปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะแล้วก็แตกเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองนะคะแต่ว่าเป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมเนี่ยไปประมาณ4กิโลเมตรคือเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็กักเก็บน้ำซึ่งไงก็ตามทางกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วก็จะรอนะคะผลการตรวจว่ามีตะกั่วหรือเปล่านะคะส่วนจังหวัดเพชรบุรีค่ะทางกรมชลเองนะคะก็มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขื่อนก็รับน้ำอยู่ที่ประมาณ 97% ของความจุส่วนที่ภาคตะวันออกนะคะสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีค่ะตอนนี้ก็ว่ากันว่าผ่านจุดสูงสุดมาแล้วล่ะปัจจุบันนั้นน้ำน่าจะเริ่มลดลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกน้อยลงมวลน้ำที่ผ่านกบินบุรีก็จะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็สถานการณ์ที่ปราจีนบุรีก็น่าที่จะดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่สักแก้วเองก็ข้อมูลก็ยังทรงตัวนะคะข้อมูลยังทรงตัวก็ในส่วนนะคะของพื้นที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีการเตือนรับมือน้ำทะเลหนุนสูงนะคะร่วมกันกับมวลน้ำเหนือนะคะที่มาสมทบในวันนี้วันที่29กันยายนนะคะก็ต้องเตรียมรับมือกันไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเลยนะคะซึ่งอาจจะกระทบกับชุมชนนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ถนนสายหลักนะคะต้องระวังกันอยู่นะคะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาออกประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกันกับมวลน้ำเหนือที่ลงมาสมทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมและทางกรมชลเองก็แจ้งนะคะว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปรับระบายน้ำเขื่อนพระราม6ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักนะคะช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ต้องเตรียมรับมือนะคะสำหรับในช่วงระยะเวลาวันนี้และก็พรุ่งนี้เอาไว้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้คุณพลพีค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาพูดถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากนักวิชาการหลังสั่งการให้ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกว่าเมื่อวันที่27เนี่ยที่ตนลงพื้นที่เป็นการลงไปเพื่อประชุมภาพรวมของจังหวัดร่วมกันกับทางผู้ว่านะคะแล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณสุขจังหวัดและนอกจากนี้ก็มีการประชุมนะคะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางคุณพลพีเองก็ออกมาตอบโต้ นะคะที่บอกว่าสั่งปิดเขื่อนขุนด่านนะคะก็ยืนยันว่าเป็นแค่เพียงการหารือในการชะลอน้ำเพื่อช่วยประชาชนและนะคะคุณพลพีใช้คำนี้เลยบอกว่าผมเนี่ยไม่โง่ถึงขนาดพอที่จะทำเขื่อนแตกหรอกแต่ก็น้อมรับนะคะในทุกคำติชมจากนักวิชาการค่ะก็เตรียมเดินหน้าลุยนะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะกับที่แฟลตคลองจันตอนนี้ก็มีการตั้งนะคะศูนย์แพทย์ด้วยที่การเคหะร่มเกล้านะคะแล้วก็ส่งโรงครัวไปช่วยชาวบ้านแบบเต็มกำลังโดยทางคุณพลพีบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเมื่อวันที่เดินทางไปถึงที่หน้าเขื่อนเนี่ยได้มีการสอบถามกับทางผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านประการชนว่าสามารถชะลอการปล่อยน้ำได้หรือเปล่าซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนก็บอกว่าได้และตนก็สอบถามว่าสามารถทำการปิดชั่วคราวได้ไหมผู้อำนวยการเขื่อนก็แจ้งบอกสามารถปิดได้เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของตนจริงๆแล้วเนี่ยในวันนั้น หากน้ำในบ้านเรือนประชาชนสูงประมาณสัก30เซนติเมตรเนี่ยถ้าเราชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนเราสามารถที่จะคงระดับน้ำเอาไว้หรือว่าระดับน้ำอาจจะลดลงได้แต่ถ้าหากว่ายิ่งมีการระบายน้ำจากเขื่อนเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่เพียงเท่านั้นแค่นั้นเลยซึ่งตนไม่เคยไปบอกให้ปิดถาวรหรือว่าให้ปิดจนน้ำแห้งสำหรับพื้นที่ของประชาชนเนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยและสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เป็นไรผมน้อมรับหมดผมยอมรับผิดให้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าความรู้ความสามารถของผมไม่ได้จบวิศวะหรือว่าการบริหารน้ำแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถโง่พอที่จะให้เขื่อนแตกน้ำเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกและน้ำไหลลงมาทำร้ายประชาชนซึ่งณวันนั้นเนี่ยนาทีนั้นข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับตนขอถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ได้เชิงสั่งการเลยว่าสามารถชะลอได้หรือเปล่าปิดได้ไหมซึ่งเขาก็ตอบว่าปิดได้แล้วถามกลับไปว่าปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าปิดได้2ชั่วโมงแล้วผมก็เดินทางกลับยังไม่ถึงกรุงเทพซะด้วยซ้ำเขาก็เปิดประตูระบายน้ำแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้มีคำสั่งอะไรทั้งสิ้นที่จะไปปิดเขื่อนและด้วยสติปัญญาเนี่ยทุกคนก็รู้ถ้าน้ำมามากแรงดันน้ำเยอะก็จะทำให้เขื่อนแตกความเสียหายมันก็มากกว่านี้เยอะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงออกมาจากทางคุณพลพีหลังจากที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นนะคะที่มีบทสรุปกันออกมาจากทางด้านของปภ.ด้วยนะคะทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศแหละค่ะอธิบดีปภ.ออกมาพูดถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการสรุปนะคะสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยก็ปรากฏว่าตอนนี้นะคะน้ำท่วมเนี่ยมีการสรุปตัวเลขออกมาว่ามีพื้นที่ทั้งหมด29จังหวัดและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยน้ำนี่ยังท่วมอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบเนี่ยนะคะกับครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย 9.5 แสนครัวเรือนและมีตัวเลขเสียชีวิตไปแล้วนะคะถึง22รายด้วยกันค่ะทางปภ.เองก็กำลังเร่งนะคะส่งเครื่องจักรกลเพิ่มเติมลงไปนะคะเพื่อช่วยในหลายพื้นที่พร้อมกับนะคะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะในขณะที่เนี่ยนะคะทางภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายนะคะทางคุณสุชาติชมกลิ่นเองนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะส่วนประเด็นปัญหาเรื่องของเขื่อนเขาจุกเขาชะเมาเนี่ยตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วในขณะที่เนี่ยนะคะถนนสายเขาจิกนะคะคลองป่าไม้ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ยนะคะตอนนี้รถทุกชนิดเนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะคะต้องปิดการจราจรเพราะว่าคอสะพานเนี่ยมันขาดเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งซ่อมแซมกันอยู่ค่ะส่วนผู้ว่าสมุทรสงครามนะคะผู้ว่าสมุทรสงครามเองก็กำลังจับตาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับมวลน้ำแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะคะก้อนใหญ่ที่จะไปถึงที่จังหวัดในเย็นวันนี้นะคะก็มีการเตรียมพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางกันแล้วปัญหาอีกปัญหาหนึ่งค่ะที่กำลังถูกพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะเรื่องของกระเป๋าค่ะที่ค้างที่สนามบินโอ้โหเป็นประเด็นเลยนะคะเป็นประเด็นกันออกมาเรียกว่าระส่ำกันเลยทีเดียวละสำหรับสนามบินสุวรรณภูมินะคะกับกระเป๋าที่มันตกค้างจำนวนมากเลยทีเดียวทำให้ผู้โดยสารนะคะทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เซ็งกันไปตามๆกันบางคนเนี่ยว่ากันว่าลงเครื่องมาตั้งแต่วันที่26กันยายนแล้วผ่านไป3วันนะคะเพิ่งจะได้ของก็มีค่ะปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย CEO ของทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะมีการเปิดเผยนะคะถึงกรณีปัญหาการให้บริการในช่วง3วันที่ผ่านมานะคะว่าทางการบินไทยเนี่ยต้องขอโทษนะคะกับผู้โดยสารด้วยและก็ลูกค้าด้วยที่ได้รับผลกระทบค่ะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยนะคะมันเกิดมาจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละค่ะในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพนักงานภาคพื้นดินก็เลยทำให้ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้โดยเฉพาะกับแรงงานที่ต้องใช้ทักษะและใบอนุญาตเฉพาะรวมไปถึงตำแหน่งโหลดมาสเตอร์นะคะซึ่งปกติเนี่ยต้องใช้ประมาณ45คนต่อวันเลยทีเดียวแต่ว่ามีพนักงานเนี่ยมาปฏิบัติงานแค่เพียงประมาณ20คนค่ะก็เลยทำให้ผู้บริหารนะคะที่มีใบอนุญาตเนี่ยต้องลงไปช่วยกำกับงานข้างเครื่องบินซึ่งทั้ง CEO ของการบินไทยเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้แรงงานทั่วไปนะคะต้องใช้ประมาณ500กว่าคนเลยค่ะแต่ว่ามีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติงานจริงประมาณ200ถึง300คนเท่านั้นมันก็เลยส่งผลนะคะให้กำลังแรงงานเนี่ยขาดหายไปกับครึ่งและนอกจากนี้นะคะยังเกิดปัญหาคาร์โก้ค้างสะสมในคลังสินค้าอีกเนื่องมาจากผู้ประกอบการภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามารับสินค้าออกไปได้ค่ะก็เลยทำให้สินค้าแล้วก็อุปกรณ์นะคะลากเนี่ยมันค้างอยู่ในระบบและส่งผลกระทบนะคะต่ออุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินซึ่งสาเหตุนะคะที่การบินไทยเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นๆเลยก็เนื่องมาจากกรุงเทพค่ะเป็นฐานการผลิตหลักของการบินไทย ิจกรรมภาคพื้นนะคะทั้งในแง่ของการจัดการสัมภาระคลังสินค้าและก็การจัดเตรียมอาหารต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิทั้งสิ้นในขณะที่สายการบินต่างชาติในส่วนใหญ่เขาดำเนินกิจกรรมหลักมาจากสนามบินต้นทางพอเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนเครื่องบินเนี่ยออกไปได้อย่างรวดเร็วกว่าทาง CEO เนี่ยนะคะของการบินไทยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาคือ 27-28 เนี่ยเที่ยวบินของการบินไทยประสบปัญหาล่าช้าไปเกือบแบบ 100% เลยค่ะโดยมีเที่ยวบินเนี่ยออกเดินทางตรงเวลาไม่ถึง 3% จากปริมาณเที่ยวบินขาออกเฉลี่ยวันละประมาณ300เที่ยวบินหรือว่าประมาณ600เที่ยวบินหากรวมเที่ยวบินไปกลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหจากปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสะสมการบินไทยเนี่ยก็เลยมีคำสั่งตั้งแต่เมื่อคืนวันที่28ละให้ลดกำลังการผลิตลงประมาณ 30-40% ค่ะเพื่อประคองเที่ยวบินที่เหลือให้สามารถบริการได้ตรงเวลามากขึ้นซึ่งก็มีการยกเลิกแล้วก็ควบรวมบางเที่ยวบินนะคะรวมไปถึงโอนถ่ายผู้โดยสารเนี่ยไปยังเที่ยวบินอื่นและสำหรับสัมภาระตกค้างนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยประมาณ 5,600 ใบค่ะการบินไทยก็ตั้งเป้าเคลียร์ให้ได้ภายใน72ชั่วโมงก็ร่วมกันกับทางท่าอากาศยานไทยนะคะคือ AOT เนี่ยเพื่อขนย้ายสัมภาระจากสายพานภายในอาคารเนี่ยออกมาจัดเป็นโซนตามวันแล้วก็เที่ยวบินค่ะเพื่อให้ผู้โดยสารตรวจสอบแท็กสัมภาระแล้วก็รับคืนกันได้นะคะโอ้โหเป็นปัญหาที่ทาง CEO ของการบินไทยก็ยืนยันเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดมาจากการที่มีปัญหาพนักงานประท้วงหรือว่าปฏิเสธการทำงานนะแต่ว่ามันมาจากที่พนักงานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านนั่นเองนะคะก็ออกมาบอกเลยว่าในส่วนของการเยียวยาผู้โดยสารเนี่ยการบินไทยเตรียมเปิดจุดให้บริการเพื่อจ่ายค่าชดเชยในกรณีสัมภาระล่าช้าแล้วก็เที่ยวบินล่าช้าแล้วนะคะตามเกณฑ์ที่กำหนดเลยค่ะก็จะเริ่มนะคะตั้งจุดให้บริการในช่วงบ่ายวันนี้ทั้งบริเวณภายในแล้วก็ภายนอกอาคารผู้โดยสารค่ะและทางบริษัทเองก็ขออภัยผู้โดยสารและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยอ่ะว่ากันเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเบรกแรกนะคะหลายประเด็นแล้วก็หลายข่าวซึ่งล้นแล้วเกี่ยวข้องสืบเนื่องกันมาจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพนั่นแหละค่ะเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่ออัปเดตกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นาทีนะคะก็เข้ามาในเบรกที่2นะคะก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะสำหรับคุณผู้ฟังนั้นนะคะวันนี้ที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันมาดูเลยนะคะคนแรกนี่จะเป็นคุณออด59ค่ะวันนี้คุณออด59มาเป็นคนแรกเลยนะเข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณสุภชัยที่ดินค่ะแล้วก็เป็นคุณติ๋วนะที่สวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามานะคะส่วนคุณพลากรคุณพลากรค่ะวันนี้ก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็มีคุณ นี่คุณอะไรคะเนี่ยคุณอ้อนชาเหรอคุณอ้อนชาหรือว่าบอกว่าสวัสดีค่ะรบกวนอะไรเหรอสงสัยถามอะไรเนี่ยสอบถามราคาออกอากาศคืออะไรคะต้องติดต่อช่องทางไหนไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันลองเข้าไปถามดูใน Facebook นะคะในข้อความดูแล้วกันนะคะ inbox อ่ะของ FM 100.5 นะคะผ่านทางเพจ Facebook แล้วกันก็ไม่ทราบเหมือนกันมาคุณทิมมี่คุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กบ้านพี่เด้งน้ำลดเป็นปกติหรือยังอุ๊ยลดตั้งแต่วันคือจะท่วมเข้าบ้านเลยนะวันเดียววันเสาร์ค่ะแล้ววันอาทิตย์ไปเลยไวมากมาไวไปไวประมาณสักวันนึงไม่ถึงวันด้วยซ้ำน้ำก็ลดแล้วนะคะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าน้ำทนไม่ไหวเพราะว่าลายล้อมาคิดดูนะมุฟังวิภาวดีนะผลโยธินเกษตรหมดเนี่ยอุ้ยคือมันลายล้อมด้วยน้ำอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยบ้านเก่าแล้วด้วยไม่มีทางรอดอะรอดยากขนาดแบบโอ้คุ้มกันสูบน้ำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนฝนตกแล้วนะแต่มันเอาไม่อยู่จริงๆแล้วก็บอกว่าวันนี้แพลนจะไปทำธุระแถวนวนครสรุปไปไม่ถึงที่หมายหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยแถมหลายเส้นทางก็ปิดสรุปไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอ๋อโหลมีหน้าพี่สวิตบอกว่าพี่สวิตจะเล่าให้ฟังเลยว่าคือมันก็เลยทำให้มีการเปิดใช้โทเวมีการเปิดใช้โทเวฟรีก็เพราะเหตุเนี้ยเพราะมีปัญหานวนครนี่สุดโทเวแล้วเนาะอ๋อแสดงว่าน้ำยังท่วมอยู่รังสิตอะค่ะวันที่เจอน้องๆนะที่รู้จักกันนะที่เขาขายของอยู่ที่แนวหน้าเนี่ยก็ถามเขาบอกที่บ้านน้ำท่วมไหมตอนนี้เป็นคำทักทายไม่ได้สวัสดีค่ะคำถามแรกเลยคือที่บ้านน้ำท่วมไหมเนี่ยพอถามปุ๊บเนี่ยบอกท่วมไม่มากหรอกแค่ก้น ขำมากคือบอกเขาอยู่แถวรังสิตคลอง2คือตอนนี้น้ำสูงคือน้ำมันสูงขึ้นอะค่ะบอกไม่รู้ว่าน้ำมันระบายออกไปจากกรุงเทพไปที่รังสิตหรือเปล่าไม่รู้คือตอนนี้น้ำมันสูงระดับก้นน่ะก็เลยเขาก็เลยแกล้งพูดบอกว่าน้ำไม่สูงหรอกแค่ก้นเท่านั้นแต่ละที่เนี่ยอ่ะมาคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขวันนี้นะพูดถึงวิตามินอีว่ามันดียังไงอ่ะวิตามินอีก็จะดีก็คือเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายอ่ะแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยป้องกันและช่วยชะลอการเกิดโรคเรื้อรังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ค่ะนี่คือประโยชน์ของวิตามินอีก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะของคุณบุญสุขมากๆเลยส่งมาทุกวันนะคะคุณอรุณอลันบอกว่าเมื่อวานเห็นคุณเล็กบอกว่าต้องเสียค่าซื้อปั๊มน้ำใหม่ปั๊มน้ำเนี่ยถ้าไม่เก่ามากแล้วก็ไม่ได้เปิดใช้งานขณะเปียกน้ำสามารถถอดมาล้างทำความสะอาดแล้วนำมาผึ่งหรือว่าตากแดดให้แห้งสนิทแล้วประกอบเข้าไปใหม่ก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ต้องให้ช่างหรือว่าผู้ที่มีความรู้จึงจะปลอดภัยน่าจะช่วยประหยัดงบได้พอสมควรขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะถ่ายข้อความแล้วส่งไปให้เล็กเลยนะขอบคุณมากๆนะคะกับข้อมูลนี้เดี๋ยวส่งให้เล็กค่ะคุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์ก็เข้ามาสุขสันต์วันอังคารนะคะคุณเบิร์ดบอกว่าน้ำท่วมไหมคุณเด้งเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะว่าจะเหลือเหรอไม่เหลือค่ะที่บ้านคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็สุขสันต์วันอังคารคุณไอซ์คอฟฟี่นะคะคุณไอซ์คอฟฟี่วันนี้ส่งอะไรมาเอ่ยอุ้ยยาวเลยอะคุณไอซ์คอฟฟี่บอกว่าฝากคุณเด้งช่วยบอกกล่าวให้ผู้บริหารกทมเขตคันนายาวทราบหน่อยนะคะคลองเล็กๆหลังอะไรอะมอบอนี่คืออะไรคะแถวๆซอยรามอินทรา65-67เวลาแจ้งเขตคันนายาวบางเขนมาตัดต้นไม้และลอกคลองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตเขาไม่เอาเศษต้นไม้กับวัชพืชผักตบชวาไปด้วยถามนิติบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าเขตบอกปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติยังไม่ทันได้ย่อยสลายเลย25-28ฝนตกไม่หยุดน้ำเอ่อคลองเศษต้นไม้ผักตบชวาเนี่ยลอยเกลื่อนเลยค่ะคือถ้าตัดแล้วไม่เก็บเอาเศษต้นไม้ผักตบชวาไปเนี่ยหรือว่าเอาขึ้นมาจากคลองเนี่ยมันก็จะอยู่ในคลองทำให้คลองเนี่ยตื้นเขินวนเนี่ยเนาะเนี่ยทั้งที่ก็เนี่ยมันคืออ๋อมอบอคือหมู่บ้านขอบคุณค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ย ถึงได้บอกว่ากทม.เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำไงไม่ได้มีการเตรียมการจัดเตรียมเอาไว้เลยจริงๆแล้วเนี่ยคือควรจะต้องรู้กันนะเนาะว่ามันใกล้ช่วงน้ำท่วมคือทางอุตุเขาก็ออกมาเตือนแล้วว่าฝนจะตกหนักในช่วงวันที่21-27เพราะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมเนี่ยคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งของกทม.คือเห็นได้ชัดเลยคุณอมรนะคะบอกว่าบ้านผมน้ำเกือบเข้าแต่ไม่เข้าโชคดีค่ะแล้วก็มาสวัสดีวันอังคารนะโอ้โหสีชมพูแบบอังคารสดใสราบรื่นเลยนะดูแลตัวเองขอบคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็ขอบคุณในข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาด้วยนะทีนี้มาต่อค่ะนะคะมาต่อกันกับประเด็นต่างๆนะเมื่อกี้ตอนปิดท้ายกันเนี่ยก็พูดคุยกันไปนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสัมพันธ์สุนภูมิเนี่ยโอ้โหปัญหาหนักหนาทีเดียวนั่นนะคะส่วนที่เชียงใหม่อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกเอาไว้นะว่าเชียงใหม่เนี่ยโอ้จะมีฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักจริงๆฝนนะคะถล่มเชียงใหม่แบบไม่หยุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ดอยอินทนนท์ค่ะตอนนี้สั่งปิดแล้วนะคะก็ทั้งผาดอกเสี้ยวทั้งน้ำตกแม่ยะเนี่ยก็ปิดชั่วคราวก็สืบเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝนตกหนักทางจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามันมีฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องเลยแล้วก็ปริมาณน้ำก็สะสมในหลายพื้นที่ด้วยส่งผลนะคะให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะต้องมีการประกาศปิดนะคะแหล่งท่องเที่ยวบางจุดเป็นการชั่วคราวก็เพื่อความปลอดภัยนะคะของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยโดยอุทยานเนี่ยนะคะแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เขาแจ้งปิดนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่ามีฝนตกในปริมาณมากนะคะก็ส่งผลให้มีน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากนั่นเองก็เกรงว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ที่มันเป็นอันตรายนะคะต่อนักท่องเที่ยวค่ะก็เลยต้องปิดนะคะต้องปิดทำการกันละค่ะแล้วก็ยังมีนะคะยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนะคะของในพื้นที่นี่เดี๋ยวจากเมื่อกี้เมื่อสักครู่ในตามว่าส่วนเรื่องของไฟมั้งใช่ละการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะคะที่เขาจ่ายไฟคืนกับเคหะคลองจันทร์กับล่มเกล้าแล้วนะก็ทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นี่แหละค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะในเคหะชุมชนคลองจันทร์นะคะเขตบางกระปิแล้วก็เคหะล่มเกล้านะคะเคหะล่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยที่มันส่งผลกระทบนะคะต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยเพราะนั้นรัฐบาลก็เลยให้ทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยคืนให้ครบถ้วนแล้วนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็ว่ากันว่าทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้าแล้วนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วนะคะตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของตำรวจเองโอ้ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ฟังเขาใช้โดรนนะคะใช้โดรนพระราชทานเนี่ยแหละค่ะระดมกำลังกันส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยประชาชนนะคะ200ครัวเรือนด้วยกันในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็เขตล่มเกล้านะคะก็เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนโอ้โหเพราะว่าคนอยู่ในพื้นที่นะทั้ง2แฟลตเนี่ยถือว่ามีจำนวนเยอะนะคะคือให้กันเท่าไหร่ก็คงไม่พอละเพราะว่าต้องทานกัน3มื้อนะเช้ากลางวันเย็นน่ะโหแล้วแต่ครอบครัวนะมีคนได้อยู่กันเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเนี่ยแค่แฟลตคลองจันทน์นี่ดีไม่ดีอาจจะหลายหมื่นด้วยซ้ำนะคะแล้วยังเคหะล่มเกล้าอีกเรียกว่าต้องการกันช่วยเหลือกันแบบอย่างมากเลยทีเดียวนะคะใครมีกำลังก็ไปดูแลช่วยเหลือตามจุดต่างๆที่ว่ากันมาเนี่ยนะคะเพราะว่าน้ำนี่ยังสูงอยู่เลยนะคะส่วนตอนนี้เขื่อนแม่กลองเนี่ยคุณผู้ฟังปรากฏว่าตอนนี้เขาขึ้นธงแดงแล้วเนี่ยนะคะเริ่มมีการปล่อยน้ำแล้วก็น้ำกำลังมุ่งไปที่ตัวเมืองค่ะเพราะฉะนั้นก็รีบเก็บทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเป็นการด่วนนะคะเริ่มจะมีการขึ้นธงแดงส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีเองน้ำท่วมก็ขยายวงกว้างส่งผลกระทบนะคะในพื้นที่7อำเภอโดยเฉพาะกับพื้นที่การเกษตรเนี่ยตอนนี้ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 3.5 หมื่นไร่ค่ะและทางปภ.เองนะคะก็มีการแจ้ง7อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีค่ะ ที่อยู่แถวๆริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยละค่ะแล้วก็คลองสาขาต่างๆให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีนะคะเมื่อเขื่อนแม่กลองเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำซึ่งตอนนี้ก็มีการปักธงแดงนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะบรรดาผู้คนที่อยู่ตามริมแม่น้ำแม่กลองแล้วก็คลองสาขาต่างๆรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็รีบอพยพออกจากบ้านนะคะเป็นดีที่สุดค่ะในช่วงเวลานี้นะคะ

อ่ะแล้วขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยยังมีนะครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาด้วยเกือบลืมเรื่องของอัปเดตเหรียญการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมจากเดิมเนี่ยเราอยู่อันดับ7คุณผู้ฟังจะบอกให้ว่าตอนนี้เราขึ้นมาอันดับ5แล้วนะอันดับ1เนี่ยเป็นจีนแน่นอนนะคะโอ้โหนำโด่งเลย135เหรียญทองอันดับ2เนี่ยเป็นญี่ปุ่นเนี่ยห่างกันลิบลับเลยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันดับ2แต่ได้41เหรียญทองค่ะอันดับ3เป็นเกาหลีใต้21เหรียญทองอันดับ4คืออุซเบกิสถาน12เหรียญทองส่วนไทยเนี่ยอยู่อันดับ5คุณผู้ฟัง10เหรียญทองค่ะตอนนี้เรา10เหรียญทองแล้วนะจากเดิมเนี่ยเรา9อ่ะแล้วก็พอ10ปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นมาอันดับ5เลยและนะคะทีมตะก้อชายไทยค่ะสามารถคว้าเหรียญทองทีมเดี่ยวเอเชียนเกมได้โอ้โหก็เป็นผลงานนะคะที่ชนะได้แบบยอดเยี่ยมเลยนะคะสามารถเอาชนะมาเลเซียค่ะ2ต่อ0เซตนะคะคือ15ต่อ9และ15ต่อ8ก็คว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยที่7ติดต่อกันละสำหรับทีมตะก้อชายไทยนะคะแล้วก็วันนี้มีประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะเลยนั่นก็คือเรื่องของเพจทีลมฟ้าอากาศเมื่อวานเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยใช่คุณสมิทธ์ธรรมสโรจน์หรือเปล่าที่เป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยก็มีการระบุถึงชื่อของคุณต่อศักดิ์นะคะวณิชขจรอดีตอธิบดีกรมอุตุนะคะในสมัยช่วงปี53ถึงปี54นะคะซึ่งท่านก็มีชื่อว่าทีด้วยก็เลยมีคนคาดเดากันเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นบุคคลท่านเนี้ยคือคุณต่อศักดิ์ปรากฏว่าทางทีลมฟ้าอากาศออกมายืนยันเองเลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าใน Facebook ของคุณพันนาเจือเพชรกฤษณราชเนี่ยอดีตสว.ระยองเนี่ยไปเผยแพร่ข้อมูลนี้นะคะเพราะนั้นทางเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็เลยไปยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าไม่ใช่แล้วก็มีการปฏิเสธด้วยนะคะถึงกรณีของคุณสมิทธ์ธรรมสโรจน์นี่แหละนะคะว่าไม่ใช่เช่นเดียวกันและไปประมาณเนี่ยนะฮะในเพจ Facebook จักรวาลด้อมส้มเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะว่าผู้ที่เป็นทีลมฟ้าอากาศเนี่ยนะคะที่ทำหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่อยู่ในทีลมฟ้าอากาศนั้นปรากฏมีเป็นบุคคลที่ชื่อว่าทีชยานินค่ะเป็นแอดมินของเพจนะคะทีลมฟ้าอากาศนะคะคือทีชยานินทีชยานินคนนี้เนี่ยนะโอ้เมื่อก่อนหน้านี้เคยโพสต์นะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ด้วยนะคะโอ้นี่ก็เป็นประเด็นรอดูแล้วกันนะคะว่าทางเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาปฏิเสธอีกหรือเปล่านะคะอย่างที่มีการเปิดเผยกันออกมาแบบนี้อ่ะแล้วก็มาต่อกันกับที่รัฐบาลนะคะวันนี้ค่ะครม.นะคะได้มีมติค่ะมีมติรับทราบผลการประเมินสถานการณ์และอนุมัติในการขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่นั่นก็คือการประกาศพื้นที่ความมั่นคงใน19อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก1ปีนะคะถึงวันที่30กันยายนปี70นะคะก็จะใช้พรบความมั่นคงนี่แหละค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่กันไปกับการลดการใช้พรกฉุกเฉินนะคะซึ่งทางนี้ทางนั้นก็เป็นไปตามสถานการณ์นั่นเองโดยเรื่องนี้ค่ะก็เป็นการออกมาเปิดเผยจากทางคุณลลิดานะคะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ออกมาเปิดเผยว่าครม.เนี่ยได้มีมติรับทราบนะคะกับผลการประเมินสถานการณ์และอนุมัติในการขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้19อำเภอ4จังหวัดออกไปอีก1ปีก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนปี70ก็เพื่อนะคะให้การบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งพื้นที่นะคะทั้ง19อำเภอเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาสเนี่ย3อำเภอค่ะคืออำเภอยี่งออำเภอแว้งแล้วก็อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานีเนี่ยเยอะสุดเลย7อำเภอก็คืออำเภอยะหริ่งอำเภอปันเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและก็อำเภอแม่ลานส่วนจังหวัดยะลาเนี่ย5อำเภอค่ะมีอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังแล้วก็อำเภอกรุงปีนังส่วนที่สงขลาเนี่ยก็จะมี4อำเภอนะคะคืออำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอสะบ้าย้อยค่ะนี่แหละนะคะก็มีการขยายเวลานะคะประกาศพื้นที่ความมั่นคงกันออกไปนะคะอีก1ปีด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะยังมีข่าวออกมาเรื่องของศาลพัทยาด้วยคุณผู้ฟังคะที่สั่งจำหน่ายคดี3แกนนำนปช.

0: 52ซึ่งหลายๆคนคงจะจำกันได้กับคดีนี้นะคะซึ่งก็เป็นความผิดนะคะฐานผิดต่อความมั่นคงของรัฐในการก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็บุกรุกความผิดเนี่ยต่อพรบจราจรทางบกด้วยก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะในวันนี้ค่ะในวันนี้ศาลก็ไต่สวนแล้วแล้วก็มีคำสั่งนะคะคือศาลมีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณาโดยนะคะไม่ต้องส่งคณะกรรมการวินิจฉัยก่อนก็คือปล่อยตัวแล้วค่ะเพราะว่าเข้าพรบนิรโทษกรรมนะคะตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั่นเองอ่ะคุณเล็กวาสนานาโน่มาและไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แหมก็ต้องเป็นเรื่องนี่แหละใช่ไหมพี่สนามบินสุวรรณภูมิการบินไทยเนี่ยใช่ไหม
0: โอ้โห
2: นี่คือต้องบอกนะพี่รัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยปกติจะเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนะ
0: ออกมาด่าการบินไทยไม่โอ้โห
2: คนที่ผ่านมาตอนเป็นรัฐมนตรีมาแบบคนจำไม่ค่อยได้นะแต่พอวันนี้ออกมาเช่งการบินไทยนี่นะเป็นที่ถามไถ่กันเลยว่าเป็นใครอะไรยังไงนะ
0: คือ
2: ร
0: ั
2: ฐมนตรีท่องเที่ยวใช่นะแล้วอันนึงนอกเหนือจากการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการบริหารจัดการแย่สุดโอเคเหตุผลหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าต้องไปดูสายการบินอื่นฮะแล้วก็แต่จริงคือเราก็ไม่รู้แหละในรายละเอียดแต่ว่ารัฐมนตรีวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือมันเกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศไงพี่ใช่ไหมคือเราเห็นกันแล้วว่าตั้งแต่เมื่อคืนฮะเมื่อคืนที่มีการเอากำลังเมื่อวานนะที่มีการเอากำลังทหารเข้าไปช่วยบริหารจัดการกระเป๋านะที่เราพูดคุยกันจนวันนี้เนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนออกมาแฉเองเพราะว่าถ้ากองทัพอากาศแฉเนี่ยมันคงจะน่าเกลียดนะก็เลยรัฐมนตรีแฉว่าเนี่ยเขามากันร้อยกว่าคนเนี่ยไม่มีข้าวไม่มีที่พักให้เมื่อคืนไอ้ข้าวคืออันนึงอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงบางครั้งอ่ะพี่คนที่เขาสมมุติเขาเชิญเขาเรียกว่ามาช่วยอ่ะเขาก็อาจจะคิดว่ากองทัพอากาศอ่ะดูแลแล้ว
0: อ
2: ันนี้ถ้าเราพูดแบบตรงไปตรงมานะเราคิดได้ว่าทางสนามบินเนี่ยเขาอาจจะคิดว่ากองทัพอากาศเนี่ยคงมีอ่ะเพราะเวลาเอาทหารออกมาก็คงจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในห้วงน้ำท่วมอย่างที่บอกว่ามีการร้องขอทหารไปช่วยที่นั่นที่นี่หลายกระทรวงทบวงกรมภาครัฐประชาชนเต็มไปหมดกำลังทหารไม่พอพี่นอกจากไม่พอแล้วเนี่ยเวลาเอาทหารออกไปอ่ะมันต้องมีงบประมาณทดลองจ่ายสำรองจ่ายไปก่อนใช่ไหมซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยบางทีงบประมาณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตั้งหรืออะไรอย่างนี้ไงคือฝั่งกองทัพอากาศก็คิดว่าฝั่งการบินไทยหรือสนามบินคงจะดูแลใช่ไหมมีข้าวมีที่พักให้แต่ปรากฏว่าเอาต่างคนต่างคิดว่าต่างคนจะดูแลเองกันเองหรือเปล่าไม่รู้ไงเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหานะ
0: ไม่มีข้าวกินการบินไทยเองก็ควรจะมีน้ำใจนิดนึงนะเพราะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะว่าสนามบินเนี่ยข้าวของมันแพง
2: เออจริงพี่จะไปซื้อกันที่ไหน
0: เวลาเราจะกินข้าวเนาะโอ้โหคือใครจะเข้าไปกินที่สนามบินเนี่ยมันของมันแพงอยู่แล้วคุณก็ต้องจัดข้าวให้เขานะ
2: ไม่งั้นก็ต้องทำข้าวกล่องข้าวกล่องเป็นม่งเป็นหม้ออะไรมาให้เขาเนอะพี่เด้งเนาะโอ้โหเอออ่ะก็นะก็คงจะได้แต่ตำหนิกันไปแหละแต่ก็คงจะเป็นบทเรียนสำหรับคราวหน้าซึ่งก็คราวหน้าเราก็คงไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะพี่เด้งนะส่วนอีกเรื่องนึงนะถ้าเป็นเรื่องของทหารที่ยังคงเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเนี่ยเราเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินก็มอบหมายให้บิ๊กดุลนะรัฐมนตรีกลาโหมแหมคุมพื้นที่กลายเป็นผู้ว่ากทม.2เลยพี
0: ่
2: เพราะว่ามอบให้พลโทอนุรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่กทม.นะเหมือนนายกเขาแบ่งงานนะว่ารัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบเขตไหนแต่ว่าบิ๊กดุลพลโทอนุบุญธรรมเจริญเนี่ยรับผิดชอบกทม.ทั้งหมดนะแล้วต้องบอกนะพี่ตั้งแต่น้ำท่วมวันแรกอ่ะจนวันนี้คือเห็นข่าวบิ๊กนุ่นแล้วเหนื่อยแทนแบบลงทุกวันแล้วไปทุกที่นะเช้ากลางวันเย็นนะคือนายกรัฐมนตรีคงเห็นแล้วล่ะว่าโอ้โหบิ๊กนุ่นเนี่ยเต็มที่คือเชื่อได้ว่าเหตุผลหนึ่งที่มอบให้บิ๊กนุ่นเพราะว่าทหารไงเพราะว่าใช้กำลังทหารแล้วก็สามารถที่จะประสานสั่งการได้อย่างเต็มที่ก็เลยมอบบิ๊กนุ่นนี่แหละเป็นคนดูแลเรื่องของพื้นที่ทั้งหมดตอนแรกนะพี่เด้งมันมีข่าวจากคนใกล้ชิดบิ๊กดุลอ่ะบอกว่าก่อนหน้านี้บิ๊กดุลบ่นบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าถ้ามีปรับครม.คราวเนี้ยถ้าชื่อหลุดก็หลุดแล้วนะก็แบบไม่ได้อยากจะมาแล้วนะพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่พอมามีเรื่องน้ำท่วมเนี่ย

0: ยเห็นบิ๊กดุลแบบโอ้ยไฟแรงแบบทำงานไม่มีหยุดไม่มีหย่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าคนใกล้ชิดก็บอกว่าอะไรนะพี่
1: กลัวหลุดจากตำแหน่งว่า
0: เออคือส่วนนึงอ่ะมันก็เหมือนการสร้างผลงานแหละแต่อีกส่วนนึงเนี่ยเขาบอกทีมงานบอกว่าโอ้โหแบบคือเหมือนทำงานอย่างกะไม่อยากจะพักน่ะประมาณนั้นน่ะเออนะซึ่งดูแล้วเนี่ยแต่เราก็เคยคุยกันนะพี่เด้งว่าพลโทอดุลเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะคอนเนคชั่นกับทางบ้านใหญ่นะเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมันก็เป็นไปได้น้อยอ่ะสมมติอีก6เดือนครบปีแล้วปรับครม.คือมันก็มีข่าวชื่อมาตลอดไม่ว่าจะเป็นชื่อบิ๊กโก้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีซึ่งตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะแต่ที่เราวิเคราะห์กันนะพี่แดงว่าเก้าอี้รัฐมนตรีเขาน่าจะเก็บไว้แก้ปัญหาทางการเมืองนะก็อาจจะไม่ใช่หรืออาจจะเป็นชื่ออดีตวิกทหารหลายคนนะที่เกษียณไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเล็กยังเชื่อว่าพลโทอดุลเนี่ยถ้ายังทำงานได้ดีแล้วไม่ทัวลงเยอะเนี่ยก็น่าจะได้ไปต่อนะพี่แดงเอออันเนี้ยนะส่วนอีกอันนึงนะเมื่อวานนี้นะในส่วนของเรื่องของกำลังรบนะเครื่องไม่ใช่ทั้งสหรัฐนะเขาไม่ใช่เป็นเครื่องบินเป็นเฮลิคอปเตอร์สหรัฐเนี่ยได้ส่งชิปปิ้งนะมาทางเรือนะส่งเฮลิคอปเตอร์รุ่น AS-6 นะ AS-6i เนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่า Little Bird จำนวน8เครื่องเนี่ยได้ส่งมาให้กองทัพบกแล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับแต่ต้องบอกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สั่งนานมากที่น่าจะตั้งแต่ยุคลุงตู่อ่ะ7ปีเนี่ยสั่ง7ปีเพิ่งมาเพราะว่ารอมาทีเดียว8ลำไม่มีการทยอยนะแล้วปรากฏว่ามันก็มีคำถามว่าในสายยุทโธปกรณ์เขาถามว่าซื้อฮอมาแบบเนี้ยมันจะได้ใช้ในด้านกำลังรบไหมเราก็ซื้อจรวดติดแล้วนะพี่เด้งแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีผู้ใหญ่ในกองทัพบกวิเคราะห์ให้ฟังพี่เด้งว่าตอนที่เราซื้อเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะคือถ้าก่อนจะซื้อเนี่ยมันต้องย้อนไปอีกตอนที่คิดเนี่ยประมาณ 8-9 ปีที่แล้วใครคุกคามหรือว่ารูปแบบการรบตอนนั้นที่ทหารเราคิดอ่ะมันไม่เหมือนกับตอนที่เรามารบกับเขมรไงเพราะตอนรบกับเขมรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ใช้ไม่ได้เลยนะพี่เด้งเพราะถ้าเอาขึ้นเนี่ยโดนยิงร่วงเสี่ยงโดนยิงร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบนี้มาเนี่ยก็น่าจะเอาไว้ใช้ในด้านอื่นหรือว่าภารกิจลำเลียงหรือใช้ในการตรวจชายแดนด้านอื่นแต่ไม่น่าจะเอามาใช้ในด้านการสู้รบกับเขมรได้เพราะว่าเขมรเนี่ยมีอาวุธยิงประทับบ่ายิงคอได้ล่วงได้ตกง่ายๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการสู้รบรอบ1และรอบ2เนี่ยเราไม่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เลยหรือแม้ถ้าเปรียบเทียบกับการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับทางอิหร่านเนี่ยสหรัฐก็ใช้เฮลิคอปเตอร์น้อยมากเพราะครั้งหนึ่งจำได้ไหมเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปแล้วโดนยิงแล้วไปโอแล้วฮอตกแล้วต้องไปช่วยนักบินแล้วต้องโอ้คือไปมาคือหลักนิยมใหม่ของการสู้รบเนี่ยคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเป็นยุทโธปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกยิงตกมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าที่เราซื้อมา8เครื่องตอนแรกเนี่ยกองทัพบกมีแผนจะซื้อมากกว่านี้นะแต่มีรายงานว่าซื้อแค่นี้ก็คือ8เครื่องก็คือจบฝูงแค่ตรงนี้เพราะว่าถ้าไปซื้ออีกเนี่ยมันไม่สามารถใช้ในการรบได้อาจจะใช้ภารกิจอื่นได้นะแต่ใช้ในการรบการดูแลชายแดนเนี่ยมันเสี่ยงต่อการถูกยิงนะแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเราได้ซื้อมาแล้วเข้าประจำการแล้วนะทั้งหมด8เครื่องเนี่ย 4,000 กว่าล้านแต่เราก็จะเห็นว่าช่วงนี้เป็นห่วงที่สหรัฐและประเทศต่างๆเนี่ยทยอยส่งนะสิ่งที่เราสั่งไปเสียสั่งมาไม่ว่าจะอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนเนี่ยทยอยจะมาอีกเยอะเลยนะเหมือนกับว่ามันได้วงรอบพอดีนะสั่งไปสักปีนึงเนี่ยก็คือได้มาไอ้ที่เร็วๆเนี่ยก็อาจจะได้ภายในปีนึงแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะได้ช้ากว่านี้นะพี่เด้งนั่นแหละได้ได้นะไว้ติดตามกันพรุ่งนี้เป็นวันส่งมอบหน้าที่ปลัดกลาโหมและผู้บัญชาการทหารเรือนะตอนนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันว่ามีการเซ็นสัญญาซีเกตหรืออย่างนั้นจะทันหรือเปล่าโอเคค่ะพี่ปะ
1: อ่ะแล้วก็ฝากข้อความไว้นะคุณอรุณอรันเลยเนี่ยเขาฝากข้อความให้เล็กส่งไปละ
0: ว่า
1: ผ่านทางไลน์อ่ะไปอ่านดูแล้วกัน
0: ขอให้ไปตอบอ่ะให้ตอบในวันหลังเหรอ
1: ไม่เขาฝากไว้ให้เล็กได้ใช้ไงเผื่อได้ประโยชน
0: ์โอเคได้
1: ไปละลาคุณผู้ฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ณะนี้เวลา 17:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวงบกลาง 1,200 ล้านบาทอุ้มเด็กตกค้าง 14,000 คนไม่ให้หลุดระบบการศึกษานายพรดอนปริศนานาถกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสภา นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศหลังได้รับทราบปัญหาเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและกำชับเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้นักเรียนและนักศึกษาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนคุณทรัพย์เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์กยศ.เผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากมีผู้ยื่นคำขอกู้ยืมกว่า 700,000 รายแต่ระบบไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้ได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนนักศึกษากว่า 14,000 คนที่ยื่นเรื่องเข้ามาต้องตกอยู่ในสถานะรอคอยจึงนำวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเห็นชอบให้นำงบกลางมาสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน 1,200 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบและเติมเต็มให้กยศ.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ยื่นขอกู้ไว้ 14,000 คนศึกษาต่อได้ทันทีกทม.เร่งวิกคลีนนิ่งหลังน้ำรถระดมกำลังเคลียร์ขยะน้ำท่วมขยะชิ้นใหญ่ทั่วพื้นที่นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณถนนเพชรบุรีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้และตรวจติดตามการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะจากน้ำท่วมณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมเขตห้วยขวางและชุมชนเคหะท่าทรายเขตหลักสี่สำหรับการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสำนักงานเขตจะประเมินความต้องการประสานกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางเช่นเรือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่นำลดแล้วประชาชนจะเริ่มนำขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมออกจากบ้านจึงต้องเร่งจัดจุดรวบรวมและจัดเก็บที่ให้เร็วที่สุดสำหรับชุมชนขยะท่าทรายเขตหลักสี่มีประมาณ 1,400 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและนำขยะมารวมจำนวนมากกทม.ได้จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขนย้ายกทม.จะใช้แนวทางจับคู่เขตช่วยเขตประสานสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยกว่าเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่มีขยะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเร่งแก้ปัญหารถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจทั้ง50เขตสำรวจและรายงานจุดที่มีรถกีดขวางการสัญจรเบื้องต้นมีการเคลื่อนย้ายรถมากกว่า 1,000 คันรัฐบาลขยายเวลาประกาศพื้นที่ความมั่นคง19อำเภอชายแดนใต้ต่ออีก1ปีถึง30กันยายน2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินสถานการณ์และอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2551ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม19อำเภอ4จังหวัดออกไปอีก1ปีตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทั้ง19อำเภอประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภอได้แก่ยี่งอแว้งและสุขิรินจังหวัดปัตตานี7อำเภอได้แก่ยะหริ่งบันเรมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระพ้อและแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภอได้แก่เบตงยะหารามันกาบังและกรงปีนังและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่นาทวีจนะเทพาและสะบ้าย้อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดี
3: ดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์เตรียมบังคับมาตรฐานมอกนางสาวลดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผนึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซลารูฟท็อปทางภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผนึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟย้อนไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้ทางนี้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่ภายใต้กฎกระทรวงจะต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายในขณะที่ผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐานกรมศุลกากรยึดขยะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์กว่า48ตันลักลอบเคลื่อนย้ายข้ามแดนนายพันทองลอยกุนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายโดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้ตรวจสอบสินค้าตามใบขนส่งสินค้าขาเข้าเพื่อซึ่งระบุประเภทกำเนิดจากประเทศบราซิลสำแดงรายการเป็นเศษเหล็กน้ำหนักรวม 48,213 กิโลกรัมจากการตรวจพิสูจน์พบว่าสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้มีเพียงเศษเหล็กตามที่สำแดงไว้แต่แอบแฝงซุกเหล็กปะปนกับแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอื่นๆซึ่งถือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดเจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น.MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
7: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
8: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมกิจดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: พบกันช่วงเย็นวันอังคารที่29กันยายนนะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวสารต่อท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นยังสว่างไสวต่อเนื่องต
9: ั้
8: งแต่ช่วงเช้าอ่ะเด้งนะท้องฟ้าครับโอ้โหเป็นวันที่คนกรุงเทพนะครับที่รอคอยมามีความสุขมากเพราะว่าได้เห็นตะวันตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อคืนก็ได้เห็นเดือนเห็นดาวสุขสว่างอะเด้งน
9: ะ
8: ผมก็ได้เห็นด้วยขับรถขับรานะครับเพราะฉะนั้นจนถึงขณะนี้ไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับหวังว่าฟ้าฝนนะครับไม่ตกลงมานี้น้ำคงลดระดับไปเรื่อย
9: ๆ
8: แต่ปรากฏว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือขยะนะครับโหยโดยเฉพาะพื้นที่นะครับเคหะร่มเก้าแล้วก็แฟดคลองจันทน์นะเด้งน
9: ะ
8: ต้องบอกว่าหนักมากครับ
9: อ่ะเนี่ยมาไล่ดูนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะเขาก็จะบอกไว้เลยบอกว่าเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยมาตามนัดนะเพราะว่าไม่พบฝนในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ถามเลยว่าใครซักผ้าให้ยกมือขึ้น
8: อ๋อเหรอข้อมูลตัวบอกนะใช่กับพูดนี้นะเด้งนะ
9: ใช่
8: โอ
9: ้
8: เป็นภูมิภาษาชาวบ้านหน่อย
9: เออเพราะว่าเขาก็บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะว่าแดดจะมา
8: ใช่ครับ
9: ใช่ไหมให้พร้อมเนี่ยซักผ้าได้เลยตากผ้าได้เลย
8: ครับนี่นะ
9: แต่ว่าก็จะมีบ้างนะที่มีฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกพื้นที่เนาะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าช่วง 5-10 ตุลาค่ะ
8: นี่จะเป็นยังไงได
9: ้ฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนี่แสดงว่ายังมีช่วงที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว2แผนที่อากาศวันนี้ก็ยังไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะโตเป็นพายุได้เลยคือเจอใครทักเรื่องพายุเนี่ยให้ลองเช็คแผนที่อากาศจากหน้าเว็บกรมอุตุได้เลยนะ
8: ฟังแล้วรื่นหูหน่อย
9: ใช่อันนี้มันจะเข้าใจง่ายคือเขาจะลงแบบ
8: ชาวบ้าน
9: แล้วจะลงแบบสั้น
8: ๆ
9: พอรู้กันว่าคนไม่อ่านอะไรยาว
8: ใช่ถูกต้องครับ
9: เขาก็เนี่ยจะลงแบบสั้นๆเลย
8: คนเดี๋ยวนี้เขาเสพนะครับประเภทสื่อโซเชียลก็สั้นๆสั้นๆสั้นๆหมดนะครับเด้งคนตอนนี้มันเปลี่ยนอารมณ์นะครับในการบริโภคสื่อแล้วนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งครับน้ำเหนือจะสูงที่สุดอย่างที่กรุงเทพมหานครประกาศแจ้งเอาไว้นะครับสูงที่สุดความสูงประมาณเท่าไหร่ครับ2เมตรเด้งนะแต่คันกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเนี้ยสูงที่สุดเท่าไหร่ครับ3เมตรเพราะฉะนั้นถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านก็คือว่าเอาอยู่เด้งนะไม่ทะลักครับแต่คนที่ว่านอกเหนือคันกั้นน้ำอันนั้นแหละครับต้องยกของขึ้นที่สูงอันนี้ต้องแก้งด่วนนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมอยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้ทีพยากรณ์อากาศเด้งนะตกลงเป็นใครเด้งเมื่อวานที่บอกว่าดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์ท่านก็ออกมาแล้วว่าไม่ใช
9: ่ทางมูลนิธิออกมาปฏิเสธมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันเลยว่าทีลมฟ้าอากาศเนี่ยไม่ใช่ดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน
8: ์
9: โดยทางมูลนิธิเขายืนยันเลยนะบอกไม่ใช่โดยทางคุณนพดลมากทองเนี่ยโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติเนี่ยก็ออกมายืนยันเลยว่าข้อมูลเนี้ยทางดร.สมิทธ์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราตอนช่วงเย็นๆนะค่ำๆอ่ะก็ไปเปิดดูอายุแก
8: ถูกต้อง
9: อายุ88แล้วเพราะนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยพอไม่ใช่ชื่อดร.สมิทธ์เนี่ยปรากฏว่ามีชื่อเนี่ยอดีต
8: อดีต
9: ผู้ว่าของกรมอุตุผอ.กรมอุตุในอีกคนนึงเนี่ยนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้รายงานไปรอบนึงแล้วก็ออกมาปฏิเสธอีก
8: ว่าไม่ใช่
9: ทางด้านทีลมฟ้าอากาศเนี่ยออกมาปฏิเสธเองเลยว่าไม่ใช่เนี่ยชื่อนี้คุณต่อศักดิ์วานิชขจรซึ่งสำหรับคุณต่อศักดิ์เนี่ยชื่อเล่นว่าทีไง
8: ที
9: คนก็เลยไปลือกันว่าเนี่ยคนเนี้ยปรากฏว่าทางทีลมฟ้าอากาศบอกไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่เลยแล้วปรากฏว่าในจักรวาลด้อมส้มอ่ะในเพจเนี่ยเพจดังเพจนึงเลยที่เขาเกาะติดเรื่องของพ
8: ร
9: รคประชาชนเรื่องของด้อมส้มนะเนี่ยเขาออกมายืนยันว่าบุคคลที่เป็นทีลมฟ้าอากาศเนี่ย
8: คือ
9: คุณชยานิน
8: ชยามิน
9: เป็นแอดมินไงชื่อทีชยานิน
8: ครับ
9: ซึ่งที่พอเปิดไปดูนะสำหรับทีชยานินคนนี้เขาบอกว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อเจ้าของเพจโซเชียลมีเดียและประเด็นบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวสารและการเมืองคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นที่รู้จักจากการทำนายสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หัดใหญ
8: ่
9: และก็บทบาทในโลกออนไลน์ของเขาเนี่ยก็คือเขาเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียในฐานะผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง แล้วก็เคยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการโพสต์เนื้อหาหรือว่าข่าวสารบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียซึ่งก็เขาเองเขาเคยโพสต์นะโพสต์ขอโทษคุณสุภจี
8: ครับ
9: เมื่อช่วงวันที่27กรกฎาคมปีนี้แหละก็เป็นการขอโทษว่าผมได้เผยแพร่โพสต์ผ่านเพจกับคุณสุภจีไปที่อะไรนะที่ทางคุณสุภจีไม่เปิดเผยการเจรจาจีนอะไรเนี่ยการเจรจาอะไรที่ที่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่มันล้มไป
8: การค้าการขายนะ
9: เรื่องนั้นแหละแล้วปรากฏว่าเขาก็คงลงข้อมูลแบบไม่ถูกต้องก็เลยออกมาโพสต์ขอโทษคุณสุภจี
8: โอ้ครับอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นเป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นเรื่องของการใช้โซเชียลกับนักการเมืองแต่คราวนี้มาใช้โซเชียลกับเรื่องของการทำนายนะครับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนี่นะเขาเป็นแอดมินนะครับแสดงว่าเขาคงจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้สื
9: ่อ
8: หรือเปล่าไม่รู้ระเด้งนะ
9: พอจะวิ
8: เคราะห์ได้ไหมเขาเอาข้อมูลเขาต้องเอาข้อมูล
9: ข้อมูลจากทางการนี่แหละ
8: เขาเหมือนเวลาอย่างนิยมวิทยานี่
9: คืออย่างพี่สวิตก็ดูได้พี่สวิตก็เข้าไปดูได้งั้นบอกแล้วงานบอกว่าภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนดูได้หมดอ่ะเพียงแต่ว่าคุณน่ะจะวิเคราะห์ออกมาในมุมไหนแต่ว่าดูเท่าที่ดูเนี่ยนะอันนี้จักรวาลด้อมส้มคนนะจักรวาลด้อมส้มเนี่ยเขาก็จะไปหยิบดูปรากฏว่าไปมาเนี่ยทางด้านทีลงฟ้าอากาศเนี่ยก็จะไปหยิบข้อมูลมานั่นแหละแล้วเด้งก็มานั่งดูในทีลงฟ้าอากาศด้วยคือเขาจะหยิบข้อมูลเอาจากหน่วยงานนี่แหละค่ะเอามาลงเอาไว้นี่อย่างนี้นะ อย่างอุตุเนี่ยมีอยู่วันนึงเนี่ยอุตุเขาเตือนตอนช่วง 15:00 นว่าพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักเนี่ยที่หนักมากเนี่ยวันที่28กันยาก
8: ็
9: เมื่อวานนี้นี่เองว่าเนี่ยพื้นที่เฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างปรากฏว่าทีลงฟ้าอากาศก็ไปลงเหมือนกันนี่อย่างนี้อ่ะเปรียบเทียบเลยนะให้เห็นนะ
8: ครับ
9: ช่วง 15:00 นต้นฉบับคือกรมอุตุลงว่าพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่28กันยายนแล้วก็ลงเป็นแผนที่พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงภัยสูงมีภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างภาคอีสานมีจังหวัดอะไรบ้างภาคกลางมีจังหวัดอะไรภาคตะวันออกมีจังหวัดอะไรแล้วเฝ้าระวังอะไรนี่ทางทีลงฟ้าอากาศก็เอาไปลงช่วงเวลา 18:15 แต่ว่าปรับคำให้มันแรงขึ้นได้บอกว่าเตือนคืนนี้แม่ฮ่องสอนต้องเฝ้าระวังสูงสุดนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ทั้งนี้เนื่องมาจากเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง 17:00 นที่ผ่านมาซึ่งฝนมีแนวโน้มจะตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนหลายพื้นที่ถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ใครมีญาติพี่น้องฝากแจ้งเตือนให้เขาเนี่ยเฝ้าระวังด้วยภาพพื้นที่เสี่ยงใต้โพสต
8: ์
9: เนี่ยเขาก็จะมาแปลงใหม่แล้วก็จักรวาลด้อมส้มเขาไม่ได้ดูแค่เพจนี้เพจเดียวนะเขาไปเกาะติดนี่ไอ้การเปลี่ยนคำพูดน่ะปรากฏว่าเขามีการแปลงคำพูดนะแบบชนิดที่เรียกว่านี่แก้ไป21ครั้งใน38นาทีเฉลี่ยแล้วแก้ทุกๆ2นาทีนี่เขาไล่ดูเลย 18:14 นาทีเนี่ยขึ้นว่าไปยังไง 18:18 นาทีเริ่มมีข้อยกเว้นละแล้วก็เพิ่มใหม่ 18:23 ตัดคำว่าไทยออกแล้วก็เปลี่ยนเนี่ย
8: โอ้โหครับ
9: ใช้วิธีแบบนี้เอา
8: ผมฟังเด้งรายงานข่าวไปแล้วนะครับผมก็พยายามประมวลนะเด้งนะคือคนนี้ก็พูดนะครับก็คือว่าเก่งในการที่บอกว่าบูรณาการข้อมูล
9: เออ
8: ก็คือว่าเอาข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ใช่แล้วบางทีเขาใช้ข้อมูลอื่นวันนี้ที่ได้เห็นเนี่ยคือสำนักอะไรนะน้ำอ่ะ
8: สำนักการระบายน้ำหรือเปล่าครับสนทช.
9: ไม่ใช่สนทช.ไม่ใช่สนทช.ด้วย
8: ครับแล้วก็บูรณาการนะครับก็คือว่าเอาข้อมูลหลักฐานนะครับที่กลางอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนแต่หลังจากที่ทัวร์ลงกรมอุตุนะครับกรมอุตุก็ชี้แจงว่าเราแจ้งไปแล้วนะครับ18ครั้งได้นะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันสอดคล้องคือไอ้18ครั้งที่ว่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับผมจำได้แต่เด้งนะนะครับเพราะว่าเรารายงานข่าวทุกวันแล้วก็ภาวะโอ้ยทำไมนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกทุกค่ำทุกถ้ำทุกค่ำแล้วก็มีปัญหาบนเรื่องของการจราจรจะไม่ได้นะแล้วทุกครั้งนะครับที่เราประกาศมาโน้นครับก่อนวันที่22 23มาฝนตก 80% ของพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเพราะฉะนั้น 80% นี่มันหนักแล้วอ่ะเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะประมวลนะครับก็คือไม่ใช่อาจนะครับคือประมวลว่าตก 80% 80% ทุกวันเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันก็เกิดได้ใช่มั้ย
9: นี่มันก็คงคล้ายๆกับเวลาที่นักเดี๋ยวนี้มันจะมีคนออกมาพูดเรื่องประเด็นข่าวเอาข่าวอันนู้นทีอันนี้ทีมาผสมกันแล้วก็แล้วแต่ว่าใครอ่ะชอบที่จะเสพใครเท่านั้นเองมีหลายคนน่ะใช่ไหมมีอย่างใคร อย่างหนุ่มอนุวัฒน์อย่างเงี้ยอย่าง
8: อนุวัฒน์ใจไทย
9: แล้วก็มีใครนะหลายคนมากเลยช่องของช่องวันอีกใช่ไหมที่เขาทำเป็นสแตนดาร์ด
8: ผมนะครับ
9: อุ้ยสารพัดเนี่ยคือแล้วแต่ไงเขาก็จะเอาข้อมูลถามว่ามาจากอะไรก็จากข่าวเนี่ยแหละในโซเชียล
8: เป็นการใช้วิชาการนะครับบูรณาการข่าวสารถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าจับแพ้ชนแกประมาณนะเด้งนะ
9: แล้วก็มาปะคำให้มันน่าสนใจดึงดูดนั่นแหละคือที่มาสรุป
8: นะฮะถือว่าเป็นใช้วิชาการแบบใหม่นะครับแต่ข้อเท็จจริงเรื่องของข้อมูลข่าวสารตอนนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามโดยเฉพาะคนที่อยู่ลำน้ำแม่น้ำแม่กลองเด้งนะยกของขึ้นที่สูงด่วนเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มการระบายน้ำไม่น่าเชื่อนะเด้งนะเขื่อนแม่น้ำเขื่อนแม่กลองนี่ครับอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะโอ้โหตอนนี้ปล่อยน้ำนะครับคือ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าอะไรครับจังหวัดกาญจนบุรีโอ้โหเรารายงานข่าวใช่ไหมครับถล่มหนักถล่มหนักตอนนี้ฝนออกจากกรุงเทพมหานครไปพื้นที่ภาคตะวันตกใช่ไหมครับจังหวัดกาญจนบุรีอ่วมครับพออ่วมเนี่ยเขื่อนพระราม6มันอยู่ตรงนั้นเอ้ยไม่ใช่เขื่อนแม่กลองนะครับอยู่ตรงนั้นพอดีเด้งนะ
9: อ
8: ุ่มไม่ไหวแล้วครับถามว่าเขื่อนแม่น้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองนะครับมันรับน้ำมาจากไหนล่ะก็เขื่อนนะฮะตรงนี้รับน้ำมาจากแควน้อยบำรุงแดนนะฮะแล้วก็นะครับมาจากไหนอีกครับเด้งแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ครับสองแม่น้ำนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับเขาก็รับน้ำนะครับโดยเอาเขื่อนนี่ครับแม่น้ำแม่กลองสั่งเอาไว้ครับหลังจากนั้นก็มีการระบายน้ำเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ไปรับน้ำเต็มๆคือราชบุรีนะครับ7อำเภ
9: อ
8: ตอนน
9: ี้
8: นะคร
9: ับ
8: ตรงยกนะยกของขึ้นที่สูงแล้วก็สมุทรสงครามมันออกที่ไหนนะครับออกคือปากน้ำแม่กลองถามว่าแม่กลองแม่กลองไงเด้งนะนะครับเอ๊ะมันอยู่ไงครับนึกง่ายๆครับตลาดร่มหุบตลาดร่มหุบอะเด้งนะในพื้นที่ตรงนั้นครับน้ำนี่ออกอ่าวไทยไปออกอ่าวตัวกอเด้งนะออกไปตรงนั้นนะครับถามว่าเอ๊ะแม่น้ำแม่กลองนะครับเอ๊ะมันชื่อทำไมแม่กลองแม่กลองนะครับมันตีกลองเป็นหรือยังไงหรืออะไรค่ะเท่าที่ผมสืบค้นข้อมูลนะครับเป็นภาษาชาวมอญเด้งนะคำว่ากลองคือคลองนะครับแต่ภาษาบ้านเราคลองนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อ่านไปอ่านมานะครับก็สุดท้ายก็เป็นแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เป็นเขื่อนแม่กลองแล้วถามว่านะครับเขื่อนแม่กลองนี่มีความยาวเท่าไหร่ครับ312กิโลเด้งนะไม่ใช่เฉพาะว่าพี่น้อง3จังหวัดเท่านั้นเองนะครับที่ได้อานิสงส์แล้วก็เรื่องของต้องเตือนภัยกันครับคลองซอยต่างๆนะครับที่บอกว่าเป็นห้วยหรือเป็นแอ่งนะครับจากแม่น้ำแม่กลองนะครับมันก็มีอยู่เยอะเด้งพี่น้องสุพรรณบุรีนครปฐมนี่ครับเพชรบุรีอย่างเงี้ยยังได้อานิสงส์จากลำน้ำแม่กลองแต่วันนี
9: ้
8: แม่กลองต้องบอกว่าต้องระวังแล้วครับ
9: นี่นอกจากแม่กลองนะทางฝั่งของปราจีนบุรีเองวันนี้พอก็แจ้งเตือนนะว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก50ซมสามอำเภอเนี่ยจะต้องรีบอพยพเลยก็จะมีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้าง
8: เ
9: นี่ยซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเอาไว้ว่าระดับน้ำเนี่ยนะมันยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคือตอนแรกคิดว่าปราจีนบุรีเนี่ยเริ่มแบบอยู่ตัวแล้วแต่ไปประมาณเนี่ยตอนนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะและถึงขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างก็คาดว่าระดับน้ำเนี่ยนะคะจะเพิ่มสูงขึ้นอีก50ซมเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เลยขอให้ประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยรีบอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายรถนะคะไปในที่สูงทันทีด้วยแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะ
8: โอ้ครับนี่นะผมขออนุญาตนะครับสลับอารมณ์นิดนึงได้รับข่าวแจ้งด่วนมาเลยนะครับบอกว่าวิวกุลวุฒ
9: ิได้แล้วหรอ
8: แบดมินตันมือหนึ่งของประเทศไทยเราฝ
9: ่
8: ายชายนะครับชนะเซตแรกตอนนี
9: ้
8: 21ต่อ12ครับโอ้โหชนะหาเมื่อกี้นะเด้งนะเพราะฉะนั้นต้องรอเซตต่อไปนะครับหวังเหรียญทองแล้วผมมาตอนนี้นะแต่เหรียญเงินนะครับก็คือว่าวิวนะได้แน่ๆอยู่แล้วหวังเหรียญทองครับเด้งนะขอให้เซตที่2นะครับก็คือว่ารักษาแบบนี้ครับ21ต่อ12นะที่ห่างมากครับ
9: ค่ะนี่คุณมด22เนี่ยเขาบอกว่า

0: ว่าคือจะลอกหรือจะยำยังไงสุดท้ายคนที่บอกว่าท่วมก็คือคนที่บอกไม่ท่วม
1: ครับ
0: อ๋อคนที่บอกว่าท่วมคือทีคนที่บอกไม่ท่วมเนี่ยก็คือรองนายกและคนที่เชื่อทีก็รอดไป
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นคำพูดนะของรองนายกอ่ะสมศักดิ์อ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงทางกรมอุตุเองอ่ะเขาก็ยังพยากรณ์แม่นเพียงแต่ว่าเขาใช้คำไม่เป็นเท่านั้นเอง
1: ใช่ครับนี่นะ
0: มันก็เลยเป็นปัญหาก
1: ลัวถูกด่ากลัวทุนลงนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านนี่นะ
0: คือปกติข้าราชการเนอะเวลาเขาจะไปเขาจะไปแบบเรียบๆพื้นๆเขาไม่กล้าแบบอะไรที่แบบหวือหวาอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ผมแต่ผมสนใจนะครับเงินก็ประมาณแสนกว่าล้านนะได้เงี้ยที่ท่านนายกแถลงนะที่จะแก้ปัญหา
0: แสนหกแสนหก
1: แสนหกโอ้โหเยอะในเรื่องนะ
0: ถ้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมันก็ดี
1: ใช่ใช่นะครับแปดปี
0: กลัว
1: แต่ผมกลัวนะครับการโกงเด้งก็พูดง่ายๆนะนะครับถามว่าแนวความคิดนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือว่าเราต้องวางพื้นฐานไปก่อนนะเด้งนะ
0: อ
1: ยู่กับน้ำให้ได
0: ้
1: ทำยังไงครับปัจจุบันนี้เขื่อนต่างๆก็รับน้ำอ้าวไปตรงไหนครับยกตัวอย่างเขื่อนเจ้าพระยาก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปเขื่อนพระราม6นะครับมาลงแม่น้ำป่าสักแล้วก็ลงเจ้าพระยาก็ไปออกอ่าวไทย มีอยู่แค่นี้ครับถามว่าพอเกิดอุทกภัยขนาดนี้แล้วจะหาวิธีการนะครับคือสร้างคลองหรือสร้างแม่น้ำได
0: ้
1: เพิ่มเติมหรือเปล่าแม่น้ำคงสร้างไม่ได้เด้งนะนะครับมันเกิดตามธรรมชาติครับแต่จะสร้างคลองระบายน้ำพูดง่ายๆว่าคือเหมือนกับก้างปลานี่ครับเหมือนกับเส้นเลือดฝอยของเราเด้งนะต่อออกต่อออกต่อออกในไปยังไงบ้าง นะครับอันนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลจะทำในอนาคต8ปีนะครับก็เอาใจช่วยเด้งว่าขอให้ทำสำเร็จนะไม่อย่างนั้นเราก็จะเกิดความผวาอยู่แบบนี
0: ้
1: แต่ผมขออนุญาตนะครับพูดถึงโครงการขนาดใหญ่นี้เด้งนะนะครับเราเนี่ยมักเดินทางไปดูงานแล้วเอาบ้านเรานะครับเป็นถอดบทเรียนสุดท้ายนะครับต้องไปดูงานต่างประเทศประเทศที่มาประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาน้ำท่ว
0: ม
1: ดีที่สุดของโลกหนีไม่พ้นประเทศเนเธอร์แลนด์นะเด้งโอ้เนเธอร์แลนด์นะครับคนไทยแห่ไปดูงานเยอะมากเลยไม่รู้เป็นร้อยปีมาแล้วเด้ง
0: ไม่พอมีน้ำท่วมก็พูดถึงเนเธอร์แลนด์นี่แหละได้แต่พูดนะ
1: ผมไปมา2รอบประเทศนี้เด้งนะเด้งไปอยู่เลยแ
0: ป๊ะไปอยู
1: ่ไปศึกษานะครับเรื่องของการป้องกันน้ำเหลือเชื่อนะเด้งนะคือเขามีความคิดเลยนะครับว่าเขาอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ต่ำกว่าทะเลด้วยครับพื้นดินของเขานี่นะแล้วก็มรสุมนะครับก็รู้อยู่ว่ามาเยอะอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าจะสร้างคันกั้นน้ำจะสร้างเขื่อนจะสร้างกำแพงน้ำยังไงมันก็เอาไม่อยู่ไม่สามารถชนะธรรมชาติได้เขาก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดนะครับว่าจะอยู่กับธรรมชาติให้มันเกิดความสุขได้อย่างไรหรืออยู่กับน้ำท่วมให้เกิดความสุขได้อย่างไรจึงหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่เด้งนะนะครับตอนนี้เป็นไงครับเขาแนวความคิดคือบูรณาการในการทำงานกันครับบ้านก็สามารถที่จะลอยน้ำได้เนี่ยนะแล้วก็เขื่อนต่างๆนะครับที่ทำมานี่ครับคือถมทะเลพอถมทะเลนะครับข้างล่างเป็นยังไงมันสามารถที่จะไม่ยกระดับขึ้นได้เด้งนะเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นวันนี้น้ำท่วมเยอะนะครับฝนตกหนักด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่เรื่องนะเนเธอร์แลนด์นะครับเขาแก้ปัญหาว่าสร้างเรื่องของเขื่อนแต่เขื่อนแบบว่าลอยน้ำแล้วก็สามารถระบายน้ำระบายน้ำที่ว่านี้มีหลายช่องทางระบายน้ำเด้งนะประตูระบายน้ำทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติครับไม่ต้องไปคนสั่งเปิดและสั่งปิดนะครับพอปริมาณน้ำฝนตกเท่านี้มันสามารถที่จะว่าทำงานแบบอัจฉริยะได้อันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเฉยๆนะครับอยากจะให้เกิดจริงๆนะครับแบบประเทศเนเธอร์แลนด์
0: ว่าไปมันลำบากไงพี่สวีเอาแค่ไอ้การปิดเปิดประตูระบายน้ำมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะที่คนจะต้องมีความเข้าใจกับเรื่องของการไหลของน้ำแล้วอะ
1: พูดไปต้องเก่งนะครับเพื่อของวิศวกรนะเด้งนะครับ
0: ต้องเก่งและเข้าใจธรรมชาติอะซึ่งมันก็ลำบากเหมือนกันนะ นี่มีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะลืมนี่ทางดร. อนุสักวรวิทย์นะได้ออกมาโพสต์ไว้ค่ะตอนนี้น้ำดำปิดปี่แล้วอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่ดูเหมือนว่าจะลืมไปแล้วคือหมู่บ้านบัวขาวค่ะอยู่แถวๆรามคำแหงเนี่ยดร. อนุนะบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกศิษย์นะคะของอาจารย์ที่นิด้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไปเช่าโรงแรมนอนเพราะว่าหนีน้ำท่วมบ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านบัวขาวค่ะถนนรามคำแหงโดยน้ำท่วมบ้านเนี่ยตอนนี้เละเทะแล้วก็ออกมาเช่าโรงแรมนอนแล้วก็ยังอุตส่าห์เนี่ยมาเรียนออนไลน์อยู่ก็เลยถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ก็ปรากฏว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปอยู่ที่หมู่บ้านบัวขาวเนี่ยตอนนี้ถนนรามคำแหงนะชื่อว่าถนนสุขาภิบาล3ถนนจะมี2เลนแบบแคบ
1: ๆ
0: มีคลอง2ข้างแล้วก็มีศาลาทางหลวงทรงไทยหมู่บ้านบัวขาวเนี่ยจะตั้งอยู่กลางทุ่งนาค่ะแล้วเข้าไปลึกมากแบบสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็มีอู่รถเมย์ด้วยเป็นต้นสายแต่ก่อนเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านเป็นทุ่งนาสิ่งแวดล้อมดีมาก
1: อ
0: ันนี้คือ30ปีก่อนมาวันนี
1: ้
0: หมู่บ้านบัวขาวกำลังเป็นจุดที่โลกลืม

0: จมน้ำมาแล้ว5วันไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแลเลยและน้ำเน่าเหม็นแล้วเสบียงก็เริ่มหมดแล
1: ้วใช่เลยครับผมนึกภาพออกนะครับว
0: ่
1: าบ้านผมอยู่สุขาภิบาล3เด้ง
0: ดำปิดปีเลย
1: ดำนะครับหมู่บ้านมัวขาวเมื่อก่อนเนี่ยโหยใครก็อยากไปอยู่
0: หรอ
1: ผมก็อยู่ตรงใกล้ๆบ้านมัวขาวนะครับเด้งนี่นะหมู่บ้านมัวขาว
0: ไกลมากไหม
1: ก็ถ้าสมมติว่าลงสะพานลำสหัสไปเด้งนะลงสะพานลำสหัสไปนะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่เขตสะพานสูงนะแล้วก็ลำสหัสเขตสะพานสูงไปปั๊บนะครับเลยไปนิดนึงหมู่บ้านสมกรหมู่บ้านใหญ
0: ่
1: เลยไปต่อไปนิดนึงนะครับก็คือว่าเป็นคลองหลอแหลเป็นคลองหลอแหลนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นเป็นการสร้างโรงพยาบาลใหม่นะเด้งนะรามคำแหงอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นใกล้ๆพื้นที่เข้าหมู่บ้านบัวขาวรวมทั้งอยู่ตรงนั้นสถานที่อันนึงนะครับเป็นเอกชนใหญ่โตคือมิสทีนเด้งโอ้ยนะครับมิสทีนตรงนั้นแหละครับตอนนี้สร้างรถไฟฟ้าครับดีนะเอ๊ะผมจำสายไม่ได้นะเด้งนะนะครับสามารถที่บอกว่าน้ำนะครับไปได้ดีกว่าถ้าเมื่อก่อนนี่ครับคือถ้าฝนตกขนาดนี้ครับตรงนั้นบริเวณท่วมครับแต่เนื่องจากว่าเขาสร้างทางรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบน้ำใต้ดินนะครับก็คือว่าเขาก็ต้องทำให้มันดีขึ้นเด้งบ้านผมอยู่สุขาภิบาล3ตรงนั้นก็เลยไม่ถูกน้ำท่วมไม่ได้ไกลจากมิสซีนเท่าไหร่เด้งนะแต่ปรากฏว่าบัวขาวมันต้องขับรถเข้าไปอีกครับเด้งนะขับรถไปประมาณสัก2กิโลกว่าจะถึงหมู่บ้าน
0: มิสซีนมาติดถนนนี
1: ่มิสซีนติดถนนแต่บัวขาวนะครับมันลึกเข้าไปอีกนะประมาณสัก2กิโลกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเป็นพื้นที่คล้ายๆแอ่งคล้ายๆแอ่งมันก็เลยว่าจมแบบนี้ครับ
0: ไม่น่าเชื่อเลยว่าแถวรามเนี่ยเนาะ
1: ม
0: ีปัญหาแบบหนักมาก
1: รามคำแหงสมัยก่อนผมเป็นนักศึกษาเด้งนะสอบไม่ได้กลางคันก็เป็นแบบนี้แหละครับท่วมปั๊บท่วมเลยนี่นะปัจจุบันนี้ก็ยังหนักอยู่ครับ
0: ไปมาในย่านฝั่งทนเนี่ยโอเคสุดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่รู้อนาคตเด้งนะ
0: กลางเมืองอีกเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: เอาเด้ง
0: กลับเข้ามาเบรกที่2เบรกที่2เนี่ยอะไรเนี่ยคุณบึ๊ดจ้ำบึ๊ดก็บอกว่ากรมอุตุเนี่ยต้องพยากรณ์อากาศแบบเดิมเช่นมีฝนอะไรนะมีฝนตกเป็นหย่อม
1: ๆกระจายเป็นเหมือนกระจายแล้วก็หย่อมๆ
0: ชอบมากหย่อมๆคำที่คุ้นเคยเข้าใจกันดีนี่ประชดประชันเขาที่เขาปรับตัวแล้วก็ ขาดีขึ้นพัฒนาขึ้นก็โอเคแล้วแหละก่อนหน้านี้ไงมันระบบราชการไงคราวนี้พอผู้ใหญ่สั่งไงผู้ใหญ่สั่งเขาก็อ่ะไปตามผู้ใหญ่สั่งอ่ะก็แล้วแต่ต้นทางเขาว่าถ้าใครทำงานระบบราชการจะเข้าใจเนอะ
1: พูดถึงกรมอุตุเขาก็มีการแจ้งด่วนมาเหมือนกันนะครับเด้งเรื่องของความร่วมมือเรื่องของ tomorrow.io นะที่บอกว่านะครับหลังจากใช้วิธีการทดลองมาแล้วนะครับฟรีมา4เดือนเนี่ยแต่ไม่สมบูรณ์นะครับคือยกเลิกนะข่าวสารมันก็ไปพัวพันนะครับบอกว่าเอ๊เป็นเรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรียิ่งเจ้าเนี่ยนะครับเป็นคนสั่งให้ทำว่าอย่างนั้นนะเอ้าแล้วบริษัทนะครับเอกชนที่บอกว่าเป็นผู้รับผิดชอบไอทูบรูไอโอนี่นะไปสืบคนดูนะครับเอ๊เป็นบริษัทที่บอกว่าทำเครื่องสำอางอย่างเงี้ยเอ๊มันจะเกี่ยวยังไงบ้างรัฐมนตรีชัยชนกเขาก็ออกมาบอกนะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องของการยกเมฆข่าวออกมาเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
0: ทางอุตุก็มาปฏิเสธ
1: ใช่เขาปฏิเสธแล้วนะ
0: คุณ JCVK เขาก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุดกับเด้งบอกว่าชื่อหมู่บ้านบัวขาวแต่น้ำออกมาดำแล้วชายดำวิปปี้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: คุณฟุกรถตู้ค่ะหมู่บ้านบัวขาวเนี่ยต้นสายรถเมย์ปอ 19 ปอ 15สมัยก่
1: อ
0: นยังเป็นถนนสวนกันอยู่เลยถนนก็สูงกว่าหมู่บ้านในปัจจุบันคล้ายๆกับหมู่บ้านไวท์เฮาส์ลังสิต
1: เลยน่าคือพื้นที่ต่ำเด้งรู้จักพี่วิวไหมวิววัฒนาเป็นนักข่าวนะครับอยู่สยามรัฐเมื่อก่อนนี่นะก็อยู่หมู่บ้านบัวขาวนี่ผมเคยไปเที่ยวบ้านแก
0: นี่ไม่ต้องอะไรอ่ะขนาดไอ้ตรงบางนาวินมิวอ่ะที่หมู่บ้านหรูอ่ะยังจมน้ำเลยพี่ชิดเห็นไหมหมู่บ้านวินมิวไอ้ที่แบบ
1: ใกล้ทะเลสาบ
0: เ
1: นี่ย
0: นู่นนั่นน่ะถูกท่วมจมหมู่บ้าน
1: เลยครับโอ้ยเศรษฐีอยู่ตรงนั้นเลยครับมาเศรษฐีนะเห็นไหมครับรถเบลลี่อ่ะโอ้ยี่สิบกว่าล้าน
0: อ
1: ่ะโอ้ยจมน้ำตายเลยนะ
0: ค่าซ่อมอ่ะที่คนเขามาโพสเนี่ยค่าซ่อมจะเท่าไหร่เนี่ยคนลุกเลยอ่ะ
1: แต่เรื่องของประกันภัยเขานะครับนี่นะปีหนึ่งนะเด้งรถยี่ห้อดีๆอย่างนี้นะแล้วก็เบียนทุ้ยสวยครับ
0: แต่เขาจะครอบคลุมเรื่องน้ำท่วมไหมอ่ะ
1: หนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: ปกติเขาไม่เอาเขาไม่ครอบค
1: ล
0: ุม
1: นะรถคันนี้นะครับเสียค่าประกันปีหนึ่ง 400,000 บาทเด้งนะโอ้โหเหมือนกับว่าซื้อรถคันใหม่เล็กๆได้เลยนะ
0: แต่เรื่องพี่ซื้อเท่าไหร่พี่ซื้อปีหนึ่งเท่าไหร่
1: ฮะค่าประกันนั้นเหรอ
0: เงียบจ้ะไม่ยอมบอกแหม
1: นะครับหนักนะเด้งนะแต่ถามว่ามันคุ้มครองไหมครับเรื่องของน้ำท่วมมันได้ใช่ไหมนะครับมันก็ต้องประกันภัยอีกนะครับว่าทำอันนี้เป็นที่คปป.เขาแจ้งออกมาก่อนนะครับบอกว่าจะต้องดูประกันชั้น1หรือชั้น2หรือชั้น3นะครับถ้าชั้น1มันก็จะครอบคลุมเยอะหน่อยเด้งนะแต่นะครับก็จะครอบคลุมที่ว่าเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยท่วมขนาดไหนถ้ามิดคัน
0: อ
1: ันนี้ก็คือว่าจะต้องจ่ายนะครับตามจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าครึ่งคันหรือเสี้ยวนึงหรือน้อยอะไรเนี่ยถือว่าน้ำท่วมต้องดูตามลำดับชั้นความสูงของน้ำด้วยว่างั้นนะ
0: อันนี้ทางคุณฟุกรถตู้นะเขาบอกว่าทางอีสานเนี่ยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะ
1: ครับกรุงเทพก็เย็นกรุงเทพก็เย็นครับ
0: กำล
1: ัง
0: ขับรถเข้ากรุงเทพใช้มอเตอร์เวย์ M6 ผ่านลำตะคองน้ำเต็มเขื่
1: อ
0: นลำตะคองมีน้ำลำลูกกาบ้านผมก็มีน้ำยังไม่รู้จะเข้าบ้านได้ยังไงท่านกำลังใจนะถือที่หัวร้อนนี่คือขำอ่ะคือขำตรงที่ว่าตอนนี้คือทุกคนเนี่ยนะเผชิญกับภาวะเดียวกันน่ะพี่สวีทน่ะไม่เข้าแก๊ปเลยอ่ะไม่เข้าขายหรือใครก็บ้านน้ำท่วมเหมือนนั้นน่ะ
1: โอ้
0: น้ำไม่ท่วม
1: ก็ผมสาธุเด้งมันไม่ท่วมปีนี้แล้วแต่ปี54แล้วผม3เมตรอย่างเงี้ยขาวอนวิทย์3เมตรโอ้โหไม่อยากจะบอกเห็นใจจริงๆครับผู้ที่ถูกน้ำท่วมนะเพราะว่าเป็นผู้มีประสบการณ์มาแล้วนะเด้งนะ
0: อื
1: มครับ
0: อ่ะแล้วก็คุณมั่มป่ะคุณมั่มหรือคุณบังเลยเนี่ยคุณมั่มตกลงเป่าวิทย์เนี่ยมีบ้านที่เมืองเอกหรือว่าหมู่บ้านบัวขาวเคยใช่ไหมอดีต
1: เคยอดีตนะครับก็คือว่าไปเยี่ยมเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นนักข่าวเขาอยู่หมู่บ้านบัวขาวก็เลยไปกับเขานั่งรถเมย์ไปกล่าวก่อนนี่ได้ไง
0: คุณภูนสุขเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยคืออะไรคะฮีโน่ AK176ที่ฉันรักมากฉันคิดว่ามันเจ๋งสุดๆจริงๆไม่ได้โกหกสมรรถนะสุดโหดที่แล่นผ่านถนนสงสัยคนญี่ปุ่นใช่ไหมที่โพสอ่ะฮีโน่มอเตอร์จะเลิกใช้รถเมย์แดงทั้งหมดจริงๆเหรอรถบัสสะเทินน้ำสะเทินบกแบบนี้สร้างขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วอ๋อหมายถึงว่าน้ำท่วมยังไงเนี่ยรถเมย์บ้านเราแบบคือสุดๆมากคือตอนเนี้ยรถสิบล้อเนี่ยโก้เก๋ที่สุดเลย
1: ครับใช่คนใหญ่นะเด้งนะ
0: ใครก็ตามที่มีรถใหญ่เนี่ยตอนนี้ทุกคนอิจฉาหมด
1: ใช่
0: ๆตาจะบอกยี่ห้อกันหมดเลยว่าอิจฉามากมาคุณนินแอนด์เคทีค่ะเป็นกำลังใจให้กรมอุตุนะคะ
1: ครับ
0: เราว่าปัจจุบันเนี่ยเขาทำนายแม่นนะแล้วก็อย่าไปหวังความรับผิดชอบของนักการเมืองไทยพูดอะไรไม่เคยรับผิดชอบอยู่แล้วทำมึนไปเรื่อยเออเนาะแหมเออเอาด่าแค่นี้ก็พอนะเพียดีไม่ต้องด่าเยอะนะแล้วก็คุณมายุรีค่ะคุณมายุรีบอกว่าน่าเห็นใจคุณชัชชาติฝนตกขนาดนี้ไม่มีใครช่วยได้หรอกคนที่ว่าเขาอดรู้เก่งไปหมดลองมาทำเองอาจจะเละยิ่งกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วก็มาคุณสมานค่ะคุณสมานเห็นใน Facebook สนธิสัญญา อะไรหรอจะฟ้องทีพยาคุณอ๋อ
1: คนสุริยานเหลือครับ
0: คุณสนธิยาสวัสดีคุณสนธิยาสวัสดีจะฟ้องทีพยากรทำให้ประชาชนแตกตื่นตอนนี้ฟ้องหรือยังก็ฟ้องไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงตามหลักการเนี่ยเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะอย่างหน่วยงานอื่นนะคะก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู่เลยนะเรื่องของกฎหมายปภ.แล้วก็ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเขาจะมอบอำนาจให้3หน่วยงานค่ะคือปภ.กรมอุตุนิยมวิทย
1: า
0: แล้วก็อีกหน่วยงานนึงคืออะไรนะอสทช.จะเป็น3หน่วยงานเท่านั้นนะที่มีอำนาจในการเตือนภัยใครก็ตามที่นอกเหนือจาก3หน่วยงานนี้แล้วออกมาเตือนภัยเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะเนี่ยเพิ่งรู้พี่มาบอกพี่บอกว่าเนี่ยถ้าอยู่หน่วยงานอื่นแล้วคุณจะเอ่อมาแบบมาเตือนภัยเนี่ยไม่ได้เลยนะถือว่าคุณกระทำผิดกฎหมายเพราะว่าจะเป็นอำนาจของ3หน่วยงานนี
1: ้ครับ
0: อ่ะมาคุณใบเตยต่อคุณใบเตยบอกว่าสวัสดีวันอังคารได้เวลาพาผ้าออกมาเจอแดดแล้วขอให้วันนี้อากาศดีอารมณ์ดีทำอะไรก็คล่องตัวสมหวังและแฮปปี้มาคุณซีค่ะคุณซีส่งลิงก์อะไรมาเอ่ยเรื่องไลฟ์สาระน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องจับตาใช่วันนี้เขามีการระบายน้ำคุณอัธชัยนะคะแควน้อยบำรุงแดนอยู่พิษณุโลก
1: ใช่ไ
0: หมอ๋อ
1: ผมอาจจะพูดนะครับพูดแควน้อยเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: นะครับก็จริงๆครับอันนี้ข้อมูลคือแควน้อยบำรุงแดนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อสักครู่นี้ผมอาจจะพูดนะครับเชื่อมโยงกันระหว่างแควน้อยกับแควใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ไงมันอาจจะเลยผิดพลาดไปนิดนึงก็กลับขอไปครับถูกต้องแล้วครับข้อมูลนี
0: ้คุณอาลีบอกว่าหนองจอกหนาวอีกแล้วและน้ำก็ยังไม่ลดด้วยตอนนี้หลายจุดเลยเนาะที่น้ำยังไม่ลงอ่ะพี่สุภี
1: ครับถูกต้องนะครับพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพฯเด้งนะลาดกระบังอย่างเงี้ยนครมินนะครับขนาดมาชั้นในหน่อยยังไม่ลงเลยลาดพร้าว101ไม่ต้องห่วงครับบางกะปิก็ยังไปไม่ได้อีกประมาณ5จุดอะครับ
0: เนาะเยอะมากคุณดีดอนบอกว่าวันนี้ฉันรักเธอแสงแดด
1: ครับโอ้โหเห็นมั้ย
0: คุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์เมื่อก่อนนะเกลียดแดดกันเดี๋ยวนี้โอ้เห็นแดดแล้วล่ะรักคุณชูศักดิ์บอกว่าความโกรธอาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่การให้อภัยไม่มีทางเกิดขึ้นโดยบังเอิญค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเลยครับ
0: แล้วก็คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีทักทายเมื่อกี้คุณเกียงเขาเข้ามาเรื่องอะไรเนี่ยตั้งแต่รายการที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ให้ดู IG กทม.เขาทำความสะอาดทางระบายน้ำตลอดนะคะมีการเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆทุกวันเลยค่ะเห็นตลอดก่อนน้ำท่วมค่ะเขตไหนคะเขตไหนเอ่ยเพราะมันใช้เขตที่น้ำที่น้ำท่วมใหญ่หรือเปล่ามันต้องบางเขตเนี่ยขยันไงก็จะมีนะบางเขตอ่ะเขาจะขยันมากแต่ไม่รู้ว่ามันแล้วแต่เขตด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณมายุรีส่งอะไรเนี่ยถุงยางชีพน้ำท่ว
1: ม
0: ใส่ที่แบบล้อเล่นนะสิ
1: อ๋อโอ้ผมได้รับเยอะเลย
0: เน
1: ี่
0: ย
1: นะครับ
0: โอ้นี่ถุงยางชี
1: พได้รับเยอะหรือแม้กระทั่งนะครับน้องๆบอกว่าหนีน้ำท่วมแล้วก็มาเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีข้อความบอกนะครับบอกว่าไม่กล้าไล่ไม่รู้จะไล่ไปไหนก็เลยนั่งดูโอ้น้องๆ7-8คนครับ
0: เชื่อเขาเลยคุณวัชรพงศ์อ่ะบอกปากทางลำลูกกาลดเล็กห้ามผ่านทั้งไปและกลับ
1: ครับลำลูกกาก็หนักอยู่เหมือนกันครับช่างที่ทำงานผมนะครับก็อยู่หลายคนบอกว่าโหมาทำงานไม่ได้เลยเด้งเนี่ย
0: นี่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรอ่ะเขาแจ้งให้ย้ายรถออกนะก็ตอนนี้ยังมีจอดอยู่เลยนะ
1: โอ้โทเวครับเด้งโอ้อยู่บนโทเวเพียบ
0: เลยเขาให้ย้ายออก4โมงเนี่ยถ้าไม่งั้นเขาจะเคลื่อนรถเนี่ยตั้งแต่4โมงอ่ะเขาออกมาประกาศก่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะว
1: ่
0: าให้ย้ายแล้ววันนี้4โมงคือถ้าเกิดว่าใครไม่ย้ายในวันนี้4โมงเขาจะยกรถ
1: ครับ
0: ก็วันนี้วิภาวดีขาเข้าหลังจากที่เขาเปิดเนี่ย วันนี้ยังมีจอดกันอยู่เลยนะจอดด้านขวาด้วยคือก่อนจะถึง4แยกหลัก4อ่ะคือถ้าเกิดเลี้ยวกลับนะเพราะนี่จะไปแนวหน้าใช่ป่ะพอเลี้ยวกลับปุ๊บเนี่ยกำลังจะไป4แยกหลัก4เนี่ยขาเข้าอ่ะรถยังจอดเลนขวาอยู่เลย
1: ใช่เด้งเนี่ยนะถามว่ารถประเภทนี้นะครับก็คือว่าบางท่านอาจจะมีรถหลายคันนะครับถ้าใช้รถอยู่ก็คือใช้บางคันนะครับที่ไม่ได้ใช้นี่เอาเซฟไปก่อนครับก็คือว่าไปจอดก่อน
0: แต่มันน่ากลัวไง
1: เออ
0: ไม่มาดูรถเลยหรอ
1: เออเขาบอกว่ายิ่งน่ากลัวในอนาคตอีกถ้ามันมาอีกทำไงบ้างก็ไหนๆก็ไปจอดไปเลย
0: ก็ไปหาคืออย่าจอดเลนขวาไงให้ไปจอดเลนซ้ายมันปลอดภัยหน่อย
1: ไม่สนเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่เห็นใจมากนะเด้งนะต้องเอากลวยจราจรนะครับไปวางเพื่อไม่ให้คนนี่นะ
0: เออเดี๋ยวขับ
1: มองไม่เห็นไปชนอ่ะ
0: ถ้าไม่งั้นน่ะคือมันจะลำบากตรงที่คนเขาขับรถมาชน
1: อ
0: ่ะเพราะเขามองไม่เห็นแล้ววิภาคขับกันเร็วด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่นี่นะอันนี้รถที่เห็นอยู่นะครับแต่กลัวมองไม่เห็นแต่รถที่ยังมองไม่เห็นอยู่จมน้ำมาเด้งนะโอ้โหนะครับพอน้ำหมดไปนี่ไม่อยากจะจินตนาการเลยครับเด้งว่าทั้งรถเก๋งรถสารพัดนะรวมทั้งมอเตอร์ไซค์นะเด้งนะล้มระเนระนาดนะครับไม่รู้ว่ากอเป็นกี่หมื่นคันก็มอเตอร์ไซค์นะเด้งนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องต้องตามต่อไปในอนาคตนะครับ
0: งานวงวานพรุ่งนี้ก็จะเปิดใช้กันแล้วนะหลังจากที่จมน้ำมาหลายวันงานวงวานนี่สูงนะสูงเลยงานวงวาน
1: อ
0: ่ะ
1: บ้านเราก็ตกไม่ลืมหูลืมตานะครับมา4วันเต็มมาเด้งนะ3วันครึ่งๆล่ะครับแต่ปรากฏว่าประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะกรุงโตเกียวนะ
0: ตกมาเท่าไหร่นะ30กว่าวัน
1: เลย34วัน
0: เออเนี่ย34วัน
1: นะครับปรากฏว่าวันนี้ประเทศญี่ปุ่นทำสถิติใหม่นะครับในพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียวมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่27สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เด้ง29กันยายนนี่นะรวม34วันนะครับทำลายสถิติเดิม33วันในปีคศ2016ครับปริมาณน้ำฝนสะสมในกรุงโตเกียวพุ่งสูง629มิลลิเมตรครับซึ่งคิดเป็นเกือบ3เท่าของค่าเฉลี่ยปกติทั้งเดือนกันยายนสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับพายุไต้ฝุ่นเช่นไต้ฝุ่นดูจวนไต้ฝุ่นตู้เจียวแล้วปะทะอากาศฤดูใบไม้ร่วงที่หยุดค้างไว้แล้วก็ร่องความกดอากาศต่ำด้วยนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับญี่ปุ่นยังไม่พอตอนนี้เองสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งเอามาอีกเด้งเตือนภัยฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังครับพายุไต้ฝุ่นลูกใหม่เลยที่อาจจะเคลื่อนเข้ามาในนะครับใกล้กับภูมิภาคชื่อว่าคันโตครับรวมถึงโตเกียวด้วยความเสี่ยงก็คือดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังฉับพลันนี่ครับประเทศญี่ปุ่นยิ่งหนักกว่าเรานะฮะ
0: นี่ขนาดเขาเจอไต้ฝุ่นนะของเรานี่ไม่ใช่ไต้ฝุ่นไม่ใช่แบบพายุอะไรเลยนะ
1: งวงช้างเหรอ
0: ไม่ของเราเป็นแค่เหมือนลมมรสุมที่มันปะทะกันเฉยๆอ่ะมันก็เลยทำให้เกิดฝนแช่ไง
1: ที่ผมพูดงวงช้างพี่เด้งนะที่พิษณุโลกเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยโอ้แต่เกิดขึ้น20วินาทีเด้งมันก็เลยไม่สร้างความเสียหายเท่าไหร่แต่บ้านของพี่น้องประชาชนคือบ้านที่ไม่แข็งแรงนะครับก็คือว่าหลังคาที่เปิดเลยอันนี้ลมครับ
0: แต่ว่าถึงแม้ว่าจะน้ำท่วมเนี่ยนะคือต้องยอมรับเลยนะว่าคนไทยเนี่ยมักจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ทุกครั้งตอนนี้สื่อนอกกำลังรายงานเลยเรื่องของตลาดน้ำบางกะปิ
1: โอ้นี่ผมกำลังจะพูดถึงนี้นะเด้งเห็นภาพไม่เด้งเห็นภาพไหม
0: จนคนเนี่ยเขามันลงโซเชียลกันแล้วบอกว่าฉันไม่ต้องไปตลาดน้ำให้มันไกลแล้วเพราะตลาดน้ำนั้นตามฉันมาถึงที่เลยคือจริงๆเนี่ยมันจะมีตลาดบางกะปิอยู่แล้วไงแต่ถึงแม้ว่าจะจมน้ำยังไงก็ตามเขาก็ไม่สนก็ยังคงขายของกันต่อไปท่ามกลางน้ำที่ท่วมนี่แหละโอ
1: ้
0: โหมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบคนพูดถึงกันเยอะมากตอนนี้สื่อต่างประเทศเองนะอย่าง CNA BBC CBS News Place TV ค่ะต่างพากันรายงานภาพชีวิตของชาวบางกะปิอ่ะที่พลิกวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยให้เป็นตลาดน้ำชั่วคราวนะคะโดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในย่านบางกะปินะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เลยที่ได้รับความเสียหายเนี่ยหนักที่สุดแต่ว่าพวกเขาก็ลุยน้ำท่วมนะคะซึ่งน้ำท่วมเนี่ยไม่ธรรมดานะถึงเอวอ่ะเพื่อเอาสินค้าจำพวกเนื้อสัตว์เอ่ยปลาผักสดผลไม้เอามาวางขายแล้วก็ใช้วิธีดัดแปลงเนี่ยนะคะเอากล่องโฟมแล้วก็แผ่ลอยน้ำเนี่ยเป็นแผงค้าชั่วคราวในขณะที่ลูกค้าบางส่วนก็พายเรือคายักบ้างแคนูบ้างมาจับจ่ายซื้อของอย่างพ่อค้าคนนึงนะคะให้สัมภาษณ์กับทางซีเอ็นเอเขาบอกว่าพวกเราไม่เคยเจอน้ำท่วมที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลย ก็ลงทุนกันกับที่เนี่ยไปเยอะมากแล้วมูลค่าความเสียหายก็สูงมากแต่ว่าโชคดีที่ยังสามารถเข้ามาขายของและระบายสินค้าออกไปได้บ้าง
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่ามันเป็นไวรัลอย่างนึงเลยนะคนพูดถึงกันเยอะมาก
1: นะครับผมไปตลาดนี้บ่อยสมัยเป็นหนุ่มๆมาเด้งนะเพราะว่าบ้านผมก็คือว่าแถวๆเลยลำสาหัสไปหน่อยครับตลาดใหญ่ก็คือตลาดนี้ผมไปบ่อย
0: คุณสมัครเองก็ชอบ
1: ถูกต้องนะครับ
0: คุณสมัครนี่เป็นตลาดประจำของคุณสมัครเลยนะตลาดบางกะปิ
1: ใช่ใช่นี่นั่นเอง
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ของมีสารพัดเลย
0: ตอนนั้นนักข่าวทำเนียบต้องทำความรู้จักกับตลาดทุกตลาดที่คุณสมัครไปสมัยเป็นนายก
1: ปรากฏว่าวันนี้นะครับมันสะท้อนภาพว่าคนทำมาหากินยังไงเขาก็ต้องทำมาหากินแม้จะถูกน้ำท่วมนะครับก็คือว่าเอาประเภทที่บอถังโฟมหรืออะไรก็ที่ใส่น้ำแข็งอะไรเนี่ยของประเภทว่าของสดใช่ไหมครับเด้งเอามาลอยเลยครับมันเป็นโฟมที่ว่าใหญ่ๆ

0: ดีที่สุดเลยเด้งแม้กระทั่งคนที่อยู่แฟตนะครับที่ว่าถูกน้ำท่วมหนักๆครับเขาก็ปล่อยเวียนยาออกมาลอยคอออกมาแล้วก็มาซื้อของที่นี่แล้วก็กลับไปลอยคอเข้าแฟตไปทำอาหารการกินนะครับไปแจกกันนี่เป็นภาพที่ไม่คดมาก่อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตลาดบางกะปินะครับท่านผู้ฟังก็นึกถึงเหมือนกันครับตลาดขวัญเรียมอย่างนี้เด้งนะก็รู้กันอยู่ใต้คลองแสนแสบอยู่วัดบำเพ็ญเหนือนะครับบำเพ็ญใต้อยู่ตรงข้ามกันเด้งนะนั่นแหละครับเป็นต้นกำเนิดต้นตำรับของตลาดขวัญเรีย
1: ม
0: นะครับมันก็เป็นการสะท้อนภาพว่าบางกะปินะครับเมื่อก่อนนี่นะโอ้โหขวัญเรียมนะครับว่ายน้ำจีบกันนะครับนี่นะพอรักกันในน้ำใสแจ๋วว่ายน้ำไปเห็นตัวปลาเด้งนะนะครับควายก็มีด้วยเดินแถวนั้นแต่ปัจจุบันนี้ลองลืมตาสิครับรับรองว่าตาบอดแน่เด้งนะเพราะว่าน้ำมันสกปรกมากมันดำปีคอตรงนั้นนี่นะเอ้าผมมีข่าวด่วนแจ้งนะครับด่วนที่สุดเลย
1: เรื่อง
0: ของวิวกุลวุฒิครับปรากฏว่าชนะไปเรียบร้อยนะครับ2-0เกมเหรียญทอง
1: เหรียญทอง
0: นะครับทำสถิติมาเลยครับ2เกมที่ว่านี้ใช้เวลา
1: 41เหรียญทองแล้ว
0: 48นาทีนี่นะโอ้โหขอบคุณด้วยนะครับนักข่าวกิติประศักดิ์นะครับที่ส่งข่าวให้ผมทราบเลยนะโอ้โหน่ารักที่สุดเลยครับ
1: ตอนนี้11เหรียญทองเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ละ
0: อันดับ
1: อ๋อย่างก็อันดับ5เหมือนเดิมเพราะว่าอุซเบกิสถานเขา12เหรียญของเราเนี่ย10ก็มาเป็น11โอ้ยเนี่ยตอนนี้นะไลบี้แล้วไลบี้นะเนี่ยคุณติ๊กเขาก็แจ้งมาเหมือนกันบอกว่าไทยได้อีก1เหรียญจากแบบอ่ะนี่มาดูนายกนิดนึงเพราะด้วยความที่นายกเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคืนเนี่ยก็จะไปที่เคหะร่มเกล้ากับคลองจันทน์ไปให้คนเขาด่า
0: ด่าเรื่องรองเท้าไม่ได้ใส่ไม่ใส่นะ
1: ที่พอไปถึงปุ๊บก็จะมีเสียงด่าจากคนในแฟลตไงค
0: ุ
1: ณด่าแบบสารพัดเลยมาทำไมโอ้โหได้ตัวเงินตัวทองเพียบบางทีได้อวัยวะมาด้วยอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยสารพัดแต่ว่านายกก็วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าผมไม่ท้อผมไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนก็ขออภัยกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะไม่รับฟังเสียงแล้วปล่อยผ่านแต่ว่าจะเร่งหาทางแก้ไขนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำทุกวิถีทางให้น้ำเนี่ยออกจากพื้นที่เร็วที่สุด
0: ครับ
1: โดยนะรัฐบาลก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยจะทำทั้งในแง่ของการสูบและการเร่งระบายมวลน้ำและก็จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนวันนี้รอดูตอนข้างๆเนี่ยท่านนายกจะลงพื้นที่ไปอีกหรือเปล่าเพราะบอกอีกบอกว่าเดี๋ยวจะไปทุกวันคือไปให้เขาด่าทุกวันก็บอกว่าอย่างน้อยได้เป็นที่รองรับอารมณ์งานของผู้คนอ่ะเพราะก็รู้ว่าคนเนี่ยเครียดไง
0: จะได้สบายใจบ้างนี่นะ
1: ได้ด่าได้ระบายบ้างหูด่าแบบจมหูเลยอ่ะ
0: ครับแต่คนชอบก็เห็นอยู่เยอะนะครับไปรุมถ่ายรูปไปเซลฟี่ไปก็แล้วแต่สารพัดเด้งนะนะครับล่าสุดจริงๆท่านผู้ว่าชัดชาติประกาศสิ้นสุดภัยพิบัติน้ำท่วม21เขตของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออีก29เขตต้องเฝ้าระวังต่
1: อ
0: นะครับพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับก็คือปานกลางตัวนี้14เขตไว้งั้นนะแล้วก็ได้รับผลกระทบระดับสูง15เขต
1: อ
0: ันนี้เป็นล่าสุดนะครับสิ้นสุดที่ว่านี้ยกเว้นนะครับพื้นที่เขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงเขตดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนแล้วก็บางผาดกระเบ่งเนี่ยนะครับเขตบึงกลุ่มประเวศพญาไทเขตพระโขนงมีนบุรีราชเทวีราชกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงเขตสายไหมหนองจอกหลักสีนะครับเขตห้วยขวางอันนี้เป็นพื้นที่นะครับที่บอกว่ายังสีแดงอยู่ระเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นก็จาก50เขตนะครับที่เมื่อก่อนนี้ก็ประกาศนะครับเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตอนนี้ก็ลดลงนี่นะเด้ง
1: วันพรุ่งนี้กรุงเทพเนี่ยฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% เท่านั้นเองนะแต่ว่าที่หนักเนี่ยสุดตอนนี้ไปเหนือแล้วนะเนี่ยไปเหนือไปเหนือเนี่ยประมาณ160ค่ะจะมีฝนตกหนักนะก็บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะที่ 60% เนี่ยจะมีก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่เริ่มลงใต้เลยเนาะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะเจอร้อยละ60เหมือนกันก็จะเป็นอย่างประจวบชุมพรสุราษฎร์นครสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลทางใต้เขาคุ้นเคยนะคืออย่างไปคุยกับคนใต้เนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าอย่างบ้านเราที่แบบ จอเนี่ยเมื่อตอนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยคนใต้บอกเขาเจอจนชินแล้วแต่คนกรุงเทพไม่ชิน
0: ใช่ครับเรื่องนี้นะ
1: เจอฝนแบบนี้ไม่ไหว
0: โอ้แจ้งข่าวให้ทราบต่อ นิดนึงนะครับเรื่องของน้ำหนุนจากทะเลนะครับจะสูงสุดประมาณสัก

0: หนึ่งทุ่มใช่ไหมเด้งตามที่คาดการอันนี้ทางปภ.แจ้งด่วนเลยครับเซลเบอร์คาร์ดนี่นะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำหรือที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกลวยให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับอันนี้เป็นพื้นที่บอกว่าก็ซ้ำซากทุกครั้งอ่ะเด้งน
1: ะ
0: นะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ปากเกร็ดนะครับเพราะว่าเกาะเกร็ดอย่างนี้เด้งนะนะครับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่มีลูกหลานเรียนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสังกัดกท
1: ม.
0: ก็ขอได้เช็คด่วนหน่อยนะครับเพราะว่ากทม.เขาก็สั่งปิดโรงเรียนใน15เขตต่อไปอีก3วันหลังจากที่ว่าเหตุน้ำท่วมนะครับยังไม่ได้ดีขึ้นในเด้งนะ15เขตที่ว่านี้ก็ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เช็คด้วยครับ
1: นอกเหนือจากที่นนนะที่ปักเกร็ดเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่ซิดบอกนะบอกว่าเนี่ยเจอปัญหาน้ำเหนือเนี่ยเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าที่นครปฐมค่ะส่วนสัมพลานเนี่ยอุ้ยเน
0: ี่
1: ยเขาเจอน้ำเหนือเข้าไปตอนนี้โอ้ได้รับความเสียหายนะน้ำสูงกว่าตลิ่งเนี่ยประมาณสัก50ซมได้เพราะนั้นน้ำเหนือนะที่ไหลมาจากสุพรรณบุรีเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านอำเภอบางเลนนะคะ อำเภอนครชัยศรีแล้วก็อำเภอสามพรานจังหวัดนครพนมจังหวัดนครปฐมเนี่ยแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งจะถูกน้ำทะเลหนุนขึ้นเนี่ยผ่านจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาอีกเพราะนั้นก็เลยทำให้ชาวบ้านนะคะที่อำเภอสามพรานตอนนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำเนี่ย5วันแล้วค
0: ่
1: ะก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะตอนนี้สามพรานเองก็หนักเหมือนกันค่ะ
0: นะครับพูดถึงตัวนั้นเลยมานิดนึงนะครับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำท่าจีนนะเด้งน
1: ะ
0: ท่าจีนก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับว่าหนุนมาเพราะว่าท่าจีนนะครับก็ต้องออกทะเลเหมือนกันเด้งเพราะว่ามาต่อที่แม่กลองใช่ไหมครับบรรจบกันนี่นะเพราะฉะนั้นเอานะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับผมว่ายกของขึ้นที่สูงก่อนด้วยกันเด้ง
1: ตรงไหนบ้างนะที่ปทุมปะ
0: ครับนะครับก็ป
1: ทุ
0: มนี่ก็มีเหมือนกันครับ
1: ติดแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมก็บอกเนี่ยเตือนปทุมเขตสายไหมคลองสามวาหนองจอกให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วเพราะเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานี
0: โอ้ครับก็ถ้าแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสูงขึ้นตรงนั้นก็เปรมประชากรเปรมประชากรก็ไหลมาตรงไหนแล้วครับก็คือไหลมาตรงที่ตลาดรังสิตเด้งนะตลาดรังสิตตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับตลาดยังปิดเด้งเนื่องจากว่าถูกน้ำท่วมอยู
1: ่
0: บริเวณนะครับบอกว่าหมู่บ้านเลยฝั่งโน้นนะครับที่ตรงติดอยู่อยู่ที่คลองรังสิตประยุทธ์ศักดิ์นะครับอันนี้ท่วมอยู่แต่พื้นที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเย็นยกตัวอย่างนะครับหมู่บ้านรัตนโกสินทร์นะครับร้อยปีเด้งนะอันนี้ไม่ท่วมตลาดรังสิตอะ
1: ลืมบอกไปว่าตอนนี้เรือรบสารัตเขากำลังจะยกกำลังพลขึ้นบกที่ภูเก็ต
0: โอ้วันไหนบ้างอ่ะ
1: วันที่5ถึง10ตุลา
0: ตอนนั้นขึ้นเด้ง
1: 5,000 คน
0: ว้ายทหารเรือทั้งนั้นเลยใช่ไหม
1: ก็คงทหารเรือมั้งคราวที่แล้วเขาลงที่ที่พัทยาเท่าไหร่นะ
0: ครับก็เกือบ 5,000 นะเด้งนะ
1: นี่ก็ 5,000 เน
0: าะเยอะครับโอ้
1: 5ถึง10อันนี้ว่าไปหลายวันมากกว่านะตอนนั้นก็ลงไปกี่วันนะ
0: 2
1: 3วัน
0: ก็3วัน
1: แต่นี่5วันเลยนะ
0: อ๋อเหรอเอารีบไปรีบไป
1: แล้วภูเก็ตด้วย
0: ใครจะไปแสวงอะไรก็ไม่รู
1: ้เราเลยเวลาแล้ว
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นนะครับวันนี้ปลอดโปร่งทั้งวันมีแดดแต่ว่าสลับครึ้มๆบ้างแต่ว่าไม่เจอฝนนะอันนี้แถวบ้านผม
6: คุณ
5: นันก็น่าจะเหมือนกันนะฮะ
6: เรียกว่าร้อนได้เลยค่ะ
5: ครับแล้วที่ลือกันว่าที่พูดกันว่าเดี๋ยวมันจะเข้าช่วงที่น้ำทะเลหนุนแล้วก็จะปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรอะไรเงี้ยนะฮะผมเห็นมีสื่อเขาพาดหัวข่าวนะรัฐบาลเผยคนกรุงไม่ต้องห่วงน้ำเจ้าพระยาล้นท่วมยืนยันเอาอยู
6: ่เอาอีกแล้วขอร้องได้ไหมตัดใช้ภาษาที่มันภาษาที่มันเป็นภาษาที่มันเป็นบาดแผลมันเป็นรอยหรือว่าเขาเจตนาใช้ภาษา
5: ไม่เขาคงไม่ใช่สื่อ
6: มันมีผลนะพี่ไพศาลมันมีผลค่ะการที่คุณทรงศักดิ์ใช้คำนี้มันทำให้อัลกอริทึมของคุณยิ่งลักษณ์อ่ะมันถูกลบไปอ่ะ
5: มันจะมีบัญญัติใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
6: เมื่อก่อนเนี้ยถ้าคุณคิดว่าน้ำท่วมเอาอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นคุณยิ่งลักษณ์พูด
5: ครับ
6: แล้วก็คอมเมนต์อะไรต่อมีอะไรเป็นอารมณ์ของคนที่เหตุการณ์ตอนน้ำท่วมปี54ที่พุ่งไปที่คุณยิ่งลักษณ์พูดคำว่าเอาอยู่แต่พอคุณทรงศักดิ์มาพูดปุ๊บเนี่ยของคุณทรงศักดิ์เนี่ยจะลบจะไล่ของคุณยิ่งลักษณ์ออกไปหมดเลยค่ะ
5: เป็นไปได้
6: จะมีประโยชน์มากจะมีประโยชน์มากกับคุณยิ่งลักษณ์
5: เป็นคลื่นลูกใหม่นะ
6: ใช่ค่ะมันจะไล่คุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วคุณยิ่งลักษณ์คุณทรงศักดิ์เนี่ยจะเป็นเจ้าของคำนี้เอง

0: เองค่ะ
1: ครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยโดยตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าขณะนี้รัฐบาลก็ได้เร่งเผยแพร่ข้อมูลนะว่าทางชลประทานได้ปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะกระทบกับพื้นที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแต่ยืนยันว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังรองรับได้ 1.8 เมตรคนกรุงไม่ต้องห่วงแล้วก็สื่อก็เลยแปลความว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเอาอยู่แต่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์
0: ไม่ได้พูดคำนี้
1: แบบแต่คนกรุงไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาเพราะว่ายังรับได้ตั้งเมตร80นะสำหรับกรุงเทพนะเพราะกรุงเทพเขามีคันเนี่ยแต่รู้สึกผมได้ยินผู้ว่าเขาบอกแต่ถ้านอกคันก็เรียบร้อยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกคันก็ท่วมนะก็ต้องไปสำรวจดูว่าของท่านอยู่ในคันหรือว่านอกคันคันกั้นน้ำนะครับ
0: ค่ะพวกที่อยู่นอกคันทุกวันนี้ก็หนักกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าดูปริมาณน้ำที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันยังอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ระหว่างปี54มากมากค่ะ
1: ก็น่าจะครึ่งหนึ่งก็สูงสุดของปี54 4,000 กว่า
0: ค่ะที่เรากำลังจะปล่อยสูงสุดกับ 4,000 กว่าแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่วัน 3,000 ปลายๆแต่ที่เราปล่อยอยู่ตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยามันอยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆเอง
1: 2,200
0: ค่ะ 2,000 ต้นๆเพราะฉะนั้นยังห่างไกลจากปี54แต่ถามว่าท่วมไหมก็คนที่ท่วมซ้ำซากเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นตามแนวคันกั้นน้ำนะคะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้พี่ประสานได้รับ
1: ได้รับ
0: เซลบอร์ดแคสต์ไหมคะ
1: คันคลองอะไรแตกก็เลยให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันต้องมีรถคันหนึ่งจอดอยู่แล้วก็ตู้เย็นสองตู้ไม่รู้จะยกยังไงนึกไม่ออกกันก็เลยคิดว่าเอาละถ้ามันมาก็คงจะปล่อยจมมาซื้อใหม่แล
0: ้
1: ว
0: เวลาเขาเตือนแบบนี้เขาบอกว่าคันกั้นน้ำตรงคลองหกวาแต่ตอนที่เขากำลังพยายามเสริมเข้าไปขอให้คนที่อยู่บริเวณรอยติดต่อระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดปทุมธานีดังมีเขตดังต่อไปนี้ก็คือเขตสายไหมเขตคลองสามวาใช่ไหมคะและเขตอะไรอีกนะคะหนองจอกมีนบุรีสายไหมคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีให้ระวังระดับน้ำจะสูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมคลอง
1: ค่ะ
0: ก็โอเคก็ดิฉันก็จะถอดบทเรียนไปเรื่อยๆว่าคำแจ้งแบบนี้ภัยมันจะถึงเราไหมนะก็ดิฉันไม่เชื่อใครดิฉันจะถอดบทเรียนฉันเอง
1: ค่ะก็โอเค
0: แล้วดิฉันก็ถอดบทเรียนวันนี้นะพี่ไพศาลวันนี้เนี่ยถนนในซอยน้ำไม่ลดเลยค่ะเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ฉันได้ก็คือว่าถนนเมนลงก่อนถนนซอยเอาไว้ทีหลังวันนี้เรียนถอดบทเรียนได้แล้วไม่มีน้ำลงเลยน้ำเหมือนเดิมค่ะ
1: สายหลักๆเขาก็อย่างผู้ว่าเขาบอกอ่ะ2วัน3วันส่วนบรรดาชุมชนหมู่บ้าน7วัน
0: เขาพูดอย่างนี้ค่ะพี่วิสาเขาให้ตัวเลขเหมือนเดิมตลอดเลยค่ะ7วันกับ2วันเมื่อวานเขาพูดก็7วันในซอยถนนหลัก2วันถอยมาวันนี้ก็ยัง7วันเหมือนเดิมถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาพูดว่า7วันเหมือนเดิมอ่ะพี่วิสาค่ะ
1: ก็แสดงว่านู่นนะฮะไปกันกลางเดือนตุลาค่อยวันรุ่นก
0: ัน ก็ไม่ต้องไปรอกระทงที่ไหนรอกระทงในซอยก็แล้วกัน
1: เป็นไปได้เป็นไปได้รอลมหนาวมาพร้อมกับน้ำลดเลยล่ะ
0: อันนี้ไม่ได้โกรธนะแต่ว่าเบื่อหน่ายการพูดอะไรที่มันไม่มีเหตุผลนะคะเมื่อวานนี้7วันแล้ววันนี้มันจะ7วันได้ยังไงคะมันก็ต้องลดลงหน่อยไหมคะ
1: ก็มันยังน้ำมันยังไม่รู้จะไปไหนได้นะ
0: ค่ะ
1: แต่นี
0: ้ไอ้คนวิพากษ์วิจารณ์มีคนวิพากษ์

0: วิจารณ์คุณชัชชาติแล้วก็คุณชัชชาติเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาใช่ไหมคะ
1: ค
0: ค
1: ณ
0: น
1: ะ
0: ที่
1: ว
0: ม
1: ิ
0: า
1: ศ
0: วิจ
1: ว
0: ารณ
1: ะ
0: ์คร
1: จ
0: ั
1: ุ
0: ้ง
1: ฬ
0: น
1: า
0: ี้ค่ะท่านก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีถ่ายตะคุท่านไทยอะคาเดมิกเออร์เบิร์นแพลนเนอร์แอนด์ฟอร์เมอร์ฟาคูลตี้เมมเบอร์ออฟฟาคูลตี้ออฟอยู่คณะสถาปัตย์ค่ะนะท่านเป็นคนที่น่าจะสอนเรื่องผังเมืองใช่ไหมคะเออร์เบิร์นแพลนเนอร์เนี่ยนะคะ
1: ใช่ใช่ผังเมือง
0: ใช่ค่ะผังเมืองอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีถ่ายตะคุจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เขียนถึงท่านผู้ว่าชัชชาติซึ่งก็เคยเป็นอาจารย์ที่จุฬาด้วยกันบอกเรียนท่านผู้ว่ากทมดิฉันไม่เคยวัดผลงานของผู้ว่าจากเวลาที่ตื่นออกจากบ้านหรือจำนวนชั่วโมงที่ยืนแช่น้ำตื่นออกจากบ้านตีสี่ตีห้าไปยืนแช่น้ำวันละ6-7 ชั่วโมงนี้ไม่นับนะคะในยามวิกฤตที่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนแขวนอยู่บนเส้นได้เมืองต้องการผู้บัญชาการที่ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ผู้ว่าผู้บริหารที่ตระเวนตรวจหน้างานเพื่อแลกภาพความทุ่มเทหากผู้ว่าลงไปยืนอยู่หน้างานตั้งแต่เช้าจนมืดขอถามคำเดียวว่าใครคือคนที่คุมภาพรวมอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใครเป็นคนเคาะจัดลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่เสี่ยงทั้ง50 เขตใครคุมจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างสำนักระบายน้ำกรมชลประทานการไฟฟ้าและทีมกู้ภัยและใครคือคนที่กล้าตัดสินใจสั่งยกระดับการเตือนภัยเพื่อให้ประชาชนมีเวลามากพอที่จะย้ายรถและยกของหนีน้ำได้ทันกรมอุตุพยากรล่วงหน้าชัดเจนหลายวันคำถามที่สังคมต้องการคำตอบจึงไม่ใช่ผู้ว่าลุยน้ำเก่งแค่ไหนแต่คือหลังได้รับสัญญาณเตือนกทม.มีคำสั่งปฏิบัติการเชิงรุกอะไรออกคำสั่งเมื่อไรและระบบเตือนภัยส่งถึงมือชาวบ้านก่อนที่น้ำจะไหลเข้าบ้านกี่ชั่วโมงนี่คือวาระการทำงานสมัยที่2แล้วค่ะประชาชนควรได้เห็นระบบเมืองที่ฉลาดขึ้นแม่นยำขึ้นและลดความสูญเสียได้จริงไม่ใช่ถูกบีบให้ชื่นชมความเด็ดเหนื่อยของผู้บริหารทั้งที่ไม่มีใครตอบได้เลยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำซากนี้จริงๆแล้วป้องกันได้มากกว่านี้หรือไม่กรุงเทพบริหารด้วยหยาดเหงื่อของผู้นำคนของผู้นำคนเดียวไม่ได้แต่ต้องบริหารด้วยประสิทธิภาพของระบบดิฉันพ่วงนิดหนึ่งว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่วัดกันที่ตื่นกี่โมงแช่น้ำกี่โมงเช่นเดียวกันก็ไม่ได้วัดกันที่ต้องไปเยี่ยมมันทุกที่ทุกทางเพราะไม่งั้นไม่มีคนอยู่คอยบัญชาการในระดับรัฐบาลก็เช่นเดียวกันค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
1: หนักหนักคุณชาติชาติโดนหนักโดนหนักแล้วก็ผมก็ยังคิดเลยว่าในช่วงคุณชาติชาติก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษหรือว่าอะไรยังไงเหมือนกับนายกนะ
0: นายกใช้คำว่าขออภัย
1: แต่ผมก็ยังคิดว่าถ้าทุกอย่างคลี่คลายแล้วเนี่ยคุณชาติชาติมีเวลานั่งทบทวนนะถ้าสมมุติว่าจะลาออกเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่อะไรหรอกจะคือถ้า
0: ถ้า
1: ตัดสินใจได้ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบได้แต่ในเฉพาะหน้าเนี่ยผม
0: การลาออกคุณชาติชาติจะเล่นการเมืองต่อไหมคะหลังครบวาระนี
1: ้สองสมัยนี่ผมก็คิดว่าไม่อ่านใจยาก
0: หนึ่งถ้าเขาจะเล่นการเมืองต่อคำว่าลาออกไม่มีสำหรับนักการเมืองไทยสองถึงไม่เล่นการเมืองต่อก็ไม่ลาออกค่ะเพราะว่าต้องคิดถึงพวกที่ในกวนเดียวกันที่ยังอยู่ด้วย
1: มากัน
0: ไปลาออก
1: แล้วจะเลือกตั้ง
0: ไปลาออกรับผิดชอบ
1: อ
0: ้าวอย่างนี้เท่ากับพวกเราผิดบทแล้วพวกเราจะมีอนาคตยังไงไม่ได้เลยค่ะการเมืองไทยลาออกไม่ได
1: ้
0: ถ้าลาออกแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็โอเคก็ยังเป็นแบบเขาเป็นนักการเมืองทั่วๆไปอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: การเมืองทั่วๆไปที่ก็พยายามเอาตัวรอดไปก่อน
0: มาตรฐานเนี่ยค่ะประเทศไทยไม่ดีค่ะหนักกว่านี้ก็ไม่ออกค่ะ
1: ก็โทษนู่นโทษนี่ไปก่อน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมยกเว้นโทษ
0: นายพีรพัฒน์นายพีรพัฒน์ฝอยทองทนายความและโฆษกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ความเห็นทางกฎหมายว่า กรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและต้องการฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะแต่การจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ต้องพิจารณาก่อนว่าหน่วยงานนั้นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันแก้ไขหรือแจ้งเตือนภัยหรือไม่รวมถึงต้องพิจารณาว่าหน่วยงานมีการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายหรือไม่ใครที่คิดว่าอุตุไม่เตือนใครที่คิดว่าอุตุเตือนแล้วแต่กทม.ไม่ทำอะไรฟ้องได้ค่ะ
1: เรื่องฟ้องได้
0: ถ้าอุตุไม่เตือนถ้าอุตุไม่เตือนฟ้องอุตุ
1: ครับ
0: ถ้าอุตุเตือนก็ฟ้องกทม.ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากทม.ไม่ทำอะไรนะคะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่าช้าจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดเหตุใดจึงไม่แจ้งเตือนประชาชนในเวลาที่เหมาะสมและความล่าช้านั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ที่ฉันฟังสองสามีภรรยาออกไปทำงานรถติดกลับบ้านวันนั้นเป็นวันที่แบบโลกาวินาศมากกลับมาถึงบ้านน้ำถึงเอวแล้วว
1: ันศุกร
0: ์ถ้าบอกเขาก่อนล่วงหน้าวันนั้นเขาอาจจะยกของขึ้นแล
1: ้
0: วเขาก
1: ็
0: ไม่ไปทำงานวันนั้นทุกคนทำงานใช้ชีวิตปกติไม่มีใครยกของขึ้น
1: ทั้งที่
0: แล้วก
1: ็
0: โลกาวินาศอยู่บนถนนที่กรุงเทพมหานครฟ้องได้หมดเลยค่ะฟ้องได้หมดประเด็นนี้นะคะอาจเข้าข่ายคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคที่1วงเล็บ3แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542ก็คือการทำกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็หากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเตือนภัยแต่ดำเนินการล่าช้าจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองได้ไปเอาคลิปที่คุณพลพีใช่ไหมคะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐให้สัมภาษณ์ที่ไทย PBS น่ะที่บอกว่า
1: ที่ว่าโทรไป
0: ผมถามกทม.แล้วเร่งแล้วผมถามแล้วว่าจะเตือนไม่เตือนนั่นน่ะไปขอคลิปที่ไทย PBS เขาเลยเอาอันนั้นน่ะไปฟ้องได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณอันเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: สารผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับ
0: ค
1: ่ะไม่มีเรื่องที่มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของอุทกภัยในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็คือเรื่องการบินไทยนะฮะซึ่งมีปัญหาทั้งเรื่องกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างเครื่องบินดีเลย์แล้วก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินก็ทำให้บรรดาผู้โดยสารของการบินไทยเนี่ยเคว้งคว้างกันจำนวนมากทีเดียวทั้งกระเป๋าดีเลย์ก็รอกระเป๋ากันแบบไม่มีอนาคตแล้วก็ไม่มีการแจ้งเครื่องบินดีเลย์ก็รอกันไปครึ่งวันค่อนวันเต็มวัน นะแล้วก็จู่ๆเดินทางมาถึงสนามบินแล้วอ้าวยกเลิกเที่ยวบินนะฮะอันนี้เป็นเรื่องน่าปวดหัวคราวนี้ผมเห็นท่าทีของรัฐบาลสะท้อนผ่านรัฐมนตรีสองท่านนะคุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์นี่เป็น
0: พันเจริญวรกุลรัฐมนตรี
1: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบอกเจอกับตัวเองเลยกระเป๋าค้างกระเป๋าตกค้าง
0: กลับจากญี่ปุ่น
1: แล้วก็เอาทหารมาช่วยตอนนี้ก็ไม่มีข้าวเครื่องเลี้ยงที่อะไรต่างๆนะแล้วก็เนี่ยแบบโอ้โหแบบวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลย CEO ของการบินไทยเนี่ยถึงขั้น
0: ดีการบินไทย
1: ตำแหน่งใหม่เขาเป็น CEO
0: เป็น CEO แล้วเหรอคะ
1: เขายกหลังนี่มาเขายกเลิกไอ้แบบตำแหน่งเก่าๆดีอะไรพวกนั้นหมดละอันนั้นมันเป็นมรดกตกทอดมาจากไอ้นั่นนะ SAS Scandinavian Airline Service ซึ่งเขามาเป็นคนก่อตั้ง SAS เขาเป็นคนก่อตั้งการบินไทยนะแล้วก็เอาระบบของเขามาใช้ก็เนี่ยคุณสุรศักดิ์ถึงขั้นแบบ
0: ไล่ออกไป
1: ไล่เลยนะฮะบอกไม่พร้อมก็ให้ไม่พร้อมทำงานก็ให้ลาออกไปนะ
0: ใกล้หมดวาระแล้วถ้าไม่พร้อมทำงานก็ลาออก
1: ค
0: ุ
1: ณชายใช่ไหมชื่อคุณชายใช่ไหม
0: ชายเอี่ยมสิริค่ะ
1: นายชายเอี่ยมสิริซึ่งประวัติก็เป็นลูกหม้อนะเป็นลูกหม้อแล้วก็เติบโตมาสายบัญชี
0: จบจากจบปริญญาตรีจาก ABAC จบปริญญาโท
1: บริหารธุรกิจจากเกษตร
0: จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ก็เป็นลูกหม้อทำงานอยู่การบินไทยจนขึ้นมาเป็น CEO ตามผังโครงสร้างใหม่หลังจากหลุดจากแผนฟื้นฟูนะก็เป็นตำแหน่ง CEO แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คุณโต้งศรีสุเกตรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
0: สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
1: อันนั้นก็ไล่เลยบอกว่าไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งละคือผมเห็นสองรัฐมนตรีเนี่ยคือบอกเลยบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบทำงานผิดพลาดไอ้แบบนี้ต้องพิจารณาตัวเองลาออกจะมาด้านผมเติมจะมาด้านหน้าด้านอยู่ได้ยังไง
0: ใช้คำนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่ใช่ผมเติมเองยกเว้นว่าคุณมาสมัครเป็นนักการเมืองอย่างพวกผมนี่ค่อยว่ากันไป
0: คือไอ้ที่สองท่านพูดเนี่ยก็จริงทุกอย่างแหละก็จริงทุกอย่างแหละเพราะว่ามันก็แย่มากจริงๆขออนุญาตใช้คำนี้นะคะแย่มากจริงๆ
1: ครับ
0: แย่ทุกอย่างแย่ทุกอย่างการรับมือจะอ้างว่าไม่สามารถที่จะไม่ก็คาดการแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้ใช่ไหมคะการแก้เฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าก็แย่ไม่มีอะไรดีเลยเอางี้ดีกว่านะฮะความตุ่มตุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยการสื่อสารมันแย่มากแต่ที่บรรดานักการเมืองที่ไปด่าเขาอะถ้าประเมินผลงานของรัฐบาลก็แย่ไม่ต่างกันนะคะ
1: มันจะเข้าตัวไหมฮะวิจารณ์ไปแล้วจะเข้าตัว
0: คือไปด่าเข้าใจ
1: ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันหนักหนาสาหัสมากของการบินไทยครับ
0: แต่คนมันเหมือนคนสองหัวไปด่าคนสามหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ให้คนอื่นให้คนอื่น
0: คนสามหัวด่าคนสองหัวก็คือเหมือนคนสามหัวเรียกไปดูคนสองหัวว่าไอเนี้ยแปลกประหลาดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้วันนี้ออกโรงแล้วนะคุณชายเอี่ยมสิริมาตรวจหน้างานเลยแล้วก็แถลงเลยใช่แถลงยาวเลยชี้แจงยาวเลย
0: ค่ะ
1: คือยังไงก็คงจะต้องพยายามอยู่ให้ครบวาระเราจะครบวาระมกรา
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันเดี๋ยวมันจะมีตุลาพฤศจิกาธันวาอีกประมาณสัก 3-4 เดือนก็คือผมเข้าใจนะออกก่อนกับออกอยู่ครบวาระเนี่ยผมเข้าใจว่าโบนัสมันจะต่างกัน
0: อุ้ยมันเป็นเกียรติประวัติค่ะพี่ไพศาลเวลาที่เขาพ้นวาระเนี่ยมันต้องมีพอออฟเฟรมยิ่งใหญ่
1: แล้วเขาง
0: านของการบินไทยในรอบปีที่ผ่านมาทำให้เกิดรายได้ไตรมาสนู้นไตรมาสนี้อะไรต่างๆมันอุ้ยผลงานดีตายไปดูข่าวเก่าเขาช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้สิฮะค่ะ
1: คือคุณชายบอกว่าจะดำเนินการเร่งเคลียร์กระเป๋า 5,600 กว่าใบที่ตกค้างภายใน72ชั่วโมงยืนยันสาเหตุ เป็นเพราะแรงงานไม่พอติดน้ำท่วมออกมาทำงานไม่ได้เหลือไม่ถึงครึ่งย้ำไม่ใช่ประเด็นการเมืองใดๆแต่เหตุเกินกว่าที่ประเมินจึงกระทบหนักเที่ยวบินดีเลย์เกือบ 100% เกิดกระเป๋าสินค้าตกค้างสะสมวันนี้ต้องยกเลิกเที่ยวบินอีก 30% บริการตามจำนวนแรงงานที่มีสรุปว่างั้นพยายามชี้แจงว่าอย่างนี
0: ้และอย่างเมื่อวานในที่เรียนดูข่าวเนี่ยเอาทหารไปยืนเก้ๆกังๆคนที่เข้าไปทำหน้าที่อ่ะเขาจะต้องมีใบอนุญาตนะคะพนักงานโหลดกระเป๋าเวลาที่จะโหลดกระเป๋าเข้าไปไม่ว่าจะเครื่องบินหรือว่าเรือด้วย
1: security แล้วมันหลายหน้าที
0: ่หลาย
1: หน้าที่มันต้องมีทักษะเฉพาะ
0: มันไม่ใช่แค่ทักษะด้วยค่ะพี่ไพศาลต้องมี certificate ใบอนุญาตไม่ใช่เอาทหารไปยกกระเป๋าแล้ววางตรงไหนก็ได้การเรียงลงไปบนเรือการเรียงลงไปบนเครื่องบินอันนี้เป็นใบต้องมีใบอนุญาต
1: ไม่มันก็เกลี่ยเฉลี่ยน้ำหนัก
0: ไม่คือคนทำหน้าที่นี้ต้องมีใบอนุญาตด้วย
1: ไม่ใช่
0: เอาทหารไปยกวางกันไปเหมือนแบกรถบรรทุกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะและเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ตรงเนี้ยปกติแล้วต้องมีหายไปครึ่งหนึ่งอะค่ะ
1: แต่มันก็เป็นเรื่องที่มันมีคำถามอยู่เยอะจริงๆนะว่ามันเป็นเรื่องว่าพนักงานหายไปเพราะติดน้ำท่วมเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็มีสายการบินเยอะแยะไปหมดแต่ดีเลย์มีปัญหากระเป๋าเฉพาะการบินไทยเจ้าอื่นไม่มีสายการบินอื่นปกติหมด
0: เขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะหนึ่งก็คือว่าคนอื่นขึ้นลงไม่ได้เยอะเท่าการบินไทยเพราะว่าฐานของเราอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นของเราวันหนึ่งเป็นร้อยเที่ยวร้อยกว่าเที่ยวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการโหลดกระเป๋าขึ้นลงของเรามากกว่าสายการบินอื่นคนอื่นเขาไม่ได้เยอะเท่าเราสองเราเองมีทำสัญญาไว้กับสองเจ้าค่ะพี่นอกจากว่าเราทำสัญญาไว้กับสายการบินอื่นที่ต้องไปขนให้เขาเนี่ยเราทำสัญญาไว้กับการท่าด้วยสัญญาการท่า35ปีโหลดช้าดีเลย์ไงการท่าไม่ปรับแต่ถ้าไปโหลดให้สายการบินอื่นแล้วก็ส่งมอบช้าเขาปรับ
1: เพราะฉะนั้นต้องทุ่มเทไปทำให้ขึ้น
0: ไอ้ตรงที่โดนปรับไอ้ตรงที่ไม่โดนปรับช่างมัน
1: ผมก็คิดว่าอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สายการบินอื่นซึ่งก็ใช้บริการส่วนหนึ่งจากการบินไทยใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี
0: ้
1: ที่สุวรรณภูมิเนี่ยผู้ให้บริการ Cloud Service เนี่ยมี2บริษัทคือการบินไทยกับบางกอกแอร์เวย์บางกอกแอร์เวย์เขาจะมีบริษัทลูกซึ่งเขาร่วมทุนกับกลุ่มอะไรไม่รู้ซึ่งเขาทำเรื่อง Cloud Service ทั่วโลกเนี่ยแต่ว่าเจ้าใหญ่เนี่ยคือการบินไทยของบางกอกแอร์เวย์เข้าใจว่าประมาณแค่ 25% ของเขานี่ประมาณ 60-70% แล้วก็น่าจะจริงที่ว่าคนเขาพอหายปั๊บเขาเอาเฉพาะที่เขาจะโดนปรับจากพวกลูกค้าสายการบินต่างๆเขาเร่งให้แต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีถ้าสมมติว่ามันเกิดความล่าช้ามีปัญหาในสัญญาที่ทำกับ AOT ปรับเขาไม่ได้อันเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องว่าคนติดน้ำนะแล้วทำไมสนามบินดอนเมืองไม่เกิดทั้งที่สนามบินดอนเมืองมันก็น่าจะมีพนักงานก็น่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ที่มันต้องน่าจะมีติดน้ำอยู่บ้างอยู่ปทุมธานีอยู่ลำลูกกาอยู่มาทางสายไหมอยู่อะไรใกล้ๆเลยนะมันก็จมน้ำทั้งนั้นนะแต่ที่ดอนเมืองไม่เป็น
0: สาเหตุเพราะอะไรคะ
1: มีวงในเขาบอกว่างี
0: ้ประท้วง
1: ไม่ใช่ฮะคือที่ดอนเมืองเนี่ยบริษัทที่ทำ Cloud Service เนี่ยคือบริษัทลูกของ AOT
0: ไม่ใช่การบินไทย
1: เดิมเนี่ยการบินไทยเขาทำแล้วก็พอย้ายไปเนี่ย AOT ก็เลยตั้งบริษัทลูกมาแล้วเขารับทำลูกค้าใหญ่เขาก็คือพวก Air Asia AOT เขาตั้งบริษัทลูกเขาทำเองเลย
0: ก็คือเป็นบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของที่สุวรรณภูมิด้วยค่ะที่สุวรรณภูมิมี2บริษัทก็คือการบิน

0: ไทยกับบริษัทลูกของ AOT
1: ยังไม่ได้เพิ่งมาได้ส่วนที่สุวรรณภูมิเนี่ยพอเกิดสุวรรณภูมิปั๊บเนี่ยเขาให้การบินไทยเป็นเจ้าใหญ่เพราะที่ให้การบินไทยเป็นเจ้าใหญ่เนื่องจากตอนนั้นการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจการให้ผลประโยชน์เรื่องนี้กับรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันถึงมันได้ภาครัฐกรรมกรกรรมการที่เข้าไปนั่งเนี่ยก็ได้บนองค์บน
0: ได้แบ่งพันผลประโยชน์ในสุวรรณภูมิหมายถึงว่ามีเจ้าเดียวเหรอคะคือการบินไทย
1: สุวรรณภูมิเนี่ยเดิมเนี่ยให้การบินไทยเจ้าเดียวแล้วต่อมาเนี่ยกลุ่มของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยเขาได้แบ่งมาเพราะงานมันเยอะ
0: อ๋อเป็นบางกอกแอร์เวย
1: ์บางกอกแอร์เวย์เขาก็ทำมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอการบินไทยเขาล้มละลายแล้วเข้าแผนฟื้นฟูแล้วพอเข้าแผนฟื้นฟูปั๊บเขาปรับเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบริษัทของไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจต่อไปรัฐบาลมีหุ้นก็มีหุ้นถือว่าอยู่ในระดับเป็นหุ้นใหญ่อยู่แต่ไม่ใช่เจ้าของละ
0: ผ่านกระทรวงการคลัง
1: AOT รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเขาก็บอกถ้างั้นคุณก็ต้องไม่ได้อภิสิทธิ์เขาก็เลยให้บริษัทลูกของการท่า AOT ซึ่งทำอยู่ที่ดอนเมืองอยู่แล้วเนี่ยให้มาได้สัญญาเพิ่มที่
0: สุวรรณภูมิ
1: สุวรรณภูมิเพิ่งลงนามกันไปในยุคคุณพิพัฒน์เนี่ยและกำลังจะเริ่มงานผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณตุลาพฤศจิกากำลังจะเริ่มงานเพิ่งเซ็นสัญญาไปเท่ากับว่าจากนี้ไปเนี่ยสุวรรณภูมิจะมี3เจ้าที่ทำ Ground Serviceนะโดย AOT เนี่ยจะไปแบ่งงานของทาง
0: การบิน
1: ไทยออกมาแต่ว่าของกลุ่มไอ้อันนั้นเขาสัดส่วนเขาประมาณ20
0: บางกอกแอร์เวย
1: ์บางกอกแอร์เวย์20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามีลูกค้าเฉพาะเขาอะไรสายการบินยุโรปอะไรเขาเนี่ยเขาคงไม่ไปแต่จะมากินเค้กส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจากการบินไทย
0: ของการบินไทย
1: เพราะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมเป็นการบินไทยผมไม่เพิ่มพนักงานแล้วครับเพราะผมรู้ว่างานผมกำลังจะหายมันไม่ใช่เรื่องว่าคนงานติดน้ำอย่างเดียวครับผมลดคนมาเป็นลำดับเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนี่ยเจ้าใหม่เขาก็จะมาทำวันปัญหามันไม่ใช่เรื่องคนติดน้ำเพราะถ้าคนติดน้ำเนี่ยไอ้ที่ดอนเมืองเนี่ยมันต้องเกิดปัญหามันไม่เกิดเพราะปัญหามันเกิดจากว่า AOT เขาตั้งเอาบริษัทลูกเข้ามารับแล้วจะมาแบ่งแชร์ของการบินไทยการบินไทยเขาก็ต้องสเกลดาวน์ในส่วนงานส่วนนี้เขาจะไปยอมแบกต้นทุนเอาพนักงานเอาไว้ทำไมส่วนหนึ่งก็เตรียมพนักงานอะไรนึงก็เตรียมไปอยู่นั่นนะไปอยู่บริษัท AOT เตรียมลาวจากการบินไทยไปอยู่ AOT เดี๋ยวก็จะเริ่ม
0: เพราะพวกนี้ก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่แล้ว
1: ผมเข้าใจว่าเนี่ยน่าจะ1ตุลาด้วยซ้ำสัญญา
0: เป็นเอาท์ซอร์สอยู่แล้ว
1: เพราะมันน่าจะสัญญามันน่าจะ1ตุลาเพิ่งเซ็นถ้าว่าตอนอันนี้น่าจะเขาบอกเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลัก
0: จำนวนคนไม่พออยู่แล้ว
1: คือจำนวนคนเนี่ยพูดได้ง่ายว่า
0: น้อยลงอยู่แล้ว
1: คือถึงว่าติดน้ำยังไงเนี่ยคุณก็จ้างเอาส่งเอาซอร์สคุณโยกอะไรได้หมดแต่คุณไม่ทำเพราะคุณจะเซฟ
0: ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีคนอยู่แล้วใช่คะ
1: คือมันพอถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยนะมันรีบดึงเอา
0: แสดงว่าไม่มีคนอยู่แล้วแสดงว่าเริ่มปลดคนออกไป
1: เป็นไปได้เขา
0: แต่ว่าเริ่มปลดคนออกไปแล้ว
1: ลดมาเป็นลำดับ
0: เพราะนี่มาเดือนกันยาแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: แสดงว่าเริ่มปลดคนแล้ว
1: เนี่ยผมเห็นเนี่ยคุณกรจาติกาวณิชเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีคุยกันต่อครับคุณนันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พี่เพชรแสนพูด
1: คุณกรจะพูดถึงคุณกรเขาคุณกรเขาตั้งข้อสังเกตห้าข้อนะข้อสังเกตที่หนึ่งท่วมเหมือนกันแต่เจ็บไม่เท่ากันผู้บริหาร AOT ยืนยันเองว่าปัญหาเกิดเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้บริการภาคพื้นของการบินไทยผู้ให้บริการรายอื่นไม่มีปัญหาและที่ดอนเมืองซึ่งการบินไทยไม่ได้ให้บริการภาคพื้นพวก ground service เนี่ยนะหรือ ground handling เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้กระทบคนทำงานแทบทุกบริษัทคำถามคือทำไมรายหนึ่งรับมือได้อีกรายรับมือไม่ได้คุณก่อนตั้งข้อสังเกตข้อแรกนะข้อสังเกตที่2สัญญา35ปีที่ไม่มีค่าปรับ AOT เปิดเผยว่าสัญญาภาคพื้นของการบินไทยทำไว้ราว20ปีก่อนอายุ35ปีจะไปสิ้นสุดสัญญาประมาณปี2578และไม่มีเงื่อนไขค่าปรับหรือบทลงโทษกรณีบริการเสียหายหรือล่าช้ามีรายงานว่าสายการบินอื่นที่ว่าจ้างการบินไทยลำเลียงกระเป๋ากลับได้รับผลกระทบน้อยเป็นเพราะสัญญากับเขามีค่าปรับกรณีลำเลียงล่าช้าหรือไม่ข้อสังเกตที่3นี่ไม่ใช่ครั้งแรก AOT บอกว่านี่เกิดเป็นครั้งที่2แล้วที่เกิดปัญหาการบินไทยทำกระเป๋าล่าช้าลักษณะนี้ครั้งแรกคือช่วงโควิดและพยายามขอแก้สัญญาเพื่อใส่บทลงโทษมาตลอดแต่ทำไม่ได้เพราะต้องผ่านครม.และถ้าจะเข้าครม.เนี่ยในข้อสัญญากำหนดว่าจะต้องได้รับการยินยอมจากสองฝ่ายคู่สัญญา
0: จะต้องพร้อมใจกัน
1: ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีคู่สัญญาคนไหนอยากเซ็นให้ตัวเองโดนปรับนะข้อสังเกตที่4ผู้โดยสารถูกทิ้งไว้กับความไม่รู้ผมได้รับรายงานโดยตรงจากผู้โดยสารว่าระหว่างรอไม่มีใครให้ข้อมูลว่ากระเป๋าอยู่ไหนจะได้เมื่อไร
0: ที่นี่ฉันรับไม่ได้ที่สุดพี่เอกสารอันนี้รับไม่ได้ที่สุดเลยการมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ให้คำตอบกับผู้โดยสารนะ
1: คือให้คุณไปกลับไปเข้าไปโรงแรมไปเลยอีก2วันหรืออีกวันนึงไปว่ากันเนี่ยเขาก็ยังโอเค
0: ค่ะไม่มีใครเลย
1: คราวนี้รอแล้วแบบมันก็เสียเวลารอแล้วก็รอมันรอไปเรื่อยแต่ละคนเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหน่าตกใจมาเที่ยวกรุงเทพ
0: สามสัปดาห์
1: จะอยู่ที่กรุงเทพสัก3วัน4วันมาเสียเวลาซะตั้งวันนึงที่สนามบินอย่างเงี้ยมันหมดอารมณ
0: ์ผู้โดยสารต่างประเทศมีปัญหาเยอะมากค่ะ
1: ครับ
0: เยอะมาก
1: อ่ะแล้วก็สุดท้ายข้อสังเกตที่5ทางออกที่ถูกเสนอเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจสอบเช่นกันทางออกที่ AOT เสนอคือเพิ่มผู้บริการรายที่3คือบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT GA ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ AOT และก็บริหารอยู่ที่ดอนเมืองอยู่แล้วซึ่งคลม.
0: อนุ
1: มัติไปเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาเนี่ยให้2สัญญาคือทำทั้งเรื่องบริการภาคพื้นก็คือก
0: รา
1: ว
0: เ
1: ซ
0: อ
1: ร์
0: วิ
1: สแล้วก็ทำไอ้พวกคาร์โก้ด้วยนะผมเข้าใจว่าที่ดอนเมืองเนี่ยเขาจะได้แค่ภาคพื้นนะเขาไม่ได้คาร์โก้คาร์โก้จะได
0: ้เป็นการบินไทย
1: ไม่ใช่เป็นการบินไทยเป็นของไอ้เนี่ย
0: บางกอกแอร์เวย
1: ์บางกอกแอร์เวย์ไม่ใช่บางกอกแอร์เวย์ไอ้เนี่ยแอร์เอเชียแอร์เอเชียเขาได้บริษัทลูกเขาได้คาร์โก้ที่ดอนเมือง ก็ได้2 สัญญาเลยคือได้ทั้งภาคพื้นแล้วก็ได้ทั้งคาร์โก้อายุสัญญา

0: 25ปีมูลค่ารวมราว 6.7 หมื่นล้านบาทและกำลังจะดำเนินการผมเห็นด้วยว่าการแข่งขันเป็นเรื่องดีแต่ขอตั้งคำถามว่าสัญญาใหม่นี้มี KPI และค่าปรับที่ชัดเจนหรือไม่เปิดเผยต่อสาธารณะได้หรือไม่ก่อนลงนามเมื่อ AOT เป็นทั้งผู้ให้สัมปทานเป็นคู่สัญญาและเป็นผู้ถือหุ้น 49% ใน AOTGA ใครจะเป็นคนลงโทษถ้ารายใหม่บริการไม่ดี
1: ถ้า AOT ตั้งบริษัทลูกมาทำงานให้ตัวเองเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งลูกจ้างแล้วถ้าเกิดว่าทำงานผิดพลาดเหมือนการบินไทยเนี่ยที่ไม่มีค่าปรับเนี่ยก็แย่แล้วอันนี้กำลังจะเอาผู้เล่นรายที่3เข้ามาหนักกว่าการบินไทยอีกคนจ้างกับคนถูกจ้างคนละคนกันไอ้ที่คนจ้างคนถูกจ้างคนคนเดียวกัน
0: กินข้าวหม้อเดียวกัน
1: หนักกว่านะพี่พิสาร
0: เนี่ยคุณกรก็บอกว่านะคือเขาเรียกร้องว่าให้เปิดสัญญาของการบินไทยที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยว่าทำไมถึงไม่มีค่าปรับไม่มีอะไรยังไงอะไรแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมเปิดให้โปร่งใสเลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสัญญาใหม่ที่ AOT ทำกับ AOTGA เนี่ยก็ควรจะเปิดเผยในมาตรฐานเดียวกันกับที่เขาเรียกร้องให้เปิดเผยสัญญาครับการบินไทย Ground Service นะ
1: ถ้าเราแก้ปัญหาสัญญาที่ไม่มีบทลงโทษก็คือว่าถ้าหากว่า AOTGA เนี่ยใครจะเป็นคนลงโทษถ้ารายใหม่บริการไม่ดีถ้าเราแก้ปัญหาสัญญาที่ไม่มีบทลงโทษด้วยการเพิ่มผู้เล่นที่ก็ไม่มีบทลงโทษเข้มพอเราแค่ย้ายปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาค่ะการบินไทยที่มีปัญหาเนี่ยก็สัญญาไปแล้ววิสาหกิจทำผิดก็ไม่มีค่าปรับเอาใหม่เอาผู้เล่นใหม่ทีนี้เอา AOT ตั้งบริษัทลูกมาทำเองเลยถ้าไม่มีค่าปรับเหมือนกันก็ไม่ต่างจากการบินไทยค่ะย้ายกระเป๋า
0: แล้วนั่นเองแล้วมันไม่ทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันก็เป็นคนต้องเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหม
1: สิ่งที่อยากเห็นคือเปิดเผยสัญญาภาคพื้นทุกฉบับที่สุวรรณภูมิโดยเฉพาะเงื่อนไขมาตรฐานบริการสัญญาฉบับใหม่รวมถึง AOTGAและการต่ออายุสัญญาของ BFS ที่เพิ่งหมดอายุเมื่อ27กันยายน
0: BFS
1: BAF บางกอกเหรอไม่ใช่
0: ไม่ใช่ BFS BAF ไอ้ขายน้ำมันนะ
1: มันต้อง BAF ไม่ใช่หรอคะ BAF
0: อ๋อ BFS อาจจะเป็นเนี่ยฮะอยากจะอาจจะเป็น
1: บางกอก
0: ของที่ร่วมหุ้นกับบางกอกแอร์เวย์ส
1: BFS ที่เพิ่งหมดสัญญาเมื่อ27กันยาต้องมี KPI เวลาส่งกระเป๋าและค่าปรับที่มีผลจริงผู้ให้บริการทุกรายต้องมีแผนรับมือภัยพิบัติที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ขอทหารเมื่อเกิดเรื่องใช่ทหารไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคตในการไปโหลดกระเป๋าด้วยนะโหลดน้ำหนักบนยานพวกนี้ต้องมีมาตรฐานการสื่อสารกับผู้โดยสารในภาวะวิกฤตช่องทางติดตามกระเป๋าต้องใช้ได้งานได้จริงและต้องแจ้งสิทธิการชดเชยให้ผู้โดยสารทราบโดยไม่ต้องร้องขอประสบการณ์สาธารณภัยแต่ละครั้งทำให้เห็นว่ายังขาดความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะรัฐและรัฐวิสาหกิจและต้นต่อของหลายปัญหาก็คือผลประโยชน์และการขาดธรรมาภิบาลที่ดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแค่การบริหารสนามบินไม่ใช่เรื่องแค่ที่ว่ากระเป๋าช้าคนที่ต้องรับผิดชอบเป็นบริษัทการบินไทยหรือใครเท่านั้นแต่ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่คือเป็นการทำลายประเทศชาติภาพพจน์ของประเทศชาติเสียหายภาพพจน์การท่องเที่ยวเสียหายมาตรฐานสนามบินของเราเสียหายเราได้รับมาตรฐานสนามบินอันดับ7นะคะพี่ไพศาลล่าสุดที่เขาประกาศอะไรกันออกมาเนี่ย Ground Service ได้อันดับ7ค่ะเสียหายย่อยยับหมดเลยไม่ว่าจะด้วยน้ำมือของใครก็แล้วแต่ประเทศชาติเสียหายย่อยยับมากค่ะจากที่ทำกันเนี่ย
0: BFS ใช่ฮะเป็นบริษัทร่วมทุนของบางกอกแอร์เวย์ BFS นี่คือบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดผู้ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าของสนามบินสุวรรณภูมิได้2สัญญานะ
1: อันนี้ก็คืออ๋อของสุวรรณภูมิ
0: ของสุวรรณภูมิที่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณอานบอก BFS ที่กำลังจะต่อสัญญาครับ
1: บริษัทน้ำมันเครื่องบินมันต้อง BAF
0: อันนั้นอันบาฟอันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นบริษัทลูกน่าจะเป็นบริษัทลูกการท่าการบินไทยไม่แน่ใจน่าจะเป็นบริษัทลูกของ
1: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แล้วครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะก็เปลี่ยนมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะตกลงว่าทีลมฟ้าอากาศทราบแล้วนะคะว่าเป็นใครค่ะ
2: เขาเปิดตัววันนี้ฮะแถลงนะ
3: ฮะตัวเขาจะแถลงด้วยเหรอคะ
2: เขาเปิดว่าเขาจะแถลงจะชี้แจงสองทุ่มได้ไงเนี่ย
3: วานิชจรใช่เขาบอกว่าผมจะพูดว่าทำไมผมต้องเตือน120ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่
2: เปิดใจเขาจะเปิดใจครับ
3: ก็คือนายต่อศักดิ์วานิชขจรค่ะเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดำรงตำแหน่งใช่ค่ะ
2: ธรรมดาที่ไหน
3: รู้จักเหรอคะ
2: ไม่รู้จักแต่ว่าดูดิไม่ธรรมดาอดีตอธิบดีนะ
3: เป็นดีแค่นี้ก็จะออกมาเพราะบูลลี่กันเหลือเกินหาว่าเป็นพวกที่ชอบก๊อปคนอื่นมาแปะผิดถูกแก้ไขนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือดิสเครดิตมากอ่ะดิสเครดิตมากจะเรียกคิดว่าไม่ใช่ใครจะเสียแล้วอ่ะ
2: รองที่อันนั้นก็แจ้งว่าลูกน้องเก่าเนี่ยถ้าอยู่ในกรมอุตุมาก็ต้องเป็นลูกน้องเก่าใช่ไหม
3: นายต่อศักดิ์วณิชขจรอดีตที่เป็นดีดำรงตำแหน่งปีเดียวค่ะ1ตุลา53ถึง30กันยา54ก็ม
2: ี
3: การเป
2: ิ
3: ดเผย5354ก็ค
2: ือ
3: ช
2: ่
3: วงนั้นแหละ
2: น้ำท่วม
3: โอ้ก็เสียพอดีเลยกันยา54
2: ตุลาน้ำมานั่นแหละเปลี่ยนพอดี
3: ใช่โอ้ก็มีคนเปิดเผยหลายคนค่ะนี่จริงๆเป็นแฟนรายการแล้วนะคุณพนาเจเพชรกฤษณราชใช่ไหมฮะไม่รู้ยังดูรายการเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็หลายๆท่านก็พูดชื่อเล่นชื่อทีค่ะ
2: ชื่อเล่นชื่อที
3: อดีตที่ต่อสัตว์เนี่ยชื่อเล่นชื่อทีก็เป็นคนที่มีผลงานด้านอุตุนิยมวิทยามายาวนานได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งรองอธิบดีขึ้นมาเป็นอธิบดีเมื่อปี53แล้วก็ในต่อสัตว์ได้ข้อมูลกับสื่อเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแล้วก็การนำเสนอข้อมูลสภาพอากาศโดยเน้นย้ำว่าการรายงานพยากรณ์อากาศจำเป็นต้องใส่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและการอ่านแผนที่อากาศอย่างถูกต้องพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักค่ะพี่นายจารย์อดีตอธิบดีตกลงไม่ใช่เด็กเนิร์ดนะฮะ เราก็พลาดนะเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นเด็กเนิร์ด
2: ไม่ใช่เป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่าอย่างนี้ก็ถือเป็นเนิร์ดอย่างหนึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ยังติดตามยังดูดูนี่คำเคร่งอยู่
3: อ้าวก็คุณอะไรสมิทธ์ธรรมสโรดอ่ะ
2: ใช่อันนี้เขาเรียกยังประพฤติตนเป็นเนิร์ดอยู
3: ่อย่างเราเนี่ยพี่เมษาค่ะเรียนถามจริงๆเหอะถ้าสมมติวันใดที่เราไม่ได้มีหน้าที่เช้ามาต้องอ่านข่าวเย็นมาก็ต้องทำรายการแบบเนี้ยถามจริงว่าเราจะหยุดอ่านข้อมูลเลยเหรอฮะ
2: ไม่อะไม่หยุดหรอกครับแล้วเผลอๆท่านนั่งคุยกับใครเนี่ยก็จะนั่งอาจจะต้องมีการวิเคราะห์วิแคะอะไรไปด้วยไม่มีรายการแล้วก็ยังมีวงคุยไปเรื่อย
3: มันไม่มี

0: จากที่ผมเห็นในเพจนะคะ
1: ว่าจะชี้แจงจะชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์เจตนาลมอะไรก็เพราะว่ามันมีการไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแล้วก็เอาไปชนกับทาง
0: เป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องการเมือง
1: การแถลงของทางกรมอุตุเขาอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะอายุ75แล้วค่ะเกษียณมา15ปีแล้วคนอายุ75ยังมีพลังมาเล่นโซเชียลและท้าทายในการเตือนภัยแบบนี้ไม่ได้ธรรมดานะพี่ในศาล
1: ครับ
0: คนรุ่นนี้ที่ยังมีพลังทำอะไรแบบท้าทายสังคมอยู่เนี่ยหรือเขาเบื่อไหนที่ว่ากรมอุตุแบบว่าเห็นรุ่นน้องทำงานแล้วมันทำไมไม่ฉับไวไม่เตือนภัยให้มันก็เลยลุกขึ้นมาเตือนภัยเองตั้งแต่ตอนหาดใหญ่ก็รอบนึงและนี่กรุงเทพก็รอบนึงหรือเป็นการทำงานให้รุ่นน้องดูคะ
1: อาจจะ
0: ก็คิดได้นะ
1: อาจจะผมคิดว่าเด็กที่ตอนท่านไปอยู่เป็นอธิบดีรู้สึกไอ้สำนงสำนวนภาษาอะไรต่างก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมแต่ว่าพอท่านไม่ได้เป็นอธิบดีรู้สึกท่านเวลาท่านสื่อสารอะไรดูมันตรงเป้าตรงประเด็นทันทีเลยนะ
0: ไม่ท่านอยู่แค่ปีนึงไอ้ตอนนั้นมันเกิดอะไรเราก็ไม่รู้ตอนอุตุเนี่ยตอนช่วงปี54เนี่ยอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีปัญหานะคะป
1: ั
0: ญหาคือเขื่อนค่ะปัญหาคือนักการเมืองที่ไปสั่งให้เก็บ
1: น้ำ
0: สั่งให้เก็บก่อนนักการเมืองไปสั่งให้เก็บก่อนเก็บจนถึงเวลาก็จำเป็นต้องปล่อยพอเขาปล่อยปุ๊บก็ไม่ยอมให้ปล่อยเข้าที่นาในจังหวัดของตัวเองตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอุตุค่ะพี่เมษานหรือเกี่ยวคะที่ว่าไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่มีไม่มีไม่โอตู
0: อันนั้นเป็นเรื่องนักการเมืองเป็นเรื่องนักการเมืองที่ไปคอนโทรล
1: น้ำเป็นเรื่องการระบาย
0: ของกรมชลประทาน
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นอีกกับคุณพลพีสุวรรณชวีไม่น่าเลย
1: รู้สึกมันจะมีคำอะไรนะอะไร
0: ไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่น
1: ไม่ใช่มีเห็นจะมีคำพูดกันอยู่
0: ไม่ใช่ที
1: ่เจออาจารย์อาจารย์สีตางใช่ไหม
0: ดร.สิตางพิไลล่าค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ
1: ที่เมื่อวานนี้เราก็ผมเอาความเห็นอาจารย์มาถ่ายทอดได้ฟังที่วิเคราะห์
0: อาจารย์
1: จากคณะวิศวะวิศวะ
0: เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไม่ใช่ค่ะวิศวกรรมทรัพยากรน้ำชลประทานนะเมื่อก่อนเขาเรียกชลประทานใช่ไหม
1: ใช่วิศวะชลประทาน
0: ตอนนี้เขาเรียกว่าม
1: หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0: วิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะข้าราชการน่าจะเป็นคนส่งคลิปมาให้อาจารย
1: ์
0: อาจารย์ปล่อยคลิปคุณพลพีที่ไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกซึ่งเราเห็นภาพกันมา 2-3 วันแล้วล่ะว่าเขาต้องปล่อยน้ำที่แบบน่ากลัวมาก
1: ใช่แล้วก็
0: มา
1: พวกรีสอร์ทพวกอะไรต่างๆก็น้ำท่วมกันเต็มไปหมด
0: แล้วก็ปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะก็ได้ยินเสียงคุณพลพีชัดเจนมากพี่น้ำมันเข้าเขื่อนเยอะไหมครับตอนนี้อ๋อถ้าจะถ้ามันเข้าแค่1/3แสดงว่ามันเข้าน้อยลงถ้ามันเข้าน้อยลงพี่ปล่อยน้ำให้มันลงสักนิดนึงได้ไหมครับสมมติพี่เคยปล่อยเท่านี้พี่ปล่อยมาสักครึ่งนึงก็ได้อุ้ยชาวบ้านแม่งใจฟูคำนี้เลยนะคะชาวบ้านท้ายเขื่อนแม่งใจฟูเลยภาษาที่รัฐมนตรีเขาคุยกับข้าราชการเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องต่อรองนะคะการปล่อยน้ำมากน้อยไม่ใช่เรื่องต่อรองเช่นเวลาที่จะขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเรียนเคยนั่งเรือในแม่น้ำสารวินซึ่งน้ำเชี่ยวมากต่อรองขอเพิ่มอีกคนนึงไม่ได้ค่ะตายทั้งลำไม่ใช่เรื่องต่อรองคุณพลพีไปต่อรองเขาถ้าน้ำมันเข้าน้อยพี่ก็หยุดปล่อยสักนิดนึงให้น้ำมันเนี่ยชาวบ้านนั่งใจฟูเลยคลิปออกมาหมดเลย
1: ครับ
0: วันนี้แกก็แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าผมไม่ได้สั่งให้ปล่อยจนแบบไม่ได้สั่งให้หยุดนานๆผมก็ฟังเขาหน้างาน

0: ก็แค่แบบให้หยุดนิดนึงให้ชาวบ้านเขาผมไม่โง่ผมไม่ได้เรียนวิศวะมาแต่ผมไม่โง่นะที่ว่าสั่งให้หยุดปล่อยน้ำจนเขื่อนแตกนะครับไม่มีใครโง่พอทำเขื่อนแตกผมไม่ได้สั่งปิดถาวรนะคะแค่ชะลอน้ำชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเท่านั้นคลิปที่ออกมาเรียนก็ไม่แน่ใจว่าข้าราชการเขาส่งมาหรือนักข่าวที่ตามไปส่งมาให้แต่คลิปนี้มันแสดงให้เห็นถึงความอันตรายจริงๆที่อาจารย์สีตางพูดไม่ใช่ที่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นต่อรองไม่ได้นะคะเรื่องบางอย่างต่อรองไม่ได้ค่ะ
1: ใช่มันต้องเป็นเรื่องที่ผู้ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเขาเป็นคนพิจารณาตัดสินใจเพราะว่าถ้าไอ้ที่เขาต้องระบายก็เพราะว่ามันเพื่อไม่ให้เขื่อนมันแตกที่เขาต้องปล่อยทีนี้ถ้าไปปรับลดมันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาจะเสียหาย
0: คลิปนี้เริ่มต้นแชร์จาก Facebook คุณเกรียงไกรกิติธเนศวร
1: อันนี้เจ้าของ
0: สสนครนายกค่ะที่ผ่านมาลง Facebook ตนเองเป็นช่วงที่คุณพลพีกำลังหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1: อ้าวเขาเป็นพรรคอะไร
0: คุณพลพีเนี่ย
1: ค
0: ุ
1: ณเก
0: ร
1: ียงไ
0: กรพรร
1: คคุณพลพีนี่ก็ภูมิใจไทยแล้วคุณเกรียงไกรนี่เขาอยู่พรรคอะไร
0: สสหนุ่มนครนายกไม่ใช่พรรคเดียวกันเหรอคะ
1: อาจจะอยู่พรรคเดียวกันนะผม
0: ทำไมเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปเลยไม่ได้รู้เลยว่าที่แชร์ไป
1: อาจจะต้องการจะชื่นชมนะว่ามาอยู่หน้างานจะติดตามงานดูแลทุกสิ่ง
0: ต่อรองให้เขื่อนปล่อยน้ำน้อยลงได้
1: ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน
0: ค่ะคือต้องการให้ประชาชนเห็นว่าน้ำที่ลดเนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีมาต่อรองนะโอ้โห
1: รายการเขาก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เขาส่งแอบจับ
0: ป้าน่าจะเป็นคุณเกียงไกรถ่ายแล้วมาโพสต์เองค่ะ
1: น่าจริงไหมใช่มาถึงว่าข้ารายการเขาก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ไงอาจารย์ก็นั่นเลยเหนื่อยลูกอันนี้ก็เป็นอะไรก็เรียกอะไรลูกเทพทั้งนั้นใช่ไหมกลุ่มลูกเทพนี่นะ
0: ก็เห็นไปฟาดฟันกับพวกยูก็โอเคอยู่นะ
1: ครับโอ้ยไปพาเออกรมเจ้าหน้าที่ปกครองไปจับบ่อนดีกว่าอันนั้นไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์มากคนก็โอเคปรบมือให้ปราบปรามบายมุก
0: พักภูมิใจไทยพูดแล้วทำพลัสบวก
1: ไงใช่ไหมภูมิใจไทยด้วยกันใช่ไหมก็แสดงว่าเจตนาจะเชียร์กันอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้มีเจตนา
0: เชียร
1: ์เห็นว่าเข้าไปอยู่ในมุมที่ทางอาจารย์เขาคงจะเห็นแล้วว่าอ้าวแบบนี้มัน
0: มันต่อรองได้ด้วย
1: มันไม่เข้าท่านะ
0: ปล่อยน้ำในเขื่อนที่มันต่อรองได้ด้วยหรือนี่ไงทำงานสำเร็จมีภาพเมื่อ1วันที่ผ่านมาเรือผักดันน้ำ30ลำเครื่องสูบน้ำแรงดันเรือท้องแบนยารักษาโรค 6,000 ชุดห้องน้ำฉุกเฉิน 1,000 ชุดไอคลิปอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นคลิปเลยคลิปต่อรองอ๋อเห็นแล้วค่ะ2วันคุณเกรียงไกรกิติธเนศวรส.ส.หนุ่มนครนายกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนำโดยท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่านครนายกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส.ส.หนุ่มเกรียงไกรกิติธเนศวรห่วงใยพี่น้องทุกท่านนี่ดิฉันกำลังปล่อยเสียงแล้ว แล้วก็ปล่อยเสียงแล้วก็เนี่ยปล่อยโอ้ยเท่มากเลยคลิปเนี้ยค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาเขียนขอบคุณสำหรับพยานหลักฐานมาสั่งปิดเขื่อนเพื่อน้ำจะล้นออกมาแล้วจนเขื่อนจะแตกสั่งสร้างภาพประเทศบ่อเจริญอุ้ยประชาชนก็ไม่ได้เอาด้วยนะพี่ไพศาลคะ ประชาชนบอกว่ามาสั่งปิดเขื่อนเพื่อน้ำจะลดออกมาแล้วจนเขื่อนจะแตกแล้วนี่เอาอะไรมาประมวลผลแล้วก็มีคนใช่ค่ะเอาอะไรมาประมวลผลแล้วสั่งปิดเขื่อน มันเป็นก็ต้องปล่อยดีกว่าแตกเออคนเออใช่ใช่คนเขาโอเคนะคะปิดให้ใจชื้นเขื่อนแตกขึ้นมารับผิดชอบได้หรอ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะเอออ
1: ่าเดี๋ยวพักอีกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าวเอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
0: มันอย่างนี้ค่ะพี่เวสานพูดเรื่องคลิปเมื่อกี้นิดนึงเขาไลฟ์เลยค่ะตอนที่
1: คือเจตนาเขาจะโชว์ผลงานนะเพราะว่าประชาชน
0: เขาไลฟ์เลย
1: ประชาชนนครนายกที่เขาอยู่ท้ายเขื่อนก็เดือดร้อนไงน้ำมาท่วมรีสอร์ทเขาอะไรเขาเนี่ย
0: แล้วก็
1: แม่ค้าไม่ได้ทำมาค้าขาย
0: คนก็มีหลายหลากหลายนะคะเออให้มีเวลาหายใจหายคอกันบ้างให้เปิดเป็นเวลาสิครับน้ำจะท่วมน้อยจะได้ระบายให้ทันเออแล้วทำไมก่อนหน้านี้รู้ว่ามีพายุที่ไม่พร่องน้ำบริหารจัดการแบบไหนน้ำท่วมชนประธานมีความรู้ไหมจ้องแต่จะจับคนหาปลาในเขื่อนอ้าวนะคะอันนี้คนสับสนก็มีนะคะขอบคุณท่านเป็นผู้นำสุดยอดมีคนหนึ่งใครสั่งให้คนนั้นเซ็นลงนามรับผิดชอบด้วยถ้าเขื่อนแตกเขื่อนชำรุดรับผิดชอบไว้นะดิจิทัลฟุตพิ้นยังอยู่คำนวณให้ดีๆแม่นยำนะครับการปิดชั่วคราวเนี่ย อย่าให้เขื่อนแตกก็แล้วกันท่านคะเขื่อนแตกจะทำยังไงคนกลัวเขื่อนแตกจะมากกว่าค่ะ
1: ไม่ใช่หรอกเพราะมันทุกอย่างมันต้องมีหลักมันต้องมีหลักวิชามันอยู่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได
0: ้
1: เอาเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้มายกมาเป็นข้ออ้างมันมีหลักทางวิศวกรรมเขาอยู่ประเด็นอยู่ตรงนั้น
0: แต่อยากทราบจริงๆเลยว่าข้าราชการทำตามหรือเปล่าเพราะนี่คือไลฟ์มาเมื่อ2วันที่แล้วจริงๆสิ่งที่เราควรจะทราบว่าแล้วข้าราชการได้ทำตามที่เขาขอหรือไม่ฮะค่ะ
1: อาจจะรับปากแต่ไม่รู้ทำจริงเปล่านะเมื่อวานนี้มีขอคุณนันโอเคไหมยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องเขื่อนขุนด่าน
0: ไม่มีแล้วค่ะดิฉันดู
1: เขื่อนขุนด่านนี่ใช่ไหมนครนายก
0: นครนายกขุนด่านประกันชน
1: คือเมื่อวานเนี้ยที่คุณอันอ่านข่าวที่ว่าคุณชัยชนกชิดชอบเขาจะเอา
0: เกือบ500ล้านไปทำ
1: 497ล้านเนี่ย
0: ตกลงว่าไม่จริง
1: ตกลงว่าไม่จริงนะเป็นเฟกนิวแล้วก็ประหลัดอะไรต่างเขาบอกโอ้เนี่ยฟ้องได้เลยนะใครไปปล่อยข่าวอย่างเงี้ยว่าคุณชัยชนกเขาจะเอางบประมาณมาจ้างอะไรต่างเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะมีเงื่อนงำอะไรอยู่นะ เพราะว่าจู่ๆเนี่ยมันไม่ใช่เฟคนิวธรรมดานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแถลงครับบอกว่า

0: กรมอุตุจะแจ้งด่วนยุติความร่วมมือกับ tomorrow.io หลังทดลองใช้ฟรี7เดือนแต่ยังไม่สมบูรณ
1: ์เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอล
0: เนี่ยที่ว่าเขาโอ้โหเขาจะมีไอ้แบบจำลองอะไรของเขาที่แบบมหัศจรรย์มากซึ่งเมื่อเช้านี่ผม
1: ระดับนาซา
0: ซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็จัดรายการกับคุณเอกพร
1: นะ
0: ผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันจริงนะคุณชัยชนกเนี่ยจะต้องหาทางลดจำนวนข้าราชการในกรมอุตุลงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น AI ที่จะมาแทนพวกนักวิเคราะห
1: ์และข่าวเมื่อวานฉลาดฉลาดข่าวเมื่อวานบอกว่าจะไม่ไปกระทบกับกรมอุตุเลย
0: ก็กลัวเขาโวยวาย
1: เมื่อวานข่าวเขียนอย่างนั้นเลยฮะเมื่อวานข่าวเขียนอย่างนั้นเลยฮะ
0: เพราะว่ามันใช้ AI มาคิดแทนนักวิเคราะห์ไงใส่ข้อมูลลงไปใส่แผนที่อากาศไปใส่อะไรไปข้อมูลอะไรไปมันจะคำนวณมาหมดเลยฝนละลอกนี้มาเนี่ยมันจะทำแบบจำลองนะมันจะตกหนักกี่มิลลิเมตรตกตรงพื้นที่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะพยากรณ์ออกมาแบบแม่นยำเลยไอ้อย่างนั้นก็เอาไม่ต้องไปใช้นักวิเคราะห์ซึ่งจะต้องมาอ่านแผนที่จะต้องมาคาดการณ์จะต้องมาตัดสินใจอะไรต่างๆนะอันนี้ AI มันทำหน้าที่แทนเลยคุณเอกพรก็บอกว่าสงสัยต้องคุยกับท่านผู้ก่อนเพราะกำลังจะหาทางลดจำนวนรายการลงอยู่แล้วก็ยังคุยกันเล่นๆนะอ้าวถ้ามาอย่างนี้อ๋อแสดงว่ากรมอุตุเขาปฏิเสธเลยไม่ทดลองใช้7เดือนแล้วไม่เวิร์ก
1: ปลัดดีอีบอกว่าไอ้ที่บอกว่าครม.อนุมัติแล้วเนี่ยเห็นชอบเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ใช้งบ497ล้านแล้วก็งบปี70ผ่านแล้วด้วยเนี่ยขอยืนยันว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจผิดทำให้เกิดความสับสนในสังคมตามข้อเท็จจริงกระทรวงดีอีและหน่วยงานในสังกัดมีแผนพัฒนาแผนงานแล้วก็โครงการต่างๆมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลเป็นปกติเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ก็ทำแล้วก็ในแต่ละปีก็มีแผนแล้วก็โครงการทดลองยกระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดมีความร่วมมือในรูปแบบโครงการนำร่องเพื่อประโยชน์การพยากรณ์ให้ดีที่สุดทำมาตลอดนะฮะสำหรับไอ้โครงการความร่วมมือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานโดยองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงเช่นนาซาหรือว่า NOAA ระยะเวลา3เดือนธันวาคม68ถึงกุมภาพันธ์69ไม่มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันได้ครบกำหนดทดลองและแถลงผลการศึกษาจากประโยชน์ที่มีเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลอันเป็นความร่วมมือมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าอ่ะเพราะมันธันวา68นี่ฮะนอกจากนี้เรายังมีการศึกษาพัฒนาเพื่อการพยากรณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงใช้เทคโนโลยีหรือรูปแบบอื่นไม่มีเลยเราพยายามพัฒนาก็จริงแต่ยังไม่มีไอ้เรื่องนี้ดิฉันว่านะพี่ไพศาลมันมีคนพยายามเข้ามาแล้วก็ให้ทดลองใช้ก่อน
0: ใช่7เดือนถ้า7เดือนก
1: ็ธันวาถึงกุมภาเองค่ะ3เดือน
0: 7เดือนก็รัฐบาลที่รัฐบาลรักษาการของคุณก็นี่แหละคุณชัยชนกนี่แหละเพราะคุณชัยชนกเขาก็เป็นดีอีอยู่เนี่ยเพราะว่าในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียะวิชยะชาญเนี่ยได้ทำบันทึกข้อความด่วนที่สุดลงวันที่14กรกฎาคม69รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการยกระดับการพยากรณ์เชิงพื้นที่รายละเอียดสูงโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็แสดงว่าคุณชัยชนกเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มสั่งการผ่านไปทางคุณพัชระให้กรม
1: อุตุ
0: นิยมวิทยาเนี่ยได้ทดลองร่วมมือกับทาง Tomorrow.io

0: พอครบ7เดือนปั๊บคุณสุกัญญาเขาทำหนังสือกลับมาลงวันที่14กรกฎาคม69อ้างถึงคำไอ้ที่คุณชัยชนกได้สั่งให้ดำเนินการตามนโยบายเนี่ยยกระดับไอ้เรื่องการพยากรณ์เนี่ยนะโดยกรมได้ขอยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม tomorrow.io national resilience platform เรียบร้อยแล้วหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้งานระบบพบว่ายังมีความไม่สมบูรณ์เพียงพอบันทึกข้อความระบุว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่1ธันวาคม68ได้รายงานผลการให้ความร่วมมือจัดการภัยพิบัติทางด้านอุทกภัยโดยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงดีอีมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาประสานการให้ความร่วมมือกับบริษัท BPLC จำกัดซึ่งเป็นผู้แทนของ tomorrow.io ประจำประเทศไทยใช้งานแพลตฟอร์มในการให้บริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมไมโครเวฟซาวเดอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมเกี่ยวกับการทำ proof of concept หรือ POC สนับสนุนข้อมูลจากระบบดาวเทียมผนวกกับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์สภาวะอากาศเลวร้ายเพื่อยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงปฏิบัติในการตรวจจับการพยากรณ์การติดตามและการสื่อสารสภาพอากาศที่เป็นอันตรายในสภาวะวิกฤตนี่ก็
1: สรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีกว่าพี่นิสัย
0: อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าทางกรมอุตุเขาบอกมันไม่เวิร์กอ่ะก็ขอยกเลิกไปเอามาทดลองดูแล้วมันไม่เวิร์ก
1: ติงนักข่าวว่ามั่วทั้งหมดมันก็มีฝอยอยู่นะคะพี่นิสัย
0: ไม่มั่วหรอกครับมันมีข้อมูลเพียงแต่ว่าข่าวเนี่ยมันออกมาผมเข้าใจว่ามันน่าจะถูกปล่อยออกมาทางฝ่ายของ tomorrow.io เนี่ยพอมันมีสถานการณ์นี้ขึ้นมาเขาก็ปล่อยข่าวหรือว่าคุณชัยชนกเนี่ยเขาอยากได้อันเนี้ย
1: อ๋อจริงๆแล้วอยากได้อ่ะ
0: เอ้าไม่อยากได้เลยสั่งให้อุตุทำทำไมอันนี้ก็เนี่ยเขารีเฟอร์ถึงเลยว่าเป็นนโยบายของคุณชัยชนกที่ชอบนะให้เอาเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆเนี่ยมาใช้แล้วให้เนี่ยทดลองศึกษาดูเขาก็เอามาให้ทดลองฟรี7เดือน
1: ถ้าหากรัฐมนตรีอยากได้ทำไมกรมอุตุไม่สรุปไปเลยว่าเอาอะฮะดีแล้วมาสรุปว่าไม่เอาได้ยังไงอะ
0: อันนี้เราก็ไม่ทราบ
1: เพราะในความจริงถ้าเขาอยากได้จริงเขาสั่งได้นะฮะ
0: ผมก็คิดว่าไอ้ไทย AI Passport ยังเดินหน้าได
1: ้เลยอ่ะแล้วอยู่ๆมาบอกไม่ดีเป็นเพราะอะไรอะ
0: ไม่ทราบเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเจ้าใหม่หรือเปล่าผมไม่ทราบ
1: รู้ว่ามีเจ้าใหม่อยากจะเสียบเลยปล่อยตรงนี้ออกมาก่
0: อ
1: นเพราะว่ามันมีเรื่องประวัติของบริษัทที่อะไรออกมาด้วยนะคะพี่เดชานไม่ใช่ว่าแบบมีแค่ปล่อยข่าวว่าอนุมัติอย่างเดียว
0: มันเป็นสตาร์ทอัพยังเป็นพวกบริษัทสตาร์ทอัพนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วก็รู้สึกจะเป็นสัญชาติอิสราเอลพี่เดชานได้ดูข่าว
0: ในข่าวบอกว่าเป็นสหรัฐแต่ว่าก็โอเคเรารู้อยู่
1: พี่กษัตริย์ได้ดูข่าวว่ามีคนไปแจกอาหารเขาบอกมีคนใจบุญไปแจกอาหารที่แฟตคลองตันคลองจันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยและภาพที่ฉันเห็นอะเป็นฝรั่งอะพี่กษัตริย์และเป็นฝรั่งบุคลิกที
0: ่มารับอาหาร
1: ดู
0: มาไปแจกไปแจก
1: ไปแจกถ้าดิฉันคิดอะมันเหมือนอิสราเอลมะเพราะคนอิสราเอลเขาก็จะแค่เนทันยาฮูอะศีรษะเขาจะทุยๆอะไรของเขาเขาจะมีลักษณะบางอย่างของเขาในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
0: ใครเรียนที่คลองจันทร์นะย่านคลองจันทร์
1: ใช่ค่ะย่านคลองจันทร์อะไรแถวนั้นเราไม่เคยเห็นฝรั่งออกไปแจกอาหารแปลกตาเห็นภาพข่าวแล้วรู้สึกแปลกตาแต่ก็ไม่ได้บอกตามข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นใครค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยต่อฮะ
1: ค่ะพี่ไพศาลเห็นข่าวที่ต่อเนื่องจากเรื่องน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่ามีพวกนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองเดินทางไปที่ประเทศไทยมีวินัยยะสำคัญเลยนะพี่ไพศาลจีนเนี่ยโกลเด้นวีคเขาก็คือช่วงวันแห่งวันชาติเขา
0: ในตุลาเนี่ยใช่วันชาติเขา
1: ก็ยกเลิกค่ะ
0: สิบวันเลยนะผมก็หยุดสิบวัน
1: ยกเลิกคุณธเนศสุภรสหัดสุภรสหัดรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีบอกว่าทางสมาคมเขาเนี่ยติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วมันก็ส่งผลต่อการเดินทางและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวข้อมูลของสมาชิกโรงแรมในพัทยาลูกค้าบางส่วนขอยกเลิกห้องพัก 10-20% ค่ะสะท้อนว่าปัจจัยการเดินทางและสถานการณ์เนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวน่าจะทำยังไงได้ฮะ
0: ครับ
1: จบกัน
0: เอ๊ะนี่ผมยังดูเห็นมีมติชนเขาบอกว่ากรณีโซเชียลมีการแชร์ข้อความว่าดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าของเพจทีลมฟ้าอากาศคืออดีตผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยนั้นวันนี้แหล่งข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ว่ายืนยันว่าเพจทีไม่ใช่ทั้งดร.สมิธและไม่ใช่คนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างแน่นอนเชื่อว่าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งตกลงมาที่เป็นเด็กเนิร์ดอย่างนี้ผมว่านะเป็นนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเคยมีความคิดจะเชิญมาทำความเข้าใจแต่เขาก็ไม่มาและกลายเป็นประเด็นเช่นนี้กันมาตลอดโดยส่วนตัวไม่รู้จักแต่ดูงานที่เขาเขียนแล้วหลายเรื่องไม่ตรงตามที่เขียนเอาไว้เลยขอทำความเข้าใจว่าข้อมูลที่กรมอุตุชี้แจงออกมาแต่ละเรื่องนั้นเป็นไปตามหลักวิชาการและมีการตรวจสอบกันตามขั้นตอนเมื่อถามว่าฝนตกหนักที่ผ่านมาจะทำให้ฤดูหนาวปีนี้หนาวกว่าทุกปีที่ผ่านมาหรือไม่แหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวในกรมอุตุรายนี้กล่าวว่าภาพรวมฝนทั้งปียังไม่ถือว่ามากเพราะหลายพื้นที่เช่นบุรีรัมย์นครราชสีมาบางพื้นที่ข้าวยังรอน้ำฝนอยู่เลยภาคกลางเช่นนครสวรรค์ก่อนหน้านี้ไม่นานก็ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งอยู่แต่ฝนกลับมาตกหนักที่กรุงเทพและภาพรวมความหนาวของฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติของอากาศหนาวประมาณ1องศาเซลเซียสตอบเลยไปถึงเรื่องอื่นด้วยอันนี้เขาบอกว่าเขาแหล่งข่าวจากกรมอุตุเขายังยืนยันว่าเป็นนักศึกษา
1: ที่ชื่อชยานนินอะไรแล้วน่ะอยู่ที่เป็นนักศึกษามอช
0: อที่มีการเปิดชื
1: ่อค่ะมีสองกระแสอันนั้นน่าเห็นตั้งแต่กลางวันละแล้วก็มาล่าสุดที่คุณพนาเจือเพชรกฤษณราชอันนี้มันมีตัวตนเนี่ยฮะอันนั้นมันแหล่งข่าวอันนี้เติบตนบอกว่านายเป็นอดีตอธิบดีก็ไม่เป็นไรเป็นใครก็ได
0: ้ก็
1: ขอให้ชัดๆก็แล้วกัน
0: ของคุณพนาก็จะใกล้เคียงกับดร.สมิธว่าดร.สมิธบอกว่าเป็นผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยซึ่งผมก็คิดว่า
1: ไ
0: ม่ใช่ผมก็คิดว่าคุณสมิธเนี่ยตอนที่เขารับรายการคนนี้อาจจะเป็นผู้อำนวยการอยู่
1: ซึ่งจะเป็นคนที่มีความรู้
0: ซึ่งถ้าอย่างนี้ก็แสดง
1: เวทพยากรในพวกนี้
0: ดูเฉพาะดูโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องงานพยากร
1: ค่ะพี่พิสารคะไอ้นี่มันคือเรื่องอะไรคะเนี่ย Next News เขา เข้าไปจับเรื่องนี้สรรพกรส่งหนังสือบี้หนักถึงกรมพัฒนาธุรกิจเพื่อขอข้อมูลการจดทะเบียนให้ระงับการจดทะเบียนของบริษัทเกียรติเจริญชัยซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาของคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้ไปสอบและก็เร่งรัดภาษีค้างบริษัทนี้เป็นของคุณพ่อคุณวรสิทธิ
3: ์
1: นะคะซึ่งบิดาคุณวรสิทธิ์สมาชิก
0: บิดาคุณวรสิทธิ์เขาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลอะไรอยู่ที่สตูลนั่นแหละ
1: ชื่อสมเกียรติเลียงประสิทธ
0: ิ์ลุงเขาอาเขาเป็นนายกอบจใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อเขาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลอยู่ที่ที่พื้นที่นั่นแหละครับ
1: Next News เขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบพบว่าตั้งแต่3ปีที่แล้ว11กรกฎาคม66สรรพากรพื้นที่สตูลเนี่ยได้ทำหนังสือถึงพาณิชย์จังหวัดสตูลขอสำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลและระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีรายบริษัทก็บริษัทรับเหมาก่อสร้างของเขาเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่า 67-68 กรมสรรพากรโดยพื้นที่สตูลเนี่ยทำหนังสือถึงผอ.กองข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างน้อย5ฉบับขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเพราะว่าไม่ได้เสียภาษีค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่มีข้อมูลว่ากรมสรรพากรได้ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้างเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ค่ะพี่ไพศาลแต่เขาเนี่ยเป็นบริษัทคู่สัญญากับรัฐตั้ง38โครงการ459ล้านนะคะ
0: มีปัญหาเรื่องภาษี
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องภาษีก็โดนแบ็คลิสต์ก็อย่างนี้แหละก็เขาก็ส่งสรรพากรเขาก็ส่งมาที่กรมธุรกิจการค้าเขาก็ดูคงจะไปจดทะเบียนคงจะไปทำอะไรต่างๆก็จะต้องถูกแบ็คลิสต์ไปครับ
1: แต่ว่าก็ได้งานภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะฮะ
0: เขาอาจจะตั้งนิติบุคคลหลายบริษัทก็ได้คุณคือไม่จำเป็นที่เขาต้องมีบริษัทเดียวแล้วก็มารับเหมาเขาอาจจะมีอะไรแต่ว่ามันมีบริษัทหนึ่งที่โดนเข้าไปแล้วเวลาไปมีบริษัทอื่นไปตั้งบริษัทอื่นไปรับเนี่ยเขาก็จะตรวจดูเลยว่าอ้าวมันเป็นผู้ถือหุ้นอะไรมันมากลุ่มเดียวกันหมดเลย
1: อ
0: ันเดิมก็ยังไม่จบเลยยังมีปัญหาเรื่องภาษีอยู่แล้วจะไปอย่างเงี้ยมันทำให้ทางสรรพากรเขาจะแจ้งไปที่กรมไอเศรษฐกิจการค้าเนี่ยให้อย่าเพิ่งไปอนุญาตในเรื่องของไอ้ทะเบียนการจัดตั้งบริษัทใหม
1: ่
0: นะท้ายผมตีความนะผมตีว่าอย่างนั้น
1: ก็เขาก็เป็นปัญหากันเยอะแต่เผอิญว่ามันเป็นบริษัทพ่อรัฐมนตรี
0: นี่ผมอันนี้ก็คือขุดหนังสือสรรพากร6ฉบับบี้หนักบริษัทรับเหมาพ่อวรสิทธิ์ปมค้างภาษีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีหนังสือไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจขอข้อมูลการจดทะเบียนและให้ระงับการจดทะเบียนบริษัทเกียรติชัยรับเหมาให้ระงับการจดทะเบียนเขาจะต้องไปทำไอ้เรื่องของส่งไอ้เรื่องของไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องส่งให้กับทางกระทรวงพาณิชย์นะให้ก็ให้ระงับการรับจดทะเบียนต่างๆรับรองกรรมการทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีธุรกรรมที่จะต้องทำกับทางกระทรวงพาณิชย์นะ
1: ค่ะโอเควันนี้ครม.อนุมัติเงินพันกว่าล้านให้เด็กไปเรียนหนังสือนะพี่อาจารย
0: ์ก็ให้กยศ.ใช่ไหม
1: กยศ.ใช่ค่ะ
0: เพิ่มเติมไปอีกพันกว่าล้าน
1: ใช่
0: หรือว่าอย่างไรเพิ่มเติมไปใช่ไหม
1: 1,200ล้าน
0: แสดงว่าเพิ่มไปเพราะเดิมมัน 7,000
1: อนุมัติจากงบกลางจาก 7,000 ก็เป็น1,900 ล้านในปีนี้ เสริมสภาพคล่องกยศ.อุ้มคนกู้อีก 140,000 รายค่ะเขากลัวว่าเด็กจะหลุดออกทำไมเขาไม่ย้อนกลับไปดูสาเหตุที่ทำให้กยศ.มาจนถึงวันนี้ที่พวกเขาร่วมกันลดดอกเบี้ย
0: ลด
1: ดอกเบ
0: ี้
1: ยลดค่าปรับ
0: เขาจะไปทำเหมือนกับมาด่าตัวเองคงไม่ได้มั้ง
1: แล้วเขาเอาภาษีเรา
0: ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเป็นครั้งๆไป
1: เออไอ้คนกู้ไม่จ่ายหนี้ไม่จ่ายทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ไปสารกับดิฉันก็เสียภาษีให้เขาเอาไปใช้ทุกปี
0: เออก็ยังไม่จบเดี๋ยววนมารอบหน้า
1: ทุกปีค่ะ2,000 ล้านทุกปีอ่ะ
0: วนลูปครบมาปีนึงก็ต้องมาเจอกันครั้งนึง
1: ก็พวกเขาอ่ะไปร่วมกันออกกฎหมายนี้อ่ะจนทำให้เด็กไม่ใช้หนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าการเอาภาษีเราไปใช้โดยไม่ใช้หนี้ออกกฎหมายใหม่แจกเรียนฟรีไปให้มันจบๆถูกไหมฮะคำว่ากองทุนมันไม่ใช่สภาพนี้เนี่ยรับไม่ได้ยิ่งไปดูเวลาที่พวกเขาแก้กฎหมายกันแล้วรับไม่ได้จริงๆค่ะเรื่องคุมเข้มค่าลดล่าเกิดขึ้นแล้วนะคะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในหลังจากที่มีการร้องเรียนมาที่เรียกค่าลดลากน้ำท่วมกันรายละหมื่นเนี่ยก็สั่งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในลงตรวจพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะที่เขาร้องเรียนว่ามีการขายสินค้าราคาสูงกว่าปกติค่ะพี่ใบจันทร์จะทำไงได้ฮะลดลากเนี่ย
0: ครับ
1: ให้แสดงป้ายราคาทำอะไรไม่ได้อะฮะ
0: ครับ
1: ดูละ
0: ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการรายงานผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังคณะทำงานสเตียร์ลิงมีมติเมื่อ27กันยายนที่ผ่านมาจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18.82 ล้านคนผลตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11.22 ล้านคนหรือ 59.63% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะที่มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 7.6 ล้านคนหรือ 40.37% โดยผู้ผ่านคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้ผ่านจากการตรวจสอบรอบปกติ9,506,531 คนและผ่านเพิ่มเติมจากกระบวนการทบทวนสิทธิ์อีก 1,716,933 คนผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11.22 ล้านคนหรือ 59.63% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะผู้ที่ไม่ผ่าน 7.6 ล้านคนหรือ 40.37%โดยผู้ผ่านคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบนี่ซ้ำนะท่านี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและเห็นว่าข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของโครงการโดยกระทรวงการคลังระบุว่าที่26สิงหาคม69มีผู้ยื่นทบทวน4,000,007จากผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเดิม9,003,000และขยายเวลายื่นทบทวนสิทธิ์ให้ถึงวันที่31สิงหาคม69นะฮะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์พบมากที่สุดจากการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนี่ย3ล้านรองลงมาคือมีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย100,000เกิน100,000บาท2,400,000มีรายได้เกิน100,000บาทต่อปี1,600,000และมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์1,500,000นะก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังต้องได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐอีก11.22 ล้านคนจากเดิมที่ก่อนที่จะทบทวนนี่คือ13ใช่ไหมประมาณ13ล้านกว่าก็ลดลงไปได้ประมาณ2ล้านคนครับ
1: ค่ะ
0: จากการทบทวนสิทธิ
1: ์ค่ะเมื่อกี้ที่ฉันตั้งคำถามว่าเอ๊ะหลังจากที่คุณพลพีไปสั่งให้ลดการระบายน้ำแล้วเขาได้ลดจริงหรือเปล่า21กันยายนสั่งชะลอและปิดประตูระบายน้ำชั่วคราวในช่วงเช้าเวลาประมาณ 15:30 นก่อนจะเปิดระบายอีกครั้ง 17:00 น ในระดับ 0.27 เมตร25เมตร28ปรับลดการเปิดประตูระบายน้ำลงจากเปิด 0.75 เมตร

0: เหลือ50เซนค่ะพอ29ปรับลดระดับระบายน้ำลงอีกจาก50เซนเหลือ25เซนได้ผลด้วยเขาทำด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูการลงทุนในหุ้นไทยวันนี้กันนะครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
6: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะไปดูเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์กันนะคะพี่เอกสาร
1: ค่ะคุณสุเชษฐ์สุเชษฐ์จากหลักทรัพย์ ASL ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: วันนี้ปัจจัยที่เข้าสู่ในระบบตลาดนั้นคือบอนด์ยิลด์ที่มีอัตราที่มี
1: ขยับเพิ่มสูงขึ้นนะ
8: สูงขึ้นฮะปรับสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็เลยทำให้ตัวตลาดโดยทั่วไปในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะตั้งแต่ในสหรัฐอเมริกามาจนถึงช่วงของทางญี่ปุ่นฮ่องกงนะครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดตลาดเล่นไว้ที่ระดับ1602เสร็จก็ลงมาเล่นที่ระดับโลเลยนะครับ1591แล้วก็แกว่งตัวนะครับโดยที่มีจุดสูงสุดนั้นอยู่ที่1602คือราคาของเมื่อวานวันนี้ปิดไปอยู่ที่ 1594.30 นะครับติดลบไป8จุดปริมาณการซื้อขาย 79,000 ล้านกลุ่มที่การขายมากที่สุดคือ Foreign จะขายไป 7,685 ล้าน 7,800 ก็ 7,685 ล้านนะฮะไม่ได้น้อยเลยนะครับในขณะที่ตัวสถาบันภายในซื้อ 6,000 บล.ซื้อ 1,400 แล้วก็ตัวสถาบันภายในซื้อ253นะครับในแง่ของตัวตลาดเนี่ยก็รอข่าวอยู่มีข่าวอันนึงก็คือการข่าวที่จะเปิดช่องแคบนะฮะก็รอว่าทางสหรัฐอเมริกาจะตกลงเป็นยังไงในช่วงบ่ายๆตั้งแต่บ่ายสองเนี่ยยังมีข่าวว่าคุณทำยังไม่ตกลงในเรื่องของสัญญาต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะขณะนี้เนี่ยทางเยอรมันบวกไป197จุดนะครับฝรั่งเศสบวกไป13ในลอนดอนบวกไป14แล้วก็อิตาลีบวกไป411นะครับในตัวเอเธนบวกไป29โปรตุเกสบวก24นะครับขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ย WTI ลดลงมา1เหรียญนะฮะ 1.68 นะครับลดลงมาอยู่ที่90เหรียญในขณะที่ตัวเบนซ์เองหลุดจาก99ลงมาที่96นะฮะราคาทองนั้นยืนอยู่ที่4156บวกขึ้นมา42ในขณะที่บิตคอยน์นั้นขึ้นขยับขึ้นไปเล่นที่ 84,570 บวกไป780นะครับค่าบาทวันนี้เนี่ยมีลักษณะการแข่งค่าขึ้นนะครับทางธปท.ประกาศธปท.ประกาศ 33.62 นะครับแต่ขณะนี้อยู่ที่ 33.53ดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยในแง่ของวันนี้หุ้นที่เป็นตัวหลีดตลาดเนี่ยเป็นตัวของเดลต้าเป็นตัวของฮานาเป็นตัวของกรุงเจริญนะครับกรุงเจริญนั้นขึ้นมา7.50 บาทบวกมา 11% น แต่ขณะที่ฮานานั้นขึ้นมาบาท25ตังค์บวกมา 2.44 แล้วก็ตัวเดลต้าบวกมา3บาทบวกมา 1.16 นะครับในขณะที่ตัวแคลคอมนะเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะบวกมา40ตังค์บวกมา 4% 9บาท45นะในขณะที่หุ้นที่ติดลบนะวันนี้เนี่ยนำโดยแบงค์นะฮะเคแบงค์กรุงไทยไทยพาณิชย์แบงค์กรุงเทพนะ TTB KKP ติดลบกันไปหมดนะในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ในขณะที่ราคาน้ำมันปตท.ลงมา42บาทนะครับลดลงอ่อนตัวในตัวพิเทพเองก็ลงมา146บาทลบมา3บาทไทยออยล์นั้นก็เป็นลักษณะของการปรับตัวลงอยู่ที่69บาทลบไป50สตางค์ในขณะที่บางจาก52บาท50สตางค์ลบไปบาท25ตังค์วันนี้ราคาน้ำมันลงหมดนะครับแล้วก็กลุ่มของแบงก์ลงหมดนะกลุ่มที่สู้กับตลาดนั่นก็จะเป็นตัวของเดลต้าตัวของฮานาตัวกรุงเจริญกลุ่มที่ตัวเล็กนิดครับแล้วก็ตัวแอดวานซ์วันนี้แอดวานซ์ยืนอยู่ที่349บวก2บาทดูจากสถานการณ์ของตลาดณวันนี้แล้วเนี่ยนั่งอ่านข่าวแล้วบอกว่าคืนนี้เนี่ยรอคุณทามขนาดนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยบวกไป75จุดนะครับในขณะที่ Nasdaq นั้นบวกไป103 S&P นั้นบวกไป12นะครับฮ่องกงล่วงหน้าเนี่ยบวกไป53นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของตลาดที่มีราคาน้ำมันปรับตัวลงเนี่ยมันมีสัญญาณอย่างหนึ่งว่าการเปิดช่องแคบพอร์มูดเนี่ยอาจจะได้รับผลพวงมาจริงๆก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีข่าวอีกข่าวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าข่าวนี้จะสำเร็จลุล่วงไปหรือเปล่านะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าจะยกกำลังกลับสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยนะครับจะยกกำลังกลับนะก็เหมือนจะปิดสงครามกันนะฮะแต่คงเป็นข่าวลอยๆเฉยๆอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้เนี่ยเนื่องจากตลาดลงมาต่ำกว่า 1,600 นะครับ 1,600 พรุ่งนี้เนี่ยมีแนวรับทาง SL แนวรับนั้นอยู่1580ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาฮะจนถึงวันนี้1580ในขณะที่อุตสาหกรรมที่เข้ามากระทบในแง่ของน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันก็จะประกอบด้วยในกลุ่มของพวกโฮมโปรพวกโกลบอลนะฮะพวกที่ดูแลบ้านนะฮะในขณะที่กลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าเป็นน้ำมันนะครับเป็นท่องเที่ยวนะยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวลงครับวันนี้ใน CPN นั้นลงไปบาท25ตังค์มิ้นลงไปอีก10สตังค์ LT ลงไปอีกบาท25สตังค์นะยังเนื่องจากสถานการณ์ของการที่น้ำท่วมนะฮะเลยทำให้ปริมาณการซื้อขายแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นก็ตามแต่มีแรงขายซะส่วนใหญ่นะครับพรุ่งนี้ถ้าจะพูดถึงในกลุ่มชิ้นส่วนเหล็กก็ยังพอตาไม่ได้พอตาฮะอย่าเล่นเลยนะฮะแต่ราคาหุ้นอาจจะเป็นลักษณะดีดขึ้นไปแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวลงได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตัวหุ้นนั้นดัชนีเล่นแคบมากนะครับแค่เล่นแคบมากแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงก็ระมัดระวังฮะยังไม่เพิ่มน้ำหนักนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันอีกทีนะครับว่าคืนนี้เนี่ยทางคุณทั้มจะพูดอะไรเกี่ยวกับต้องแคบข้อมูลบ้างครับผมพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะฮะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับเดี๋ยวไปดูทองคำกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: คุณวรุษอยู่ในสาย
1: วรุษลุ่งขำฮะผู้อำนวยการสายวิเคราะห์ YLG Bullion Future นะครับคุณวรุษครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
0: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
1: เมื่อวานนี้ลงมาแรงมากวันนี้ก็น่าจะมีรีบาวด์ได้เล็กๆแต่ว่าในภาพรวมดูยังเป็นขาลงอยู่ไหมครับคุณวรุษครับ
5: ต้องบอกว่าเนื่องจากการเด้งกลับของราคาอยู่ในระดับจำกัดมากนะครับเพราะว่าราคาลงมาเกือบ200เหรียญครับวันนี้เนี่ยราคาดิ่งตัวกลับขึ้นมาประมาณ40เหรียญนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้มากหรือไม่ถึง1ใน4ของที่ราคาลงมาเลยนะครับในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนยังมองครับว่าการรีบาวกลับหรือการเด้งกลับในช่วงนี้เป็นเพียงแค่เทคนิคอลรีบาวนะครับอาจจะต้องลุ้นนะครับว่าการที่ราคาลงมา 4,109 เหรียญดอลลาร์ต่อคอยซ์ออนราคาจะมีการทำโลหรือทำระดับต่ำสุดใหม่หรือเปล่านะครับถ้าราคาไม่ได้มีการทำระดับต่ำสุดใหม่ในระดับได้วันสัก2วัน3วันตลาดก็จะเริ่มเบาใจนะครับแล้วก็สะท้อน

0: ให้เห็นถึงแรงขายที่เริ่มเบาลงก็อาจจะเห็นการสร้างฐานแล้วก็การเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยรีบาวกลับในระดับจำกัดหรือยังมีโลหรือทำระดับต่ำสุดใหม่จากวันก่อนหน้าอยู่นะครับภาพก็อาจจะยังคงเป็นลบราคาก็ยังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญในโซน 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้อยู่ครับทางนี้เนี่ยทองคำได้รับแรงกดดันนะครับจากดอลลาร์ที่แข็งค่าบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐที่ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในระดับรายวันนะครับขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณต่อการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับทำให้โปรแกรมเฟดวัตถุซึ่งสะท้อนการคาดการณ์ของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐประเมินครับว่าปีนี้เฟดจะยังคงขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาและเดือนธันวาคมและปีหน้าเนี่ยเฟดยังคงจะขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก50 basis point ในควอเตอร์1และก็ในควอเตอร์3หรือควอเตอร์4นะครับมุมมองในลักษณะดังกล่าวทำให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสขยับขึ้นต่อจากระดับปัจจุบันอีก 1% เลยนะครับมุมมองดังกล่าวเป็นปัจจัยกดดันตัวทองคำอยู่ครับ
1: ประเมินแนวรับแนวต้านในช่วงระยะข้างหน้านี้อย่างไรแล้วก็มีข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนอย่างไรไหมครับ
0: ครับแนวต้านตอนนี้นะครับแนะนำดูในส่วนของบริเวณ 4,189 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดออนนะครับคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ 66,800 บาทต่อบาทองคำถ้าราคายังไม่ผ่านระดับดังกล่าวยังประเมินเอาไว้ว่าการรีบาวกลับหรือการเด้งกลับเป็นเพียงแค่เทคนิคอลรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้นเพื่อลงต่อนะครับใครที่มีทองคำเอาไว้แล้วเป็นสายชิงกำไรระยะสั้นอาจจะแบ่งขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงและไปรอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาสะสมกำลังหรือสะสมแรงซื้อครับแต่ถ้าราคาเกิดอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาอีกครั้งให้จับตาดูแนวรับ 4,109 เหรียญซึ่งเป็นระดับต่ำสุดหรือเป็นโลของเมื่อวานนะครับถ้าราคาไม่มีการทำระดับต่ำสุดใหม่หรือทำโลใหม่ก็น่าจะเห็นการหยุดลงของราคาครับก็ใครที่รอซื้ออยู่อาจใช้โซนแนวรับระดับดังกล่าวพิจารณาเก็บหรือเข้าซื้อบางส่วนเพิ่มเติมนะครับคิดเป็นทองไทยก็ 65,450 บาทต่อบาททองครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหลุดระดับดังกล่าวอาจชะลอการเข้าซื้อออกไปนะครับก็ประเมินแนวรับถัดไป 4,065 ถึง 4,020 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับคิดเป็นทองไทยก็ 64,75064,050 บาทต่อบาททองคำก็เป็นจุดที่มองว่าในระดับ 4,020 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนใครอยากจะเก็บหรือสะสมเพิ่มเติมหรือถือในระยะกลางระยะยาวก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้าไปเก็บสะสมเพิ่มเติมครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณวรุษครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระค
0: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้ 6,600 ท้วนๆอยู่นะรอให้ลงไปหน่อยรอให้ลงไปหน่อยแล้วค่อยเก็บนะวันนี้ลงไปดิ่ง150ครับทองคำแท่งอย่างที่เรียนนะขายออก 6,600 66,000 ท้วนๆไม่ใช่ 6,600 66,000 ท้วนๆนะสำหรับทองคำแท่งนะครับ
2: ค่ะเรานี่อยู่กันใกล้เทศกาลทอดกฐินอีกแล้วนะคะพี่สารแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วก็ทอดกฐินวันนี้สำนักพุทธค่ะได้เปิดรายชื่อ28พระอารามหลวงที่ยังขาดเจ้าภาพกฐินก็คือเป็นเจ้าภาพที่จะอัญเชิญภาพพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายอย่างวัดหลวงต่างๆเนี่ยค่ะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินนะคะ23วัดเนี่ยคงจะไม่เป็นข่าวถ้าไม่ใช่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะมีวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ด้วยค่ะพี่เวสัน
1: ยังหาเจ้าภาพไม่ได้นะ
2: แต่จริงๆ23วัดนี่ก็วัดดังๆนะฮะ วัดป่าแสงอรุณขอนแก่นวัดหนองแวงวัดหนองแวงพระอารามหลวงเนี่ยอยู่กลางเมืองขอนแก่นเลยค่ะถนนกลางเมืองเลยอ่ะนะฮะวัดจุฑาทิศธรรมสภารามชลบุรีวัดกระพังสุรินทร์ที่ตรังวัดพระนารายมหาราชอยู่โคราชค่ะนี่วัดดังนะฮะวัดสแกที่โคราชวัดท่าโพที่นครศรีธรรมราชวัดชื่อวัดนครสวรรค์อยู่ที่จังหวัดทายสิคะ
1: อยู่ที่ไหน
2: นครสวรรค์ค่ะ
1: ตรงตรงเลยทำให้ผมคิดมากเลยผมคิดว่ามันน่าจะมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะแบบธรรมดาสามัญอะไรขนาดนั้น
2: ชื่อวัดนครสวรรค์อยู่นครสวรรค์
1: เหมือนกับวัดศรีสะเกษอ่ะคุณอัน
2: ค่ะอยู่ที่ไหนคะก็น่าจะอยู่ศรีสะเกษนะอ๋ออยู่หนองคายเหรอคะ
1: หนองคายวัดศรีสะเกษ
2: วัดพระนารายมหาราชเนี่ยน่าจะอยู่ลพบุรีใช่ไหมคะ
1: ตกลงอยู่ไหน
2: ก็มีวังนารายแล้วก็โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลนารายนะฮะปรากฏอยู่โคราชค่ะ
1: อ
2: ยู่โคราชวัดชนทราสิงห์เหอยู่ที่นราธิวาสเนี่ยวัดเนี้ยพระท่านเจออะไรเยอะนะคะช่วงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์คงจำได้วัดไซกาเจติการามที่บึงกาฬวัดแก้วพิจิตรอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็จังหวัดพิจิตรนะ
2: อยู่ปราจีนค่ะ
1: อยู่ปราจีน
2: วัดบางกระเบาปราจีนวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ที่ไหนคะ
1: อ
2: ยุธยา
1: วัดพุทธไทยสวรรค์คุ้งสะเพาล่ม
2: อยู่อยุธยา
1: เนี่ยฟังเพิ่งจะฟังอาจารย์สุจิตวงเทศเขาคุย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เนี่ยวัดเดิมเนี่ยเขาเรียกเวียงเหล็กใช่ไหม
2: เวียงเหล็ก
1: เวียงเหล็ก
2: วัดพุทธไทยสวรรค
1: ์แล้วก็ถ้าตำนานความเชื่อเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเลย
2: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ว่าตามความเห็นของคุณสุจิตวงเทศแล้วก็นักประวัติศาสตร์อีกหลายท่านเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวัดในสมัยพระบรมไตรโลกนาถหลังจากนั้นมา
2: หลังพระอู่ทอง
1: หลังพระอู่ทองมาอีกนานอีกหลายรัชกาลเหมือนกันน่าเขาบอกน่าจะเป็นพระบรมไตรโลกนาถ
2: แล้วก็เป็นวัดเดียวในอยุธยานะคะที่ไม่มีคนที่ยังขาดเจ้าภาพ
1: อ
2: ัญเชิญพระประกฐินเนี่ยค่ะ
1: แล้วผมก็เลยเพิ่งทราบนะเขาบอกว่าอาจารย์สุจิตวงเทศเขาบอกว่าเวียงเหล็กเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นมันอยู่นอกกำแพงเมืองไม่ได้อยู่ในตัวเกาะอยุธยานะแล้วก็ถูกกำหนดให้เป็นให้ขุนนางที่เป็นชาวสยามได้เวลาที่จะมาอาจจะต้องมาช่วยงานในตัวเมืองอ่ะตัวพระนครเนี่ยก็ให้มาอยู่อาศัยที่ตรงนั้นพวกขุนนางพวกไพร่เพื่ออะไรต่างๆเขาบอกว่าเป็นกลุ่มชาวสยาม ซึ่งถามว่าชาวสยามคือใครอาจารย์สุจิตเขาบอกว่าคือคนที่อยู่ที่สุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีพวกนี้เขาเรียกเป็นกลุ่มพวกชาวสยามสำเนียงพูดภาษา
2: ไหนนะคะสุพรรณบุรี
1: ราชบุรีเพชรบุรี
2: พูดไม่ชัดเลยนะคะ
1: พูดสำเนียงเดียวกันหมดเลย
2: อันนี้คือคนไทยแท
1: ้ไม่เขาเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นชาวสยามแต่คนที่อยู่อยุธยาเนี่ยเขาเป็นคนลพบุรี
2: สระบุรี
1: เขาเป็นคนลพบุรีเขาเป็นคนละโว
2: คือมีคนพูดพอดิฉันเป็นคนลพบุรีเนี่ยก็มีว่าพวกนี้พวกอพยพเคยมีคนพูดกับดิฉันอย่างเงี้ยนะคะผ
1: ม
2: ไม่สังเกตหรอกว่าเธอเนี่ยพูดชัดอยู่จังหวัดเดียว ตอนแรกก็ไม่ได้คิดใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดเอาจริงนะคะที่ไรสารพวกสิงห์บุรีนี่ก็ไปแล้วพวกอ่างทองพวกสุพรรณเนี่ย
1: สำเนียง
2: เนอหมดเลยเนอหมดเลยใช่ค่ะ
1: ลพบุรีเป็นภาษากลาง
2: ลพบุรีชัดสระบุรีก็ชัดนะคะอยุธยาก็ชัดนะคะที่ไหนสารถึงแม้ว่ารถจากสุพรรณจะวิ่งผ่านแต่ก็ชัดค่ะ ไม่เหนื่อยฮะ

0: อุทัยสวรรค์นั่นเองค่ะ
1: ครับมาวกกลับมาที่เรื่องว่ายังหาเจ้าภาพกฐินอยู่นะ
0: ค่ะก็มีในวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพระบาทมิ่งเมืองที่แพร่วัดมหาธาตุยโสธรวัดพระเจดีย์ชาวหลังที่ลำปางวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษวัดหลวงสุมังคลารามศรีสะเกษค่ะวัดโพปัทมาวาสสงขลาวัดปราสาทธรรมสุโขทัยวัดไตรธรรมารามสุราษฎร์วัดพิสารรัญญาวาสหนองบัวลำพูวัดศรีสะแก้วหนองบัวลำพูค่ะเดนเคยกับคณะเนี่ยนะคะเคยร่วมกันอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปที่วัดไทยที่อิตาลีที่เวโรนาเป็น
1: วัดไทย
0: วัดไทยค่ะวัดยานนะสังวรเวโรนา
1: เวโรนานี่คือพวกเวนิส
0: เวโรนาคือพวกโรมิโอจูเลียตค่ะที่เวโรนาเวลาไปดูบ้านโรมิโอจูเลียตค่ะบ้านจูเลียตไปดูที่เวโรนาค่ะก็อันนี้คือต่างประเทศที่ครบหมดแล้วค่ะเหลือในประเทศ23วัดเนี่ยค่ะโอเคไปไหนกันต่อดีเรา อ๋อยังมีเรื่องกีฬานะ
1: วิว
0: ใจหลายเรื่องค่ะ
1: กว่าเหรียญทองนะแบดมินตันถือว่าเป็นแบดมินตันชายเดี่ยว
0: เหรียญแรกในรอบ
1: 60
0: ปี
1: ใช่ไหม
0: ในรอบ60ปีสิ้นสุดการรอคอยวิวกุลวุฒิวิทิศสารคว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวนะคะเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะเอาชนะโลเคียนยูจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศ
1: 20
0: แล้วชนะสวยงามมาก20 21-12 21-16 ห่างด้วยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นเหรียญที่2ของแบดมินตันชายไทยเหรียญทองแรกได้เมื่อ60ปีที่แล้วทำไมเรารอนานจัง
1: 60ปีเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: 60ปี
0: 2500
1: ก็คือสมัยที่เราเป็นเจ้าภาพ
0: 2509
1: คือเอเชียนเกมครั้งที่6ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
0: แล้วเราเลยได้เหรอคะ
1: เราก็เที่ยวนั้นน่ะไทยได้เหรียญทองเยอะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพ
0: เออเมื่อไหร่จะเลิกกัน
1: จักรยานก็จักรยานเราก็ได้
0: ก็ได
1: ้วิ่งอานัทรัตนพลแล้วพวกเนี้ยที่วิ่งแล้วก็มา
0: ชนะหมดเลย
1: ได้เหรียญทองมาเยอะเอเชียนเกมอานัทรัตนพล100เมตร200เมตรอะไรพวกนี้นะไทยกว้าเรียบแล้วก็ต่อจากอานัทรัตนพลก็มาเป็นสุภาพอะไรนะ
0: แ
1: จสุภาพอะไรนะ
0: ดังมาก
1: อันนั้นดังมากนักวิ่ง
0: แต่อันนั้นเขาก็วิ่งเร็วจริงพี่สายเดนกำลังสงสัยกับข่าวนี้นักกีฬาคาซัคสถานชื่อว่ายัสมีนาโตซานบายเยวา
1: โดปปิ้งใช่ไหม
0: ไม่ใช่อะเป็นนักกีฬาเดินเร็ว20กิโลเมตรหญิงได้เหรียญทองปรากฏโดนลิฟเหรียญทองเพราะว่าใส่รองเท้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีฑาโลกค่ะเธอเดิน20กิโลใช้เวลา3ชั่วโมง22นาที20วินาทีร้องไห้เลยค่ะ
1: ใส่รองเท้า
0: คนที่2เนี่ยเดินช้ากว่าเธอ4นาทีก็มันรองเท้าอะไรถ้าดิฉันจะเดินเท้าเปล่าได้ไหมคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันเออทำไมนึกว่าโดปนะทีแรกผมนึกว่าโดป
0: นี่เหรียญทองหลังตรวจพบใส่รองเท้าผิดกฎค่ะจบเลยค่ะ
1: นี่แถบลูกน้ำแม่กลองบ้านผมนี่ก็เริ่มเงียหูฟังคำเตือนแล้วนะเพราะว่าการไฟฟ้า
0: ฝ่ายผลิต
1: แห่งประเทศไทยนี่ก็แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้เวลา1ทุ่มเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่196ของความจุแล้วนะอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตร 96% แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ภายใต้การกำ

0: กับดูแลของสธนช.เห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะปรับจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยโปรดเฝ้าระวังพร้อมทั้งตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแควน้อยก็ทางทองผาภูมินะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไปจากการก็เลี้ยวซ้ายถ้าเขื่อนศรีนครินทร์ก็ขวาขึ้นไปทางลาดหญ้าตรงขึ้นไปนู่นเลยท่ากระดานนู่นเลยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันว่าลงที่แม่กลองอยู่ดี
1: ค่ะ
0: นะ
1: เรียนขอแนะนำประสบการณ์ใหม่นะคะในการติดตามสถานการณ์น้ำหรือว่าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ National Hydro Information Informatics Data Center เขาเกิดขึ้นแล้วค่ะที่เป็นวันแมปอะสี่หน่วยงานอะ
0: วันแมปเห็นไอ้ State Time สิงคโปร์เขานักข่าวเขามาทำข่าวเขาบอกเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตกลงมันได้ใช้งานได้ยังเนี่ยหลังจากที่กรุงเทพท่วมอีกรอบเนี่ย
1: ใช่อันนี้ไหมคะ
0: ไม่ทราบเลย
1: สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไทยวอเตอร์ 5.0 สัมผัสประสบการณ์ได้แล้ววันนี้คลิกเลยพอดีฉันคลิกปุ๊บ
0: เขาบอกว่าได้
1: 29กันยายนสถานการณ์น้ำวันนี้เขตกรุงเทพเขาก็จะบอกนะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าวันนี้29กันยาเนี่ยภาคตะวันออกฝนตก 1.8% แต่ก็หน้าจอก็ยังเฉยๆอยู่อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศเป็นยังไงเขาก็จะบอกอยู่นะคะพี่ไพศาลลองเข้าไปดูก็แล้วกันค่ะ
0: น่าจะเป็นผลงานกระทรวงดีเขาประมวลทำหรือไงหรือสธนช.อะไรทุกอย่างของคุณ
1: เขาร่วมกันค่ะก็ในวันนั้นที่น้องนั่นนะคะอก
0: ที่เขาแถลงใช่ไหม
1: ร้อยเอกพัฒดารัตน์ทองสรุป
0: ก่อนสิงหา
1: 17กันยาค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่น่านแล้วเขาก็จะรวมกัน4หน่วยงานเอาข้อมูลมารวมเป็น Big Data แล้วก็ทำออกมาเมื่อกี้นี้ที่เราพูดเรื่องเขื่อนทางภาคตะวันตกใช่ไหมฮะพี่ไพศาล
0: กาญจนบุรีฮะ
1: ไป 100% กันหมดแล้วอ่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์จริงๆน่าจะ100แหละพ่องลงมาเหลือ96เกิดศรีนครินทร์ก็92ค่ะ
0: ก็ตกกรุงเทพยังไงก็ไปตกที่เมืองการอย่างนั้นแหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: นี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเยี่ยมครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 8:30 นที่บ้านหมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปุ่นช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานชูกรัลลาเปะที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

0: จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งออกปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านภูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานสุครันไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พระพินิษสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกอนุทินน้อมรับคำติเรื่องน้ำท่วมขอโทษประชาชนที่เดือดร้อนยันไม่ท้อเดินหน้าสั่งเร่งระบายน้ำเยียวยาฟื้นฟูเต็มที่หลังน้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่9ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงสถานการณ์อุทกภัยโดยย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนพร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านแต่จะเร่งหาทางแก้ไขโดยรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจริงของประชาชนนักวิชาการชี้การจะตัดสินใจชะลอการปล่อยน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนต้องพิจารณาน้ำต้นทุนจากเหวนรกเขาใหญ่นายชวลิตจันทรรัตน์กรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยกล่าวถึงประเด็นที่รัฐบาลสั่งลดการระบายน้ำและชะลอน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นการชั่วคราวว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนมีพื้นที่รับน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเขื่อนคอนกรีตมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่การระบายน้ำลงท้ายเขื่อนมีความจำเป็นแต่การพิจารณาปล่อยน้ำต้องพิจารณาน้ำต้นทุนที่ไหลลงเขื่อนโดยเฉพาะน้ำจากเหวนรกเขาใหญ่ว่ามีระดับลดลงแล้วหรือไม่ซึ่งส่วนนี้กรมชลประทานมีข้อมูลอยู่แล้วว่าหากน้ำเหวนรกลดลงสามารถชะลอการระบายน้ำลงได้อย่างไรก็ตามเมื่อน้ำในเหวนรกมีจำนวนมากที่ไหลลงเขื่อนน้ำในเขื่อนต้องเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้เต็มประมาณกักเก็บแล้วจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปล่อยแต่ยอมรับว่าจะกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอำเภอเมืองนครนายกบ้านท่าหุบนครนายกและต่อเนื่องไปที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจนถึงบางคล้าอำเภอเมืองและแปดริ้วของฉะเชิงเทราส่วนโครงสร้างของเขื่อนเมื่อปริมาณน้ำเต็มความจุและปิดการระบายน้ำจะอันตรายหรือไม่นายชวริตกล่าวว่าน้ำจะล้นตัวเขื่อนแต่จะอันตรายหรือไม่ต้องสอบถามกรมชลประทานเพราะมีเครื่องมือตรวจวัดอยู่ที่ตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามเห็นว่าควรบริหารจัดการน้ำตามข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนด้านท้ายเขื่อนทราบสถานการณ์จะเหมาะสมที่สุดเคลื่อนร่างต๋องวงทูทำพิธีทางศาสนาที่วัดเพื่อศิลปินแห่ร่วมอาลัยแน่นวัดวันนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนครอบครัวได้นำร่างของต๋องสุรพันธ์จำลองกุลอดีตนักร้องดังยุค90วงทูเคลื่อนมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา18เพื่อทำพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมโดยมีลูกสาวเพเบิลปรีนาพันธ์ทำหน้าที่จัดเตรียมพิธีและรับรองแขกทั้งในวงการบันเทิงและนอกวงการที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยอาทิต่อสหภาพวงทูเป้ไฮล็อกหนูมิเตอร์กริดโทมัสเสือธนพลชมพูปิงฟรุตตี้ขณะที่ลูกสาวคนกลางแบมแบมชัชนันและลูกชายคนเล็กขณะนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียไม่สะดวกมาร่วมพิธีในวันนี้ส่วนปุกกี้ปริศนาอดีตภรรยาคนแรกได้ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยทั้งนี้ต๋องวงทูจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่28กันยายนที่ผ่านมาหลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมจะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนตั้งแต่วันนี้จนถึง1ตุลาคมและมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้ เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
6: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันอังคารเนาะพี่ไหมเป็นวันหยุดจนงงแล้วอังคารที่19กันยายน2569นะคะวันนี้เป็นวันที่เห็นแสงแดดในกรุงเทพแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ไหมก็มาอยู่กับเราในห้องส่งด้วย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
7: ค่ะนะก
8: ็เห็นก็แป๊บเดียวคุณอ้อมไม่ไม่อยู่ที่สูงอ่ะนะ29ไม่ก็มองดีวันนี้ฝนไม่ตกปกติใช่ฝนตกประจำ
7: ใช่ค
8: ่ะวันนี้มีแดดนิดนึงเมื่อช่วงกลางวัน
7: ค่ะนะคะก็แต่ว่าในหลายพื้นที่ก็ยังวิกฤตอยู่เนาะก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังยังออกไม่ได้แฟดคลองจันเคหะร่มเกล้าแล้วก็แถวแถวสมุทรปราการก็มีนะคะบางนาก็มีแจ้งเข้ามาเหมือนกันพี่ไหม
8: แต่โชคดีไหมมาเนี่ยไหมวิ่งจากชะอำเพชรบุรีนะคะไหมวิ่งข้างบนคือทางด่วนที่เราวิ่งสมัยก่อนเนี่ยคุณอ้อมก็ใจตุ้มๆต่อมๆมันจะล่วงมาไหมจะล่วงมาไหมแต่วันนี้เราอยู่ข้างบนแล้วก็คิดว่ามันจะล่วงลงไปไหม
7: นะก็
8: ลุ้นกันตลอดประเทศเรา
7: ตอนนี้เราก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะรถเนี่ยพี่ใหม่อู้เห็นแล้วแบบเห็นใจจริงๆนะแล้วก็มีเรื่องรถยกตอนนี้เขาก็เข้ามาดูแลละเพื่อไม่ให้ฉวยโอกาสในช่วงนี้นะคะคันเป็นหมื่นอะ
8: วันนี้ก็เพิ่งทราบทีมงานผู้สร้างกุศลคนหนึ่งชื่อคุณอาลีนะคะแกก็เป็นญาติคุณดำรงนี่แหละนะคะแกก็เป็นคนที่ทำฝ่ายศิลป์ในผู้สร้างกุศลบ้านแกอยู่เคหะคลองจันใช่ไหม
7: ค่ะแฟดคลองจัน
8: แกบอกแฟดคลองจันอยู่ชั้น5ตัวแกรอดค่ะแต่รถไม่รอดค่ะรถกระบะนี่ก็ท่วมจมทั้งคันเลยวันนี้
7: ใครจะไปนึกว่ามันจะท่วมขนาดนั้นนะมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะแฟดคลองจันก็ส่วนใหญ่ก็น้ำขังอ
8: ่
7: ะ
8: ก็บอกว่าสงสารพี่อาลีจังชื่อพี่อาลีนะที่เรียกกันเล่นๆเป็นสุภาพบุรุษก็นู่นอ่ะอยู่อยุธยาก็น้ำท่วมพออยู่ริมคลองเมืองมาอยู่กรุงเทพก็น้ำท่วมอีก
7: แต่ในวิกฤตเราก็เห็นอะไรดีๆเมื่อกี้เราดูทีวีเห็นอะไรนะที่เขาตีกันบ่อยๆอ่ะเขามาจับมือกันช่วย
8: อุทเทนถวาย
7: อุทเทนถวาย
8: เป็นข่าวเดียวที่ไปดูแล้วไปขำมากคุณอ้อม
7: น่ารักอ่ะ
8: อุทเทนถวายเลิกตีกันแล้วพักตีกันชั่วคราวแต่ดีอ่ะน้องๆเอาแรงมาใช้ในช่วงที่มัน ต้องการแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอ
7: ่ะ
8: นะคะขอให้น้องคิดอย่างนี้ไปตลอดก็อย่าตีกันเลยค่ะเอาเก็บพลังไว้เพื่อเป็นพลังของชาติดีกว่า
7: ค่ะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครอยากจะทักทายเราสองคนในห้องส่งก็มาได้เลยนะคะทาง M-Cord News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้สวัสดีพี่สุภชัยนะคะ
8: มาแล้ว
7: พี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่เขาไม่เคยนอนหลับเลยเขาบอกนอนไม่หลับตลอดเลย
8: พี่ต้องทานแมกนีเซียมมา
7: นะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะวันนี้เข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะ
8: เข้ามากันเยอะๆค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: วันนี้เหมือนเดิมพี่ใหม่ก็มีเรื่องอ๋อวันนี้คุณดำรงติดภารกิจมาดูอะไรสักอย่างนี่แหละที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแต่เลิกสี่ทุ่มเลยนะคุณดำรง
8: ใหม่ก็ดีใจนะที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยเขาไม่ยกเลิกการแสดงนะคุณอ้อมก็คงจะมีงานแสดงของไทยๆอะไรสักอย่างซึ่งคุณดำรงกับครอบครัวก็ชอบอยู่แล้ว
7: ค่ะนะคะก็
8: ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็คงจะมาคุยกับเราต่อ
7: ค่ะอ้าวพี่เสือหวานเจี๊ยบมาแล้วนะคะสองสาวขาวทั้งคู่นะคะ
8: เออใช่
7: เสื้อกันหนาวอ้อมต้องขาวทุกวันเพราะใส่ตัวนี้อุ่นมาก
8: ตัววันนี้คุณอ้อมเขาอุ่นใบนี่นั่งไปสั่นใบค่ะเพราะในห้องนี้น่าจะติดลบสัก20เนี่ย
7: หนาว
8: จากความรู้สึกนะ
7: คุณอรินอะไรนะอรินาหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดเนาะคุณดำรงไปไหนคะอ๋อเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราอยู่ศูนย์วัฒนธรรมนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกันนะคะ
8: ค
7: ่ะวันนี้พี่ไหมมีเรื่องมาเล่าเหมือนเดิม
8: มีสองเรื่องมาเล่าคุณอ้อมที่คุณอ้อมเล่าอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องโลกมันร้อนมันร้อนจริงๆค่ะท่านผู้ฟังเรื่องเล่าจากคู่สร้างคู่สมเนี่ยนะคะหลายปีแล้วล่ะนี่คุณอ้อมหน้าปกสวยไหมหล่อไหม
7: หล่อ
8: ผู้ชายคนนี้เนี่ย
7: ลูกคุณฮันนี่
8: คุณฮันนี่พัดสอนคุณเกียรติแล้วก็คุณพ่อเขาในสมัยชอบมากเลยในสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเขาหล่อที่สุดเลย
7: ที่เป็นช่างภาพ
8: ธีรพงษ์เหลียวรักวงอันนี้ลูกชายแกชื่อคุณอะไรสักอย่างเหลียวลักวงเนี่ยเป็นชื่อฝรั่งแล้วก็น้องที่เป็นดาราผู้หญิงเนี่ยนะคะก็เห็นแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วแต่น่ารักจังเลยมันต้องเป็นละครที่ดังไม่งั้นเราก็ไม่เอามาลงปกคู่สร้างคู่สมนะคะสไตล์เราก็คือต้องเอาศีรษะมาชน
7: เดี๋ยวสงสัยมากเลยอ่ะทำไมหนังสือคู่สร้างคู่สมพี่ใหม่ไม่เก็บยังไงคะเนี่ย
8: คือคุณน้องจะสังเกตไหมเล่มนี้ก็จะปกหนาข้างในก็จะกระดาษอาร์ตเพราะว่ามันไม่ใช่เล่มที่ขายมันเป็นเล่มที่พิมพ์ประมาณสักหนึ่งการพิมพ์เนี่ยจะมีหนังสืออย่างนี้สัก30เล่
7: ม
8: เราไว้ให้โฆษณา
7: ไม่ได้ขาย
8: อันนี
7: ้
8: ให้คนที่มาลงโฆษณากับเรา
7: ให้ลูกค้า
8: ถูกต้อง
7: มีหน้าละไม่เอี่ยม
8: เลยแล้วก็ขนาดกระดาษทางหน้าโฆษณาก็ยังหนาปึกปกติเราจะใช้กระดาษหมายก็ไม่รู้เขาเรียกกระดาษอะไรกระดาษบางๆเพื่อทำให้ราคาคู่สร้างคู่สมเนี่ยมันถูกขายตั้งแต่8บาท12บาทจน20บาทเนี่ยคุณพ่อจน30บาทเพื่อให้ทุกท่านน่ะทุกบ้านทุกคนเนี่ยสามารถอ่านได้
7: เ
8: ข้าถึงได้ไม่ใช่เล่มละ50บาท100บาทอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะ
7: ค่ะ
8: ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของคู่สร้างคู่สมวันนี้หมายก็จะมาคุยเรื่องไอ้ที่บนโลกร้อนเนี่ยมันร้อนจริงๆนะคะทีมงานของเราไปนี่ค่ะไปที่สวิตเซอร์แลนด์หลายปีมาแล้วนะคะที่ยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นยอดเขานี้สูงมากสูงถึง 4,478 เมตรนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยอดเขานี้ถ้าท่านดูหนังเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในไตเติ้ลของภาพยนตร์ก่อนที่จะมีภาพยนตร์ของฮอลลีวูดอะคุณอ้อมก็ยอดเขานี่แหละแมตเตอร์ฮอร์นนะคะไมค์ก็ไปยอดเขานี้มาหลายหนแล้วทีนี้น้องผู้จัดการของคู่สร้างคู่สมเข้าไปเมื่อเขาบอกเขามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปี49เนี่ยตอนนั้นเข้าไปเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปภูเขานี้อีก10ปีผ่านไปไอการที่เราไม่ได้ไปแล้วเจอภูเขานี้อีกที10ปีผ่านไปเนี่ยมันเห็นชัดเลยคุณอ้อมเพราะตอนที่ไปแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะคะย่างเข้าฤดูร้อนไปที่เมืองเนี่ยเมืองเซอร์แมทถ้าเรียกอย่างฝรั่งเศสคือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันติดพรมแดนอยู่ตั้ง4ด้านนะคะติดเยอรมันติดฝรั่งเศสติดอิตาลีไอ้ตรงไหนที่มันติดฝรั่งเศสนะเขาก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสกันเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่ก็จะพูดภาษาเยอรมันไอ้ที่ติดเมืองแซกแมทนะคะหรือเซอร์แมทเนี่ยถ้าเรียกอย่างฝรั่งเศสเรียกแซกแมทเนี่ยมันอยู่เป็นที่ตั้งของภูเขาแมตเตอร์ฮอร์นที่นี่เนี่ยนะคะแม้ว่าจะหน้าร้อนเนี่ยแต่ไปมันก็ยังรู้สึกหนาวๆเขาก็บอกว่าอ่ะทำไมมาหน้าร้อนแล้วมันยังหนาวๆแกก็เตรียมแต่เสื้อบางๆไปอ่ะคุณอ้อมหมายเคยนะไปเที่ยวที่เนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้กะไม่ถูกก็เอาเสื้อหนาวไปโอ้โหทั้งทริปไม่มีความสุขเลยว่าเอาเสื้อหนาวอย่างนี้ไปคุณอ้อมมันทำไงมันอยู่ไม่ได้กลางวันก็เหงื่อตกอ่ะใช่ไหมคะเนี่ยแกก็บอกว่าแกไปหน้าร้อนแต่ทำไมมันหนาวก็ต้องวิ่งหาเสื้อกันใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าเห็นร้อนๆซึ่งมันควรจะมีดอกมงดอกไม้เนี่ยนะคุณอ้อมมันกลายเป็นวันรุ่งขึ้นนอนคืนนึงตื่นมาหิมะเต็มเมือง กก็บอกเอ้าทำไมมันเกิดอะไรนี่ทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เขาเรียกอะไรกรมอุตุใช่ไหม
7: ใช่
8: ว่าเป็นกรมอุตุแล้วขำ
7: พูดนะ
8: กรมอุตุของฝรั่งเนี่ยอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยท่านอย่าบ่นเมืองไทยเลยขนาดกรมอุตุเขาของเขานี่นะคะพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะต้องหนาวอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นปรากฏซึ่งปกติเขาจะแม่นมากปรากฏว่าอากาศมันวิปริตค่ะมันหิมะตกทั้งเมืองเลยได้หินฝรั่งเขาพูดกับมันภาษาอังกฤษมั่งภาษาเยอรมันมาเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่เคยเกิดเลยในรอบ150ปีในสวิตเซอร์แลนด
7: ์
8: ที่แบบมันหิมะตกในหน้าร้อนแล้วมันก็ขาวโพลนไปหมดปรากฏว่าหิมะตกอยู่วันเดียวคุณอ้อมเสร็จแล้วมันก็ไม่ตกตอนนี้มันก็เข้าหน้าร้อนตามปกติน้องคุณกีรติกรสืบสิงห์ผู้จัดการคุณสังสมเขาก็ขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาใกล้ๆเมืองใกล้ๆภูเขาแมตเตอร์ฮอร์นเนี่ยมันก็จะมีเมืองซึ่งใหม่ชอบมากมันจะต้องขึ้นรถไฟที่เรียกว่ารถไฟฟันเฟืองคุณอ้อมมันจะค่อยๆคลานขึ้นไปบนเขานะหมุนไปตามซอกเขาร่องเขาเนี่ยมันเป็นรถไฟค่อนข้างจะโบราณหน่อยแล้วก็ในเมืองนั้นทั้งเมืองบางเมืองนี่นะคุณอ้อมนะโดยเฉพาะเมืองเซอร์แมตเนี่ยไม่มีรถที่วิ่งด้วยน้ำมันสักคันเดียวรถจะวิ่งด้วยรถไฟฟ้าร
7: ถไฟฟ้าหมดเลย
8: จ้าไม่มีรถแล้วก็เวลาจะขึ้นไปเราก็ต้องโทรบอกโรงแรมก่อนฉันจะขึ้นไปแล้วนะมารับฉันด้วยเขาก็จะเอารถไฟฟ้าตักๆๆๆๆมารับเรารถไฟฟ้าเขาเงียบในที่นั่นจะไม่มีรถน้ำมันเลยเพราะว่าข้างอยู่ข้างบนนะคะปรากฏว่าไอ้เมืองที่มันก่อนจะขึ้นไปถึงเมืองซักแมตเนี่ยมันชื่อเมืองกรอนกรัดคุณอ้อมอันนี้ใหม่ก็ไปบ่อยแต่วันที่น้องเข้าไปบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไปเที่ยวเนี่ยเมืองกรอนกรัดเนี่ยมันจะมีหิมะเต็มไปหมดปรากฏว่าเขาไปถ่ายในจุดเดิมเขาถ่ายรูปเมื่อปี2549เนี่ยต้องใส่เสื้อเต็มที่แล้วก็เต็มไอ้เก้าอี้ที่เข้าไปนั่งแล้วก็ถ่ายเพื่อให้เห็นภูเขาเซอร์แมตที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะ
7: ค่ะ
8: ภูเขาแมตเตอร์ฮอร์นเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นชัดเนี่ยเราต้องห้ามไปที่ภูเขาแมตเตอร์ฮอร์นเราต้องไปเมืองใกล้ๆแล้วถ่ายรูปให้ภูเขาแมตเตอร์ฮอร์นเนี่ยมันเป็นฉากหลังคุณอ้อมมันถึงจะสวยปรากฏว่าเขาก็ไปนั่งไอ้เก้าอี้ที่จุดชมวิวเก้าอี้ตัวเดิมเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีหิมะเต็มไปหมดปรากฏว่าไปอีกทีมีแต่หินก็คือหิมะมันละลายหมด
7: อ
8: ันนี้ตอบคำถามตอบพิสูจน์ได้เลยสิ่งที่คุณอ้อมเล่าบ่อยๆว่าโลกมันร้อนมันร้อนจริงๆค่ะ10ปีผ่านไปมันเป็นอย่างนั้นไหมคะเขาบอกว่าแล้งหิมะที่มานั่งตัวเดียวเนี่ยนะคะในรูปเนี่ยนะคะมันจะมีบอกไว้นะคะซ้ายมือหิมะท่วมมานั่งกลางเดือนพฤษภาปี49ฤดูร้อนขวามือหิมะน่าจะท่วมมานั่งเพราะเป็นช่วงกลางเดือนธันวา2559ปรากฏว่ากลับมีหิมะอยู่เต็มนะคะ มีหิมะอยู่เท่าที่เห็นก็คือไม่เต็มเลยก็ยังเห็นพนักเก้าอี้เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยพิสูจน์ว่าไอ้ที่เราพูดว่าโลกร้อนโลกร้อนแล้วเราก็อยู่ไกลเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โลกร้อนแล้วมันจะส่งผลอะไรส่งผลอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ฟังส่งผลให้เห็นเลยแล้วคนสวิตเซอร์แลนด์เขาก็บอกว่ามันแล้งอย่างนี้เนี่ยนะคะสวิตเซอร์แลนด์แล้งหิมะเนี่ยในรอบ150ปีแล้วต้องทำไงรู้ไหมคุณอ้อมทีนี้คนที่เขาหมายใจว่าเขาจะต้องไอ้นั่งไอ้กระเช้ามาแล้วเขาก็ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็สกีลงมามันไม่มีหิมะทำไงทำหิมะเทียม
7: โอ
8: ้สวิตเซอร์แลนด์ต้องทำหิมะเทียม
7: ทำหิมะเทียม
8: นี่ถ้าเกิดใน

0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่นี่แหล่งท่องเที่ยวโอ้คนไปก็ต้องไปกันที่นี่กันแหละคุณอ้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไหมไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกเพราะว่าใครๆถ้าซื้อทัวร์มาสวิตเซอร์แลนด์ก็จะต้องไปที่นี
0: ่
1: นั่นแหละค่ะปรากฏว่าเขาทำหิมะเทียมพวกเราก็ขำกันว่าถ้าเกิดในจีนเราจะไม่ขำเลยเราจะเข้าใจเขานี่ขนาดคนสวิตยังต้องทำหิมะเทียมเลยคุณอ้อมนี่แหละค่ะก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่ามันมีอย่างนี้ด้วยพิสูจน์จริงว่าโลกร้อนค่ะ
0: เราพูดมาตลอดเนาะตั้งแต่เห็นตัวหมีมันหมีขั้วโลกอ่ะมันนั่งอยู่บนน้ำแข็งอ่ะอยู่อันเดียวนอกนั้นละลายหมดแล้วนี่มันเรื่องจริงนะที่เราเจออุทกภัยแบบนี้ก็คือโรคร้อนนี่แหละนะพี่ใหม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะด็อกเตอร์คุณออนนะจ๊ะบอกว่าจ่าลุยน้ำมาบอกอินดี้อินทัชค่ะ
1: อินดี้อินทัชกับคุณน้องอินทัชกราบขอบพระคุณค่ะนี่ท่านผู้ฟังเราน่ารักอย่างนี
0: ้ค่ะพี่แดงสุริโยสวัสดีค่ะนะคะพี่ดวงพรสวัสดีค่ะพี่สารตาบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทปล่อยน้ำเพิ่มคืนนี้กทมเตรียมตัวครับ
1: กทมไม่เพียงแต่กทมค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้หมายคุยกับคุณพิเชษพุทธานลูกชายคุณดำรงที่ดูแลบ้านเวียงเหล็กอยู่
0: เป็นยังไงพี่
1: ปรากฏว่าหมายก็บอกว่าคุณพิเชษเป็นยังไงไม่ได้คุยโทรศัพท์กันหลายวันเขาบอกติดเกาะอยู่บ้านนี่มา5วันแล้ว
0: น้ำ
1: ไม่ได
0: ้
1: หมายก็บอกว่าเอ้าแล้วมีอะไรทานไหมเนี่ยก็ไม่รู้เขาลุยไปหน้าหมู่บ้านก็พอจะมีหน่อยเนี่ยคุณอ้อมหมายบอกเอ้าไม่เคยรู้เลยว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเขาบอกว่าไม่เพียงแต่บ้านเขาบ้านเขาก็อยู่แถวใกล้ดอนเมืองเนี่ยนะคะคุณอ้อมก็เลยเป็นที่ที่รับน้ำนะคะแล้วเขาบอกไม่เพียงแต่กรุงเทพที่บ้านเวียงเหล็กเราตอนนี้น้ำเหนือมันก็มาแล้วค่อยๆมาตอนนี้ศาลาที่พูดถึงเนี่ยท่านไม่สามารถจะเดินลงไปได้แล้วเพราะศาลานี้น้ำมาเข่าคุณอ้อมแล้วศาลาที่คุณอ้อมเคยไปแต่นี่จากศาลาบ้านเราเนี่ยที่บ้านเวียงเหล็กเนี่ยมันก็จะขึ้นมามันก็จะเป็นแอ่งเพราะเราถมที่ไว้สูงมันก็จะเป็นแอ่งถ้าเกิดมันแอ่งนี้จมนะคะคุณอ้อมรับรองไม่ต้องไปตกปลาที่ไหนยืนดูเนี่ยตกปลาในแอ่งบ้านเราเนี่ย
0: แต่มันจะไม่ขึ้นมาตรงร้านตรงบ้านใช่ไหมคะเพราะมีแอ่งตรงนี้รองรับอยู
1: ่ปี54มันขึ้นปีนี้ปี69เนี่ยค่ะไม่ขึ้นแต่พูดถึงปี54กับ69นี่มันก็แปลกน
0: ะ
1: บ้านเพื่อนใหม่วันนี้ก็คุยกันอ้าวใหม่ก็ได้ว่าเอ้ยใหม่ก็งงว่าเขาไม่ติดต่อใหม่เลยเพิ่งจะคุยกันวันนี้เขาบอกนี่เธอรู้ไหมว่าฉันอยู่ไหนฉันอยู่มาเช่าโรงแรมนอนเนี่ย5คืนแล้วเพราะบ้านนี้น้ำเข้าบ้านหมดนะเขาบอกปี54ยังไม่โดนเลยเอามาอย่างเงี้ยหลายครอบครัวเป็นแบบนั้นนะ
0: ใช่ตอนนั้นนะใครที่อยู่ใกล้คลองหรือสายที่มันเส้นน้ำถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบแต่อันนี้คือเป็นท่วมจากถนนแล้วมันระบายไม่ทันไงพี่ไม้อาจจะต่างวาระกันแต่ว่าก็เดือดร้อนเหมือนกันนั่นแหละ
1: เดือดร้อนเหมือนกัน
0: เดือดร้อน
1: มากซะด้วย
0: ใช่
1: แล้วยิ่งหลายวันน้ำเริ่มเน่าแล้วค่ะ
0: เน่าแล้วค่ะตอนนี้เนาะก็รอหน่วยงานรอทั้งกทม.รอทั้งรัฐบาลจะช่วยกันทำยังไงเอามันออกไปนะคะ เพราะตอนนี้เอาไว้นานไม่ได้นะพี่ไหมคือโรคร้ายมันจะมากับน้ำ
1: โอ้ใช่
0: มันจะมากับน้ำเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังกลุ่มโรคร้ายที่มากับน้ำท่วมหลายคนทราบแล้วล่ะแต่วันนี้มาย้ำกันอีกทีหนึ่งคุณหมอเตือนมานะคะ
1: แล้วหมายดูในคลิปนั้นคุณน้องหมายอี๋มากเลยมันเป็นคนกลัวพวกไอ้ตัวเลื้อยๆทั้งหลายใช่ไหมแล้วตัวปลิงมันมา
0: ค่ะ
1: เยอะเลยอ่ะปลิงควายปลิงตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณน้อง
0: มันดูดเลือด
1: น่ากลัวมากเลย
0: ค่ะพี่หมายมีอะไรมาฝากอีกไหมคะวันนี
1: ้มีค่ะเนี่ยค่ะแหมตามธรรมเนียมเรามันต้องมีอยู่แล้วคุณอ้อมวันนี้ก็ค
0: ือ วันอังคาร
1: แน่คุณอ้อม
0: ลืมไปเลยจริงๆวันนี้ต้องเรื่องลี้ลับนะ
1: แต่ไหมไม่ลืมเพราะว่าวันนี้ตั้งอกตั้งใจมาจัดที่สถานีเนี่ยนะคะนี่ใครยังไม่ได้เปิดมาดูนะคะนี่เราส่งเสียงจากสถานีนะคะให้เปิดมาดูเร็วๆจะเจอเราสองคนวันนี้เรื่องนี้ค่ะคุณอ้อมเรื่องชื่อเรื่องก็คือนั่งทับวิญญาณพ
0: ่
1: อ
0: โอ้ตาย
1: โอ้ฟังแล้วมันจะมาอีท่าไหนนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้คุณอ้อมทุกเรื่องเนี่ยนะที่ท่านผู้อ่านเนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นท่านผู้อ่านสินะเพราะว่าเขาเขียนมาลงคู่สร้างคู่สมเราก็ต้องเรียกท่านผู้อ่านที่เขียนมาลงคู่สร้างคู่สมเนี่ยไหมจะสังเกตดูรับรองว่าเป็นเรื่องที่เขาโดนกับตัวเองค่ะเพราะว่าไอ้การที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาจะมาแต่งเรื่องเขียนอะไรเนี่ยมันยากมากเพราะว่าในแต่ละเรื่องที่เขายกตัวอย่างมาหรือประสบการณ์ที่เขาเจอมาเนี่ยคนอื่นเขาไม่เจอเลยต้องเป็นคนที่เจอจริงๆจังๆเนี่ยแหละค่ะเจอกับตัวนี่แหละค่ะเขาถึงจะ มาเล่าได้คุณอ้อมนะคะแหมใหม่ยังไม่อยากเล่าตอนนี้เลยเพราะอยากจะให้มันไม่ต้องพักโฆษณาน่ะคุณอ้
0: อม
1: ดีไหมคะหรือว่ายังไงค
0: ุ
1: ณอ้อมจะเสนอเรื่องโรคก่อนไหมแล้วเดี๋ยวใหม่มา
0: ค
1: ุยเรื่องวิญญาณคุณพ่อเน
0: าะค่ะเอาแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้มี CEO ของเราบ้านน้ำท่วมอยู่พี่ไหมอยู่ที่หมู่บ้านพรามเนเจอร์วิลล่าค่ะสุขาภิบาล2ซอย11ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สอบถามไปล่าสุดเมื่อสักครู่นะคะเท่าที่เขาสอบถามรปภ.ด้านหน้าเนี่ยน้ำยังสูงอยู่เลยนะคะไม่เหมาะแก่การเอารถเล็กฝ่าน้ำออกไปตอนนี้น้ำในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยเริ่มจะเน่าแล้วนะคะ
1: โอ้พรามเนเจอร์นี่ชื่อดังด้วยอ๋อสุขาภิบาลนะ
0: สุขาภิบาล2 อยู่ซอย11ตำบลราชาเทวะนะคะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะอันนี้เขาก็รอเจ้าหน้าที่มาหลายวันแล้วนะคะ
1: นี่ก็เข้าวันที่5นี่ไอ้น้ำที่มันขังๆอยู่นี
0: ่
1: มันจะเริ่มสกปรกเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ฝากไปถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังอยู่แล้วก็หน่วยงานใดๆที่เป็นเอกชนที่เข้าไปช่วยยังไงก็ไปที่จุดนี้ให้สักนิดหนึ่งนะคะ6โรคที่มากับน้ำท่วมนะคะพี่ไหมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้แล้วแต่ขอย้ำอีกสักนิดนึงเตือนเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งแบคทีเรียไวรัสสิ่งสกปรกมากมายถ้าไม่ระวังแล้วก็มองข้ามการดูแลตัวเองแค่นิดเดียวเนี่ยเราอาจจะป่วยรุนแรงได้นะคะ
1: กลัวที่สุดก็ไอ้โรคฉี่หนู
0: โรคฉี่หนู
1: คุณอ้อมรู้ไหมบ้านใหม่ที่ชะอำนี่นะปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีหนูเพราะว่าเราไม่ทิ้งอาหารไว
0: ้
1: ปรากฏว่าพอฝนตกหนักๆเข้าเนี่ยอุ้ยเราเห็นขี้หนูนะคุณอ้อมมันร่วงมาที่พื้นเนี่ยเต็มเลยหมายถึงร่วงข้างนอกนะคะในบ้านเราไม่มีร่วงตรงระเบียงเนี่ยใหม่ก็เลยรู้โอ้ถ้าเกิดว่ามันชื้นเมื่อไหร่หนูมันก็ต้องหนีน้ำจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปบนหลังคาคุณอ้อมหมายก็พยายามหาทางอยู่นะก็ไม่รู้จะจัดการมันยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขี้หนูหรือฉี่หนูอันตรายทั้งสิ้นเลย
0: ฉี่หนูก็เชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะสัตว์โดยเฉพาะหนูเนี่ยมันจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนมันจะเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านบาดแผลหรือผิวหนังที่แช่น้ำนานๆมันก็เปื่อยได้
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะต้องระวังนะคะถ้าใครมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อน่องหรือโคนขาอย่างรุนแรงร่วมกับตาแดงด้วยนะคะวิธีป้องกันก็คือโอ้บางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะจะต้องลุยน้ำไปซื้อข้าวซื้อปลาอะไรเงี้ยกลับมาก็พยายามที่จะถ้าเกิดจะไปก
1: ็ใส่
0: รองเท้าบูทยางแล้วก็ถ้ากลับมาแล้วก็รีบอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดทันทีหลังจากขึ้นจากน้ำนะคะอย่างที่สองก็คือแผลติดเชื้อและน้ำกัดเท้าค่ะน้ำสกปรกก็จะมีเศษแก้วเศษตะปูหรือมีสิ่งของที่มันมีคมซ่อนอยู่ถ้าแช่น้ำนานๆทำให้ผิวหนังเปื่อยจนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อาการก็คือจะคันยิบยิบยิบยิบตามซอกนิ้วเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าค่ะโดยเฉพาะเวลาเท้าแห้งหรือว่าตอนถอดรองเท้าวิธีป้องกันก็คือถ้ามีบาดแผลก็ควรจะรีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่เช็ดให้แห้งใส่ยาฆ่าเชื้อสังเกตอาการแผลถ้าเกิดบวมแดงร้อนหรือมีหนองก็ต้องรีบพบแพทย์นะคะเมื่อวานเห็นเขาแชร์ในโซเชียลค่ะพี่ไหมมีพี่อยู่ท่านหนึ่งอ่ะที่เขาเดินลุยน้ำไปหลายรอบมากกลับมาเนี่ยเท้าเนี่ยแดงช้ำหมดเลยเหมือนจะเปื่อยอ่ะ
1: คือแล้วน้ำเนี่ยไอความสกปรกมันก็กัดเนี่ยคุณทีนี้คุณอ้อมคนเราเนี่ยนะเวลาไปกับน้ำเนี่ยนะพอขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาทำนู่นทำนี่พอขึ้นบ้านนะมาทำนู่นทำนี่ด้วยนิสัยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ลืมไปว่าเราต้องล้างเท้าก่อนท่านอย่าลืมเลยพอลุยจากน้ำสกปรกมาขึ้นบ้านล้างก่อน
0: ล้างเท้า
1: ถ้าทำอะไรไม่ได้เอาน้ำเปล่าล้างก่อนนะคะถ้ายังไม่ได้ฟอกสบู่แต่ก็ควรจะฟอกสบู่เพราะว่าไอ้บางอย่างเนี่ยมันติดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดทำบ่อยๆอย่างที่คุณอ้อมบอกเนี่ยเป็นโรคแน่ๆ
0: ใช่ระวังด้วยนะคะ
1: โดยเฉพาะคนผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะ
0: อย่างที่3คือโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษค่ะก็เกิดจากการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำท่วมขังวิธีป้องกันก็คือทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และดื่มน้ำสะอาดด้วยนะคะอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะมันไม่มีอะไรจะกินไงพี่ไหมบางทีเขามาแจกมันก็มีน้ำมีอะไรบ้างแต่ว่าก็คนที่เขาเข้าไปแจกเขาก็ปิดกล่องอะไรมิดชิดน
1: ะ
0: ต้องระวังเพราะว่าทำก็ทำร้อนๆเข้าไปให้นะคะบางทีกว่าจะถึงโรคไข้เลือดออกและโรคจากยุงนะคะนี่ต้องระวังด้วยนะคะต้องนอนกลางมุ้งเนาะบางคนก็บอกจะหาที่ไหนแล้วมุ้งก็ไปกันน้ำหมดแล้วนะคะโรคระบบทางเดินหายใจเพราะว่าอากาศมันชื้นแฉะลมฝนเรื่องชื้นนี่มันจริงๆนะพี่ไหมขนาดอ้อมอยู่คอนโดไม่ถูกน้ำท่วมไม่อะไรฝนตกพื้น
1: อ
0: ะพื้นมันชื้นนะขนาดฝนไม่สาดหรืออะไรนะ
1: พื้นชื้นจริงๆพอชื้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือรา
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วเราต้อง กลิ่นต้องสูดมันเข้าไปเนี่ยน่ากลัวมาก
0: เชื้อราที่เติบโตในบ้านหลังน้ำท่วมจะกระตุ้นให้เป็น

0: ไข้หวัดหลอดลมอักเสบหรือทำให้เกิดอาการหอบหืดกำเริบได้นะคะวิธีป้องกันก็สวมหน้ากากอนามัยไปก่อนช่วงนี้เมื่อต้องอยู่ในที่แออัดแล้วก็รีบทำความสะอาดคราบเชื้อราในบ้านแล้วก็สุดท้ายคือตาแดงจากการติดเชื้อค่ะ อย่าเอามือที่เปื้อนน้ำสกปรกไปขยี้ตาหรือน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตานะคะเดี๋ยวเยื่อบุตาจะอักเสบติดเชื้อได้นะคะถ้ามีประวัติถ้าคุณผู้ฟังอาการแบบไหนควรจะต้องไปหาหมอแล้วถ้าเกิดเรารุยน้ำมาแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้เกิดขึ้นไปหาหมอเลยนะคะอย่าทิ้งไว้ไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวรุนแรงปวดน่องตาแดงอาเจียนหรือถ่ายเหลวไม่หยุดบาดแผลอักเสบบวมแดงร้อนไปเลยนะคะ
1: แล้วก็ไม่มีอาหารทานเนี่ยก็ลำบากแล้วยิ่งไม่มีน้ำทานนะคุณอ้อโอ้ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
0: นะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะ
1: ได้รับความเห็นใจค่ะ
0: ค่ะค่ะก็
1: พักกันสัก
0: เตือนกันไว้เนาะสำหรับโรคที่มากับน้ำท่วมเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องลี้ลับกันค่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้2ทุ่ม34นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็แจ้งเข้ามาได้นะคะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่เนาะเราก็จะช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้นะคะ Mcord News FM 100.5 ค่ะ
1: เอาละมาฟังเรื่องเล่าจากคู่สร้างคู่สมทางวิทยุต่อนะคะวันนี้วันอังคารธรรมเนียมของเราคุณอ้อมหนีเรื่องลี้ลับไม่พ้นนะคะเรื่องนี้ใหม่ก็ชอบจริงๆที่จะเอามาเล่าเนี่ยเล่ามาโดยคุณปาริชาติอยู่กรุงเทพนี่เองเธอบอกว่าสมัยที่เธอยังอายุ16ปีตอนนั้นคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียเพราะว่าประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วตัวท่านก็ต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้ง2เดือนแน
0: ่
1: นะคะแล้วในที่สุดท่านก็เสียชีวิตไปก็เสียใจกันหลังจากที่เราครอบครัวจัดงานศพกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่กี่เดือนต่อมาคุณแม่ก็บอกว่าเราอย่าอยู่บ้านเดิมเลยเราขายบ้านแล้วเราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเถอะอยู่บ้านนี้ก็คิดถึงพ่ออย่างนั้นนะคะก็คงจะมี
0: เขาอยู่ได้กัน
1: ใช่ใช่เคยเจอกันนะคะเจอกันอยู่ทุกวันทุกวันวันหนึ่งขาดใครไปแล้วก็อยู่ที่เดิมๆมันก็บางทีมันก็เป็นเรื่องของการทำใจไม่ได้คุณน้องสุดท้ายเธอก็ขายบ้านนะคะด้วยเหตุผลหลายอย่างแล้วก็ไปซื้อบ้านใหม่อยู่ที่ตอนย้ายเข้าบ้านใหม่เนี่ยนะคะก็ทำตามธรรมเนียมคุณอ้อมเวลาเราจะเอากระดูกญาติคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเข้าบ้านเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะต้องจุดธูปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ยังไหมเอากระดูกคุณย่ากับคุณย่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยที่เลี้ยงใหม่มาเนี่ยใหม่ก็ใส่ไปในอับเล็กๆนะปิดเทปอย่างดีแล้วก็ทำตามที่คนอื่นเขาสอนจุดธูป แล้วก็บอกเล่าแล้วก็พาเดินเข้าบ้านแล้วก็ไปวางแล้วก็ไหว
0: ้
1: นะคะเราก็ทำอย่างนี้เนี่ยครอบครัวคุณปริชาติเขาก็ทำเหมือนกันตอนย้ายเข้าบ้านใหม่แกก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านใหม่แล้วก็บอกว่าขอให้พ่อเข้ามาอยู่บ้านด้วยนะโดยเราเนี่ยนะคะนำอัฐของพ่อใส่โกรธเล็กๆมาตั้งไว้ในห้องพระด้วยแม่ของฉันก็บอกกับพ่อนะว่าแม่นี่ก็รักพ่อมากนะคะก็บอกกับพ่อตามมาอยู่ด้วยกันกับพวกเรานะเนี่ยที่แม่พูดแบบเนี้ยก็เพราะว่ามันมีเหตุค่ะแม่เล่าว่าไอ้ตอนที่เราอยู่บ้านเก่าเนี่ยแม่นอนอยู่บนเตียงนอนบนเตียงที่นอนทุกวันเลยนะหลังจากที่พ่อเสียไปแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ย ตอนจะเคลิ้มหลับตอนนั้นยังไม่ย้ายมานะคะคุณอ้อตอนนั้นน่ะกำลังจะเคลิ้มหลับไอ้ที่นอนด้านข้างแม่ฝั่งซ้ายที่มันว่างเปล่าเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับที่นอนมันยุบลงไปนะคะเหมือนกับมีคนขึ้นมานอนข้าง
0: ๆ
1: แต่ด้วยความที่แม่ก็รักพ่อแล้วแม่ก็ไม่กลัวเป็นคนจิตแข็งไม่กลัวเลยแม่ก็เลยบอกพ่อว่าอ้าวเข้าใจมานอนด้วยกันโอเค อยู่กันด้วยกันนะอะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: แล้วก็คิดว่าก็คงจะคิดถึงพ่อมากๆแม่ก็เลยคิดอย่างนี้แล้วบางทีแม่ก็สวดมนต์อยู่ในห้องพระก็รู้สึกเหมือนว่าเราสวดมนต์อยู่ห้องพระเราก็ต้องปิดประตูใช่ไหมแล้วก็ไฟก็ยังเปิดอยู่ข้างนอกในห้องพระเราก็สลัวๆแหละแต่ทีนี้แม่บอกว่าไอ้ระหว่างที่กำลังสวดอยู่นะสวดมนต์อยู่ในห้องพระเนี่ยนะก็เห็นขอบประตูเพราะว่าประตูเนี่ยมันไม่ชิดกับพื้นใช่ไหมคุณน้องก็จะเห็นเหมือนเท้าคนใหญ่ๆเนี่ยนะคะเพราะบ้านเรากันอยู่กันแต่ผู้หญิง2คนก็เห็นเหมือนเท้าคนใหญ่ๆเนี่ยเป็นเงาแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินมาแม่ก็เลยว่าอ๋อพ่อมานั่นเองพ่อก็คงจะมาคล้ายๆว่าเข้ามาไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบก็มาร่วมสวดกับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่เห็นเท้าผู้ชายเดินไปเดินมาอยู่ห้องอยู่หน้าห้องพระทั้งๆที่บ้านเราก็ไม่มีผู้ชายนะคะตอนแรกฉันก็ฟังแม่อยู่บ่อยๆคุณปริชาติเล่ามาก็ฟังแม่อยู่บ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆทีนี้คนเรามันไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อนะคุณอ้อ ก็ไม่เชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอกับตัวเองก็เลยเชื่อเลยนะคะไอ้ที่ไม่เชื่อเพราะมันไม่เคยเจอกับตัวแล้วคุณปริชาติก็เล่าไม่อยากจะเจอด้วยแหละนะคะเนื่องจากฉันเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากเธอบอกซึ่งพ่อก็คงจะรู้ว่าฉันกลัวก็เลยไม่เคยมาให้เห็นมาไม่เคยให้ลูกเห็นเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งแบบโดนกับตัวเองเลยนะคะไอ้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันก็ประมาณสัก4 ทุ่มแล้วตัวแม่ตัวฉันแล้วมีน้องสาวอีกคนหนึ่งก็นั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะในห้องนั่งเล่นนี่ทีวีเนี่ยก็นั่งอยู่บนโซฟาเป็นอย่างนี้คุณอ้อมตัวนึงนั่งเดี่ยว
0: ๆ
1: อีกตัวนึงก็นั่งเดี่ยวๆแม่กับน้องสาวเขาก็นั่งเดี่ยวๆบนโซฟาแล้วก็หันหน้ามองทีวีไอ้ตัวฉันเนี่ยนั่งอยู่บนโซฟาที่มันมี2ที่นั่งที่เขาเรียกว่าเลิฟซีทไอ้ฉันก็นั่งอยู่ฝั่งนึงนะคะทีนี้นั่งอยู่บนฝั่งขวาของโซฟาด้านซ้ายเนี่ยมันไม่มีใครนั่งสักพักก็รู้สึกเหมือนว่าไอ้ด้านซ้ายเนี่ยมันมีคนมานั่ง
0: ม
1: ันมีน้ำหนักแม้ว่ามันจะไม่รู้สึกว่าเป็นน้ำหนักหรอกแต่น้ำหนักจากความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีคนมานั่งแน่น
0: อ
1: นเธอก็คิดอย่างนั้นแต่เธอก็ยังไม่คิดอะไรมากเธอก็เริ่มกลัวก็ไม่เล่าให้ใครฟังมองหน้าแม่มองหน้าน้องเธอบอกฉันจะลดความกลัวเดินไปหาน้ำกินเธอก็เดินไปตู้เย็นแล้วเธอก็ไปตักน้ำมาแล้วก็มานั่งนะคะแต่ทีนี้อีกตอนที่เธอมานั่งเนี่ยเธอดันแต่แรกเธอนั่งซ้ายแต่เธอนั่งขวาใช่ไหมฝ้ายมันว่างใช่ไหมแต่เธอดันตอนนั้นคงไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่เชื่อด้วยไงยังไม่เดินกับตัวเธอก็ดันมานั่งไอ้ตรงฝั่งซ้ายวินาทีที่เธอวางแก้วน้ำตรงโต๊ะตรงกลางอะนะแล้วก็นั่งไปเนี่ยเธอรู้สึกว่าฉันเหมือนนั่งทับอะไรแล้วฉันรู้สึกอึดอัดมากเธอก็เลยเริ่มคิดแล้วฉันนั่งทับวิญญาณพ่อหรือเปล่าน ั่งทับพ่อต้องมานั่งแน่ๆเลยนะคะเธอก็เลยคิดเริ่มคิดที่จะสลัดความรู้สึกที่กลัวแล้วก็ไอ้ความรู้สึกที่ตัวเองคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยออกจากตัวตอนนั้นเธอบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงใจมันเต้นแรงมันอึดอัดมันใจมันเต้นตึกตักตึกตักแล้วก็เหมือนจะหายใจไม่ออกมองหน้าแม่จะพูดก็พูดไม่ออกมองหน้าน้องจะบอกน้องก็พูดไม่ออกก็นั่งเงียบอยู่แต่นั่งเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวเลยเหมือนนั่งทับลงบนอะไรบางอย่างที่เธอบอกว่าฉันก็มองไม่เห็นแต่พลันจมูกมันได้กลิ่นไปเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนมันได้กลิ่นดอกไม้ดอกซ่อนกลิ่นน่ะจากรีดน่ะจากพวงรีดน่ะของงานที่เราจัดงานให้พ่อไปแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่า คราวนี้มันชัดเลยความรู้สึกก็ใช่กลิ่นก็ใช่เธอบอกคราวน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: ช
0: ั
1: ดเลยมาครบเลยเราต้องนั่งทับวิญญาณพ่อแน่ๆเลยพ่อก็คงจะมานั่งดูทีวีกับพวกเราด้วยแต่มาแบบเงีย

0: ไม่ให้ใครรู้แต่ไอ้ฉันดันไปเปลี่ยนที่นั่งไปทับพ่อเองพอคิดได้ดังนั้นก็เลยลุกขึ้นกระเถิบมานั่งทางขวาค่ะไปนั่งทางขวาทางเดิมที่เราก่อนที่จะลุกไปหยิบน้ำพอเปลี่ยนที่นั่งปุ๊บอาการต่างๆมันก็หายมองหน้าแม่ก็รู้สึกว่ามีแรงจะพูดละมองหน้าน้องก็น้องก็ไม่หันมาสบตาสักทีแต่ก็เริ่มที่จะพูดได้แล้วนะคะเธอบอกว่าที่เขียนมาลงในคุ้ยสร้างผสมแล้วใหม่เอามาเล่าต่อนี่นะเธอบอกว่าแม้เรื่องนี้มันจะผ่านมาตั้งหลายปีตั้งแต่ฉันอายุ16จนเดี๋ยวนี้ตั้งอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ไม่เคยลืมเลยนะคะว่าเราได้นั่งทับวิญญาณพ่อไปแล้วหลังจากนั้นแม่พูดอะไรเรื่องพ่อเชื่อทุกเรื่องเลย
1: ประสัมผัสด้วยตัวเอง
0: ประสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกภาษาไทยว่าโดนกับตัวเองแล้ว
1: ตัวเอง
0: นะคะเชื่อแล้วเชื่อแล้วนะคะถามท่านผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าเรื่องเนี่ยอยากรู้
1: ค่ะนะคะส่งกันเข้ามาได้ Mcon News FM 100.5 ก็มีทักมาหลายท่านนะคะพี่พิเศษนะคะพี่โจมิเตอร์บอกว่าไหนจะระวังโรคที่มากับน้ำยังต้องมาระวังปลิงที่มากับน้ำอีกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่นะคะ
0: มันไม่ใช่ปลิงอย่างเดียวนะคุณอ้อมงูอีกอ่ะงูเนี่ยใหม่เพิ่งรู้ใหม่เห็นคลิปอันหนึ่งมันเป็นรูปปากงูคุณอ้อมมันอยู่ที่ฝาท่อแล้วมันก็พ่นลมหายใจเพราะมันต้องหายใจนี
1: ่
0: งูมันไม่ใช่เป็นสัตว์นะมันสัตว์บกด้วยซ้ำไหมไม่ได้ครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยมันก็พ่นลมหายใจแต่เห็นปากมันโอ้โหเบลอเลยถ้าเราไปเจอนี่ทำไงอ่ะ
1: เนาะวิ่งก่อนกลัวจะ
0: งูมันจะต้องหนีน้ำขึ้นมาท่านผู้ฟังระวังด้วย
1: ระวังกันเยอะๆนะคะ
0: ประตูหน้าตรงหน้าต่างไปที่ดีค่ะ
1: เอามาที่เรื่องในต่างประเทศแต่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยสักนิดนึงค่ะพี่ไหมฉงชิ่งเนี่ยโอ้โหตอนนี้เป็นเมืองยอดนิยมแล้วก็เป็นเมืองจีนยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นด้วยนะเพราะเขาจะไปดูเทคโนโลยีดูอะไรต่างๆที่ฉงชิ่งเนาะปรากฏว่าไปกันเยอะจนตอนนี้ล่าสุดนะคะทางเทศบาลเนาะนครจะบอกว่าเทศบาลหนองฉงชิ่งเทศบาลนครฉงชิ่งนะคะเริ่มต้นให้บริการประกาศเสียงตามสายเป็นภาษาไทยที่สถานีรถไฟฟ้าระยะนำร่องแล้วจำนวน3แห่งด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพิ่มความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงสร้างบรรยากาศอันเป็นมิตรกับชาวต่างชาติยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าของฉงชิ่งเนี่ยมีการประกาศข้อมูลภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้ง13เส้นทางรวมถึงรถโดยสารหลัก10เส้นทางด้วยขณะที่ตามสถานีสำคัญได้ติดตั้งป้ายสื่อสาร2ภาษาไว้แล้วการเพิ่มภาษาไทยก็เป็นอีกก้าวของการยกระดับบริการให้ตอบโจทย์นักเดินทางต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาบ้านเราก็ยังมีภาษาจีนคู่เลยนะที่ใหม่เดี๋ยวนี
0: ้เวลาเราไปไหนเนี่ยนะคุณในเมืองจีนเนี่ยเขาจะประกาศเขาเฉินจู้อี้เฉินจู้อี้แล้วเขาก็จะประกาศว่ากันไปใหม่ก็พูดจีนไม่ได้นะรู้คำเดียวเนี่ยพอได้ยินเนี่ยเฉินจู้อี้เฉินจู้อี้ใหม่รู้เลยเขาจะประกาศอะไรนี่ถ้ามีภาษาไทยคงไม่พูดเฉินจู้อี้นะประกาศโปรดทราบโปรดทราบอยากจะฟังยังไงเดี๋ยวต้องไปหาคลิปฟัง
1: มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะ3ปีของเทศบาลนครฉงชิ่งค่ะเขาอยากจะยกระดับความสะดวกในการเดินทางและการให้บริการรถสาธารณะสำหรับชาวต่างชาติโดยมีแผนจัดทำคู่มือท่องเที่ยวหลายภาษาค่ะที่ศูนย์กลางคมนาคมสำคัญรวมถึงพัฒนาคำแนะนำภาษาอังกฤษสำหรับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะตอนนี้ฉงชิ่งเขาก็เตรียมเผยแพร่คู่มือที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์รัฐบาลนครฉงชิ่งฉบับนานาชาติแล้วก็จะทดลองใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าแบบ3วันและ5วันเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในเมืองได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นนะคะ
0: เราฟังอย่างนี้เรายังอยากไปเลย
1: อยากไป
0: อยากไปฟังด้วยตัวเราเองว่าก็จริงๆคุณอ้อมพูดเรื่องรถไฟเนี่ยมันถูกแล้วล่ะที่เขาประกาศเป็นภาษาไทยเพราะอย่างไหมไปญี่ปุ่นเนี่ยไหมยังคิดเขาพูดอะไรอ่ะแล้วไหมยังเคยไปผิดเมืองเลยยกกระเป๋าลงไปข้างล่างแล้วด้วยซ้ำตอนนั้นจะไปโอซาก้าบอกแล้วบอกหลานว่าไปกันสามคนยกกระเป๋านึกว่าถึงแล้วลงไปหลานบอกยังไม่ถึงโอซาก้านะป้าไหมบอกถึงแล้วเดี๋ยวคอยดูนะรถไฟความเร็วมันจะวิ่งไปสักแป๊บเขาประกาศฟังจับใจความว่าไม่ถึงขึ้นไปใหม่ยังไม่ถึงจริงๆก็เขาประกาศเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเราไม่รู้
1: ดีใจเนาะถ้าเขาจะประกาศเป็นภาษาไทยคนไปเยอะๆจริงๆนะฉงชิ่งเนี่ยพี่ไหมเป็นเมืองแต่ก่อนวัยรุ่น
0: สร้างความอบอุ่นให้นักท่องเที่ยวด้วยนะ
1: ใช่แต่ก่อนวัยรุ่นจะไปเที่ยวก็นิยมจะไปดูเทคโนโลยีที่
0: เซินเจิ้นเหรอ
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวนี้คนหันมาเที่ยวจีนเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็คนไทยเยอะขึ้นก็เพื่อนบ้านที่แสนดีต่อกันนะความสัมพันธ์เรานะคะที่บ้านเราตอนนี
0: ้น่าไป
1: ที่บ้านเราตอนนี้เราก็มีภาษาจีนคู่ให้ด้วยนะหลายที่เลยถ้ามีภาษาไทยก็ดี
0: ภาษาพม่าแล้ว
1: ใช่ภาษาจีนด้วยนะคะนี่แถวห้วยขวางอ่ะป้ายจีนทั้งแถบเลยพี่ไหมทุกอย่างก็จะมีภาษาไทยอย่างร้านนวดอย่างเงี้ยมีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาจีนด้วยนะคะแต่ไม่รู้ราคาต่างกันหรือเปล่านะค่ะ
0: ล่าสุดไหมไปเที่ยวที่ไหมไปไหนนะไหมทางแถบเพชรบุรีแหละ
1: ค
0: งจะหัวหินนี่แหละโอ้โหคนจีนเยอะเลยคุณน้องซึ่งไหมดีใจนะ
1: ค่ะ
0: มันทำให้เศรษฐกิจบ้านเราอ
1: ่ะ
0: เจริญขึ้นค่ะ
1: ค่ะอ่ะมาเรื่องเตือนเรื่องของการดื่มอะไรกันดีกว่านะพี่ไหมเวลาเราดื่มกาแฟกับดื่มชามันก็ต้องร้อนๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ต้องดื่มร้อนๆนะแต
0: ่
1: มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอังกฤษค่ะบอกว่าคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มร้อนจัดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นประมาณ3เท่า
0: เ
1: พราะฉะน
0: ั้
1: นอย่าไปดื่มร้อนมากๆใครบอกร้อนมากด
0: ีร้อนดื่มชาร้อนป่ะ
1: ดื่มแต่จิบนิดเดียวเป็นคนจิบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผนังคอเราเนี่ยมันเป็นพังผืดที่อ่อนๆนะมันได้เยื่ออ่อนๆอย่าไปดื่มร้อนๆเลยค
1: ่ะคือเขามีการศึกษาข้อมูลคนวัยกลางคนเกือบล้านคนนะคะพบว่าความเชื่อมโยงระหว่างการดื่มเครื่องดื่มร้อนจัดที่มีอุณหภูมิ65องศาเซลเซียสขึ้นไปกับความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารแม้ผู้เชี่ยวชาญจะย้ำว่าโอกาสเกิดมะเร็งชนิดนี้โดยรวมอยู่ในระดับต่ำก็ตามนะคะนักวิจัยบอกว่าเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเนี่ยมันเข้าไปทำลายหรือว่าระคายเคืองเยื่อบุเซลล์บริเวณหลอดอาหารระหว่างที่มันไหลลงสู่กระเพาะอาหารใช่ไหมนะมันก็มีผลกระทบโดยข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการศึกษายังพบว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนตั้งแต่6แก้วต่อวันขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยขณะที่การเติมนมอาจจะช่วยลดอุณหภูมิลงได้เล็กน้อยแต่เครื่องดื่มก็อาจจะยังร้อนเกินไปสำหรับการดื่มทันทีนะคะเขาแนะนำแบบนี้ค่ะว่ารอให้มันเย็นลงสักครู่ก่อนที่จะดื่มให้มันอุ่นๆโดยเฉพา
0: ะ
1: ชาแล้วก็กาแฟก็เวลาลิ้นมาเนาะมันควันกำลังขึ้นเนี่ยมันก็น่า
0: อย่าว่าตะคอเลยคุณน้องมันไม่ผ่านลิ้นเนี่ยเคยไหมลิ้นลอกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะชาหรือกาแฟที่เพิ่งชงจากน้ำเดือดซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิถึงประมาณ 90-95 องศาเซลเซียสหลังเทใส่แก้วนะคะนักวิจัยบอกว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาว่าอุณหภูมิของเครื่องดื่มระดับใดที่จะสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งอย่างชัดเจนซึ่งมะเร็งหลอดอาหารนะคะเป็นโรคที่พบไม่บ่อยแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความเสี่ยงมากกว่าการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอาการที่สังเกตค่ะแสบร้อนกลางอกบ่อยๆอาหารไม่ย่
0: อ
1: ยเจ็บคอหรือหน้าอกแล้วก็น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
0: อะไรที่มันลำบากลำบนอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะอย่าไปฝืนมันนะคะร้อนจัดแล้วก็ดื่มไม่ได้อยู่แล้วนะคะอย่าไปทำบ่อย
1: ๆ
0: แบบเนี้ยโอกาสเป็นมะเร็งเป็นได้จริง
1: ๆค่ะมันก็อยู่ที่เขาบอกเป็นคือความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมันอยู่ที่การเอาอะไรเข้าปากเรานี่แหละทั้งนั้นเลย
0: อยู่ที่พฤติกรรมของเรา
1: ค่ะนะคะเอาทักทายพี่พิเศษนะคะน้องอ้อมสบายดีไหมราคาต่างกันอ๋ออะไรจ๊ะนะฟังอาจารย์ยอดสอนเยอะนะคะพี่สมบัตินะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะพี่ใหม่ค่ะอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตวันนี้สุขภาพจิตมาฝากเยอะนะคือ
0: ช่วงนี้นะ
1: พี่เห็นคนยุ่งตลอดเวลาไหม
0: เข้าใจอ่ะคนเครียดอ่ะคุณอ้อมเขาจะไม่เครียดได้ยังไงมองน้ำมองนั่นอ่ะโอ
1: ้พี่เคยเห็นคนยุ่งตลอดเวลาไหมไม่ใช่อ้อมนะไม่ยุ่งตลอด
0: ไม่เป็นไฮเปอร์ไฮเปอร
1: ์ยุ่งตลอดเวลาเนี่ยงานเยอะไม่เท่ากับขยันวัฒนธรรมต้องยุ่งตลอดเวลากระทบสุขภาพจิตเสี่ยงภาวะหมดไฟนะคะคือเขาบอกว่าในวันที่ความยุ่งเนี่ยกลายเป็นภาพแทนของการทำงานที่ขยันแต่หลายคนอาจจะคุ้นชินกับการเห็นโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารตอบการตอบข้อความเรื่องงานนอกเวลางานหรือว่าการกลับบ้านหลังเพื่อนร่วมงาน
0: ไม่เป็น
1: ตอนทำทัวร์ใช่ไหม
0: เป็นช่วงทำงาน
1: และอาจจะเผลอเชื่อว่าคนที่เหนื่อยกว่าคือคนที่ทุ่มเทมากกว่าขณะที่คนที่สามารถจัดการงานได้เสร็จและมีเวลาพักกลับถูกตั้งคำถามถึงความทุ่มเทในการทำงานสะท้อนวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการมีงานอยู่ตลอดเวลาชอบทำตัวยุ่งอะไรอย่างนี้ไงแต่คุณบริหารจัดการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: หมายตอนหลังเนี่ยหมายถึงได้เริ่มรู้ว่าไอ้ที่เรายุ่งแล้วก็ทำอะไรไม่เสร็จสักทีหรือเสร็จช้าเนี่ยมันสู้คนที่เขามาเวลาน้อยกว่าแต่เขาจัดอะไรปั๊บ
1: เดี๋ยว
0: แล้วเห็นผลลัพธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สำเร็จแล้วก็ดีด้วยเนี่ย
1: คือเราบริหาร
0: แปลว่าเราทำผิดนะเนี่ย
1: ใช่แปลว่าเราบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีไม่เท่ากับเขาแต่คนที่เขาเสร็จแล้วเขาก็นั่งรีแลกไปก็อาจจะถูกมองว่าเออทำไมไม่ทำงานอ่ะดูคนนี้ดียุ่งตลอดเวลาเลย
0: ไม่ใช่ว่ายุ่งแล้วดีย
1: ุ่งบาง

0: คลื่อนในการหาสาเหตุอนุมานสาเหตุจากพฤติกรรมของคนอื่นเพราะเรารู้จักเขาน้อยและไม่ได้ทำความเข้าใจสถานการณ์ว่าที่เขาเหนื่อยที่เขาขยันเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็มักจะตีความแบบง่ายๆจากสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายจึงอาจจะพลาดประเด็นไปว่าที่เขาเหนื่อยนั้นสาเหตุในการทำงานมีหลายสาเหตุมากไม่ได้แปลว่ายุ่งเหนื่อยหรืองานเยอะแล้วจะเป็นคนขยันนะคะทำงานเก่งหรือมีประสิทธิภาพในการทำงานนะคะทีนี้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยอาจจะเป็นตัวกดดันก็ได้ค่ะพี่ไหมอาจจะต้องทำตามหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อยู่ที่หัวหน้านะถ
0: ้
1: าหัวหน้าเขาเป็นคนที่คิดถึงผลงานไม่ได้มองพฤติกรรมเนี่ยนะคุณอ้อมเขาก็จะดูผลงานว่าอ่านี่ทำดูเหมือนว่าทำน้อยแต่งานสำเร็จออกมา
0: วัฒนธรรม
1: ดูตรงนั้นมากกว่า
0: วัฒนธรรมการทำงานในเอเชียรวมถึงสังคมไทยบางแห่งเนี่ยยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มลำดับขั้นแล้วก็ระบบอาวุโสอยู
1: ่
0: ทำให้บุคลากรมีความเกรงใจผู้บริหารหรือหัวหน้างานและเกิดบรรทัดฐานว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งแม้ในช่วงนอกเวลางานก็ตามเช่นวันหยุดก็อาจจะต้องรู้สึกว่าต้องตอบเมลตอบข้อความหรือว่าการสื่อสารเกี่ยวกับงานโดยเร็วอะไรอย่างเงี้ยมีนะบางคนรับโทรศัพท์ช้าก็โดนดุนะอ่านไม่อ่านไลน์ก็โดนว่าอะไรเงี้ยมีวัฒนธรรมในที่ทำงานแบบนี้มี
1: ถ้าเขากำลังทำงานอยู่แล้วไลน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของเขาถ้าเขาไม่อ่านเขาผิดแต
0: ่
1: ถ้าเขาเป็นช่วงที่เขาอยู่บ้าน
0: หยุด
1: มันหยุด
0: บางทีเขาไม่อ่านไลน์ค่ะ
1: นายบางคนนะคุณอ้อมนะ
0: ค่ะ
1: อาจจะนั่งอยู่แถวไหมนี่ก็ได้กว่าม
0: ือไม่นะ
1: รีบโทรไปเลยทำไมไม่อ่านแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงเนี่ย
0: ก็รอเขาโทรกลับมาแล้วก็ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเธอว่างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ้อมอาจจะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีแบบคิดอยากจะโทรก็โทรเลยอ่ะมันไม่ดีนะมันไม่ดีอ่ะ
1: แต่ก่อนไหมก็เป็นไม่ดีรู้ใช่ไหม
0: ดีรู้แต่ด้วยความว่ากลัวตัวเองจะลืม
1: บางทีเนาะลืม
0: ใช่บางทีเราพิมพ์ข้อความทิ้งไว้เราก็ใจร้อนนะกลัวเขาจะไม่รับทราบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรแต่ไม่ดีนะพยายามนะคุณผู้ฟังรักษาเวลาให้กับคนในทีมด้วยนะคะอาจารย์ท่านนี้บอกว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแบบคติรวมหมู่ซึ่งให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและเป้าหมายของกลุ่มค่ะเมื่อบุคลากรเห็นคนอื่นยังทำงานอยู่ผู้ที่หยุดพักอาจจะเกิดความรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าพวกอ่ะขณะที่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้ม
1: รู้สึกผิดไหม
0: รู้สึกผิด
1: feel guilty รู้สึกทำไมฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำ
0: ก็ไม่นะ
1: ไม
0: ่ขณะที่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มให้คุณค่ากับเป้าหมายส่วนบุคคลมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเห็นแก่ตัวนะคะหากเป็นความแตกต่างในการให้คุณค่าระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของกลุ่มค่ะอาจารย์ประพิมพาบอกว่าเมื่อองค์กรไม่มีขอบเขตการสื่อสารที่ชัดเจนว่าเรื่องใดสามารถรอได้และเรื่องใดจำเป็นต้องเร่งดำเนินการกลายเป็นว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเร่งด่วนไปหมดเพราะบุคลากรกังวลว่างานไม่เสร็จแล้วจะถูกตำหนิส่งผลให้บางคนไม่กล้าหยุดพักหรือไม่กล้าลาหยุดเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าไม่ทุ่มเทกับงาน
1: ซึ่งคิดอย่างนี้มันก็เป็นความคิดดีมันเป็นความคิดที่คิดถึงส่วนรวมนะคะอันนี้ก็สมควรจะตำหนิเฉพาะคนที่แบบทำตัวยุ่งแต่ไม่ได้งานเลยคุณอ้อมทำอะไรไม่สำเร็จมาสักอย่างเลย
0: ก็เห็นยุ่งตลอดเวลา
1: เวลาทำงานเป็นองค์กรรวมเนี่ยนะคุณอ้อมถ้าเราไม่เสร็จงานคนอื่นที่เขาอาจจะมาต้องมาทำงานต่อจากเราหรือเอางานของเราไปร่วมงานกับเขาเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนเราว่าเธอยังไม่เสร็จแล้วฉันจะทำต่อได้ยังไงอันนี้มันส่วนของเธอถ้าเธอมัวแต่ช้าก็ไม่ได้เราก็ต้องมีเวลาลิมิตมีเวลาจำกัดไว้ว่าคุณต้องเสร็จไม่งั้นถ้าคุณไม่เสร็จฉันก็ทำต่อไม่ได้
0: แต่บางที
1: เกิดความเสียหายแก่องค์กร
0: งานมันก็ต้องดูลักษณะอย่างงานข่าวเนี่ยพี่ใหม่มันก็แบบอาจจะโทรหากันดึกๆดื่นๆเช้ามืดได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมีเหตุมีอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: งานข่าวเนี่ยสิ่งสำคัญโดยเฉพาะมันเป็นมัตโต้ของช่องเก้าด้วยก็คือมันต้องเที่ยงตรงจับไว
0: ใช่เที่ยงตรงจับไวด้วยนะคะมันก็อาจจะอย่างที่เขาบอกแหละอย่างที่อาจารย์บอกแหละว่ามันเป็นวัฒนธรรมองค์กรแต่ละที่ที่เขาจะ
1: ไม่
0: เหมือนกันแต่อาจารย์ประพิมพาบอกว่าจับตาดูนะว่าบางคนเนี่ยที่มียุ่งเนี่ยฉันทำตัวยุ่งตลอดเวลาเนี่ยผลงานผลลัพธ์ของงานมันเป็นยังไงโดยไม่ควรจะชื่นชมหรือให้รางวัลกับบุคลากรเพียงเพราะทำงานยุ่งหรือกลับบ้านดึกแต่ควรจะดูว่างานที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยบรรลุเป้าหมายหรือเปล่าและให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานมากกว่าปริมาณหรือจำนวนชั่วโมงงานหรือเปล่าเอากลับดึกๆก็อาจจะนั่งดูซีรีส์หรือว่าขุดบิตคอยก็ได้นะพี่ใหม่ไม่ใช่ว่าเขาจะนั่งทำงานไหม
1: ทั้งดูซีรีส์ทั้งขุดบิตคอยเนี่ยเสียค่าไฟหน่วยงานมากๆเลย

0: นดีๆนะเออเราไปให้เกรด KPI คนที่กลับบ้านดึกที่สุดไม่ได้นะคะต้องดูดีๆนะคะ
1: KPI ย่อมาจากอะไร
0: KPI ก็ย่อมาไม่รู้ไม่ยังไม่แม่นก็เหมือนตัวชี้วัดตัวชี้วัดเรื่องการทำงานดัชนีชี้วัดเรื่องการทำงานเนี่ยค่ะพี่ใหม่
1: อย่างบริษัท
0: ชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้
1: จากบริษัทไหมสมัยก่อนที่ทำเนี่ยดูว่าหน่วยไหนแผนกไหนทำยอดเงินเข้าบริษัท
0: แน่เอาเงิน
1: แผนกตั๋วกับแผนกทัวร์แข่งกันค
0: ุ
1: ณจะขายยอดเงินแต่ก็ไม่ได้วัดจากยอดเงินวัดจากเปอร์เซ็นต์ของรายได
0: ้ค่ะอ้าวเขาก็บอกดูดีๆมันกลับดึกทำอะไรอยู่นะคะ
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าเบื่อบ้านหรือเปล่าไม่อยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าคนที่นั่งอยู่นะเขาจะทำงานนะอาจารย์พิมพ์ประภาบอกว่าจากการสำรวจภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ยปัจจัยสำคัญที่พบในไทยคือปริมาณงานที่มากเกินไปแล้วก็บทบาทงานที่ไม่ชัดเจนรองลงมาคือความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและบุคลากรในที่ทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วยเช่นเสียงดังและบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรนะคะแม้แต่เรื่องที่องค์กรอาจจะมองข้ามว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยเช่นไม่มีพื้นที่ส่วนตัวในการทำงานหรือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากรในพื้นที่สาธารณะก็อาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจได้ mm-hmm. โดยการตำหนิลูกน้องต่อหน้าคนอื่นอาจจะทำให้บุคลากรรู้สึกเหมือนถูกประจานและกลายเป็นปัจจัยเพิ่มความเครียดในการทำงานก็ได้
1: อันนี้ใช่ใช่อันนี้ต้องอยู่ที่ผู้บริหารละใช่ใช่หลักยังไง
0: หลายองค์กรเนี่ยเขามุ่งจะแก้ปัญหาความเครียดในลักษณะเชิงรับค่ะเช่นจัดโปรแกรมคลายเครียดอบรมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปดูจริงๆไงว่าเขาทำงานเขาเครียดเรื่องอะไร
1: ผลงาน
0: หรือวัฒนธรรมองค์กรควรเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะพี่ใหม่วันนี้มีทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะคะ
1: นี่คือตามสไตล์คู่สร้างคู่สมมีหลายเรื่องท่านจะเดาไม่ได้เลยว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไร
0: ค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วดูซิมีใครทักทายเรามาเพิ่มเติมอ่ะไม่มีแล้วนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามา
1: พรุ่งนี้วันสิ้นเดือนพอดีเลย
0: วันสิ้นเดือนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ
1: สว
0: ัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มระบายน้ำหลังกนช.เห็นชอบกรอบบริหารจัดการนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำท่ายังเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้และยังมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังและน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลเข้ามาสมทบทำให้ต้องติดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่17เมตร66เซนติเมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่18เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบเร่งเคลียร์รถตกค้างเปิดการจราจรถนนลาดพร้าวเกือบ 100% เหลือบางจุดน้ำยังสูงรถเล็กผ่านไม่ได้สถานการณ์น้ำบริเวณถนนลาดพร้าวช่วงบริเวณซอยลาดพร้าว101ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวจราจรทำให้รถขนาดเล็กและรถยนต์ไฟฟ้าหลายคันต้องถอยรถกลับออกมาเนื่องจากปริมาณน้ำสูงแต่ยังมีรถโดยสารประจำทางและรถของหน่วยงานราชการคอยให้บริการประชาชนขณะเดียวกันพบเศษขยะทั้งถุงพลาสติกเศษกระดาษกันชนหน้ารถกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดกีดขวางการจราจรโดยใช้รถเครนและรถยกทยอยเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากบริเวณทางขึ้นสะพานยกระดับข้ามแยกหน้าเดอะมอลล์บางกะปิโดยจะนำรถเหล่านี้ไปจอดที่ลานจอดของตะวันนาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลียร์รถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจรพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้เกือบ 100% แล้วโดยเส้นทางหลักหลายจุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงรถเล็กอาจผ่านไม่สะดวกขณะที่บางจุดยังไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงหรือสะพานข้ามแยกแทนการบินไทยเร่งแก้เที่ยวบินล่าช้าและสัมภาระตกค้างหลังน้ำท่วมกระทบการเดินทางของแรงงานภาคพื้นนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัญหาการให้บริการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง2วันที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กระทบการเดินทางของพนักงานภาคพื้นทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติทำให้การให้บริการภาคพื้นไม่เพียงพอและเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพล่าช้าเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันภาพรวมการปฏิบัติงานภาคพื้นยังมีข้อจำกัดด้านกำลังคนโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะและใบอนุญาตเฉพาะเช่นโหลดมาสเตอร์ซึ่งตามปกติควรมีประมาณ45คนแต่ปัจจุบันมีประมาณ20คนส่วนแรงงานภาคพื้นสำหรับขนย้ายสัมภาระมีประมาณ200ถึง300คนจากความต้องการมากกว่า500คนการบินไทยจึงปรับลดเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพจากเดิมกว่า110เที่ยวบินต่อวันลงประมาณ30เที่ยวบินพร้อมปรับลดกำลังการผลิตโดยรวม 30-40% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและให้เที่ยวบินที่เหลือกลับมาให้บริการได้ตรงเวลามากขึ้นรวมทั้งประสานผู้ให้บริการภาคพื้นรายอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานสำหรับสัมภาระตกค้างปัจจุบันมีประมาณ 5,600 ใบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการบินไทยเร่งนำสัมภาระตกค้างออกจากพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อแยกออกจากสัมภาระของเที่ยวบินใหม่พร้อมจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระด้วยตนเอง และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2M-Court News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 M-Court News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 รวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ M-Court News FM 100.5 นะครับรับชมรับฟังได้ที่หน้าแฟนเพจได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ตลอดชั่วโมงนี้ของไขปมคนในข่าวก็สามารถพิมพ์ข้อความพูดคุยทักทายกันมาได้ผ่านช่องทางหน้าแฟนเพจของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับ อีกช่องทางครับจะฟังสดได้ผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้นะครับแอปพลิเคชัน M-Court Connect นะครับเชื่อมทุกรายการสื่อของอสมทอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวฟัง FM 100.5 ได้ด้วยเหมือนกันครับและหรือว่าจะทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆที่สนใจนะครับผู้ฟังก็สามารถส่งมาที่ LINE นะครับ @mcotnews นั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ก็จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับไขปมคนในข่าววันนี้วันอังคารที่29 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้มีประเด็นที่เรียกว่าคนไทยต้องภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจไปกับนักกีฬาไทย อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าหากใครจะเป็นแฟนกีฬาแล้วก็ได้ติดตามกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบิวภูริพลนำมาสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นเองครับยอดมนุษย์ลมกรดแห่งเอเชียบิวภูริพลบุญสอนกับความหวังโอลิมปิกเกมครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์สเนศรีสุวรรณนักพูดนักประชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
7: ครับผมก็บิวภูริพลชื่อนี้คุ้นหูมาอย่างต่อเนื่องหลายประมาณช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาชื่อของเขานี่ติดชาร์ตนักกีฬาที่เรียกว่าเป็นที่ เป็นความหวังของประเทศไทยได้เลยนะอาจารย
8: ์ใช่นะคือบิวเนี่ยชื่อจริงชื่อภูริพลนะฮะแต่ว่าบางคนก็เรียกเขาว่าเทพบิวคือต
7: ั้
8: งแต่เขาเรียกอะไรเห็นผลงานตั้งแต่ตอนที่ทำนะสถิติประเทศไทยอะทำลายสถิติประเทศไทยตั้งแต่ตอนอายุ16เมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะ2022เนี่ยจากกีฬาแห่งชาตินะผมจำได้เลยนะเนี่ย
7: ครับ
8: คือเด็กคนนี้เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะมันยิ่งกว่าช้างเผือกอีกแกมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ตอนแรกก็ไล่ไปไล่มาก็เอ๊ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนักวิ่งจะเป็นนักวิ่งต่างจังหวัดใช่ไหมฮะแต่แล้วก็ไปสืบสาวเราเรื่องอ้าวนี่เป็นเด็กอยู่ที่สมุทรปราการนี่เองนะแต่พอไปดูลึกๆเข้าไปทีคือบ้านเกิดนี่เกิดที่สุรินทร์นะฮะอำเภอสังขะนะอำเภอสังขะที่สุรินทร์นะฮะแต่แล้วก็นั่นแหละเป็นที่รู้จักนะแล้วก็โอ้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทำสถิติวิ่ง100เมตรเนี่ยถือว่าเร็วมากเมื่อจุดเริ่มต้นของบิวเนี่ยนะเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยด้วยเวลาเท่าไหร่อ่ะ 10.19
7: ครับ
8: ซึ่งคือมันไม่มีทางอ่ะมันหมายถึงว่าโอ้โหคนอยู่ๆเนี่ยมาวิ่งได้ 10.19 สำหรับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่ยเราเขาเรียกอะไรเรา

0: ถูกปลูกฝังมาในความคิดว่าคนไทยเรายังไงก็วิ่งสู้ฝรั่งไม่ได้นะขาสั้นกว่าตัวสั้นกว่าตัวเตี้ยกว่านะครับนะด้วยความรู้สึกว่าเนี่ยสถิติพวกสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวสกัดกั้นเราแน่นอนไม่มีทางไปได้เลยนะครับนะอย่างมากเนี่ยเราก็ได้10 กว่าเนี่ยนะ10 กว่านี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่นี่อยู่โผล่เข้ามาถ้า 10.19 มันได้ไงถูกไหมฮะก็ทำให้ตาเลือกลากกันพอสมควรเลยว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอเราสามารถทำสถิติได้ขนาดนี้นะครับคือในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเนี่ยถือว่าเรามีนักกีฬาที่เป็นพวกตำนานของคนที่เป็นนักวิ่ง100 เมตรของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเอ่ยอยู่2 คนผมเชื่อว่าคุณโน้ก็รู้จักท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักคนแรกเลยก็ต้องนึกถึงอานารัตนพลถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อานารัตนพลเนี่ยตอนที่เขาเขาเรียกว่าทำแชมป์ให้กับประเทศไทยในการเป็นแชมป์เอเชียนเกมครั้งแรกนะเมื่อปี1974นี่ปีอะไรอ่ะ2500อะไร2507ใช่ไหมครับใช่ป่ะ2517
1: เดี๋ยวผม
0: 1974 2017ถูกไหมฮะ543ใช่2517ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปได้แชมป์นะแชมป์เอเชียนเกมที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่าน
1: ครับ
0: แล้วทำสถิติตอนนั้นก็ถือว่าเร็วมากแล้วคือ 10.42 วินาทีอานัทเนี่ยนะถ้าใครรู้จักเนี่ยนะครับอานัทตัวไม่สูงเลยนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วมากคุณโน้ครับผมเนี่ยโชคดีตอนหลังเนี่ยเผอิญเป็นไปสอนเรื่องการพูดแล้วก็คุณอานัทเป็นทหารแล้วก็ปรากฏว่ามาอบรมการพูดกับผมมาที่จำได้เลยที่จังหวัดนครราชสีมาพอเราเห็นตัวอานัทเนี่ยเราโอ้ดีใจมากเลยเพราะมีความรู้สึกว่านี่คือฮีโร่ของเราที่ทำเหรียญทองโอลิมปิกให้ไอ้เท่าที่ทำเหรียญทองเอเชียนเกมให้กับเราจำแม่นเลยไม่มีทางลืมเลยอานัทรัตนพลเนี่ยนะฮะแล้วสมัยนั้นยังร่วมแล้วสู้ญี่ปุ่นสบายเลยแหละชนะญี่ปุ่นได้อะคิดดูนะมันไม่ธรรมดาตอนนั้นเราถือว่าสุดยอดมากเป็นความมหัศจรรย์เสร็จแล้วพอเอเชียนเกมครั้งต่อมาเนี่ยเป็นเอเชียนเกมครั้งที่5เอเชียนเกมที่5ในเจ้าภาพเราเป็นเจ้าภาพเองในปี2570เดี๋ยวนั้นมาอีก4ปีต่อมาเท่าไหร่2521นะ2521นะ1978เนี่ยนะ
1: 2521
0: อันนี้ก็แชมป์วิ่ง100เมตรของเราเนี่ยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเอเชียนเกมครั้งที่8ผู้ผิดไม่ใช่ครั้งที่5ครั้งที่8แล้วนะฮะที่กรุงเทพมหานครก็คือนะครับมัน2518ที่ไม่ใช่2021 2118ฮะ543ใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวผมขอหาให้อาจารย
0: ์แม้2521นะฮะ
1: 21ถูกแล้วครับอาจารย์บวกไป4ปีก็จาก2517บวก4ปีก็2521
0: ใช่นะฮะก็คือความเร็ว 10.44 วินาทีแล้วจากนั้นก็ถูกปลูกฝังมาตลอดแล้วว่าไม่มีทางหรอกมั้งที่เราจะเร็วกว่านี้ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากๆนะครับเป็นสถิติที่ทุกคนก็ทำมาแล้วเราก็วิ่งกับพยายามวิ่งตอนหลังเรามีนักวิ่งที่เก่งอีกคนก็คือเหรียญชัย
1: ตอนเหรียญชัยครับชื่อนี้จำได้
0: เหรียญชัยนี่ก็วิ่งเร็วมากแล้วก็ทำสถิติประเทศไทยเอาไว้นะสถิติประเทศไทยเร็วกว่าอานัทเร็วกว่าสุชาติแจสุวภาคนะฮะแต่ก็ไม่ได้แล้วก็มานี่แหละมาเจอบิวฟูริพลนี่แหละเป็นคนทำลายสถิติจากกีฬาแห่งชาตินะตอนนั้นไม่ใช่แข่งระดับนะระดับอะไรนะระดับกีฬาแห่งชาติโอ้นี่ถือว่าโอ้นี่เราไปเจอคนเก่งขึ้นมาแล้วนะอย่างไม่น่าเชื่อนะครับตอนนั้นเนี่ยนี่คือที่มาของบิวฟูริพลก็เลยทำให้คนได้รู้จักแล้วช่วงนั้นเนี่ยชื่อของคำว่าเทพบิวก็ถูกเป็นที่รู้จักแล้วเราก็จับตาดูมาตลอดถูกไหมเราก็อยากจะรู้ว่าตกลงบิวจะมาเส้นทางนี้อย่างไรนะครับเสร็จแล้วการพัฒนาของบิวก็มาตามลำดับนะครับเพราะว่าบิวถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับตอนสมัยที่บิวแข่งซีเกมเนี่ยซีเกมที่กัมพูชานี่ก็ระเบิดฟอร์มแล้วนะที่กัมพูชาก็
1: ค
0: ือที่เพื่อนบ้านเราก็เป็นเจ้าภาพซีเกมนะฮะเสร็จแล้วก็มาอะไรอ่ะมาที่ประเทศเนี้ยที่ประเทศไทยเราอ่ะนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ

0: ปีที่แล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: วิวก็สร้างตำนานก็เรียกอะไรสร้างความน่าตกใจตื่นใจเลยก็คือการทำนะครับสถิติของการวิ่ง100เมตรที่ต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งแรก
1: อืมครับ
0: นะเพราะว่า
1: 9.99
0: อนุถือว่าเป็นปรากฏการณ์เพราะทุกคนเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นกับดักของไทยแล้วไม่มีทางหรอกนะที่มันจะทันได้เร็วกว่า10วินาทีทุกคนก็ไม่มีทางเลยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่บิวทำได้ก็คือสถิติเวลานี่ก็คือ 9.94 วินาทีนะฮะอันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศได้ซ้ำไป
1: คร
0: ับ รอบรองชนะเลิศนะไม่ใช่รอบชิง
1: ไม่ใช่รอบชิงมันจะมีการแข่งรอบคัดเลือกก่อน
0: นี่เป็นรอบรองก่อนรอบรองนะฮะเพื่อจะเข้าสู่รอบชิงนะครับ
1: แต่ลู่ด้วย
0: รอบชิงเนี่ยบิวก็ทำได้อีก 9.99 วินาที
1: ครับใช่ครับ
0: นะฮะก็ปรากฏว่าแค่นี้ก็ต่ำกว่าร่ำวันสิบแล้วทุกคนก็เป็นที่ฮือฮามากแล้วนะครับว่าโอ้โหน
1: ี่มันคือตอนนั้นผมจำได้เลยอาจารย์ผมอยู่ในสนามด้วยจำได้ใช่ใช่คือตอนนั้นน่ะคือบิวสามารถจริงผมว่าสามารถทำสถิติทำลายสถิติของตัวเองในวันนั้นได้นะอาจารย์เพียงแต่ว่านาฬิกามันเสียพอนาฬิกาสนามเสียเนี่ยเขาก็เลยเช็คเวลาตัวเองไม่ได้ม
0: ัน
1: ก็เ
0: ลยไม่รู้จะต้อง
1: ใช่ฮะ
0: จำได้แล้วเขาจะไปถ่ายรูปก็ไม่มีที่ถ่ายอ่ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนี่ยก็ไม่มี
1: สนามเสียก็เลยเรื่องของเวลาก็เลยเอาแค่เข้าเส้นชัยให้เป็นที่
0: เป็นประเด็นเพราะว่าเรามีปัญหาเยอะเพราะเราเป็นเจ้าภาพเองตอนนั้นโอ้โห
1: ใช่ฮะใช่ฮะอาจารย์
0: ไอ้เรื่องล้าวุ่นวายไปหมดทุกเรื่องนะฮะ
1: แต่วันแรกนะอาจารย
0: ์ท่านประธานไปกล่าวก็เป็นเปิดการแข่งขันนี่แหละจำได้แหละนี่แหละ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันบัดนี้เนี่ยหลังจากที
1: ่เริ่ม
0: เกิดเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละนี่แหละอันนี้กับนาฬิกาก็เสียได้ยังไงนั่นเองนะ
1: ใช่มันทำให้นักกีฬาเนี่ยสถิติของเองไม่ได้
0: ใช่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเซลล์นะแต่ว่าใช้บิวแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้บิวก็มีเจ็บบาดประสบปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็รู้สึกว่ามันจะตันแล้วตอนนั้นเนี่ยนะก่อนหน้าที่จะมาทำตัวเลขได้ดีมากในปีที่แล้วเนี่ยนะครับในตอนสมัยแข่งไอตอนซีเกมในประเทศไทยเนี่ยแล้วคนก็ไม่รู้เบื้องหลังอะไรเท่าไหร่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ได้มาแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญแล้วผมก็อ่านเรื่องราวของบิวแล้วก็มารู้เบื้องหลังอ๋อมันเกิดจากการที่เราได้โค้ชชาวอเมริกันเข้ามาถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งโค้ชนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับคือตัวบิวเองเนี่ยนะครับถามว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นใครจะรู้บ้างว่าบิวภูริพลเนี่ยความสูงของบิวเท่าไหร่รู้ไหมครับอายุเขา20หลังเขาเกิดวันที่13มกราคม2549ความสูงของบิวนี่คือ182เซนติเมตร182เซน
1: อาจารย์ตอนที่ปีที่แล้วที่ที่แข่งที่เอซีเกมที่บ้านเราใช่ไหมผมมีโอกาสลงไปในสนามอ่ะไปเทียบความสูงกับเขาอ่ะโอ้โหอาจารย์เงยหน้าคุย
0: อ้าวใช่ไหม
1: คือ
0: นานๆเราจะเจอคนไทยที่สูงอย่างนี้ที่เป็นนักวิ่งถูกไหมครับ
1: ครับรูปร่างดีมากๆเหมาะกับการเป็นนักวิ่ง
0: ถ้าเทียบกับคนอื่นที่เป็นนักวิ่งเนี่ยผมว่าอานัทนี่ตัวเล็กสุดถูกไหมฮะตัวตอนสมัยที่เป็นนักวิ่งนะแต่ตอนนี้ก็คงจะปรับไปตามลำดับนะฮะแล้วก็คนสูงกว่าหน่อยก็คือนี่แหละสุชาติแจสุรภาพนี่สูงกว่าหน่อยหนึ่งเพิ่นทั้งสองคนนี้ผมก็ได้มีโอกาสประกบสุชาตินี่ก็ผมก็เจอตอนที่ก็เป็นผู้จัดการทางฝ่ายสื่อสารฝ่ายการตลาดของบริษัทบุรอดนะฮะผมก็อยู่กับเอโซแล้วก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะอันนี้ก็ยังจำได้เหรียญไทยก็ตัวสูงอันนี้แต่ว่าวันนี้เรามาได้บิวที่182เซนติเมตรฮะ
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์
0: 182เซนนี่เรานึกถึงอะไรก่อนเลยไหมจริงๆเนี่ยถ้าเด็กที่สูงขนาดนี้คนที่ไปรู้สูงขนาดนี้เราจะนึกถึงว่าต้องไปเป็นนักวอลเลย์บอลถูกไหมครับ
1: นักบาสบ้างอะไรบ้าง
0: ลัดบาสบ้านเรานี่ก็แหมก็พูดยากนะนะ แต่วอลเลย์บอลเนี่ยเป็นที่แสวงหาเลยแหละทุกวันนี้เราต้องหาคนตัวสูงถูกไหม
1: ตัวบล็อกวอลเลย์บอลนี้ต้องใช้ความสูงเราช่วย
0: เนี่ยถ้า182นี่ถือว่าสู้ได้เลยแหละในวอลเลย์บอลนี่มีโอกาสแล้วแหละถูกไหมตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดในวอลเลย์บอลเนี่ยนะแต่ปรากฏได้ในประวัติของบิวจริงๆไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลเลยไปเล่นแฮนด์บอล
1: กีฬาแฮนด์บอล
0: นี่ท่านผู้ฟังไม่แน่ใจจะคุ้นเคยไหมแฮนด์บอลก็คือการใช้มือนะฮะไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วโดนแฮนด์บอลไอ้ลูกบอลมาโดนมือนะไม่ใช่อันนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลแล้วบอลโดนมือเรียกว่าแฮนด์บอลแต่ว่าแฮนด์บอลนี่คือกีฬาใช้มือจริงๆมือในการยิงเข้าประตูพูดง่ายๆนะครับ
1: ก็เหมือนกับบาสกับฟุตบอลมาผสมกัน
0: ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งแฮนด์บอลนี่ก็เขาก็เล่นแต่เขาบอกว่าเล่นก็จริงๆก็ไม่ค่อยถนัดไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะแล้วเบื้องหลังจริงๆเนี่ยแม่เนี่ยเป็นนักวอลเลย์บอล
1: อดีต
0: นะ
1: ครอบครัวนักกีฬาน
0: ะ
1: ครอบครัวนักกีฬา
0: แล้วก็เคยคัดทีมชาติแล้วด้วยส่วนพ่อเนี่ยเป็นนักวิ่งระยะกลางของจังหวัดนะนักวิ่งระยะกลางนะพ่อต้องเรียกว่าพ่อแม่นี่เป็นนักกีฬาทั้งคู่ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะเป็นโอ้โหเป็นเครื่องส่งเลยนี่เราเพิ่งคุยกับเรื่องน้องเน่ไปที่พ่อแม่มีส่วนสำคัญน้องบิวเนี่ยภูริพลนี่ก็เช่นเดียวกันทั้งพ่อทั้งแม่โดยเฉพาะยิ่งแม่เนี่ยตัวโอ้โหตัวส่งเลยแหละตัวนั่นเลยแหละขับเคลื่อนเลยถูกไหมครับผลักดันเลยนะพอย้ายเข้ามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการปั๊บเนี่ยไอตอนที่มาอยู่โรงเรียนลาฟาเอลนี่แหละมันเริ่มเป็นนักไออะไรอะไอแฮนด์บอลเนี่ยนะแต่ปรากฏครูไงฮะครูไปเห็นแววเข้า
1: ครับ
0: นะครูไปเห็นแววเข้าแม่นี่แม่ชื่อสุภาวดีนะพ่อชื่อสมควรนะฮะแม่สุภาวดีนี่ก็เป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าปอบิวชนะได้เหรียญมันนี่ก็มอบรางวัลให้แล้วคนที่ดูในคลิปก็ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นแฟนของบิวนะฮะเป็นพี่สาวบ้างที่ไหนได้แม่นะฮะนั่นแม่
1: คุณแม่คุณแม
0: ่เรียกว่า
1: บิวตอนนั้นบิวอายุเพิ่ง10กว่าๆเองคุณแม่ก็ยังสาวอยู่ก็เป็นปกตินะ
0: สวยเลยแหละเรียกว่าทุกคนโอ้นี่ทำไมสวยอย่างนี้นะนะแม่นั้นแม่นะฮะแม่สุภาวดีมักผลนะครับไอ้นะปรากฏว่าแม่ก็คือคนที่ซื้อรองเท้าคู่แรกให้นะแล้วก็แม่ก็ให้เหรียญไอ้เขาเรียกอะไรสร้อยคอที่ทุกครั้งบิวก่อนจะออกสตาร์ทนี่ก็ต้องยกขึ้นมาจูบเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะถือว่าเป็นเครื่องรางที่ดีมากที่เอาไว้ติดตัวแล้วก็ให้กำลังใจลูกอย่างสุดยอดที่สุดเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าครูเนี่ยมาเห็นเข้าก็เลยจับมาลงวิ่งนะพอจับมาวิ่งก็เจอเส้นทางเลยถูกไหมครับเดี๋ยวต้องถามเพราะว่าตั้งแต่9ขวบไป9ขวบก็วิ่งชนะแล้วอะถูกไหมฮะ
1: ช่วงยาวกว่าครับกว่า
0: เพราะตัวสูงขนาดมันสูงก็ตอนนั้นอาจจะตอนเด็กๆก่อน9ขวบอาจจะไม่สูงขนาดนี้แต่ก็ถือว่าสูงเร็วมากถูกไหมครับนะแล้วตอนหลังเนี่ยพอมันพัฒนามาหลังจากที่ไปทำความฮือฮา 10.19 ตำรายสถิติประเทศไทยในกีฬาแห่งชาติแล้วพอไปแข่งก็เรียกว่าอะไรนะเยาวชนโลกนะที่โคลอมเบียเนี่ยนะโอ้โหไปทำเวลาเท่าไหร่อ่ะ 10.09 วินาทีโอ้โหมันเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแรงเลยถูกไหมครับเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็ตันแล้วตอนนั้นมันเริ่มตันแล้วก็คงจะได้แค่นี้วนอยู่ตรงนี้นะ
1: คือเวลาไม่ขยับเดิมเท่าไหร
0: ่มันก็ตันอยู่ตรงไอ้10นี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นกำแพง10วินาทีที่ว่าวิ่ง100เมตรจะเร็วกว่านี้มันจะทำยังไงอ่ะเพราะบิวก็รู้ว่าตัวเองนี่มีพรสวรรค์เป็นคนที่รักการวิ่งแล้ววิ่งเร็วแล้วทำยังไงก็ไม่ได้อย่างนี้จะสตาร์ทยังไงทุกคนก็มองว่าจุดอ่อนของบิวคือตอนสตาร์ทช้ากว่าคนอื่นแล้วมันเร่งแซงตรงกลางอะไรเงี้ยนะทำยังไงจะสตาร์ทได้เร็วมันยิ่งแบบไม่รู้ใครบอกกันไปทุกคนก็คิดกันอย่างนั้นเสร็จแล้วบิวก็เลยมีความคิดว่าไม่ได้แล้วแหละสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าพรสวรรค์ไม่พอแล้วต้องถึงเวลาที่จะต้องอาศัยพรแสวงนะถูกไหมครับ
1: คร
0: ับต้องมีอะไรพัฒนาการต้องมาเล่นเสริมกล้ามเนื้อท้องต้องฝึกอย่างอื่นต้องมีอย่างมีเทคนิคอะไรขึ้นมานั่นเป็นที่มาที่โชคดีที่ได้โค้ชจีนี่ก็คืออะไรเจนชี่แบดลี่นะฮะ
1: เป็น
0: โค
1: ้ชชาวอเมริกัน
2: ใช่ครับ
0: นะแต่เขาเรียกสั้นๆว่าโค้ชจีเพราะจริงๆเจนชี่ก็คล้ายๆเจนเทิลอ่ะที่แปลว่าอ่อนเบาอ่อนโยนนะเจนชี่นะครับแบดลี่นะเป็นชาวอเมริกันนะครับเขาบอกว่าเห็นตามประวัติเนี่ยนะจริงๆบิวก็ไม่ค่อยได้ศรัทธาไม่ค่อยได้เชื่อมั่นในตัวโค้ชตั้งแต่เริ่มต้นเท่าไหร่นะ
1: แน่นอนตามสไตล์นักกีฬา
0: ด้วยความที่ว่าโค้ชเป็นใครอ่ะมาจากไงอ่ะถูกไหมมีผลงานอะไรอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: จะมาสู้เขาได้ยังไงจะมาสอนอะไรเขายังไงแล้วดูแล้วดูเหมือนถ้ามันจะวิ่งสู้กันจริงๆโค้ชก็ไม่วิ่งหน้าเก่งเท่ากับตัวบิวเองด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
1: โค้ชตัวใหญ่มากแต่ใหญ่แบบอเมริกันอาจารย์ใหญ่แบบ
0: คือ
1: ไม่ใช่นักกีฬาแล้วอ่ะเป็นแบบ
0: ใช่เพราะเขาไม่ได้เล่นกีฬาแล้วถูกไหมเขาก็อย
1: ่
0: างว่าแหละนะมันก็ต้องโตขึ้นไปตามวาระเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายปั๊บปรากฏว่าโค้ชนี่ต้องบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้เก่งในเชิงเทคนิคการสอนแต่น่าจะเก่งทางจิตวิทยาด้วยถูกไหมครับ รถจีนเนี่ยนะก็ค่อยๆมาปรับทัศนคติแล้วก็สร้างความเข้าใจแต่ว่าดูประวัติจริงๆแล้วโค้ชไม่ธรรมดานะ
2: ค
0: ือเขาเป็นนักกีฬาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนักกีฬาของ UCLA เลยนะ
2: ครับ
0: นี่แหละ UCLA เป็น University California นะฮะ University เนี่ยอันนี้ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วก็เป็นผู้อะไรอ่ะยังเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการของเนี่ยการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยเลยแล้วก็เขาเคยได้แชมป์ได้รองแชมป์200เมตรในศึกชิงแชมป์มหาวิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริกา
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ในปี1997นี้เขาได้2เหรียญทองระยะ200เมตรแล้วก็วิ่งผลัด 4x100 ในมหาวิทยาลัยโลกเลยนะที่ประเทศอิตาลีคือมันอาจจะไม่ถูกปรากฏออกมาแล้วบิวก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ถูกไหมครับแต่จริงเขาผ่านตรงนี้มาเยอะ
1: คือเมกันเขานักกีฬาเขานี่แบบคู่แข่งเยอะนะอาจารย์คู่แข่ง
0: เยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากถูกไหมฮะแล้วกว่าคนจะติดทีมชาติออกมาเนี่ยโอ้โหมันต้องผ่านสู้กันมาเท่าไหร่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับแต่โค้ชจีคนนี้เก่งในทางกีฬามหาวิทยาลัยนะ
2: ครับ
0: ผ่านเส้นทางอะไรต่างๆมากมายนะครับโดยยิ่งในระดับกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับนะผ่านระดับเขาเรียกว่าเวิลด์คัพที่แอฟริกาใต้ด้วยนะครับแต่เป็นในรูปแบบของแข่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่นะครับนะ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยสมาคมกรีฑาไปเห็นอันนี้เข้าก็ไปเอาเข้ามาปรากฏว่าพอมาค่อยมาปรับแล้วทัศนคติที่ปรับตับวิวก็คือว่าไอ้เรื่องการวิ่งเร็วเนี่ยเขาไม่แปลกใจแต่จะต้องมาใช้เทคนิคถูกไหมครับในการที
2: ่
0: ออกตัวของวิวให้มันถูกต้องแล้วก็ทำให้หลายคนก็งงเหมือนกันว่าต้องทำให้การออกตัวของวิวนี่ช้าลงฟังแล้วก็ตกใจเอ้าทำไมช้าลงอ่ะ
1: ทั้งที่มีแต่คนบอกว่าทำยังไงให้ออกตัวได้ดีขึ้นใช่ไหมให้เร็วขึ้นให้ดีขึ้น
0: ซึ่งโค้ชจีบอกไม่ใช่ที่บิวออกตัวเนี่ยเขาออกตัวเร็วแต่เร็วอย่างไร้คุณภาพเร็วอย่างไร้ประสิทธิภาพถูกไหมครับ
1: อืมเราก็มองไม่ออกกันนะ
0: คือหมายความว่าพยายามจะออกให้มันเร็วอะถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่แล้วไม่มีประโยชน์ออกไปเพราะไอ้ก้าวแรกที่ออกไปมันไม่มีประสิทธิภาพที่จะไปต่อไงให้มันแบบให้มันได้มันส่งเหมือนกับคนเรียนนักว่ายน้ำผมก็เป็นนักว่ายน้ำในการออกตัวนี่ก็ถือว่าสำคัญมากถูกไหมฮะ
2: สำคัญ
0: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบิวก็โค้ชก็มาปรับใหม่ว่าวิธีการออกตัวนี้ต้องออกให้นิ่งนะไม่ต้องรีบแต่ก้าวแรกนี้ให้มั่นคงและให้ก้าวยาวถูกไหมครับก้าวยาวแรกเนี่ยมันได้เปรียบมากดีกว่าพยายามรีบออกแล้วซอยเร็วอะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะนะก็พยายามผมก็พยายามทำความเข้าใจอ่านเข้าไปในรายละเอียดเนี่ยแหละก็จริงนะถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นบิวออกตัวเห็นไหมฮะ
2: ครับ
0: นิ่งขึ้นเลยนิ่งปุ๊บ
2: นิ่ง
0: เดียวตั้งตัวได้เลยเห็นไหมครับ ของเดิมนี่ต้องวิ่งมาประมาณ20-30เมตรไปแล้วอ่ะเหมือนเพิ่งโผล่ขึ้นมายืนตั้งโต๊ะข้างหลักได้อ
2: ่
0: ะ
2: ครับ
0: อันนี้สัก29แล้ว929นี่ก็จะเห็นวิวตัวตรงแล้วอัดแล้วถูกไหมฮะทีนี
2: ้
0: ใช่ไหมฮะประเดี๋ยวเดียวก็ปั้นขึ้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ปรับแล้วก็เป็นแผนที่ได้ผลมากแล้วก็เลยการวิ่งต่ำสิบนี่กลายเป็นขนมไปแล้วตอนนี้ถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เห็นไหมจากไอชิงเกมงวดนี้ใครจะเชื่อว่าวิ่ง100เมตรนี่บิวทำตั้งแต่ 9.95 โอ้โหฮือฮามากแล้วรอบพัดเลือกถูกไหมครับ
2: ใช่
0: พอมาถึงรอบรองก็วิ่งไปเบาๆเป็น 9.91 ขนาดฝนก็ตกอะไรก็ตกนะ แล้วก็พอมาถึงรอบชิงทำ 9.90 ใช่ไหมฮะ 9.90 แบบสบายๆเลยแบบนิ่มๆเลยแล้วก็ถ้าถามว่า 9.90 เนี่ยเร็วขนาดไหนความจริงคนก็ยังมองว่าเร็วได้อีกด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าก่อนจะเท่าเส้นเนี่ยบิวยังมีรุนเหมือนทำท่าเหมือนชะลอนิดๆเนี่ยนะนิดๆเนี่ยเพราะมันไม่มีใครไม่มีใครมาประกบมันไม่เหมือนไอ้ที่วิ่งเบียดเข้าเส้นแล้วต้องถ่ายภาพอันนั้นมันทำให้มันอัดเต็มที่ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: ก็คือแค่ว่าคู่แข่งนี่ไม่มีมาบี้เลยมาชุดเลยมันก็วิ่งอยู่คนเดียวอ่ะนำอยู่คนเดียวถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็เห็นชัดแล้วพอมาถึง200เมตรไอ้วิ่ง200เมตรนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งในสุดวิวก็คือว่าก็เป็นอะไรระยะวิ่งที่น่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้มันเคยมีกรณีที่ให้บิวถอนตัว200เมตรจับได้ไหมฮะการแข่งขันครั้งก่อนเนี่ย นะบอกว่า
1: จะมาเก็บ4 คูณ 100
0: เออเอาไว้เก็บไว้4คูณ100แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาถูกไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ไอ้200เมตรเดี๋ยววิวจะเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันหรือว่าวิ่งไปรอบแรกแล้วก็ตอนหลังก็ถอนตัวออกรอบชิงอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะ
1: คือใช่
0: มันที่ไหนได้ปรากฏตอนนี้วิวพร้อมเลยหลังจากพอมีโค้ชมีอะไรทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนหมดแล้ว200เมตรก็จะเห็นว่าวิววิ่งได้ดีมากแล้วคนตอนแรกก็ตกใจกลัวเหมือนกันตอนรอบชิงใน200เมตรเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้บิวก็ผ่อนหนักไม่อยากจะแรงเร็วมากก็เลยดึงไว้เท่าไหร่ด้วยความเร็วแบบก็ไม่เร็วเลย 20.97 ก็ถือวิ่งสบายๆจนจะเข้าเส้นก็จ็อกกิ้งเข้าอ่ะถูกไหมฮะไม่ได้วิ่งสปีดเลยเลยนะฮะแต่แล้วปรากฏว่าพอถึงวันแข่งจริงเนี่ยให้ไปอยู่อะไรลู่8อ่ะถูกไหม
1: ครับลู่นอก
0: คนไม่เข้าใจเออไปอยู่ลู่นอกทำไมเขาจัดอย่างนั้นทำไมคนวิ่งเร็วเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางไม่ใช่เหรออันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าในแง่ของกติกาการแข่งขันของกีฬาโลกเนี่ยเขากำหนดให้คนที่วิ่งเร็วสุดเนี่ยอยู่นอกสุดซึ่งผมว่ามันถูกนะเพราะมันต้องมีโค้งไง
1: มันโค้งนอกมันจะรับดีกว่าโค้งในมุมของการวิ่งนะจ๊ะ
0: ถูกต้องแล้วก็ไม่โดนเบียดทั้งสองฝั่งด้วยถูกไหม
2: ครับ
0: คุยง่ายนะแรงตีทั้งสองฝั่งไม่มีแล้วก็โค้งนอกเนี่ยมันวิ่งใส่อ่ะแล้วก็ได้เห็นทางซ้ายมืออ่ะว่าใครจี้ขึ้นมาถูกไหมครับนะ
2: ครับ
0: มันเหมือนเราขับรถแบบนะสปีดได้อ่ะถูกไหมฮะเราอยู่ขวาสุดแล้วสปีดได้อ่ะถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเออคล้ายๆอย่างนั้นพูดง่ายว่าพ่อคราวนี้ก็เลยจบที่19.88ซึ่งช็อกโลกมากเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อมันต่ำกว่า20ได้ยังไงไม่มีใครคิดเลยไอ้ตรง20จากอันเนี้ยนี่เป็นการทำครั้งแรกของบิวด้วยถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ที่ต่ำกว่า20มันเป็นก็เรียกอะไรเป็นกรอบที่โอ้โหนะฮะมันบักกั้นตัวเรามาตั้งนานแล้วนี่ได้20ไอ้ 19.88 เท่ากับสถิติเอเชียจีนเนี่ยทำเอาไว้ถูกไหมครับแล้วของเราเนี่ยก็น่าจะได้รับการรับรองที่ดีกว่าของเอเชียได้ทำไปเพราะสมัยที่จีนทำเอาไว้เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีความเร็วลมบวกหมายถึงว่ามีลมส่งแต่ของบิลเนี่ยนะลมต้านนะ
2: ครับ
0: ภาวะนี่ลมต้านแปลว่าลมติดลบไม่ได้ลมบวกนะลมติดลบต้านหน่อยๆด้านอาจจะต้านได้เยอะอาจจะว่าอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องให้เครดิตกับบิลนะว่าโอ้นี่ดีสถิติที่ทำนั่นก็คือเซียเจิ้นเย่นะเซียเจิ้นเย่เนี่ยเป็นนักวิ่งชาวจีนเนี่ยทำเอาไว้ที่19.88เนี่ยตอนนี้ก็คือบิลก็ทำมิสติกคู่ไปแล้วในสถิติเอเชียเกมเป็นสถิติเอเชียไอ้ทำลายสถิติเอเชียเกมนั้นจะทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนรอบรองนะครับนะฮะไอ้ตอนที่ทำ 20.10 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทุกคนก็เลยจับตาไปดูที่บิวว่าเฮ้ยนี่คนก็เริ่มมองกันแล้วโอ้โหเป็นที่เฉลิมฉลองมองไปว่าไอ้งวดนี้โอลิมปิกเราจะมีความหวังไหมถูกไหมครับ
1: ครับใช่
0: รู้ไหมทุกคนก็มองเราโอลิมปิกมาทีนี้คนภาพข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยนี่ผมมีข้อมูลมาเทียบให้ท่านดูนะครับทุกคนก็มองว่าโอลิมปิกนี่มันจะเป็นไปได้ไหมที่เอเชียเราจะสู้กับฝรั่งเพราะโอลิมปิกในระยะสั้นที่เราเรียกลมกรดเนี่ยนะภาษาไทยเรามีความหมายในลมกรดคือนักวิ่งระยะสั้นนะนักวิ่งระยะสั้นนะพวกนี้เนี่ยเป็นของถนัดของเรานะครับวิ่งที่แบบอะไรไม่เกิน400เมตรพูดง่ายๆนะก็ปรากฏว่าถ้าเทียบแล้ววิ่ง100เมตรเนี่ยนะครับบิวภูริพลตอนนี้ทำสถิติไว้ 9.90 วินาทีถูกไหมครับ
2: ครับใช่ครับ
0: ถ้าเทียบโอลิมปิกเมื่อปี2024คือเมื่อ2ปีที่แล้วที่ปารีส
2: ครับ
0: เทียบกับเขาเรียกอะไรอันดับ8คนสุดท้ายในรอบชิงของโอลิมปิกคนสุดท้ายในรอบชิงโอลิมปิกเนี่ยอันดับ8นี่คนที่ทำเวลาไว้คือ 9.91 วินาที
1: 9.91
0: ชื่อโอบริกเซบริยานะฮะอันเนี้ยแสดงว่าเรานี่อยู่ในติดอยู่ใน8คนรอบชิงนะถ้าว่าตรงๆนะนี่เราพูดถึงสถิติเก่านะยังไม่ได้พูดถึงของใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน2ปีข้างหน้าที่อเมริกาที่ลอสแองเจลิสนะครับที่โอลิมปิกเนี่ยเพราะฉะนั้นโอ้ยความหวังสูงเลยนะ100เมตรนี่ถูกไหมครับนี่ถ้าเทียบกับสถิติเทียบกับตอนปีไอโอลิมปิกที่ปารีสที่ผ่านมา2ปีที่แล้วนี่เราเข้ารอบจริงเลยนะถูกไหมครับและคนที่ได้เหรียญทองแดงเมื่อโอลิมปิก2024ที่ปารีสนี่ก็คือเฟร็ดเคอร์รี่ด้วยสถิติ 9.81 วินาที
2: ครับ
0: ถามว่ามีโอกาสไหม จาก 9.90 กับ 9.91 เนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะถูกไหมครับ
2: ครับ
0: พอมาดู200เมตรบ้างเพราะว่าคราวนี้บิวทำสถิติเอเชียนเกมไว้ 19.88 วินาทีปรากฏว่าที่โอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยนะครับในอันดับ8เขาทำเวลาไว้ 20.53 วินาทีหมูเลยครับเรา
2: 20.53 วินาที
0: เราติดอยู่รอบไอ้ก็เรียกอะไรแล้วแข่งไฟนอลแน่นอนถูกไหมครับ
2: ครับ
0: และอันดับ3ที่ปารีสนี่คือ 19.70 ครับที่ได้เหรียญทองแดงนี่ก็คืออันนี้ถือว่าดาวดังของอเมริกาเลยก็คือ Noah Lyles Noah Lyles นะฮะเพราะฉะนั้นบี้กันจริงๆเนี่ยไอ้200เมตรนี่ผมเห็นว่า200เมตรบิวทำได้เร็วกว่านี้แน่นอนผมมั่นใจเลยนะเพราะว่าตอนที่บิวเข้าเส้น
2: โอลิมปิกปีก่อนปี2ปีก่อน
0: ใช่แล้วแม่จะปีหน้า 19.88 เนี่ยบิวยังเร็วกว่านี้ได้อีกแน่นอนเลยเพราะว่าสถิติตอนที่เข้าเส้นนี้เราเห็นแล้วว่าบิวไม่มีตัวบี้มันมาเร็วแบบสบายๆมากเขาเรียกว่ามันคุยซิ่งเข้าเส้นอ่ะแบบคุย
2: สองร้อยเมตรนี่200เมตรนี่ห่างเอเชียไปเยอะเลยอาจารย
0: ์มัน
2: นะ
0: ห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของบิวในระดับไอโอลิมปิกผมว่าเราหยุดไม่ได้แล้วล่ะครับเราจะเป็นความสุขของคนไทยที่สำคัญที่เราจับตาดูในสองปีข้างหน้าแน่นอนแล้วถือว่าเป็นกีฬาที่เราตั้งความหวังในแง่ของการแข่งขันซึ่งเป็นกีฬาที่คิดว่าเป็นจุดที่เราไม่นึกว่าเราจะสู้กับฝรั่งบางค่าตัวใหญ่ๆตัวที่เป็นนักวิ่งที่เป็นจามายกานักวิ่งที่เป็นอเมริกานักวิ่งที่เป็นอะไรยุโรปตัวใหญ่ๆเหล่านั้นได้เลยถูกไหมครับแคนาดาอะไรพวกนี้นะ
2: ครับ
0: เราเพราะฉะนั้นในเอเชียนี่เราผ่านกาตาร์เราผ่านญี่ปุ่นเราผ่านจีนได้ยังไม่น่าเชื่อถูกไหมครับ
2: ครับ
0: วันนี้บิวคือความสุขความหวังของคนไทยจริงๆแล้วมันเป็นของแท้ว่าเราเขาเรียกอะไรเม็ดอินไทยแลนด์เด็กไทยจริงๆถูกไหมครับ
2: ไม่ต้องมีเซี่ยวมีเซิลอะไรเลยอาจารย
0: ์ไม่ต้อง
2: แท้ๆ
0: ไม่ต้องมาลูกผสมอะไรกับใครด้วยถูกไหมครับตรงนี้นะ
2: ครับครับ
0: จริงแต่วันนี้เดียวเท่านั้นเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเผอิญบิวตอนที่เกิดเนี่ยไปเกิดอยู่ตรงชายแดนไทยกัมพูชาพอดีต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยว
2: มันจะมีคนเคลมใช่ไหม
0: เขาจะบอกเขามีอะไรอ่ะมีส่วนอะไรบ้างหรือเปล่าผมไม่รู้นะเดี๋ยวก็จะมาเคลม
2: ต้อง
0: ระวังนิดนึงเท่านั้นแหละเผอิญรีบหนีจากตรงนั้นมาก่อนมาอยู่ที่ไอ้สมุทรปราการก่อนก็คงจะปลอดภัยนี่ถ้ายังอยู่แถวสุรินทร์ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าภูมิใจนะ
2: แน่นอน
0: แล้วก็ต้องให้กำลังใจแล้วผมว่านี่เป็นความสุขของคนไทยที่บิวทำให้แล้วก็บิวก็น่ารักนะทุกครั้งก่อนที่จะลงแข่งก็ยกมือไหว้ทุกอย่างดีหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นความสุขมากนะครับแล้วก็ดูเป็นขวัญกำลังใจแล้วเห็นพัฒนาการของบิวขึ้นมาถึงวันนี้เราภูมิใจมากนะวันนี้บิวถึงแม้จะไม่ได้เหรียญทองเพราะว่าวิ่งไอ้เขาเรียกว่าผัดผสมนะสี่คูณร้อยแต่บิวก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะฮะเราก็ยังไม่เห็นเงินกับบิว
2: จีนเขาสปีดท้ายไม้สุดท้ายนี่ดีจริงๆยอมเลยสปีดไม้สุดท้ายจีนนี่แซงแบบโอ้โห
0: มันช่วยไม่ได้กันนะเขาเป็นแชมป์เหรียญไอแชมป์ร้อยเมตรของเขาอะนะ
2: แชมป์ร้อยเมตรหญิงอะครับ
0: แต่มันก็มีคนไปเชียร์แต่บอกว่าก็เป็นคู่จิ้นเฉยๆมีคนไปเพราะว่าคู่นี้เขาแอบถ่ายรูปด้วยกันนะกับบิวไปไอ้เช่นเนี่ยนะก็แชมป์ร้อยเมตรด้วยกันเร็วด้วยกันทำลายสถิติด้วยกันเนี่ยนะ
2: คร
0: ับ ก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ดีใจเราก็มีอีกคนหนึ่งที่ทำเหรียญให้เราแบบเขาเรียกอะไรเซอร์ไพรส์แล้วน่าภูมิใจก็คือวิ่ง400เมตรซึ่งเราไม่นึกเลยประเทศไทยเราจะมีเหรียญอันนี้75ปีอ่ะถูกไหมครับของการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยก็คือจอร์จชัว
2: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าคนอื่นไม่ชัวแต่จอร์จชัวถูกไหมครับแซงขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมครับไม่น่าเชื่อ
2: จ
0: ะมาแซงยูเอีแซงใครต่างๆขึ้นมาวิ่งเข้าเส้นชัยเฉยเลยได้เหรียญทองเฉยเลยถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ได้เหรียญทองแล้วจนกระทั่งสมาคมกรีฑาก็ทำท่าไหนไม่ได้เตรียมธงชาติไว้จอร์จชัวก็หน้าเด๋อๆด่าๆเลยครับงงหาธงชาติจะมาหุ้มไม่มีอันนี้ผมคิดว่าสมาคมพลาดอย่างแรงนะนายกสมาคมก็ออกมาพูดว่าอะไรนะให้ทางผู้จัดการทีมแล้วท่านอย่าไปโยนให้คนอื่นเลยครับท่านก็ต้อง ต้องขอโทษนะครับต้องอันนี้ไม่ได้ครับแบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวฮะเป็นเรื่องที
3: ่
0: นะอันนี้นะผมคิดว่าสำคัญนะครับ
2: ก็เหมือนจะเคลียร์ใจกันไปแล้วอาจารย์เหมือนจะเคลียร์ใจกันไปแล้ว

0: แต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นบท
1: อยากให้
0: เรียนก็ได้แต่ว่าอย่าถือว่าต้องเป็นบทเรียนมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ว่าเขาทำเป็นข้อปฏิบัติกันโดยทั่วหน้าแล้วอยู่ๆไม่มีได้ยังไง
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ เขาแสดงว่าไม่คิดว่าเขาจะได้เหรียญอะไรเลยอย่างนั้นเลยนะครับถูกไหมมันไม่ได้นะ
1: ซึ่งมันก็มองได้นะนักกีฬาบางทีก็เอ้าทำไมล่ะแต่ว่าก็อย่างว่านะอาจารย์ก็ถือว่าเคลียร์จบเร็วก็ดีกว่าซาราคาซัง
0: ก็นายกสมาคมก็ลงไปกอดไปนั่นเองนะก็โอเคนะก็ไปเคลียร์กันนะครับแต่อย่างน้อยสุดก็ทำให้คนไทยมีความสุขวันนี้เอเชียนเกมยังไม่ปิดแต่คนไทยก็มีความสุขเยอะเลยวันนี้12เหรียญทองแล้วตามเป้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวรอตัดกล้ออีกนิดหน่อยแล้วก็แก้ตัวได้มาแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวอยากจะได้เพิ่ม
1: ประเภทเดียวมา
0: แล้วก็อาจจะมีมวยหญิงแต่ว่ามวยผู้ชายก็สูงพันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: แปลกดีนะมวยหายไปหมดเลยแปลก
0: สูงพันไปแล้ว
1: อีกอันหนึ่งที่น่าจะบอกกล่าวได้นะอาจารย์อย่างเจ้าวิวกุลวุฒิ
0: ใช่วันนี้ก็ได้เหรียญทองอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยได้เลย
1: ใช่
0: ในเอเชียนเกม
1: ตีดีจริง
0: วิวกุลวุฒิ
1: ตีดีจริงๆเก็บอารมณ์ได้ดีด้วยนะครับจากที่เจอ
0: สิงคโปร์ที่ไม่หมูเลยนะสิงคโปร์ตัวเนี้ย
1: ใช่ครับก็ในรอบ64ปีป่ะครับอาจารย์น่าจะใช
0: ่ก็ไม่เคยมีอ่ะไม่เคยได้เหรียญทองอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยอาจารย์เจริญเนี่ยนะอาจารย์เจริญก็ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ไม่ได้อาจารย์เจริญไปได้เหรียญทางนู้นในออลอิงแลนด์นู่นทางนู้นเนี่ยได้อันดับได้รองแชมป์ออลอิงแลนด์ไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมเราไม่ได้เลยก็เราเป็นเจ้าภาพเองเราก็ยังไม่สามารถเป็นแชมป์เอเชียนเกมได้เลยจับ
1: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นกำแพงใหญ่แล้วก็วิวก็ทำได้สำเร็จ
0: วันนี้ทะลุเรียบร้อยเพราะว่าวิวก็เอาบทเรียนจากตอนที่ชิงโอลิมปิกมาเป็นบทเรียนด้วยเพราะโอลิมปิกตอนนั้นได้เหรียญเงินก็น่าเสียดายทั้งที่มันน่าจะมีโอกาสทะลุถึงเหรียญทองได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับก็เจอ
0: แต่วันนี้ทำได้แล้ว
1: เจอเดนมาร์กเขาเล่นลูกสูตรลูกเดียวเลยครับผมก็เป็นวันดีๆของทัพนักกีฬาไทยแล้วก็คนไทยด้วยแล้วก็วันนี้วิวพูดดีมากนะอาจารย์คือก็หลังจากจบแมตช์ได้เหรียญทองแล้วอะวิวบอกว่าก็คือเขาว่าซ้อมมาหนักก็จริงแล้วก็เหนื่อยก็จริงแต่ถ้าในวันนี้เลยเขาคิดว่ายังมีคนที่ลำบากกว่าเขาอีกเยอะในสภาวะน้ำท่วมเขาก็เลยอยากให้
0: นักกีฬาทุกคนส่วนใหญ่พูดจะถึงน้ำท่วมให้กำลังใจคนที่เป็นนักคนที
1: ่ประสบภัยน้ำท่วมใช่ครับให้กำลังใจผู้ประสบภัยเพราะว่าเขาบอกว่าทุกคนเหนื่อยกว่าเขาแน่นอนในช่วงนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็ถือว่าหนักนักกีฬาเรามองเห็นความเดือดร้อนของคนไทยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับวันนี้ครับ
0: โดยความยินดีครับคุณท่านผู้ฟังผู้นี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็ลุ้นว่าจะมีโอกาสเห็นนักกีฬาไทยไปโอลิมปิกต่อเนื่องนะเพราะว่าหลายๆกีฬาก็กำลังจะก้าวสู่โอลิมปิกได้แบบไปทีละขาละนะครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห
0: ์ครับผมสวัสดีครับ
1: อาสาสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับกับประเด็นที่เรามาพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับยอดมนุษย์ลมกรดแห่งเอเชียบิลภูริพลบุญสอนนะครับก็โอลิมปิกมีหวังแน่นะครับแต่จะไปไกลขนาดไหนดูสภาพร่างกายดูอะไรอีกหลายๆมิติด้วยนะครับมันต้องควบคู่กันไปโชคก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ว่าให้กำลังใจกันเชื่อว่าทำได้แน่ถ้าหลายๆอย่างมันเอื้ออำนวยนะครับสำหรับใครที่ดูกีฬาแล้วก็ลุ้นทั้งกีฬาทั้งน้ำท่วมทั้งฝนทั้งลมทั้งอะไรก็แล้วแต่แล้วปวดเมื่อยต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตรึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆดูทีวีนานๆลุ้นข่าวนานๆขับรถทางไกลไปช่วยเหลือใครมาในพื้นที่ที่ประสบเหตุอยู่ให้สุกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสกัดสดสกัดนะครับเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดครับแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทร02-114-3990โทร02-114-3990ครับถ้าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพักกันสักครู่ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ช่วงที่2ของไข่ปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ่งนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยานะครับกับอาจารย์พึ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนครับสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับชวนคุยเรื่องนักกีฬาไทยซะหน่อยนะครับอาจารย์พึ่งครับมันมีหลายมุมมองที่ผมว่ากีฬากับจิตวิทยาเนี่ยตอนนี้มันไปควบคู่กันแล้วมันมีทั้งเรื่องของเพิ่มทักษะกำลังใจเพิ่มจุดข้ามขีดจำกัดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พึ่งครับ
5: ใช่
1: สื่อว่าสำคัญไหมจิตวิทยาที่จะเข้าไปช่วยนักกีฬาในลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์พึ่ง
5: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความห่วงใยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่เราเนาะจริงๆแล้วบิวเนี่ยเป็นกรณีศึกษาของการก้าวข้ามขีดจำกัดจริงๆอย่างที่คุณโอ๊กว่านะเพราะว่าในกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วสถิติเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเนาะคุณโอ๊กเนาะแต่มันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับขีดจำกัดของมนุษย์ว่าเราทำไม่ได้หรือเราทำได้ดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าร่างกายเรามีข้อจำกัดแต่ถ้าหากว่านักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยทำได้สำเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนขอบเขตในทางความคิดนะคะวิชาการเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรณีของบิวเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขาไม่ได้ทำให้เวลามันดีขึ้นเท่านั้นแต่เขากำลังเปลี่ยนความเชื่อของเราไหมจริงไห
1: ม
5: เขากำลังเปลี่ยนความรู้สึกของเราว่าคนไทยก็สามารถเข้าใกล้ระดับโลกได
1: ้จากที่คนเชื่อคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเอเชียนักกีฬาเอเชียหรอจะไปทำได้ในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะคนไทยด้วยซ้ำ
5: ใช่เพราะในทางจิตวิทยาเนี่ยขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษเนาะมันเรียกว่า self application คือความเชื่อว่าฉันก็สามารถทำสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคนเห็นหลักฐานที่มันเกิดขึ้นแบบจากเชิงประจักษ์เห็นจริงๆเลยว่าคนคนหนึ่งทำสำเร็จได้เนี่ยความเชื่อเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปที่คนอื่นๆด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสถิติตัวใหม่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายคนก็ได้ที่จะเดินตามรอยบิวถูกไหมในอนาคตถ้ามันผ่านการฝึกฝนผ่านวิธีการผ่านเทคนิคผ่านอะไรที่เตรียมตัวเองให้ดีมันก็จะสามารถทำได้นั่นการสร้างสติใหม่สถิติใหม่เนี่ยมันเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดมันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาที่เรานั่งลุ้นกันอย่างเดียวนะคุณโอ๊คเนาะ
1: ใช่ครับมันก็จะทำให้ทั้งตัวผู้แข่งขันคนนั้นที่พัฒนาในเชิงของจิตวิทยาเข้าไปเสริมเข้าไป
5: ใช
1: ่รวมถึงตัวผู้คนรอบข้างคนที่กำลังมองเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจก็จะได้แบบมองเห็นแล้วก็นำไปใช้ได้ด้วย
5: ใช่ใช่มันขยายผลไปสู่ความเชื่อหรือแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายคนลงประมาณไม่ได้เลยคนที่นั่งเชียร์บิวอยู่
1: การทำให้ความอย่างว่านะอาจารย์ตึ้งครับบางอย่างอ่ะมันเขาเรียกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้อย อยู่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือมันมีโอกาสนะเขายัง

0: การพักฟื้นจิตใจทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันหมดเลยคุณโอ๊ค
1: ครับความเครียดครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผล
0: ใช่จิตใจนะมันเป็นตัวแปรสำคัญได้นะคะเนี่ยแต่ที่สำคัญเนี่ยนะอาจารย์อยากจะพูดตรงนี้ว่านักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับเรื่องความกดดันที่สูงมากเราอาจจะพูดว่าเฮ้ยความเป็นไปได้แต่จริงแล้วเขาจะอยู่ภายใต้ความกดดันนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดเขาจะคิดว่าถ้าครั้งก่อนทำได้ครั้งนี้วันนี้ฉันจะทำได้ไหมเรามาคิดกันอีกมุมหนึ่งนะนั้นบิวเองเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกเนาะเขาไม่ได้ฝึกแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวนะแต่เขาฝึกความตั้งใจแล้วก็ฝึกการควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์ด้วยนะจริงไหมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะพาเราไปถึงเส้นสตาร์ทจริงแต่ว่าบิวเนี่ยจิตใจเขาเนี่ยจะพาเขาไปถึงเส้นชัยภายใต้การกดดันได้เพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนจากที่คาดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็กลายเป็นไปได
1: ้อ๋อซึ่งเรื่องพวกนี้มันต้องอาศัยเชิงโค้ชไหมจันทึงการโค้ชเข้าไปการแบบดึงบางคนอ่ะปล่อยให้คิดเองบ้างแต่คิดเองทั้งหมดไม่ได้มันต้องมีอะไรวะเขาเรียกว่าเข็มทิศ
0: ใช่ถูกคือมันจะเป็นวงจรอย่างนี้คุณโอ๊คอันนี้มันเป็นการพัฒนากีฬาในเชิงจิตวิทยาเลยนะคนหนึ่งทำได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งเรื่องร่างกายการโค้ชการเตะแล้วคนอื่นๆก็จะเห็นว่าทำได้แล้วมันก็นำไปสู่ความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะแต่มันจะต้องอยู่ภายใต้การฝึกฝนนะฝึกให้เปลี่ยนนะแล้วมันก็จะนำคนเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นหรือเบนช์มาร์กใหม่มันก็คือมาตรฐานใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจว่าฉันก็ทำได้ถ้าคนอื่นทำได้อีกคนหนึ่งทำได้ฉันก็ทำได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ครับผมมันก็ไม่ง่ายนะจริงๆแล้วมันต้อง
0: มัน
1: อาศัยอะไรบ้างอ่ะแต่มันต้องใช้แรงขนาดไหนใช้ความพยายามขนาดไหน
0: โอ้โหมันต้องใช้แรงขับจากข้างในนะแต่ตรงนี้นิดหนึ่งไอ้จุดอ้างอิงหรือไอ้ความตั้งใจใหม่หรือมาตรฐานใหม่เนี่ยมันจะต้องไม่ไปผูกพ่วงกับความคาดหวังอย่างเดียวด้วยนะเพราะถ้าสมมติว่าแค่คาดหวังแต่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้มีวินัยในตัวเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่ความคาดหวังแล้วไม่นำไปสู่ความสำเร็จเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะคุณองค์ชีวิตเราเหมือนกีฬาเนาะถ้าเราทำสำเร็จในวันนี้มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าแค่ตัวเราแต่ว่ามันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทำให้คนเชื่อว่าฉันก็อาจจะทำได้เหมือนกันอย่างวันนี้คุณองค์ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมเนี่ยคนเห็นเฮ้ยคุณองค์ทำได้ฉันก็น่าจะทำได้เราเห็นไหมทุกวันนี้เรามีจิตอาสามากมายโดยเฉพาะอย่างในสถานการณ์น้ำท่วมเพราะมันจะมีคนที่เห็นว่าเฮ้ยทำได้ฉันก็ช่วยได้ย้อนกลับมาที่บิวก็มีเปลี่ยนมาตรฐานใหม่มาสักครู่นี้ที่คุยกันเรื่องสถิติเรื่องตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เขาก็สามารถเข้าก้าวข้ามได้แล้วมันก็จะนำไปสู่ความกำลังใจหรือเพดานใหม
1: ่
0: เพดานความเป็นไปได้เนี่ยมันจะขยับตัวสูงขึ้นมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนเหมือนกันนะแค่เรื่องกีฬาอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับผมเพราะว่าเพดานที่กว่าจะก้าวผ่านตรงจุดนั้นน่ะก็พอที่จะมันไม่ใช่แบบอย่างบ้านะอาจารย์พึ่งมันไม่ใช่แค่วัน2วันมันจะก้าวผ่าน
0: ใช่
1: เพดานเหล่านั้นได้เลยบางครั้งเป็นปีเป็นเดือนก็ถือว่าเร็วแล้วเป็นปีบางครั้งเป็นปีหรือว่าบางคนเนี่ยต้องอาศัยช่วงจังหวะสุดท้ายเลยก็ได้อาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายเขาเรียกว่าโอกาสสุดท้ายเลยก็ได้ในการเป็นนักกีฬาและเจอเส้นทาง
0: ใช่แต่ทีนี้สมมติว่าถ้าเราจะก้าวข้ามอย่างที่บอกขยับเพดานเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปมีอะไรบ้างว่าจะอยากแนะนำแบบนี้หนึ่งคือเรื่องความเชื่อสองระบบและสามความท้าทายใหม่ความเชื่อก็คือต้องเชื่อว่าถ้าหากว่าเราฝึกฝนจริงมันจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วก็ระบบมันก็ต้องเป็นระบบที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมีโค้ชนึกออกไหมมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีนักโภชนาการเทคโนโลยีและทีมที่สนับสนุนเขาจะใช้วิธีการสตาร์ทเทคนิคไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของระบบแล้วก็เป็นเรื่องของความท้าทายใหม่คนเราเนี่ยนะคะจะขยับเพดานของตัวเองให้เป็นไปได้เนี่ยเราต้องมีความฝันในที่นี้ต้องเป็นการตั้งเป้าหมายที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จและบรรลุได้นะ

0: ต่ไม่ได้หมายความว่าฝันในสิ่งที่แบบโอ้เกินจริง
1: อยู่ไม่ได
0: ้บนความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราท้อถอยนั้นความสำเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายเราแต่มันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเราจะต้องฝึกฝนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับคุณโอ๊ค
1: ครับผมเอาล่ะนะครับก็ถือว่าได้ครบถ้วนครับอาจารย์พึ่งวันนี้หมดเวลาพอดีครับขอบคุณอาจารย์พึ่งมากเลยครับ
0: ขอบคุณคุณโอ๊คขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งมาในวันนี้นะครับก็หลายๆท่านส่งข้อความกันเข้ามาขอบคุณมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับก็ใจก็แล้วแต่นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเผชิญเหตุอุทกภัยในช่วงนี้อยู่นะครับอยากให้มีกำลังใจแล้วก็มีแรงสู้กันต่อไปแล้วก็ให้ผ่านพ้นเหตุเหล่านี้ไปโดยเร็วนั่นเองนะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวกับผมนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
2: ็
4: ด
2: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2-4โมงเย็นทาง M-Cord News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEANช่วงสวัสดีอาเซียน
7: อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่ต้นคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยค
8: ่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ Good Morning อาเซียนประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเหลืออีกเพียง1วันเท่านั้นเราก็จะหมดเดือนที่9ของปี2569แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังฟังเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ที่บ้านนั้นประสบภัยน้ำท่วมหรือเปล่านะครับมาทักทายมาบอกกันหน่อยนะครับเราจะได้ส่งความห่วงใยไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ใช่ค่ะและวันนี้อีกเช่นเคยนะคะรายการของเราก็มีเรื่องราวค่ะจากรอบโลกนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะในช่วง6

0: 16:40 น.นะคะเราก็จะเป็นช่วงที่จะได้ไปฟังการเล่าเรื่องจากผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้สื่อข่าวจากอาเซียนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณแฟรงกี้ชานะคะผู้สื่อข่าวจากบรูไนจะมาเล่าให้เราฟังในประเด็นมกุฎราชกุมารมาทีนนะคะไปเสด็จไปส่งเข้าร่วมการประชุมนะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่อง UN Charter ด้วยนะคะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันกับคุณแฟรงกี้ชานค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะครับมกุฎราชกุมารมาทีนท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับยังเป็นเรียกเป็นน้องของมกุฎไม่ได้เป็นมกุฎราชกุมาร
0: ครับเป็นเจ้าชายมาทีนเจ้าชายมาทีนค่ะ
1: เจ้าชายมาทีนท่านก็เป็นเรียกว่าขวัญใจสาวๆนะไม่รู้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าหลังจากที่ทรงอภิเษกสมรสไปแล้วนะครับตอนก่อนอภิเษกสมรสเนี่ยแบบโอ้โหเป็นอะไรที่สาวๆเขาติดตามกันนะครับในช่วง 7:10 น.ต่อลึกอาเซียนวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าจะพาเราไปดูนะครับเรื่องพาดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2 เดือนจริงหรือไม่แล้วมันจะเป็นได้นานแค่ไหนเพราะท่านโดนรัฐธรรมนูญมีชื่อเสียงอยู่แล้วเซ็นสัญญาเสร็จปั๊บมึงยังไม่ทันแห้งเลยยกเลิกนะครับเราไปดูที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ภากรจะมาเล่าให้เราฟังครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาติดตามสถานการณ์ข่าวเด่นในโลกนี้กันก่อนเลยนะคะพี่ต้นคะไม่ทราบว่าพี่ต้นได้มีเรื่องอะไรจะมาเปิดประเด็นก่อนคะ
1: ประเด็นที่ผมอยากจะเปิดนะครับก็คือเรื่องสงครามของยูเครนกับรัสเซียนะครับก็โอ้โหตอนนี้รัสเซียก็เรียกว่าบุกทะลุหนักเลยทีเดียวเพราะว่าส่งโดรนส่งอะไรต่ออะไรนะครับเข้าไปแบบโจมตีที่กรุงเคียฟที่เขาเรียกว่าไม่ว่างเว้นเลย3เวลาหลังอาหารนะครับล่าสุดเนี่ยเขาส่งโดรนเข้าไปนะครับไปนี่เลยครับไปที่อันนี้เป็น Ukraine National Academy of Science นะครับ Fire, smoke and desperation after a strike in the heart of Kiev นะครับรัสเซียเนี่ยส่งโดรนที่เขาเรียกว่ามันเป็นขับเคลื่อนด้วยเจ็ตไปโจมตีสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของยูเครนซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกือบทั้งหมดของประเทศนะครับกลางวันแสกๆช่วงเวลาพักกลางวันซึ่งตามปกติแล้วถ้าพักกลางวันคงอาจจะไปออกไปทางข้างนอกนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นอะไรที่ทำงานอะไรแล้วก็จะเกาะติดเนี่ยพักกลางวันเขาก็ทานอาหารอยู่ที่โต๊ะทำงานอยู่ไอ้ห้องทดลองอะไรของเขาได้แหละเพราะฉะนั้นก็หลายๆคนนะครับก็ได้รับยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าก็ตื่นตระหนกตกใจกันไปเลยล่ะตึกตัวอาคารของเขาเนี่ยก็สวยงามมากเลยนะครับดูแล้วเนี่ยนึกถึงกระทรวงกลาโหมของเราที่ตรงสงครามรัสเซียแก้วคือรูปทรงแบบนั้นทาสีเหลืองเหมือนกันนะครับปรากฏว่าชั้น2นี่แบบถล่มไปเลยโชคดีที่ยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งอาวุโสทั้งเด็กก็เรียกว่าต้องปีนกระไดลงมากันอย่างชนิดที่เรียกว่าต้านระวันเลยทีเดียวมีบางคนได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือยังนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าสร้างความประหวั่นท่านพึงเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโดรนมาถล่มกรุงเคียฟเนี่ยแบบทุกวันเลยแล้วก็ไม่เว้นแต่วันกลางวันแตกๆกลางคืนกลางค่ำในที่ผู้คนก็ฝันผวากันไปหมดนะครับทั้งอาคารทั้งบ้านพักศูนย์ที่เป็นไม่เฉพาะพื้นที่ทางการอาหารอีกต่อไปแล้วนะครับอาคารสูงอะไรต่างๆนานาก็โดนเหมือนกันก็เป็นอะไรที่วอร์โซนอ่ะทางรัสเซียเนี่ยมีการเปิดเผยเหมือนกันนะครับว่าเขาจะพยายามทำให้สงครามนี้จบสิ้นภายในปีหน้า2027ก็ไม่รู้จะต้นปีกลางปีหรือปลายปีติดตามกันต่อไปเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายนะครับขอให้สงบเลยครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายอีกเช่นกันนะคะแต่เหมือนเป็นหนังคนละม้วนนะคะทั้งที่เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งข่าวจากประเทศเดียวกันนะคะแหล่งข่าวแรกค่ะก็คือทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งนะคะของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งเขาก็คือเดวิดเพดูนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะบอกแบบนี้นะคะว่า President Trump continues to say hey we sell arms to other people around the world he actually asked President Xi would he like to buy some at one point นะฮะก็คือเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News นะฮะว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะก็ยังคงกล่าวอยู่ อย่างต่อเนื่อง

0: เนื่องนะคะว่าสหรัฐเนี่ยขายอาวุธให้กับ other people around the world ก็คือให้กับประเทศอื่นๆด้วยนะคะในโลกใบนี้แล้วก็ยังได้ถามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในระหว่างที่สีจิ้นผิงกำลังอยู่ในช่วงของการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะคะว่าสนใจที่จะซื้ออาวุธจากสหรัฐไหมคือในการหารือกันบางช่วงบางตอนนะคะและก
1: ็
0: มีการนำเสนอด้วยซ้ำนะคะว่าข้อกล่าวอ้างนี้มีขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันค่ะ which has been waiting for months for Trump to approve a new arms sales package worth 14 billion นะคะก็คือ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อตกลงนะคะที่จะเจรจาเพื่อซื้อสินค้าอาวุธกันเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งพอทูตสหรัฐนะคะออกมาเปิดเผยแบบนี้กับ Fox News นะคะก็ทำให้รัฐมนตรีของไต้หวันเนี่ยค่ะได้ออกมาแสดงความวิตกกังวลนะคะถึงภัยคุกคามทางกองทัพอย่างรุนแรงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางการของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าล่าสุดค่ะมีรายงานจาก CNN นะคะเมื่อประมาณสัก3ชั่วโมงที่แล้วค่ะโจหัวแบบนี้ค่ะ Trump says he did not discuss the possibility of the US selling weapons to China contradicting his ambassadorในก็หมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยมีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะขายอาวุธให้กับจีนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันกับทูตสหรัฐประจำประเทศจีนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์นะคะยืนยันและยืนกรานค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้หารือเรื่องการขายอาวุธให้กับจีนในระหว่างที่พูดคุยกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าฝ่ายใดพูดถูกฝ่ายใดพูดผิดนะฮะทรัมป์บอกว่า to China you mean to Taiwan I never heard of that one ทรัมป์ก็บอกว่าให้กับจีนเหรอคุณหมายถึงไต้หวันหรือเปล่าผมยังไม่เคยได้พูดอะไรหรือว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้อะไรกับใครเลยนะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามเขาเขาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งนั่นแหละค่ะนะคะและก็พูดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งจีนและไต้หวันเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างจะอยากซื้ออาวุธจากสหรัฐนั่นแหละเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ดีกว่านะฮะ so maybe it's a good idea but we didn't discuss that นะฮะคือทรัมป์ก็ยังบอกพูดเหมือนติดตลกเปล่าว่าคือมันก็อาจจะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยกับจีนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เล่าให้ฟังค่ะ
1: มันก็แปลกๆนะพี่เจ้าเพราะว่าแล้วมาโกลูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหรือ Secretary of State เนี่ยเขา approve หรือยังไอ้ข่าวอะไรแบบนี้ซึ่งจริงแล้วเองท่านจะพูดเวลาท่านจะพูดอะไรออกมาที่ประเด็นอ่อนไหวอะไรแบบนี้เขาจะต้องมีการเนาะก็จะต้องแบบได้รับการตรวจสอบมาก่อนนะไม่แปลกๆนะคะ
0: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสหรัฐก็บอกนะคะว่าตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยห้ามการจำหน่ายอาวุธให้กับจีนและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เคยมีแผนใดๆหรือว่ายังไม่มีข้อเสนอใดๆที่จะขายอาวุธให้กับจีนดังนั้นรัฐบาลของสหรัฐไม่มีแผนการที่จะขายอาวุธให้กับจีนอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะในสหรัฐแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงใดจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นะคะ
1: คือถ้าเราต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับเพราะว่าเอกอัครราชทูตของสหรัฐเนี่ยเขาไม่เหมือนอย่างประเทศเรานะประเทศเรานี่กว่าจะได้เป็นเอกอัครราชทูตนี่ก็ต้องทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็ไต่เต้ามาเรื่อยนะครับแต่ว่าเอกอัครราชทูตของอเมริกาเนี่ยเขาก็ตามอำเภอใจตามอำเภอใจแล้วแต่ว่าท่านประธานาธิบดีจะแต่งตั้งใครก็แต่งตั้งได้เลยแต่งตั้งพ่อค้านักธุรกิจอะไรต่างๆนานแค่เป็นเอกอัครราชทูตก็สามารถจะทำได้เมื่อวานนี้ครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับก็มีการเขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการอีกหนึ่งส่วนของ SpaceX ของ Elon Musk ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า SpaceX เนี่ยเขาได้นำ

0: Starship ขึ้นสู่วงโคจรเป็นครั้งแรกนะครับโดยการปล่อยดาวเทียม Starlink รุ่นใหม่26ดวงแล้วก็ภารกิจแต่ว่าภารกิจนี้ถูกตัดให้สั้นลงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอปล่อยแล้วยานเนี่ยก็จะต้องไปวนรอบโลกนะครับเพื่อที่สังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลแต่ว่ายานอวกาศเนี่ยพอหลังจากปล่อยเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยกลับลงมากับจุดที่โลกลงไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกจากปรากฏว่าระเบิดตูมตามเป็นชิ้นเป็นส่วนไปเลยนะครับยานอวกาศยานขึ้นจากสตาร์เบสในรัฐเท็กซัสเมื่อเวลา 7:49 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวันจันทร์นี้นะครับก็คือตอนกลางคืนบ้านเหล่านี้แหละประมาณสัก2ทุ่มได้ก่อนจะถึงอวกาศในเวลา8 นาทีต่อมาระหว่างการขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ1 ใน 6เครื่องยนต์ได้ดับลงก่อนกำหนดทำให้ SpaceX ต้องประเมินว่ายานอวกาศมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะดำเนินการในส่วนของโคจรของการโคจรซึ่งเป็นภารกิจต่อไปหรือไม่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคผู้ควบคุมภารกิจก็ยังออกคำสั่ง go for orbit นะครับบอกให้เครื่องยนต์เดียวเนี่ยได้สตาร์ทใหม่แล้วก็เผาใหม่เป็นเวลา19 วินาทีนำ Starship ขึ้นไปสูงถึงประมาณ275 กิโลเมตรเหนือโลก Starship จึงได้ปล่อยดาวเทียม Starlink V3 ทั้ง26ดวงที่บรรทุกมาแล้วก็แต่ละดวงมีความจุนะครับดาวลิงประมาณ11 เทราบิตต่อวินาทีแล้วก็อัพลิง160 กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งมากกว่าดาวเทียมรุ่น V2 ประมาณ10 เท่าแล้วก็22 เท่าตามลำดับนะครับรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้ความจุในการดาวน์โหลดประมาณ10 เท่าของรุ่นก่อนหน้านะครับซึ่งก็เป็นความคืบหน้าเป็นการพัฒนาของ SpaceX ทอมคลาร์กบรรณาธิการวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีของ SkyMe บอกว่ายานอวกาศจะไม่ถูกกู้คืนเพราะมันระเบิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปลงในพื้นที่ไหนนะครับ Starship โคจรรอบโลก6 รอบในเวลาประมาณ10 ชั่วโมง SpaceX ต่อมาตัดเที่ยวบินให้สั้นลงโดยกล่าวว่ายานอวกาศจะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากประมาณ3ชั่วโมงกับแผนที่จะเป็น10ชั่วโมงก็ดูซิว่า SpaceX จะมาแถลงเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็คาดหวังว่าในอนาคตก็จะได้มียานอวกาศแบบนี้นะครับที่พาคนออกไปท่องอวกาศได้จริงๆครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีประเด็นนี้ค่ะที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะคือหลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นวาระครบรอบ250 ปีนะคะของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกานะคะและปัจจุบันนี้นะคะในช่วงปีนี้เนี่ยล่ะค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะในหลายๆจุดค่ะทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยค่ะมาร่วมกันเฉลิมฉลองวาระสำคัญของสหรัฐด้วยนะคะและก็สถานทูตสหรัฐค่ะเชิญชวนนะคะคนไทยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่โคราชนครราชสีมาหรือว่าท่านใดก็ตามที่กำลังไปท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่โคราชนะคะให้ไปร่วมกันเฉลิมฉลองค่ะที่งาน American Fair นะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ค่ะถึง4ตุลาคมนะคะโดยภายในงานเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้พบกับนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากบริษัทสัญชาติอเมริกันนะคะนอกจากนี้แล้วคนที่เข้าร่วมงานก็จะได้เรียนรู้ผลงานของหน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทยด้วยนะคะที่สำคัญค่ะมีการออกบูธอาหารนะคะที่รวบรวมของอร่อยสไตล์อเมริกันอาหารจานโปรดของชาวโคราชและมีไฮไลท์สุดพิเศษค่ะอย่างเช่นไอศกรีม3มิติรูปเทพีเสรีภาพนะคะให้คนที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้ลิ้มลองกันด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณชอนโอเนลค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้พูดถึงการจัดงานในครั้งนี้นะคะว่าปีนี้สหรัฐอเมริกามีอายุครบ250 ปีและก็ไม่มีการเฉลิมฉลองใดๆจะดีเท่ากับการฉลองด้วยอาหารอร่อยดนตรีไพเราะกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับกล่าวเชิญชวนชาวอเมริกันและชาวไทยค่ะให้มาร่วมกันฉลองที่งานอเมริกันแฟร์นะคะสำหรับกิจกรรมไฮไลท์นอกเหนือไปจากที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็งานนี้เนี่ย จัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะแบ่งเป็นหลากหลายประเภทกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมนะคะหรือมีการแข่งขันอย่างเช่นแข่งขันการเรียนเสียงไก่ขันหรือว่าแข่งขันวิ่งผลัดเล่นเก้าอี้ดนตรีแข่งชักเยอร์นะคะระหว่างทีมไทยกับทีมสหรัฐแล้วก็ยังมีมหกรรมการแสดงแล้วก็ดนตรีสดนะฮะนำโดยวงโยธวาทิตแชมป์โลกจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วก็วงดุริยางเครื่องลมสตรีแห่งโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวไทยชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงค่ะไปร่วมกันเฉลิมฉลองนะคะครั้งประวัติศาสตร์และหลังจากงานกิจกรรมที่โคราชแล้วนะคะก็จะไปจัดกันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่16ถึง18ตุลาคมและก็มันจะมาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครค่ะวันที่23ถึง25ตุลาคมค่ะ
0: ดูพี่เชิดที่จัดที่ไหนครับเนี่ยจะได้ลงคิวไว้เลยนะคร
1: ับ เดี๋ยวใกล้ๆจะมาประชาสัมพันธ์ให้อีกทีหนึ่งนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวที่จะเจอก็พาขึ้นไปทางโคราชนะครับเลยออกไปสัก 3-400 กิโลเราก็จะถึงสปป.ลาวการมีการรายงานจากของธนาคารกลางแห่งชาติของสปป.ลาวนะครับบอกว่าลาวสั่งให้ธนาคารบล็อกการซื้อคริปโตบนแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของธนาคารกลางของลาวนะครับบอกว่าคือมันจะมีพวกแพลตฟอร์มที่ซื้อขายพวกบิตคอยน์พวกคริปโตเคอเรนซีอะไรทั้งหลายเนี่ยครับที่ได้รับการอนุญาตนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องไปตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตด้วยให้ซื้อพวกคริปโตพวกบิตคอยน์อะไรต่างๆเหล่านี้โดยใช้บัตรเครดิตนะก็ต้องเป็นการใช้การโอนจากบัญชีของธนาคารเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้บริษัทที่เขาได้รับอนุญาตให้ขายคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือ Bitquick นะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้ Visa Mastercard ในต่างๆเนี่ยซื้อเพราะซื้อเพื่อเป็นการลงทุนได้แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากฎเกณฑ์นี้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณจะซื้อ Bitcoin จากที่ไหนที่สปป.ลาวนะครับก็ขอให้ตรวจตอบให้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะไม่งั้นเงินอาจจะสูญเปล่าเพราะว่าทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาควบคุมเรื่องนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดนะแล้วก็มีการเขาได้เปิดโอกาสให้มีการไปขุดบิตคอยน์ในสปป.ลาวเพราะว่าเขามีพลังงานเยอะนะก็จะไม่ใช่ว่าใครก็ขุดได้นะถ้าต้องดูด้วยบริษัทที่ได้รับอนุญาตนั้นนะครับเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครไม่อยากไปขุดก็ไปขุดนะครับแต่ว่ามี รายงานอีกอันนึงก็คืออันนี้มาจากเราเช่นทางนะครับบอกว่าทางสปป.ลาวเนี่ยได้เปิดขบวนรถใหม่นะครับเป็นเที่ยวเช้าเลยนะครับจากบ่อเตนมาที่หลวงน้ำทาบ่อเตนหลวงน้ำทาจังหวัดหลวงน้ำทามาที่กรุงเวียงจันทน์เนี่ยนะครับแล้วก็เช้าเนี่ยออก8โมงเช้ามาถึงกรุงเวียงจันทน์11โมง47นาทีแล้วก็ขากลับนะครับจะออกตอนบ่าย2จากกรุงเวียงจันทน์ไปถึงบ่อเตน6โมง35นาทีนะครับนี่เป็นรถไฟขบวนเช้าสามารถทำให้คนนี้สามารถเดินทางไปกลับได้ภายใน1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการขบวนนี้ไม่ได้มีทุกวันนะครับมีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์และจันทร์เท่านั้นครับส่วนอีกเรื่องนึงที่มาจากสปป.ลาวแต่มาเกิดขึ้นที่ในเมืองไทยก็คือเรื่องของที่จะเข้ายิมออกกำลังกายกับเขาป่ะ
1: โอ้ก่อนหน้านี้เคยค่ะแต่ว่านับตั้งแต่มีรายการตอนเช้าเนี่ยโอ้โหหาเวลาไม่ได้เป็นข้ออ้างนะแต่ว่าหาเวลายากจริงก็ได้แต่เวชเองที่บ้านค่ะพี่ต้นเป็นยังไงคะมีอะไรเกี่ยวกับยิม
0: เพราะว่าคุณสภาพสตรีสปป.ลาว3ท่านนะครับคุณสมมณีป่าพานุสิกนะครับก็มาได้รับรางวัลนี้เลยมาเข้ามาแข่งบอดี้บิวติ้งสำหรับคุณสุภาพสตรีครับที่เป็นสุภาพสตรี3ท่านท่านแรกนี่ได้รับรางวัล2รางวัลนะรางวัลแรกคือเป็นเหรียญทองในสำหรับผู้หญิงสปอร์ตฟิตติ้งฟอร์แอธลีทที่มีอายุตั้งแต่35ขึ้นไปแล้วท่านก็ได้รับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเงินสำหรับนักกีฬาที่มีความสูงตั้งแต่165เซนขึ้นไปนะครับคุณสมมณีท่านที่2คือคุณเพชรศรานะครับวรรณสารนักวรรณสารก็ได้รับเหรียญทองเหมือนกันจากการประกวดนี่นะครับสาวงามใช่ไหมไม่ใช่ชายงามกับหญิงงามใช่ไหมเป็นผู้หญิงคือแต่ว่าคือเขาตามเขาแบบเรากลัวเราเห็นแล้วเราแบบอายดูก็ไม่ได้คนที่สองคุณเพชรศรานี่ได้เหรียญทองในระดับของคนที่มีความสูงตั้งแต่ถึง155เซนติเมตรนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญเงินในสำหรับคนที่ ูงไม่เกิน165เซนติเมตรได้รับ2แคตตาล็อกคนที่3คือคุณจินตนานะครับคำบัวเฮงคนนี้ก็ได้รับเหรียญทองในสำหรับความสูงนะครับสปอร์ตฟิสิกส์อัพทู165เซนติเมตรแล้วก็เหรียญเงินสำหรับคนที่อายุระหว่าง35ปี

0: ขึ้นไปครับก็เพราะเป็นแล้วก็ไม่ใช่แต่ผู้ชายนะที่เขาเล่นเล่นกล้ามแล้วก็แบบว่าเป็นเนี่ยครับบอดี้อ่
1: ะ
0: ให้สวยแล้วเขาเฟ็กซ์ปึ๊บโอ้โหแล้วแข็งแกร่งขอบคุณครับมาบาชนะที่กรุงเทพนะได้รางวัลจริง
1: ค่ะค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะที่นำมาฝากกันไหนๆพี่ต้นพาไปท่องในประเทศกลุ่มอาเซียนแล้วนะคะวันนี้มีข่าวจากประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือสำนักข่าวจาการ์ตาโกลบค่ะรายงานนะคะว่านายสุกิโอโนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนะคะได้กล่าวสุนทรพจน์ระดับชาตินะคะในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะที่นครนิวยอร์กค่ะคือจั่วหัวมานี่ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเขาพูดแบบนี้นะคะคือพาดข่าวพาดหัวข่าวเนี่ยพาดแบบนี้เลยนะคะว่า ASEAN members don't always agree but we stay together ค่ะนะคะก็เป็นการกล่าวโดยจาการ์ตาโกลบเนี่ยนะคะบอกว่าอินโดนีเซียยอมรับนะคะว่าชาติสมาชิกอาเซียนเนี่ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นดีเห็นงามด้วยกันไปอยู่ซะทุกเรื่องอยู่ตลอดไป but we stay together but แต่ว่าสายสัมพันธ์ของเรานะคะยังคงเหนียวแน่นอยู่นะคะซึ่งประเด็นสำคัญจากการแถลงนะคะก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าแม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนนะจะไม่ได้เห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่องแต่ทุกประเทศต่างก็ตัดสินใจร่วมกันที่จะยืนอยู่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันแล้วก็เลือกที่จะพูดคุยหารืออย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการบรรลุข้อตกลงร่วมกันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากก็ตามนะคะแล้วก็ยังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของอินโดนีเซียนะคะว่าการสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวอาเซียนจึงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้มีความพร้อมในการทำภารกิจและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้กล่าวถึงความตึงเครียดนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายระดับโลกนะคะอินโดนีเซียบอกว่ายังคงผลักดันให้อาเซียนนะคะยึดมั่นในแนวทางการทูตและการเจรจานะคะแล้วก็รักษาบทบาทความเป็นกลางนะคะก็คือcentrality นะคะพร้อมทั้งคงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อรับมือกับวิกฤตต่างๆอย่างเช่นสถานการณ์ในเมียนมาและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ค่ะ
0: เรื่องของอาเซียนกับเรานะครับก็เป็นอะไรที่รับมาทำอะไรสงวนแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างมองต่างมุมกันได้แต่เราก็ต้องอยู่แล้วต้องไปด้วยกันที่ได้ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับวัชรินทร์เจเจเศรษฐกุดันและพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลค่ะ
0: ครับพี่เจเจครับมีคุณผู้ฟังถามมานะครับคุณที่รักกับคุณไซนิสแคทถามว่างานจากที่โคราชจากที่ไหนครับงาน250ปีสหรัฐอเมริกานะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะพอดีว่าปิดหน้าเว็บไซต์นั้นไปแล้วเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อนะคะว่าจากที่ไหนอย่างไรนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะที่สนใจติดตามนะคะช่วงนี้คุณแฟรงกี้ชานะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องของเจ้าชายมาทีนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: Good morning,
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอารมณ์สวัสดีตอนแรกพี่เจเจเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ลอดพ้นจากฝน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลอดพ้นจากลาดิงฮะฝนตกวันนี้เมื่อคืนเมื่อวานนี้หยุดแล้ว
3: โอ้ Do you know why it's raining in Thailand? Because I'm not there. Thailand is missing me, na.
1: Oh, yeah. Oh, you mean that Thailand is crying, huh?
3: Thai.
0: The angel cries so much for missing you.
3: Thai, ka.
1: And how about Brunei?
3: Everything is okay now.
1: How about Brunei? Because Thailand, we were facing with raining rats, like cats and dogs.
3: Thai, we don't have cats and dogs, but we have

0: delivered his speech at the UN.
1: At the UN?
0: SG, yeah.
1: This is the first time.
0: Oh, his first time.
1: Thai Cup. Yeah, so it's a new face to the UN for Brunei, because usually it's represented by the king himself, the sultan himself. But this time, since he's now the Minister of Foreign Affairs, he is representing on behalf of his father. It was a refreshing face to look at the United Nations.
2: Oh, wow.
0: So touched.
2: Excellent. Is there anything about his family life? Does he have any children yet, Prince Maxim?
1: Yes, he has one daughter, so we have a princess now, a very young princess. So far, one daughter with Princess Anisha. So it's a small family, but they are growing. And despite being a father, he's also out doing for the national interests of our country.
0: How many months is her?
1: I think she's just under 1 year old. Just under 1 year old. So she's still pretty young.
0: Oh. See.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. So we wish. We wish the great health, healthy for her, the little prince.
1: Anyway, so that's my report for now. I hope the rain has stopped over in Bangkok and everything is back to normal now.
0: Yeah.
2: Well, we hope. Some areas still, have some flooding, but most of the traffic in Bangkok. In the heart of downtown and the main road, like Vipaldi Lamsip Road, is kind of almost, back to normal. Yeah.
1: That's good to hear. And I hope everyone will take care of themselves, and both of you too. Have a great day ahead. I will catch you soon, yeah?
0: Thank you so much.
2: We're looking forward to have you in Thailand.
1: I hope so. And hopefully Thailand don't miss me too much until more rain will come.
2: So the angel will stop crying, okay?
1: Bye-bye.
0: คุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะมาพร้อมกับความร่าเริงแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศค่ะว่าที่บรูไนเป็นยังไงบ้างเขาก็ถามเราทั้งสองคนนะคะว่าเราทั้งสองคนสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ต้นก็เล่าให้ฟังไปว่าพวกเราเนี่ยตอนนี้หลุดพ้นมาจากภาวะฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนตกหนักก็คือ rain like cats and dogs นะคะ
2: cats and dogs
0: ใช่จ
2: ะ
0: พ
2: ี
0: ่ต้นค
2: ่ะก็จริงๆแล้วผมเนี่ยจำได้ว่าตกหนักตั้งแต่วันศุกร์แต่ว่าผมไปทำงานตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยโอ้โหวันไปแค่สามพานเนี่ยพี่ใช้เวลา5ชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยค่ะพี
2: ่
0: ต
2: ้
0: น
2: ใช่ฮะอยู่บนรถได้10กว่าชั่วโมงในวันนั้นอ่ะครับคุณแฟรงกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าชายมาทีเนี่ยซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะเจ็บกับรถเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นทีเนจไอดอลเลยทีเดียวนะครับสาวๆหนุ่มๆเก้งกวางบางจะมีก็เรียกว่าคลิกคลักกันน่าดูปีนี้เป็นปีแรกที่ท่านทำหน้าที่นะครับแทนพระองค์ซึ่งตามปกติแล้วก็จะเป็นพระราชบิดาที่จะไป address หรือว่าไปพูดที่ UN General Assembly นะครับซึ่งปีนี้เป็นสมัยประชุมที่81ที่มหานครนิวยอร์กคือสิ่งที่ท่านได้ไปพูดเนี่ยในธีมของปีนี้คือ Restoring Trust Managing Transformationa United Nations that delivers for all ก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นการจัดการการเปลี่ยนแปลงสหประชาชาติที่ทำประโยชน์ให้ทุกคนพระองค์ท่านนะครับสรุปก็คือยืนยันนะครับในเรื่องของหลักการของการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เราทั้งหลายก็คือสหประชาชาติเนี่ยได้ทำเอาไว้แล้วเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะแล้วท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของความทุกข์ทรมานนะครับของผู้คนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและก็เวสต์แบงค์ที่ต้องสูญเสียชีวิตเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาประชาชนทั่วไปบุคลากรทางการแพทย์นักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติด้วยนักข่าวเนี่ยที่เจคนที่ไปทำข่าวอยู่ในเวสต์แบงค์ฉนวนกาซาเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยเขาทำอะไรกับที่นั่นบ้าง ถูกเรียกว่าเป็นเป้าเลยนะฮะแล้วก็เลยเสียชีวิตไปเป็นหลายร้อยคนละนะครับสำหรับนักข่าวที่ไปทำข่าวที่นั่นแล้วท่านก็ยังเรียกร้องนะครับถึงในเรื่องของสันติภาพความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์ในเลบานอน

0: นอนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกประเทศควรจะต้องยึดตามหลักของกฎหมายนะฮะประชาชาตินะครับเรื่องของความเคารพในเรื่องอธิปไตยเรื่องของความกฎหมายระหว่างประเทศบูรณภาพแห่งดินแดนแล้วก็ความควรจะร่วมมือกันอย่างสันติในการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติครับ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพระองค์ยังได้ทรงเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะใช้คำว่า rebuilding trust นะคะก็คือทุกชาติเนี่ยจะต้องหันกลับมานะคะใช้วิธีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทรงตอกย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมนะคะและก็สร้างเสริมความเชื่อมั่นในระบบพหุภาคีหรือที่เรียกกันว่า multilateral system นะคะและก็มาร่วมกันรับประกันนะคะว่าสหประชาชาติเนี่ยจะยังคงเป็นองค์กรนะคะที่จะทรงศักยภาพนะคะมีประสิทธิภาพในการที่จะทำเพื่อประชาชนโดยรวมนะคะนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าการประทานสุนทรพจน์นะคะเป็นครั้งแรกของเจ้าชายมาร์ทีนเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ล่ะจะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนาลโบเกียมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่พระโอรสของพระองค์นะคะก็คือเจ้าชายมาร์ทีนเนี่ยค่ะเสด็จไปทรงทำหน้าที่นี้แทนค่ะ
0: ครับแล้วก็เราก็เลยถามละลาบละล้วงไปถึงเรื่องส่วนพระองค์นะว่าหลังจากที่ทรงพิเศษสมรสไปแล้วเนี่ยมีรัชมีเขาเรียกว่ามีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาหรืออย่างพระโอรสหรือพระธิดาหรืออย่างนะครับคุณแฟรงกี้ก็บอกว่าตอนนี้มีพระธิดานะอายุไม่พระชนมายุไม่ถึง 1,000 ปีก็ยังเป็นพันโลกอยู่นะครับก็น่ารักเลยทีเดียวก็ขอถวายพระพรให้ทั้งพระองค์แล้วก็ครอบครัวของพระองค์นั้นองค์พระธิดานั่นคือทรงพระเจริญ
1: ค่ะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงค่ะและช่วงหน้าเรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนนะคะศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านจะมาวิเคราะห์ประเด็นผ่าดีลจีนสหรัฐพักรบกันค่ะ2เดือนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
6: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉับพลัน4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02-114-3990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังประเด็นผ่าดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2เดือนจากอาจารย์ภากรกัจฉลีกันค่ะ
8: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมครับ
1: ค่ะ อาจารย์คะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์กรุณาสละเวลาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN นะคะ
9: ครับผมครับยินดีมากๆเลยครับ
1: ค่ะหลายคนคงจะอยากทราบกันล่ะค่ะอาจารย์คะว่าการไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีครั้งแรกในรอบ11ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและการพบพูดคุยกันอย่างชื่นมื่นสร้างสรรค์ระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ข้อตกลงอะไรกันมาบ้างคะอาจารย์คะ
9: ครับข้อตกลงที่นะครับชัดเจนที่สุดก็คือในส่วนของตัวนะครับการเจรจาการค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกิดก่อนที่ทางนักสินผิงจะไปเจอโดนัลด์ทรัมป
1: ์
9: นะครับเพราะว่าคณะนะผู้แทนนะครับนักเจรจาการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้นะครับพูดคุยกันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ครับวันจันทร์นะครับทางกระทรวงพาณิชย์จีนเพิ่งจะประกาศออกมานะครับผลลัพธ์10ข้อของการเจรจาครั้งนี้เนา
1: ะ
9: นะครับซึ่งคือหลักๆเลยก็คือว่าจะมีการขยายไปอีก2เดือนในเรื่องของตัวนะครับเครือพับลบทางการค้าแล้วก็ทางจีนและอเมริกาก็เพื่อตกลงร่วมกันว่าจะลดภาษีนำเข้าระหว่างกันนะครับมูลค่านะครับ 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็คือใช้คำว่านะครับต่างตอบแทนนะครับก็คือทำทั้งคู่โดยนักสินค้าประมาณนะ 90% ของนักแต่ละฝ่ายเนี่ยจะได้รับการลดอัตราภาษีลงมาอยู่ในระดับอัตราภาษีระหว่างประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็พยายามลดเท่าที่ลดได
1: ้
9: นะครับแล้วก็ในประเด็นที่ทางอเมริกาเองเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องการนับจากจีนก็คือในเรื่องของนะครับสินค้าเกษตรนะครับที่ก็โดนทำไปคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่ไปเยือนนะครับปักกิ่งนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ยังนะครับไม่ได้มีในส่วนของรับการลงนามอย่างที่นะครับเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาก็ได้ระบุว่านะครับจะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับเพราะทางอเมริกาเองก็บอกว่านะครับในดีลนี้ก็คือล่าช้านะครับเป็นเรื่องของตัวนักทั่วเหลืองนะครับตั้งแต่คราวก่อนแล้วนะครับผมโดยอีกอันนึงที่เราเห็นได้ว่านะครับเป็นข้อตกลงในครั้งนี้นะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะบอกว่าจะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยนะครับมากขึ้นนะครับต่อการรับส่งออกสินค้าจีนนะครับไปยังอเมริกาในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยนะตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและเสริมความร่วมมือทางการค้าระหว่างสองประเทศนะครับโดยจะเน้นเป็นเรื่องของนะครับเกษตรอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับพลังงานนะอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคนะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากนะตอนที่คุยกันในคราวก่อนเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีออกมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้างนะเพราะตอนนี้ที่เป็นรูปธรรมที่เสื่อชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของการนะครับบอกว่าจะเลื่อนไป2เดือนแล้วก็ในเรื่องของตัวนะครับมูลค่าในส่วนของการลดภาษีนะครับแต่อันนึงที่ก็ได้ตกลงก็คือว่านะครับจะจัดตั้งคณะกรรมการการค้าจีนอเมริกานะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็เคยพูดกันเรื่องนี้ในนะครับตั้งแต่ในคราวก่อนที่มีประเด็นในเรื่องของนักส่งการค้าจีนอเมริกาก็เขาก็บอกว่าจะมีกลไกในเรื่องของการปรึกษาหารือกันมาตลอดแหละนะครับซึ่งก็ยังคงเน้นในเรื่องของนะครับที่เป็นบอร์ดการค้าขึ้นมานะแต่ที่เราต้องจับตามองต่อไปผมมองว่าเราควรจับตามองว่าในส่วนของตัวนักสินค้าเกษตรเนี่ยที่ทางอเมริกาเองก็นะบอกเองว่าตั้งแต่คราวก่อนที่มีการนับตกลงเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้คืบหน้ามากนักนะครับก็ต้องดูว่าแล้วจะคืบหน้าเมื่อไหร่และอีกอย่างนึงคือสิ่งที่บอกว่ามีการลดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะดำเนินการรูปธรรมยังไงและสุดท้ายเนี่ยจะมีการนะครับพับลบกันแบบนี้นะครับไปตลอดเลยหรือเปล่านะเพราะมีอยู่เรื่องนึงที่ทางจีนก็คือตกลงกับทางอเมริกาก็คือว่าจะนำเข้าถ่านหินจากอเมริกาอย่างน้อยปีละ10ล้านตันนะครับเริ่มต้นในปีหน้า2027และ2028นะครับซึ่งคิดเป็นประมาณรับแค่เกือบ 2% นะครับของรับการนำเข้าถ่านหินของจีนในแต่ละปีแหละแล้วแต่ว่า 2% ก็สำคัญนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเองก็นับพยายามที่จะนะครับบาลานซ์กับจีนโดยที่นะครับไม่ให้จีนเนี่ยไปนะครับพึ่งพาในส่วนของนะครับพลังงานนะครับจากรัสเซียนะอย่างที่เราเคยเห็นว่าทางอเมริกาก่อนหน้านี้ก็มีการลดกำแพงกับรัสเซียเช่นกันในการที่ยกเลิกแบน นะครับในส่วนของตัว

0: ว่าน้ำก๊าซพลังงานในทะเลนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จีนไปนะพึ่งพิงรัสเซียมากจนเกินไปแล้วให้เกือบประเทศอื่นเข้าถึงตรงนี้ของรัสเซียมากขึ้นพอในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางอเมริกาเองก็นะครับพยายามที่จะให้จีนเนี่ยมาซื้อของตนเองด้วยเพื่อที่จะลดเรื่องตรงนี้ด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ครับได้มีเราได้เห็นว่าอย่าง CEO ของ NVIDIA มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กพวกบรรดาเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ถูกหยิบเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงแล้วก็ได้พบปะพูดคุยอะไรเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าเขาพยายามที่จะให้จีนเนี่ยเปิดโอกาสให้ Facebook ให้ YouTube ให้อะไรต่างๆที่โดนแบนเนี่ยได้สามารถเข้าใช้ได้จริงๆในจีนอันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จีนเขาจะยอมในเรื่องนี้ได้แค่ไหนครับอาจารย์ครับ
0: ครับจริงๆต้องบอกก่อนเลยครับว่าในมุมของนะครับที่ไม่ได้ใช้โดยนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยแน่นอนก็ต้องรอดูกันนะต่อไปว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะจีนเขาก็มองในเรื่องนี้เป็นเรื่องของอธิปไตยนะครับทางไซเบอร์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะเปิดให้ในส่วนของนะครับ Facebook Instagram นะครับหรือแม้แต่นะ ChatGPT เนี่ยพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ตะวันตกเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้อย่างนะครับเสรีโดยที่คือไม่ต้องผ่านพวกที่เป็น VPN เนี่ยนั่นหมายความว่าก็ต้องยอมให้ทางจีนตรวจสอบด้วยนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่าในตอนนี้พวกโซเชียลมีเดียจีนต่างๆเนี่ยก็ถูกควบคุมโดยทางรัฐบาลจีนมีในส่วนของการรับเซ็นเซอร์อะไรต่างๆอยู่แล้วรวมถึงนับคัดกรองข้อมูลนับนั่นคือถ้าสมมติว่าของอเมริกาหรือทางตะวันตกจะเข้าไปจะมีการรับเครือตกลงอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากเพราะจีนเขามีตัวเครือกฎหมายตรงนี้อยู่นะครับแต่ในส่วนของความร่วมมือในส่วนของ B2B นะครับบริษัทจีนนะครับกับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีครับยังคงมีอยู่นะครับอย่างเช่น Google นะครับก็โดนนะครับแบนในจีนนะครับใช่ไหมนะอย่างยาวนานแล้วนะครับแต่ในโครงการของภาคเอกชนหรือแม้แต่รัฐวิสาหกิจนะครับที่นะต้องการจะทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทไปยังต่างประเทศก็ยังคงใช้ Google นะครับในเรื่องของความร่วมมือกันนะผมเลยบอกว่าถ้าเป็นในมุมของนักประชาชนทั่วไปที่จะใช้งานเนี่ยที่จะให้มีการนำใช้งานได้เนี่ยต้องรอดูกันต่อเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของจีนที่เขาพยายามที่จะปกป้องกันโดยตลอดด้วยเหมือนกันเอาง่ายๆอย่างเช่นนับ TikTok ในเวอร์ชันอินเตอร์นะครับกับตัวอินเวอร์ชันจีนก็อยู่คนละเซิร์ฟเวอร
2: ์
0: นะครับเพราะเขามีการนะกำกับดูแลนะครับตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะแต่ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายก็คือนะตกลงจะจัดตั้งนะครับช่องทางสื่อสารเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกนะเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยนะครับโดยนะต้องจับตาดูเพราะเขาบอกว่าเขาจะจัดการหารือเพิ่มเติมภายในนะครับโนเวมเบอร
2: ์
0: นะครับพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอย่างมากครับผมครับแล้วก็จริงแล้วมีจีนเขาก็พยายามที่จะดึงดูดการลงทุนจากอเมริกาเข้าไปในจีนมากขึ้นแหละครับ
2: ค่ะอาจารย์คะก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางประมาณสัก1อาทิตย์นั้นนะคะมีการเปิดเผยคาดการรายชื่อของภาคเอกชนนะคะที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับสีจิ้นผิงด้วยแต่ในจำนวนนั้นเนี่ยมีชื่ออย่างเช่น Cattle นะคะอย่างเช่น BYD แล้วก็ผู้นำในวงการเทคโนโลยี AI ชั้นนำของจีนแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่มีคณะนักธุรกิจจากจีนด้านเทคโนโลยี AI หรือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยติดคณะไปด้วยเลยในขณะที่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำมีจากฝั่งของนักธุรกิจเอกชนของสหรัฐเนี่ยมาร่วมโต๊ะด้วยอันนี้อาจารย์มองอย่างไรคะ
0: ครับผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าเนี่ยคือท่าทีที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปว่าในเรื่องของนะครับ AI ก็ดีในเรื่องของไซเบอร์ก็ดีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จีนเขาระมัดระวังเพราะถือว่าเป็นนักเทคโนโลยีเรือธงของเขาในณปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะดูท่าทีในการนับเจรจาและอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าครับคือต้องจับตาดูในเดือนพฤศจิกายนกันต่อนะครับเพราะว่าเขาก็มีการเปิดช่องว่าในเรื่องของการหาลือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เนี่ยนะครับภายในนะครับซึ่งเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยนะครับต้องรอดูตรงนี้ว่าจะมีในประเด็นเรื่องของภาคเอกชนนะครับบริษัทใหญ่ๆตัวนี้เข้ามาหรือไม่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าการเจรจาของทั้งสองประเทศของผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ย

0: ลานะครับแล้วก็นะครับประคับประคองในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะไม่ให้มีความขัดแย้งไปมากกว่านี
1: ้
0: นะเพราะทั้งสองประเทศยังคงจะต้องนะครับไปดูแลและจัดการนักเศรษฐกิจภายในประเทศของนักตนเองด้วยนะดังนั้นถ้าถามว่าจะพอจะมีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับหลังจากนี้ไปก็ต้องจับตามองอันหนึ่งคือมีการขยายนะครับลบต่อหรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะขยายต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับและ2ในส่วนของตัวนะครับสินค้าที่ทั้ง2ฝ่ายนะครับระบุว่าจะมีการขายซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงไหมอย่างเช่นนะครับถั่วเหลืองเปรียบให้ผมบอกก็ค่อนข้างนานแล้วนะในเรื่องนี้นะครับทางอเมริกาเองก็บอกว่าก็ยังเกิดการล่าช้ารวมถึงถ่านหินด้วยที่จีนบอกว่าจะมีการนะครับซื้อนะครับจากทางฝั่งอเมริกานะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นเริ่มในปีหน้านะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ตามกำหนดที่ระบุเอาไว้นะครับผมในเรื่องเหล่านี้ครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่พอจะเป็นรูปธรรมที่เราสามารถจะจับตามองได้ในอนาคตต่อไปนะครับผม
2: อาจารย์ครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์กับท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะงอนง้องงอนอะไรแบบงอนไอ้แบบอะไรง้อไปง้อมากเลยทีเดียวตั้งแต่ไปที่ปักกิ่งแล้วคราวนี้เนี่ยไปรับถึงบันไดเครื่องบินแล้วก็บอกว่ามีภาพข่าวออกมานี่ว่าให้เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเนี่ยแบบโหตรวจตาเลือกพรมที่ปูพรมแดงที่เรารอรับเนี่ยต้องลงไปคุกเข่าแบบเลือดตากันทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยครับท่านโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะส่งสัญญาณอะไรครับแล้วจะเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่วันนี้อารมณ์ดีก็เลยแบบง้อท่านสีเจิ้นผิงแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอันนี้มันจะยืนยงขนาดไหนแล้วท่านส่งสัญญาณอะไรออกมาครับผม
0: ครับคือถ้าในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะนะครับสร้างอิมเมจแล้วก็เขาต้องการที่จะสร้างตัวเงื่อนไขนะครับต่อรองนะก่อนคุยกับสีเจิ้นผิงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าจะมองอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนะภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ทางการพูดนะเพราะว่าผมเชื่อว่าในการคุยแต่ละครั้งมีหลังฉากเพราะอย่างในประเด็นเรื่องของนะภูมิรัฐศาสตร์อย่างนะครับไต้หวันเอ่ยนะครับอิหร่านเอ่ยก็ยังคงอยู่บนโต๊ะอย่างแน่นอนนะครับอย่างเมื่อวันก่อนก็มีข่าวนะครับโดยอ้างถึงนะวงในเนาะนะครับในการพูดคุยว่านะโดนัลด์ทรัมป์นะถึงขั้นมีการถามสีจิ้นผิงในเรื่องของการซื้ออาวุธจากอเมริกาเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เราก็ได้เห็นแหละว่าเนี่ยก็คือสไตล์ของนะชายที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือแล้วเป็นเขาเป็นสไตล์แบบคือนักต่อรองนะครับนักธุรกิจอะครับผม
1: yeah.
0: ซึ่งถ้าถามว่าจะยั่งยืนไหมผมว่ามันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาโดยเฉพาะตัวโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับเพราะเขาพยายามจะใช้การนักเจรจาต่อรองต่างๆเนี่ยมาเป็นในเรื่องของการกดดันด้วย
1: mm-hmm.
0: ในขณะเดียวกันก็ใช้การกดดันในนะมาการต่อรอง
1: yeah.
0: และเขาพร้อมที่จะทำทั้งในส่วนของดูท่าทีที่อ่อนลงรวมถึงท่าทีที่แข็งด้วยนะตามสถานการณ
1: ์
0: นะซึ่งผมมองแบบนี้เพราะหลายๆเหตุการณ์เราได้เห็นมาแล้วอย่างในกรณีของนักกรีนแลนด์ที่สุดท้ายก็มีนะครับการคุยกันแต่ก่อนหน้านั้นโอ้โหนะครับใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวเยอะมาก
2: แล้วท่าทีแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะออกมาเรียกว่าชนกันกับจีนมากเลยเนี่ยอันนี้มันจะลดลงไหมครับอาจารย
0: ์โอเคอันนี้น่าสนใจมากครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าในส่วนของตัวทะเลจีนใต้เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันก็เป็นประเด็นที่ทางจีนเนี่ยนะครับผมยังคงยืนยันอย่างต่อเนื่องว่ายังเป็นสิทธิ์ของเขาและเราก็ได้เห็นท่าทีเหมือนกันว่าในตอนนี้เนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็นิ่งๆนะครับผมรวมทั้งในส่วนของไต้หวันเองด้วยเพราะผมขอสรุปด้วยคำนี้แล้วกันว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสีจิ้นผิงและทางโดนัลด์ทรัมป์ต่างรู้ครับว่าต่างฝ่ายต่างมีของที่อีกฝ่ายนึงต้องการอย่างอเมริกาก็มีเทคโนโลยีมีนะครับเซมิคอนดักเตอร์อีโคซิสเต็มและส่วนจีนมีตลาดขนาดใหญ่ มีในส่วนของอีโคซิสเต็มในส่วนของตัวอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการนับเขื่อผลิต

0: แล้วก็มีแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็มีนักความสามารถทางด้านนักซัพพลายเชนดังนั้นเราเลยเห็นทั้งสองฝ่ายยังคงที่นะต้องการจะคุยกันและยังไม่อยากที่จะไปขัดเพื่อให้เกิดปัญหาเพราะมันคือการนัดเจรจาและต่อรองในตอนนี้นะครับอันนี้ผมตีความว่าแบบนี้นะครับคือพูดได้ว่ารับโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่ได้เปลี่ยนจากกดจีนเป็นรักจีนหรอกครับนะครับแต่เปลี่ยนจากคิดว่าอเมริกาถือไพ่เหนือกว่ามาเป็นการเจรจากับจีนในฐานะคู่แข่งที่มีไพ่ต่อรองแล้วกลับได้จริงเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองแบบนี้ครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์สถานการณ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่แล้วจะมีอะไรดีขึ้นหรือไม่คะถ้าหากว่าสหรัฐยังมีผู้นำที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะ
0: โดนัลด์ถ้ายังมีผู้นำที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ผมเชื่อว่าก็ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปครับก็คือจะเป็นลักษณะของการที่นะครับประทับประคองในสถานการณ์ตรงนี
1: ้
0: นับแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าในอีก2ปีข้างหน้านะครับถ้าสมมติว่าผู้นำอเมริกาไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แล้วต้องดูว่ามาจากฝ่ายไหนเพราะว่านั่นแหละคือจุดเปรียบของนโยบายกับจีนอีกครั้งหนึ่ง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุรพรยานวิทยากุล
4: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
3: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีคุณสุรพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงหลายวันมานี้คงจะต้องเริ่มคุยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยดิฉันไม่แน่ใจใช้คำว่ามหาได้เปล่านะจนป่านนี้ไม่กล้าใช้กลัวเขาด่า
4: ถ้าเป็น
3: หรือว่า
4: หลายคนก็นิยมบอกว่าถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครอ่ะก็ต้องบอกว่า
3: น่าจะได
4: ้อาจจะได้เทียบเคียงเลยล่ะเพราะว่ามันหนักกว่าจริง
3: ๆแต่ก็คือตอนนั้นนี่ก็คือเป็นช่วงที่ถกเถียงกัน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ในช่วงระยะนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะเขาบอกว่าเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่เข้าสู่สภาวะปกตินะมันค่อยๆลดระดับลงบ้างเช่นแถบทางด้านร่มเกล้ากับแถวคลองจันทน์ซึ่งในครั้งนี้
4: ค่ะ
3: เป็นครั้งที่2บริเวณเนี้ยได้รับน้ำนี่แล้วก็ค้างอยู่บนพื้นผิวจราจรนี่หนักหนาสุดบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงเกินเมตรไปไกลนะคะบางจุดเนี่ยก็เมตรครึ่งเมตร60เมตร70แต่มันค่อยๆลดระดับลงทีละ10เซน10เซน
4: ค่ะ
3: บางจุดนี่คุณเก๋กันดิฉันไปไม่ได้นะถ้าออกไปนี่จมหายไปเลย
4: เพราะว่าตัวไม่ถึง
3: ระดับน้ำพอดี
4: ค่ะ
3: ถึงแม้ว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ลงพื้นที่เลยนะคะไม่ได้หยุดเลยแต่ก็เรียกว่ามันอาจจะโดนทั้งก้อนหินและดอกไม
4: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเป็นช่วงที่คนเนี่ยเดือดร้อนสุดๆคือบางจุดเนี่ยตามแฟลตเนี่ยบางจุดระดับน้ำมันสูงเกิน
4: ค
3: ือถ้าเป็นประเภทแบบครึ่งแข้งหรือว่าพอเดินลุยได้อย่างเงี้ย มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของไฟกับน้ำ
4: ค่ะ
3: ทีนี้บางพื้นที่อย่างกรณี2แห่งเนี่ยที่คลองจันกับทางแถบร่มเกล้าโดยเฉพาะในเคหะเนี่ยระดับน้ำสูงมากเนื่องจากว่าพูดถึงนะอย่างวันก่อนที่ติดค้างกันไว้ก็คือจุดของเคหะส่วนใหญ
4: ่
3: มันจะมีลักษณะที่เป็นแอ่งเข้า
4: พื้นที่ต่ำ
3: เพราะว่าดิฉันไม่แน่ใจนะอาจจะทำให้พื้นที่เนี่ยราคามันย่อมเยาก็จริงแล้วก็สามารถที่จะสร้างปริมาณมากๆรวมทั้งทำราคาให้ผู้ที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถที่จะซื้อหาได้นะคะก็คือมันก็จะไปเสียเปรียบตรงนี้นิดนึงแล้วบางทีมันก็จะอยู่ลึกหน่อย
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างร่มเกล้านี่ก็จะมีหลายอาคารเข้าไปแล้วก็ส่วนใหญ่ของเคหะ
4: เป็น10
3: หลายจ
4: ุ
3: ดมันจะเป็น10อาคารใช่มั้ยคนเยอะๆแล้วก็ในบริเวณด้านในส่วนใหญ่มันจะเป็นทางลุ่มเข้าไปก
4: ็
3: คือเป็นแอ่ง
4: ยิ่งเดินยิ่งลึก
3: ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกอาคารที่อยู่ด้านในก็จะค่อนข้างมีปัญหามากคือข้างนอกเนี่ยถึงแม้ท่วมแต่มันออกมาข้างนอกได
4: ้ค่ะ
3: เวลาเขาแจกข้าวแจกของหร
4: ือ
3: ว
4: ่
3: า
4: หรือไม่ก็
3: ลอยคอออกมาได้แต่ถ้าหรือว่าเวลาคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือจะเจอก่อนไง
4: ถูกต้อง
3: อย่างคุณเกศไม่แน่ใจว่าอาจจะลงพื้นที่ไปหรือเปล่าก็คือดิฉันเนี่ยโตมากับไอ้แบบเนี้ยในชีวิตข่าวของเราเนี่ยก็ไปลุยทั้งน้ำท่วมที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะทุกสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมตั้งแต่เริ่มทำข่าว
4: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมอ่ะมันวนมาเป็นวนลูปแบบนี้ตลอดเลยนะคะ
3: คือ
4: ในส่วนของผู้สื่อข่าวอ่ะก็จะได้ลงพื้นที่แล้วก็ทำข่าวแบบนี้ตลอดเลยนะคะทั้งในกรุงเทพมหานครที่ตอนปี54แล้วก็ในส่วนของจังหวัดหลายๆจังหวัดเองลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโซนภาคใต้เองอ่ะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทางคุณศิวพรบอกนะคะคือต้องบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ในลึกๆอ่ะก็ต้องเห็นใจจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปไม่ถึงแล้วก็ด้วยเคหะที่มีอาคารหลายๆ10อาคารแล้วแต่ละอาคารเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะ
3: เกิน
4: ใช่ไหมคะ
3: ร้อยห้องขึ้นไป
4: ร้อยห้องขึ้นไปทีนี้เนี่ยการเข้าไปถึงเนี่ยเอาจริงๆนะต้องขออนุญาตพูดแบบตรงๆเพราะเรื่องของการช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง
3: ลองคิดดูว่าทาง
4: คนร้องขอยังมีอยู
3: ่มีทุกวันแหละเพราะว่าเราต้องรับทานข้าวอย่างน้อยต้อง2มื้อถูกไหมเวลาที่ทางกู้ภัยหรือว่าทางส่วนที่มาช่วยเหลือสมมุติว่าผลิตได้10,000 กล่อง
4: ค่ะ
3: 10,000 กล่องนี่ฟังดูเยอะไหม
4: เยอะ
3: แต่สำหรับอย่างเราที่เป็นนักข่าวแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยแจกแวบเดียวหมด
4: ไม่พอเกเห็นภาพหนึ่งนะคะของสำนักข่าวข่าวหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วแบบคือรู้สึกเลยอะว่าแบบ
3: สะท้อนใจไหม
4: สะท้อนใจคือมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยู่เคหะร่มเกล้าแล้วเขาก็เหมือนกับดีใจแล้วก็ไหว้ไหว้แล้วไหว้อีกไม่หมายถึงว่าไหว้ขอบค
3: ุ
4: ณ
3: ไหว้ขอบคุณ
4: ไหว้ขอบคุณกู้ภัยไหว้ไหว้แล้วไหว้อีกที่เขาไปช่วยแล้วเขาก็บอกว่าดีใจจังเลยที่ไม่ลืมสัญญาดีใจจังเลยที่ไม่ลืมสัญญาคือเขา
3: อันนี้แสดงว่าเคยเจอแล้วก็อาจจะติดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยอีกใช่ไหม
4: เพราะว่าอย่างที่คุณศิวพรบอกว่าโซนลึกๆอ่ะก็จะมีคนอ่ะเข้าไปไม่ถึงแล้วก็จะไม่ได้รับของที่เป็นอาหารน้ำดื่มอะไรแบบนี้ค่ะแต่คงแบบว่าเหมือนคงเข้าไปสำรวจแล้วก็
3: บางทีก็จะบอกไว้นะ
4: สัญญากันเอาไว้ว่าแบบเข้ามานะอย่าลืมนะ
3: ปัญหามันก็คือบางทีอ่ะเราเข้าไปไม่ถึงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเป็นกู้ภัยที่เขาทำเป็นระบบเขาจะเข้าไปสำรวจก่อนแบบที่คุณเก๋ว่าแต่อย่างเราที่เป็นนักข่าวเนี่ยบางทีเราหอบไปประมาณ300-400 กล่องอย่างมาก
4: ใช้คำว่าติดมือ
3: แล้วก็พอไปถึงไหนก็ต้องแจกเลย
4: ค
3: ือถ้าเราหอบของแล้วเราบอกเราไปแจกลึกๆก่อนต้องโดนรองเท้าป่าแล้วก็คือเพราะคนที่จะรับความช่วยเหลือบอกนี่ไงนี่ก็ประสบภัยอยู
4: ่
3: ใช่ไหมฮะคือเห็นกันตาดำๆหนึ่งเนี้ยน้ำตาไหลกันอยู
4: ่
3: แล้วแล้วเราจะบอกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปให้ข้างในก่อนไหมคือบางทีก็ต้องกระจายแต่ว่าถ้ากลุ่มที่เขาเป็นกู้ภัยอาชีพนะคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะคร
4: ับก่อนเลยเป็นผู้ประสบภัยไหมคะ
5: โอ้ผมอ่ะเป็นคนที่อยู่ริมน้ำเป็นคนที
3: ่
5: อยู่พื้นเพกับธรรมชาติดินฟ้าอากาศไม่ต้องพึ่งพาเพจไม่ต้องพึ่งพากรมอุตุนิยมวิทยา คือไม่ต้องมีไม่เตือนก็ได้น้ำมันมาทุกปีอยู่แล้ว
3: อ๋อทั้งบ้านที่นนท์หรือบุรีรัมย์หรือว่าที่ไหน ที่ปทุม
5: คือบุรีรัมย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่พื้นที่น้ำท่วม
3: อ๋อเออๆใช่
5: แล้วก็เป็นพื้นที่ถ้าเกิดน้ำมาเนี่ยชอบก็จะได้เล่นน้ำ
3: เออ
4: ค่ะ
5: คือมัน
3: จะแห้งกว่าที่อื่นมันจะดอนๆกว่าจริงๆๆช
5: อบฝนแต่มันไม่เคยท่วมทีนี้ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่ภาคกลางก็ท่วมทุกที
3: ค่ะ
5: แล้วบ้านคุณย่าผมเนี่ยอยู่ริมคลอง
3: ค่ะอ๋อจริงๆถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะชอบเออๆ
5: พายเรือเป็นเพราะฉะนั้นบ้านเดิมมีเรือทำไมบ้านถึงมีเรือมันท่วมทุกปีเราจะไม่เดือดร้อนไงครับทีนี้พอ
4: ทุก
5: สมัยยุคสมัยเปลี่ยนไป
4: ค่ะ
5: อันนั้นที่ผมพูดเนี่ยคือเมื่อสัก30ปีก่อน
4: ค่ะ
5: บ้านมันยังไม่เยอะ
3: ค่ะ
5: ทีนี้พอคนเริ่มย้ายเข้ามาที่ปทุ
3: ม
5: เยอะเสร็จปุ๊บเขาจะมาทำยังไงครับเขาก็ต้องมาทำบ้านจัดสรร
4: ค่ะ
5: บ้านจัดสรรเขาก็ต้องทำยังไงฮะ
4: ถมดิน
5: ถมดิน
4: ถูกต้อง
5: ถมดิน
4: แล้วถมดินตรงที่เป็นพื้นที่น้ำด้วยนะใช่ไหมคะ
5: เขาจะไปถมดินตรงไหนอ่ะ
4: ใช่
5: คุณอยากจะได้ที่ราคาถูกคุณก็ต้องเอาที่ลุ่ม
3: ที่มันลุ่มหน่อยหรือไม่ก็ลึกหน่
4: อ
3: ยหรือว่าที่ที่ราคาถูกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะทั้งบางทีก็ลึกหรือไม่ก็ไม่ได้ติดถนนหรือไม่ก็ถมไม่สูงเพราะว่ามันแพงใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นเรือหรือว่าจะเจอน้ำขังอะไรเงี้ยมากกว่าในช่วงที่เป็นต้นซอยสมัยตอนที
5: ่
3: ยังไปดูตรงปทุมเนี่ยนะเขายังเลี้ยงควายอยู่ทำนาอยู่เราก็ไปซื้อรอดักทางด่วนนะเพราะว่ามันมีแผนผังออกมาไงเราก็ชอบไปดู10ปีก็แล้วมันมัวแต่มีปัญหาการเมืองนู่นนี่นั่นไม่ทำสักที15ปีนะพอขายปุ๊บมันเริ่มตอกเสาเข็ม
4: อดทนไม่พอ
3: ไม่คือรอจนแก
4: ่
3: นะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็จนตอนหลังเข้าไปนี่ไม่มีแล้วประเภททุ่งนาเนี่ยไม่มีแล้ว
4: ค่ะ
3: อ่ะเชิญต่อขอไป
5: ยังมีครับคือเนี่ยเชื่อไหมว่าที่เราเห็นเป็นแปลงผักนี่นะครับเมื่อสักประมาณเอาง่ายๆว่าสัก10ปีที่แล้วก็ได้นนทบุรีกับปทุม
4: ค่ะ
5: พื้นที่ทางฝั่งตัวเมืองนะกับทางฝั่งย่านที่จะไปทางสุพรรณโซนเนี่ย
3: ค่ะ
5: พอเปลี่ยนไป10ปีเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมมาผมก็ไม่อยากจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเกี่ยวกับกฎหมายคนลุกที
4: ่
5: ติดคลองที่น้ำอีกคือแต่เราต้องพูดให้ฟังก่อนคุณผู้ฟังโรงงานเนี่ยเวลาเราทำโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเราต้องคำนึงถึงระบบโลจิสติกการขนส่งไปให้ลูกค้าเราเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องอยากลดต้นทุนใช่ไหม
3: ใช่
5: เราย่อมต้องอยากมาตั้งโรงงานผลิตใกล้ๆกับแหล่งส่งของ
3: แหล่งส่ง
5: ก็คือเราอยากอยู่ในเมืองอะว่าตรงๆ
3: ค่ะ
5: จะได้ไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันในการขนส่งทีนี้ในเมืองก็ปรากฏว่าก็จะมีพื้นที่นนทบุรีที่ยังสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้
3: ค่ะ
5: เขาก็มาซื้อเสร็จเขาก็โรงงานเนี่ยมันต้องอยู่ติดกับคลอง
3: ค่ะ
5: เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจ
3: ระบายน้ำเสียเหรอ
5: ทั้งเอาน้ำไปใช้ทั้งระบายน้ำออกเพื่อให้มันมีระบบการหมุนเวียนแต่อันเนี้ยก็ฟังดูก็มันเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วม
3: มันมักจะ
5: มันเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วม
3: มันมักจะเป็นปัญหาเรื่องของการอุดตันเรื่องของของเสียเรื่องของมลพิษ
4: ไปกั้นทางเส้นน้ำเขาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
5: ทีนี้ในแผนผังการก่อสร้างคุณเก
4: ๋
5: ที่ผมพูดเนี่ยผมกำลังบอกแค่ว่ามันอันนี้พูดถึงหนึ่งโรงงานนะ
4: ค่ะ
3: แล้วถ้าหลายหลาย
5: โรงงาน
3: ถ้าหลายหลายโรงงาน
4: เป็นนิคมอย่างนี้หรอหรือ
3: ไม่ถ้านิคมเขาจะมีระบบบริหารจัดการเรียบร้อย
5: คืออ
3: ันนี้มันข้างนอก
5: ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นนิคมใช่ไหมเราก็จะไม่ได้มีเป็นถังที่บริหารใหญ่ๆเขาก็จะทำแยกโซนแยกมันจะมีโซนที่ทำได้ทีนี้พอเขาทำเขาก็จะไปตั้งอยู่ริมน้
4: ำ
5: ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างริมน้ำทุกอย่างที่ต้องมีการเชื่อมต่อท่อออกมา
3: บางทีก็
5: ต้องมีการ
3: ถมคลองก็มีนะ
5: อยู่แล้วมันต้องถมอยู่แล้วหนักไปกว่านั้นคือคนมาซื้อที่อ้าว ที่ชั้นตามโฉนดนี่มันยาวลงไปในน้ำนี่หว่า
3: ค่ะ
5: คุณเก๋

0: ทำไง
1: ก็ถมซะเลยลุกล้ำเขาเรียกลุกล้ำเหมือนดินแดงแถวดินแดง
0: เฮ้ยคุณเสียพรไม่ใช่ลุกล้ำเขาเรียกที่งอก
1: มันงอกมาเพราะว่าเราเอาสิบล้อขนดินมาถมมันเลยกลายเป็นดินงอก
0: มันไม่ใช่งอกตามธรรมชาตินะมันงอกจากที่คุณเอาดินไปถม
2: ค่ะ
0: แล้วทีเนี้ยตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยคนก็แบบยังไม่เกิดผลกระทบคนก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่พอทุกคนที่มาซื้อที่ใหม่อ่ะแล้วไปอยู่ริมน้ำทำแบบนี้ทุกคน
2: ค่ะ
0: มันก็น้ำที่เคยไหลโฟลมันก็ไม่โฟล
1: ค่ะ
0: มันก็ท่วมนานขึ้น
2: แล้วก็ที่สำคัญมันไม่มีทุ่งรับน้ำด้วยนะทุ่งรับน้ำหลายๆทุ่งมันก็จะหายไปอย่างนี้เนาะ
0: นี่แหละทุ่งรับน้ำเนี่ยทำไมจะไม่มีคุณเก๋อย่าบอกว่าไม่มี
2: อ้าวเหรอ
0: ทุ่งรับน้ำนี่ก็คือหมู่บ้านจัดสรร
2: หมู่บ้านไง
0: ที่คุณมาโวยว่าเนี่ยทำไมน้ำท่วมน้ำไม่ใช่ปลอดภัยไม่ใช่น้ำท่วมน้ำฝนระบายไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวบอกน้ำฝนระบายไม่ทันเนี่ยน้ำไม่ท่วมแต่แค่ระบายไม่ทันเนี่ย
1: ก็คือจุดที่หมู่บ้านใหญ่ๆอยู่เนี่ยคือจริงๆบางสมัยก่อนนะก็นานมาพอสมควรก็มีการคุยกันเหมือนกันอย่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รองรับ
0: มหาลัยก็ได้เด็กมหาลัยนี่ผมจบจากมหาลัยรังสิตแอ่งกระทะคือเมืองเอกเนี่ยมันเป็นแอ่ง
1: ต้องถาม
0: ไม่ต้องมีน้ำท่วมปี54อะไรแต่อย่างใด
1: มันก็ท่วมอยู่แล้ว
0: มันท่วมอยู่แล้วและอย่างเงี้ยฝนมันตกเป็นหย่อมๆแล้วมันเป็นแอ่งนึกสภาพว่าทั้งดอนเมืองรังสิตมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็มีคลองมีอะไรแล้วพอมันเต็มหมดแล้วคุณนึกถึงสภาพว่าตรงที่คุณอยู่อ่ะมันเป็นแอ่งคำถามคือหมู่บ้านจัดสรรที่คุณเคยไปซื้อเนี่ยคุณเคยใช้ระบบการวัดไหมว่ามันสูงจากระดับน้ำทะเลหรือเป็นแอ่งรับน้ำอะไรยังไงบ้างก่อนจะบอกว่าน้ำมันท่ว
2: ม
0: แต่ผมอยู่ในปทุมธานีเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรผมน้ำก็ไม่ท่วมนะคุณเก๋คุณศิวพร
1: โชคดีมาก
2: ค่ะ
0: คือหรือว่าเป็นเพราะว่าหมู่บ้านผมมันอยู่กลางทุ่งนาวะ
1: มันอยู่ที่จุดที่เราซื้อค่ะแล้วก็จุดที่เขาพัฒนาว่ามันเป็นจุดน้ำท่วมหรือเปล่าเป็นที่ต่ำหรือเปล่าเป็นที่ลุ่มไหมหรือว่าบังเอิญเป็นที่ดอนที่อยู่ท่ามกลางที่ลุ่มลุ่มเราก็เลยหมู่บ้านเราก็เลยลอยขึ้นมาหรือไม่ก็ตอนสร้างหมู่บ้านทางหมู่บ้านเขาลงทุนแสดงว่าเป็นหมู่บ้านที่ดีก็อาจจะถมให้มันสูงกว่าระดับที่คาดว่าจะมีปัญหาค่ะก็คือข้างเคียงเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าเราคือหมู่บ้านคุณอาจจะ
0: เนี่ยคำถามนี้น่าสนใจมากพอเวลาเราพูดถึงความสูงต่ำพอเวลาเราพูดถึงความสูงต่ำกรุงเทพปริมณฑลมีการฝนตกน้ำท่วมมีแอ่งแบบนี้เราสมควรต้องออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินเนี่ยผมดินให้มันสูงขึ้นไหมหรือยังไงไหมเพื่อให้ผู้ที่ไปซื้อบ้านเนี่ยไม่เจอปัญหาแบบนี้อันนี้ผมแค่บอกว่าผมเห็นปัญหาน
2: ะ
0: แล้วก็ผมเห็นว่ากฎหมายยังไม่ได้บังคับเพราะว่ากฎหมายบอกคุณจะถมสูงผมต่ำไปแล้วแต่คุณแต่ถ้าเราเพิ่มเข้าไปนิดนึงว่าในพื้นที่นั้นถ้ามีการวัดแล้วหากมีโอกาสที่จะเป็นแอ่งกระทะคุณไม่ควรจะไปทำบ้านจัดสรรไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ก็เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเรื่องทางน้ำผ่านหรือว่าฟลัดเวย์บางพื้นที่เป็นเลือกสวนไร่นาซึ่งเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมแล้วก็เป็นลุ่มใช่ไหมคะไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่ว่าด้วยชุมชนมันขยายแล้วก็มีการรุกเข้าไปเรื่อยๆแล้วรวมทั้งราคาด้วยเพราะว่าบางท่านก็ใช้พัฒนาที่ดินในราคาแบบย่อมเยาอ
2: ่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะลดต้นทุนคือพวกนี้มันเป็นต้นทุนอ่ะถูกไหม
0: แต่เราอ่ะสามารถที่จะ
1: ถ้าเราทำผังเมือง
0: คาดการ
1: ใช่
0: ถ้าเราทำผังเมืองเราคาดการได้อยู่แล้วว่าบางจุดเป็นแอ่งเป็นแอ่งเราก็ต้องเตือนสิหรือเราจะบอกว่าตรงไหนเป็นแอ่งผู้บริโภคก็ไปรับความเสี่ยงในอนาคตที่จะเป็นผู้ประสบภัยเอาแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเราสามารถเรามีคอมพิวเตอร์เรามี AI ของกระทรวง DE ที่ซื้อมาแจกคนไทยเราคำนวณล่วงหน้าได้อยู่แล้วว่ามันจะตกมากตกน้อยมันสามารถที่จะคำนวณออกมาได้ผมอยากให้ใช้เทคโนโลยีนะครับเห็นดีจะจัดซื้ออะไรเพิ่มนะผมชอบนะ
1: ค่ะ
0: ปัญญาประดิษฐ์นะแต่เราต้องดูงบเงินเราเหลือไหมด้วยนะแต่กระทรวงกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซื้อทุกปีหรือเปล่าตั้งแต่น้ำท่วมมีเหตุภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ย
1: ไม่ได้ซื้อทุกปีแต่ว่าในช่วงระยะหลังก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ถึงแม้ขนาดไอ้ที่เครื่องอะไรเนี่ยที่เขาเรียกไอ้ตัวใหม่ที่เขามีข่าวลือข่าวแรกว่าเนี่ยจะซื้อว่ามันเจ๋งระดับ NASA อะไรแบบเนี้ยแต่ก็พอไปฟังท่านอธิบดีก็เห็นข่าวว่าไม่มีข่าวนี้นะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเข้าใจว่ามันจะมีออกมาในช่วงที่ไอ้พาสปอร์ต AI อ่ะเป็นโครงการที่หลายๆท่านเขาเรียก Tomorrow.io ที่จะมีการผลักดันในช่วงที่ตอนแรกๆเนี่ยมันจะบันเจิดไงอันนั้นใช้เทคโนโลยีอันนี้ใช้เทคโนโลยีได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอปรากฏว่าพาสปอร์ตอันนั้นนี่ก็แทบจะสะบักสะบอมไอ้นี่ก็เลยดูเงียบๆไป
2: แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกเองเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมนะคะกรณีที่มีข่าวมาว่าจะมีการผลักดันเรื่องของความร่วมมือระหว่าง Tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่ะแล้วก็มีข่าวถึงขนาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวนี้จริงๆออกมาเลยก็ยังสงสัยกันอยู่อ้าวแล้วที่มาของข่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยยังไงกันแน่นะคะ
0: แต่อาจจะต้องตั้งคำถามไปมากกว่านั้นว่าแล้วอย่างนี้ในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีโครงการหรือมีโปรเจกต์อะไรยังไงที่มันจะช่วยป้องกันหรือเตือนภัยได้ไวขึ้นบ้าง
2: ค่ะก็เห็นพยายามปรับตัวอยู่นะ
1: อะไรอะ
2: คุณรณรงค์
1: ที่หมื่นกว่าล้านอะไรเนี่ยดูอยู่ละต้องหลายวันละพอดีไม่ได้คุย
0: จะปรับตัวด้วยการโพสใช่ไหม
2: ใช่การสื่อสารบอกว่าพยายามจะสื่อสารให้ดีขึ้นสั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงให้แม่นยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอางี้ก่อนแม่นยำเอาแม่นยำก่อน
1: ยังไม่ต้องลงทุนได้ไหมยังไม่ต้องลงทุนได้ไหมเอาไอ้ที่ของเรามีก่อนได้ไหมว่าอะไรยังทำมันจะสามารถทำได้
0: คือคุณเดียวพรผมตลกอันหนึ่งนะทำไมพอเปลี่ยนวิธีการโพสต์วิธีการสื่อสารของเพจกรมอุตุนิยมวิทยาคนรู้สึกว่าเข้าใจง่ายทันที
1: เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานราชการเดิมเขาใช้เป็นภาษาราชการภาษาราชการคืออะไรภาษาราชการคือภาษากฎหมายภาษากฎหมายทำไมมันถึงฟังแล้วเข้าใจยากก็เนื่องจากว่าทุกคำต้องมีความหมายไม่มีคำเกินซ้ำคำหรือว่าความหมายที่มันเป็นแฟชั่นเนี่ยภาษากฎหมายไม่ได้ใช้ภาษาราชการไม่ได้ใช้แบบนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเข้าใจยากเหมือนใบอนุญาตขับรถยนต์ชาวบ้านไม่เรียกใบขับขี่ถูกไหมเพราะนั้นภาษาที่ใช้เนี่ย
0: เวลาตำรวจเรียกก็เอาใบขับขี่มาสิ
1: แหมจำ
0: ไม่เห็นมีใครพูดคุณเอาใบอนุญาตขับรถให้ผมหน่อยสิคร
1: ับ ก็มันเข้าใจคือมันยาวแล้วก็อาจจะเข้าใจยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำเรียกที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นภาษาราชการใครก็จะใช้คำว่าใบขับขี
0: ่เดี๋ยวก่อนนะผมอ่ะต้องแก้ตัวแทนกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างนึงก่อนนะว่าเราจะพูดถึงท่านเยอะแต่ท่านออกมาขอความเป็นธรรมด้วยนะครับว่า ท่านเป็นแพ้นะครับคุณผู้ฟัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นแพ้จากเรื่องน้ำท่วมครับขอความเป็นยุติธรรมให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับพวกเราเป็นแพ้ครับพวกเราเตือนด้วยภาษาทางราชการที่คุณเสียพรว่าไปตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วครับ
1: ที่บอกเตือนไป18ครั้งใช่ไหม
0: ผม
1: คือมันอย่างนี้
0: เห็นตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งอ่ะคุณเห็นไหม
1: เห็น
0: ถ้าคุณใส่ใจไหมครั้งที่หนึ่ง
1: ขอโทษนะ
0: เห็นแล้วคุณ
1: บังเอิญสมัยก่อนเนี่ยดิฉันทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องทั้งอุบัติเหตุฝนตกน้ำท่วมแล้วก็อะไรอุบัติภัยอะไรทั้งหลายดิฉันจะสังเกตพอเริ่มถ้ามีประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งเนี่ยก็จะเอ๊ะมีอะไรเนี่ยพอสักพักหนึ่งถ้ามันมีเหตุที่มันกระชั้นน่ะหรือว่าใกล้จะถึงเหมือนภัยใกล้จะถึงเขาจะเริ่มมีออกมาทีฉบับที่สองพอดิฉันเห็นฉบับที่สองเนี่ยต้องมาดูแล้วมันเป็นเรื่องอะไรฝนตกน้ำท่วมหรือมีภัยอะไรดินสไลด์อะไรที่ไหนหรือเปล่าหรือมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำข่าวไงแล้วเราเองเนี่ยก็เคยทำข่าวที่ต้องอาศัยการพยากรณ์อากาศแล้วก็เคยสมัยตอนอายุน้อยอ่ะยังเป็นสาวน้อยก็ถามอุตุแบบเนี้ยว่าทำไมเราไม่ค่อยแม่น ทำไมฝนเฮ้ยดิฉันเคยถาม
0: อันนี้เป็นคำถามเดียวกับเมื่อ40 ปีก่อนเลยเหรอ
1: ใช่

0: แต่หลังจากนั้นสมัยก่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเขามีไม่มากนะคะเรียกว่าคนไม่ค่อยสนใจเพราะประเทศไทยไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติส่วนใหญ่ก็มีแค่น้ำท่วมแล้วก็นานๆที่ประเภทฝนพันปีอย่างเนี้ยเพราะว่าฝนยังตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ภัยที่เรียกว่าแล้งมันก็ยังไม่มากเหมือนในช่วงหลายปีนี้ประมาณสัก30ปีเนี่ยนะแล้วก็ตอนที่เราคุยเนี่ยมันพอหลังจากนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆหลายครั้งที่ทำให้ทางภาครัฐเห็นความสำคัญแล้วก็เรียกว่าอุดหนุนนะอุดหนุนเงินหรือว่าเห็นความสำคัญแล้วก็ลงทุนให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาจริงๆคนในกรมอุตุนิยมวิทยานี่มีความรู้เยอะนะแล้วก็มีความสามารถมากแหละมีด็อกเตอร์เนี่ยหลายคนเลยแล้วก็เวลาคุยอธิบายเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีเราก็ถามไงเพราะว่าบางทีเราเจอใช่ไหมเราสัมภาษณ์บ่อยๆบางทีเราก็บุกไปที่อุตุแล้วก็ไปดูเอ้ยเขาทำไงกันทำงานยังไงทำไมมันถึงขอโทษนะสมัยก่อนแล้วก็สงสัยว่าทำไมมันไม่ค่อยแม่นพูดตรงๆแล้วก็ถามว่าทำไมมันช้าทำไมมันไม่แม่นแต่ว่าหลังจากที่มีการลงทุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ทั้งในประเทศที่เขาประสบภัยพิบัติบ่อยๆแล้วก็มีเรื่องของระบบพยากรณ์ที่ดีมากๆเนี่ยแล้วหลังจากที่เรามีระบบคอมพิวเตอร์นะมันช่วยมากนะคะเราสามารถที่จะอย่างชาวบ้านเราเองอย่างดิฉันเป็นนักข่าวสามารถเข้าไปดูได้เองของต่างประเทศอ่ะหรือบางทีก็ดูว่าเอ้ยอุตุเนี่ยเขาเริ่มมีการรายงานปั๊บบางทีก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นคลิปออกมาเราก็เข้าไปดูในเพจของอุตุเขาก็จะมีบางภาพที่เราเห็นแล้วเราก็เออตื่นตาตื่นใจที่เห็นมีภาพมีสีมีการเคลื่อนไหวของพายุอ่ะเหมือนที่เราออกอากาศแต่ว่าเวลาเราไปดูข้างในเพจของเขาเนี่ยมันจะยาวกว่าแล้วมันเยอะกว่าแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่กำลังมีเหตุการณ์เนี่ยเราจะดูแล้วเข้าใจมากเพราะว่าสมัยก่อนที่ฉันทำวิทยุไงคือถ้าทำทีวีเวลามันจะไม่มากเขาก็จะสามารถถ่ายทอดหรือว่าทำได้สั้นๆแต่ถ้าเป็นวิทยุเราก็นั่งดูแล้วก็ค่อยๆภาคไปหรือไม่ก็สัมภาษณ์ไปคุยไปใช้เวลาได้มันก็ทำให้เราได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับเจ้าหน้าที่อะค่ะเหมือนก็เป็นครูเราอะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอุตุเท่านั้นเพราะว่าการทำงานในเรื่องน้ำมันผูกพันทั้งเรื่องของเกษตรกรทั้งเรื่องของการสัญจรไปมาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การขนส่งอะไรต่างๆเยอะเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมเพราะฉะนั้นมันต้องดูเป็นระบบแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยมันมีหน่วยงานอันไหนอีกที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักๆแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของการเข้าถึงหรือประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่มากแต่ในระยะหลังก็มีการเรียกว่ารวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมาเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มใหญ่ๆเวลาที่ทำงานก็มีการประสานกันแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้มากขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะทำโครงการอะไรต่างๆเพราะว่าการจะทำเหมือนสมัยก่อนเอาแค่ขุดท่อประปาในกทม.ก็พอโอ้มันต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเนี่ยเป็นสิบเลยนะจนตอนหลังนี่พอมีระบบที่เรียกว่าเหมือน one stop service หรือว่าพอมีเริ่มมีการขุดรถไฟฟ้าแบบนี้มันก็จะมีช่องที่สามารถที่จะทำให้บรรดาสาธารณูปโภคเข้าไปเกาะได้มันก็ทำให้แต่ละหน่วยงานทำงานได้ดีขึ้นไวขึ้นเพราะไม่งั้นหน่วยงานหนึ่งเขาจะขุดถนนเขาจะฝังท่อประปาอีกหน่วยงานหนึ่งเขาจะพอซ่อมเสร็จพอเขาทำเสร็จเดี๋ยวมันก็จะต้องมาลงเสามีของไฟฟ้าของประปาซึ่งบางทีงบประมาณเขามาไม่พร้อมกันในภายหลังเนี่ยเขาพยายามจะรวมหรือบูรณาการให้มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็หลังๆพอมีไอช่องของรถไฟฟ้าเนี่ยดิฉันก็เห็นเขาเกาะกันเต็มไปหมดมันก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่ว่าเราก็ยังหวังว่าเขาจะดีขึ้นได้เรื่อยๆดีมากขึ้นกว่านี้ มากกว่าตอนที่ดิฉันยังเป็นสาวอะนะ
1: 2,600 ล้านครับเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องงบประมาณให้ฟังครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋
2: ค
0: ุณจักรพันธ์สัญญาณรอแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงนี้นี่หลังจากที่กรุงเทพมหานครนะคาดว่าถนนสายหลักๆจะแห้งภายใน 2-3 วันนี้นะคะประมาณ 90% แล้วก็เร่งกู้พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะก็คือแถวคลองจันทน์ร่มเกล้า
2: ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นจุดที่ในการท่วมครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นพื้นที่หนักหนาที่สุดนะทางด้านศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสารวัตรการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ว่าขณะนี้โดยรวมดีขึ้นเนื่องจากฝนหยุดตกนะคะหลายจุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็คลองแสนแสบที่ระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงต้นคลองถึงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลาก็อยู่แถวรามคำแหงนะขณะที่พื้นที่ชั้นในแล้วก็ถนนสายหลักหลายจุดเริ่มสัญจรไปมาได้ถนนวิภาวดีรังสิตนั้นก็แห้งแล้วนะคะหมู่บ้านชินเขตจะอยู่งามวงวานก็ดีขึ้นแล้วก็ลาดพร้าว80หลายจุดก็แห้งแล้วชินเขตในช่วงหลายปีก่อนโอ้โหท่วมทีแทบจะว่ายน้ำได้สำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังแถบลาดกระบังยังน่าเป็นห่วงอยู่นะ
2: คะ
0: ซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ยังมีปริมาณน้ำมากนะเป็นคลองที่คือคลองประเวศบุรีรมย์นี่จะเป็นคลองที่สายยาวแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าคดเคี้ยวเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามที่มีนบุรีขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นสายไหมก็ยังติดตามกรณีน้ำล้นข้ามคลอง6วาสายล่างจากฝั่งปทุมธานีแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าประมาณ 90% 2-3 วันนี้จะแห้งก็คือจะดีขึ้น
2: แต่ว่ามีบางพื้นที่นะคะถนนบางเส้นเองเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีการเช็คเป็นระยะเลยนะคะอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวๆบริเวณสี่แยกบางกะปินะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะคะเพราะว่าทางสน.ลาดพร้าวเองนะคะเขาก็มีการนะคะออกมาโพสต์แล้วก็บอกว่าให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะก็มีการแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนทราบแล้วก็มีอีกเส้นทางนึงนะคะตรงนี้เนี่ยตรงพัฒนาการนะคะก็อาจจะยังไม่มีอาจจะยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่วันนี้มันอยู่ที่เรื่องของสัมภาระตกค้างแล้วก็เที่ยวบินล่าช้าที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นนะคะแล้วก็ทำให้ทางการบินไทยเนี่ยจะต้องออกมาเร่งแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของพนักงานภาคพื้นดินบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่บ้านด้วยค่ะตอนนี้กำลังเร่งแก้ปัญหากันเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแล้วก็ออกมาตำหนิผู้บริหารเลยนะคะ
0: บางกระแสเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็มาไม่ทันอย่างเดียวน่าจะมีปัญหาอื่นในเรื่องของการพนักงานแต่ว่าประเด็นนี้ก็คงต้องรอให้คนที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงก่อนนะ
2: แถลงแล้วค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัด
0: เขาประท้วงกันหรือเปล่าหรือไง
2: คือท่านบอกว่าชี้แจง
1: ประท้วงเหมือนกันนะ
2: ท่านออกมาชี้แจง
0: มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าบริษัทการบินอื่นไม่มีปัญหาไงมีเฉพาะของเราแต่แล้วของเราเป็นคาร์โก้ด้วยไงคือรับจ้างเป็นคลังสินค้าด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ค่ะ
0: แล้วไม่ใช่หนแรกเชิญคุณเก๋ว่า
1: เรามีเรื่องสิทธิเสรีภาพของแรงงานที่ต้องชื่นชม
0: ยังไม่รู้
1: เขาออกมาประท้วงหรือออกมาเรียกร้องหรือออกมาพูดอะไรนะ
2: คือออกมาชี้แจงว่าปัญหาสัมภาระที่ล่าช้าแล้วก็ตกค้างเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเที่ยวบินที่ล่าช้าอยู่นะตอนนี้เนี่ยคือพนักงานนะคะภาคพื้นบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยละค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพนักงานเนี่ยมีทักษะเฉพาะทางด้วยไงคะพยายามที่จะส่งรถไปรับถึงบ้านแล้วแต่ว่าบางคน น่ะก็ยังมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ที่บ้านทำให้กำลังคนเนี่ยก็ไม่ครบส่งผลให้การขนถ่ายลำเลียงสัมภาระเกิดความล่าช้าปัญหามันเลยสะสมมานะคะเป็นดินพอกหางหมูผู้บริหารบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่ากระเป๋าผู้โดยสารสินค้าตกค้างสะสมในสนามบินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือตอนนี้เหมือนกับว่าการบินไทยอ่ะมีฐานในการปฏิบัติการอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีจำนวนเที่ยวบินค่อนข้างที่จะมากเลยขณะเดียวกันไม่ได้ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินของตัวเองแต่ว่าก็รับงานหรือบริการภาคพื้นดินให้กับสายการบินอื่นด้วยทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ต้องจัดการให้สายการบินอื่นไปก่อนในส่วนของตัวเองอ่ะก็เลยโหลดค่อนข้างที่จะรับภาระค่อนข้างที่จะหนักเลยอะค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นเพราะว่าของเราเนี่ยคือส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่นี
2: ่ค่ะ
0: สายการบินอื่นเนี่ยเที่ยวมันจะน้อยกว่านะคะแล้วเราก็ตัดให้ของที่อื่นเข้าไปย้อนกลับมาอันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวกลายเป็นสร้างข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวประมาณนั้นแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นประเด็นอะไรบางจุดเนี่ยที่น้ำเริ่มแห้งเขาก็บิ๊กคลีนนิ่งนะคะกทม.ก็เริ่มบิ๊กคลีนนิ่งทีนี้พอกรุงเทพมหานครตอนนี้เราฝนไม่ตกมา2วันวันครึ่งอะเขาคาดว่า 2-3 วันนี้ถนนสายหลักน่าจะแห้งประมาณ 90% ใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามต้องดูน้ำในเขื่อนด้วยนะคะเพราะว่าปรากฏการณ์ของน้ำในเขื่อนเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าฤดูฝนเนี่ย เราก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งว่าปีนี้มันจะแล้งก็มีการเก็บน้ำในแหล่งใหญ่ๆเช่นเขื่อนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องดูเพราะว่านี่แค่น้ำฝนอย่างเดียวหลายเขื่อนในขณะนี้น้ำเต็มหรือว่าเรียกว่าปริ่มๆเลยประมาณ90กว่าทั้งนั้นบางแห่งอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรแบบนี้นะก็ต้องดูเพราะว่าขุนด่านประกันชนก็เกินร้อยไปนิดหน่อยนะคะ
1: เดี๋ยวขุนด่านประกันชนไม่อยากขายดราม่านะแต่มันเป็นข่าวไปแล้ว
0: ก็คือถ้ามันจะมีระดับของมันอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต้องบริหารจัดการน้ำเข้าน้ำออกให้มันสมดุลเพื่อที่ว่าจะได้รักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนด้วยนะ
1: แล้วก็เราต้องมองอย่างนี้ก่อนนะคุณสิวพรคือเรามองว่ากรมอุตุนิยมเนี่ยเป็นแค่หน่วยเตือน
2: ค่ะ
1: หน่วยเตือนเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่วยเตือนนั้นน่ะเอาข้อมูลที่ว่าจะมีน้ำมาอย่างเงี้ยให้กับหน่วยไหนที่มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการน้ำก็น่าจะเป็นกรมชลประทาน
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้กรมชลประทานก็มีหน้าที่เขื่อนก็น่าจะอยู่ในนั้นด้วยไหม
2: ค่ะอยู่ค่ะ
1: อยู่ในนั้นด้วยพออยู่ในนั้นด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นถึงคนที่ดูแลเขื่อนก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำคือกรมชลประทานเองควรจะออกมาเหมือนกับพยากรณ์ดีไหมควรจะออกมาสื่อสารร่วมกับอุตุนิยมวิทยาหน่อยว่าจะบริหารน้ำยังไงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าอ๋อช่วงนี้อย่างถ้าเป็นผมเป็นผมบ้านอยู่ริมน้ำผมก็จะเข้าใจว่าเนี่ยช่วงข้างขึ้นพระจันทร์เต็มดวงน้ำทะเลมันหนุนสูงมันแล้วประกอบกับน้ำฝนมันไหลช้าเนื่องจากน้ำทะเลมันสูงแม่น้ำเจ้าพระยามันยกระดับอยู่เดี๋ยวรอพอข้างแรมน้ำทะเลมันลงไปแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลเร็วน้ำมันก็ลงไวถ้าอธิบายแบบเนี้ยเราก็จะไม่แพนิคไงเราจะเข้าใจว่าอ๋อที่น้ำมันระบายช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยช่วงน้ำขึ้นทะเลมันหนุนมาถ้าอธิบายอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกวันอังคารก็คือวันเนี้ยน้ำก็จะเริ่มไปแล้วเพราะว่าจุดที่น้ำมันขึ้นสูงสุดมันผ่านไปแล้ว มันก็จะมีแต่ลงไปเรื่อยๆต่อให้ฝนมาหนุนยังไงมันก็ยังระบายได้เราควรออกมาสื่อสารแบบนี้ไห
0: ม
1: มาออกมาสื่อสารแต่ขณะเดียวกันภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ของกทม.ที่จะมีการทำ Listening Day อะไรก็ดีแต่แนะนำว่าควรมีการสื่อสารภาพรวมการไหลที่เมื่อก่อนผมจำได้ว่าตอนเวลาเกิดเหตุน้ำท่วมจะมีหน่วยหนึ่งที่เขาจะมาคอยอธิบายว่ามวลน้ำไหลเป็นตรงไหนแล้วอะ
2: อาจจะเป็นศูนย์บัญชาการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารอุทกภัยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับคล้ายๆแบบลักษณะนั้นเพราะว่าถ้ามันท่วมขังคือเราก็ต้องกลับมาหลักการเดิมว่าเส แต่ช่วงสภาวะวิกฤตที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น2หน่วยงานที่ดูแล้วมีอำนาจหน้าที่ทั้งคู่แต่กับรู้สึกว่ายังแย้งกันอยู่อย่างเช่นของที่เมื่อวันอาทิตย์นะวันอาทิต

0: ผมจำได้ว่านายกอบจของปทุมธานีดิแจ๊สเขาออกมาโวยเรื่องของกรมชนตอนแรกผมก็งงอ่ะคุณเก
1: ๋
0: คุณเฉลิมพรว่าเอ๊ะทำไมเขาไปโวยกรมชนวะผมก็ไปนั่งไล่ดูกฎหมายบริหารจัดการอ๋อกรมชนดูประตูระบายน้ำ
1: ค่ะใช
0: ่มันก็จะวนกลับมาอีหลอดเดิมนะครับคุณผู้ฟังว่าแล้วหน่วยงานที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยล่ะอยู่มหาดไทยประตูระบายน้ำอยู่กับกรมชนเตือนภัยล่วงหน้าอยู่กับกรมอุตุ เราจะทำงานแยกส่วนกันก่อนพอเวลาเกิดปัญหาแล้วถึงมารวมเป็นศูนย์ซึ่งเราจะเจอปัญหาแบบนี้ทุกๆครั้งที่เกิดอุทกภัยคำถามคือหน่วยงานที่จะตัดสินใจประกาศว่าเมฆมาแบบนี้มันจะเป็นสีแดงควรเฝ้าระวังคือหน่วยงานไหนเราโยนการตัดสินใจในความเสียหายมหาภาคหมายถึงว่าความเสียหายระดับอุทกภัยหรือภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยให้กับกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ไม่ใช่ต้องเป็น
0: ตัดสินใจคนเดียวไหม
2: ต้องเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถ้าเป็น
0: เขตกท
2: ม.ก็กทม.
0: เรากำลังแกะเราไปว่าหลังจากกรมอุตุเตือนมาแล้วเนี่ยหน่วยที่เอาคำของกรมอุตุมาแล้วจะตัดสินใจประกาศเช่นบอกว่าอีก3ชั่วโมงน้ำจะขึ้น50เซน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ยกของขึ้นที่สูงเป็นต้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเริ่มเห็นกระบวนการบริหารจัดการแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีหน่วยงานที่รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่กำลังตกเป็นแพะอยู่ตอนนี้มาปุ๊บแล้ว
2: เอามาแปลงอีกทีหรือว่าเอามาขยายความ
1: ประเมิน
2: เอามาขยายความ
0: ใช้คำว่าแปลงหรือขยายอะไรก็ได้เอามาสื่อสารอะไรก็ได้ภาษาอะไรก็ได้ที่หน่วยงานราชการกับหน่วยงานราชการคุณคุยกันแล้วคุณเอามาคุยกับผมที่เป็นประชาชนหาเช้ากินค่ำแล้วส่ง SMS บอกผมว่าอีก3ชั่วโมงรณรงค์เมืองปทุมยกของขึ้นที่สูงนะน้ำจะมา
2: เตรียมข้าวของเตรียมข้าวของ
0: เตรียมข้าวของนะสำหรับคนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาใน3ชั่วโมง
2: เตรียมยา
0: หรือใน1วันนี้หรือใน24ชั่วโมงเฝ้าระวังนะน้ำจะมานี่เนี่ยผมต้องการประชาชนเนี่ยต้องการระบบการบริหารจัดการตัวนี้ซึ่งผมก็ยังงงว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติพูดเมื่อวานว่ากทม.เนี่ยอยากจะขออำนาจในการเข้ามาบริหารจัดการระบบ alert ในการแจ้งเตือนเองได้ไหมทีนี้ผมก็จะแยกย่อยลงมาต่อว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหาในการบริหารจัดการได้แล้วทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงขึ้นมาเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการนำเวลาเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมาจากการเลือกตั้งไง
1: ค่ะ
0: เราจะอยู่ใกล้พอน้ำท่วมเนี่ยคุณศิวพรคุณถามว่าลูกบ้านด่าใครก่อนไม่ได้ด่าเจ้าหน้าที่นะครับ
2: ด่าปตอด่านายก
0: ด่านายก
2: ด
0: ่านายกอบจเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้ำท่วมแล้วคุณไม่มาสนใจนะแต่บังเอิญว่าก็มาก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาถึงสามารถดำเนินการได้ไวก็สื่อสารกับประชาชนได้ไวเขาก็สามารถออกมาโวยได้ว่าพอเขาเจอปัญหาว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานนี
1: ้
0: ถือกุญแจประตูระบายน้ำแล้วการที่ไม่เปิดทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เขาก็มองในภาพรวมของจังหวัดเขาอันนี้ผมมองแบบเป็นกลางนะภาพรวมของจังหวัดเขาว่าคุณต้องทำให้จังหวัดเนี้ยน้ำไม่ท่วมให้ได
1: ้
0: คำถามคือพอมันกระทบชิงข้ามคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่ได้ไปจังหวัดปทุมธานีจังหวัดเดียวมันไปหลายจังหวัดคำถามคือแล้วหน่วยงานไหนที่จะมีอำนาจในการบริหารจัดการที่ทุกคนเป็นธรรมที่สุดคือในจังหวัดที่ทุกคนอยากเปิดประตูระบายน้ำนะครับคุณผู้ฟังหน่วยงานไหนล่ะครับที่จะมาบอกว่าเราจะต้องเปิดต้องปิดเพื่อประวิงเวลาให้น้ำมันขังตรงนั้นตรงนี้บริหารน้ำยังไงให้มันไวและเสียหายน้อยที่สุดนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วเราเคยเห็นภาพในการบริหารแบบนี้มาในปี54แล้วซึ่งมันเป็นบทเรียนอ่ะมันน่าจะสามารถทำได้กับต่อเนื่องไหมอันนี้คือคำถามที่ชาวบ้านสะท้อนมาผ่านกฎหมายหลายตัวนะเพราะว่าสมมุติว่าผมอ่ะชวนคุยแค่ประเด็นสำคัญตัวเดียวเลยว่าใครที่จะเป็นคนประกาศว่าตรงไหนเป็นเหตุภัยพิบัติอย่างไรมันก็จะย้อนกลับมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกอบจประกาศไม่ได
2: ้ต้องไปป้องปภ
0: ปภกับส่วนของผู้ว่าแล้วบังเอิญช่วงนั้นมันเป็นเสาร์อาทิตย
2: ์มันเป็นขอโทษนะครับเวลาเตือนป้องกันภัยมันไม่ได้อยู่เสาร์อาทิตย
0: ์คือผมเห็นกระบวนการช่องว่างไงว่าพอฝนมันตกวันศุกร์ใช่ไหม แล้วมันก็หยุดเสาร์อาทิตย์พอหยุดเสาร์อาทิตย์เสร็จปุ๊บผมกำลังงงว่าเอ๊ะทำไมระดับอบจ.ถึงมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำผมชวนคิดชวนคุยอย่างนี้นะครับแลกเปลี่ยนกันว่าตัวนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องอยากให้คนในพื้นที่ตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดคือปลอดภัยแหละว่าตรงๆไม่มีใครอยากให้มีเรื่องหรอกแต่พอเวลาจังหวะเกิดเรื่องขึ้นมาคำถามคือด้วยความที่เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ยังต้องออกมาโวยแสดงว่าอำนาจในการบริหารจัดการไปที่บัตรจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นของส่วนกลางอ่
2: ะ
0: คำถามคือส่วนกลางรับคำเตือนใช้เวลาในการตัดสินใจว่าอันไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยใช้ดุลพินิจอะไรสิ่งนี้ผมก็เข้าใจนะเวลาเขาออกประกาศมาเขาก็จะพูดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเขาเตือนแล้วมันไม่เกิดเขาถูกฟ้อง
2: ค
0: ำถามคือแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานรัฐมีวิธีการคิดบนพื้นฐานว่าไม
2: ่
0: กล้าเตือนไม่กล้าเตือนเพราะถ้าทำแล้ว
2: เซฟไว้ก่อน
0: ทำแล้วไม่เกิดโดนฟ้องผมก็มานั่งคิดทำไมถึงโดนฟ้องมันจะเกี่ยวกับองค์การพยพเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกเช่นเขาอาจจะต้องมาเตรียมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีมาตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำทำงานได้ไหมอย่างของปทุมธานีขอโวยแทนบิ๊กแจ๊สหน่อยนะ8ตัวใช้ได้3ตัวอาบจบไปผ่านไปพอน้ำท่วมถึงได้มารู้ว่ามันใช้ได้ไม่ครบแต่จัดซื้อมาจัดซื้อครบนะ
2: นี่ระบบซ่อมบำรุงอะต้องถามระบบซ่อมบำรุงมันเป็นของท้องถิ่นใช่ไหม
0: มันเป็นของส่วนกลาง
2: ส่วนกลางคืออะไรของรัฐบาลกลางเหรอ
0: ของกรมชลประทาน
2: แล้วไปยืมเข้ามาเหรอคะในแต่ละครั้งอบจไม่มีของตัวเองหรออ
0: ันเนี้ยมันคือของส่วนกลางเลย8ตัวเนี
2: ่
0: ย
2: แสดงว่าไปขอเข้ามาแต่ของท้องถิ่นก็ต้องมี
0: ของท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ของที่มันทำไว้สำหรับเฉพาะเรื่องของน้ำชลประทานมันน่าจะดีที่สุดไง
2: ใช่
0: ในเรื่องของการระบายแต่ปรากฏว่ามันกับทำงานไม่ได้ครบทุกตัวในช่วงที่เกิดอุทกภัยมันก็จะย้อนกลับมาหลายอย่างมากเลยว่าไอ้หน่วยงานเนี้ยใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเนี่ยอย่างไรและประมวลผล24ชั่วโมงไหมหรือหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานประมวลผลแบบข้าราชการ
2: ค่ะไอ้ระบบซ่อมบำรุงมีปัญหา
0: คุณเก๋นี่ละหน่วยงานที่จะแจ้งเตือนเราประมวลผลแบบเอกชนหรือข้าราชการ
2: ค่ะ
0: ที่ปนมาตั้งหลายสิบนาทีเพื่อคำนี้แหละคุณเก
2: ๋ทำยังไงทีนี้ต้องมาปรับกันยังไงจะแจ้งให้รวดเร็วเข้าใจง่ายประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าพื้นที่มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนค่ะ
0: แต
2: ่
0: คำถามคือไม่กล้าบอกตรงๆอ่ะเพราะว่ากลัวไม่เกิดแล้วโดนด่า
2: ค่ะ
0: แต่เกิดแล้วป้องกันได้
2: แก้ไม่ทัน
0: คือในจังหวะที่ผมกำลังเถียงกับคุณเก๋ว่าเฮ้ยประกาศให้คุณศิวพรรู้ดีไหมว่าฝนกำลังมา
2: ไอ้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราทำได้เฉพาะไอ้ตอนบรรเทาไอ้ตอนป้องกันไม่เคยจะสำเร็จเลยนะเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกับช่วงเกิดเหตุหรือไม่ก็ล่ากว่ามันไม่ทันสมัย
0: เราต้องมาแกะกันว่าในระบบโครงสร้างของรัฐเนี่ยระบบโครงสร้างของรัฐนี่ก็คือระบบกฎหมายสายบังคับบัญชานั่นแหละครับคุณผู้ฟังมันจะมีระบบของกฎหมายที่บังคับให้หน่วยงานของรัฐจะต้องกระทำการหรือไม่กระทำการตามกฎหมายอย่างไรก็พบว่ากรมอุตุเนี่ยเขามีหน้าที่แค่รายงานเองนะ
2: เขาพยากรณ์ฝนเขาพยากรณ์ฝนแล้วก็แจ้งเตือนเบื้องต้น
0: แต่เราไปด่าเขาเหมือนว่าเขาเป็นแพรับบาปของเรื่องน้ำท่วมเลย
2: ค่ะ
0: เขาเลยออกมาขอความเป็นธรรมแล้วก็ชี้เป้าไปที่อีกหน่วยงานหนึ่งผมไม่เข้าใจว่าอ๋อเขาเนี่ยเตือนจริงๆแต่ถ้าหน่วยงานที่รับคำเตือนไปแล้วเนี่ยปฏิบัติหรือตัดสินใจไวด้วยอำนาจสายบังคับบัญชาผมก็กลับมาดูอ๋อมันกลับมาที่ผู้ว่าส่วนกลางเนี่ยผมรู้ว่าฝนตกเนี่ยผมรายงานสมมติว่าคุณเก๋เป็นผู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ได
2: ้
0: ผมแจ้งไปคำถามคือคุณเก๋ที่เป็นคนตัดสินใจประกาศในจังหวัดของคุณเก๋อะณเวลาที่ผมเตือนไปเนี่ยว่าฝนกำลังมาคุณเก๋อยู่ไหน
2: คุ
0: ณเก๋กลับมาเซ็นได้ไหมหรือคุณเก๋ทำเป็นออนไลน์เซ็นได้ไหมแล้วคุณเก๋จะมอนิเตอร์มันตลอดเวลาไห
2: ม
0: ถ้าคุณเก๋อยู่ในจังหวัดปรากฏว่าเห็นเมฆมาเนี่ยแต่ฝนมันยังไม่ตกคุณเก๋ก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันจะท่วมแต่ว่าเรดาร์ดาวเทียมที่กระทรวง DE เนี่ยซื้อมาเขาเห็นแล้ว เขาเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็รู้ล่วงหน้ามา2วันแล้วเขาก็แจ้งเตือนมาพอเตือนมาแล้วเนี่ยหน่วยงานในจังหวัดตีความของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรและการที่ผู้ว่าจะประกาศเป็นเหตุเตือนหรือเหตุสิ่งใดๆเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยผู้ว่าจะใช้ดุลพินิจเตือนทันไหมที่ผมเจอเนี่ยคือพวกอบต.อบต.เนี่ยจะเตือนก่อนเพราะเขาอยู่หน้างานแต่พออบต.เตือนไปแล้วผู้ว่ามาเช็คข่าวอีกทีก็อาจจะมีการเตือนซ้ำสองเช่นอบต.บอกเขื่อนจะแตกผู้ว่าบอกเขื่อนไม่แตกอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเป็นต้นแต่อบต.นี่สั่งอพยพไปแล้วนะเมื่อวานผู้ว่าเพิ่งบอกว่าไม่ต้องตื่นต้นแต่ชาวบ้านเขาเห็นแนวเขื่อนเขาก็สั่งอพยพไปแล้วนี่คือการตัดสินใจเฉพาะหน้าเราจะเห็นได้ว่าความใส่ใจที่เป็นหน้างานจริงๆก็คือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนี่แหละครับคือสุดท้ายเนี่ยนะหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาจริงๆก็คือผู้นำชุมชนท้องถิ่นผู้นำชุมชนจังหวัดนั้นๆว่าเข้มแข็งไหมและตัดสินใจได้หรือเปล่าแต่คำถามคือเขามีอำนาจในการรู้ถึงข้อมูลตัวนี้พร้อมกันไห
2: ม
0: และถ้ารู้พร้อมกันเขามีโอกาสทักท้วงไหมในการรีบออกประกาศเตือนในพื้นที่นั้นๆอันนี้พูดถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเราควรจะต้องเขียนในกฎหมายเลยไหมว่าถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเป็นสีแดงหรือต่อไปจะใช้ว่าสีอะไรก็ตามที่มันมีโอกาสเกิดอุทกภัยแบบนี
2: ้ไ
0: อ้เกิดน้ำท่วมแบบนี้เขาเตือนมาแล้วหน่วยงานจังหวัดนั้นๆที่เขาเตือนมาต้องใช้เวลาประมวลผลส่งผู้ว่าในเวลากี่นาทีเขียนกฎหมายขนาดนั้นเลยไหมคุณเก
2: ๋เออประเด็นนี้ดีนะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนคุณรณรงค์เลยอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะก็บอกว่าตอนนี้ประเด็นนี้กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเยอะมากนะเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือมองว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยอปท.คือหน่วยหน้าที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดทั้งเรื่องของการช่วยเหลือการอพยพการจัดพื้นที่พักพิงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นเป็นไปได้ไหมควรจะเพิ่มทั้งอำนาจงบประมาณทรัพยากรให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้มากขึ้นโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางทุกเรื่องแบบนี้ค่ะ
0: ต้องแก้กฎหมายไหมต
2: ้
0: องแก้กฎหมายแหละคุณเจเพราะว่ามันเกี่ยวกับงบกระทรวงการคลังเขาต้องเอาเข้ารัฐสภาแต่จริงๆก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ในแง่มุมหนึ่งว่ารัฐบาลปัจจุบันเขาก็ค่อนข้างอินกับการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วถ้าสามารถแก้แล้วมันเกิดประโยชน์กับสาธารณะแบบนี้ได้ก็ควรทำนะ
2: หมายถึงให้ท้องถิ่นมีอำนาจมากกว่าน
0: ี้
2: แล้วก็ประกาศ
0: ให้สามารถประกาศได้ให้นายกอบจได้สามารถประกาศเขตภัยพิบัติได้เพราะผมเชื่อว่าน
2: ะ
0: ผมเชื่อว่าเชื่อนะ
2: ถ้าอย่างนั้นนะมันจะเป็นเขตภัยพิบัติทุกแห่งทุกครั้งเพราะว
0: ่
2: าถูกไหมเพราะว่าทุกเพราะมันมาจากการเลือกตั้งไงแล้วเขาก็อยากจะให้ท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยก่อนน่ะของคนอื่นไม่รู้อ่ะของตัวเองต้องอยู่รอดปลอดภัยถ้ามีอะไรไม่ดีเนี่ยเขาก็ประกาศไว้ก่อนเพราะว่ามันจะสามารถที่จะเบิกงบมาช่วยชาวบ้านได้ถูกไหม
0: แล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะผมถามหน่อย
2: คือเขาเป็นคน
0: อย่าไปคิดว่านักการเมืองชั่วหรือเลวที่เขาทำเพื่อชาวบ้าน
2: คือคนที่อยู่หน้างาน เห็นปัญหาแต่บางทีไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีการตรวจสอบมันทำยากการใช้งบแบบเนี้ยมันทำยาก
0: ผมว่าการแจกเนี่ยมันทำได้แต่มันทำย้อนหลังแล้วเราก็เห็นกระบวนการสอยนายกอบจหลายจังหวัดย้อนหลังแบบนี้เหมือนกันแต่ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์เพราะประชาชนเนี่ยถูกคุ้มครองสิทธิ์ไปก่อนผมมองในแง่ว่ารัฐเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ก่อนส่วนมีปัญหาผู้นำชุมชนรับไปก่อนชาวบ้านยังไงก็กลับมาเลือกอีกเพราะว่าเขาช่วยอ่ะ
2: แล้วทำไมไม่เป็นผู้ว่าเพราะโดยฐานแล้วเนี่ยก็เป็นของผัดไทยเหมือนกันนะถูกไหม
0: ผมตั้งคำถามแบบนี้ว่า
2: แล้วคุณยังไม่ศรัทธาพอ
0: ไม่ใช่ผู้ว่าเนี่ยเราในกฎหมายการตัดสินใจให้ผู้ว่าประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยเราให้ดุลพินิจผู้ว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือเราให
2: ้
0: คือคำว่าดุลพินิจที่ว่าเนี่ยคือเราขีดเส้นเราขีดเส้นตายไหมว่าต
2: ้
0: องประกาศอย่างไรอ่ะสมมตินะผู้ว่าก็ได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมพร้อมๆกันกับทุกคนในพื้นที่ที่มีเหตุน้ำท่วมขังจากฝนผู้ว่าใช้เวลากี่วันในการตัดสินใจประกาศเตือนเอางี้ดีกว่าไล่ไปตั้งแต่จังหวัดที่น้ำท่วม20จังหวัดเนี่ยผู้ว่าต้องรอกระทรวงมหาดไทยน้ำท่วมฝนตกหน้ากระทรวงก่อนถึงประกาศได้เลย
2: เฮ้ยเราใช้แบบระบบทดลองงานได้ไหมมันสามารถเป็นไพลอตโปรเจกต์ได้ไหมอบจใหญ่ๆอ่ะ น่าสนใจนะแต่ว่าก็คือให้มันเป็นแบบแต่มันเป็นลักษณะของเมืองพิเศษนะ

0: มีประสบการณ์แล้วก็ความรู้และข้อมูลที่มากพอผิดพลาดตัวเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยแล้วก็ไม่กล้าออกมากลัวชาวบ้านด่า
1: เพราะอย่างนี้หาดใหญ่ก็ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือหาดใหญ่เนี่ยน่าสนใจมากในเรื่องของประเด็นการบริหารจัดการแล้วมีปัญหา
2: ค่ะ
1: เป็นอีกโมเดลนึงที่น่าสนใจว่าทำไมท้องถิ่นถึงบริหารไม่ได้แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมท้องถิ่นนะเขาบอกว่าครั้งนี้มันเกินศักยภาพของมาก
0: เขาคิดว่าเอาอยู่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว
1: มันต้องมีอีกคำถามหนึ่งว่าไอ้ช่วงระยะเวลาที่ท้องถิ่นจะต้องขอความช่วยเหลือไปถึงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหคุณเก๋เอ้ย
2: มันดูหลายชั้นหลายซ้อนซับซ้อนไปเหมือนเยอะไปเหมือนกันนะคะ
1: คือถ้าผมจะต้องทำรายงานอะในฐานะผู้ว่าจังหวัดสงขลาขอความช่วยเหลือไปที่กระทรวงมหาดไทยผมจะต้องประเมิน1 2 3 4ก็อะไรก่อนต้องท่วมกี่อำเภอใช่ไห
2: ม
1: ท่วมข้ามไปถึงจังหวัดอื่นด้วยหรือเปล่าแปลว่ามันท่วมไปแล้วไหมคุณเก
0: ๋ไปแล้ว
1: แต่ที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรเราต้องการการป้องกัน
0: เราต้องการรู้ก่อน
1: เราต้องการรู้ก่อนถ้าเราฟังกลไกเนี่ยแสดงว่ากลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดของกฎหมายกรมการปกครองที่ดูแลอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของการบรรเทาสาธารณภัยจริง
0: ๆค่ะน่าก็คือป้องกัน
1: คือป้องกันเนี่ย
0: ให้สมชื่อ
1: แต่หน้างานจริงๆน่าจะเป็นบรรเทาคือมาทีหลัง
0: เนี่ยก็ถึงบอกไงว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราอันแรกเรายังไม่ประสบความสำเร็จ
2: ค่ะ
0: ไอการป้องกันเนี่ยเราไม่เคยยังไม่ทันนะแต่ไอการ
1: บรรเทาคือเหตุ
2: มันเกิดขึ้นแล้วเนาะ
1: ผมเจอปัญหาแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นนายกอบจบางจังหวัดเขารู้ว่าน้ำจะท่วมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาประกาศเขาต้องมีความเสี่ยงว่าเขาจะโดนผู้ประกอบการฟาร์มปงฟาร์มไก่ที่เขาจะต้องตัดฟงตัดไฟอะไรเนี่ย
0: จะทื่อ
1: ฟ้องไหมผู้ลงเจ้าของโรงงานที่อยู่ในจังหวัดจะฟ้องเขาไหมถ้าเขาประกาศแล้วเกิดมันไม่ท่วมแต่ปรากฏว่า
0: หรือมันต้องหลุดออกจากระบบราชการออกมาเป็นองค์กรอิสระ
1: เราอยากกันนั้นเลยคุณ
0: เ
1: ราอยากกันนั้นเลยเราอยากกันนั้นเลยผมไม่อยากไปฟ้องศาลปกครอง
0: แต่อันนี้น่าสนใจก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามันก็เป็นจุดที่ถ้าเผื่อมีคนเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะก็น่าจะถกเถียงได
2: ้
0: ขอหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวขออีกเรื่องได้ไหมอยากฟังเรื่องของอะไรนะเอกฉันท์ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่าทำอีกเนี่ย
2: ค่ะ
0: ไม่ผิดนะแต่อย่าทำอีกแล้วก็อย่างกรณีที่ท่านรองผู้ว่าที่ออกมาบอกใช่ไหมฮะว่าอยากจะขออำนาจคือรวมมาที่กทมอันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: คือเพราะว่ามันเป็นการถอดบทเรียนไง
0: มันยึกยักระหว่างปภกับกทมเนี่ยนะว่าตกลงเอายังไง
1: ตามกฎหมายคือปภไม่ต้องเถียงกันตามกฎหมายคือปภอันดับหนึ่งก่อน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ปภสังกัดผู้ว่าสังกัดมหาไทยเรียบร้อยคือคุณผู้ฟังที่เรากำลังพูดกันเนี่ยนะในคณะของกรรมาธิการรัฐสภาก็มีการพูดกันบ่อยเรื่องของการเขียนกฎหมายเรื่องให้เจ้าพนักงานของรัฐใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาก็จะตอบกลับมาว่าผมไม่อยากขึ้นศาลคุณผู้ฟังคือกฎหมายจะไปเขียนคือกฎหมายจะไปเขียนคุ้มครองว่าไม่ให้ขึ้นศาลเลยก็จะเป็นการไม่ตรวจสอบจะไม่ตรวจสอบเลย
2: ให้อำนาจเยอะเกินไป
1: ผู้ทีนี้พอด้วยระบบราชการสมมติว่าคุณเก๋ประกาศเตือนแล้วมันไม่ท่วมคุณเก๋โดนตั้งกรรมการสอบไหมอ่ะจะโดนตั้งกรรมการสอบโดนเพ่งเล็งไหมว่าสมมติมีเจ้าของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเพราะว่าผมต้องให้คนงานหยุดงานไงคุณเก
2: ๋มีโอกาส
1: ถ้าเกิดผมให้คนงานหยุดงานเสร็จปุ๊บประกันสังคมก็ต้องเบิกจ่ายตามส่วนราชการนะเพราะเป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็ต้องเบิกจ่ายนั่นนี่ปุ๊บเสร็จไม่เกิดเหตุรอบสองผมไม่กล้าเตือนแล้วผมเห็นตัวอย่างว่าคนที่แล้วที่เตือนแล้วไม่เกิด
2: เข็ดแล้ว
1: ทีนี้ถ้าเข็ดแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติน้ำท่วมก
0: ็คือรอให้มันเกิดเหตุก่อนแล้วค่อยประกาศเพื่อความปลอดภัยใช่ไหม
2: แต่ความสูญเสียเกิด
0: ประเด็นเรื่องของการป้องกันเราก็จะทำให้สำเร็จถูกไหม
1: เสียจะซิปในใจผมนี่มันดังจังเลยคุณผู้ฟังที่เรากำลังคุยกันนี่แหละครับคือเหตุที่ว่าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาถึงใช้คำที่เป็นรัฐภาษาราชการ
0: มีความรัดกุม
1: เพื่อให้เขาไม่ถูกฟ้องร้องแต่คำถามที่พอเราฟังไม่เข้าใจสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่อง
2: เ
1: ราก็เลยไปเชื่อเพจด้อยค่าคนอื่นอย่างเช่นทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเพจด้อยค่า
0: คือการด้อยค่าเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกัน

0: ด้ค่าหรืออะไรหรอกแต่ว่ามันในเมื่อมันมีข้อมูลที่มันแย้งๆกันอยู่เขาก็จริงๆมันถ้าคนดูจริงๆนะมันไม่มีความแย้งมันเป็นข้อมูลที่ล้อกันมาเพียงแต่เหมือนเอามาขยาย
1: อยากจะบอกว่าทีลมฟ้าอากาศถูกคนสนธิสุนทรียาไปแจ้งความไว้นะครับพ.ร.บ.คอมนี่คือความรับผิดชอบเบื้องต้น
0: ดิฉันเสียพรและวิทยากุลค่ะ
2: จุฬาลักษณ์ประพฤติดีค่ะ
1: เราดันลงแค่ใช้สำหรับผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสิบสองนาทีนะครับวันนี้เราเจอกันในแชร์เล่าข่าวเด็ดวันอังคารที่29 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับและเดี๋ยววันนี้น้องอุ้มขจรกิจเนี่ยก็จะเข้ามาในระบบซูมนะฮะเพราะว่าน้องอุ้มไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะฮะเนื่องจากว่าติดปัญหาทางที่จะต้องผ่านเข้ามาในโซนข้างในเนี่ยมีบางจุดที่น้ำยังท่วมสูงอยู่และเดี๋ยววันนี้น้องอุ้มได้คุยกับบอลหลังใหม่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเรียกว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเผชิญกับอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยบ้านอยู่โซนเดียวกันกับน้องเกจุรารัตน์เมื่อสักครู่นะฮะก็อยู่โซนเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าในพื้นที่ที่อยู่ในโซนใกล้เคียงกันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปด้วยนะฮะส่งกำลังใจให้กับเพื่อนพี่น้องในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดมากๆที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้คงจะได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบางจุดก็พอที่จะสัญจรไปตามปกติได้แล้วประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะฮะถึงแม้ว่าจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าบางจุดก็ยังถือว่าแม้ภาพรวมจะค่อยๆ คลี่คลายลงแต่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในอีกหลายจุดอย่างเช่นเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็แฟลตคลองจันที่ได้เห็นภาพยังมีถนนหลายสายที่บางช่วงน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เราคงจะต้องมาจับตาไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะฮะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนในระยะหลังจากนี้ที่จะมีฝนเข้ามาเติมถึงแม้ว่าจะเป็นปริมาณฝนที่อาจจะไม่ได้สะสมเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อีกระลอกหนึ่งในครั้งนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงการทำความเข้าใจเรื่องของการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ท้ายเขื่อนด้วยตรงนี้จะส่งผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็ยังคุยกันเข้ามาได้นะทั้งทาง Facebook ของ MCOT News FM 100.5 กับทางแชทไลน์นะฮะคุยทักทายแล้วก็บอกข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของแต่ละคนกันเข้ามาได้นะครับแต่ละคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นแดดแบบเต็มๆในรอบ 5-6 วันนะฮะหลังจากที่โอ้โหเราอยู่กับฝนมาตลอดทั้งวันทั้งคืน3คืน4คืนติดกันแบบนี้นะฮะลองทักทายกันเข้ามาครับว่าในสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างน้ำในพื้นที่ที่อยู่อาศัยกันตอนนี้อยู่ในสภาพไหนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวในระหว่างที่รอของทางน้องอุ้มนะฮะกำลังเข้ามาทางระบบซูมนะครับบอลจะค่อยๆอัปเดตกันไปในสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครช่วงสายของวันนี้ถนนลาดพร้าวนะฮะมุ่งหน้าบางกะปิก็เรียกว่าตั้งแต่ประมาณช่วงลาดพร้าว101นะฮะลาดพร้าว101เนี่ยนะครับหลายจุดตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาจนมาถึงบริเวณบางกะปิเลยตลาดบางกะปินะฮะแล้วก็แฮปปี้แลนด์ผ่านอยู่แล้วน้ำยังคงสูงอยู่นะครับบางจุดเนี่ยถึงระดับหัวเข่าเลยนะฮะถือว่ายังวิกฤตอยู่ในจุดนั้นแฟลตคลองจันวันนี้อย่างที่บอกนะฮะว่ามีแดดออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงยากลำบากดูจากภาพข่าวที่ติดตามเมื่อประมาณช่วงเที่ยงกว่าๆของวันนี้เนี่ย ยังต้องนั่งเรืออาศัยกันออกมาแล้วบางจุดที่เรือแล่นออกมาเห็นเลยว่าคนที่ลากจูงเรือเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำยังสูงอยู่ระดับประมาณเอวอยู่เลยในบางจุดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องด้วยชาวบ้านบอกว่าตรงบริเวณแฟลตคลองจันเนี่ยมันเป็นเหมือนอ่างเลยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเกิดใครได้พอคุ้นเคยภาพหรือว่าได้เคยสัญจรผ่านไปมาเราจะเห็นว่าตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไล่มาจนถึงบริเวณโซนบางกะปิแล้วก็มาตรงแฟลตคลองจันก่อนจะเข้าไปยังเสรีไทยตรงบริเวณแยกนิด้าตรงนั้นนะฮะซึ่งตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ประสบภัยพอสมควรอย่างชุมชนวัดพิชัยที่อยู่แถวแยกนิด้าแต่ทีนี้ซ้ายมือตรงที่เป็นแฟลตคลองจันแล้วก็เชื่อมไปยังถนนสุขาภิบาล1ที่จะไปทะลุ กับทางการเคหะแห่งชาติตรงโซนนั้นเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบที่ลุ่มต่ำลงไปเลยเพราะว่าถนนเนี่ยแม้ถึงแม้ว่าจะมีคู่กันมานานแต่ว่าถนนมันมีการปรับปรุงก็เลยทำให้ถนนสูงแล้วก็พื้นที่ของแฟลตคลองจันบริเวณตรงนั้นกลายเป็นอ่างไปเลยเวลาที่ในการระบายน้ำวันนี้ท่านผู้ว่าเองก็ออกมาอัปเดตถึงวิธีในการระบายน้ำแล้วก็สถานการณ์ว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ที่ไล่ไปเลยนะฮะว่าถนนสายหลักมันจะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นพอน้ำระบายลงสู่คลองได้แล้วคลองดันน้ำออกไปแล้วพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นบริเวณซอยย่อยต่างๆที่เป็นชุมชนต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่สองริมฝั่งทั้งริมคลองแล้วก็ริมฝั่งถนนเนี่ยมันก็ยังคงจะได้รับผลกระทบต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องเป็นสเต็ปไปในการค่อยๆระบายน้ำนะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับแฟลตคลองจันนะครับส่วนเคหะร่มเกล้าโอ้โหนี่ก็หนักมากนะฮะคือโดยภาพรวมเนี่ยน้ำค่อยๆเริ่มลดระดับลงนะครับจากวันก่อนอยู่ประมาณสัก10เซนติเมตรได้แต่10เซนติเมตรของบริเวณเคหะร่มเกล้าก็ยังทำใหเฉลี่ยทั้งพื้นที่สูงประมาณเฉลี่ยเนี่ยเมตรครึ่งได้นะฮะบางจุดก็อยู่ประมาณสัก1เมตร7เศษบางจุดทะลุเมตรครึ่งไปถึงเมตร60เซนติเมตรก็มีในเคหะล่มเกล้าแล้วเราก็เห็นการปรับการช่วยเหลือนะครับคือจะต้องใช้รถมันไม่ใช่แค่รถยกสูงปกติที่เป็นรถกระบะแล้วก็สูงนิดนึงแต่เราเห็นเนี่ยเป็นรถบิ๊กฟู้ดเลยคือเป็นล้อโตโตใหญ่ๆแล้วยกสูงมากๆเลยนะฮะในการที่จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะออกจากพื้นที่เอาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคกลับเข้าไปได้นะครับจุดหลักตรงบิ๊กซีเคหะร่มเกล้าตรงนี้จะเป็นจุดให้ความช่วยเหลือหลักในการเอาสิ่งของช่วยเหลือหรือว่าอาหารปรุงสุกนะฮะสำหรับนำกลับเข้าไปให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับได้กลับเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตอยู่ทีนี้มันก็จะมีเหมือนกันบางจุดเนี่ยที่ความช่วยเหลืออาจจะยังเข้าไปไม่ถึงนะครับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครอาจารย์ชัดชาติก็ได้สื่อสารบอกว่าให้ประชาชนนะฮะที่การช่วยเหลืออาจจะยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยได้ส่งพิกัดเข้ามาแล้วก็ส่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวประสานกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนำความช่วยเหลือเข้าไปเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเองก็ทำงานแข่งกับเวลาอย่างเร่งด่วนมากๆนะฮะเพราะว่าเรากำลังจะมีน้ำเหนือที่เติมเข้ามานะฮะน้ำเหนือที่เติมเข้ามาเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทีละเรื่องนะครับคุณผู้ฟังครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อนะฮะสำหรับการคาดการย้ำไว้ว่าเป็นการคาดการว่า2วันหลังจากนี้นะฮะท่านผู้ว่ากทม.คิดว่าการระบายน้ำจะทำให้ถนนสายหลักเนี่ยแห้งได้ 90% ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นภาพข่าวหรือว่าท่านที่ได้สัญจรไปมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางเนี่ยถนนหลายสายหลายจุดก็คือแห้งแทบจะเรียกว่าเป็นปกติแล้วนะฮะแต่ก็พอยังออกมาโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยยังถือว่าสูงอยู่เมื่อกี้ผมไล่ไปแล้วของถนนลาดพร้าวโดยเฉพาะตั้งแต่ซอยลาดพร้าว101นะฮะแล้วก็ไล่กลับมาที่จะเข้าฝั่งบางกะปิผ่านแฮปปี้แลนด์ตรงนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ภายใน2วันถ้าไม่ได้มีสถานการณ์ที่ฝนมาเติมหนักมากๆนะครับก็จะทำให้ถนนสายหลักน่าจะแห้ง 90% นะครับน้องอุ้มเข้ามาอยู่ในระบบซูมแล้วนะครับทักทายน้องอุ้มน้องอุ้มได้ยินเสียงของพี่บอลไหมครับ
5: ได้ยินค่ะแต่พอเป็น

0: ระบบซูมก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดแทรกเดี๋ยวคนฟังรำคาญค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยสวัสดีพี่บอลด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับน้องอุ้มครับเมื่อกี้ได้ยินพี่บอลตลอดเวลาเสียงชัดเจนครับ
0: ได้ยินค่ะได้ยินอัปเดตแต่ว่าพี่บอลค่ะอุ้มได้ยินเหมือนกับว่าที่ท่านผู้ว่าชาชาติอัปเดตเนี่ยไม่น่าจะใช่2วันมั้งพี่บอลน่าจะเป็น7วันไหมคะ
1: เป็นอย่างนี้ฮะคือว่า7วันเนี่ยท่านบอกว่าอันเนี้ยเป็นกรอบเวลาของการเป็นเป้าหมายในการที่จะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบเลยไม่ได้ยืนยันว่า7วันแต่ไอ้2วันเนี่ยคือพื้นที่ของถนนเฉพาะพื้นที่ถนนในการสัญจรที่เป็นถนนสายหลักนะแต่7วันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาเติมก็มันจะทำให้พื้นที่ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะคลี่คลายได้แต่ท่านก็ย้ำเป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้ไม่ได้ยืนยันการันตีว่าโอ้เดี๋ยว7วันน้ำที่อยู่ในชุมชนซึ่งตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าชุมชนเก่าๆมันจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำใช่ไหมตรงนั้นแหละมันจะระบายออกที่หลังเพราะมันจะต้องรอให้น้ำถนนสายหลักเนี่ยระบายลงกับคลองคลองตอนนี้ก็เร่งระบายอยู่นะครับแล้วพอคลองผันน้ำออกไปลงแม่น้ำแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำที่ค่อยๆเติมกลับเข้ามาในคลองเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงพอน้ำในคลองเติมเข้ามาน้อยลงน้ำในคลองสายหลักก็จะน้อยลงตามทีนี้ก็จะเริ่มที่จะเอาเครื่องสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกมาจากชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ตอนนี้น้ำมันยังแช่อยู่อันนั้นน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ7วันอย่างที่น้องอุ้มได้ว่าไปนะครับ
0: ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะตอนนี้นะคะคือน้ำเหนือพี่บอลค่ะ
1: ครับถูกต้องเลย
0: น้ำเหนือเริ่มมาแล้วแล้วก็น้ำทะเลหนุนเนี่ยจริงๆแล้วมีการประกาศออกมาว่ามันจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเลย
1: ครับ
0: ซึ่งหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่มีความกังวลที่เราเองก็ต้องเอาใจช่วยด้วยแล้วก็ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยก็คือน้ำที่เขาพยายามจะระบายเนี่ยนะตอนนี้มันไม่รู้จะระบายไปไหนค่ะพี่บอล
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้ในกรุงเทพมหานครที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันคือฝนล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ระบายไม่ทัน
1: ใช่
0: ยังเหนือยังไม่มีหนุนใดๆทั้งสิ้น
1: ยังไม่หนุนยังไม่หนุนแต่กำลังจะมาแต่กำลังจะมาเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสรุปแล้วกันนะมีทั้งหมดที่จะต้องเฝ้าจับตาระดับน้ำยังสูงอยู่มากกว่า40จุดนะครับแล้วช่วงสายของวันนี้เดี๋ยวไล่เรียงให้นิดนึงน้องอุ้มฮะว่าถนนสายไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ก็จะมีรามคำแหง20ซอย24 23นะครับก็คนละฝั่งกันแล้วก็จะมีศรีนครินทร์เนี่ยตั้งแต่แยกลำสาลีไปตรงกรุงเทพกรีฑาไปถึงตัดแยกพัฒนาการเลยเส้นพัฒนาการก็ด้วยกรุงเทพกรีฑาในโซนข้างในนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเข้าไปสุดตรงนู้นแล้วก็ไปตัดกับเรียบเขาเรียกอะไรนะเรียบกาญจนาพิเศษนะฮะก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ถนนนวมินนะครับตั้งแต่นวมิน26ไปจนถึงแยกบางกะปิแน่นอนว่าโซนบางกะปิก็ต่อเนื่องแฮปปี้แลนด์แล้วก็ยาวไปถึงลาดพร้าว101มีถนนศรีบูรพานะครับมีสุวินทวงศ์ตั้งแต่ถนนสามวาไปจนถึงแยกราชอุทิศนะครับแล้วก็เมื่อกี้รายงานไปแล้วพัฒนาการแล้วก็จะมีร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าอันนี้คือที่ยังน้ำท่วมสูงอยู่และยังสัญจรไปมาไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าระบายน้ำเร่งระบายน้ำก่อนที่น้ำเหนือจะมาหนุนก่อนที่น้ำเหนือจะลงมาและก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนเพื่อที่จะให้คลองสายหลักตอนนี้เนี่ยระบายออกสู่ทะเลไปหลังจากนั้นพอพร่องน้ำจากลำคลองได้แล้วถนนสายหลักก็จะเริ่มแห้งพอเริ่มแห้งเสร็จปั๊บนะฮะน้ำที่มาเติมค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงเพราะระยะแรกเนี่ยพอพร่องน้ำจากคลองออกไปเสร็จปั๊บน้ำมันยังมาเติมต่อมันเลยทำให้การระบายเนี่ยมันค่อยๆลดค่อยๆลดแต่พอเราระบายน้ำในคลองสายหลักออกไปได้มากน้ำที่เติมมันก็จะน้อยลงไปตามลำดับหลังจากนั้นแหละเราถึงจะสามารถที่จะทำเต็มที่ในการสูบน้ำหรือระบายน้ำออกมาจากชุมชนริมถนนหรือว่าริมคลองได้เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งกรอบเวลาอยากให้เป็นแบบนั้นนะ7วันครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องของการสื่อสารเลยในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูในครั้งนี้เนี่ยมันมีดราม่ากันมาตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะตกลงมาแล้วนะน้องอุ้มเนาะ
0: ใช่ก็จริงๆมันมาจากเพจทีลมฟ้าอากาศนั่นแหละถ้าพูดตรงๆเนาะ
1: ครับ
0: เขามีการแจ้งเตือนแล้วก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าฉันเชื่อ

0: เพชีแต่บางคนก็บอกว่าฉันเชื่อกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่แม่นกว่าทีนี้จุดปัดที่มันจะเชื่อหรือไม่เชื่อโอเคหนึ่งคือมันเป็นสมมติฐานเดิมที่มีอยู่ตอนที่พยากรณ์ตอนหัดใหญ่เกิดเหตุอุทกภัยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่จุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยแหละคือเพจทีเนี่ยถ้าเวลาสื่อสารเขาก็จะสื่อสารตรงแล้วมันอาจจะแรงก็จริงแต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดแรงอ่ะแต่ฉันสามารถได้เตรียมตัวทันเนี่ยมันก็จะดีบางคนที่พอเกิดเหตุมาแล้วเขาถึงได้มาทำคลิปบอกไงว่านี่ไงฉันรอดเพราะฉันตื่นตูมเพราะเพจที
1: นี่แหละคือเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าสายกับทางอาจารย์สศินเฉลิมลาภครับอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระนะฮะอาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับการสื่อสารในเรื่องของคำว่าเอาอยู่เฝ้าระวังเพราะบอนเองเนี่ยก็เป็นคนที่ติดตามเพจของอาจารย์อยู่อาจารย์ก็ระวังในเรื่องของการสื่อสารพอสมควรเพราะว่ามันถือว่าอ่อนไหวในเรื่องของภัยพิบัตินะฮะอาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจารย์ศาสินครับ
2: ครับครับอยู่ครับ
1: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับมีน้องอุ้มผ่านระบบซูมด้วยอาจารย
2: ์
1: ครับ
2: ครับโอเคครับ
1: ครับอาจารย์ฮะตั้งแต่ที่ก่อนที่เราจะมีฝนตกหนักกันหลายๆวันติดต่อกันแบบนี้เห็นอาจารย์มีการโพสต์ในเพจของอาจารย์อยู่พอสมควรแล้วดูจากท่าทีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ค่อนข้างระวังมากๆในเรื่องของการสื่อสารอาจารย์แชร์ของอาจารย์ก่อนนะว่ามันอ่อนไหวอะไรตรงไหนและต้องระวังอะไรบ้างอาจารย์
2: คือผมเป็นคนสื่อสารเรื่องพวกนี้ประจำอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็เล็กๆนะผมไม่ได้ไปทำเพจสื่อสารลงฟ้าอากาศมันเป็น Facebook ส่วนตัว
1: ครับอาจารย
2: ์ก็แค่นั้นเองอะครับคนนี้มันก็พอเห็นอะไรผิดปกติเราก็เตือนนะครับเขาไม่เห็นมีใคร
1: การใช้ภาษาที่อาจารย์ใช้อยู่เนี่ยที่จะอาจารย์จะระวังไม่ให้มีคนออกมาดราม่าหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์มีวิธีการในการใช้คำยังไงที่แบบอย่างเช่นว่าจะต้องเตือนว่าน้ำจะท่วมหนักหรือฝนจะตกหนักขนาดไหนยังไงอาจารย์
2: คือผมพยายามพูดภาษาที่สื่อสารรู้เรื่องอะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เนื่องจากผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เน
1: าะอาจารย์
2: แต่แม้จะไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทยาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติเนี่ยก็รู้ลึกอะความลึกพออะเราก็จะรู้ว่าอะไรที่มันมีกรอบมันเวอร์ไม่เวอร์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอยู่ในวงการภัยพิบัติมาตั้งแต่ปี54นะ
1: ฮะอาจารย
2: ์มันก็รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเตือนตามเลเวลไหนอะแบบหนึ่งก็คืออะไรนะที่เขาบอก warning
1: กิน
2: ก็ให้ข้อมูลบอกว่าจะให้ข้อมูลแต่พอถึงเวลามันจะมาพรุ่งนี้แล้วอ่ะเขาชอบใช้คำว่าเฝ้าระวังอะไรเนี่ยผมว่าจะต้องบอกว่าเฮ้ยมันต้องเกินเฝ้าระวังแล้วนะหรืออย่างเมื่อก่อนที่มันจะเกิดเหตุผิดปกติอ่ะมันจะมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสเนี่ย
1: ใช่ใช่
2: แต่จริงคือศุกร์เสาร์เป็นไฮไลท์
1: ครับฮะ
2: ผมเจอวันที่พฤหัสเนี่ยผมก็โวยวายแล้วอ่ะผมไม่วอร์นิ่งแล้วผมบอกว่าต้องเตรียมการรับแล้ว
1: ครับ
2: ไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่ก็เดาไม่ออกว่าน้ำจะท่วมอะไรตรงไหนหรอกแต่ว่าอันนั้นต้องเตรียมการ
1: ครับ
2: คือมันจะมาวันศุกร์เสาร์เนี่ยผมไม่เจอค่อนข้างชัวร์ว่ามันวันใหญ่มากก็คือคืนวันพฤหัส
1: ครับ
2: ผมก็ต้องบอกว่าไม่รู้อะไรแล้วทุกคนตัวใครตัวมันแล้วเว้ยเตรียมการไม่รู้ใช้คำว่าเตรียมการหน่อยนะแต่แทบจะใช้คำว่าตัวใครตัวมันอ่ะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครวันไหนในกรอบนี้ในกรอบภาคตะวันออกในกรอบกรุงเทพวันนี้ในกรอบออกไปมองอะไรไปถึงไหนแค่นั้นเองตอนนี้ยังไม่เตือนเมืองการเพราะว่ายังไม่เห็น
1: ครับครับ
0: อาจารย์แต่
2: ต้องบอกนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยวันพุธวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยผมก็วอร์นิ่งให้อินฟอร์เมชันเนี่ยว่ามันเกิดสนามพลังของอากาศที่หย่อมความกดอากาศต่ำ2 หย่อมอะไรแบบเนี้ยอันนั้นอะวอร์นิ่งอันนั้นอะเฝ้าระวัง
1: ครับ
2: อันนั้นคือเราเฝ้าระวังผมก็เฝ้าระวังมาจนถึงเฮ้ยมันจะเกิดแล้ววะแต่มันจะดูไม่ออกมาจนถึงคืนก่อนเกิดเหตุอ่ะอันนั้นเราเฝ้าระวังไม่ได้แหละ
0: ในมุมของนักวิทยาศาสตร์ในการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนหน้านี้อาจารย์เข้าใจไหมคะคือถามในระดับของนักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะอาจารย์ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปอะค่ะ
2: อ๋อผมเข้าใจแต่มันไม่พอ
1: มันต้องเพิ่มเลยอาจารย
2: ์คือเขาบอกแค่นั้นอ่ะมันถูกมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าหมายความว่าไอ้กรมน้ำทรัพยากรน้ำกับไอ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาจะย่อยมาให้มันเดี๋ยวจะมีแผนที่มากรมอุตุเนี่ยแผนที่ที่ละเอียดที่สุดของเขาก็ประมาณระวังฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเช่นเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกาญจนบุรีเป็นใหญ่มหาศาลเลยอ่ะ
1: ครับ
2: อำเภอใต้สุดของเมืองการคือท่าเรือท่ามกา สังขารทองผาภูมิเป็นคนละ

0: ลกกันเลยเพราะว่าเมืองการมันไม่ได้ไงแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นทางทรัพยากรน้ำกับไอ้สธนช.เนี่ยเขาลงมาที่อำเภอเลยซึ่งผมก็เห็นว่าอันนี้มีประโยชน
1: ์
0: แต่กรมอุตุเขาจะไม่ลงมาขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกแบบกรมอุตุว่าจริงแต่คราวนี้พอมาน้ำที่มันลงถึงดินแล้วมันจะมีฝนเนี่ยระดับอำเภอมันดีซึ่งสธนช.กับกรมน้ำเขาก็ทำเนี่ยแต่พอทำมาคนมันก็ไม่ดูอ่ะเพราะคนเขาก็ติดว่ากรมอุตุไงแต่นักข่าวพยากรณ์อากาศก็เอาใช้กรมอุตุใช่ไหมเขาไม่มาเอาอันอื่น
1: ครับ
0: แต่มันก็ไม่มีใครบอกว่าให้ยกของยังไงก็มีปอคอมาให้ยกของก็มีเอสเอฟเอสก็
1: โหมันช้าไปแล้ว
0: มันช้าไปแล้วเออมันก็ยังหัดใจเนี่ยพอให้ยกของก็มีผู้มีอำนาจของพื้นที่เขาจะมาบอกว่าเอาอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นเอกภาพใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เออว่าลมนั่นแหละ
2: คือมันมีหลายหน่วยงานมากค่ะอาจารย์ตอนนี้ถ้าในมุมของชาวบ้านนะคะ
0: ใช่วันนี้
2: ไม่ทราบว่าใครจะรับไม้ต่อของใครแต่คือช่วยมีแบบหน่วยงานกลางที่รับมาจากทุกที่แล้วกระจายให้ได้ทราบได้ไหม
0: ก็หน่วยงานกลางสธนช.เขาพยายามทำไง
1: ครับ
0: สธนช.คือทรัพยากรน้ำแห่งชาติน่ะฟังก์ชันที่เขาออกพรบ.น้ำมาเขาให้ทำให้สธนช.ทำ
1: ครับ
0: แต่มันไม่มีใครรู้จักคนที่รู้จักแต่กรมอุตุอ่ะน้ำท่วมกระดาษกรมชลเขาก็ไม่เกี่ยว
1: คือ
0: แต่การทำให้ท่วมอาจจะเกิดจากกรมชลนะ
1: เรื่องของการระบายน้ำอาจารย
0: ์
1: ฮะ
0: ระบายถูกระบายผิดถูกใจใครไม่ถูกใจใครเนี่ยมาจากกรมชลแต่การเตือนเนี่ยมันมาจากอิสรชนช
1: ครับ
0: สชก็อยากจะควบคุมให้มันอะไรนะเดือดร้อนกันน้อยๆผมชนเขาก็ไม่เชื่อสธนช.เชื่อที่มาดีเขา
1: แ
0: ล้วอย่างเงี้ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ไงคราวนี้เราเป็นนักวิชาการที่รู้จักคนโน้นคนนี้รู้จักหน่วยงานใครที่นั่งแบบเปิดเฟซบุ๊กแล้วกดไลค์เพจสธนช.กับเพจผมชนพร้อมกันแบบผมไม่มีหรอกใช่ป่ะ
1: ก็จะน้อยคนมากอาจารย
0: ์เออใช่ป่ะผมเฟซบุ๊กคนมันก็อยู่แบบถูกกับเพื่อนกับฝูงผมมันมีแต่เพจพวกนี้ใช่ไห
1: มทีนี้ปัญหาที่เราเห็นจากรอบนี้อาจารย์คือโอเคเราได้รับฟังข่าวสารฝนจะตกหนักถึงหนักมาก50กว่าจังหวัดอะไร
0: เอออะไรแบบนั้นมันใหญ่ซะจนมันสื่อสารไม่ได้หรอกแบบนั้นคนไม่สนใจ
1: ใช่แล้วคนกรุงเทพก็ไม่ได้รู้ฮะว่าไอ้คำว่าตกหนักมันตกหนักระดับไหนน้ำมันจะท่วมสักแค่ไหน
0: ก็อย่าเตรียมร่มใช่ไหมเออแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าตกหนักแล้วน้ำจะท่วมแต่น้ำจะท่วมเนี่ยมันเดาไม่ได้คราวนี้ที่ผมใช้คำว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไง
1: ครับ
0: เออผมยังรู้สึกผมว่าไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงขนาดผมน
1: ะ
0: ผมไม่แม่นหรอกผมไม่รู้ผมแค่บอกผมไม่รู้ผมก็บอกว่ามันคราวนี้ปัญหาของมันก็คือมันอยู่สี่วันลุงเฟ้ยสี่วันเนี้ยฝนเนี่ยไอเพจทีเขาก็บอกว่าแบบถึงขั้นแบบมืดฟ้ามัวดิน
1: ครับ
0: มองไม่เห็นพระอาทิตย์4วันซึ่งก็ใกล้เคียงอยู่นะอธิบดีไอ้รองอธิบดีกรมอุตุก็มาบอกว่าไม่จริงหรอกมันก็หยุดตกหยุด
1: ครับ
0: มันก็อาจเป็นไปได้ทั้ง2คนนั่นแหละไม่มีใครรู้ว่าใครถูกผิดแต่ worst case scenario มันคือเพจทีไงแต่รองอุตุเขาก็โดยรวมอะแนวโน้มมันน่าจะเหมือนที่รองอุตุเขาบอกผมก็ว่าอารมณ์มันน่าจะเป็นแบบนั้น
2: อาจารย์คะแต่ว่ารอบนี้อุ้มสงสัยว่าสำหรับคน
0: แต่มันดันกลายเป็นแบบของเพจทีก็ถูกไห
2: ม
0: แต่ของผมเนี่ยผมบอกมันเหมือนโปรยทานด้วยคือโยนเหรียญขึ้นไปอ่ะแล้วมันตกลงหัวใครก็ไม่รู้ไงแต่มันที่สำคัญคือมันไม่ใช่รอบเดียวอ่ะมันมีโอกาสเกิด4วัน
1: อ
0: ่ะแต่รอบนี้มันก็คือการสะสมไงสะสมก็คือมันตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยคนก็คิดว่าตกหนักน้ำก็ค่อยเอ่อค่อยเอ่อที่ก็ยุ่ง
2: แต่ว่าการเตือนของครั้งนี้ในกรุงเทพมหานครน่ะมันช้าเกินไปมากๆสื่อสาร
0: ช้าผมอยู่อยุธยาผมอยู่อยุธยาผมไม่ได้รับ
2: โอเคถ้าอย่างนั้น
0: ลืมว่าผมไม่ใช่นักวิชาการเลยผมเป็นคนว่างงานอยู่ที่อยุธยาว่างๆก็ตามเพจโน้ตเพจดีเล่นเป็นงานดีเล่นเออ
1: แล้วเกิดในฐานะประชาชนที่อาจารย์ติดตามข่าวเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันเนี้ยช้าไหมถ้าเกิดอาจารย์ดูจากข่าวที่อาจารย์ติดตามหลายๆเพจ
0: ช้า
1: ใช่ไหม
0: ช้าเออก็ช้าแต่คือคนยุทธยาเขาไม่กลัวน้ำฝนตก
1: ครับ
0: พราะว่ามันมีทุ่งนามีอะไรมีลำห้วยมันก็ไหลลงไปหมดตัวยุยาเขากลัวน้ำที่มาจากจังหวัดชัยนาทมาจากเขื่อนเขารู้กันอยู่แต่คนที่น้ำท่วมประจำอยู่อ่ะเขาก็รู้แล้วกรมชลปล่อยมาเท่านี้เท่านี้เขาก็มาอยู่ในกลุ่มไลน์ก็ด่ากันอยู่ปล่อยมาได้ไงวะอะไรเงี้ยเรารู้กันหมดอยู่แล้วแต่คนเมืองอยุธยาอยู่ในตัวเมืองก็เหมือนคนกรุงเทพอ่ะจะท่วมไหมจะเหมือน 5-4 ไหมก็อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ไปสื่อสารอยากกลัวก็กลัวไปเพราะมันไม่ท่วมหรอก
1: คือมันไม่เห็นภาพอ่ะมันไม่เห็นภาพว่ามันจะเยอะหน้าตาขนาดไหนเงี้ยในทางวิชาการ
0: โดยรวมเนี่ยผมไม่คนเตือนภัยปี54ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมเตือนภัยตอนมันเกิดแล้วผมมาเป็นนักธรณีวิทยาผมก็อยู่บนดินผมไม่รู้เรื่องอุตุผมเห็นน้ำมันไหลมาบ่ามาจากอุทัยธานีลงมาหาบ้านผมที่ยุทธยาผมขับรถไปเจอผมทำงานแถวนั้นผมก็ขับรถดูมันเลยดูเห็นน้ำบ่าทู่มาเห็นชัดๆเลยเนี่ยแล้วผมไม่ควรรู้จักแผนที่รู้จักจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ผมก็ออกมาเตือนเท่าที่ผมเห็น
1: ครับครับ
0: ถ้ามันก็เป็นแค่นั้นเองคราวนี้ที่การใช้โมเดลพยากรณ์อะไรนั่นเป็นเรื่องของพวกนักดรเสรงเสรีอะไรที่เขาชอบทำเลยเพราะว่ากันไป
1: ครับอาจารย
0: ์เออผมไม่รู้ไงนะมันใครจะแม่นเราไปแข่งกันเองผมไม่เกี่ยว
1: อาจารย์พอจะมีข้อมูลทางวิชาการไหมครับว่าแล้วไอการที่จะทำให้ประชาชนเห็นภาพพอสมควรถึงขนาดว่าจะกล้าที่จะออกมาเตือนหรือว่าจะต้องขนของแล้วไม่ได้แล้วน้ำจะ50เซน1เมตรอะไรอย่างเงี้ยในทางวิชาการมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะเตือนในระดับนั้นนะหรือว่ามันจะรู้ข้อมูลแบบนั้นไหม
0: ได้อยู่ที่ปพกับไอ้สชนชเนี่ยมันมีบุคลากรพอมีวิชาการพอมีแผนไปเจอเหตุตามกฎหมายทำถูกทำผิดมีกฎหมายรองรับไม่ถูกฟ้องหรอกจนไม่ทำหมายความว่าทำไม่ถึง
1: อ
0: ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมไม่อยากบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจจริงๆเนี่ยทุกคนก็กลัวนักการเมืองกลัวอะไรจะว่าเดี๋ยวจะแบบตื่นตระหนกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่พูดซะก็ได้ทำแล้วอ่ะภาษาการจัดการเขาเรียกก็มีเอาพูดแล้วอ่ะเตือนแล้วก็ได้เตือน10ครั้งแหละตัวชี้วัดมันผ่านแล้วแต่ว่าการเตือนเนี่ยไปถึงประชาชนไม่มีประสิทธิภาพไหมมันไม่มีใครมาตรวจไง
1: เออ
0: มันก็เหมือนเตือนไปก็เตือนแล้วอ่ะเอออะไรนะ
1: แล้วที่นายกออกมาติงเรื่องของการสื่อสาร
0: แล้วมันไม่อร่อยกินไม่ได้ก็เอามาให้แล้วไปกินเรื่องพูด
1: ฮะอาจารย์ว่าหลังจากนี้จะต้องใช้คำพูดยังไงอ่ะสมมติว่า
0: ของกรมก่อนที่จะใช้คำพูดอะไรเนี่ยมันไม่มีใครใส่ใจ
1: นี่หนักกว่าคำพูดนี่นะอาจารย
0: ์เออมันไม่มีใครใส่ใจแล้วที่สำคัญก็คือมันไม่มีความรู้ไม่มีขึ้นที่สำคัญคือพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่ไปทำยังไงได
1: ้แปลว่าข้อมูลในทางวิชาการมีแต่ว่าถ้าเกิดผู้ปฏิบัติไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาพูดและพูดให้ดีเรียบร้อยเลย
0: ก็เป็นแก๊ปวิชาการเลยนะ
1: ยังไงฮะ
0: คืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟันธงอะไรใช่ไหมผมก็บอกตัวใครตัวมันแต่ผมมีวิธีทั้งหนึ่งทั้งแผนที่ทั้งวิธีการเตือนผมพร็อพหน้าจออธิบายผมอะไรของผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดง่ายๆมันบางเพจผมว่าเอาเพลงประกอบใช่ป่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วผมเป็นอาร์ติสต์ด้วยอย่างเงี้ยผมเนี่ยใช่ป่ะวันนี้พวกนักวิทยาศาสตร์วิศวกรก็แบบซื่อๆมาเลื่อไปเรื่อง
1: เนี่ยอาจารย์อย่างน้องอุ้มเนี่ยหรือว่าหลายๆคนในกรุงเทพ
0: คนนี้มันมีพวกนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตามนักวิชาการตามกรมต่างๆอธิบายหน้างานกรมเขาก็ไม่เอามารวมอ่ะคนนี้ภารกิจมันก็ตกมาที่นักข่าว
1: ครับ
0: นักข่าวเนี่ยยิ่งเป็นคนที่มีเวลาน้อยที่สุดเลยความรู้พื้นฐานน้อยที่สุดเลยแม้จะมีทักษะทางการสื่อสาร
1: ใช่แต่เราไม่สามารถมีข้อมูลตรงนั้นมาพูดได้อาจารย์เพราะเราม
0: ันไม่ได้มีข้อมูลเป็นเรื่องราวเว้ยข้อมูลมันมีแต่มันต้องถูกข้อมูลเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะแบ่งเลเวลออกเป็น3ระดับ
1: ครับ
0: ระดับข้อมูลแล้วมาเป็นระดับวิเคราะห์เราจะได้ information ได้เรื่องราวได้ประมาณนึงอะไรนะฝนตกหนักมากหนักกลางหนักน้อยแล้วก็มันจะมีโอกาสเกิดอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะต้องพอถึงวันจริงๆมันต้องถูกประเมินประเมินเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ย evaluation เนี่ยการประเมินที่มันมีโอกาสถูกผิดด้วยประเมินเนี่ยเราประเมินเด็กคนหนึ่งได้ A ได้ B ได้ C ได้ D เนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหรอกแต่มันมีเกมนึงอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ครูที่ดีๆเขาก็ประเมิน A ก็ A ใช่ไหม B ก็ B C ก็ C F ก็ F อันนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องอย่างนั้นแหละคุณจะประเมินเนี่ยข้อมูลมันมาขนาดนี้คุณตัดสินใจ A อพยพ
1: ครับ
0: มีเก็บข้าวเก็บ

0: ท้องอะไรอย่างเงี้ยซีก็อย่าออกมานะเดี๋ยวฝนหยุดมันก็ต้องมีคนที่ทำหน้าที่นี้แล้วพร้อมที่จะยืดอกรับผิดชอบ
1: แต่รอบนี้มันไม่มี ABC ไงแนวแนวน้องอุ้มหรือบอลเนี่ยวันศุกร์ไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก
0: คือฟังก์ชันของประเทศนี้เขาออกแบบให้ปพทำ
1: ครับ
0: คุณรู้จักปพไหมในประเทศนี้ใครรู้จักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้าง
1: ก็ได้
0: ยินแต่กรมอุตุไง
1: ครับ
0: คือแล้วมีใครไปขุดด่าที่ไม่ดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้างอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วใครเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีคนนี้ไม่มีใครรู้ไงถ้ารู้เนี่ยนักข่าวว่าจะไปจ่อเอาไม้ไปจ่อใช่ป่ะอันนี้เขาอยู่สบาย
1: นักข่าวรู
0: ้สมมติว่าป่าไม้ผมโดนทำลายเนี่ยคนก็ไปรุมด่าที่ไม่ดีป่าไม้ป่ะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมไปด่าที่ไม่ดีกรมชนป่ะก็มีนะมีบ่นใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่มีใครแล้วไม่เตือนคนกับไม่ช่วยคนเนี่ยมีใครไปบ่นอธิบดีปปไหมไม่มีเขาอยู่สบายเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเขาไงเขาอยู่ในถ้ำเขามีใครถามเขาก็บอกเขาไปบอดแคสเตือนแล้วส่วนกลไกจะไปช่วยเขาก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดโน่นนี่นั่นก็จบแล้ว
1: ใช่แต่ผมว่าประชาชนก็รู้นะว่าใครเป็นหัวหน้า
0: คือมัน
1: ลงพื้นที่ไปโดนจันทร์ประชาชน
0: ไม่รู้ใครจะรู้ว่าไอ้กลุ่มเนี้ยดันอยู่มหาไทยเพราะความสัมพันธ์มันก็อยู่กับพวกผู้ว่าใช่ป่ะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะแค่มีรัฐมนตรีมหาไทยที่ไม่ใช่นายกแล้วเอาจริงเอาจังเพราะนะไม่ได้โทษว่านายกไม่เอาจริงเอาจังนะเพราะมันงานมันเยอะต้องแบ่งหน้าที่กันทำนะมหาไทยเก่งๆมาแล้วคุณอนุทินก็ไปควบเงี้ยแล้วพอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยมันก็แล้วตอนนี้ให้ใครดูพอให้น้องเด็กหนุ่มลูกพี่ชาดาน้องเจเสตดูใช่ป่ะงานยากๆอย่างเงี้ยคุณเจเสตเขาต้องผ่านงานมาพอสมควรนะเขาถึงจะรู้ให้พ่อเขาอ่ะได้เลยงานเงี้ยถ้าพี่ชาดามาเป็นมาคุมนะก็ถึงลูกถึงคนหน่อยใช่ป่ะตัดสินใจได้หน่อยใช่ป่ะแล้วพี่ชาดาเขาอยู่กลางแดดกลางลมกลางฝนมา
1: แบบเฉียบๆ
0: รู้ว่าขนาดเนี้ยต้องทำอะไรใช่ป่ะตาได้ก็เสียผมไม่ได้ว่าพี่ชาดาจะทำได้นะหนูคนอย่างเงี้ยพอเห็นหน้าเราก็รู้ว่าพอถึงเวลาปัญหาก็พึ่งได้ใช่ป่ะ
1: เอาตกลงกลายเป็นว่ารอบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของการสื่อสารที่อาจารย
0: ์มันมีปัญหาทั้งหมดแหละแต่ว่าเจสันเขาไม่ได้ผิดอะไรไงเขาจะไปรู้ได้ไงอ่ะ เพราะว่าที่บดีปปกับไอ้เลขาธิการสสนชไม่ได้เสิร์ฟเขานี
1: ่
0: มันก็ไปโทษเขาก็ไม่ได้อีกคนนึงก็พาราดอนอ่ะท่านมันตีพาราดอนอ่ะรู้เรื่องเก่งเขาคุมสสนช
1: ครับ
0: ถึงต่อไหมถ้าเกิดบุคลิกแบบพาราดอนอ่ะผู้จาดีใช่ไหมเคยเป็นรองประธานเห็นไหมถ้าได้ข้อมูลดีๆแล้วออกมาสื่อสารดีไหมดีแต่มันเขาก็โทษเขาก็ไม่ได้เพราะนักวิชาการไม่ได้ไปเสิร์ฟเขาไงใช่ป่ะมันฟังก์ชันมันไม่ได้ถูกกำหนดให้ทำไง
1: อาจารย์แต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วทำไมสมมติ
0: มันเป็นอย่างนี้สมมติว่าเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนเอ๊ะว่าเฮ้ย4วันเนี้ยมันจะพอจะเกิดเหตุใช่ป่ะ
1: ใช่
0: การเฝ้าระวังก็คือการมีวอลลุ่มแล้วสมมติทุกวันตอนเช้าก่อนหน้าเนี้ยจะมีโฆษกเรื่องนี้ของสนชมาอธิบายเรื่องราวคนก็จะติดตามวันนี้มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ตรงไหนดีทุกคนก็จะมาฟังในช่องเนี้ยเหมือนเวลาเรามีวิกฤตอ่ะ
1: ครับครับ
0: ใช่ออทีวีมันต้องทำอย่างนั้น
1: ม
0: ันต้องทำอย่างนั้น
1: ใช
0: ่แต่เราก็พูดอธิบายแผนที่มาอะไรแบบนี้
1: ฮะ
0: ม
1: ันก็คล้ายๆกับตอนปี54นะตอนนั้นที่เราก็
0: โอ้กว่าจะทำได้ จำได้ป่ะตอนนั้นกว่าจะทำมาผมทำก่อนผมเอาแผนที่มาให้คนดูก่อนแล้วคนตอนหลังว่ารัฐบาลก็เอาแผนที่มาอธิบายเรียนแบบผมใช่ป่ะมันต้องมีโมเดลเลย
1: ตั้งแต่น้ำมา
0: ก็
1: มา
0: ทุกคนสวรรค์เนี่ย4วันเนี่ยซีเรียสตั้งแต่ภาพตะวันออกไปยันเนี้ย
1: คุ
0: ณก็ต้องมีโมเดลไงมีการสื่อสารแบบนี้ตั้งวอลลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: แล้วก็สื่อสารกลางไปเลย
0: อะไร
1: แต่รอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกฮะคนกรุงเทพมหานครวันศุกร์ยังออกไปทำงานยังไปใช้ชีวิตกันอยู่เลย
0: ก็มันนี้ผมก็มันก็ยากในโจทย์ฟ้าวันนี้มันยากแต่ปัญหาคือมันไม่มีใครเอ๊ะแล้วมันไม่มีใครมันไม่มีใครสนใจเรื่องภัยพิบัติกันจริงๆจังอ่ะมันไม่มีใครสนใจว่าเป็นหน้าที่ของฉัน
1: อุ้ยแต่เราเจอหลายจังหวัดทุกปีเลยอ่ะฉัน
0: ก็นั่นแหละก็มันจะเปลี่ยนรัฐบาลด้วยอะไรด้วยแหละ
1: เรา
2: อาจารย์ค่ะแล้วพื้นที่ของอาจารย์ล่ะคะ

0: ตอนนี้ที่หน้ากังวลมันมีอะไรไหมคะสำหรับพี่น้อง
1: ที่บอกว่าน้ำเหนือจะมาเนี่ยเขาผมว่าท่วมบ้านผมก็ท่วมอยู่เนี่ยเปียกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วคนกำลังจะโมโหเนี่ยกำลังขึ้นถึงหลังจะถึงเหมือนเข้าปีที่แล้วอยู่แล้วทั้งที่เป็นเอเดียโ
2: อ
1: เออผมก็ประมาทเพราะว่าสูบกล่อมหัวว่าเป็นเอเดียโ
2: อ
1: ผมก็เสือดร้อนเยอะเนี่ยเมื่อวานก็ต้องไปรีพอร์ตปลั๊กไฟไปทำเลยเพราะว่าผมก็เองขนาดผมว่าโดนหลอกว่าเป็นเอเนียลเพราะใจคนเราพอเป็นเอเนียลเราก็อยากจะประมาทเยอะใช่ไหม
2: อยากประมาท
1: เพราะว่าเราจะอยู่สบายสบายสักปีแล้วผมว่าท่วม
2: แต่ว่าตอนนี้นี่คือได้รับผลกระทบแล้วที่อยุธยานะฮะที่ระบายน้ำเพิ่มมา
1: แล้วตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าจะท่วมกรุงเทพไหมอะไรเงี้ยผมว่าที่เกียดบอก
2: อุ้ยจันบอกไม่ใช่
0: อาจารย์อย่าขี้เกียจ
1: มันยังมันต้องให้รอให้ยุติธรรมมันทั่วเมืองก่อนกรุงเทพค่อยว่ากัน
2: แล้วยังไงอาจารย์แนวโน้มขอแบบว่า
1: ต้องเฝ้าระวังอันนี้ต้องเฝ้าระวังคนยุติธรรมเนี่ยกำลังเผชิญเหตุคนยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่เตรียมการคนยุติธรรมกำลังเผชิญเหตุ
2: กำลัง
1: ล
2: ุ
1: ยของแล้วก็ประเมินเนี่ยอยู่หนาแน่นว่าถ้าเกิดปล่อยน้ำมากกว่านี้อีกเนี่ยตอนนี้มัน 2,000 จะปล่อยถึง 2,300 ไหมถ้าปล่อยถึง 2,300 เนี่ยเรื่องใหญ่คือถึงไม่ถึงบ้านอยู่ไม่ได
2: ้ครับ
1: อันนี้เรากำลังวิเคราะห์ประเมินแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ถึง 2,300 นี่คือเท่าปีที่แล้วแล้วก็วินาศสันตโลเฉพาะพื้นที่บางพื้นที่แต่ 2,300 อะไรพวกนี้โอ้ยเกาะเมืองยุทธยาเขาไม่ท่วมหรอกกรุงเทพโน่นไปรอคุยตัวเลข 3,000 หน่อยค่อยว่ากันตอนนี้มันเพิ่ง 2,000 ก็เฝ้าระวังไปแค่นั้นเอง
2: ถ้าเกิดสมมติว่ากรุงเทพต้องเต็มตัวแล้วเนี่ยก็คือว่า
1: เตรียมตัวแล้วคือ3,000เตรียมแผนไม่เกินเหตุเตรียมการรับมือตอนนี้ก็เฝ้าระวังอย่างที่เขาพูดกันอ่ะแล้วจะเฝ้ายังไงไม่ใช่หมากัดถ้าหมากัดก็เฝ้าแบบอะไรวะเอาไม้ตีใช่ป่ะตอนนี้ฟ้าทั่วมาเอาไม้ไปตีน้ำไม่ใช่มันต้องเตรียมรับสถานการณ์ใช่ไหม
2: ครับ
1: เออ
2: เฝ้าระวังคือขนของได้ยังอาจารย์เอางี้ถ้ามีคำว่าเฝ้าระวังเนี่ยแปลว่าเตรียมขนของได้เลยป่ะ
1: ไม่ใช่มันมีคำเดียวไงเฝ้าระวังจนน้ำมาจอดมันก็เฝ้าระวังมันแต่ว่าระวังเปียกเนี่ย
2: โอ้ย
1: แล้วก็มัน
2: ท้อใจ
1: คือมันเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยหรอกสากลพูดสากลไม่เป็นแต่ตอนนี้โอ้กรมอุตุเขาดีขึ้นแล้วแต่อย่าลืมว่ากรมอุตุดีไม่มีประโยชน์กับเรื่องของคนที่สองนะเว้ย
2: ค
1: นที่สองไม่ใช่หน้าที่กรมอุตุคนที่สองมันต้องเป็นปป
2: เข้าใจได
1: ้ต้องไปตามหาอธิบดีปปให้เจอแล้วตามหาเจ้านายของอธิบดีปปให้เจอ
2: ครับน้องอุ้มน้องอุ้ม
1: ผมไม่แน่ใจนะเป็นน้องเจเสดหรือเปล่านะไปลองเช็คอีกทีกับอีกท่านหนึ่งกับใครนะน้องที่เขากำลังมีประเด็นเรื่องไปปล่อยน้ำไม่ปล่อยน้ำที
2: ่
1: นครนายก
2: คนละพี่เหรอฮะ
1: คนนี้เขาดูอะไรแน่ผมลองไปเช็คอีกทีนะถ้าผมพูดผิดขออภัยทั้งสองท่านด้วยนะ
2: ครับ
0: เขาแต่งงานวันก่อนเขาบอกอยู่ค่ะอาจารย์ว่ามันมีการจัดสรรกันสามท่านนะคะอาจารย์
1: เอาพวกรัฐมนตรีอะไรนะลูกเทพอะไรนะ
0: นะ
1: คือพวกนี้อย่าไปโทษเขาตั้งใจทำงานแค่แต่ว่ามันไม่มีใครเทรนนิ่งไงมันเป็นรัฐมนตรีแบบมามือใหม่อ่ะรอให้เขาเป็นรอบสองก็ดีขึ้นนึงแหละ
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์ก็วันนี้ก็โอเคนะผมไปทำงานแล้ว
0: ขอให้ปลอดภัยนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ครับพี่ครับ
2: ขอบคุณฮะ
0: แต่เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์จ้ากันเกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ด
2: โอ้ข้ามไปการเมืองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาครับ
0: สักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีกลับมาที่แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับน้องอุ้มกลับมาอยู่ในระบบซูมหรือยังครับเอ่ย
0: อยู่เรียบร้อยแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมผู้ฟังครับเราจะไปคุยกับทางอาจารย์จ๊ะนะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียกูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายหลังจากที่มีคำวินิจฉัยเรื่องบาร์โค้ดและก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.นั้นไม่ขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญก็แน่นอนว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่จะมีข่าวเรื่องล้มกระดานก็เดินหน้าต่อนะฮะเป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายคาดการโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ธนพรนะฮะอาจารย์ธนพรอยู่ในสายนะครับ
4: ครับผมสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับคุณอุ้มนะฮะ
2: ฉลุยต่อ
4: เป็น เป็นผู้ประสบภัยเหรอ
2: ใช่แล้วใช่เลย

0: น้ำล้อมอาจารย์น้ำล้อมแต่ว่าประสบภัยยังไงก็ยังมีข้อสงสัยกับคำวินิจฉัยนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: รับแบบมีเงื่อนไขมันคืออะไรคะอาจารย
1: ์ฮะก็แปลว่าความรับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารับแบบใครรู้ไม่ได้นะครับแต่คนที่รู้ได้เนี่ยต้องมีหน้าที่และอำนาจในการจะรู้นะครับเพราะว่าศาลท่านบอกเองว่าเรามีปัญหาเรื่องของบัตรเลือกตั้งปลอมบัตรเลือกตั้งไม่ตรงโน่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพราะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยศาลท่านก็การันตีให้แล้วว่าเฮ้ยการเก็บบัตรเนี่ยมันก็แยกส่วนกันนะครับแล้วการจะไปเปิดหีบบัตรเพื่อให้มันมาต่อส่วนกันว่าจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เนี่ยมันทำได้โดยเจ้าหน้าที่ตามอำนาจทางกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคนอื่นไปหาทำก็ติดคุกนะครับหรือมีโทษศาลท่านว่าอย่างนี
2: ้ครับ
1: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณคุณบอลกับคุณอุ้มนะฮะที่ยกเรื่องลับแบบมีเงื่อนไขนะครับ
2: ครับอาจารย์
1: ก็เป็นคำนิยามฮะเพราะปกติคนรุ่นผมเนี่ยนะครับมันก็มีแต่ลับหรือว่าไม่ลับนะครับตอนนี้ก็มีการวางแนวแล้วว่าเฮ้ยคำว่ารับเนี่ยมันมีแล้วนะครับก็คือรับแบบมีเงื่อนไขก็ได้ด้วยนะครับ
2: แต่ว่าในความเข้าใจโดยปกติแล้วเนี่ยบัตรเลือกตั้งอ่ะมันควรจะเป็นแบบสมมุติว่าข้ามจากคำว่ารับกับไม่รับมาเป็นความรับแบบบริบูรณ์ไหมอาจารย์มันไม่ควรจะ
0: ไม่ต้องมีเงื่อนไขหรอกรับก็คือรับ
1: ก็ผมบอกว่าคือคุณสองคนน่ะหรือคนอื่นเนี่ยจะเข้าใจยังไงไม่ทราบฮะแต่ศาลรัฐธรรมนูญเขาวางหลักไว้แล้วนะครับเหมือนตอนที่เราไปถามกันเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมครับศาลก็วางหลักให้แล้วเพราะนั้นใครไม่พอใจก็มีทางเดียวครับก็สมัครไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ได้ก็แล้วกันนะครับ
0: ซื้อหวยนะต้องรับรองว่าถูกแน่นอนว่าอาจารย์จะต้องตอบแบบนี้แต่ว่ามันมี
1: ก็ให้มันรู้ไปไงคุณอุ้มคุณบอลยุคนี้ใครใหญ่น้ำเงินเขาใหญ
2: ่แล้วอาจารย
1: ์ใครอย่าเสอะอย่าเสอะ
2: แหม
0: อาจารย์แต่ทีนี้อุ้มสงสัยว่ากรณีนี้ถ้าเกิดคนนึงเขารู้ว่ามันมีเทคนิคที่รู้ได
2: ้
0: มันก็จะไปส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนในการเข้าไปในคูหาแล้วการในอนาคตหรือเปล่าคะอาจารย์แบบเนี้ย
1: ฮะก็ศาลท่านก็เสนอแนะกกต.ไปแล้วนี่ครับคุณแสวงบุญมีก็ขานรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอบหน้านะครับก็กกต.ก็คงจะต้องไปหาวิธีการออกแบบบัตรอย่างอื่นนะครับที่ทำให้เป็นไปตามคำแนะนำของศาลคือผมต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อวานเนี้ยศาลท่านมีน้ำใจกับกกต.มากนะนะครับเพราะท่านบอกว่ากกต.ควรจะนะครับง่ายๆว่านี่ไม่ใช่คำสั่งนะครับแต่ไอ้ที่มีผลผูกพันแน่ๆคือไม่ขัดรัฐธรรมนูญน่ะคุณดูตัวเลขสิ90อย่างงี้81อย่างเงี้ยคุณ2คนยังจะไปสงสัยอะไรเหรอ
0: แต่มันมี1นะอาจารย์นพดลนะคะ
1: ครับผมก็1นั้นก็กำลังจะหมดอายุไงฮะเดี๋ยวเดือนเมษาหน้าเนี่ยเขาก็เลือกคนใหม่แล้วนะครับแล้วใครเป็นคนเลือกล่ะก็สวชุดนี้แล้วสวชุดนี้สีไหนรสนิยมเป็นยังไงไม่ต้องพูดเยอะมั้ง
2: อาจารย์แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าควรจะเนี่ยในเรื่องของไม่ต้องเอา QR code และรอบหน้าไม่มีมันก็เลยยิ่งเป็นย้อนคำถามกลับมาว่าอ้าวนั่นแปลว่ามันก็เป็นเหตุสงสัยสิว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นปัญหาจริง
1: ๆก็ต้องบอกว่าศาลท่านไม่ได้บอกว่าเหตุนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุที่ไม่ควรสงสัยแต่ท่านบอกว่าไอ้ข้อสงสัยเนี่ยมันไม่มีหลักฐานไปกล่าวหาเขานะครับแล้วมันไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วมันไม่ได้ขัดกับหน้าที่และอำนาจของกกต.
2: ครับ
1: เพียงแต่ท่านบอกว่านะครับในเมื่อประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นก็ให้กกต.ไปหาวิธีการใหม
2: ่
1: นะครับหลักมันก็มีเท่านี้ผมถึงได้เรียนว่าผมเรียนย้ำนะครับว่าคุณบอลกับคุณอุ้มเนี่ยสัมภาษณ์ผมในเรื่องนี้เนี่ยแล้วทุกครั้งผมจะยืนยันตลอดเลยว่าผมเข้าใจทั้งหมดแหละถ
2: ึ
1: งความห่วงกังวลข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าวิธีแก้ที่มันถูกต้องเนี่ยก็คือเราต้องไปแก้ที่กติกานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งคำวินิจฉัยศาลมาแบบเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแล้วพวกสีส้มกับพวกภาคประชาชนไอรอจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขตามประชามติ21ล้านเสียงนะกี่โมงนะครับเพราะตอนนี้ภูมิใจไทยเนี่ยเขากวักมือเรียกอยู่แล้วเมื่อไหร่จะส่งไอ้น้องเมื่อไหร่จะส่งไอ้น้องอยากแก้จะแย่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะมันถึงเป็นสิ่งที่ผมบอกมา โดยตลอดนะครับจนบางคนมาด่าว่าผมไปแบกน้ำงงน้ำเงินบอกผมไม่แบกใครทั้งนั้นแหละนะครับเพราะผมอยากให้แก้รัฐนูนนะครับ
2: มันถือเป็นการรื้อโครงสร้างเลยในเมื่อวิธีอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกฮะคือวันนี้เนี่ยไอการมาด่าว่าเอ้ยหรือการมาปั่นข่าวบอกรัฐบาลไปแน่นะเอาคุณอุ้มกับคุณบอลก็เราคุยกันมาเรื่องนี้มาหลายเดือนใช่ไหมมีประเด็นไหนที่สอยรัฐบาลได้ไหมเนี่ยไม่มีเลยนะครับพระราชกำหนดกู้เงินก็บอกจะไม่ผ่านผ่านไหมผ่านพรบงบประมาณผ่านไหมผ่านหัวสวผ่านไหมก็ผ่านอีกนะครับกระทั่งไงดิวลับดิวเลอะแดงเขียวส้มเนี่ยผมก็บอกแล้วไม่มีหรอกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
2: ๆ
1: นะครับรวมถึงอะไรคาซิโอคอนเนคชั่นเนี่ยผมบอกโอ้ยเมื่อก่อนเขาแจกเน็กไทกันเกลิ่มไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นซึ่งหลายคนมองข้ามแต่ทั้งสองท่านทราบไหมฮะว่าคนในแวดวงการเมืองเนี่ยพอเขาเห็นคะแนนเนี่ยเขารู้เลยว่าพรรคสีเขียวเนี่ยจะร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องไปฟังเพลงของคุณพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนะอีกนาน นานขนาดนั้นเลยอ่ะ
2: อาจารย์แต่ถ้าเกิดในทางนิติศาสตร์มันโอเคมันออกมาในรูปนี้ใช่แต่ว่าในทางรัฐศาสตร์ล่ะมันก็ทำให้เหมือนกับยอมรับกันไปไกลๆไหมในเรื่องของความลงตัวในดุลอำนาจทั้งหมด
1: ก็มันมีอะไรผิดจากที่ผมเล่าให้คุณบอลกับคุณอุ้มฟังบ้างนะครับไม่งั้นผมจะกล้าร้องเพลงแล้วรู้ไหมใครใหญ่เห็นไหมใครใหญ
2: ่นะครับรู้ไหมหวยเร็วจะวันที่หนึ่งแล้ว
1: ชัดเจนมากนะครับผมเนี่ยคือผมเนี่ยผมรู้ดีครับว่าผมพูดไปเนี่ยมันก็รับทัวร์แหละ
2: ครับ
1: นะครับคุณบอลกับคุณอุ้มก็ทราบดีแต่ว่าหน้าที่ผมเนี่ยผมคือผมเอาความเท็จมาพูดไม่ได้ในเมื่อสถานการณ์ทางอำนาจโครงสร้างอำนาจวันนี้น้ำเงินเขาใหญ่จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยคุณบอลกับคุณอุ้มจำได้ไหมครับตอนศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยอ่ะ
2: ครับ
1: บางคนไปตื่นเต้นกับประโยคนั้นประโยคนี้ผมจะบอกให้นะมีประโยคที่ชี้วัดว่านี่แหละโครงสร้างอำนาจปัจจุบันชัดเจนที่สุดมีอยู่วรรคเดียวครับคุณบอลแจกคุณอุ้มจำได้ไหมศาลท่านยกบอกว่าการเลือกตั้งต้องมีองค์ประกอบ5ข้อใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: 1 2 3 4 5นั่นคือยกหลักสากลแต่คนฟังกำลังเคลิ้มเลยปรากฏว่าศาลท่านมาหักมุมว่าแต่ในบริบทประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วฮะถ้าจำได้นะครับอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยไปบรรยายที่วปอเมื่อวันที่7กันยายนงานวปอ68ของผมนี่แหละ
2: ครับ
1: ท่านบอกเองฮะว่าคดีความทางการเมืองของประเทศไทยหรือกระทั่งระบบเลือกตั้งเนี่ยเวลาไปอธิบายกับสากลเนี่ยคนอื่นเข้าใจยากนะครับแต่คนไทยท่านมั่นใจว่าเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานคำวินิจฉัยศาลก็ตอกย้ำมาอีกว่าในบริบทประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนที่คิดว่าประเทศไทยต้องเหมือนกับหลักสากลก็ยังไม่เรียนไปเรียนมาใหม่นะครับเพราะตอนนี้บ้านเราบอกว่าขอโทษนะครับเราเป็นไทยไม่เหมือนใครในโลกเว้ยเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหม
2: ทาร์โนลี่อาจารย
1: ์ทุกก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วยิ่งเราไปเห็นนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับองค์ประกอบทุกอย่างในเชิงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองเนี่ยไม่มีองค์ประกอบไหนเลยไม่เข้าทางสีน้ำเงินนะครับก็ขนาดนี้ดาวโพสำรวจล่าสุดใช่ไหมคะแนนสีน้ำเงินน่ะต้องบอกว่าทั้งคะแนนพรรคทั้งคะแนนท่านนายกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคะแนนร่วงเลยถูกไหมฮะแต่พอเราไปดูคะแนนฝ่ายค้านกระเตื้องไหมก็ไม่กระเตื้องนะครับดันไปออกที่ยังไม่มีคนเหมาะสมหรือยังไม่มีพรรคที่เหมาะสมไอ้อย่างนี้ก็เสร็จสีน้ำเงินสิฮะเพราะสีน้ำเงินเป็นรัฐบาลอยู
2: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าวันนี้การเมืองไทยเราเนี่ยอยู่ในสภาพติดลมหรือว่าทุกฝ่ายในตัวโครงสร้างอำนาจเนี่ยคุมเชิงซึ่งกันและกันนะครับไม่ให้ใครใหญ่กว่าใครนะครับแต่แน่นอนว่าใครอยู่ในอำนาจในฐานะเป็นรัฐบาลก็ต้องถือว่าได้เปรียบยังไงก็ได้เปรียบนะครับส่วนว่าจะกู้สถานการณ์คะแนนกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับก็ตราบใดที่ยังอยู่ในอำนาจก็ยังมีความได้เปรียบแหละนะครับ
0: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดหลังจากนี้อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาในศาสตร์การเมืองและนโยบายอันนี้มันถือว่ามันเป็นบรรทัดฐานใหม่ไหมอาจารย์ที่ศาลท่านตัดสินว่าทำได้ไม่ผิดแต่ไม่ควรทำอีกนะ
1: ผมจะบอกว่ามันเป็นบรรทัดฐานในบริบทประเทศไทยครับ

0: ใครใครรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนสัญชาติก็ผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมานะครับคือผมไม่ไล่ใครออกไปอยู่ประเทศอื่นหรอกนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าแหมเป็นคนละเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบคำอธิบายกันแบบนี้เนี่ยก็เปลี่ยนสัญชาติน่าจะเร็วกว่าแล้วก็ทำให้สบายใจได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะฮะว่าโครงสร้างอำนาจวันนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าในบริบทประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะครับเพราะนั้นถ้าอยากให้ประเทศไทยเหมือนที่ที่ไหนในโลกก็แนะนำให้เปลี่ยนสัญชาติความสบายใจจะเกิดได้เร็วขึ้น
1: แต่ยัง
0: ถือสัญชาติไทยอยู่ก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละครับจนกว่าจะแก้รัฐนูลได้นะครับ
1: คือถ้าคนไทยอาจจะอย่างนั้นอาจจะพอจะคิดได้หรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมของภายนอกเข้ามาแล้วอาจารย์มันมีผลกับเรื่องของนโยบายการลงทุนเสถียรภาพของรัฐไทยอย่างนี้มันก็มีผลกับข้างนอกด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของคนไทยใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกโอ้โหรู
1: ้
0: เหรอสถาบันปรับอะไรนะจัดอันดับประเทศปรับ
1: โอ้ยผมเถียงไม่ออกเลยถ้าเป็นอย่างนี
0: ้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพคือผมจะบอกว่าเราอย่าไปคิดว่าฝรั่งเนี่ยเขามีจริยธรรมอะไรที่มันสูงส่งกว่าเรานะครับในยุคของคำว่าทุนเนี่ยครับแคปิตอลนะทุนนิยมมันไม่มีหัวใจหรอกคุณบอลคุณอุ้
1: ม
0: ที่ไหนที่การเมืองนิ่งให้ผลตอบแทนมันดีที่สุดน่ะคุณมันไปหมดแล้ว
1: อ๋อเขาไม่ได้สนใจการได้มาใดๆทั้งสิ้นนะอาจารย์แค่รักษาอำนาจอยู่คือโอเคแล้ว
0: แน่นอนธรรมชาติของการเมืองคืออำนาจและผลประโยชน์เท่านั้นครับนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับธรรมชาติของทุนอยู่แล้วนะครับเพราะทุนเนี่ยนะครับสิ่งที่ทุนต้องการคือกำไรครับเพื่อเอาไปต่อทุนให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะนั้นผมถึงบอกว่ายิ่งใครไปบอกเฮ้ยตอนนี้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสื่อมเสียเฉพาะในสายตาพวก NGO ด้วยกันเองแต่ไอ้คนที่ควักตังค์จริงๆเนี่ยนะครับที่เอามาลงทุนเอามาสร้างงานเอามาต่อยอดกันเนี่ยนะครับจะเป็น Moody จะเป็น Fitch จะเป็น S&P เขาปรับอันดับเรตติ้งให้ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคือใครจะชอบไม่ชอบไปด่า3สถาบันนี้ซึ่ง3สถาบันนี้ต้องบอกว่าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่นักลงทุนทั่วโลกเขาเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่างานนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสีน้ำเงินเขาของจริงนะครับส่วนว่าคะแนนนิยมเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสีน้ำเงินก็ต้องไปปรับเรตติ้งเอาเพราะคุณอยู่ในอำนาจนี
1: ่
0: นะครับหรือคุณจะไม่แคร์ก็เรื่องของท่านนะครับอีก 2-3 ปีก็เดี๋ยวจะมีกลยุทธ์จะเอาคะแนนนิยมนโยบายอื่นมาถัวนะครับด้วยความที่เชื่ออาจารย์จ้าบอกอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเหอะก็ได้นะครับเทคนิควิธีแต่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับ
1: โอ้อาจารย์มีเพลงเยอะจังเลยอาจารย
0: ์ครับผมก็ผมร้องให้คุณฟังบ่อยไงนะครับเพราะว่าผมชอบเพลงนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยพูดร้องเพลงนี้ด้วยความเข้าใจนิสัยคนไทยจริงๆนะครับว่าอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเหอะคุณเชื่อผมเหอะดาบ้าบางกะปิคลองจันทร์นะนะครับเดี๋ยวพอน้ำแห้งเงินเยียวยาเร็วเดี๋ยวอีกหน่อยก็ลืม
1: ไม่ใช่อ่ะสิเนี่ยผมตกใจตื่นมาตีสี่แม่เสียดายจังไม่ได้ค้นของทัน
0: ครับผมก็ แล้ววันนี้เนี่ยคุณเห็นนะรัฐบาลก็รีบเร่งรัดเรื่องการเยียวยา
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็รู้ว่าพอน้ำมันท่วมแล้วโดนด่าไปแล้วก็ต้องเยียวยาให้เร็วนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาเนี่ยเอาให้มันครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็จำนวนเงินก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรับรองว่าอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเฮ้อไม่เงินจริงนะครับอ
2: าจารย์ค่ะ
0: เงินมาเดี๋ยวก็ลืมนะครับ
2: ไหนๆอาจารย์ก็เข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมแล้วอาจารย์อุ้มอยากทราบวิธีคิดของอาจารย์ไม่ใช่อยากทราบทัศนคติของอาจารย์ว่าอาจารย์มองคุณอนุทินยังไงในการที่ยอมพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ที่รู้ว่ายังไงชาวบ้านก็ตะโกนด่าทำแล้วซ้ำอีก
0: ก็เหมือนผมคุยกับคุณบอลกับคุณอุ้มใช่ไหมผมก็รู้ว่าทัวร์ลงผมยับอ่ะนะครับผมก็คิดว่านายกก็คงคิดเหมือนผมอ่ะนะครับคือมันจะทัวร์ลงยับยังไงมันก็ต้องเดินหน้านะครับเพื่อเข้าไปเจอสถานการณ์จริงไม่ว่าสถานการณ์นั้นเราจะชอบหรือว่าไม่ชอบนะครับผมคุยกับคุณบอลคุณอุ้มเนี่ยผมก็รู้ว่าคนฟังหลายๆท่านก็คงไม่ค่อยชอบหรอกด่าผมยับแหละผมรู
1: ้
0: แต่ผมก็ยืนยันว่าจะให้ผมไปพูดเอาอกเอาใจ

0: ี่เป็นคืนเดือนแรมมองหน้าพาไม่แจ่มเนี่ยนางเอกโดนด่าโดนว่าโดนตบโดนตีโอ้โหกลายเป็นเรตติ้งความสงสารมาทันที
1: มันน้องอุ้มชอบใจ
0: คือผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเพราะคุณอุ้มถามไงว่าคิดว่าท่านนายกคิดยังไงผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับท่านนะครับแต่ผมคาดการว่าน่าจะเหมือนผมที่คุยกับคุณบอลคุณอุ้มนี่แหละเพราะเรารู้ดีว่าพี่น้องที่ฟังเราอยู่เนี่ยเอาว่าฟัง100คนกระทืบอาจารย์จ้าไป99แล้วอ่ะนะครับอีกหนึ่งคือก็อยากกระทืบแต่พิมพ์คอมเมนต์ไม่ทันนะครับแต่ข้อเท็จจริงทางอำนาจมันเป็นแบบนี้ไงไอจะให้เรามาพูดแบบโกหกมาแต่งมาเติมให้สบายใจกันผมไม่ทำอ่ะนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับหน้าที่ของเราถูกไหมฮะครับ
1: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดมันมีผลที่อาจารย์บอกคืออาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งแหละที่สนับสนุนเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่โดยเมื่อมันเป็นดุลอำนาจแบบนี้แล้วเนี่ยร่างที่เขารอแล้วมันจะส่งไปเนี่ยส่งไปก็โอกาสไม่ผ่านอยู่ดีป่ะอาจารย์เพราะในเมื่อทุกอย่างก็อยู่ในมือหมดแล้ว
0: ก็ผมถึงวิพากษ์วิจารณ์พวกสีส้มไงนะครับยิ่งไปทำเท่ไปขับสีเขียวออกจากฝ่ายค้านเนี่ยผมบอกเอาอะไรมาคิดว่าเนี่ยโคตรโง่เลยวันนี้นะครับคุณเนี่ยจะต้องคบฝ่ายค้านกันให้เหนียวแน่น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ใช้พรรคสีเขียวเนี่ยซึ่งเขารู้ไส้รู้พุงรัฐบาลดีเนี่ยนะครับเข้าไปต่อรองเข้าไปพูดคุยนะครับตามหลักที่เรารู้จักกันใช่ไหมน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกมาตั้งหลายครั้งแล้วว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่กลัวการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องการที่สุดเนี่ยคือต้องการปลดล็อกวาระดำรงตำแหน่งนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญล็อกเอาไว้ว่าเป็นได้ครั้งเดียวนะครับแล้วเขาก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าตอนนี้เขาปลดวาระนายกท้องถิ่นหมดแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่8ปีเกิน8ปีก็ได้เป็นจนตายก็ได้ถ้าชาวบ้านเลือกเพราะนั้นพวกสีน้ำเงินเนี่ยนะครับไม่กลัวการเลือกตั้งเพราะนั้นต้องอาศัยจังหวะนี้นะครับแต่คราวนี้พอสีส้มนะครับไปอ้าวไปขับไล่พรรคสีเขียวออกมาจากวิปฝ่ายค้านก็เลยเสียข้อต่อเลยลุกเข้าทางรัฐบาลปีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พรรคสีส้มเนี่ยรีบเอาทู่แพเจียนแพไปขอขมาผู้กองธรรมนัสแล้วก็เอาหัวโขกพื้นแล้วบอกเลยว่าข้าน้อยผิดไปแล้วที่กลับมาทำงานกับพวกเราเถอะครับไม่นะฮะคือสำหรับผมแล้วถ้าเราเอาโจทย์เป็นใหญ่เนี่ยนะครับเอาหัวโขกพื้นเพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญมันเดินหน้าได้เนี่ยถ้าเป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยต้องทำได้ครับนะครับผมเนี่ยคาดการว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะหลุดเก้าอี้จะไม่หลุดเก้าอี้พอคุณเศรษฐาหลุดเก้าอี้ผมยังกล้าเอาปี๊บคุมหัวออกทีวีเลยนะครับคือผมคิดว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือมันเป็นความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปเกี่ยงว่าเราจะต้องรักษาหน้าตานะครับแต่เราต้องเอาประโยชน์ของสังคมเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับบ้านเมืองมันถึงจะเดินได้เพราะตอนเราไปขอเขามาเป็นส.ส.เนี่ยเราอาสานะครับเราไม่ได้เอาปืนไปบังคับให้เขามาเลือกเรานะครับ
2: สมมติอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสมมติว่าพรรคส้มเขาเกิดทำแบบที่อาจารย์บอกจริงๆอะค่ะอาจารย์คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในแวดวงการเมืองบ้านเราไหมคะ
0: ผมเชื่อว่าอย่างน้อยรัฐธรรมนูญมาตรา107เรื่องวิธีการเลือกสว.ผมเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะผมบอกแล้วว่าพวกสว.สีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่กลัวการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าระบบไอ้ผัดกันเกาหลังที่เราไปบอกว่าหัวเนี่ยนะครับมันหายไปแน่ๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้มีโอกาสของสารพัดสีเนี่ยในการจะเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราคาดหวังว่าผัดกันเกาหลังนะครับไปอะไรนะองค์กรอิสระเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันจะค่อยๆเจือจางลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกไงครับว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายไอ้น้องเอ้ยนะครับสำนวนนี้มันไม่ได้เกิดมาเล่นๆครับมันมีการทดสอบด้วยการเวลามาแล้วว่าถ้าเราขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ยมันแก้อะไรได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามนะครับแต่ว่าถ้าเราขับเคลื่อนด้วยการน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายแล้วก็ผมเห็นทุกปัญหาน่ะแก้ได้เสด็จน้ำหมดเลยนะครับ
1: เอาละครับอาจารย์แต่ตอนนี้น้ำท่วมแล้วตายหมดเลยทั้งน้ำ
0: ครับผมก็ผมเรียนย้ำนะครับว่าหนูหนังเหนียวครับ
1: ครับ
0: และรอบนี้เนี่ย

0: นะครับหนูอยู่อีกนานนะครับตอนนี้โครงสร้างอำนาจการเมืองไทยใครเอามาเสอะกับสีน้ำเงินไม่พอใจเปลี่ยนสัญชาตินะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ธนพรนะฮะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นเวลาที่ท่านฟังรอคอยนะครับที่ได้พบกับรายการดีๆอย่างนี้บทเพลงและสาระน่ารู้ที่แสนจะไพเราะและงดงามในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับผมดุษฎีข้ามนตรีเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นผู้ชักชูงชักใยให้ท่านผู้ฟังมาอยู่กันดึกๆอย่างนี้มาร่วมกันรำลึกร่วมกันสืบสานร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันเผยแพร่เรื่องราวของวัฒนธรรมไทยในเรื่องราวของเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์ของรายการเราคือเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นแนวสังคีตสัมพันธ์ที่นำเอาทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งมาประพันธ์เป็นเพลงแล้วก็บรรเลงร่วมกันทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทยหรือเพลงในแนวสังคีตประยุกต์ซึ่งเป็นการผสมผสานสลับซับซ้อนสับเปลี่ยนกันระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลแต่ก็ต้องนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งหรือจะเป็นเพลงในแนวไทยสากลรูปแบบอื่นก็แล้วแต่นะครับซึ่งใช้ดนตรีสากลล้วนๆแต่ก็ยังนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งไม่ว่าจะนำทำนองนั้นมาทั้งท่อนหรือนำมาเพียงแค่วรรคตอนหรือจะนำหลายๆทำนองมาผูกรวมกันก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นการชักจูงให้ท่านฟังนั้นได้หลงไหลได้รักใคร่และก็หวงแหนในวัฒนธรรมไทยคือเพลงไทยนั่นเองนะครับแต่ในวันที่ผ่านมาที่ท่านฟังบอกว่าชื่นชอบเหลือเกินนะครับในการนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งของเพลงไทยสากลแล้วก็นำมาจับคู่อย่างนี้ไม่ใช่จับคู่อย่างเดียวจับเป็นกลุ่มด้วยบางคืนทั้งคืนในทำนองเดียวกันทั้งคืนบอกว่าโอ้โหบอกอาจารย์ดุษฎีอุตส่าห์ไปหามาได้ยังไงนะเพลงอย่างนี้ได้ทั้งคืนเลย1ชั่วโมงเต็มๆทำนองเดียวกันหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดที่ว่าทุกเพลงนะ10กว่าเพลงในคืนเดียวกันเนี่ยทำนองเดียวกันหมดเลยแต่ว่าไม่น่าเบื่อคนละแนวคนละเวอร์ชั่นคนละนักร้องคนละเนื้อเพลงทุกอย่างแตกต่างกันหมดเพียงแต่เป็นเข้าโครงซึ่งมาจากทำนองเดียวกันเท่านั้นเองนี่แสดงเห็นถึงทำนองของเพลงไทยเดิมสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีคุณค่าอยู่แล้วไพเราะเพราะพริ้งอยู่แล้วของทำนองไทยเดิมไม่ว่าจะไปปรุงแต่งรูปแบบในลักษณะใดความงามก็คือความงามครับเหมือนเพชรเหมือนทองต่อให้หล่นไปอยู่ในโคลนตมก็ยังเป็นเพชรเป็นทองเหมือนเดิมนะครับเปรียบเทียบดนตรีไทยเป็นอย่างใดอย่างนั้นนี่แหละครับสมบัติของชาติไทยในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับยังมีในรูปลักษณะแบบอย่างนี้ให้ฟังอีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับผมพยายามจัดหามาเสนอให้ได้นะครับก็เลยค่อนข้างหายากนิดน้อยในการที่หาเพลงที่มาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันอย่างนี้ขอนำเสนอเพลงแรกก่อนครับคำเมนและอองเถาเพลงนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่7แล้วก็มีชื่อเสียงจนทั้งมาถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลเพลงนี้เมื่อคืนก่อนนี้ก็มีนำเสนอพูดถึงต้นแบบของเพลงคำเมนและอองเถานะครับเดี๋ยวจะไล่ฟังก่อนเมื่อคืนผมพูดถึงเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นนะครับแล้วก็มีเพลงซึ่งนำมาปรุงแต่งเป็นเพลงเขมรเอวบางจากเพลงไทยสากลก็มีเพลงนางสายญาติเพลงสีมาลาที่คุณชาญยินแขและคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องไว้แล้วก็นำเสนอเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นและพูดถึงเพลงที่ขยายไปจากเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นด้วยนั่นคือเพลงเขมรละอองเถานั่นเองนะครับบทเพลงเขมรละอองเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปลอกไก่มีอยู่2ท่อนท่อนละ4จังหวะเดิมทีเดียวเนี่ยศิลปินลิเกบรรทนก็ใช้ร้องเล่นกันก่อนต่อมาก็มีผู้ปรับปรุงทั้งหมดใช้กับการแสดงละครพระมหาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนองเพลงนี้มาพระราชนิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นและตัดลงเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2473นับเป็นเพลงอันดับที่2ที่พระราชนิพนธ์ขึ้นนะครับเพลงแรกคือเพลงโหมโรงขึ้นกระทบฝั่งเพลงแรกคือเพลงราตรีประดับดาวเถาเพลงที่2คือขเมรลอองเพลงที่3คือผมลงครึ่งกับตัวฝั่งนะครับเพลงนี้ทรงพระราชทานชื่อเพลงว่าเพลงขเมรลอองส่วนบทร้องนั้นทรงใช้บทร้องจากบทละครเรื่องพระร่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเพลงของเพลงนี้ขอเชิญรับฟังตัวตั้งก่อนนะครับเพลงแรกที่จะเป็นตัวตั้งในคืนวันนี้ครับขเมรลอองเถาครับบรรเลงและขับร้องโดยวงเครื่องสายผสมคณะปิยมิตรขับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเขมรละอองค์ขาวบทพระราชกรณียกิจการที่7นะครับก็จบลงไปแล้วคุณดวงเนตรวิพันธ์เป็นผู้ขับร้องบรรเลงในวงเครื่องสายผสมคณะปิยมิตรก็เป็นวงเครื่องสายที่มีชื่อเสียงในยุคเดียวกับเซอร์มิตรบรรเลงนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเพลงเขมรละอองค์ขาวซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากล นะครับในยุคที่วงสันติสัมพันธ์เกิดขึ้นมานี่นะครับถ้าเพลงไทยเดิมเพลงใดที่มีชื่อเสียงมักจะถูกหยิบยกมาเป็นตัวตั้งเป็นบทเพลงที่คัดเลือกมาเป็นเพลงที่จะประพันธ์ในแนวสันติสัมพันธ์คือในยุคนั้นเนี่ยพลโทหม่อมหลวงขาบุญชรท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วท่านก็มีความเห็นว่าเอ2ห้องเนี่ยห้องดนตรีสากลหรือห้องดนตรีไทยในต่างคนต่างบรรเลงต่างคนต่างฝึกซ้อมกันน่าจะมาบรรเลงรวมกันได้นะครับเพียงแต่ต้องมีการปรับโน้ตปรับเครื่องดนตรีให้เสียงเข้าหากันได้เพราะว่าในเรื่องของช่องเสียงนั้นดนตรีสากลกับดนตรีไทยไม่เท่ากันนะครับดนตรีไทยมี7เสียงและเป็นเสียงที่ตรงสากลก็มี12เสียงแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยก็เลยต้องปรับส่วนใหญ่แล้วดนตรีไทยจะเป็นผู้ปรับเพราะว่าระนาดกับคล้องนี่จะเป็นตัวที่ปรับยากหน่อยนะครับเพราะต้องเปลี่ยนลูกนะครับตัวที่ถ่วงให้เสียงตรงกับสากลตอนนั้นครูพุ่มมาบุญว่าก็รับหน้าที่เป็นผู้ที่ปรับเครื่องนะครับแล้วก็เลยมีการเลือกเอาเพลงต่างๆของเพลงแต่เดิมว่าจะเป็น3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวคัดเลือกขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นโจทย์ร้อยกว่าเพลงเลยทีเดียวแล้วก็นำไปประพันธ์เนื้อร้องบรรจุใส่เข้าไปแล้วก็บรรเลงรวมกันทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากล นะครับเรียกว่าเพลงในแนวสันติสัมพันธ์นะครับเพลงเขมรละอองค์ขาวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวเลือกด้วยเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชอิทธิพลขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงราตรีประดับดาวผมลงขึ้นกระทบฝั่งและเขมรละอองค์นี่ถูกเลือกทั้ง3เพลงเลยนะครับแต่เขมรละอองค์ขาวนี่ถูกเลือกด้วยวิธีการพินิจพิเคราะห์ของครูเพลงด้วยสาเหตุเพราะว่าเขมรละอองค์ขาวนี้เป็นเพลงที่ย้ายมาจากเพลงเขมรเอวบางคือเขมรเอวบาง2ชั้นทรงพระราชพลขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวด้วยนะครับเป็นเขมรละอองค์นะครับทีนี้ถ้าหากนำมาทั้ง3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวในตราจังหวะ2ชั้นมันก็จะไปซ้ำทำนองกับเพลงเขมรเอวบางซึ่งประพันธ์กันไว้อยู่แล้วก็เลยไม่เลือกเพลงเขมรละอองค์2ชั้นแต่เลือกเฉพาะเขมรละอองค์ในตราจังหวัด3ชั้นและก็ชั้นเดียวอันนี้ก็เป็นมุมมองนึงซึ่งวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าถ้านำ2ชั้นมาปรุงแต่งก็จะไปตรงกับเพลงศรีเมลาหรือนางสายญาติซึ่งเมื่อคืนนี้เราได้เปิดไปแล้วจากทำนองเพลงเขมรเอวบางนะครับทีนี้3ชั้นกับชั้นเดียวที่นำมาประพันธ์นั้นในแนวสันติสัมพันธ์นะครับเป็นการจัดทำในครั้งนั้นขึ้นมาก็ตั้งชื่อ2เพลงนี้ขึ้นมาโดยเป็นการให้พระเกียรติยศแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสู้ทรงพระราชอิทธิพลเพลงนี้ครับเลยไม่มีการเปลี่ยนชื่อเพลงในเพลงแรกใช้ชื่อว่าเพลงเขมรละอองค์เนื้อร้องนี่คุณภูลลาภอนามานเป็นผู้แต่งนะครับโดยนำทำนองเพลงเขมรละอองค์3ชั้นมาปรุงแต่งให้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติซึ่งในครั้งนั้นคุณเพ็ญศรียังไม่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติยังเป็นนักร้องอยู่กับกรมโฆษณาการยังวัยสาวอยู่ครับส่วนเพลงที่2นะครับนำทำนองเพลงเขมรละอองค์ชั้นเดียวมาปรุงแต่งนะครับโดยฝีมือการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์นะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านก็ตั้งชื่อเพลงว่าละอองค์นะครับให้แตกต่างกันถ้า3ชั้นชื่อเพลงเขมรละอองค์ถ้าชั้นเดียวให้ชื่อว่าเพลงละอองค์และในอัตราจังหวัดชั้นเดียวนะให้คุณวินัยจุลบุษปะกับคุณศรีสุดารัชตะวันเป็นผู้ขับร้องนำหมู่อันนี้เป็นการขับร้องหมู่เพราะเป็นเพลงที่มีลีลาจังหวะชั้นเดียวสนุกสนานนะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงซึ่งนำทำนองเพลงเขมรละอองค์ขาวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลในแนวสันติสัมพันธ์ครับเพลงแรกชื่อว่าเพลงเขมรละอองค์นำทำนองเพลงเขมรละอองค์3ชั้นมาปรุงแต่งเพลงที่2ก็ชื่อว่าละอองค์เหมือนกันนะครับนำทำนองเพลงเขมรละอองค์ชั้นเดียวมาปรุงแต่งครับขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงเขมรละอองเถาและเพลงเขมรละอองและเพลงละอองจบลงไปแล้วนะครับแม้นี่ถ้ามีครึ่งชั้นยังไม่รู้จะตั้งชื่อเพลงอะไรเลยนะครับผมก็ละอองละอองอยู่งั้นเองนะครับสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นการวิเคราะห์ซึ่งน่าจะถูกต้องนะครับว่าทำไมถึงไม่นําเพลงเขมรละอองสองชั้นมาปรุงแต่งสาเหตุเพราะว่ามีทํานองเพลงเขมรได้บางซึ่งถูกปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลอยู่แล้วนั่นเองครับก็เลยถูกตัดออกไปนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเพลงลาวเจริญศรีและลาวเจริญศรีและลาวเจริญศรีกันล่ะครับทีนี้ต่อไปนี้ทั้งหมด6เพลงครับจะเป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงลาวเจริญศรีและเป็นเพลงที่นำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาปรุงแต่งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นทำนองเพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยพอเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นชอบมานั้นครับลาวเจริญศรีนี่ถือว่าเป็นเพลงต้นแบบเพลงหนึ่งของเพลงไทยสำเนียงลาวที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเพลงลาวเนี่ยเขาก็มีที่มีชื่อเสียงอยู่ในกลุ่มลาวสามลาวใหญ่เขาเรียกว่าสามลาวใหญ่ก็จะมีลาวคำหอมลาวดำเนินทรายแล้วก็ลาวดวงเดือนไอ้นี่อยู่ในกลุ่มของสามลาวใหญ่แต่ส่วนสามลาวย่อยหรือเป็นลาวเพลงไทยสำเนียงลาวที่เป็นเพลงเกรดต่างๆซึ่งมีหลายสิบเพลงนะลาวเจริญศรีถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยนำเพลงลาวเจริญศรีและเพลงที่ปรุงแต่งเป็นเพลงลาวเจริญศรีทั้งหลายมานำเสนอให้ฟังในคืนวันนี้6เพลงเลยครับขอเริ่มต้นในต้นแบบของเพลงลาวเจริญศรีก่อนครับบทเพลงลาวเจริญศรีสองชั้นนี้เป็นเพลงซึ่งอยู่ในเพลงตับเรียกว่าตับปลาเจริญศรีนะครับทั้งที่ความจริงเพลงนี้ชื่อเพลงเนี่ยโดยทํานองเพลงเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าเจริญศรีเลยนะครับคือบทร้องเพลงตับลาวเจริญศรีตอนต้นเนี่ยปรับปรุงจากบทละครเรื่องพระลอฉบับของเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานกุญชรส่วนตอนกลางนี่มีผู้แต่งบทแทรกโดยอาศัยบทภาษาของการแสดงละครในเรื่องพระพรหมณีตอนศึกเก้าทัพแล้วก็แต่งเสริมขึ้นมาบ้างส่วนตอนท้ายนั้นปรับปรุงมาจากบทละครเรื่องพระลอฉบับพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าวรวรรณากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ที่เรียกกันว่าตับลาวเจริญศรีนั่นเองสาเหตุที่เรียกว่าตับลาวเจริญศรีเนื่องจากบทร้องในเพลงลาวเล็กตัดสร้อยมีบทว่าเจริญศรีทำนองตกเสียงสูงเด่นกว่าคำอื่นเลยจึงเรียกชื่อเพลงนี้ว่าตับพระลอหรือว่าตับลาวเจริญศรีนั่นเองนะครับซึ่งเพลงในตับนี้ก็มีเรียงร้อยทั้งหมด8เพลงนะครับก็จะมีลาวเล็กตัดสร้อยลาวเล่นน้ำลาวกระตุกีกระแตเล็กดอกไม้เหนือลาวเฉียงลาวครวนแล้วก็ลาวกระแสนะครับบทเพลงลาวเจริญศรีสองชั้นที่จะนำมาให้ท่านฟังได้ฟังกันในคืนวันนี้ขอเริ่มด้วยรูปแบบของการบรรเลงแบบร่วมสมัยนะครับเป็นวงระนาดออร์เคสตราของคณะรุ่ยปณีตจัดทำและควบคุมโดยอาจารย์สืบศักดิ์รุ่ยปณีตนะครับผู้เจี๊ยบมีหัวสมัยใหม่นะครับใช้ระนาดเป็นตัวตั้งแล้วก็วงออร์เคสตราเป็นแบ็กอัพนะครับน่าฟังทีเดียวแล้วก็ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุประชัยจันทร์สุวรรณเป็นผู้ขับร้องโอ้โหท่านนี้ถ้าร้องหน้าเวทีแล้วก็คอเทปรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับพวงมาลัยเต็มคอเลยทีเดียวเป็นศิลปินเอกของกรมศิลปากรนะครับคู่กับอาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์เลยนะครับวันนี้เรามาฟังอาจารย์สุประชัยขับร้องในลาวเจริญศรีสองชั้นครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงลาวเจริญศรีแหน่ตราจังหวัด2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงร่วมรับโดยระนาดออร์เคสตราคณะรุยปณีตนะครับขับร้องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุประชัยจันทร์สุวรรณเรียกว่าเป็นผู้ขับร้องที่มีชื่อเสียงมากอาจารย์น้อยนี่รำก็สวยแสดงก็เก่งร้องเพลงก็เพราะคนอะไรรู้จะเก่งไปซะทุกอย่างเลยครับและที่สำคัญคือแฟนเยอะเหลือเกินนะครับอย่างเวลาไปออกรายการที่หน้าเวทีละครแห่งชาตินี่นะครับพอจบรายการมีการออกมารับพวงมาลัยมารับของขวัญกันนี่คนฮือไปสักครึ่งโลเห็นจะได้เข้าไปหาจะน้อยนี่แหละครับต้องปรบมือให้ตรงนี้นะครับก็เป็นน้องที่ผมรักมากคนหนึ่งและผมก็ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งผมนี่ชอบไปรบกวนอาจารย์สุประชัยเดี๋ยวเชิญมาร้องเพลงเดี๋ยวชวนมาเล่นละครการกุศลเชิญไปข้างใดอาจารย์สุประชัยไม่เคยขัดเลยก็ต้องขอพระคุณอาจารย์สุประชัยอาจารย์สุวรรณออกอากาศณที่นี้ด้วยนะครับทีนี้เราพูดถึงบทเพลงเจริญศรีไปแล้วนะครับลาวเจริญศรี2ชั้นทีนี้ก็จะมาพูดถึงบทเพลงซึ่งนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาปรุงแต่งแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งทุกเพลงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็นิยมชมชอบกันทุกยุคทุกสมัยด้วยเริ่มด้วยเพลงแรกครับคู่เรียงเคียงใจกับคอยอ้อมกอดพี่นะครับ2เพลงนี้คู่เรียงเคียงใจนี่เป็นเพลงที่เกิดมาในยุคประมาณทักปี2500เห็นจะได้นะครับ50กว่าปีมาแล้วโดยฝีมือการประพันธ์ของคุณสัมพันธ์นมัตยกุลนะครับท่านเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและท่านก็บรรจุทำนองเพลงลาวเจริญศรีแหน่ตราจังหวัด2ชั้นนี่แหละครับมาปรุงแต่งให้คุณชัยยศอมาตยกุลเป็นผู้ขับร้องคุณชัยยศอมาตยกุลนี่ก็เป็นผู้ขับร้องที่เข้าร่วมประกวดชิงรางวัลของกรมโฆษณาการในยุคนั้นด้วยนะครับได้รองชนะเลิศนะครับส่วนเพลงที่2คอยอ้อมกอดพี่เพลงนี้มีหลายชื่อบางทีก็เขียนว่าคอยอ้อมกอดบางทีเขียนว่าคอยอ้อมอกพี่บางทีก็เขียนว่าคอยอ้อมกอดพี่นะครับเพลงนี้ลุงแจ๋วเป็นผู้ประพันธ์ครับคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเนื้อร้องและลุงแจ๋วท่านก็นำทำนองเพลงลาวเจริญศรีในอัตราจังหวัด2ชั้นนี่แหละครับมาปรุงแต่งเรื่องที่เดียวเนี่ยความรักชงถนัดศรีสวัสดิ์วัฒน์เป็นผู้ขับร้องเอาไว้นะครับแต่ว่าผมอยากให้ฟังเสียงของพี่ปื้ดครับคุณธนงศักดิ์พฤติเทวาขับร้องไว้เพราะไม่น้อยหน้ากันเลยเพราะว่าคุณธนงศักดิ์พฤติเทวานี่มีฝีมือในการขับร้องเพลงไทยเดิมอยู่แล้วและเดินน้ำเสียงและอารมณ์เพลงของคุณธนงศักดิ์เนี่ยร้องไว้เพราะมากเลยทีเดียวก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงซึ่งนำทำนองเพลงราวเจริญศรีมาปรุงแต่งทั้งสองเพลงเลยนะครับเพลงแรกคู่เรียงเคียงใจโดยคุณชัยยศอมาตยกุลเพลงที่2คอยอ้อมกอดพี่จากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงที่มีความผูกพันกับเพลงลาเจริญศรีผ่านไปแล้ว3เพลงนะครับจากเพลงลาเจริญศรีเนี่ยลาจังหวะ2ชั้นเป็นตัวตั้งนะครับในทำนองไทยเดิมแท้ๆแล้วก็ร้องในลักษณะของไทยเดิมผสมสากลโดยระนาดออร์เคสตราคณะรุยปณีตแล้วก็มาเพลงคู่เรียงเคียงใจจากคุณชัยยศอมาตยกุลและที่มันจบลงไปอย่างหวานนุ่มๆเลยนะครับจากเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาในเพลงคอยอ้อมกอดพี่เพลงนี้ก็สร้างชื่อเสียงให้อมหม่อมหรือคุณชายถนัดศรีมาแล้วนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้ฟังเสียงของพี่เปิร์ดครับคุณธนงศักดิ์ร้องไว้เสียงลุ่มลึกเหลือเกินน่าฟังมากเลยทีเดียวแล้วเวลาเอื้อนนี้หวานนุ่มหูดีเหลือเกินนะครับสาเหตุที่ผมให้คุณชายถนัดศรีไม่ร้องเพลงนี้ให้พี่เปิร์ดร้องแทนให้คุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากลับร้องแทนเพราะว่าคุณชายถนัดศรีนั้นท่านมีหน้าที่จะร้องเพลงในทำนองเพลงนี้อีก2เพลงครับนั่นคือเพลงจำใจจำจากและเพลงสักกวาลาจากเพลงจำใจจำจากนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์นะครับครูสมานกาญจนปรินทร์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์ทำนองโดยครูสมานท่านนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาปรุงแต่งเพลงนี้ลุงหมานให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องคู่กับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์นะครับชื่อว่าเพลงจำใจจำจากส่วนเพลงที่สองจากเงินแล้วก็จากอย่างโศกเศร้ามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชื่อสักกวาลาจากเพลงนี้แหมประวัติฟังแล้วสะอื้นเลยนะครับผมผูกพันกับเพลงนี้มากสาเหตุว่าเพลงนี้นี่ประพันธ์ขึ้นมาโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติลุงแจ๋วแต่งเพลงนี้โดยผสมผสานทำนองเพลงลาวเจริญศรีและเพลงลาวดำเนินสายให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เป็นผู้ขับร้องและในวันที่ลุงแจ๋วจากโลกนี้ไปนะครับวันที่ครูสง่าอารัมภีจากเราไปเนี่ยก็มีการจัดคอนเสิร์ตรำลึกถึงครูสง่าอารัมภีรำลึกถึงลุงแจ๋วขึ้นที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับนักร้องนักแสดงขึ้นไปร่วมงานกันมากเลยทีเดียวพอถึงเพลงสักกวาลาจากซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายของรายการหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ท่านขึ้นไปขับร้องเป็นตัวนำนะครับเป็นผู้ขับร้องนำแล้วก็มีดารานักแสดงนักร้องขึ้นไปคับข้างเต็มเวทีเลยเพื่อจะขับร้องเพลงนี้ฟังแล้วสะอื้นนึกถึงลุงแจ๋วเพราะลุงแจ๋วท่านเป็นคนที่มีความรักเป็นผู้ที่คนในวงการทุกคนที่รักมากนะครับเพราะนั้นเพลงนี้ฟังทีไรนึกถึงลุงแจ๋วมากเลยทีเดียวและคุณชายถนัดศรีกับร้องเพลงนี้ร้องที่เรียกว่าจากหัวใจเต็มหัวอกเลยทีเดียวครับขอเชิญรับฟังบทเพลงที่นำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาปรุงแต่งทั้งสองเพลงครับเพลงแรกจำใจจำจากขับร้องโดยคุณชายถนัดศรีและคุณพิทยาบุญรัตพันธ์นะครับเพลงที่สองสักกวาลาจากเพลงนี้ลุงแจ๋วและคุณสง่าลำพีท่านนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีผสมผสานกับเพลงลาวดำเนินสายหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติร้องเดี่ยวครับขอเชิญรับฟังครับ

ก็ผ่านไปอีก2เพลงนะครับรวมเป็น5เพลงนะครับเพลงซึ่งนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาปรุงแต่งนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่นิยมมากของวงการเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลนะครับก็น่าจะเหลือเวลาสัก1เพลงครับทีนี้ผมจะให้ฟังเพลงลาวเจริญศรีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจะเป็นแนวผสมสากลคล้ายๆระนาดออเคสตราของคณะรุ่ยปณีตแต่ว่าคราวนี้จะเป็นออกแนวอะคูสติกซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยนะครับโดยวงบางกอกอะคูสติกของขุนอินหรือคุณณรงค์นิตโตสง่านั่นเองนะครับวันนี้คุณณรงค์ที่ท่านเล่นระนาดซึ่งในวงนี้จะมีทั้งระนาดทั้งซอทั้งขิมทั้งครุยแล้วก็มีวงประกอบเป็นวงสากลไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนเปียโนอะไรคือหลากหลายไปหมดเลยนะครับวงเป็นวงใหญ่เลยทีเดียวที่สำคัญคือผู้ที่ขับร้องคือคุณดวงพรพงษ์ผาสุกนักร้องที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบเลยนะครับซึ่งช่วงนี้เธอกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะครับไปเรียนโทต่อที่ต่างประเทศที่อเมริกาแล้วกลับมาพักใหญ่แล้วผมก็บอกว่าจะขอเพลงชุดใหม่จากเธอมาตอนนี้เธอยังไม่ได้บันทึกเสียงเพราะเธอมีภาระที่เข้าไปประกวดในรายการ The Voice ก็เป็นหนึ่งที่รับการคัดเลือกซึ่งจะได้รับการคัดเลือกเข้ารอบผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่21-22ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ขอปรบมือให้กับหลานรักของผมคนนี้ด้วยนะครับคุณดวงพรพงษ์ผาสุกและวงมาเกาะอะคูสติกของคุณอินจะนำเสนอในเพลงลาวเจริญศรีเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอ

สมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: การไหว้พระสวดมนต์ก็ต้องมีครบถวายพระพรในหลวงก่อนก็ได้หรือจะหลังสุดก็ได้จะโดยการอาราธนาศีล5อาราธนาพระปริตรอาราธนาธรรมและถวายสังฆทานต้องมีทุกวันผู้ที่อยู่ประจำต้องอย่าให้ขาดยกเว้นแต่วันศุกร์ก็วันพระต้องสวดมนต์

แลเคยย้ำว่าเราจำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราจะจำนิดๆหน่อยๆความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจำไม่ได้บางทีมันก็น่าคิดแม้ที่สุดถ้าเราจะจำความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแค่นี้ยังจำไม่ได้ไอ้ที่จำอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดในโลกสมองก็ยังจำได้อยู่แต่ถ้าเราจะจำความดีของในหลวงของเราพรรณนาความดีของในหลวงของเราถ้าเราจำไม่ได้ไม่รู้จะจำอะไรเพื่ออะไรทำไมบางทีอันนโยบายจึงต้องให้ไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นเพื่อเป็นการพรรณนาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นการพรรณนาความดีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องการทำวัดสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์อย่างน้อย4อย่างอย่างที่หนึ่งเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ประกาศศาสนาด้วยภาษาบาลีอย่างที่สองเป็นการพรรณนาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่สามเป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นสงบลงได้อย่างที่สี่ก็เป็นการได้มาซึ่งอานิสงส์ในการไหว้พระสวดมนต์ดังที่พวกท่านทั้งหลายได้พรรณนามาแล้วซึ่งแปลแล้วก็จะได้4ข้อเป็นอย่างน้อยต้องตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวัน3เดือนนี้ต้องจำได้ต้องจำได้นะถ้าผู้ใดจำได้แล้วก็ที่บอกแล้วว่ามีของที่ระลึกให้คือมีพระประจำวันเกิดในหลวงให้คนละองค์ละองค์ผู้ใดที่จำได้แม้จะจำบทพรรณาความดีของในหลวงได้ก็ให้ที่ระลึกคือพระประจำวันเกิดในหลวงหนึ่งองค์ซึ่งทำด้วยกิ่งและใบโพต้นพระเจ้าตรัสรู้และก็ทำด้วยดอกไม้ที่ในหลวงท่านถวายมาจากดินแดนพุทธภูมิส่วนหนึ่งนั่นถ้าจำได้ก็มีเครื่องหมายแห่งความดีให้แต่จำไม่ได้ก็ไม่เสียอะไรแต่ถ้าทำได้มันจะดีกว่าสำหรับญาติโยมที่เข้ามานั้นก็จะสงสัยว่าทำไมบางทีสุนัขมันอยู่นั้นมันฉลาดต้องระวังนิดหนึ่งสุนัขในฉลาดถ้าญาติโยมแต่งตัวไม่เรียบร้อยมันจะตามแล้วก็เห่าแล้วก็จี้แต่ถ้าญาติโยมหลอกๆแหลกๆทำลักษณะเหมือนขโมยนั้นมันก็จะคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาอันหลวงพ่อก็จะดูว่ามันจริงไหมหลวงพ่อจะดูแล้วมีคนอยู่คนหนึ่งแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วสุนัขมันจะคอยดูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มาแล้วสุนัขที่นี่ไม่ต้องสอนมันนะมันฉลาดเลี้ยงไว้5ตัว6ตัวตายไปหนึ่งแล้วไม่ต้องสอนกลางวันมันทำงานกลางคืนมันก็ทำงานแม้ที่สุดเข้าของสิ่งของที่วางไว้แล้วโดยเฉพาะแถวสำนักงานถ้ามันอยู่ใครอย่าไปหยิบแล้วมันก็งับเอาทั้งนั้นแหละก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าเลี้ยงสุนัข ก็หวังว่าจะได้พึ่งพาอาศัยตอนกลางคืนมันก็เห่าก็หอนแล้วก็ไล่สุนัขตื่นแม่ก็มาปนเปื้อนในบริเวณนี้นอกจากนี้ก็ยังกันสัตว์อื่นใดเช่นแมวซึ่งก็มาเบียดเบียนนกทุกชนิดในเขตนี้มันก็ไล่ออกไปนอกจากนี้มันก็ดูเข้าคนที่เข้ามาคนไหนที่อีลุงตุงนางอีลึงตึงตังไม่ค่อยจะเรียบร้อยสังเกตสุนัขมันจะคอยจับตาอยู่มันก็เราสั่งเขาได้เดี๋ยวจะต้องนึกว่าทำไมสุนัขมันจะต้องขึ้นมาบางทีมันก็ไม่ขึ้นมาหรอกถ้ามันเจอคนผิดปกติมันก็จะขึ้นมาคอยดูอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเขาปล่อยไปถ้าเป็นยามแทนครูบาอาจารย์มันไม่ได้กัดสุ่ม4สุ่ม5แล้วมันก็ไม่ได้กัดใครซะด้วยมันเพียงแต่เห่าปรามปรามว่าต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยนะแล้วอย่าลุ่มล่ามนะไอ้เข้าของไอ้ลุงตุงนางถือให้เป็นระเบียบแม้ที่สุดก็จะไปหยิบอะไรโดยพลการมันหยิบไม่ได้แต่มันอยู่ใกล้มันกระโดดงับเลยมันงับก็ไม่มีแผลเป็นแต่มันเตือนเฉยโดยที่ไม่ต้องสอนนะเลี้ยงไก่ก็ขันในฝั่งได้เลี้ยงสุนัข ก็คอยเห่าคอยหอนไอ้คนบางทีก็ต้องคิดให้หนักในข้อวัดปฏิบัติของเราถ้าเราไม่เห็นจุดอ่อนจุดบกพร่องของเราชีวิตของเราก็ดูเหมือนเปล่าประโยชน์ต่อวันต่อเดือนต่อปีการตั้งข้อสังเกตในตัวเองนั้นเป็นคุณสมบัติของใจวันนี้ได้พูดถึงเรื่องสมาธิซึ่งเน้นในเรื่องของความมีสมาธิถ้าสมาธิเกิดได้เพราะอะไรถ้าฝึกสมาธิขาดสติสัมปชัญญะมันก็จะไปในตามกระแสความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง
สมาธิคือการจับให้อยู่กับเนื้อกับตัวจับอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นนี่แสดงถึงสมาธิดีแล้วใจเราเลยเฉยๆได้กับทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของเรามันเลยเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของคำว่าว่างคำว่าเย็นคำว่านิ่งคำว่าเฉยมันก็จะปรากฏขึ้นเป็นเหตุเป็นผลกับใจที่ฝึกและปฏิบัติการสงบสงัดมันจึงง่ายลงความละเอียดของใจเราก็ค่อยปรากฏขึ้นว่าอ๋อนี่หรือใจนี้หรือจิตนี้หรือความรู้สึกซึ่งกล่าวว่าเป็นที่มาของจิตของใจแท้ๆในส่วนแห่งความรู้สึกนึกคิดมันยังเข้าใจตัวเองว่าอ๋อนี่ลักษณะฝึกจิตฝึกใจจะเป็นเช่นนี้เมื่อเราได้ฝึกจิตฝึกใจดีแล้วเราจะมีความรู้สึกเช่นนี้อย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติก็จะค่อยเย็นลงเย็นลงเองนั่นแหละถึงบอกไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่าระแวงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยในส่วนลึกของใจมันนิ่งมันเฉยอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายมันก็จะรู้ได้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่มันจะเข้าใจจริงในความจริงสิ่งที่มีอยู่หาได้มีลักษณะวิตกวิจารณ์กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่จิตใจเราก็ค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงเบาลงนี่คือลักษณะของสมาธิมันปรากฏขึ้นภายในจิตในใจของเราที่เรามาอยู่วัดเพื่อต้องการพักใจเราเมื่อพักใจในทางที่ถูกที่ต้องเราก็จะไม่มีอะไรเราจึงต้องพยายามตัดกระแสจากสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปให้มาอยู่กับคำบริกรรมซะก่อนจะบริกรรมว่าเข้าพุทออกโธก็บริกรรมอยู่อย่างนั้นจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะเพ่งอยู่ก็เพ่งอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะฟังอยู่ก็ตั้งใจฟังอยู่อย่างนั้นความชัดเจนในสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อมีความชัดเจนแจ่มแจ้งเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราแล้วสัมมาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของสติสัมปชัญญะก็จะปรากฏอยู่ในข้อวัดปฏิบัติซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้เป็นไปเพื่อตามดูตามรู้เป็นไปเพื่อตามสังเกตด้วยเหตุผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เราทุกคนรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดในสิ่งที่มีอยู่ในส่วนลึกของใจเราแม้เหตุอื่นใดก็เป็นไปด้วยความหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้ขอพยายามตั้งอกตั้งใจที่จะฝึกตนของตนให้เป็นคนที่ได้สมาธิจะหายใจสั้นก็ได้หายใจยาวก็ได้หายใจเบาก็ได้หายใจแรงก็ได้สลับกันไป จะบริกรรมในใจก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดสำคัญว่าอย่าให้มันหลับให้มันขาดสติให้มันมีความต่อเนื่องกันไปคำว่าสัมมาสมาธิก็จะค่อยเย็นค่อยละเอียดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตของเราไม่ส่งไปข้างนอกแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเบาเย็นสงบสว่างอยู่อย่างเก่าตัวผู้รู้มันจะมีความรู้เย็นขึ้นละเอียดขึ้นรู้เย็นขึ้นละเอียดขึ้นคำว่าสว่างสงบมันก็จะมีผลทำให้เรานั้นได้เหตุแห่งคุณงามความดีเพียงพอในการมาฝึกมาปฏิบัติทุกวันในห้วง 4:30 ตอนเช้าแล้วก็ 6:30 ก็จะจัดให้มีการทำวัดสวดมนต์ตลอด365วันเพื่อเปิดให้โอกาสทุกท่านทุกคนได้มาฝึกมาปฏิบัติให้จิตใจนั้นได้มีความสงบสงัดให้จิตใจนั้นได้มีความละเอียดรอบคอบตามกำลังของการอบรมบ่มใจของตนที่มีอยู่เพื่อให้ทุกคนได้มีภูมิคุ้มกันในการอยู่กับชีวิตประจำวันแล้วความเป็นศีลเป็นธรรมในใจเราก็ค่อยปรากฏขึ้นจากอำนาจของสติสัมปชัญญะนี้เองตอนนี้ไปก็จะให้ไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนตามปกติปรับเปลี่ยนนิยาบทเวลาจะเลิกสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆสัก 2-3 ครั้งแล้วคลายออกเบาๆหายใจเข้าออกลึกๆสัก 2-3 ครั้งแล้วก็คลายออกเบาๆแล้วก็นั่งให้สงบเฉยๆสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนิยาบทก็จะทำให้การปรับตัวเองได้ง่ายขึ้นไม่พลวดพลาดไม่ฉับไวในลักษณะของการลุกนั่งพลวดพลาดอะไรพยายามตั้งหลักสติให้ละเอียดให้ชัดเจนต่อการที่จะปรับอาการที่จะเคลื่อนไหวในการที่จะปรับตัวเองแล้วเราก็จะได้เหตุแห่งความว่าสัมมาสมาธิในข้อปฏิบัติที่มีอยู่นั้นต้องกำหนดอยู่ตลอดเวลาถ้าจะบริกรรมก็บริกรรมอย่าให้ขาดถ้าจะกำหนดลมก็กำหนดลมอย่าให้ขาดถ้าจะฟังก็ตั้งใจฟังกำหนดให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่ฟังถ้าจะดูก็ตั้งใจดูให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่ดูถ้าจะกำหนดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้อยู่คอยชัดเจนกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอย่าเป็นเรื่องเผลอสติซึ่งกล่าวว่าเป็นหลักของการฝึกสติเรียกว่าตามดูตามรู้ตามสังเกตในบทข้อปฏิบัติของตนที่มีอยู่ให้เกิดความเป็นหนึ่งชัดเจนกับสิ่งที่ฟังชัดเจนกับสิ่งที่ดูชัดเจนกับสิ่งที่คิดที่รู้ที่เห็นที่สัมผัสอย่าให้ขาดสติต้องรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อความละเอียดความสุขุมความรอบคอบเกิดขึ้นจึงต้องเน้นในเรื่องของการฝึกสติด้วยกำลังของสตินั้นในส่วนของใจต้องรู้ว่าสตินั้นเป็นตัวควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะปรุงอะไรสติก็ตามดูตามรู้ได้จะขยายอะไรสติก็ตามดูตามรู้ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาจิตใจของเรานั้นเมื่อมีความกังวลอาการแห่งความกังวลในเรื่องหนึ่งเรื่องใดสงสัยอะไรขัดข้องอะไรไม่ขัดข้องอะไรก็พึงกำหนดรู้ต่อความจริงที่เกิดขึ้นกับใจของพอจิตที่มีกำลังนั้นบางทีมันก็เป็นแสงส่องลงมาอาจจะลงตรงๆที่ศีรษะอาจจะมาข้างซ้ายข้างขวาหรือมาข้างหน้ามันจะมีแสงที่สงบสว่างผิดปกติเหมือนกับถูกไฟฉายส่องเข้ามาที่ตัวเราอำนาจของจิตนั้นเมื่อมีกำลังดีแล้วย่อมมีแสงสว่างเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องคิดอะไรภาพที่เกิดขึ้นก็มีได้คิดอะไรนึกอะไรกังวลอะไรมันก็จะปรุงภาพเกิดขึ้นได้มันจะปรุงได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันปรุงได้ในความรู้สึกของเราความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนี้น่าจะต้องอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะมีอะไรต่อมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันเกิดได้อยู่ตลอดเพราะมันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่กับตัวเราถึงเผลอไม่ได้มันจะมีการปรุงการแต่งการขยายจนดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าเลิกน่าหยุดการภาวนาซ้ำไปด้วยเพราะจิตนั้นมันปรุงได้ทั้งส่วนเสียส่วนดีทั้งที่รูปสวยรูปไม่สวยรูปน่ากลัวเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่หมั่นตามดูตามรู้สิ่งที่เกิดอยู่กับใจสิ่งอื่นใดมันก็มาแทรกได้ทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องกำหนดรู้อยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจกำหนดตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้นกำหนดตรงไหนก็เห็นอยู่ตรงนั้นกำหนดไว้อย่างไรก็รู้อยู่อย่างนั้นเมื่อกำหนดอยู่รู้อยู่อย่างใดความจริงมันก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นเราก็จะเกิดความเข้าใจว่าลักษณะของจิตใจเราที่มันมีตัวปรุงตัวแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราบริกรรมได้นานว่าการบริกรรมของเรามันชัดเจนได้นานการฟังได้ชัดเจนได้นานการดูชัดเจนได้นานกำลังย่อมเหนือจากทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าตกใจกลัวสะดุ้งจะไม่มีในความรู้สึกเหล่านี้เพราะกำลังจิตใจนั้นเมื่อมีความพร้อมสมบูรณ์ในตัวแล้วมันจะมีความรู้สึกนุ่มนวลไปหมดมันจะมีความรู้สึกกลมกล่อมไปหมดมันจะมีความรู้สึกเบาใจเบากายไปหมดเพราะเหมือนกับการฝังเสาเข็มถ้าเราตอกเสาเข็มลงไปได้ลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆ แล้วมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันจะต้องโยกต้องเอียงอะไรเวลาจะสร้างอะไรในส่วนแห่งความลึกของเสาเข็มย่อมมีน้ำมีความเย็นมีความละเอียดอยู่ในตัวของมันอยู่ตลอดพอรากฐานมันมีความจริงเป็นอย่างนั้น
ในส่วนของใจยังต้องพยายามบริกรรมให้ได้นานที่สุดบริกรรมให้ได้มากที่สุด

เป็นการหยุดฝึกใจของเราให้นิ่งให้สงบให้หยุดเมื่อเราฝึกหยุดนิ่งให้สงบให้ได้แล้วจิตใจของเราจึงจะเบาอ๋อนี่เองถึงไม่ตกใจไม่กลัวไม่สะดุ้งไม่ผวาไม่มีแรงกดดันใดๆในตัวเรามีความรู้สึกเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจเพราะอำนาจของการบริกรรมเพราะอำนาจของการเพ่งเพราะอำนาจของการตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจกำหนดอยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเมื่อเรามีอำนาจของสติภายในตัวเองได้แล้วช่องว่างมันไม่มีเหมือนกับแอร์ที่เปิดไม่มีรูไม่มีช่องใดๆความรู้สึกมันก็จะเย็นเมื่อเราเปิดแอร์เข้าไปถ้าตรงกันข้ามถ้าเราเปิดประตูหน้าต่างแอร์มันก็ไม่เย็นชั้นใดก็ดีเมื่อเราปิดให้สนิทปิดให้ชิดปิดจนไม่มีอะไรที่มันจะต้องเล็ดลอดเข้าไปได้โดยหลักของการบริกรรมก็ดีเพ่งอยู่ก็ดีหรือการกำหนดลมหายใจเข้าออกสลับสั้นยาวยาวสั้นหนักเบาทีทีพอจิตมันไม่มีเวลาว่างแล้วมันก็จะมีอำนาจมีวาสนาคือความเย็นความเบาจิตเบาใจของตัวเราเกิดขึ้นที่มันมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เราต้องพูดต้องคุยกันส่วนมากก็คือส่งจิตไปข้างนอกจากอำนาจของความเป็นห่วงจากอำนาจของความน่ากลัวจากอำนาจของความสงสัยจากอำนาจของความระแวงในจิตในใจของเราเสร็จแล้วมันก็จะปรุงแต่งไปตามกระแสความรู้สึกนั้นๆมันช่างมีความรู้สึกตรงต่อความเป็นจริงได้หมดภาพมันจึงเกิดเป็นภาพหลอนในตัวเราภาพนั้นก็จะหลอกหลอนตัวเราได้ทุกเรื่องทุกอย่างทำให้เราหลงความรู้สึกที่มันปรุงออกมาอ๋อนี่เองถึงว่าบางครั้งมันถึงตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ถ้าเราขาดสติปล่อยไปตามความรู้สึกที่มันขยายใหญ่เราก็ต้องเลิกทันทีน่ากลัวทันทีแต่ถ้าเรานั้นบริกรรมไม่หยุดดูไม่หยุดรู้ไม่หยุดเห็นไม่หยุดตัวชัดเจนในสิ่งที่กำหนดอยู่อย่างนั้นไอ้นี่มันไม่เกิดขึ้นตัวใหญ่ก็ไม่มีตัวเล็กก็ไม่มีตัวหนักก็ไม่มีตัวที่บอกว่าเบาก็ไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉยๆที่กำหนดอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นมีอาการแห่งการบ่งบอกว่าเย็นในความรู้สึกที่เรากำหนดไม่ขาดสติเพราะสติเมื่อมันกำหนดอยู่ไม่มีขาดสายแล้วถึงบอกว่าเหมือนกับน้ำที่ไหลลินไม่ขาดสายย่อมมีความเย็นอยู่ในตัวฉันใดเมื่อสติสตังไม่ขาดอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจึงพยายามไม่ขาดสติทุกรูปแบบถึงบอกว่าบางครั้งต้องเหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยก็ต้องยอมเพราะเราใช้บทบริกรรมทีๆเพราะเราใช้หายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาบางทีเราก็ใช้รูปแบบซึ่งเราไม่ควรจะใช้แต่เราก็ใช้เช่นกดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกแม้ที่สุดหายใจเข้าออกลึกๆสลับกันไปเห็นความเป็นปกติของลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็ทำจนเกิดความรู้สึกว่าสติสมบูรณ์สัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วความรู้สึกการปฏิบัติของเราจึงบอกอ๋อนี่เองทำให้เราเป็นคนที่นุ่มนวลในการฟังการดูการรับรู้เราจะได้ไม่ระแวงคนโน้นจะได้ไม่สงสัยคนนี้จะได้ไม่น่ากลัวคนโน้นจะไม่น่ากลัวสิ่งนั้นไม่น่ากลัวสิ่งนี้ความรู้สึกมันไม่มีในใจเราความรู้สึกที่น่ากลัวน่าระแวงน่าสงสัยมันไม่มีในจิตใจเราเหมือนกับเราไม่มีแผลเป็นเราจะเดินไปตรงไหนเราก็สบายเราจะนั่งตรงไหนเราก็สบายแม้แต่ฝ่ามือของเราถ้ามันไม่มีแผลเป็นแล้วเราจะจับอะไรไม่จับอะไรมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าน่ากลัวพอไม่มีแผลเป็นแผลเป็นแล้วยาพิษก็ไม่ต้องกลัวมันจะซึมซับเข้าไปได้ฉันใดสติสตังของเราถ้ามันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็ไม่มีเรื่องที่เราจะต้องมีอาการแห่งความระแวงสงสัยเกิดขึ้นถึงบอกว่าโรคจิตหลอนโรคจิตหลอกโรคประสาทหลอนก็มีอยู่เพราะมีเรื่องที่ไม่สงบจริงไม่นิ่งจริงไม่เฉยจริงไม่หยุดอยู่จริงจึงมีสิ่งที่เราปริโภทก่อนหน้าที่เราจะนั่งก่อนหน้าที่เราจะมามีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจของความระแวงสงสัยอยู่แล้วจึงทำให้เรามีโน่นมีนี่ได้ทุกเมื่อเป็นเช่นนี้ครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าให้บริกรรมทีๆนะ
ให้กำหนดบริกรรมถี่ๆอย่าให้มันขาดให้มันเป็นไปด้วยความต่อเนื่องให้มันเป็นไปในลักษณะต่อเนื่องอย่าขาดสติต้องบริกรรมให้ถี่อยู่นั่นแหละบริกรรมให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลาจะบริกรรมอย่างไรจะกำหนดอย่างไรก็ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจตัวเองให้ได้เมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้แล้วความรู้สึกของเราจะไม่มีอะไรที่เราจะต้องน่ากลัวทั้งหมดอันถึงบอกว่าเหนื่อยหน่อยใหม่ๆจะต้องเหนื่อยหน่อยที่เราต้องบริกรรมที่เราจะต้องกำหนดที่เราจะต้องทำในเรื่องใดๆเราก็เหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ว่าจะทำงานเบื้องต้นเราก็คงต้องมีอาการที่ผิดปกติแต่พอทำไปทำมาเราก็คงต้องไม่มีอะไรในหลักการปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ได้เรื่องยกเว้นพอขึ้นต้นก็คงอย่างนี้ทำกลางที่สุดก็คงไม่ใช่อย่างนี้แต่เราทั้งหมดนั้นต้องออกแรงว่างเพราะมันเป็นการฝืนต่อความรู้สึกของเราใหม่ๆมันเป็นการฝืนต่อความต้องการของเราใหม่ๆมันเป็นการฝืนต่อหลักที่เรามีอยู่ซึ่งเราก็ธรรมดาเราไม่ใช่อย่างนี้พอเดินไปโน่นนั่งนี่ทำนั่นมีอะไรสิปาฐะสุดท้ายมันก็ไปตามโลกวิสัยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรมีแต่ความว่าตกใจเสียใจไม่สบายใจเศร้าหมองทางด้านจิตใจเท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้หยุดอยู่อย่างนี้ภาวนาอย่างนี้มันจะไม่มีอารมณ์เหล่านั้นแต่การที่จะตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นได้ต้องตั้งใจตั้งใจว่าไม่มีอะไรน่ะต้องไม่มีอะไรเด็ดขาดให้กำหนดลงไปในจิตในใจเจ้าของบริกรรมอย่างไรก็ให้อยู่อย่างนั้นดูลมอย่างไรก็ให้รู้ลมอย่างนั้นจนรู้สึกว่าโอ้มันเย็นแล้วนะมันเบาแล้วมันรู้สึกเบากายเบาใจแล้วมันมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วนั่นแหละมันถึงจะเป็นกำลังของสัมมาสมาธินานเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่าไหร่ยิ่งดีมันจะเป็นฐานแห่งความมั่นคงของปัญญาที่เรามีอยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสีละปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสก็เมื่อเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเรามีสัมมาชีวะมีการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามแล้วเราไม่เห็นจะต้องมาระแวงเราไม่เห็นจะต้องมาสงสัยกับเรื่องอะไรเรากลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเห็นเป็นธรรมดาไปหมดเข้าใจเป็นธรรมดาไปหมดเมื่อเราเห็นเมื่อเราเข้าใจเมื่อเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอันตัวเรานั้นก็จะนิ่งแล้วก็เฉยลงไปว่าเราไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นแหละใครจะมีอะไรเราก็ไม่มีอะไรใครจะเป็นอะไรเราก็ไม่เป็นอะไรใครจะได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรเราก็คงเป็นเราอยู่อย่างเก่าภาวนาเราก็ให้มันดีขึ้นไม่มีอะไรเราสนิมมันเกิดแต่เหล็กแล้วมันก็ทำลายเหล็กในตัวของมันเองเราจะไปวิตกวิจารณ์กับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่พยายามว่าเอาจะนั่งภาวนานะจะนั่งสมาธิแล้วนะอย่าให้มันมีอะไรกับตัวเราถ้าจะต้องตายเพราะเหตุแห่งการต้องนั่งสมาธิเราก็คงถวายองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยชีวิตจิตใจนี้ถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นจ่อจงเพราะนั่งสมาธิหรืออยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานที่ไหนก็ตามถ้าเราตั้งใจจะนั่งสมาธิเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วเราคงมอบกายถวายชีวิตต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็จะได้มีความรู้สึกอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดดูเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดาทั้งนั้นเมื่อรู้ดูเห็นเป็นธรรมดาแล้วเราก็ไม่มีอะไรเท่านั้นนะเพราะเรื่องของใจนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นจิตมันก็ค่อยสงบลงในความรู้สึกนึกคิดว่าศีลของเราไม่มีความด่างพร้อยเราไม่ผิดปานาทินากาเมมุสาสุราศีลของเราเมื่อตรวจตาดูแล้วเราก็ไม่มีข้อบกพร่องใดๆเมื่อเราไม่มีข้อบกพร่องใดๆแล้วเราก็ภาวนาได้ง่ายขึ้นฐานเราดีพื้นเราดีที่นั่งเราสะดวกเราเลยนั่งได้สะดวกสบายนั่นคือรากฐานของศีลที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนซึ่งตรงกันข้ามฐานรากไม่ดีแล้วมันมีเรื่องที่จะต้องคอยระแวงมีเรื่องที่คอยสงสัยในความรู้สึกนึกคิดของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อทำไมมันมีความรู้สึกว่าไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะมีอย่างนี้มันมีความรู้สึกในจิตในใจของเราไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะจิตใจของเรามันไม่ปกติการดำเนินชีวิตของเรานั้นไม่มีศีลเป็นฐานรองรับ
เมื่อศีลไม่มีฐานรองรับแล้วความมั่นคงทางภายในภายนอกมันก็ไม่มีเสร็จแล้วพอเราจะมานั่งภาวนาแต่ละทีมันก็คงจะต้องห้ำหั่นกับสิ่งเหล่านี้มันกลับไปสู่สัญญาเก่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันยุ่มยิ้มไปหมดมันฟุ้งซ่านไปหมดเพราะอำนาจของศีลที่เราไม่ดีพอเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะงดเราจะเว้นเราจะเลิกเราจะหยุดในสิ่งที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิในสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมเราจะหยุดและเราก็จะเด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมเมื่อเราตั้งใจหยุดได้เด็ดขาดแล้วศีลของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นดีขึ้นเย็นขึ้นหนักแน่นขึ้นเพราะเราไม่ซ้ำเติมตัวเองอีกแล้วว่าเราไม่ทำความผิดซ้ำๆซากๆเราไม่ทำความผิดบ่อยๆเมื่อเราไม่ทำความผิดบ่อยๆแล้วอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรมันก็ไม่น่าจะมีจะเป็นจะเกิดเพราะเราเมื่อไม่ทำความผิดบ่อยๆแล้วเหตุอื่นใดเหตุอย่างใดมันก็ค่อยจะดีขึ้นดีขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็จะรู้ว่าอำนาจของศีลเนี่ยมันมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างย้อนยุคกลับไปตั้งแต่จำความได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีพอใจเรารู้อย่างนี้เราก็ค่อยได้เลิกได้ลดได้ละในสิ่งที่เราผิดปกติไปเพราะเราคิดว่ามันไม่เป็นไรนึกว่าเป็นเรื่องโลกวิสัยนึกว่าเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์เสร็จแล้วเราก็ทำไปตามความรู้สึกที่เขาต้องการเราต้องการสุดท้ายก็กลายเป็นความด่างพร้อยในความรู้สึกนึกคิดของเราความผิดถูกชั่วดีมันก็มีอยู่ในจิตใจของเราเสร็จแล้วตัวเราก็มานั่งกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่คือลักษณะในสิ่งที่เราทำไปแล้วครั้นเมื่อจิตใจเรามาตรวจตาดูในส่วนของสิ่งที่เรามีอยู่ในส่วนแห่งความดีความงามของเราแล้วความรู้สึกอิ่มเอิบมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอ๋อเราอยู่มาถึงปู่นี้ก็เพราะความดีของเราเราได้ทำความดีอย่างนั้นเราได้ทำความดีอย่างนี้เราได้พูดดีอย่างนั้นเราได้พูดดีอย่างนี้เมื่อเราได้มีความรู้สึกว่าเราได้พูดดีทำดีคิดดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกเย็นใจเบาใจมีความรู้สึกสะดวกใจในตัวเองว่าอ๋อนี่เองเพราะเราได้ทำเหตุแห่งคุณงามความดีไว้พอเราจึงต้องเป็นอยู่อย่างนี้ในแนวปฏิบัติของเราจึงรู้ว่าอ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่าใจของเราเนี่ยมีเหตุแห่งความดีเป็นตัวหนุนเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเราได้ประกอบคุณงามความดีทุกรูปแบบส่วนนั้นจึงเป็นตัวเกื้อกูลจิตใจของเราให้เย็นชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าต้นไม้ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์มีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์มีอากาศที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีความเขียวงามสดใสในต้นไม้ย่อมมีอยู่ชั้นใดจิตใจของเราเมื่อมีศีลมีสัตว์จิตใจของเราเมื่อมีอำนาจข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามแล้วตัวเราก็เลยกลายเป็นคนที่เบาเย็นเบาเย็นสบายอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกไม่หนักใจมีความรู้สึกเย็นใจมีความรู้สึกเบาใจมีความรู้สึกอบอุ่นใจในตัวเราเองว่าอ๋อนี่เรามีแต่เหตุแห่งคุณงามความดีทั้งนั้นถึงบอกว่าไม่ระวังไม่สงสัยใดๆไม่ระแวงใดๆเพราะจิตมันมองเห็นเหตุแห่งความดีทุกรูปแบบว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้จำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีโดยส่วนปกติมีแต่เหตุแห่งความดีที่เราได้สั่งสมไว้อย่างต่อเนื่องผูกพันกันมาศีลของเราเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเป็นความสมบูรณ์ในความคิดเห็นแล้วใจเราก็บอกอ๋อครั้งนั้นภาวนามันก็ง่ายเมื่อเรามีศีลแล้วสมาธิของเราเนี่ยมันก็เรียบง่ายความรู้สึกมันลงไวจิตมันรวมตัวได้ง่ายจิตมันเย็นลงได้ง่ายเพราะอำนาจของศีลปุ๊บความกังวลไม่มีไปหน้ามาหลังไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีเมื่อมันไม่มีอดีตอนาคตจิตมันรวมลงไปได้แล้วความรู้สึกมันมีความเบิกบานในตัวเองเย็นในใจเจ้าของมีความรู้สึกสดชื่นในตัวเราเองอ๋อสมาธิที่มันลงได้ง่ายเพราะเราตั้งใจเป็นสัมมาทิฏฐิเราตั้งใจทุกรูปแบบว่าจะไม่ผิดศีลผิดธรรมเราตั้งใจทุกหวีทางใจมันเกินมันขาดเพราะเราเกิดมาชาตินี้เราก็รู้ว่ามันมากสำหรับการดำเนินชีวิตจากวันนั้นถึงวันนี้ก็แย่เต็มทนเต็มทีสุดจะทรมานในชีวิตที่เกิดมาแล้วจากนี้ไปไม่รู้เมื่อไหร่ที่ไหนถึงเราจะผ่านอุปสรรคของชีวิตได้ไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันจะรกรุงรังขนาดไหนไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันจะมีเสียดน้ำขนาดไหนมีความรุนแรงขนาดไหนเราเองก็ยังไม่รู้แต่เนื่องจากความจริงของใจเรานั้นมีสมาธิดี
เราจึงเห็นเป็นเรื่องไม่ห่วงอดีตไม่ห่วงอนาคตทำปัจจุบันให้มันเกิดความเหมาะสมถูกต้องในใจของ

เราการกำหนดอย่างไรมันก็จะเย็นอยู่อย่างนั้นการดูอย่างไรมันก็จะดูด้วยความเย็นอย่างนั้นการฟังอะไรมันก็จะเกิดความรู้สึกเบาใจเบากายในการฟังอย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันอยู่ที่ปัจจุบันธรรมที่เราพยายามทำกรรมที่เป็นกุศลอันประกอบด้วยเหตุผลแห่งคุณงามความดีโดยแท้เราจึงได้เหตุแห่งข้อวัดปฏิบัติดีงามกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนประกอบใดๆเราจึงบอกว่าไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองใดๆมีความรู้สึกว่าเย็นสบายสะดวกไปหมดเพราะอำนาจของการนั่งนิ่งสงบอยู่ความรู้สึกจึงเบาจึงเย็นความรู้สึกจึงเห็นจริงเห็นจังลงไปว่าอำนาจแห่งความบริสุทธิ์ต่อการดำเนินชีวิตมีส่วนทำให้เราทุกชีวิตดีง่ายสบายขึ้นสะดวกดีเพราะเราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ต้องแล้วเราจะไปได้ง่ายการหลีกเลี่ยงโดยการกระทำคำพูดซึ่งไม่ชอบโดยเหตุโดยผลเป็นลักษณะของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนเพราะประสบการณ์ที่ทำให้เรามีความหนักหนาสาหัสสากันทำให้เรามีความรู้สึกหนักอกหนักใจทำให้เรามีความรู้สึกแกรงใจสงสัยข้างๆตรงนั้นตรงนี้เพราะจิตของเรานั้นมีอำนาจแห่งความไม่ปกติจะด้วยราคะครอบงำใจก็ดีจะด้วยโทสะครอบงำใจก็ดีจะด้วยโมหะครอบงำใจก็ดีแม้แต่อำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงในจิตในใจของเรามันก็ยังสิงให้เรานั้นต้องไม่มั่นคงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ที่เราตั้งใจจะทำอะไรเราก็ไม่ได้มีความมั่นคงพอมีอะไรแย่เข้าไปเราก็วอกแวกพอมีอะไรแย่เข้าไปเราก็หวั่นไหวพอมีอะไรแย่เข้าไปเราก็เกิดความวิตกวิจารในสิ่งนั้นพอมีอะไรแย่เข้าไปเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ผิดไม่ปกติเสียแล้วเพราะอำนาจของสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่จึงทำให้เราเป็นคนวอกแวกหวั่นไหวได้ทุกเรื่องทุกอย่างจะดูเป็นเรื่องมีภัยไปหมดจะดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวไปหมดเป็นสิ่งที่ต้องระแวงไปหมดแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็ต่างคนต่างอยู่ทุกชนิดต่างก็รักชีวิตทุกคนก็ต่างรักความดีแต่เนื่องจากใจของเรามันเข้าไม่ถึงเหตุแห่งความดีมันจึงต้องมาระแวงสงสัยอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องอาศัยเหตุอย่างนี้เราจะต้องพยายามให้สงบให้เย็นลงด้วยรูปแบบของการบริกรรมก็ดีด้วยการกำหนดลมก็ดีด้วยการเพ่งอยู่ก็ดีจะด้วยการตั้งใจฟังคิดตามก็ดีแม้เหตุอื่นใดที่เราตั้งใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือลักษณะของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเพื่อให้มันปราศจากสิ่งที่เศร้าหมองของใจทำใจของตนให้บริสุทธิ์ตามหลักในทางพุทธศาสนาพระองค์ได้ตรัสไว้ในลักษณะแห่งคำสอนว่าให้งดจากการทำชั่วทุกรูปแบบให้ทำแต่ความดีให้ปรากฏทุกรูปแบบแม้ที่สุดให้ทำใจของตนนั้นมีความผ่องใสด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีอาศัยใจเป็นตัวกำหนดจึงทำให้เราบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ใจดวงนี้จึงเป็นตัวที่เราจะต้องกำหนดด้วยตนของตนเองมันจะยากแค่ไหนมันจะลำบากอย่างไรมันจะต้องฝืนอย่างไรมันจะต้องตัดใจด้วยเหตุผลอย่างไรเราก็จำเป็นจะต้องฝึกและปฏิบัติด้วยเหตุผลอย่างนั้นเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยมันอยู่พอใจมันอยู่มีหลักแล้วเราจึงรู้ว่าอ๋อนี่การปฏิบัติจึงมีความหมายสำหรับการอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนเพราะใจมันมีหลักแล้วมันไม่มีความรู้สึกน่ากลัวน่าระแวงน่าสงสัยในส่วนแห่งความรู้สึกว่าคนนั้นเป็นภัยคนนี้เป็นศัตรูคนนั้นเป็นคนที่ไม่ใช่พวกเราหรือยังไงมันก็ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเราบริสุทธิ์เราก็เลยกลายเป็นคนที่เฉยๆหากจะเป็นความระวังก็เป็นสติสัมปชัญญะหากจะเป็นความไม่ประมาทก็คือการมีสติอยู่ทุกเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายจึงมองโลกด้วยความมีสติถ้าเรามองโลกด้วยความมีสติสตังแล้วเราจะนั่งเราจะเดินเราจะนอนเราจะยืนความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะไม่มีกังวลใดๆตรงไหนเมื่อไรเมื่อเราไม่มีแพ้เป็นตรงไหนเมื่อไรเมื่อเราไม่มีความบกพร่องผิดพลาดความรู้สึกของเรามันก็จะมีความรู้สึกเบาเย็นสงบสว่างอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของเรามันจะมีความรู้สึกเย็นกายเย็นใจอยู่ทุกเมื่ออาศัยหลักการปฏิบัติที่พยายามฝึกสติความน่ากลัวความน่าระแวงความน่าสงสัยมันจึงสิ้นไปจากความรู้สึกนึกคิดของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อขุดให้มันถึงทำให้มันถึงขุดให้มันถึงถ้าเราทำถึงขุดถึงตั้งใจมันถึงแล้วมันก็จะไม่มีอะไรความรู้สึกของเรามันก็จะถึงทุกสิ่งทุกอย่าง

0: ก็จะมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวมัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าปล่อยใจให้เพลินไปทางอื่นสำรวมใจอยู่ภายในอาศัยสติสัมปชัญญะนั่นแหละประคองใจไว้ภายในอย่าให้มันเลื่อนออกไปข้างนอกใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของคนดีก็อยู่ที่ใจนี่ชั่วก็อยู่ที่ใจนี่สุขก็อยู่ที่ใจนี่ทุกข์ก็อยู่ที่ใจเพราะใจนี่มันเป็นธาตุรู้มันรู้สารพัดอะไรอะไรกระทบมามันรู้ทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้เมื่อใจนี้ไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้เท่าสิ่งที่มันมาสัมผัสหรือมาถูกต้องนั่นมันจึงได้หวั่นไหวไปตามดังนั้นพระบรมศาสดาผู้มีพระเมตตาพระกรุณาอันยิ่งใหญ่จึงได้อุตส่าห์แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายโดยอุบายวิธีต่างๆเกี่ยวแก่การฝึกฝนจิตนี้จิตนี้ต้องมีอุบายฝึกอยู่3อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้วิธีหนึ่งนั้นเรียกว่าวิธีธรรมะคือข่มจิตของตนไว้วิธีหนึ่งนั้นวิธีปลอบจิตวิธีหนึ่งนั้นวิธีประคองจิตไว้ให้สม่ำเสมอวิธีแรกนั้นจิตใจมันเพลิดเพลินมากหึกเหิมมากไปในความเพลินต่างๆเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นี้แหละไม่ใช่เพลินอย่างอื่นหรอกนี่ต้องอาศัยการข่มไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนถ้าใครไม่ข่มจิตเวลาเช่นนั้นแล้วก็เอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหามันก็จูงใจให้ไปทำความชั่วโดยประการต่างๆ เมื่อผู้ใดข่มจิตใจได้ผู้นั้นก็ไม่ได้รู้อำนาจแก่ความชั่วต่างๆเห็นถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ล่วงวินัยน้อยใหญ่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันก็ไม่ล่วงศีลเพราะว่าตัวศีลแท้ๆมันอยู่ที่ใจต่างหากเมื่อใจไม่สำรวมแล้วไม่อดกั้นต่ออำนาจของกิเลสแล้วมันก็ล่วงศีลล่วงวินัยได้สบายไม่กลัวนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้ไม่กลัวเมื่อตายแล้วมันจะไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันนี่แหละอำนาจแห่งตัณหาอวิชชาเมื่อมันครอบงำจิตใจหนาแน่นเข้าไปแล้วใจนั้นไม่มีกลัวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเลย ดังนั้นเนี่ย

มนุษย์เราตายแล้วมันถึงไปแออัดกันอยู่ในนรกนั้นนามากต่อมากพระองค์เปรียบไว้เหมือนกับข้าวสารยัดไถ่นี่เมื่อเป็นเช่นนี้สมควรแล้วหรือที่เรามาปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนน่ะคือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรานับถือเอาเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยต่างๆอย่างนี้นะแล้วเมื่อเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนี้แล้วนึกว่าจะให้พระคุณทั้งสามเนี่ยมาช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจให้ตนโดยที่ตนไม่ได้ลงแรงอะไรเลยตนไม่ได้ฝึกฝนจิตใจอะไรเลยใจนั่นเพลินไปเต็มที่แต่ให้คุณพระศรีรัตนกรัยมากำจัดกิเลสออกให้อย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ก่อนอื่นนั่นน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยตนได้ตนก็ต้องช่วยตนก่อนต้องให้เข้าใจอย่างนั้นตนต้องปลุกปั้มตัวเองใจที่ไม่สงบก็พยายามทำให้มันสงบข่มมันลงมันเพลิดเพลินเต็มที่อย่างนั้นใช้ขันติความอดทนใช้สติสัมปชัญญะข่มมันไว้แล้วก็ขู่ด้วยขู่ว่าใจอย่างนี้เนี่ยใจนรกตายเนี่ยมันจะไปตกนรกรู้ไหมใจไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆนี่นะใจอย่างนี้แหละที่มันไปเป็นสัตว์นรกแออัดกันอยู่ในนรกพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายให้เกิดความกลัวต่อภัยในนรกให้มาก พระองค์ไม่ได้โกหกใครอ่ะสิ่งใดถ้าพระองค์ไม่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วพระองค์ไม่นำมาแสดงเลยไม่อย่างนั้นก็จะสร้างบารมีมามากมายทำไมล่ะสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากับก็เพื่อที่จะรู้แจ้งในธรรมของจริงเพื่อรู้แจ้งในบุญในบาปในคุณในโทษหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นอวสานจุดมุ่งหมายก็อย่างนี้นี้จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็รู้แจ้งไปหมดเลยสิ่งใดที่ย่อมเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์ก็นำมาแสดงถ้าสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็ไม่นำมาแสดงเพราะเวลามีจำกัด เวลาที่พระองค์จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีน้อยเต็มทีดังนั้นพระองค์เจ้าจึงคัดเลือกเอาแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนั้นมาแสดง นี่ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งข่มจิตของตนในเวลาจิตมันเพลิดเพลินมัวเมาเกินขอบเขตอย่าปล่อยให้มันเมามันเพลินไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามันจะพาไปทำชั่วมันจะนำตัวไปสู่ทุกข์ ประการที่สองเวลาใดจิตใจมันหงอยเหงาเศร้าโศกมันประสบกับความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีมันก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจอย่างนี้คนธรรมดาสามัญนี่มันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจหรือทำการงานอะไรมันผิดหวังไปทำการค้าการขายขาดทุน
ทำนาทำสวนไม่ได้ข้าวไม่ได้ผลไม้เนื่องจากแล้งบ่ท่วมอะไรหมดนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นความผิดหวังในชีวิตอย่างใหญ่หลวงพอได้เหมือนกันทีนี้เมื่อบุคคลมาประสบกับภัยพิบัติดังกล่าวมานี้แล้วก็ต้องมีอุบายสอนใจตัวเองก่อนอื่นก็ควรนึกถึงสภาพของสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าสังขารคือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นมันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่แปรปรวนไม่แตกไม่ดับไปนี่เมื่อทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันจะได้สมหวังมาแต่ไหนก็ต้องหาอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันใจมันรู้มันเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็คลายความทุกข์ความโศกลงเพราะว่าทุกสิ่งมันเป็นอนัตตาไม่ได้ไม่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อไตรลักษณญาณปรากฏแจ่มแจ้งในใจอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาเบาบางลงได้ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆนานาอีกในหนึ่งก็นึกถึงความดีของตัวเองไม่ใช่ว่าตนของตนมีแต่ความชั่วอย่างเดียวมีแต่ความผิดหวังอย่างเดียวความสมหวังก็มีอยู่ในชีวิตอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ก่อนโน้นอ่ะมันมาอำนวยผลให้เช่นได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้นะมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่อย่างใดแล้วก็มีสติปัญญาพอสมควรพอหาเลี้ยงอัตภาพได้ไม่ถึงกับว่าได้เป็นทาสทาสีทาสาของผู้อื่นมีพื้นความรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพเช่นทำนาทำสวนเป็นต้นเหล่านี้นะผู้ใดไม่เกียจคร้านแล้วลงมือทำไปมันก็ต้องได้มาทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านั้นนะนี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญอยู่ไม่ใช่ไม่มีบุญเสียเลยนึกถึงบุญถึงวาสนาของตนมาแต่หนหลังตลอดมาถึงปัจจุบันตนก็ได้ทำความดีมาอย่างนี้นะเมื่อนึกถึงความดีนึกถึงบุญวาสนามาแล้วมันก็ชื่นใจขึ้นมาก็รู้ว่าตนนั้นไม่ใช่มีแต่ความชั่วความผิดหวังความสมหวังก็มีอยู่บุญวาสนาบารมีก็มีถ้าบุญวาสนาไม่มีก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าบุญวาสนาที่มาตกแต่งให้นี่มันน้อยไปเนื่องจากว่าตนได้ทำความดีไว้แต่ก่อนมันน้อยสักกระมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปในโลกสงสารอันนี้มากกว่าการมาทำความดีมากกว่าการฝึกฝนอบรมจิตอย่างที่ว่านี่นะไม่ฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีหรือว่าตั้งมั่นก็ตั้งนิดนิดหน่อยหน่อยหนึ่งไม่มากทีนี้เวลามันอำนวยผลให้มาในปัจจุบันนี้มันก็อำนวยผลให้ตามกำลังของบุญวาสนาที่ตนได้กระทำอบรมมาบางทีบาปทำบาปเข้าเอาบาปก็มาตัดรอนชีวิตไม่ให้มีความสุขสม่ำเสมออยู่ได้เมื่อมีความสุขความเจริญไปนอนหนึ่งบาปมันตามมาทันบาปมันมาตัดรอนเอาความสุขความเจริญเหล่านั้นสูญหายไปอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุคคลไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอ
จึงได้เสีย

ใจเศร้าโศกที่ไร่ลำพันธ์ต่างๆนานานี่มันก็เป็นความทุกข์อย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ไม่ละเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้ทางที่ดีจึงว่าคนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาบุญกุศลตกแต่งมาดีแล้วอย่างนี้นะควรพยายามละเว้นกรรมอันชั่วนั้นให้ได้สิ่งใดที่พระศาสดาทรงห้ามไว้ก็พยายามเว้นให้ได้เลยอย่างนี้พยายามทำตั้งแต่การงานที่มันปราศจากโทษปราศจากบาปกรรมเวรภัยต่างๆนั้นนะเมื่อทำได้อย่างนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยเหมือนอย่างคนอื่นที่ร่ำรวยกันมากๆก็ตามแต่เมื่อมานึกถึงสุจริตธรรมที่ตนได้รักษามาตนได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วอย่างนี้มันก็ได้รับความอุ่นใจเพราะว่าทรัพย์ภายในคือบุญและคุณอันนี้นะมันติดสอยห้อยตามคนเราไปทุกแห่งทุกหนอำนวยความสุขให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นซึ่งไม่เหมือนอย่างทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นของเหล่านี้มันอำนวยผลให้ตนมีความสุขแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองทั้งอำนวยทุกข์ความทุกข์ให้ด้วยไม่ใช่อำนวยแต่ความสุขเช่นถูกเขาจี้เขาปล้นเอาเขาทุบเขาตีเอาจนเสียองค์พระก็มีไปต่อสู้กับเขาบางคนก็ถูกเขาฆ่าตายไม่ทันได้บริโภคสมบัติอันนั้นไปนมนานอะไรเลยอันหมู่นี้ทรัพย์ภายนอกน่ะมันอำนวยทั้งความสุขอำนวยทั้งความทุกข์ให้ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่คิดแหละคิดเอาแต่ว่าได้เงินมาใช้มาจ่ายมีความสุขสนุกสนานก็พอแล้วส่วนความทุกข์ภัยพิบัติต่างๆอันจะเกิดมีแก่ตนและผู้อื่นนั้นไม่คิดไม่คำนึงเลยเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงจมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นี่แหละหนีจากทุกข์อันนี้ไปไม่ได้ชีวิตที่บุคคลไม่เพียรพยายามละกรรมชั่วทำกรรมอันดีนี่ส่วนมากก็มีแต่ตกต่ำเรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นทางจะสูงขึ้นไม่มีอันผู้ที่ละความชั่วได้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วใจผ่องใสสะอาดเพราะไม่มีบาปกรรมมาครอบงำเช่นนั้นแล้วบุคคลสามารถทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยก็หมายความว่าให้ทานก็ให้มายินดีพอใจในการให้การบริจาคศีลก็ยินดีในการรักษาให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะมาแล้ววันนี้มันก็มีโอกาสที่จะภาวนาสมาธิได้สามารถที่จะทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยเพราะการภาวนามันเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงแต่ถ้าใครทำใจให้มัวหมองอยู่ด้วยบาปกิเลสต่างๆหมดแล้วเนี่ยใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยกิเลสบาปประธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบได้ให้คิดดูผู้ที่นั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบได้ส่วนมากก็เป็นผู้ละบาปมาแล้วมีแต่บุญกุศลอยู่ในจิตใจนี่เพราะฉะนั้นน้อมใจน้อมสติเข้าไปประคองจิตให้สงบอยู่ภายในจิตก็สงบอยู่ได้เมื่อจิตสงบอยู่ได้อย่างนี้ก็มีสติประคองจิตที่

ลอยเช่นนั้นแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้รู้เท่าสังขารนามรูปนี้ไม่ได้ก็ไปสำคัญว่านามรูปนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจวิธีรักษาจิตตัวเองเวลาทำจิตให้สงบแล้วต้องรักษาไว้สม่ำเสมออย่าให้จิตใจมันเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนทำอย่างไรใจของตนจะสงบลงก็ทำลงไปก็โดยเฉพาะเอาสตินั่นแหละเพ่งสติระลึกเข้าไปหาดวงจิตนั่นนะอย่าระลึกไปทางอื่นรู้ว่าจิตของตนมันสงบอยู่แล้วก็ประคองไว้ให้มันเป็นปกติอยู่เมื่อประคองไว้ได้ด้วยสติอย่างนั้นนะอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆมันกระทบมามันก็ไม่หวั่นไหวไปตามมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้นี่วิธีรักษาสมาธินะพากันเข้าใจเนี่ยเท่าที่ชี้แจงเรื่องอุบายวิธีฝึกจิตมา3ประการจึงขอทบทวนอีกทีหนึ่งเมื่อจิตมันหึกเหิมมันเพลิดเพลินเกินประมาณมันยินดีพอใจแต่ในความสนุกสนานในโลกอย่างนี้ก็เรารู้แล้วว่าความสนุกสนานอันนั้นไม่ยั่งยืนอะไรทำให้คนเสียคนไปเยอะแยะพอติดความสนุกสนานชั่วคราวเงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปจ่ายเพื่อความสนุกอย่างนั้นเสียหมดบัดนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนในภายหลังแล้วมันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจต้องให้เห็นว่ามันมีแต่โทษมีแต่ทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรถึงมีความสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วก็หายไม่ยั่งยืนอะไรวิธีที่สองก็เมื่อเวลาจิตใจมันผิดหวังอะไรมาคนธรรมดาสามัญนี่มักจะเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารนั่นแหละมาเป็นอารมณ์มาสอนใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้มันสมหวังทุกอย่างไปได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเวลามันจะแปรปรวนไปแล้วมันบังคับก็ไม่ได้มันก็แปรปรวนไปตามหน้าที่ของมันท่านจึงว่าเป็นอนัตตาแล้วนะมันบังคับไม่ได้ต้องรู้แจ้งอย่างนี้เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็คลายความทุกข์ความโศกลงอีกอย่างหนึ่งก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบางทีตนได้ทำกรรมชั่วบางอย่างมามันตามมาสนองเอามันถึงผิดหวังมันจึงไม่สมหวังถ้าคราวใดได้สมหวังก็ไม่เปิดเพลินมัวเมานึกว่าบุญกุศลอำนวยผลให้บุญกุศลเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกันเมื่อมันอำนวยผลให้ไปหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็ดับไปนี่ก็เลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนทั้งฝ่ายกุศลก็ดีฝ่ายอกุศลก็ดีทางที่ดีแล้วเราต้องมีสติประคองใจให้เป็นกลางอยู่ทำความยินดีในบุญในกุศลในคุณพระรัตนกรัยที่ตนนับถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับความผิดหวังต่างๆนี่วิธีที่สองเนี่ยปลอบใจตัวเองวิธีที่สามเมื่อตนทำใจให้เป็นกลางให้สงบระงับลงไปได้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองไว้เสมอไปพยายามประคองไว้อย่าให้

0: เสื่อมจากความสงบความเป็นกลางนั้นๆเมื่อทำได้อย่างนี้ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นจะมองเห็นทุกข์มองเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามความเป็นจริงอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่ดังแสดงมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: แสดงธรรมะแสดงบรรยายถึงเหตุผลข้อเท็จจริงของธรรมะภาคปฏิบัติณสถานที่หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลในฐานะเลขานุการมูลนิธิพุทธมามกะจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเยาวชนและการศึกษาของลูกหลานประชาชนไทยชาวพุทธสืบต่อไปจึงได้จัดรายการอารัตนาอาตมาภาพมาชี้แจงแสดงบรรยายธรรมะอาทิตย์ที่16กันยายนพุทธศักราช2527ณหอประชุมสงฆ์หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ในรายการบ่าย 2:00 นในวันนี้อาตมาจะขอชี้แจงมิได้กล่าวถึงว่าแสดงพระธรรมเทศนาแต่จะกล่าวถึงการบรรยายธรรมขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายฟังอย่างสบายและตั้งใจฟังจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะมาจะชี้แจงก่อนนี้ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความมุ่งมั่นปรารถนา5ข้อย่อใจความดังต่อไปนี้คนเราในฐานะเป็นคนไทยชาวพุทธที่จะมีความบริสุทธิ์เข้าสู่รายการธรรมะต้องมีเหตุผล5ประการถึงใจซึ้งในรสพระธรรมไอเหตุผล5ประการนี้ได้แก่ประการใดคนที่ไม่ซึ้งในรสพระธรรมก็มีเหตุผลตรงข้ามอีก5ประการเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่าผู้แก่ในฐานะอุบาสกบาติกาทั่วไปก็ตามต้องมีจุดมุ่งหมายปรารถนาอันเดียวกันนี้คนที่ซึ้งในรสพระธรรมอันนี้หลักเหตุผลตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล 1. ทุกคนนั้นสนใจฟัง 2. สนใจศึกษา 3. สนใจกำหนดจดจำ 4. สนใจค้นคว้าประเมินผลที่มาทุกประการข้อที่5นี้สนใจปฏิบัติธรรม5ประการนี้รับรองคนนั้นซึ่งในรสพระธรรมแน่นอนทั้งทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีถ้าปราศจากเหตุผล5ประการแล้วคนนั้นจะไม่ซึ้งเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายของธรรมะพฤติกรรมแสดงออกให้แก่ชีวิตของตนอย่างแน่นอนดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่เอาไหนมีเหตุผล5ประการตรงกันข้ามดังต่อไปนี้1. จะไปที่ใดแห่งหนตำบลใดก็ตาม 1. ไม่สนใจฟัง 2. ไม่สนใจการศึกษา 3. ไม่สนใจจดจำ 4. ไม่สนใจค้นคว้าหาที่มาแต่อย่างใดนอกเหนือจากนั้นแล้วข้อ 5. จะสนใจปฏิบัติธรรมหรือไอการปฏิบัติธรรมนี่หมายความแสดงพฤติกรรมของตนแสดงออกมาทั้งทางโลกทางธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมแสดงพฤติกรรมของชีวิตนั่นเองคนเราจะดีได้หรือไม่ดีได้นั้นอยู่ที่เหตุผล5ประการนี้เราจะเห็นว่าคนไทยชาวพุทธทั่วไปเดี๋ยวนี้นะผิดกับสมัยโบราณมากคนโบราณเนี่ยเขาไม่มีตัวหนังสือไม่มีเทปอย่างนี้แล้วก็ไม่มีตำรับตำราซะด้วยเขาใช้สนใจ5ประการนี้แน่นอนไม่มีตำรับตำราใช้จดจำเดี๋ยวนี้นับภาษาอะไรแค่จดจำแค่มีตำราวิทยากรก็มากมายสั่งสอนก็เป็นเส้นเป็นวามากมายแต่วิทยากรรมไม่มีเ พิธีกรก็มีกันเกลื่อนกลาดดาษดาทุกงานในศาสนาพิธีแต่วิธีกรรมมีไหมผลการกระทำไม่มีมีนั่งหมดงานก็เสร็จแต่ไม่เรียบร้อยไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์แต่อย่างใดอันนี้มีเหตุผลที่น่าฟังกันต่อไปตามระดับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดได้พิจารณาณบัดนี้คนเราเนี่ยมีความรู้กันทุกคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ทีรู้ห่างรู้ละเอียดรู้หยาบรู้ต่ำรู้สูงรู้เหนือรู้ใต้ทุกประการแต่ความซึ้งใจในข้อคิดของบุคคลมีชีวิตแก้ปัญหาได้มีไหมจะไม่มีเลยที่โบราณท่านว่าผงเข้าตาใครจะแก้ใครจะเป็นคนเอาผงออกจากตาของเราเล่าจะไปให้คนอื่นเอาออกหรือเราช่วยคนอื่นได้แต่คนอื่นจะช่วยเราได้ไหมอันนี้ต้องฝากข้อคิดไว้ในเบื้องต้นอีกด้วยเมื่อสมัยพุทธกาลนานมาแล้วนั้นคนเราเนี่ยไม่ต้องไปสมัยพุทธกาลแค่ตามสั้นๆขึ้นมาเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีที่มีมาแล้วนานทั้งหลายคิดถึงปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดไว้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่มีแต่มีปริญญาบัณฑิตมีความคิดสูงมีจิตใจสูงไม่มีจิตใจต่ำเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้เรียนสูงได้ปริญญาเอกกันมากมายเกลือเพ้อเลอเหม็นเปรี้ยวทั่วไปในเมืองไทยมีแต่นักวิชาการแต่นักปฏิบัติการไม่ค่อยจะมีจิตจึงเลวลงจิตจึงต่ำลงดูได้ไม่อยากนักประเมินผลสงเคราะห์วิจัยลงเข้าในเหตุผลอะไรทั้งหลายจะมองเห็นได้โดยไม่อยากนักนี่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีที่มีมานั้นทำไมมีอาณาเขตอาณาจักรกว้างขวางอาตมาขอจะเปรียบเทียบยุคปัจจุบันให้ท่านเข้าใจเมื่อสมัยก่อนนี้ไม่มียวดยานพาหนะปืนผาหน้าไม้ไม่ทันสมัยมีแต่เดินเท้ามีแต่เดินเท้าญาตราทับเท้ามีทางมีรถมีม้ารถก็ไปรถละไม่ใช่รถมีเครื่องยนต์กลไกแต่ประการใดเหตุใดหนอประชาชนชาวสุโขทัยมี 3-4 ล้านแต่เหตุใดเรามีอาณาจักรกว้างขวางถึงกะลันไตไซบุรีสิงคโปร์เดี๋ยวนี้มีอาณาเขตไปแค่ไหนแล้วเรามาเปรียบเทียบยุคปัจจุบันสมัยใหม่กับพุทธศาสนาสมัยเก่าแล้วดันเข้ามาในพุทธศาสนาสมัยใหม่นี้ทุกคนจะไม่ทราบเลยนะอาตมาวันนี้จะมาให้พี่น้องทุกคนประเมินผลและวิจัยสงเคราะห์เปรียบเทียบยุคเก่ายุคใหม่ยุคกลางว่ามันเปลี่ยนแปลงภาวะไปแค่ไหนและมันเหมือนกันประการใดทุกคนไม่เคยมีความเข้าใจและไม่เคยเปรียบเทียบมีแต่มุ่งหน้าปรารถนาเห็นช่อฟ้าเรียบๆตะเกียกตะกายกันไปแต่ไม่เคยหันมุมกลับมาดูชาติภูมิมาติภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของตนแน่นอนคนเราเรียนรู้สูงจึงจิตต่ำพ่อแม่กลับไปว่าพ่อแม่โง่เง่าเต่าตุนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะลูกหลานเรียนวิชาการสูงพ่อแม่ไม่มีวิชาการสูงเมื่อลูกหลานยุคปัจจุบันนี้จึงหันเหแลกมาด่าพ่อแม่แล้วเดี๋ยวนี้ทั้งหลายฟังแล้วคิดเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีเนี่ยอย่าลืมนะเขามีลูกออกมาเนี่ยเขาแต่งใจลูกแต่ในท้องเดี๋ยวนี้ไม่มีการแต่งใจลูกเลยแต่งตัวตะพึดเดี๋ยวนี้เด็กนี่แน่เหลือเกินยุคปัจจุบันนี้เล่กระเท่เททุมายตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วนี่มันเปลี่ยนกันแล้วแล้วกลับกันไม่เหมือนกันทำนองนี้เป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าสมัยสุโขทัยมาสมัยนี้ต่างกันอย่างนี้สมัยเก่านี่เขาแต่งใจลูกปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็กๆน้อยๆและปูผ้าพื้นนิยมพื้นฐานตั้งแต่เล็กๆน้อยๆตลอดมาพาเด็กเข้าวัดมาสดับพระธรรมเทศนาพาให้เกิดค่านิยมพื้นฐานปูพื้นฐานของโลกด้วยจิตใจเดี๋ยวนี้ไม่มีการปูพื้นฐานอย่างนั้นลูกออกมาก็แต่งตัวลูกเลยแต่งตัวลูกไปแล้วก็แต่งงานลูกเกิดประสบการณ์ปัญหาครอบครัวต่อภายหลังด้วยกันทุกคนไม่ได้ยึดหลักพุทธศาสนาเลยไม่ได้เอาหลักพุทธศาสนามาใช่เป็นหลักวิธีแก้ปัญหาชีวิตเลยทำให้ชีวิตต้องกระสับกระส่ายและกลับกรอกหลอกลวงไปตามโลกสมมุติ และก็ทุกคนไม่ได้เอาแต่ช่างขึ้นมาดูแต่ถูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฝาตวัดแต่ประการใดเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้มาสมัยนี้ไม่มีเลยที่จะแต่งใจลูกนับภาษาอะไรลูกหลานหนุ่มและสาวสวดมนต์ไม่เป็นนะอันดับหนึ่งนะสวดมนต์ไม่เป็นตรวจน้ำไม่เป็นแผ่ส่วนกุศลไม่เป็นแต่ก็อยากจะไปหาธรรมะไปนิพพานแน่นอนเข้าวัดโน่นออกวัดนี้ไปวัดนี้วัดนั่นบอกตรวจน้ำให้ฟังที่ตรวจยังไงตรวจไม่เป็นแน่นอนวิธีตรวจยังไงถามท่านนี้โจรแต้มเนี่ยแต่เสือกไปถามธรรมะสูงจะไปนิพพานเนี่ยแน่นอนแต่พื้นฐานไม่มีไปไม่ได้พื้นฐานไม่ดีตึกสูงไม่ได้มันจะทลายลงในวันข้างหน้าโดยมิฉักช้าแน่นอนที่สุดทั้งหลายอย่าไปนิพพานว่าจะต้องไปโน่นเลยไปสวรรค์ไปนิพพานพระทั้งประเทศสอนโยมทำบุญท่านนะจะได้ไปสวรรค์นิพพานแต่ข้อเหตุผลพื้นฐานที่จะไปสวรรค์นิพพานเนี่ยไปตรงไหนเข้าอีจุดไหนช่องไหนประการใดมิทราบแต่ตรวจน้ำไม่เป็นแล้ว1 2แผ่เมตตาเป็นไหมไม่เป็น3เผื่อจะส่งกระแสจิตเอาไปโซในข้อคิดของผู้มีปัญญาเป็นไหมไม่เป็นและนี่หรือจะไปนิพพานแล้วก็พากันทัศนาจรทำมาทัศนาจรไปหาที่โน่นไปหาที่นี่ไปกันมากมายแต่แล้วไปชมบารมีขององค์พระจินสีคือพระพุทธเจ้าลอลังหลังหลังไหลเทมาที่ไหนประการใดแล้วไปชมบารมีของเกจิอาจารย์ที่สำเร็จมรรคผลแล้วอยู่ในอรัญญลาวปาในถ้ำในเหวทั่วไปแต่น่าสงสารเสียดายเหลือเกินหรือว่าเราไปชมบารมีของเขาแต่เราไม่มีบารมีเลยหรือจะสร้างบ้างไม่ได้หรือเหตุใดเป็นเช่นนั้นเล่าไม่ทราบไม่เข้าใจก็ไปตามกันนั่นเองว่าทำไมว่าตามกันไปทำนองนี้เลยผลที่สุดเราไม่มีค่าของชีวิตในกิจประจำวันเราจะเกิดมาในสามกรโลกให้เกิดประโยชน์มาจากกิจประจำวันมิได้เลยนี่หรือชมบารมีแล้วก็วิธีการไม่ถูกต้องเพราะทำไม่ถูกจุดเครื่องเคมีวิทยาศาสตร์จะผสมก็ไม่ถูกสัดส่วนแล้วจะให้เป็นอย่างนั้นละให้มาเป็นอย่างนี้ละแล้วทุกคนมีความปรารถนาเลือกเกินโลกมนุษย์นี้หนึ่งต้องการรวยสองต้องการสวยสามต้องการดีมั่งมีสิสุขไม่อยากจนอยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะดีอยากจะมีไม่อยากจนแต่ทุกคนเหตุใดหนอจึงไม่อยากทำจึงไม่อยากทำแล้วจะรวยขึ้นมาได้ประการใดจุดนี้สิเป็นจุดสำคัญเป็นจุดยืนทุนหลักทุนร่วมทุนอุปถัมภ์มีแล้วหรือยังท่านทั้งหลายมีทุนหลักไหมท่านจะไม่ทราบเลยนะอาจจะตะเกียกตะกายไปหาสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นประโยชน์ของตนที่มันเป็นเหตุผลประการใดทั้งหลายไม่ทราบเช่นเดียวกันดังนั้นอาตมาขอเปรียบเทียบในที่นี้ว่าเมื่อก่อนนี้มีเข็มทิศมีนาวามีต้นกลกับตันต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้ถูกทิศถูกทางเดี๋ยวนี้คนหลงทางผิดหลงผิดทางไปมากมายเรียนรู้สูงแต่แท้กลับหลงทางน่าเสียดายเพราะขาดเข็มทิศขาดชีวิตของบัณฑิตจากจิตใจกลับกลายเป็นบัณฑิตในกระดาษปริญญากันเรือนดาษดาษราอาตมาจึงทำไมจึงรู้เพราะเหตุใดอาตมาสร้างหอประชุมมาศึกษาอบรมสอนโลกหลานบ้าบัณฑิตเอาแย่แบบสุโขทัยเป็นราชธานีปริเรียนยกกันใหม่เอาสมัยนี้เข้ามาเทียบเคียงสมัยยุคเก่าเขามีความสุขขอวิเวโกคือสุโขทัยจึงมีพระพุทธรูปที่น่าสวยงามน่าทัศนาชมเป็นอย่างยิ่งสง่างามตามศิลปกรรมของช่างช่างก็มีอารมณ์ดีสวยสดงดงามไปตามระเบียบวินัยอันถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตามรสชาติค่านิยมเขาตอนถ้าเรามีนิยมเดียวกันมีรสอันเดียวกันจึงจะชอบกันถ้ารสค่านิยมไม่เหมือนกันจะไม่รักกันจะไม่ชอบกันไออันตรพาลนะมันมีรสชาติอันเดียวกันมันก็รักกันพวกมันก็มากไอ้คนที่เป็นบัณฑิตก็มีค่านิยมพื้นฐานในชีวิตเป็นรสชาติอันเดียวกันก็ยอมจะแยกประเภทคนประพวกนี้ออกไปเป็นบัณฑิตอีกประการหนึ่ง นี่แหละคนจึงไม่เข้ากันมากมายนับภาษาไรพี่น้อง

ต้องทีละน้ำมันกับน้ำเข้ากันไม่ได้แต่เมื่อเร็วๆนี้จะมาไปชี้แจงแสดงบรรยายที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนที่ด่านขุนทดและชัยภูมิติดต่อด่านขุนทดในอำเภอด่านขุนทดอย่าลืมนะน้ำขุดมาแล้วใสสะอาดปราศจากมลทินมองแล้วใสอย่าลืมนะเค็มอย่างที่สุดน้ำเค็มรับประทานไม่ได้แต่คนนั้นอยู่กันมาจนหัวงอกแก่แล้วยังไม่รู้ว่าน้ำมันเข้ากันได้ไหมอาตมาพูดที่โรงเรียนแล้วก็มาประชุมนมกันที่ตลาดด่านขุนทดญาติโยมมาปรารภสั่งสนทนาธรรมจนถึงมืดครับอาตมาบอกโยมรู้ไหมโยมอยู่ที่นี่มานานถึง40 ปีแล้วน้ำที่นี่ทำไมถึงแค็มไม่ทราบใช้การไม่ได้แต่ตักมาแล้วใสสะอาดดีเหลือเกินอาตมาก็ลองให้โยมดูขอน้ำฝนสัก1 แคลงขอน้ำเค็ม1 แคลงทดสอบให้เห็นต่อหน้าโดยกฎแห่งกรรมเดี๋ยวจะชี้แจงต่อไปเอาน้ำเค็มมาใส่ครึ่งหนึ่งเอาน้ำฝนมาใส่ครึ่งหนึ่งแล้วคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันคนมาน้ำหมุนติ้วขอใจว่าคงจะเข้ากันแล้วเหมือนเราต้มยำมันจืดเอาเกลือใส่แล้วก็เค็มเสมอกันทำนองนี้เข้าใจอย่างนี้แต่แล้วในที่สุดน้ำนิ่งอาตมาบอกตักรับทานคนละแก้วน้ำกร่อยน้ำจืดเหมือนน้ำฝนตักกินกันเข้าไปกินเข้าไปแล้วน้ำฝนหมดเหลือหมดครึ่งเนี่ยน้ำล่างเค็มปี๋เหมือนเดิมแล้วว่ายังไงน้ำเข้าก็ได้ไหมเพราะเหตุใดโปรดวิจัยณบัดนี้นี่ที่ด่านขุนทดถ้ายอมอยู่นครราชสีมาด่านขุนทดจะรู้ได้น้ำผืนที่นั่นเค็มตลอดเวลาแล้วมีบ่อหนึ่งฝนตกเป็นการใหญ่ในวันนั้นตกน้ำล้นเต็มบ่อแต่บ่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เขามาใช้ล้างชามเขาจะใช้ชานเฉพาะน้ำฝนแต่ในเมื่อฝนตกไปเต็มบ่อเขาจะนี่แล้วเอามาทานก็ลดน้ำฝนในเมื่อน้ำฝนตักมาหมดแล้วเหลือแต่น้ำพื้นที่ของเขาก็เค็มตามเดิมนี่เชเห็นไหมว่าน้ำกับน้ำยังไม่เข้ากันนะยังไม่เข้ากันนะทั้งหลายฟังอาตมานะบัดนี้เห็นด้วยใช่ไหมแต่คนที่เกิดด่านขุนทดแท้ๆอาตมาเกิดสิงห์บุรีเนี่ยแต่ทำไมไปวิจัยเห็นน้ำแล้วรู้เลยดูหน้าคนก็ต้องรู้เหมือนพื้นที่เหมือนกันทั้งหมดนะจ๊ะแต่ต้นไม้รสชาติไม่เหมือนกันเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มเท่านั้นในรสอาหารแต่แล้วเหมือนสีแม่สีฉะนั้นผสมแล้วกลายเป็นสีแสดสีโน่นสีนี่ได้ไหมได้ได้ไหมได้แต่หากว่าต้นไม้ธรรมชาติโดยประกาศของมันโดยธรรมชาติรสชาติของมันเราต้นไม้มาปลูกพื้นที่อันเดียวกันทั้งหมดยกตัวอย่างต้นไม้บรเพชรดินก็เหมือนกันอย่างนี้แต่รสชาติบรเพชรเป็นธรรมชาติของมันขมปีต้นเสลดพังพรที่แท้ที่แก้งูกัดโดยไม่ตายปลูกลงไปต้นไม้เสลดพังพรที่แก้งูเห่าได้อย่างชะงักต้องมีรสชาติขมยิ่งกว่าบรเพชรจึงจะเรียกว่าเสลดพังพรที่ญาติโยมมาเอาเสลดพังพรมาเนี่ยเพชรไม่ใช่เสลดพังพรแล้วไอ้ต้นไม้ที่เรียกว่าต้นเหงือกประหมอที่ทำยาแก้โรคมะเร็งที่ทำแล้วนั้นเพชรทั้งหมดนี่เหงือกประหมอที่ไหนหนามประหมอจะถูกต้องแต่เหงือกประหมอนี่ใบจะต้องเหมือนเหงือกเลยไม่มีหนามนะเหงือกมันเป็นหยักๆนะใบต้องเป็นหยักๆอย่างนี้นี่เท่านี้ยังไม่รู้แหละยังสับสนกันอยู่มากมายเอาผิดเอาถูกเอาผูกเอาผิดกันตลอดเวลาการแน่นอนที่สุดนะพี่น้องที่รักโปรดติดตามฟังต่อไปว่าต้นไม้ดินเหมือนกันต้นไม้ปลูกแล้วโดยธรรมชาตินะเอายอดมาปากลงไปแล้วธรรมชาติของมันนี่รสขมขมปี๋เลยไอ้ว่าบรรพบุรุษว่าขมแล้วเสลดพังพรขมป่าเนี่ยควีนินขมแบบไหนขมมีรสมีชาติไหมขมโดขมเดอย่างไรฉลาดมีเฉลียวไหม
มีตามีแววไหมมันต่างกันอย่างนี้

ต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะมีรสชาติต้นเดียวขมแต่บางครั้งบางขณะมันจะมีรสขมที่เฉียบขาดที่ใบมันจะมีรสขมเฉียบขาดที่หน้าบางเวลามันจะมีรสเฉียบขาดที่ต้นของมันเท่านี้โยมอาจจะไม่รู้แล้ววันเวลาของเรามีรสชาติเหมือนกันไหมอารมณ์เช้าอารมณ์บ่ายอารมณ์เที่ยงอารมณ์สายเหมือนกันไหมรสชาตินี่ต้องไปอยู่ตรงนั้นรสชาติต้องไปอยู่ตรงนี้บางครั้งเนี่ยโยมมีอำนาจโลภะรสชาติอยู่ที่ไหนอำนาจอยู่ที่ไหนอำนาจราคะเวลาไหนอยู่ที่ไหนอำนาจโทสะอยู่ที่ไหนโมหะอยู่ที่ไหนนี่เวลานั้นไปเจ้จดโทสะอีจุดนั้นเกิดโทสะเท่านี้ยังไม่รู้แน่นอนนะถ้าจะไปรู้นิพพานกันเหรอจะไปรู้นิพพานเนี่ยพระเทศสอนไปนิพพานทั้งนั้นวิปัสสนาวิปัสสนาก็ไอ้คนที่นั่งไปวิปัสสนาไม่ได้ก็สอนอยู่นั่นเนี่ยก็สอนมาจนบัดนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงภาวะตามที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าไม่สอนไปคนไปนิพพานเนี่ยสอนทุกระดับจิตสอนตามธรรมชาติของต้นไม้ต้นไม้แบบนี้ขมแต่ขมขณะนี้ยังใช้อะไรไม่ได้แต่ใช้ได้ต้องเวลานั่นอยู่ที่ใบเวลานั่นอยู่ที่รากเวลานั่นอยู่ที่โคนเวลานั่นที่เปลือกไอ้คนเรามีโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันมีจุดนะมันมีจุดนะแย่ไม่ถูกจุดไม่เกิดโทสะจำไว้บางคนเกิดอารมณ์ดีแย่ไงก็ไม่โกรธแย่ยังไงก็ไงก็ไม่โกรธล้อยังไงก็ไม่โกรธถึงเวลาถึงจุดมันแย่จุดนิดเดียวแค่ล้อเล่นนะโกรธแทบตายโกรธแทบตายนี่เห็นไหมโยมเห็นด้วยไหมบางทีไปแย่ผิดจุดไปแขกหัวยังไม่โกรธเลยมันผิดจุดอารมณ์ดีแม้ไปขาไปแย่ผิดถูกจุดกำลังอารมณ์ค้างมาอยู่ตรงนั้นเลยพอไปแยกลงนั่นเข้าเลยเป็นฟืนเป็นไฟไปเลยเป็นฟืนเป็นไฟไปเลยนี่ต้นไม้เช่นเดียวกันโยมเห็นได้ไหมน้ำต่อน้ำเข้าก็ได้ไหมนี่อาตมาไปด่านคุทศมาเปรียบเทียบไปเห็นเลยกระทั่งที่เราไม่เคยไปเห็นน้ำรู้เลยน้ำแบบนี้มันเค็มมีกรดมันมีเกลือสินเทามากมันจะมีธาตุหนักมากเหมือนทองเหลืองทองแรงกับทองคำผสมกันแล้วทองคำอยู่ที่ไหนสิ่งที่ไหนหนักมากต้องลงก้นทำนองนี้แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องผ่าเอาทองคำไปหล่อพระหล่อพระก็เทตรงไหนเทตรงไหนบางทีช่างเนี่ยจะมาเห็นเลยแต่ไม่โพดเจาะรูไว้เลยเททองคำลงตูดไปเลยคงไปตรงนั้นไปเลยช่างมันก็เอาไปช่างเอาไปเลยสบายมากได้ตัวเจ้าภาพก็สาธุดิฉันเอาทองคำใส่ต้อง100บาท50บาทแหมไหว้ทองคำไหว้ทองคำหรือคุณโยมศรัทธาถึงขนาดนั้นชุเหรอทองคำลงกระเป๋าช่างไปนะบัดนี้นี่ตาไม่มีแววสติไม่พอเท่านี้เนี่ยทำกันไม่ได้จะไปทำอะไรจะไปเอาสวรรค์จะไปนิพพานพระท่านประเทศเรื่องเก่ามานานแล้วยอมทำบุญแต่นะตายเอาไปไม่ได้นามีก็ขายเถอะร้านโรงมีก็เจ๊งไปซะเอาเงินไปทอดกฐินป่าๆจะได้ไปสวรรค์นิพพานโยมเห็นด้วยก็ทำเถอะแต่ตมาไม่เห็นด้วย 100% มีไหมที่เอาไปไม่ได้มีไหมที่เอาอะไรไปไม่ได้ได้ถูกแล้วไม่ได้ถูกแล้วเพราะไอ้สิ่งวัตถุเอาไปไม่ได้แต่มันย่อส่วนได้ย่อเข้าไปในแผนที่ของชีวิตได้เหมือนท่านทั้งหลายเป็นวิศวกรเหมือนท่านทั้งหลายเป็นสถาปนิกเหมือนท่านทั้งหลายเป็นในช่างที่ลงมือทำแล้วมันบันทึกหลักฐานไว้ในจิตรวมสต็อกแล้วเข้าไปย่อส่วนเข้าไปในวิญญาณตายไปแล้วไปเกิดในชาติหน้าเป็นวิศวกรและเป็นสถาปนิกสูงขึ้นบัดนี้เราได้ปริญญาโทในชาตินี้ตายบันทึกหลักฐานเคยเป็นครูอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาแล้วตายมาเกิดไม่กี่วันนี้ไม่ต้องเรียนอาตมาจะขอสงวนนามไว้ก่อนนี่อาจารย์ที่จุฬาตายไปมาเกิดมาเร็วๆแต่นี้อายุก็15แล้วสามารถจะรู้ภาษาฝรั่งเศสได้เลยได้เลยนะอันนี้ขอกล่าวสงวนนามไว้ก่อนนี่เป็นถึงด็อกเตอร์ทำไมเป็นได้แล้วว่าเอาไปไม่ได้เหรอญาติโยมไปสร้างตึกไปสร้างกิจกรรมเป็นความบริสุทธิ์ใจสร้างแล้วถูกแล้ววัตถุเอาไปไม่ได้
แต่ในด้านนามธรรมที่บันทึกหลักฐานโดยวิชาการด้วยบันทึกไว้ในจิตเป็นกุศลติดตัวไปได้ถ้าลูกหลานของเราไม่มีดวงการศึกษาไม่ต้องส่งไปเรียนนะส่งไปเรียนไม่เกิดประโยชน์แล้วไม่สำเร็จดวงการศึกษาจะรู้ได้ที่ไหนหลักพุทธศาสนาบอกได้น้ำแหลมน้ำแหลมใครเสี่ยงมะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึงดูเป็นไหมไม่ต้องไปนิพพานดูแค่ตนว่าลูกเราคนนี้ควรส่งเรียนอะไรและคงจะไปเรียนสำเร็จหรือไม่ที่อเมริกาณบัดนี้เท่านี้ดูกันเป็นไหมดูเป็นหรือยังถ้าดูไม่เป็นไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่มีแผนที่เข็มทิศชี้บอกมรรคมันคาแน่นอนสังเกตเหตุการณ์ไม่เป็นเลี้ยงโรคไม่เป็นแน่นอนนะแล้วไม่รู้ใจของโรคเพราะไอ้ตัวเองไม่รู้ใจของตัวเองแล้วไม่รู้เหตุผลไม่รู้ต้นรู้ปลายรู้ที่มาจึงไม่รู้ใจของลูกแล้วโรคคนนี้ส่งเรียนล่ามปามเสียเงินเสียทองไปมากมายผิดโปรเจกต์ผิดโปรเจกต์แน่นอนอันนี้มีเหตุผลยอมทุกคนออกฉากดีเล่นดีตลอดละครออกฉากไม่ดีบอกเรื่องไม่ดีเบื้องต้นเล่นไปทั้งตายเอาดีไม่ได้แต่ถึงหากเล่นไปเรารู้ว่ามันผิดเรื่องพุทธเจ้าบอกให้เปลี่ยนได้อย่าปล่อยตามยถากรรมตามดวงของดวงตนเองเลยเปลี่ยนแปลงภาวะพระพุทธเจ้าบอกให้เปลี่ยนแปลงเสมอให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่ยังไงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างไรมาตลอดเวลาการเลยกลายเป็นคนโง่เงาเต่าตุนขาดสติสัมปชัญญะไม่ลดละภาวนาไม่รู้หลักพุทธศาสนารู้แต่ว่าทำบุญตักบาตรเท่านั้นหรือถวายสังฆทานไปสวรรค์นิพพานทอดกฐินกันเกลือทอดพระปาเข้าไปทอดไปทอดมาไปสวรรค์นิพพานความรู้ก็ไม่มีความดีก็ไม่ได้ความจริงก็ไม่เห็นความชัดก็ไม่เจนความบริสุทธิ์ก็ไม่เกิดขึ้นทำนองนี้ในเมื่อความบริสุทธิ์ไม่เกิดขึ้นเช่นนี้แล้วสิ่งใดเราจะไปรู้จะไปรู้อะไรไม่รู้อย่างแน่นอนนี่อาตมามาพูดเปรียบเทียบยุคนี้กับยุคนั้นเหมือนกันหรือไม่ประการใดจะไม่เหมือนกันโดยท่องแท้แน่นอนไม่จำต้องกล่าวว่าไปนิพพานหมดทุกข์หมดเวรหมดกรรมเสียเลยเพราะคนเราเนี่ยจำไว้ก่อนออกแขกว่าอย่างนี้เกิดมาเป็นคนไม่มีทุกข์ไม่ใช่คนเกิดมาไม่มีหนี้คนไม่ใช่คนต้องมีหนี้ถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่คนเป็นคนไม่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเกิดมาต้องมีทุกข์ด้วยกันทุกคนใครไม่มีทุกข์หรือท่านทั้งหลายที่มานั่งนี่มีแต่ความสุขไม่มีทุกข์เลยนะถ้าท่านเช่นนั้นท่านไม่จะเป็นคนถ้าท่านทั้งหลายไม่มีนี่ใครเลยผูกพันมาเลยนะไม่ใช่คนอ๋อท่านเทศเพศเดี๋ยวฉันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เป็นนี่ใครโง่ที่สุดท่านยอมออกมาจากท้องแม่ไม่เป็นนี่หมอตำยาแล้วนะนี่หรือไม่เป็นนี่ไม่เป็นนี่พ่อแม่หรือใช่แล้วโยมไม่ใช่คนแล้วกิจการงานกว้างขวางก็ต้องเป็นนี่คนโดยสมบูรณ์และถูกต้องคนเรานี่ไม่ได้เคยคิดคนไม่ได้เคยหันมุมกลับเลยตะเกียกตะกายออกไปทางหน้าจึงนี่มีทุกถมอบรมอยู่จริงพลาดชีวิตผิดโปรเจกต์ขาดเหตุผลเลยทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่ในสวงหึงหวงรบพุ่งจริงชัยฆ่าลั่นฟันแทงกันในสงครามตลอดการเวลามาแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนยุคแล้วยุคดำกับยุคขาวมาผสมกันเดี๋ยวยอมจะเห็นกับอาตมาด้วยยุคถิ่นกาดำและถิ่นกาขาวมาผสมกันในวันนี้ยอมอาจจะไม่เคยคิดถิ่นกาดำได้แก่คนเนี่ยลบลาฆ่าฟันข่มขืนชำเราถิ่นกาดำคือใจดำอำมหิตเหี้ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นจำตายบัดนี้ถิ่นกาดำแล้วประสงค์การราชการที่ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญถิ่นกาขาวแต่ญาติโยมกลับเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ถิ่นกาขาวตัวนี้น่ะคือฝรั่งคนผิวขาวก็มาในประเทศไทยเป็นส่วนจำนวนมากทายผิดผิดโปรเจกต์ฟ้ากับดินแน่นอนนะเดี๋ยวจะเห็นด้วยนะเดี๋ยวนี้เกิดกุลยกต้องฆ่าล้านฟันแทงผัวเมียมองหน้ากันไม่ติดผัวเมียนองมองหน้าก็ไม่ติดพอหนวดงอกๆวาดรูดลายทะเลาะกันสะบัดมองหน้าก็ไม่ติดแน่นอนที่สุดเพราะขาดใดโยมเห็นไหมและอีก10ปีข้างหน้ายังไม่หมดถิ่นกาขาวและยังไม่หมดถิ่นกาดำอย่าลืมนะ10ปีข้างหน้าดูไปถ้าพวกเรายังไม่ตาย
ยังไม่ตายโปรดดูต่อไปออกจากบ้านไม่รู้จักผัวใครไม่รู้จักเมียใครเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้ไปทำงานซาอุดิอาระเบียแต่มาประเมินผลถูกต้องตามพุทธศาสนาไปก็เสียนากลับมาก็เสียเมียแน่นอนที่สุดแล้วเมียก็เฟ้อไปหลงไหลชายชอนไม่มีธรรมะแน่นอนนะอีก10ปีจะไปแค่ไหนอ่ะออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้ใครเป็นผัวออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้ใครเป็นเมียยิ่งเรียนสูงยิ่งเลเพและลาภาแน่นอนนี่ถิ่นกาดำเกิดกุริยกจะต้องฆ่าลั่นฟันแทงลบพุ่งชิงชัยการประหารประหารกันได้อย่างลงคอใจดำมาเหตุเหี้ยมโหดทารุณดุร้ายเหลือเกินนี่ถิ่นกาดำอย่าลืมมาเร็วนี่สิงห์บุรีภรรยาฆ่าสามีฟันทีเดียวคอขาดเลยนะคอขาดเลยนะนี่โคตรแรงกรรมนี่สิงห์บุรีนี่เองฆ่าเพราะเหตุใดหรืออาตมาวันนี้ก็จะคุยกับโยมไม่สนุกไปด้วยขอให้ในที่ประชุมต่ออาตมาไอ้ภรรยาฆ่าสามีเป็นเรื่องอะไรฆ่าด้วยความรักหรือฆ่าด้วยความเกลียดและความโกรธจึงฆ่ากันได้ลงคออย่างนี้ใครจะตอบได้สักคนนึงเมียฆ่าผัวได้เพราะอะไรโยมบางคนตอบผิดโยมบางคนก็ตอบถูกไม่อยากฆ่าด้วยความโกรธได้ผัวเมียโกรธกันนะเคืองกันเนี่ยไม่ฆ่ากันนะจำไว้เคืองกันเนี่ยไม่ฆ่ากันนะเห็นด้วยหรือเปล่าอาตมาไม่เคยมีผัวมีเมียไม่รู้หรอกจึงต้องถามโยมแล้วนี่ก็เพิ่งประหลับอภัยโทษมา200ปีปริญญายิงสามีตายคาที่ปริญญาโทจริงเพราะอะไรไอ้โกรธเกลียดกันเนี่ยสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยไม่ฆ่าก็เราจะบอกให้แน่นอนไอ้คนจะฆ่ากันเนี่ยฆ่าด้วยความรักทั้งรักแค้นในซวงอ่ะหึงฆ่าเลยคนจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยตัดสินไปแล้ว5ปีตัดสินจำคุกไปแล้ว5ปีภรรยาฆ่าสามีฟันทีเดียวคอขาดเลยกำลังนอนหลับแล้วก็ภรรยาอายุน้อยไม่มากอายุน้อยไม่มากสาวน้อยอายุ62ปีสามีอายุ65ปียังหนุ่มน้อยกับสาวน้อยกรอยตากำลังน่ารักผมคนนั้นเนี่ยฟันทีเดียวคอขาดโดยรับมีดอยู่ทุกวันทุกวันรับฟันทีเดียวกะคอขาดแล้วขาดจริงๆพอฟันไปแล้วกำลังนอนหลับดีสาดแรงนะเว่งเดินไปทางไกลถึงจะล้มจนหัวหลุดแล้วถึงจะล้มเนี่ยดิสาดแรงตาเขม็งเลยตาเขม็งดูภรรยาเขม็งเลยดุร้ายเหลือเกินแล้วคอศีรษะหลุดแล้วถึงจะล้มนะโยมลองไปฟันกันดูสิลองรับมีดทุกวันทุกวันฟันเรื่องอะไรเนี่ยฟันเรื่องอะไรแล้วก่อนนี้ทะเลาะกันเตะกันตีกันไม่เคยได้ฟันกันไม่เคยฆ่าเลยในเวลาการต่อมาก็ได้ความว่าสามีภรรยาผัวหนุ่มเมียสาวรักกันกลมเกลียวไปหนึ่งเดียวกันตลอดมาจนภรรยาอายุ62สามี65มีเขยมีสะพายแล้วแล้วลูกสาวคนเล็กก็จะแต่งงานต่อไปก็ได้ข่าวมาว่าสามีจะไปมีเมียใหม่จะมีภรรยาใหม่จะเอางัวไปขาย2คู่จะงัวไปที่ภรรยาเนี่ยเอาไปขายเอาเงินไปค่าสินสอดทองมั่นแล้วภรรยาใหม่อยู่ใกล้ๆแล้วภรรยาเก่าก็ไม่ให้ไปขายนะอย่าเลยเรามีลูกหลานด้วยกันหลายคนไม่ได้ฉันต้องมีเมียใหม่แน่นอนบางอย่างแล้วคนนั้นเป็นแม่ไม้ด้วยเป็นแม่ไม้ซะด้วยแล้วรูปร่างสวยก็ว่าอย่างนี้แต่มาไม่เห็นหรอกเห็นแต่คนที่ฆ่าผัวเพราะไปเทศในเรือนจำมานะแต่มาลูกเนี่ยเขาเคยฆ่ากันโกรธแทงกรรมแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้ามีเวลามีหลายเรื่องเรื่องแต่มาเยอะต้องพิสูจน์นะพระเจ้าทรงให้พิสูจน์ได้ทุกอย่างแต่เราไม่เคยพิสูจน์หาที่มาประเมินผลจึงไม่รู้เรื่องจึงเปลืองเวลาได้อาจจะทำบุญไปสวรรค์แค่เท่านั้นหรือมีเหตุผลอะไรทำบุญมีเหตุผลอะไรไปสวรรค์มีเหตุผลอะไรจะเป็นพระอินทร์โยมผู้ชายก็อยากเป็นพระอินทร์มีเทพประสอนต้อง500ต้อง 1,000 ต้อง 58,000 อะไรทำนองนี้โยมผู้หญิงก็อยากจะเป็นนางเทพอักษรในบนสวงสวรรค์ก็ทั้งนั้นแหละทำบุญจังไปหรือเปล่าต้องสอบนะต้องสอบนะเตรียมไปดูข้อสอบให้ดีนะอยากจะเป็นนางสวรรค์น่ะแล้วอยากเป็นพระอินทร์ก็ไปดูข้อสอบนะข้อสอบก็ยังไงใครเป็นกรรมการเนี่ยไปหาหรืออาจารย์มนัสเป็นกรรมการก็ไปหาอาจารย์มนัสนั่นข้อสอบไปยังไงอย่างนี้จะถูกต้อง
ไม่อย่าทำบุญแล้วไปเป็นพระอินทร์เลยสร้างศาลาเข้าสร้างโบสถ์ก็จะเป็นพระอินทร์

งเป็นไม่ได้คนเดียวนะถ้าคนเดียวต้องมีคุณสมบัติอีกหลายชาติไม่จะทำได้ง่ายหรอกแล้วทำบุญเนี่ยมีเงินมีทองทำบุญง่ายๆมันไม่ง่ายหรอกนะทำไม่ถูกต้องทำตรงนี้ก็ได้ความมาเลยว่าเขาเคยฆ่าการตมาดูแล้วภรรยาสามีเคยฆ่าภรรยามาก่อนและเรื่องอดีตที่ผ่านมาประมาณก็ไม่เกิน180ปีเท่านั้น180ปีเท่านั้นอันนี้ทบทวนทบทวนเดี๋ยวรู้เนี่ยแต่เราไม่ทบทวนจะไม่รู้เรื่องรู้อะไรแต่ประการใดต้องมีโปรเจกต์โปรเดินตามข่าวแน่นอนจุดไหนบ้านไหนภูมิภาคชนบทส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคประการใดเจ็ดช่วงบรรพบุรุษประการใดแน่นอนที่สุดมาทบทวนแล้วมาประเมินผลตรวจน้ำตรวจตราตรวจที่มาของมันอย่างนี้จะถูกเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องไม่ใช่กลัวกราอะไรกลัวตัวเองนี่เป็นหลักสำคัญเนี่ยจะมาขอฝากญาติโยมไว้เป็นประการสำคัญด้วยนี่ฆ่ากันลงคอแล้วก็ไม่เสียใจซะด้วยนะดีใจซะด้วยนะตำรวจจะไปจับเลยก็บอกผลัดไว้ทำบุญ7วันก่อนเผาจีสามีใส่เสียบร้อยก่อนแล้วก็นั่งฟังพระอภิธรรมอย่างเรียบร้อยกรวดน้ำให้อย่างดีเลยอย่างนี้เขาก็ทำได้แนบเนียนนะพอทำบุญ7วันเรียบร้อยเผาจีเรียบร้อยตำรวจก็ขอเชิญไปดำเนินคดีตัดสิน5ปีเพราะทนายความช่วยเหลือไว้ว่าก่อการวิวาทป้องกันตัวแท้จริงไม่ต้องป้องกันตัวแล้วฝันนอนหลับเลยป้องกันตัวได้ไงหลับสนิทเลยฝันโดยไม่มีข้อที่จะต้องติดพันในเรื่องต่อสู้กันแต่ประการใดนี่เห็นเหตุผลไหมเนี่ยยอมเนี่ยดูให้นะนี่คนเราเกิดยุคธรรมินทร์หินชาติใจประกาศดำอมหิตเหลือเกินยอมอยากคิดว่าผัวเมียรักกันยังยอดชีวิตนะดูสิอยู่เฉยเนี่ยตอนมีเขยมีสะพายฆ่ากันได้หน้าภาษาอะไรไอ้ผัวหนุ่มเมียสาวเรานี่แหละพิษคืองูเห่าแน่นอนคือความรักถึงตามบกุลทั้งห้านี่มันเป็นพิษเป็นภัยเหลือเกินในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเพราะเราไม่ซึ้งในรสธรรมไม่ซึ้งในมาตรฐานของชีวิตจึงเป็นข้อคิดอย่างนี้เป็นประการสำคัญนอกเหนือจากนั้นยกรัชกาลที่9นี้เรียกว่าศรีวิไลเรียกว่าทิงกาขาวแห่งศรีวิไลโยมเห็นไหมกาขาวมีไหมใครจะตอบได้กาขาวที่ไหนแล้วโยมก็ว่าคนผิวขาวฝรั่งมังค่าเข้ามาไม่ใช่แน่นอนเอาเมืองไทยมาประเมินผลใครจะเห็นด้วยไหมทิงกาขาวเพิ่มเข้า50ต่อ50เดี๋ยวนี้ไอ้50เบื้องต้นคือกุลยุกฆ่าลั่นฟันแทงลูกไม่เอาไหนผัวเมียไม่เอาไหนแล้วก็หนักเข้าผัวหนุ่มเมียสาวหนักเข้ากลายแพทย์พอหนวดเหลืองก็หน่อยกลายแพทย์เป็นโรคเบื่อบ้านแน่นอนเริ่มเป็นแล้วนี่ยุคกุลียุคฮินทมินทมินฮินชาติเกิดแล้วด้วยกามราคะแน่นอนที่สุดเกิดนะก้าวลันฟันแทงกันเพราะเหตุนี้ประการหนึ่งแย่งทรัพย์สมบัติแย่งเก้าอี้กันกุลียุคแล้วแย่งเมืองกันตองฆ่าลันฟันแทงหน้าภาษาอะไรไอ้เมืองน้ำมันก็ยังฆ่าฟันกันด้วยเรื่องศาสนามาถึงเท้าเท่าทุกวันนี้ยังไม่เลิกนี่ถิ่นธมินทร์แห่งกุลียุคของกาดำมาบัดนี้ถิ่นกาขาวผสม 50% ไอ้ถิ่นกาขาว 50% นี่หมายความว่าอะไรโยมตอบได้ไหมเดี๋ยวนี้คนพาไปวัด 50% แล้วนุ่งขาวบวชชีพรามกันเยอะมากมายบางว่าวัดคีรีวงเนี่ยเป็นพันเลยบอกก่อนนี้จะมาไปเป็นวิทยากรช่วยท่านมหาบุญรอดที่วัดคีรีวงนครสวรรค์มี50คนเดี๋ยวนี้กี่พันแล้ว 3-4 พันเนี่ยมากมายจริงๆนะมาได้แล้วนี่จะมาไปวัดทองพุ่มพวงสระบุรีเริ่มต้นเป็นปีที่10มี50คนเดี๋ยวนี้ปลาเข้าไปต้อง 7-800 เนี่ยนุ่งขาวเพลิบหมดเลยรวมความว่า 50% มาแล้วเข้าหาธรรมะหลบเข้าล่มโพล่มทรายหลบเข้าหาธรรมะกัน 50% แต่อีก 50% ไม่หลบไม่เข้าหากำลังแยกเขี้ยวยิงฟันยักโขวายักคีวายักเอวลักใหญ่ยักเอวยักไหลยักย่อยักเยื้องเปลี่ยนท่าทางทั้งผัวทั้งเมีย
ปลี่ยนหมดเลยหาความคนที่เป็นมีความบริสุทธิ์ใจไม่ได้และเป็นคนที่ทุจริตผิดศีลธรรมด้วยถิ่นกาดำมาผสมกันแล้วโยมจะเห็นด้วยไหมมีไหมวัดกรุงเทพบวชชีพรามคงไม่มีนะแต่บ้านนอกเต็มไปแล้วนะอาตมาไม่เคยมากรุงเทพคนบ้านนอกอาตมานี่คนบ้านนอกขอกนามันยังเถื่อนอยู่กลางป่าไม่จะอยู่คนในกรุงจึงไม่เคยรู้ในเรื่องกรุงเทพเขาก็บวชชีพรามหรือเปล่าอย่าลืมนะบ้านนอกเต็มไปหมดเลยบวชนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดนับภาษาไรกับทหารบน.ขอประทานโทษกองบินทหารบกทหารบกมาเยอะที่วัดหลายรุ่นแล้วผู้บัญชาการมาเองนุ่งขาวเลยนะนุ่งขาวห่มขาวเลยสุขสาวทิศอาตมาสอนแล้วอนุสาอาจารย์กองทัพบกกรมยุทธศาสตร์ทหารบกไปแล้ว3รุ่นจบหลักสูตรรุ่นละ7วัน7วันนุ่งขาวห่มขาวทั้งหมดนี่แหละถิ่งตาขาวเข้ามาแล้ว 50% ในส่วนราชการในวงนี้นี่ยกตัวอย่างแบ่งคนละครึ่งอีก50ไม่เอาไหนเอาแน่พอบอกธรรมะธรรมโมเข้าสายหน้าแยกเกี่ยวยิงควันแต่อีก 50% นี่ไปวัดไปหาธรรมะนี่ถิ่งตาขาวนุ่งขาวก็เพลิดเลยไม่ใช่ฝรั่งนะยอมเข้าใจว่าฝรั่งใช่ไหมเมื่อก่อนมีไหมล่ะเมื่อ10ปีมาเนี่ยมีไหมนุ่งขาวห่มขาวน้อยมาบัดนี้เยอะแยะน่ะแล้วส่วนมากเด็กสาวผู้ชายไม่ก็มีแล้วมีเด็กสาวมากแล้วก็นักศึกษาก็มากนอกเหนือจากนักศึกษาแล้วพวกครูพวกอาจารย์เพิ่มขึ้นมากนี่แหละถิ่นกาขาวกับถิ่นกาดำผสมกันคนละครึ่งแล้วโยมจะเห็นด้วยหรือไม่ด้วยก็ไม่ทราบตามใจโยมอาตมาจะขอวิจัยประเมินผลสงเคราะห์ลงในเหตุผลยกถิ่นกาขาวและยกธมินทินชาติผสมกันณบัดนี้อาตมาจึงหันเหเล่ก็มาเปลี่ยนทิศทางไม่เอาเหมือนพระโบราณที่ท่านสอนมาสั้นๆแบบเวลาเทศนาเทศบนศาลาอาตมาเปลี่ยนทิศแล้วเอาแบบเก่าถอยหลังลงคลองเอาแบบวิธีเก่าของคนเก่าโบราณพ่อแม่ที่สอนสั่งมาคนเราที่รักกตัญญูตเวทีกันได้สนิทใจอย่าลืมนะพ่อแม่กับลูกกินข้าวหม้อเดียวกันแล้วก็กินพร้อมกันด้วยนะไม่เหมือนพ่อแม่ยุคนี้พ่อไปทางแม่ไปทางลูกผมได้แล้วลูกกับพ่อแม่ไม่เคยเจอกันนะต่างคนต่างเรียนกันนะไม่เจอกันเลยจะรักกันได้ยังไงจะผูกสมัครสามัคคีกันได้ยากไม่เหมือนคนเก่าเมื่อสมัยก่อนนี่ที่ทางมันมากกิจกรรมมันมีน้อยไม่เหมือนสมัยนี้กิจการงานมันมากพ่อแม่ต้องย่อยแยกกันต่างคนต่างทำงานมาหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกหลานส่งเรียนหนังสือต่อไปอันนี้เป็นที่น่าเห็นใจเหมือนกันถ้าเราไม่หันเหเล่สอนเด็กแล้วเราจะหมดโอกาสนะจะหมดโอกาสนะไปสอนกับโตๆนี่ไม่มีทางนะไอ้โตๆซะก่อนจะสอนไม่มีทางนะสอนได้ยังไงคนโตๆสอนได้ยากที่สุดต้องสอนเปิดพื้นฐานตั้งแต่เขายังไม่รู้เหนือรู้ใต้คือเรียกว่าเรียนจำเรียนจำรู้จำรู้แจ้งรู้จริงให้เขาเรียนจำก่อนตอนเด็กๆเอาไหว้พระอย่างนี้นี่จำไว้ก่อนเหมือนนกแก้วนกทองไปก่อนคุณแม่เจ้าขาข้าวกินหน่อยไปก่อนแต่ยังไม่รู้ความหมายแล้วข้าวยังไงคุณแม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่เรียนจำให้เด็กจำให้ได้จำได้แล้วถึงจะรู้แจ้งนะรู้แจ้งแดงแจ๋รู้จริงแสดงออกโตแล้วใช้ได้เดี๋ยวนี้พอโตแล้วให้รู้จำเขาไม่เอาแล้วเขารู้ดีกว่าเรารู้แต่ไม่เอาโดยเหตุผลอย่างนี้นะรู้ไม่เอาเหนือเอาใต้ยิ่งเรียนสูงไม่เอาเลยยิ่งสอนยากมีอยู่หลายประเภทดังต่อไปนี้ใครสอนยากมากโยมจะเห็นด้วยว่าใครอาตมาประเมินผลวิจัยแล้วโยมไม่ต้องไปเขียนไปคิดเสียโปรเจกต์หนึ่งอบรมพระมากที่วัดมีหอประชุมสอนยากที่สุดอันดับหนึ่งคือพระทิฏฐิพระมนักษัตริย์อย่าไปเตือนท่านนะเดี๋ยวท่านเอเอาเราเอเอานะขนาดเป็นมหาปริญญาเป็นเจ้าคุณกบีเจ็บประคุณครับอย่างนี้เอ้ยทิฏฐิพระบวชนานทิฏฐิสูงแน่นอนนี่สอนยากอันดับสองครูโรงเรียนครูโรงเรียนรู้เลยไม่เอาไหนไม่เอาไหนนี่อย่าหาว่าครูโรงเรียนยังไม่ใช่อะเปรียบเทียบอย่าหาว่านะไม่ว่านะเปรียบเทียบอันดับสามคืออะไรอันดับสามคนแก่ไม่เอาไหนไม่รู้เหนือรู้ใต้นะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นปอสถางโอ้สถานศาลาวัดพังไปหลายหลังก็ไปเหนือทางใต้ลองลงไปอีกอันดับท้าย
4

กับเด็กสอนเข้าโรงเรียนก็ยากเทียบเคียงลงไปนิดหน่อยแต่ยากที่สุดไม่ต้องสอนคืออันดับ5เลิกสอนเลยอันดับ5ได้กับใครได้กับใครอันดับ5ได้กับใครคนหัวดื้อคนหัวร้านไม่เอาเหนือเอาใต้เอาข้างดันเลิกสอนได้ประเภทนี้พุทธเจ้าไม่โปรดคนหัวดื้อหัวร้านเอาข้างดันสอนอย่างนี้ไปทางโน้นออกทางโน้นออกทางนี้นี่คนหัวดื้อหัวร้านจะเป็นพระก็ตามจะเป็นครูก็ตามจะเป็นเด็กก็ตามเป็นสาวก็ตามเป็นหนุ่มก็ตามแต่หัวดื้อหัวร้านไม่เอาไหนคนประเภทนี้เลิกสอนเลิกสอนได้ทันทีโดยนัยยะดังกล่าวมานี้ทุกประการนอกเหนือจากนั้นขอพี่น้องโปรดติดตามฟังต่อไปว่าอาตมาเปลี่ยนโปรเจกต์ในเรื่องของสมัยใหม่เอาเข้ามาเดินทางสมัยเก่าว่าต้องแต่งใจลูกอ๋อแต่งใจตรงไหนเนาะพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่สอนลูกแต่ในท้องได้ผลดีคุณยอมผู้หญิงที่อยู่สถานที่นี้ที่มีลูกก็คงจะสอนลูกแต่ในท้องนะดีก็มาสอนโตๆนะจะสอนตั้งแต่ในท้องได้ยิ่งดีมากโยมเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามอาตมาเปลี่ยนแล้วเอาแบบพุทธเจ้าต้องแต่งใจลูกแต่ในท้องเพราะพ่อแม่สร้างรักที่ถูกวิธีทําความดีลูกดูพ่อแม่เท่านั้นที่สร้างความดีกับลูกทําถูกให้กับหลานอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมนะเดี๋ยวโยมจะเห็นได้ชัดอาตมาชอบพูดซ้ำในเทปเยอะซ้ำไปซ้ำมามากมายเพื่ออยากให้จำได้แม่นจำเข้าไปมองนี่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยซ้ำกันมากๆก็ดีโยมจะจำแม่นไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปท่องนะหรือโยมฟังที่นี่จำได้ขณะนี้ออกจากหอประชุมไปแล้วไปถึงบ้านอาจจะลืมก็ได้ถ้าจะอาจจะควรจะลืมก็เอาเทปอาจารย์มนัสไปอาจหรือไม่ไม่ทราบถ้าอาจก็เอาไปก็ได้หรือเขาจะให้ก็ตามใจนอกเหนือจากนั้นคิดต่อไปว่าเหตุใดหนออ๋อซ่าพ่อแม่นี่สร้างความดีกับลูกทำถูกกับหลานอย่าลืมเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่ต้องไปหาหมอดูหมอดูบอกวันเดียวนี้ปีนี้เกิดปีนี้เวลานี้ต้องเป็นผู้ว่าการต้องเป็นรัฐมนตรีเปล่าบางคนเกิดวันเดียวกันเป็นกรรมกรมาจนบัดนี้มันต่างกันตรงไหนทุกคนไม่รู้รู้ไม่จริงอ่ะผูกดวงเหรออ๋อดวงดีไม่ต้องทำอะไรแล้วต้องเป็นผู้ราชการจังหวัดเหมือนดวงเราแบกกระสอบข้าวสารลงสีมาจนบัดนี้จิตสมาต้องชอบพูดนี่เพราะมันเปรียบเทียบคนนั้นเกิดวันเดียวกันทำไมเป็นผู้ราชการจังหวัดแล้วมาเป็นถึงรองปลัดกระทรวงมาเป็นปลัดกระทรวงแต่คนที่เกิดวันเดียวก็ปลัดกระทรวงดันเสือกแบกข้าวสารคงฟรีทำไมไม่เป็นปลัดกระทรวงเพราะเหตุอะไรรู้ไหมถ้ายอมจังเจริญสมาธิภาวนาหาโปรเจกต์ที่ถูกต้องรู้เลยโลกฎแห่งกรรมของเขาจากการกระทําเป็นพฤติกรรมจากเจ็ดชั่วบรรพบุรุษจากภูมิภาคแห่งชนบทและส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและ45องศาลิบดา90องศาลิบดาอยู่ที่ไหนรู้หรือไม่นี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าองศาอยู่ไหนลิบดาอยู่ที่ไหนเข็มทิศอยู่ที่ไหนต้นกลกับตันอยู่ที่ไหนประการใดถ้าคนไหนมีต้นกลกับตันต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้คนนั้นเดินทางถูกแล้วสามารถนำล่องทางที่ถูกต้องและเดินทางไปท่องมหาสมุทรแปซิฟิกหรือมหาสมุทรอินเดียข้ามออกไปได้โดยผ่านคลื่นลมได้อย่างแน่นอนและถูกต้องตามทิศลมไม่ตามใจคนตามใจอารมณ์แต่ประการใดตามเหตุผลของข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นการถูกลักษณะการของชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธศาสนาทั้งหลายอาตมาจึงได้หันเหเล่มาสอนเด็กสร้างหอประชุมมาเดี๋ยวนี้สอนเด็กทุกวันวันนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยปิดประชุมอบรมวิทยาครูนักศึกษาครูวิชาเอกนาฏศิลป์ผลัดกันมาจากพระนครศรียาปิดอบรมไปตอนบ่ายนี้เสร็จแล้วก็รีบมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวอาจารย์มนัสแกจะว่านิมนต์ไว้ต้องไปแล้วยังไม่มาแล้วแต่ทีนี้ปีหน้าคงไม่ได้รับนิมนต์ละเพราะวันอาทิตย์ที่วัดคนเยอะวิกของอาตมาเนี่ยไม่มีใครฉายเนี่ยมาเนี่ยวิกว่างเลยเนี่ยคนก็มากันเยอะแล้วเขาก็บอกว่าแหมวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเสือกไปทางไหนง่ะเขาว่าให้นะเขาว่าเสือกไปทางไหนง่ะหนีวิกหนีวาจะว่าหนีวัดก็ไม่ว่าหนีวิกมันก็หนีวัดนั่นแหละอ้าวนี่เขาว่าให้นะแต่นี่เห็นอาจารย์มนัส

ท่านก็อุตส่าห์เอาเป็นคนจริงคนจังเอาเกิดงานขึ้นมามากมายก็มาช่วยไม่ได้มาไม่แล้วมาช่วยอาจารย์มนัสท่านมีรายการดีก็จึงมาในวันนี้ก็จะชี้แจงกันต่อไปว่าเหตุการณ์จึงเปลี่ยนเข้าถึงรอยเดิมลูกเก่าที่พ่อแม่เขาอยู่กับลูกหลานมาบ้านทรงไทยแล้วทำไมโยมเขาสอนลูกแต่ในท้องอันนี้แน่นอนเนี่ยจะมามีโปรเจกต์สอนลูกในท้องยังไงพอเริ่มตั้งครรภ์สามีภรรยาสวดมนต์ไหว้พระแน่นอนแล้วก็เอาลูกมาโตมาเสกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณภาวมกาโลกออกมาเป็นภรรยาหมดแล้วเป็นใหญ่เป็นโตหมดแล้วเป็นคนดีหมดนี่สอนลูกมาโตมสอนลูกมาโตมไงกล่อมให้มีปัญญาแล้วสามีภรรยาก็เป็นคู่คิดไม่คู่บาทสวดมนต์ภาวนาสวดได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำวัดเช้าเย็นได้และกรวดน้ำทุกวันเริ่มรักษาศีล5ด้วยความบริสุทธิ์เป็นนิจศีลมายังพันเตติสรณีนะสหปัญจังคสมนาคตังนิสสีอย่างยาจามิอหังพันเตเอาคนเดียวรับศีลเป็นนิจศีลตลอดโลกจะคลอดมาหรือรับศีลตลอดชีวิตนี่เขาเรียกว่านิจศีลทำได้ไหมได้จ้ะไม่ฆ่าสัตว์แน่นอนโดยวิธีกรรมอย่างนี้ในเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วก็ได้ความมาเลยว่าโลกมีบุญวาสนาแน่นอนนี่สอนลุงแต่ในท้องบางทีพอตั้งครรภ์ปั๊บไอ้ผัวก็ไปทางเมียไปทางทะเลาะวิวาทการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาตรก็ไม่ใส่บุญก็ไม่ทำสวดมนต์ก็ไม่เอาโลกคนนั้นไม่ได้ความไม่ได้ความแน่นะนี่ขอฝากไปด้วยนะญาติโยมเผื่อมีลูกหลานสอนเถอะอาตมาพบเรื่องจริงมาแล้วแล้วบางคนมีลูก5คนดีดี3เสีย2ไอ้ลูกคนโตคนคนรองคนที่3ดีหมดตั้งหลักฐานได้หมดแต่2คนท้ายเอาไม่ได้เลยดีไม่ได้เลยเป็นโรคปัญญาอ่อนแล้วพ่อแม่ก็ต้องเกาะพ่อแม่ตลอดมาเพราะเหตุใดไม่ได้รู้ไหมในเมื่อผัวหนุ่มเมียสาวเริ่มทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระอย่างดีแล้วลูกออกมา3คนดีหมดนี่เห็นชัดนะแต่ลูก2คนสุดท้ายนี่เอาดีไม่ได้เอาดีไม่ได้เลยพอตั้งครรภ์คนที่4เริ่มว่าดวลลายกับสามีไปกินเหล้าเมาสุราไม่ทราบว่าไปคบเพื่อนคบผู้หญิงยังไงแล้วไปมีลูกมีเมียแฉที่โน่นแฉที่นี่แล้วภรรยาก็เสียอกเสียใจกล้อมอกกล้อมใจตลอดกระทั่งท้องคลอดมา1คนละโรคปัญญาอ่อนเลยแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่แน่นอนแล้วคนที่5สุดท้องคนสุดท้องสามีไม่กลับมามาเพียงเดือน2เดือนแล้วไปเลยแล้วไปอยู่บ้านโน้นแล้วตกระกรรมลำบากฝากขมคืนอมขมกลืนไว้ศรีภรรยาภรรยาก็ไม่ไปวัดเลิกไปวัดเลยกลุ้มใจก็ควรจะไปหาธรรมะกลับไม่ไปกลับร้อนรุ่มกลุ้มใจร้องโหมร้องไห้ตลอดกาลเวลาควรจะทำธุรกิจเลิกมีบริษัทเลิกไม่เอาเลยปล่อยไปตามยถากรรมแล้วโลกคนที่5ออกมาโยมไปยังไงไปยังไงพอโตขึ้นหน่อยพอเรียนสือเก่งในชั้นประถม4พอขึ้นมาโยม1กลายเป็นคนวิกลจริตวิกลจริตเลยมารักษาศีลธัญญาก็ไม่หายจนเท่าเท่าทุกวันนี้แม่ก็ต้องป้อนข้าวตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องเช็ดอุจจาระปัสสาวะตลอดเวลาการดังกล่าวแล้วนี่เหมือนกันไหมเห็นได้ชัดเลยได้ชัดมากในกฎแห่งกรรมเรื่องนี้พระเจ้าพุทธเจ้าบอกให้สอนลูกแต่ในท้องนะให้รับศีลเป็นนิจศีลมันสวดมนต์ภาวนายอมไม่ต้องไปสวดคาถาชินบัญชรอะไรทั้งหมดสวดอะไรตั้งท้องสวดอิติปุตตคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาพาหุงมหากาเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ผจญมาร8ประการคือพรเท่านี้เทวดาปกปักษาแน่พุทธคุณเอ๋ยธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาสวดทุกวันสวดทุกวันเลยแต่สวดบทสุดท้ายก่อนอื่นก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเสียแล้วก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาทำได้ไหมทำได้ลูกมีปัญญาแล้วลูกนั่นคลอดออกมาเรียนถือจบแล้วลูกจะไปต่างประเทศไม่มีใครทำอันตรายมีแต่คนช่วยเหลือด้วยพร8ประการของพระพุทธเจ้าที่คุณแม่ได้สวดให้กับลูกในท้องเพราะลูกอยู่ในท้องเนี่ยโยม

0: ก่อนยังจะเกินประโยชน์นะโยมเห็นด้วยไหมสามเดือนจิตตปฏิสนธิมีครบครันด้วยกฎแห่งกรรมก่อนนะแต่หากว่าสามีภรรยามีปานาปฏิบัติมากมายนะไปตัดแข้งตัดขาเข้ามานะแล้วโรคนั้นเลือดก้อนผสมกันกลายเป็นขาเดียบนะกรรมสัตว์ทำให้เลือดก้อนผสมกันเป็นขาเดียบแล้ววิญญาณมีเศษบาปกลงกับไอ้ขาเดียบวิญญาณนั้นไปสนธิเข้าไปในขาเดียบเข้าไปในท้องของบุคคลนั้นทันทีนะใครจะเห็นด้วยไหมวันนี้อธิบายละเอียดไม่ได้มันประสบการณ์มาแล้วเป็นความจริงนี่เป็นอย่างนี้แล้วคนเป็นโรคปัญญาอ่อนก็ตามนะมันเป็นกฎแห่งกรรมอีกประการหนึ่งอาตมาถึงหันเหเล่สอนเด็กที่วันนี้เนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องสอนเด็กแล้วทำสมาธิเด็กไม่ใช่ไปสวรรค์นิพพานเรื่องวิปัสสนาเนี่ยถ้ายอมติดตามเรื่องวิปัสสนาเชิญที่วัดที่นี่ไม่สอนวิปัสสนาเดี๋ยวญาติโยมจะไปนิพพานกันหมดเดี๋ยวอาจารย์มนัสจะไม่มีเพื่อนมาฟังเอาเรื่องพื้นฐานของลูกหลานก่อนให้มันอยู่รอดประเทศชาติไปรอดเสียก่อนแล้วเราค่อยไปนิพพานกันต่อภายหลังโยมเห็นดีอาตมาด้วยไหมเห็นดีด้วยไหมไม่เห็นดีก็ไม่เป็นไรอาตมาจะพูดต่อไปเอตมาถึงสงสารลูกหลานเหลือเกินพยายามแก้ไขปรับปรุงลูกหลานคือเด็กเด็กสำคัญมากขอประทานโทษที่โยมนั่งอยู่นี่ก็มีอายุอนามนะอาตมาด้วยไม่ช้าอาตมาก็ตายตายไปแล้วใครจะต่อให้แล้วโยมเนี่ยแก่ๆไปเนี่ยจะอายุถึงจะร้อยปีไหมเนี่ยเนี่ยมีใครถึงร้อยปีไม่นั่งอยู่เนี่ยดูแล้วก็เห็นจะไม่ถึงกันนะถ้าโยมไม่ตายจะถึงอยู่ถึงถ้าไม่ตายนะหลวงพ่อจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเปลื้องเทพพุทธาจารย์ร้อยสองปีนะร้อยหนึ่งปีไปแล้วนะอย่าลืมนะไม่แน่นอนหลวงพ่อเปลื้องเราจะมาฟังบอกหมอดูดูท่านว่า68ตายหลวงพ่อฉินวัดป่าเลไลหมอดูบอก95ตายเนี่ยหมอดูดูมั่นซะเลยนะดูมั่นที่สุดหลวงพ่อเปลื้อง68ตายตายจริงๆต้องตายแน่แต่หลวงพ่อเปลื้องทำบุญใหญ่เลย
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อวันอาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 น 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันพุธที่30กันยายน2569นะคะวันนี้ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
6: ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับมาติดตามรับฟังข่าวกันในเช้าวันนี้นะครับทุกช่องทางเลยทาง FM 100.5 ทางเพจ MCOT News FM 100.5 แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับขอไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับถุงยางชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาน้ำท่วมนายกจัดงบกลาง 4,000 ล้านจ่ายเยียวยาเคาะ 1.6 แสนล้านป้องกรุงภาคกลางตะวันออกในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยางชีพพระราชทานครับ
5: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันนี้นะคะก็เป็นฉบับที่หนาเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีฉบับไส้ในที่เป็นฉบับพิเศษของ77ปีวันชาติจีนนะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะอ่านเกี่ยวกับนโยบายกับวันชาติจีนเนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะคะแต่ว่าพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ค่ะโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยทุ่มครม. 1.6 แสนล้าน8ปีป้องกรุงเทพ ปริมณฑลเคาะ 4.7 พันล้านช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติเร่งกู้คลองจันทร์ร่ม9ฝนกระหน่ำเชียงใหม่200มิลลิเมตรปภเผย29จังหวัดจมดับ22รายค่ะ
6: ครับไปดูภาพนะครับภาพข่าวเช้านี้มีภาพบรรยากาศนะครับที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาทูปถัมภ์นะครับเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพ 1,000 ชุดนะครับเพื่อบรรเทาความทุกข์จากอุทกภัยอีกภาพนึงนะครับทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนำโดรนพระราชทานนะครับใช้กู้ภัยลำเลียงทางอากาศยานนะครับสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริที่เคหะร่มเกล้านะครับวันนี้ก็ใช้โดรนส่งอาหารนะครับและก็มีภาพนะครับถนนรามคำแหงอันนี้เป็นภาพช่วงแยกบางกะปินะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับมีรถเริ่มสัญจรบนสะพานนะครับแล้วก็มีรถที่ยังจอดหนีน้ำกันอยู่นะครับภาพถัดมานะครับเป็นภาพบรรยากาศน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตากนะครับซึ่งทางปภ.เนี่ยก็ไปช่วยลำเลียงผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยออกจากบ้านนะครับที่น้ำท่วมถึงใต้ถุนบ้านแล้วนะครับถึงชั้น2นะครับแล้วก็อีกภาพนึงเป็นภาพข่าวจากพื้นที่จังหวัดระยองนะครับเป็นภาพที่รถยนต์นะครับกระบะประสบอุบัติเหตุนะครับตกคอสะพานที่มันทรุดนะครับที่จังหวัดระยองอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพประชาชนลุยน้ำท่วมไปทำธุระแถวแฟลตคลองจันทน์ก็เป็นภาพของคุณพ่อกับคุณลูกนะครับและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาเช้าวันนี้นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งจัดการสัมภาระผู้โดยสารที่ตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเพื่อส่งให้กับผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดนะครับและผู้บริหารก็ขออภัยที่ทำให้ทุกคนล่าช้าแล้วครับ
5: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะบินไทยขอโทษเป๋าค้าง 5.6 พันใบลั่น72ชั่วโมงเคลียร์จบเยียวยาค่าชดเชยชี้น้ำท่วมทำบ้านพนักงานมาไม่ได้สุรศักดิ์ฉุนไล่พ้นเก้าอี้กนอระวังนิคมอุตสาหกรรมจมค่ะ
6: ฝนมาอีกแล้วครับจับตาระลอกใหม่เมืองหลวงยังวิกฤต3เขื่อนใหญ่เอาไม่อยู่ถนนยังไม่ทันแห้งครับฝนรอบใหม่จ่อคิวถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาร้องแล้วครับหัวจะปวดแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองชุดใหม่จองคิวถล่มช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ประเมินความรุนแรงไม่เท่าครับ
5: ค่ะนักสำหรับมติชนนะคะมีภาพข่าวของนางสมใจตะเภาพงค่ะกงสุลใหญ่ณ นครนิวยอร์กเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยรับมอบโบราณวัตถุ11รายการที่ส่งคืนถึงรัฐบาลไทยจากพันเอกแมทธิวโบดานเนสนะคะอัยการและหัวหน้าฝ่ายปราบปรามการลักลอบค้าวัตถุโบราณสำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตันเป็นผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐโดยส่งมอบกันที่สถานกงสุลใหญ่ณ นครนิวยอร์กค่ะนอกจากนี้มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะคะอนุทินแจกงานรัฐมนตรีสู้น้ำท่วมบิ๊กดุลดูกรุงเชนเหนือพักประชาชนส่งทีมลงช่วยประชาชนใช้สภารุกรัฐบาลแก้วิกฤตมะกันคืน11โบราณวัตถุค่ะ
6: ชดเชยชาวนาครับไฟเขียว 1.5 พันล้าน 1,000 ถึง 10,000 บาทจ่ายถึง31ธันวาคม69จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อีกตามมาตรการไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทครม.ก็อนุมัติเพิ่มเติมแล้วครับ
5: เชิดชายทูตไทยประจำยูเอ็นโต้กัมพูชา9เดือนยังไม่หยุดกล่าวหาไทยชี้สันติภาพยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแจ้งผู้พลัดถิ่นเป็นกัมพูชาอาศัยตั้งแต่ค่ายพักพิงค่ะ
6: ครับประเด็นสุดท้ายนะครับณัฐพงษ์กังขามติศาลรัฐธรรมนูญปมโค้ดบัตรเลือกตั้งปริญญาไม่หวังโมฆะชัยชนกโต้เฟกนิวระบบพยากรณ์497ล้านศาลพัทยาสั่งจำหน่ายคดี3แกนนำนปช.บุกล้มผู้นำอาเซียน Royal Cliff Beach ปี52เหตุเข้าเงื่อนไขพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้านอริสมันยังมีคดีบ้านเอื้ออาทรไม่ได้อานิสงส์ส่วนเครือข่ายส้มศาลมติศาลรัฐธรรมนูญนะครับค้านมติศาลรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์ไม่เห็นด้วยคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดเลือกตั้งมองย้อนแย้งบอกไม่ผิดแต่ว่าบอกว่าอย่าให้มีอีกครับ
5: ค่ะสำหรับเรื่องสุ

0: ท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นภาพการแข่งขันเซปักตะกร้อค่ะภาพนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชายทีมชาตินะคะเป็นทีมชาติไทยเนี่ยเปิดเกมรุกฟาดทำคะแนนใส่คู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียก่อนเอาชนะไป2-0เซตคว้าเหรียญทองประเภททีมชายเดี่ยวสมัยที่7ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องไทยชนะมาเลแชมป์ตะกร้อสุรศักดิ์ชี้ใกล้เข้าเป้า15เหรียญทองยันอัดฉีด7วันหลังจบการแข่งขันค่ะ
1: ครับของเดลินิวเนี่ยลืมไปว่ามีพาดหัวข่าวกีฬาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เรื่องน่ายินดีใช่ไหม
1: ไม่ใช่พาดหัวข่าวเป็นภาพข่าว
0: ภาพข่าว
1: ภาพข่าวของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับยอดนักแบดมินตันก็ปลื้มครับรับเหรียญทองที่12ของทัพนักกีฬาไทยหลังจากเอาชนะโลเคียนยูจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ไปดูรายละเอียดของข่าวเริ่มต้นจากข่าวดีกันก่อนเลยนะครับแบดมินตันเอเชียนเกม2026ที่สนามอิชิโนมิยะนะครับชิตียิมเนเซียมนะครับเมื่อวานนี้รอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับมืออันดับ2ของโลกสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของไทยครับที่เข้ารอบชิงเหรียญทองเอเชียนเกมพบกับเพื่อนสนิทนอกสนามนะครับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ก็ปรากฏนะครับว่าวิวเนี่ยเล่นได้เหนียวแน่นกว่านะครับชัดเจนเอาชนะไป2-0เกม21-12 21-16ก็คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางแบดมินตัน
0: ทางแบดมินตันมีตะกร้อค่ะ
1: มีตะกร้อผมขอพาดหัวได้ไหม
0: ผมขอพาดหัวได้นะคะ
1: นี่ตะกร้อพาดหัวข่าวของเดลี่นิวส
0: ์
1: สะใจตะกร้อไทยถอนแค้นมาเลเซียกมลชี้ปัจจัยวัดกันที่ความพร้อม
0: เ
1: ป็นไงรายละเอียดครับ
0: ไฮไลท์นะคะสำหรับทัพตะกร้อไทยนะคะก็เป็นประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศค่ะแมตช์นี้เนี่ยโคจรกันมาเจอระหว่างทีมไทยกับทีมมาเลเซียนะคะก็ทีมไทยเนี่ยเป็นแชมป์6สมัยพบกับคู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียที่เขาเป็นแชมป์3สมัยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทีมชายเนี่ยทีมชาติไทยนะคะก็เพิ่งพ่ายมาเลเซียไป0-2แบบเหมือน0-2ทีมในรอบชิงชนะเลิศคืออกหักเหรียญทองไปแหละประเภททีมนะคะแต่ว่าพอประเภทเดียวเนี่ยทีมตะกร้อชายไทยก็ในแมตช์นี้นะคะก็ส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรนะคะแล้วก็เป็นตัวเสิร์ฟธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวทำแล้วก็วุฒินันคำเสนอนะคะเป็นตัวชงส่วนทีมมาเลเซียเขาก็ส่งโมฮัมหมัดโรสดี้เป็นตัวเสิร์ฟโมฮัมหมัดอัสลานเป็นตัวฟาดนะคะส่วนไอมานอัสวาวีเนี่ยเป็นตัวชงนะคะเกมการแข่งขันก็เซตแรกก็สูสีค่ะแต่ไทยเนี่ยก็ฟาดชนะโดยที่เซตแรกเนี่ยก็ตอนแรกออกนำไปก่อนนะคะ9-5จากนั้นก็ทีเด็ดลูกเสิร์ฟของกฤษณพงษ์ทำให้คะแนนไทยเนี่ยทิ้งห่างไปที่15-9ต่อมาในเซต2เนี่ยก็เปิดเกมได้ดีด้วยตัวเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นะคะมาเลเซียพยายามทำเกมนี้เพื่อเปลี่ยนแบบเกมที่ของเขาแป๊กๆนะคะให้แบบตัวฟาดเข้าตัวเอาตัวฟาดเข้ามาใหม่แต่ว่าก็ไม่สามารถพลิกเกมได้ก็สุดท้ายทีมไทยเอาชนะมาเลเซียไปอีกค่ะกะ15-8สรุปผลการแข่งขันก็ตะกร้อหนุ่มชาวไทยนะคะล้างแค้นชนะมาเลเซียได้2-0เซตด้วยสกอร์15-9 15-8ค่ะก็คว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมชายเดี่ยวที่ศึกเอเชียนเกมสมัยที่7มาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองที่10ของทัพเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับนะครับนอกจากนี้ก็มีข่าวดีของเจ้าบิวภูริพลด้วยนะครับที่ได้ติดยศสัญญาบัตรกรณีพิเศษนะครับการันตีผลงานกรีธาของประเทศไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับมีสีสันของกีฬาเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยท่ามกลางการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นกำลังคึกคักเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงเกินครึ่งถ่วงของทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งการแข่งขันใหม่ที่น่าสนใจต่อจากเอเชียนเกมฮะก็คือการมันจริงๆไม่ได้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการอะไรนะเป็นการแข่งขันนอนแข่งขันนอนนะครับ
0: เดาว่าประเทศที่จัดการแข่งขันคือเกาหลีใต
1: ้ก็ญี่ปุ่นนี่แหละนะครับแข่งที่ญี่ปุ่นเขาแข่งนอนกัน90นาทีแต่ว่ามันจัดโดยแบรนด์ที่นอนในญี่ปุ่นก็คือโคอาล่าเจแปนนะครับเขาจัดแข่งขันในชื่อ Mat Track by Koala นะครับที่กรุงโตเกียวเมื่อเขาจะจัดวันที่5ตุลาคมนี้นะครับส่วนวิธีการแข่งก็ง่ายๆคือไม่ต้องวิ่งหรือว่าใช้พละกำลังใด

0: ไรนะครับเพียงแค่ผู้เข้าแข่งขันนะครับนอนหลับให้ดีที่สุดมีคุณภาพการนอนให้ได้มากที่สุดภายในเวลา90นาทีก็จะมีโอกาสชิงเงินรางวัล 2.2 ล้านเยนนะครับหรือว่าประมาณ 400,000 บาทแข่งนอนคุณนะฮะ
1: ไปกันไหมเรา
0: ก็ผมว่าผมอาจจะมีลุ้นนะ นะฮะสำหรับการแข่งขันจะเกิดขึ้นที่แชกรีนมินาอิอาโอยามะนะครับก็แข่งขันเนี่ย3รอบด้วยกันนะครับรอบละประมาณ20คนผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยต้องสวมอุปกรณ์วัดคุณภาพการนอนด้วยนะว่าแต่ละคนเนี่ยทำได้ดีที่สุดนะฮะเท่าไหร่ก่อนที่จะขึ้นไปนอนบนเตียงของโคอาล่านะครับแบรนด์ของผู้จัดการแข่งขันส่วนเกณฑ์การตัดสินเขาจะตัดสินผ่าน Deep Sleep นะฮะ Deep Score นะฮะ Sleep Score เนี่ยคือว่าคุณนอนหลับลึกนานขนาดไหนนะครับคุณภาพของการนอนระยะเวลาที่ใช้นะก่อนการนอนหลับแล้วก็ความต่อเนื่องในการนอนนะฮะการประเมินคะแนนเนี่ยจะประเมินโดยแพทย์และผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดการแข่งขันไม่ใช่แค่ขึ้นไปหลับบนเตียงนอนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะต้องมีการผ่านกิจกรรม Sleep Warm Up นะฮะซะก่อนที่สำคัญก็คือฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยจะสร้างสิ่งรบกวนขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าแต่ละคนเนี่ยจะยังสามารถรักษาคุณภาพการหลับการนอนไว้ได้ดีขนาดไหนนะครับนอกจากรางวัลชนะเลิศก็ยังมีรางวัลDeep Sleep Award สำหรับคนที่เข้าสู่ภาวะหลับลึกได้โดดเด่นนะครับSleep Flip Award สำหรับคนที่มีท่าทางการนอนอันเป็นเอกลักษณ์ด้วย
1: นอนยังไงล่ะ
0: เออนั่นน่ะสินะฮะ
1: เป็นเอกลักษณ์อะไรจะตัดสินแบบว่าเป็นคำตัดสินว่าคนนี้แหละนอนได้เป็นเอกลักษณ์
0: ใช่บ้านเราเนี่ยมีโอกาสหรือยังครับมีโอกาสได้นอนกันหรือยังคนที่น้ำท่วม
1: ใช่
0: หลายคนก็อาจจะได้นอนแล้วเมื่อวานนี้ผมได้กลับบ้านพัก
1: กลับสู่มาตุภูมิ
0: กลับสู่มาตุภูมิเรียบร้อยแล้วถนนแห้งแล้วนะฮะ
1: ค่ะขออีกนิดนึงคุณภูเบศสำหรับกีฬาเอเชียนเกมนะคะเรื่องนี้ก็มีคำให้สัมภาษณ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะบอกถึงเงินอัดฉีดของนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่แม้เกิดภาวะน้ำท่วมในประเทศไทยตอนนี้นะคะแต่กีฬาก็ยังทำความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเชื่อว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยลำบากในชีวิตการใช้ชีวิตแต่อย่างน้อยการมีความสุขจากกีฬาในช่วงที่เกิดสภาวะเดือดร้อนแบบนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่นักกีฬาทำคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ย11เหรียญทองเนี่ยได้คว้ามาแล้วนะคะซึ่งตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองก็ถือว่าจากนี้ไม่ไกลมากและหวังว่าหลายๆกีฬาที่แข่งขันหลังจากนี้จะทำให้คนไทยเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่ทุกคนทำหมายถึงว่านักกีฬาทุกคนทำตอนนี้คือการเยียวยาจิตใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะยืนยันว่าจะอัดฉีดเงินรางวัลเนี่ยภายใน7วันหลังจากจบการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งเมื่อถามถึงกรณีนักกีฬาเองนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่มีการเยียวยาหรือไม่เนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่ากำลังพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านสมาคมกีฬาต่างๆให้ไปสำรวจว่ามีใครบ้างได้รับผลกระทบเพราะเขาคือผู้เสียสละเพื่อชาติโดยจะให้สมาคมเนี่ยทำเรื่องมาถึงกกต.เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ครับก็มาถึงสถานการณ์ฟ้าฝนกันบ้างนะครับเรื่องของถนนหนทางนะครับต่างๆเมื่อวานนี้หลายสายนะครับเส้นทางหลักเนี่ยเริ่มจะแห้ง
1: เริ่มจะแห้งใช่ค่ะ
0: อย่างเช่นซอยมหาดไทยลาดพร้าว122
1: อันนี้คือ
0: แห้ง
1: สำรวจตลอดเส้นทางแล้วใช่ไหม
0: ล่าสุดแล้วเมื่อกี้นี
1: ้เมื่อกี้นี้เผชิญกับอะไรเล่าให้คุณ
0: เม
1: ื่
0: อก
1: ี้
0: น
1: ี้
0: ก็คือตลอดซอยลาดพร้าว122เนี่ยก็คือแห้งแล้วผ่านมาทางราม65ปากซอยน
1: ะ
0: ก็คือแห้งแต่ว่ามันยังมีน้ำผุดออกมาจากท่
1: อ
0: ยังผุดออกมาแต่ว่ายังไม่ถึงกับท่วมถนนนะผมว่าถ้ามันผุดอย่างนี้ต่อเนื่องนะฮะอาจจะยังท่วมอีกแต่ว่าพอขับออกมานะครับหน้ารามคำแหงเนี่ยโค้งมหาวิทยาลัยนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆนะครับในช่วงโค้งที่ถึงป้ายรถเมล์แรกที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้ยังลึกอยู่นะครับก็คือต้องลุยน้ำแบบปิ่มรถมานะฮ
1: ะ
0: สำหรับเมื่อเช้าที่ผ่านมา
1: ไม่ได้ปิดแอร์ดับเครื่องชน
0: ต้องปิด
1: ต้องปิดใช่ไหมคะ
0: ต้องปิดฮะต้องปิดเพื่อความเซฟนะฮะก็คือไปจนถึงแยกเทพลีลาก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะฮะบางจุดนะครับแต่ว่าก็สามารถไปได้รถเล็กยังสามารถผ่านไปได้ไปจนถึงฝั่งผมไม่แน่ใจว่าทางนู้นอ่ะเป็นยังไงแต่ว่าอีกฝั่งนึงถ้าไปทางแยกลำสาลีอ
1: ัน
0: นี้ก็คือแห้งแล้วนะครับ
1: ค่ะสำหรับดิฉันเดินทางไปแถวย่า านรมกล่าวเมื่อวานนี้ตั้งแต่ปากซอยหันไปเราอยู่ถนนใหญ่นะหันเข้าไปมองในเคหะรมกล่าวเนี่ยอ๋อน้ำเห็นในระดับสายตาเลยว่าลึกแล้วก็คนที่เดินอยู่เนี่ยตั้งแต่หน้าปากซอยเนี่ยระดับเหนือหัวเข่าขึ้นไปแล้วก็พอไปทางถนนที่แยกสุวินทวงศ์ที่มุ่งหน้าไปจะเป็นตลาดมีนบุรีแต่เลี้ยวขวาเข้าถนนนิมิตใหม่นะคะถนนนิมิตใหม่ช่วงต้นเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่แต่รถเล็กเนี่ยผ่านได้อันนี้ลุยน้ำไปสักกลางๆซอยนิมิตใหม่ก็จะแห้งแล้วก็ทางด้านตรงบริเวณต้นจะเข้าเลี้ยวทางขากลับจะเข้าเลี้ยวเข้าสู่ถนนที่จะมาแยกถนนสุวินทวงศ์นะคะตรงนั้นเนี่ยยังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็รถเล็กก็จะลุ้นๆหน่อยคุณภูเบศอันนี้ก็เบื้องต้นที่เจอสถานการณ์น้ำที่ยังค้างอยู่เมื่อวานนี้นะคะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะไปดูเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหลังจากมีการปรับลุคนะครับมีการปรับเปลี่ยนการใช้ภาษานะครับที่แบบดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากขึ้นนะครับ
1: เข้าถึงมากขึ้นนะ
0: ใช่เพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการโพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศนะครับก็บอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะ อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนมีขึ้นหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับเพิ่งจะเผชิญกับฝนตกหนักสลับเบาตลอด 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับก็ทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่แม้ว่าในกรุงเทพนะครับซึ่งระยะนี้กลุ่มฝนจะเริ่มซาลงแต่ว่ามีแดดออกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่าจากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าในช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมจะมีมวลอากาศหรือว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประเมินเบื้องต้นนะครับว่ากลุ่มฝนรอบใหม่นี้อาจจะทำให้มีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและก็พื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งคอยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและก็ถี่ขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมืออย่างทันท่วงทีครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางสทนชนะคะก็เตือน6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเพิ่มระดับน้ำโดยการระบายออกจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไปอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะหรือว่าสทนชนะคะออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำปิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันที่สถานี C2 นะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะพอขยับเพิ่มขึ้นมาที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะคะทางสทนชก็คาดว่าการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นจากเดิมนะคะจากสูงขึ้นจากเดิมไปอยู่ที่อีกประมาณ1เมตรถึง1เมตร20นะคะก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับ1เมตรกว่าเลยทีเดียวค่ะก็จังหวัดที่อยู่6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทนะคะให้เฝ้าระวังที่อำเภอสัพพยาค่ะจังหวัดสิงห์บุรีเฝ้าระวังที่อำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภออินบุรีนะคะจังหวัดอ่างทองเฝ้าระวังในอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังในอำเภอบางซ้ายอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอบางไทรค่ะส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะเฝ้าระวังในอำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานีส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เฝ้าระวังในอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดค่ะซึ่งสทนช.ก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท้ายน้ำเพื่อแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีและคอยเร่งตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณภูเบศที่จังหวัดนนทบุรีปักธงเหลืองแล้วนะคะที่จะเฝ้าระวังน้ำเหนือแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายเนี่ยเป็นแนวคันกั้นน้ำเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรใช้กระสอบทรายเนี่ยไปประมาณ 50,000 ใบ 50,000 กระสอบแต่ว่าก็คือยังมีการเตรียมไว้อีก 50,000 กระสอบนะคะที่ ไว้สำหรับการอุดรอยรั่วคันกั้นน้ำว่าถ้าเหตุการณ์ตรงไหนฉุกเฉินเนี่ยก็จะเอาอีก 50,000 กระสอบเนี่ยเข้าไปเสริมจุดตรงนั้นโดยที่นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะคะคุณสมนึกธนเดชชากุลเนี่ยก็บอกว่าก็ได้มีการ

0: เตรียมความพร้อมตรงนี้หลังจากที่สธนท.เนี่ยได้เตือนสถานการณ์น้ำเหนือว่าจะไหลเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมแล้วก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงหลังจากนี้ด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนจากทางสธนช.นะครับมาดูเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างนะครับกรมชลประทานก็ออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดนะครับฉบับที่6หลังจากมีการคาดการณ์นะครับปริมาณน้ำเหนือจะไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์สูงสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นเป็น 2,000 ถึง 2,000 ลูกบาศก์2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 20-30 เซนติเมตรนะครับตั้งแต่2ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยง4จังหวัดนะครับประกอบด้วยชัยนาทอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีนะครับอำเภออินทบุรีนะครับพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชายโยส่วนอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็อำเภอผักไห่เสนาบางบานนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรก็ให้เร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเกินกว่าระดับน้ำจากเดิมเนี่ยอย่างน้อยๆ 30-50 เซนติเมตรพร้อมกับตรวจเช็คระบบไฟฟ้าขึ้นชั้นล่างนะครับให้ยึดผูกแพเรือนแพให้มั่นคงนะครับเพื่อรองรับกระแสน้ำทันทีส่วนประชาชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอบนี้ก็สามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติแต่ขอให้ติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเคาะงบกลาง 4,000 ล้านบาทแล้วก็มีงบในการช่วยเหลือน้ำท่วมรวมถึงการเคาะแผนโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะคะวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการอนุมัติงบกลางเป็นรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินกรณีจำเป็นเร่งด่วนในปี2569โดยนำงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะมาสำรองใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศค่ะโดยเชื่อว่างบประมาณดังกล่าวเนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยไม่จำกัดพื้นที่นะคะไม่จำกัดพื้นที่เฉพาะที่กรุงเทพมหานครแต่ช่วยเหลือทั้งประเทศค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะจากการเบิกจ่ายเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐโดยหน่วยงานภาครัฐที่เดือดร้อนนะคะจะต้องเสนอเรื่องเข้ามาและมีคณะกรรมการในการพิจารณาขั้นตอนในการเบิกจ่ายด้านการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ามีรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลในแต่ละภาคพร้อมแต่งตั้งพลเอกอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะคะเป็นวงเงิน 165,000 ล้านบาทใช้เวลาในการสร้างโครงการนี้8ปีค่ะโดยรัฐบาลก็บอกว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะรวมถึงช่วยในการกักเก็บน้ำได้ด้วยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะมีการประชุมเพิ่มเติมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์แล้วก็เปิดทางให้กับท้องถิ่นสามารถดำเนินการในการสร้างแก้มลิงการสร้างสถานที่กักเก็บน้ำผันน้ำให้สามารถที่จะทำได้ในช่วงฤดูแล้งไม่ให้เกิดภัยแล้งเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีกนะคะส่วนคำถามที่ว่าโครงการเงินที่จะใช้ในโครงการที่จะมาสร้างเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจำนวน 165,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากไหนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะใช้ทั้งเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังจะมีการหารือเรื่องนี้กันอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับก็ขอเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับทางผู้ว่ากทม.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็บอกว่าสำหรับน้ำเหนือเนี่ยมอนิเตอร์ตลอดนะครับตอนนี้สถานการณ์ยังไม่น่ากังวลเพราะว่าน้ำเหนือที่ลงมาเจ้าพระยาเนี่ยเรามีจุดเช็คอยู่ที่อำเภอสามโคกปทุมธานีเฉลี่ย 1,814 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังรับได้อยู่นะครับโดยหลักการน้ำเหนือกับน้ำหนุนก็คือน้ำเดียวกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนหลักการก็คือต้องดูดข้ามคันไม่มีช่วงเวลาที่จะเปิดประตูน้ำได้นะครับเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาสูงกว่าน้ำข้างในเสมอเพราะฉะนั้นน้ำกับน้ำเหนือกับน้ำดูดน้ำเนี่ยไม่เป็นปัญหานะครับน้ำเหนือก็จะมี2 ส่วนก็คือล้นข้ามคันแต่ตอนนี้ไม่ข้ามคันแต่จะมีปัญหากับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำส่วนน้ำเหนือโดยตรงคิดว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะในชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำยกเว้นนะครับน้ำเหนือเขื่อนที่ผ่านออกมาทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะมีผลกระทบกับฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็ได้ก็มีการคุยกับกรมชลประทานนะครับว่าให้ชะลอการผ่านน้ำไปทางฝั่งตะวันออกก่อนทางด้านของนายวิกิเศษนะครับก็รองผู้ว่านายพรพงศ์วิกิเศษนะครับรองผู้ว่ากทม.บอกว่าสำนักเทศกิจร่วมกับกทม.ตอนนี้ก็มีสำนักงานตำรวจเร่งเคลียร์รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คลองตันรามคำแหงนะครับเพื่อรองรับประชาชนที่เริ่มกลับมาทำงานตามปกติแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ขับรถมาเนี่ยก็ยังมีหลายคันที่จอดอยู่นะ
0: ยังค้างอยู่
1: ในพื้นที่ที่เริ่มมีน้ำแห้งแล้วนะครับก็เข้าใจว่าเจ้าของรถเนี่ยอยู่ในโซนนั้นอาจจะมุ่งหน้าไปทางที่น้ำท่วมอ่ะที่น้ำท่วมหนักๆอยู่ตอนนี้ก็คือยังออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมไม่ได
0: ้อ๋อหมายถึงว่าเจ้าตัวนะ
1: เจ้าตัว
0: ค่ะอาจจะไปดูบ้านซึ่งเขาอาจจะแบบอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมออกมาจากบ้านไม่ได้อาจจะออกมาจากบ้านยากลำบากเน
1: า
0: ะ
1: นะครับเพราะว่ายังมีหลายคันที่ยังจอดอยู่อย่างเช่นราม65เนี่ยก็คือจอดอยู่หลายคันในบนสะพานก็ยังมีคัน2คันคันใหญ่ๆนะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกเพียบเลยแล้วก็ตามริมถนนตามไม่ใช่ริมถนนเกาะกลาง
0: ในซอยเหรอ
1: ใช่เกาะกลางก็จอดมอเตอร์ไซค์กันเพียบเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถ้าไม่ได้แบบเป็นผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยากจะให้รีบมาเอารถของท่านเนี่ยไปที่อื่นที่มันปลอดภัยกว่านี
0: ้
1: เพราะว่าม
0: ีปัญหาเรื่องของลักขโมยไหม
1: ถูกมันจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการลักขโมยเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ครับ กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญกมลพรแล้วก็ภูเบศสุนีนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันซะหน่อยนะครับมาทาง Facebook Live วันนี้ก็เยอะนะครับคุณชุมชนบอกว่าเตรียมตัวหาเสบียงรับน้ำเหนือในครั้งที่แล้วเตรียมตัวไม่ทันถ
0: ้
1: าไม่ท่วมก็ถือว่าจ่ายตลาดทีเดียวได้กินหลายวันโอเคเลิศมากครับคุณสมพรนะครับถ้าตะเกียบฉะเชิงเทรานะฮะตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วน้ำก็ลดระดับลงแล้วด้วยนะครับคุณเอิร์กนะคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าที่นครศรีมีการจัดการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นะครับจะมีการเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมภายในงานมีประเพณีบุญศาสตร์เดือน10กาชาดนครศรีปี69ด้วยนะครับเพื่ออนุรักษ์และก็สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านและประเพณีท้องถิ่นนะครับคุณเด็กสวัสดีเข้ามาคุณพันธิพานะครับสวัสดีคุณขวัญแล้วก็ภูเบศเข้ามาคุณคนฟังข่าวบอกว่าผมฟังมาไม่ผิดนะครับวันที่2ถึง3น้ำทะเลหนุนด้วยนะน้ำเหนือปล่อยต้องปล่อยมาเช่นเดียวกันนะครับสิงห์บุรีชัยนาทยุทธยาสะเทือนแน่นอนนะครับก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้นะครับคุณสุภชัยมาทางช่องทาง Facebook Live ด้วยนะครับคุณชุมชนบอกว่าอุตุนะฮะกรมอุตุเริ่มใช้คำพูดที่ทันสมัยแล้วนะฮะคุณช่างหัวมันนี่คนนี้ไม่เครียดเลยนะสวัสดีครับนะฮะช่างหัวมันนะฮะแล้วก็มีคุณชุมชนบอกว่าตักบาตรกันค่าน้ำแห้งแล้วนะครับมีข่าวมีผู้ไปแข่งต่างประเทศจอดรถไว้จมน้ำนี่ครับนักกีฬาเหรอครับ
0: นักกีฬาเหรอคะ
1: อืมนะฮะคุณลิสาคำพูดมากมายบอกมาเลยเหรียญละเท่าไหร่น
0: ะ
1: อัดฉีดเหรอ
0: ใช่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัดฉีดแหละแต่เขามีเกณฑ์อยู่แต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขวัญพยายามหาให้ว่ามีข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้ไหม
1: คุณเดี่ยวธารณรงค์บอกว่ากาญจนบุรีชายตะลิ่งอ่วมแล้วครับนะครับคุณจ่าเอกเป็นกำลังใจให้กู้ภัยด้วยนะครับเพราะตอนนี้กู้ภัยทำงานหนักมากเพราะว่าหลายจังหวัดเลยนะครับก็หลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับในพื้นที่เส้นรามคำแหงไปทางบางกะปิเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วเมื่อเช้าดูไลฟ์นะครับก็บางพื้นที่ก็ยังน้ำน่ะลดระดับลงมาถึงประมาณเสมอฟุตบาทแล้วนะครับก็เริ่มคลี่คลายลงไปนะครับ
0: ก็ค่อยๆนะคะทางผู้ว่ากทมก็บอกว่าขอ7วันสำหรับน้ำในตรอกซอกซอย
1: อันนี้ที่ชิบะญี่ปุ่นเดือนนี้เนี่ยเห็นแดดไม่ถึง3วันเลยครับฝนตกลงมาทุกวันเลยเนี่ยวันนี้ก็18องศานะครับ
0: อืมค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงคุณภูเบศที่เล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องการนอนบอกว่าขอรายละเอียดใบสมัครได้ไหมครับผมเนี่ยเป็นตัวเต็งในการนอน
1: โอ้เป็นแชมป์ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็ป้าติ๋วบอกว่าส่งภูเบศไปแข่งเลยนะคะ
1: ผมก็อยากจะไปอยู่ครับออกค่าตั๋วให้หน่อย
0: ค่ะคุณมายุรีส่งสติกเกอร์มาทักทายกันนะคะคุณจำรูนค่ะส่งรูปมาสวัสดีค่ะคุณพี่วิชาญนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้ตลิ่งชันเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยู่ที่นครปฐมกันคะคุณวิบูลชัยค่ะส่งข้อความมาบอกว่ามีความสุขสุขสันต์วันพุธนะคะรวยๆเฮงๆนะคะคุณพี่บุญชัยสวัสดีค่ะคุณสุภชัยที่ดินนะคะสวัสดีทักทายกันมาเช่นเคยค่ะคุณสนิทเจมประโคนนะคะก็ทักทายมาเช่นเคยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนี่บ้านปลอดภัยดีใช่ไหมคะตอนนี้ใครยังกวาดน้ำอยู่บ้างถ้ากวาดน้ำแล้วปวดเมื่อยคอบ่าไหล่เนี่ยขอให้สุกายะช่วยดูแลนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะมีมาตรฐานของอย.ด้วยนะคะแล้วก็การผลิตเนี่ยผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของ กระเป๋าที่ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยตกค้างสะสมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับและกรณีสัมภาระล่าช้าบอกว่านายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ชี้แจงนะครับว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยมาจากภาวะขาดแคลนบุคลากรหลังจากพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็คือไม่สามารถมาทำงานได้บ้านน้ำท่วมอยู่นะครับนายสิริพงษ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางการบินไทยเปิดรับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานแล้วและแจ้งว่าจะเร่งจัดการสัมภาระที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้นะครับในขณะที่กระทรวงคมนาคมก็เห็นว่าควรจะเร่งเปิดประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการบินไทยเพื่อทบทวนปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขแล้วก็วางมาตรการรองรับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสาเหตุที่ปัญหาสะสมนะสัมภาระเนี่ยก็เกิดขึ้น

0: ขึ้นจากการบินไทยมากกว่าสายการบินอื่นๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการบินไทยยังรับผิดชอบงานดูแลสัมภาระให้กับสายการบินพันธมิตรในเครือข่ายด้วยภายใต้ข้อตกลงระดับการให้บริการหรือว่า SLA จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการลำดับความสำคัญให้เหมาะสมโดยเฉพาะการดูแลผู้โดยสารของการบินไทยเองนายสิริพงษ์บอกนะครับว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ได้มีการประสานกับกองทัพอากาศและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดส่งกำลังพลเข้าไปช่วยลำเลียงและคัดแยกสัมภาระอย่างเต็มกำลังสำหรับกระเป๋าที่ตกค้างหากผู้โดยสารแจ้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งไปตามชื่อที่อยู่ที่ระบุเอาไว้ส่วนผู้โดยสารที่ประสงค์จะมารับเองจะมีการคัดแยกและรวบรวมไว้เพื่อให้เดินทางมารับภายหลังนายสิริพงษ์บอกว่าในเรื่องของการชดเชยผู้โดยสารเป็นหน้าที่โดยตรงของสายการบินไทยนะครับกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้วยขอบเขตของกระทรวงครอบคลุมเรื่องของราคาการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในขณะที่ระดับการให้บริการการตลาดการดูแลลูกค้าก็เป็นความรับผิดชอบของสายการบินถ้าหากการบินไทยเลือกไม่ดูแลผู้โดยสารผลกระทบความเสียหายทางธุรกิจก็จะย้อนกลับไปที่บริษัทเองนอกจากนี้คุณสิริพงษ์ก็ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การบริหารของสถานการณ์ของการบินไทยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการที่ AOT ดูแลอาหารกำลังพลกองทัพอากาศการส่งยานพาหนะเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การสูบน้ำไปช่วยชาวบ้านในบ้านพักพนักงานการบินไทยเพื่อให้บุคลากรเนี่ยสามารถออกมาปฏิบัติงานได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กระทรวงต้องการเห็นมากกว่านี้ก็คือการบริหารจัดการที่รวดเร็วความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารและก็การสื่อสารข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาสัมภาระล่าช้าและตกค้างจำนวนมากที่น่าสงสารก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานร้องห่มร้องไห้ก็เลยก็คือโดนต่อว่าอย่างหนักมาก
1: หนักมากทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการแถลงข่าวจากคุณชายเอี่ยมสิรินะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะบอกว่าสถานการณ์เที่ยวบินที่ล่าช้าแล้วก็สัมภาระตกค้างในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับว่าเที่ยวบินเนี่ยที่ออกจากกรุงเทพมหานครล่าช้าเนี่ยทั้งหมดมีเที่ยวบินที่ออกไม่ตรงเวลาเนี่ยที่ออกขออภัยค่ะที่ออกตรงเวลานะคะไม่ถึง 3% ของทั้งหมดเนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่ในการนำส่งกระเป๋านะคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสาเหตุสำคัญมาจากพนักงานเนี่ยบ้านน้ำท่วมไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะสำหรับแรงงานทั่วไปปกติที่ใช้ในการขนย้ายกระเป๋าเนี่ยใช้ประมาณ500คนแต่ขณะนี้เนี่ยขาดไปกว่า200คนแม้จะได้รับกำลังสนับสนุนมาจากกองทัพแล้วแต่ว่าแรงงานทักษะที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะนะคะที่จะอยู่ในสถานที่ในการบริหารจัดการเนี่ยเดิมเนี่ยควรจะมีประมาณ45คนแต่ขณะนี้เหลือประมาณ20คนนะคะจากปัญหาการขาดแคลนกำลังพลเนี่ยการบินไทยก็บอกว่าจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตหมายถึงว่าลดเที่ยวบินลงประมาณ 30% ค่ะจากปกติเนี่ยมีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพมหานครประมาณ110เที่ยวบินต่อวันนะคะโดยจะลดหรือว่ายกเลิกบางเที่ยวบินออกไปค่ะโดยการถ่ายโอนผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินอื่นรวมถึงประสานท่าอากาศยานนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือการบริหารจัดการด้านภาคพื้นนะคะขณะเดียวกันค่ะกำลังคนก็กำลังประสานบริหารจัดการด้านเรื่องของการขนส่งสินค้าหมายถึงว่ากรณีขนส่งสินค้าผ่านคาร์โก้ค่ะเนื่องจากว่าผู้ประกอบการการขนส่งสินค้าบางส่วนเกี่ยวกับภาคธุรกิจเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไม่สามารถขนส่งสินค้าไปต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะด้านสัมภาระตกค้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประมาณ 6,500ขออภัยค่ะ 5,600 ใบที่การบินไทยกำลังบริหารจัดการอยู่ตอนนี้นะคะก็บอกว่าการบินไทยได้เตรียมนำกระเป๋าออกจากพื้นที่ตกค้างแล้วก็จัดไว้ในพื้นที่ให้ผู้โดยสารเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เหมือนติดตามกระเป๋าได้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมเปิดช่องทางในการติดตามข้อมูลผ่านFacebook แล้วก็เว็บไซต์ของการบินไทยส่วนกระเป๋าที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะผู้โดยสารเนี่ยที่ไม่สามารถมารับกระเป๋าได้ด้วยตัวเองเนี่ยบริษัทจะจัดส่งให้ที่ปลายทางโดยตอนนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการเข้ามาบริหารจัดการตรงนี้เนี่ย3รายก็คือเดิมก็เป็นบริษัทที่เป็นการบินไทยเนี่ยนะคะให้บริการส่งบริษัทถึงปลายทางหมายถึงว่าถึงบ้านของผู้โดยสารอยู่แล้วเนี่ย2รายดั้งเดิมที่เป็นภาคเอกชนที่เข้ามารับเหมาตรงนี้เพิ่มเติมอีกด้านนึงก็คือเป็นของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะที่จะเข้ามาช่วยส่งกระเป๋าของผู้โดยสารไปยังบ้านของผู้โดยสารโดยที่ไม่ต้องรออยู่ที่สนามบินนะคะซึ่งทอทเนี่ยก็จะช่วยประสานเพิ่มเติมตรงนี้คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการจัดส่งได้ก็คือเริ่มการจัดส่งถึงบ้านเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็คิดว่าตั้งเป้าว่า72ชั่วโมงเนี่ยควร

0: จะเคลียร์สถานการณ์กระเป๋าตกค้างเนี่ยให้เสร็จนะคะซึ่งบริษัทการบินไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากตรงนี้มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าราคาหุ้นของบริษัทการบินไทยนะคะจากเดิมเนี่ยก็คือลดลงไปเรา 2.4% จากวันก่อนหน้าหลังจากที่เผชิญปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างเที่ยวบินล่าช้านะคะรวมถึงการประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนตั้งแต่วันที่29กันยาถึงวันที่1ตุลาคมนะคะรวมทั้งหมดประมาณ37เที่ยวบินราคาหุ้นของการบินไทยลดลงจาก6บาท15สตางค์มาแตะอยู่ที่ระดับ6บาทนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณปริญกินกิจจาธนพิทักษ์นะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์KGI ประเทศไทยก็บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยลบต่อความเชื่อมั่นระยะสั้นแต่เชื่อว่ายังไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญค่ะ
1: ครับเก็บตกน้ำท่วมหน่อยเมื่อคืนนี้ประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆนะครับเพจสายใหม่ต้องรอดไลฟ์บรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับไปที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนนะครับเขตสายไหมมอบถุงยังชีพนะครับช่วงหนึ่งที่ลงพื้นที่เนี่ยก็มีชาวบ้านรายหนึ่งเนี่ยมาขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าอยากได้ยาค่ะนะครับอยากได้ยาลดไข้เด็กน้องไม่สบายอยู่ในห้องไปหาซื้อแล้วแต่มันหมดหลังรับฟังท่านนายกก็หันไปแจ้งทีมงานให้ช่วยจัดหาให้แล้วก็เดินเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านบริเวณนี้นะครับก่อนจะล้วงกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกางเกงนะครับแล้วก็หยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งปึกนะครับไม่แน่ใจว่าสีอะไรก็น่าจะเป็นแบงค์พันนะครับตามรายงานเนี่ยชาวบ้านยืนอยู่ต่างส่งเสียงฮือฮานะครับทำให้นายกพูดว่าอาจจะเย็นๆครับมีเท่านี้เดี๋ยวไม่พอนะครับแล้วก็ในไลฟ์เนี่ยเหมือนมีเสียงทีมงานบอกว่าไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายนะครับโอ้ท่านนายกก็แจกเงินเป็นฟ้อนเลยนะครับแบบแจกแจกแจกแจกเงี้ย
0: แจกได้เหรอ
1: ไม่รู้นะแต่ว่า
0: ผิดไม่ได้ผิดกฎปปช.เหรอ
1: มีคนเม้นว่าไม่ผิดไม่ผิดเชื่อผม
0: ค่ะ
1: อ่ะรอดูนะครับว่ามีจะมีใครไปร้องไหมวันก่อนก็ใช้เงินซื้อ
0: ข้าวแจกประชาชน
1: เป็นหมื่นนะผมว่าก็จริงๆแล้วตามกฎหมายมันไม่เกิน 3,000 หรือเปล่า
0: ถูกต้องไม่เกิน 3,000 บาทนะคะสำหรับการจัดเลี้ยงสำหรับเรื่องกรณีสนามบินคุณภูเบศหนึ่งในนั้นที่ผู้ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: คือคุณอัสตารียานูวาตี
1: ้เอาเหรอมาไทยเหรอ
0: คือมาต่อเครื่องจากอินโดนีเซียเป็นผู้สื่อข่าวในรายการ Good Morning อาเซียนนะคะคุณผู้ฟังที่รายงานข่าวในอินโดนีเซียให้เราสม่ำเสมอเดินทางจากอินโดนีเซียมาต่อเครื่องที่ไทยเพื่อไปกาฬมันดุค่ะ
1: กาฬมันดุของอินเดีย
0: เนปาลหรือเปล่า
1: ในปานไปทำข่าวดินถล่มแล้วฮะ
0: ไม่แน่ใจว่าเดินทางไปด้วยกิจกรรมหรือว่าภารกิจหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะคือพอมาเมื่อวานนี้คุยกับดิฉันตอนประมาณสัก5โมงเย็นบอกว่าติดอยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ย12ชั่วโมงแล้วแล้วก็จะเดินทางคือแจ้งล่าสุดเนี่ยจะเดินทางออกจากสุวรรณภูมิประมาณ 7:16 นของวันนี้แสดงว่าเขาก็ติดอยู่ประมาณวันกว่า
1: ๆซึ่ง24ชั่วโมง
0: แหละก็เลยถามว่าคุณได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจะหลังจากเกิดสถานการณ์เนี่ยกี่ชั่วโมงประมาณ7ชั่วโมงถึงจะได้รับคูปองอาหารจากการบินไทยค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือดิฉันก็ไม่มีคำพูดอะไรจะเอ่ยก็คือเอ่ยขอโทษแล้วก็
1: เราเนี่ยก็แค่ชั่วโมงก็เครียดแล้วนะ
0: อัน
1: นี้เป็น7ชั่วโมงอันนี้ก็น่าจะเกิน7แล้วประมาณเกือบจะ24ชั่วโมงแล้วไหม
0: ประมาณ
1: ไปถึง7โมงเช้านะฮะ
0: ถ้าถึง7โมงเช้านี่สิริรวมก็ประมาณเกือบ36ชั่วโมงคุณภูเบศ
1: นะฮะ
0: ค่ะอันนี้ก็คนที่เดินทางมาแล้วก็เกิดสถานการณ์ปัญหาตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อน
1: ครับคุณจะอัปเดตในรายการสักหน่อยไหมล่ะฮัสตอรี่โฟนอินจากสุวรรณภูมิ
0: ก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าเขาน่าจะวุ่นวายกับการเตรียมการเพราะว่าปกติเราจะโฟนอินตอนประมาณ6โมง40ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็7โมง16นาทีเขาต้องเดินทางละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับพักสักครู่ครับ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อ เหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับ

0: ผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินทร์เสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับคุณโกสินทร์ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับ
3: ครับก็สำหรับลักษณะอากาศวันนี้นะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนเองก็ดูว่ามีแนวโน้มในเรื่องของฝนที่ลดปริมาณลงไปค่อนข้างเยอะนะครับจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่นะครับส่วนลักษณะของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คงจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้เนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เองก็จะมีทั้งในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่นะครับประกอบกับทางอ่าวไทยตอนล่างรวมถึงภาคใต้ตอนล่างเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นเข้ามาด้วยก็เลยอาจจะทำให้บางจุดของภาคใต้เองมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ครับส่วนประเทศไทยตอนบนภาพรวมส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่ว่าดูจากแนวโน้มในเรื่องของฝนนี้มีไม่ค่อยเยอะนะครับอยู่ในเกณฑ์120-30ของพื้นที่เท่านั้นเอง
2: ครับทางกาญจนบุรีเป็นยังไงครับคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาฮะ
3: ครับในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเองถ้าพูดถึงในเรื่องของฝนในช่วงของวันนี้เองก็ยังมีไม่เยอะนะครับลดลงเลยจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าฝนอาจจะมีบ้างเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ว่าน้ำที่จะท่วมในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของน้ำจากเขื่อนนะครับแล้วก็จากลุ่มน้ำต่างๆที่ปล่อยลงมาทางท้ายเขื่อนมากกว่านะครับก็ให้ระวังในจุดนั้นเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีการระบายน้ำลงมาทางท้ายเขื่อนต่อเนื่องนะครับก็เริ่มที่จะทำให้บางพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีโอกาสมีลักษณะของน้ำท่วมเกิดขึ้นได้บ้างแล้วนะครับ
2: ค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับ
3: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองนะครับในช่วงนี้ก็ดูแนวโน้มในเรื่องของฝนก็ลดลงไปก็เริ่มลดลงตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานแล้วนะครับที่ลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยฝนวันนี้อยู่ในเกณฑ์120-30ของพื้นที่เท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็เน้นในช่วงบ่ายๆต่อช่วงเย็นไปนะครับ
2: ครับทางใต้ล่ะครับวันนี้เป็นยังไงครับ
3: ภาคใต้ก็ฝนน่าจะมากกว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับเพราะว่ามีลักษณะของลมจากทั้งสองด้านพัดเข้ามานะครับก็เลยอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนใหญ่จะเน้นทางตอนกลางๆต่อเนื่องลงมาทางตอนล่างๆของภาคใต้ครับ
4: ครับอันนี้ตอนกลางตอนเนื่องถึงตอนล่างนี่คือหมายถึงว่าทั้งสองฝั่งทั้งตะวันตกตะวันออกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เน้นทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาเลยนะครับส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเน้นทางด้านจังหวัดพังงาเลื่อยลงมานะครับที่อาจจะมีบางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนใหญ่จะเน้นตามแนวที่ติดของติดกับรอยต่อภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ
4: ค่ะ
2: ครับเห็นว่าช่วงวันที่5-10ตุลาคมนี้ฝนจะมาถล่มอีกเหรอครับ
3: ฝนที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่5เป็นต้นไปนะครับจะเป็นลักษณะของฝนจากลักษณะของมวลอากาศเย็นนะครับที่จะแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะทำให้เกิดมีฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้กินระยะเวลาเยอะๆเหมือนในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 2-3 วันที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นฝนก็จะค่อยๆลดลงไปเนื่องจากมวลอากาศเย็นก็เริ่มที่จะขยับลงมาปกคลุมนะครับพื้นที่ที่อาจจะมีฝนลดลงไปได้ชัดเจนเนี่ยก็คงจะเน้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นด้านที่มวลอากาศเย็นเนี่ยขยับลงมาปกคลุมทางด้านนั้นมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับ
2: ก็หมายความว่าจะเริ่มหนาวแล้วทางอีสานตอนบน
3: มันเป็นช่วงปลายฤดูกาลนะครับที่ปลายฤดูฝนที่จะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวนะครับในช่วงนี้ก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมก็จะไล่ให้แนวฝนเนี่ยขยับลงมาในพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มากขึ้นนะครับส่วนทางด้านประเทศไทยตอนบนทางภาคอีสานเองทางตอนบนหรือในบางจุดของภาคเหนือเองนะครับในช่วงที่มวลอากาศเย็นปกคลุมเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะอากาศที่คล้ายๆปลายฝนต้นหนาวได้นะครับแต่ก็ยังมีความชื้นอยู่จะเป็นในเรื่องของหมอกนะครับที่อาจจะมีเข้ามาได้บ้างนะครับ
4: ค่ะ
2: ครับ
4: คุณผู้ฟังถามว่าที่โคราชเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ทางภาคตะวัน

0: เนี่ยในเรื่องของการสะสมของน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะระบายน้ำได้ดีขึ้นฝนใหม่ที่จะเติมลงมาเนี่ยก็คงจะเน้นในช่วงประมาณวันที่5วันที่6ที่จะมีลักษณะฝนตกหนักได้มากขึ้นนะครับส่วนภาคใต้ก็ให้ระวังช่วงวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักในบางจุดแล้วก็ฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: ครับชาวนี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณโกศินนะครับชัดเจนนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้พักหายใจหายคอสักแป๊บนึงอีกวันที่5มาอีกนะครับสำหรับสายฝนนะฮะ
2: ก็สำรองอาหารเสบียงไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรอย่างที่คุณชุมชนบอกถือว่าได้ซื้อมากินล่วงหน้า
1: ถูกต้องนะครับสะสมอาหารไว้อ่ะมีข่าวนึงเมื่อวานนี้เราเล่าไปเรื่องของ Tomorrow.io นะฮะ
2: ค่ะ
1: ล่าสุดเอ้าคุณชัยชนกออกมาบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะฮะ
2: หลัง จากเฟคนิวเหรอ
1: เป็นเฟคนิวว่าอย่างนั้นนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับบอกว่ากรณีการผลักดันความร่วมมือระหว่าง Tomorrow.io กับกรมอุตุเนี่ยบอกว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ขออนุมัติงบ497ล้านบาทในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับ NASA บอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นแค่โครงการที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่แถลงและศึกษาประโยชน์จากดาวเทียมต่ำและก็วงโคจรต่ำที่มีเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งทำตั้งแต่รัฐบาลสมัยที่แล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นการจัดทำงบประมาณหรือว่าดำเนินการโครงการใดๆตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางอื่นมาเปรียบเทียบทั้งประสิทธิภาพสูงสุดและงบประมาณที่คุ้มค่ามีนโยบายในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศจริงด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ว่ายังไม่ได้สรุปนะว่าจะเป็นรูปแบบใดยืนยันว่ามีนโยบายแน่นอนนะว่านะครับนะฮะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ย้ำว่าข่าวที่ออกไปก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมที่บอกว่าชงครม.ของงบ497ล้านทำระบบพยากรณ์อากาศร่วมกับ Tomorrow.io เทียบเท่ากับ NASA อันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาก็ย้ำว่าเป็นความร่วมมือกับ Tomorrow.io ยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและข่าวที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมขอให้ใช้วิจารณญาณแต่ก็ยืนยันว่ากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับงานนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ
2: ค่ะ
1: เมื่อวานก็เป็นตุเป็นตะเลยนะ
2: ค่ะดิฉันก็แอบดีใจว่ามันจะมีจริงๆในระดับท้องถิ่นระดับตำบล นะคะการพยากรณ์อากาศทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรรุ่งทองคำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: ทุก หนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิด

0: ผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีพี่ต้นด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันสุดท้ายของเดือน9แล้วนะครับเดือนกันยายนพรุ่งนี้ก็จะเรียกว่าใครที่เกษียณราชการในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องตื่นแต่งตัวไปทำงานนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะเกษียณราชการในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะขอให้เป็นการเกษียณอย่างเกษมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่จะเป็นผู้เกษียณแต่ว่าใจยังคงแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะ
2: ครับผมแล้วก็เป็นคนดีของบ้านเมืองเป็นพลังสำคัญเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศไทยและก็โลกไปนี้กันต่อไปนะครับเช้าวันนี้เรามีข่าวที่จะมานำเสนอเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์และเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่จำเป็นที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับในและถึงเวลา 6:40 นาทีเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับทางไต้หวันนะครับโดยคุณธีระหยางผู้จัดรายการเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลมาเปิดตำนานไหว้พระจันทร์ครับที่พี่เจเจเตรียมตัวแล้วยังมีขนมเปี๊ยะมาแล้ว
1: ขนมเปี๊ยะนี่หมดไปหลายกล่องแล้วค่ะที่บ้านแล้วก็ถามตัวเองนั่นแหละเอ๊ะเขาไหว้วันไหนนะเขาไหว้วันไหนนะ
2: ไหว้ตัวเองก่อนได้หลายกล่องแล้วนะครับแล้วคุณธีระก็จะมาเปิดพิกัดนะครับว่าชมพระจันทร์สุดโรแมนติกกันที่ไหนในไทเปหรือว่าติดตามครับ
1: ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาวิเคราะห์ในประเด็นบทบาทผู้นำอาเซียนบนเวที UNG ก็คือเวทีสหประชาชาตินั่นเองนะคะรวมทั้งจะมาพูดคุยบอกเล่าถึงประเด็นที่เขาพูดคุยกันด้วยค่ะ
2: ครับผมเราไปเริ่มกันที่ข่าวเลยนะครับผมก็จะไม่ไปลงรายละเอียดของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะท่านก็ออกมาวันนี้บอกว่าไม่ได้แล้ว AI เราจะไปปล่อยไปร่วมมือกับจีนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคู่แข่งสำคัญเรื่องของน้ำมันที่อเมริกาก็ยังเดือดกันอยู่นะครับราคาก็ขึ้นปุดไม่หยุดไม่อยู่แล้วก็เรื่องของคดีความอะไรต่างๆของท่านโดนัลด์ทรัมป์เองอะไรก็เยอะแยะมากมายแต่เรื่องที่น่าสนใจมากในอเมริกานะครับที่อยากจะเชิญคุณผู้ฟังไปรู้แล้วก็ไปรับทราบรวมทั้งพี่เจเจด้วยนะครับก็คือเรื่องของ hate speech ครับเรื่องของการแสดงความเกลียดชังนะครับบนแพลตฟอร์ม X anti South Asian hate speech on X searches by 240% นะครับซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลนี้โดยทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับเขามีสถาบันที่ดูแลในเรื่องนี้ก็คือ Center for the Study of Organized Hate นะครับบอกว่าการที่มีผู้คนเนี่ยไปโพสเขียนด่าทอแล้วก็แสดงความอาฆาตมาดร้ายเกลียดชังคนเอเชียที่เป็นคนเอเชียใต้นะครับอย่างอินเดียปากีสถานบังคลาเทศก็คือคนที่เรียกว่าบ้านเราจะบอกว่าหน้าตาออกดูแขกๆเนี่ยจะถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกมีการโพสต์อย่างเกลียดชังนะครับเขาบอกมันเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนับจากเดือนมกราคมปี2024จนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับเขาบอกเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนี้มันก็เคยมีโพสต์กันแนกกันแหนว่านู่นนี่นั่นโน้น 12,904 ครั้งแต่ว่ากลายเพิ่มขึ้นกลายเป็น 43,843 โพสต์เลยทีเดียวและในจำนวนนี้นะครับคำนักวิจัยยังได้บอกว่ามีการโพสต์ที่แสดงความเกลียดชังนะบนแพลตฟอร์มนี้และระหว่างเดือนมกราคม 2025ถึงมิถุนายน2026เนี่ยเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีการโจมตีกันแบบนี้ถึง 542,000 ครั้งแล้วทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่พวกเนี้ยจะมาพูดมาด่าแล้วก็จะใช้คำดูถูกนะครับจะใช้คำว่าประจี๊ดนะคือแสดงหมายถึงคนที่ออกดูแขกๆเพราะบางทีเราก็จะแยกไม่ออกคนนี้เป็นอินเดียปากีสถานหรือบังคลาเทศหรือเป็นคนศรีลังกาหรืออะไรคือคนที่ผิวสีแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยคือถูกกล่าวหาว่ามาแย่งงานแล้วก็มาเรียกว่ามาเทคโอกาสอะไรอื่นๆของคนอเมริกาอย่างสมมติว่าเราไปนิวยอร์กเนี่ยนะครับคนที่ขับแท็กซี่จะเป็นขับแท็กซี่ในเมืองนิวยอร์กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมาจากปากีสถานแล้วก็จะเป็นอื่นๆเนี่ยอย่างพวกที่อยู่ในวงการ IT ก็จะเป็นคนเชื้อสายอินเดียนะอย่างคนที่เป็นเขาเรียกว่า ND ของMicrosoft หรอใช่ไหมฮะเป็นคนอินเดียเลยล่ะแล้วเขาบอกว่าการที่มีแบบเนี้ยคนที่ขึ้นมาเขียนโพสต์เกลียดชังอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันเป็นมาจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับได้ออกประกาศนะครับให้กับการที่ว่าใครเนี่ยเวลาเราไปเรียนหนังสือที่นู่นใช่ไหมที่อเมริกาพอเรียนจบปั๊บแล้วก็มีการหางานหรือว่าไปฝึกงานในองค์กรต่างๆในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นนายจ้างจะต้องไปทำวีซ่า H-1B ซึ่ง H-1B ก็เป็นวีซ่าชนิดพิเศษนะครับเมื่อก่อนนี้ครับพี่เจมีค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า H-1B เนี่ยเพียงแค่780เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่จะแอพพลายเพื่อที่จะทำงานหรือว่าฝึกงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น $100,000 นะครับบอกอันนี้แหละมันเป็นสัญญาณที่ให้เห็นว่าไวท์เฮาส์หรือรัฐบาลกลางหรือคนที่เป็นประธานาธิบดีในสมัยปัจจุบันเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่โดนกล่าวหาบนโซเชียลต่างๆว่าคนเอเชียใต้เนี่ยมาแย่งงานมาแย่งโอกาสอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะคนเอเชียใต้อย่างเดียวอย่างคนเอเชียหน้าตาแบบเราอย่างคนจีนแล้วก็คนที่อยู่ในภูมิภาคเนี้ยเราจะคล้ายๆกันแบบผิวเหลืองผมสีดำเนี้ยก็จะโดนเกลียดชังแบบนี้เหมือนกันเขาอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่เราต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าจะเดินทางไปอเมริกาก็ดูตาม้าตาเรือด้วยนะจะไปที่ไหนค่ำค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยที่เปลี่ยวๆอะไรก็อินสติ้งตัวเองบอกว่าไม่ปลอดภัยก็อย่าเข้าไปนะครับงานนี้มาจากอัลจาซีร่าครับ
1: อ๋อค่ะไปดูสื่อในเพื่อนบ้านอาเซียนกันบ้างนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะว่าเขาพูดถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างไรบ้างนะคะ The Straits Times ค่ะซึ่งเป็นสื่อในสิงคโปร์นะคะก็จั่วหัวแบบนี้ค่ะ Bangkok floods put Thailand's new one map warning system under scrutiny ค่ะ scrutiny ก็คือหมายความว่าตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะใช่ค่ะคือเราจะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเหตุฝนถล่มกรุงอย่างหนักแล้วก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยต้องจมอยู่ใต้น้ำนะคะไม่เฉพาะแต่ในกรุงเทพแต่ว่ายังรวมไปถึงนานาจังหวัดด้วยเนี่ยนะคะก็กลายเป็นที่จุดกลายเป็นจุดสนใจนะคะของสื่อสำนักข่าวต่างชาติหลายสำนักนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้รายงานรายการ Nine World News นะคะก็ได้รายงานไปว่าสื่อต่างชาติไม่ว่าจะเป็น CNN BBC Al Jazeera หรือแม้กระทั่ง New Zealand Herald นะคะต่างก็นำเอาภาพที่ผู้คนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเปลี่ยนถนนที่ท่วมหนักเนี่ยนะคะกลายเป็นตลาดน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้คนแบบว่าลากจูงกระมังที่บรรจุไปด้วยสินค้าหรือว่าแพขายผักขายปลาเนี่ยนะคะนำไปเผยแพร่ค่ะว่าคนไทยเราเนี่ยปรับตัวเร็วนะคะเปลี่ยนถนนที่จมอยู่ใต้น้ำให้กลายเป็นตลาดน้ำได้นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นการรายงานในอีกมุมหนึ่งนะคะของเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแต่ว่าวันนี้ค่ะ Straits Times นะคะรายงานบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยกำลังกลายเป็นบททดสอบที่สำคัญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะระบบเตือนภัย One Map ค่ะที่ตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะ Straits Times ของสิงคโปร์บอกว่าระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติและระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ One Map ของไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลังจากที่เกิดฝนตกรุนแรงในกรุงเทพมหานครซึ่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึงเกือบ300มิลลิเมตรภายในเวลาประมาณ48ชั่วโมงก็คือภายในเวลาเพียงแค่ไม่เกิน2วันเท่านั้นเอง

0: นะคะจนส่งผลกระทบ
1: อ
0: เป็
1: ื
0: นวง
1: ม
0: กว้างแบบนี้นะคะคือ The States Times เนี่ยรายงานบอกว่าระบบ One Map เนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยมีเป้าหมายหลักในการรวบรวมข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติจากหลากหลายหน่วยงานราชการให้เป็นหนึ่งเดียวก็คือทำงานแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์และก็เพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ทำให้เห็นข้อจำกัดอย่างแท้จริงนะคะที่มีอยู่หลากหลายประการมากเลยนะคะโดยข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมที่ The Straits Times สื่อของสิงคโปร์รายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเด็นว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถสกัดกั้นหรือว่าหยุดยั้งฝนที่ตกหนักรุนแรงได้หรือไม่แต่ว่ามุ่งเน้นไปที่ประเด็นการตั้งข้อสงสัยค่ะว่าข้อมูลการพยากรณ์ที่มีอยู่รวมไปถึงคนทำงานและทรัพยากรในการที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินเนี่ยบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางเป้าเอาไว้หรือไม่นะคะเพราะว่ามันได้ส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอย่างมากในขณะที่หลายสื่อนะคะก็รายงานว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเนี่ยพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อยๆ23คนแล้วนะคะแล้วก็ The States Times ยังรายงานด้วยว่าน้ำท่วมคราวนี้นะคะไม่เหมือนกับเมื่อเกิดน้ำท่วมปี2554นะฮะซึ่งตอนนั้นไม่แน่ใจว่าพี่ต้นได้รับผลกระทบหรือเปล่าแต่ว่าเจเจเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยครั้งนั้นด้วยเช่นกันต้องอพยพออกนอกบ้านกันเลยเดียว
1: หัวออกเดียวกันครับผมยังไม่ได้ซ่อมครบเลยตั้งแต่คราวนู้นนะครับ15ปีผ่านไปนี่เราก็เจออีกแล้วแล้วก็อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบแล้วก็ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไอ้ตรงแถวๆบ้านผมเนี่ยตรงอนุสรณ์สถานหัวมุมกลับรถจากถนนพหลโยธินเข้าวิภาวดีเนี่ยแล้วก็ตรงหน้าสนามสุปเตมีตรงนี้มันเป็นชุมทางมีรถออกมาจากลำลูกกามาประเดประดังกันอยู่ตรงนี้แต่ว่ากลายเป็นบ่อเป็นแอ่งครับแล้วก็เลยทำให้การจราจรตรงนี้มันไม่สามารถจะไปได้ก็ยิ่งทำให้เรื่องของการช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะทำให้อุโมงค์ทั้งหลายเนี่ยเวลาฝนตกแล้วมันปราศจากน้ำได้เนี่ยทำไมไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงที่มันเป็นทางชุมทางตรงนี้ที่สำคัญเนี่ยทำไมจึงไม่สามารถจะทำให้มันปราศจากน้ำได้โอเคถ้าเกิดน้ำท่วมข้างนอกทางถนนเนี่ยถนนมันยังผ่านไปได้ก็ยังมีการที่จะช่วยเหลือหรือว่าส่งกำลังอะไรต่างๆก็ได้แต่นี่มันทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นง่อยไปหมดเลยครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงเหตุน้ำท่วมในญี่ปุ่นนะคะที่เกิดพายุไต้ฝุ่นนะคะหลายลูกถล่มนะคะแต่ก็มีการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เผชิญกับสภาวะคล้ายๆกันกับเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงโตเกียวแล้วก็ที่จังหวัดจิบะนะคะแต่ว่าระบบระบายน้ำของเขาเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะคะคือวันนี้ฝนตกลงมาหาใหญ่เลยนะคะซึ่งวัดปริมาณน้ำฝนได้ไม่ต่ำกว่า300มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่24-48ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะคือท้องถนนเนี่ยแห้งเหือดเลยไม่มีน้ำขังน้ำท่วมนั่นหมายความถึงระบบระบายน้ำของเขานะคะทำงานได้เป็นอย่างดีและก็หมายถึงการบริหารจัดการสภาวะที่เกิดน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักด้วยเช่นกันค่ะ
1: ก็เราเห็นนะผมก็ไม่เข้าใจเวลาเขาทำท่อระบายน้ำใหม่อ่ะท่อมันไม่ใหญ่พอที่จ
0: ะ
1: เจสำหรับเมืองขนาดเนี้ยแบบมันเล็กอ่ะมันต้องท่อที่แบบมันต้องใหญ่กว่านี้แล้วไอ้อะไรอุโมงค์ที่บอกว่าเป็นอุโมงค์ยักษ์อยู่ตรงรัชดาน่ะมีใครเคยเห็นบ้างแล้วมันใช้งานได้จริงไหม
0: แล้วพี่ต้นสังเกตอย่างไหมคะว่าขุดเจาะกันบ่อยมากทำใหม่กันบ่อยมากเราก็คาดหวังว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าขุดก็แล้วทำใหม่ก็แล้ววางท่อกันกี่ครั้งก็แล้วแต่มันก็ยังคงท่วมซ้ำซากเหมือนเดิมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะคะ
1: นะครับประชาธิปไตยเอ้าพากันไปก็จะไม่พูดถึงเรื่องท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็แหมเดี๋ยวมันจะขาดรสชาติไปนิดนึงนะครับหลังจากที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังประกาศขู่ในบนเวที UN ว่าฉันจะแบบกำจัดให้สิ้นซากดีไหมอิหร่านเนี่ยหรือจะทำให้แบบเป็นประเทศที่รุ่งเรืองก็ทำให้ทางการของอิหร่านนั้นเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับทุกอย่างที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าจะทำให้ผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีในอิหร่านเนี่ยไม่ที่จะไม่อยู่นิ่งแล้วเหมือนกัน Iranian woman take up arms amid US threats นะครับสุภาพสตรีชาวอิหร่านหลั่งไหลกันไปนะครับเป็นเรียกว่าหลั่งไหลกันไปที่จัตุรัสอิมมานฮอสเทล

0: ใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อไปขอเข้ารับการฝึกอบรมเป็นทหารและการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรื่องของการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆในการปฐมพยาบาลถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่จะต้องสู้รบกันนะครับผู้หญิงก็ต้องหันไปถือปืนไปจับปืนเพื่อที่จะเตรียมตัวพร้อมที่จะรบแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูที่อาจจะเข้ามาเรียกว่าลุกลามประเทศเขานะครับนี่แสดงให้เห็นถึงว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ยอมที่ว่าเอ้ยฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะอ่อนแอนะมาถ้าเกิดมาลุกลามก็ต้องสู้กันไปนะครับก็บอกผู้หญิงนี่แบบไปกันทั้งแบบสาวเล็กสาวใหญ่สวยบ้างไม่สวยบ้างเนี่ยไปสมัครกันใหญ่เลยครับพี่เจเจครับเขาบอกว่าอันนี้ไปลงทะเบียนกันเป็นการไปขอเข้ารับการฝึกเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับทางอิหร่านได้ออกมาประกาศเช่นกันนะครับว่าถ้ามีการโจมตีอิหร่านอีกนะครับอิหร่านก็จะไม่ไว้หน้าเหมือนกันกับพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาในเขตตะวันออกกลางทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดที่ร่วมมือกับสหรัฐก็คงจะต้องเจอกันอีกยกหนึ่งครับ
1: ค่ะเอาละไปต่อกันนะคะเรามีหลากหลายข่าวมากเลยนะคะที่นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเกี่ยวข้องนะคะกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะคะมิจฉาชีพออนไลน์นะคะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมีรายงานนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเริ่มดำเนินมาตรการบังคับใช้ข้อจำกัดด้านวีซ่าต่อบุคคลจำนวน32คนแล้วนะคะและใน32คนนี้เนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายของ Prince Group ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังยังคงจำกันได้นะคะชื่อของ Prince Group เนี่ยเป็นชื่อของเครือข่ายที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บังหน้านะคะเป็นเครือข่ายของนายเฉินจื้อค่ะซึ่งเป็นหัวโจกนะเป็นเจ้าพ่อบงการใหญ่เลยทีเดียวค่ะของเครือข่าย Prince Group นะคะและความจริงแล้วเนี่ยเครือข่ายนี้ไปมีส่วนพัวพันนะคะกับการหลอกลวงทั้งออนไลน์และก็ทำให้เกิดการค้ามนุษย์นะลักลอบการค้ามนุษย์อย่างที่เราได้เคยได้ยินข่าวกันนะคะล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรวีซ่าแล้วก็สั่งเพิกถอนวีซ่ารวมทั้งห้ามบุคคลจำนวน32คนที่อยู่ในเครือข่ายหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Prince Group นะคะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในโทษฐานที่หลอกลวงแล้วก็ดูดเงินชาวอเมริกันนะคะทั้ง32คนนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าล้วนแต่มีส่วนรับผิดชอบหรือมีส่วนรู้เห็นในการโกงคนอเมริกันผ่านอาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีไซเบอร์เป็นเครื่องมือแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเป้าหมายในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับ Prince Group ค่ะซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เคยตกเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรของสหรัฐมาแล้วหลายครั้งนะคะในฐานะที่ก่อการหลอกลวงต้มตุ๋นชาวอเมริกันวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุของบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะถูกเพิกถอนทั้งหมดภายใต้อำนาจตามมาตราของกฎหมายคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะในแต่ละปีนะคะอาชญากรไซเบอร์เนี่ยหลอกลวงเงินจากกระเป๋าคนอเมริกันนะคะด้วยการใช้ระบบออนไลน์นะคะทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น1การใช้กลอุบายที่ดึงดูดเงินเขาเข้ามาโดยหลอกว่าจะนำไปลงทุนนะคะมาร่วมกันลงทุนสินะคะหรือ2เป็นแบบว่าเลิฟสแกมนะคะก็คือหลอกให้รักนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ในแต่ละปีนะคะคนอเมริกันต้องสูญเงินนะคะมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในปีที่แล้วเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอย่าง Prince Group เนี่ยช่อโกงเงินจากคนอเมริกันไปได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 กว่าล้านบาทโดยใช้กลโกงต่างๆนะคะและที่ผ่านมากระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็ดำเนินมาตรการต่อต้าน Prince Group อย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการประกาศคว่ำบาตรสมาชิกและเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปแล้วมากถึง146คนในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ประกาศคว่ำบาตรเพิ่มอีก35คนในเดือนมิถุนายนปีนี้ล่าสุดคว่ำบาตรเพิ่มอีก32คนค่ะรัฐบาลของสหรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ยืนกรานและก็ยืนยันหนักแน่นเลยค่ะว่าจะบังคับใช้เครื่องมือทางกฎหมายทุกทางที่มีเพื่อปกป้องคนอเมริกันและก็จะทลายเครือข่ายสแกมเมอร์

0: นะรวมทั้งจะดำเนินการตอบโต้ใครก็ตามที่ให้การสนับสนุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มขบวนการเหล่านี้อย่างเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนสมรู้ร่วมคิดนะในการสร้างความเสียหายต่อครอบครัวและชุมชนในสหรัฐเนี่ยจะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอย่างเข้มงวดเช่นกันค่ะ
1: เรื่องของสหรัฐก็เข้มงวดไปทุกเรื่องกับคนที่ตอนนี้ซึ่งคือสหรัฐตอนนี้เนี่ยมันเขากำลังสูญเสียแล้วก็ลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มาได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นประเทศของการอพยพนะครับเป็นประเทศของการที่ผู้คนเนี่ยที่อพยพเข้าไปนั่นแหละเป็นคนที่ช่วยกันสร้างประเทศขึ้นมาแต่ตอนนี้เขากำลังตัดอะไรที่แบบมันเป็นกำลังสำคัญแล้วก็เป็นลักษณะพิเศษของอเมริกาออกไปนะครับแต่เรื่องของคดีความอะไรต่างๆที่ตอนนี้ดูแล้วมันก็ไม่ได้ให้รับความยุติธรรมหรือว่าไปได้รวดเร็วเหมือนกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของคดีอื้อฉาวที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับกับนักศึกษาที่อายุเพียงที่20นะครับเหตุเนี้ยเกิดเมื่ อเดือนวันที่19ตุลาคมปี2024นะครับก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนักศึกษาวัย20ปีเป็นผู้หญิงนะครับคือที่อเมริกาเนี่ยมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยมหาวิทยาลัยที่อยู่กันแบบเป็นเรียกว่า Ivy League หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เนี่ยเขาจะมีการจัดการระบบเรื่องของนักศึกษาเนี่ยนะครับโดยการแบ่งเป็นแบบบ้านคือเป็นบ้านเป็นชุมชนอันนี้เป็นบ้านฝ่ายชายนี่เป็นบ้านฝ่ายหญิงซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปนะครับเป็นภาษากรีกอย่างอัลต้าเบต้า
0: อ
1: ัลต้าแลมด้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับน้องคนนี้เนี่ยอยู่ในบ้านของสมาคมฝ่ายหญิงที่ชื่อว่าไตรเดลต้าเขาก็ในช่วงที่แบบรับน้องในช่วงที่เปิดเทอมก่อนจะเปิดเทอมอะไรกันช่วงวันศุกร์วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปพักผ่อนด้วยการไปที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ประมาณ4ทุ่มน้องคนนี้ก็เดินกลับไปที่บ้านของตัวเองแต่ว่ายังไปไม่ถึงบ้านก็เดินไปอีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายชายเขานะครับซึ่งฝ่ายชายเนี่ยบ้านเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นนะครับไปที่บ้านฝ่ายชายที่ชื่อว่าไคฟายนะครับปรากฏว่าไปเจอเพื่อนก็เลยชวนกันดื่มเหล้าต่อไปดื่มเบียร์มีกัญชามีรัมมีเคตามีนอะไรต่างๆแล้วก็ซัดกันเต็มเหนี่ยวเสร็จแล้วเธอก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะครับแต่เป็นว่ามีการเพื่อนคนนั้นก็ชวนเพื่อนคนอื่นๆเพราะในบ้านมันจะมีหลายคนใช่ไหมครับมีพวกนักศึกษาผู้ชายหลายคนก็ชวนกันมาแล้วก็แก๊งเรฟเธอถึง7คนด้วยกันนะครับเธอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะครับในวันที่20เธอก็รู้สึกว่าตัวเธอเนี่ยมันฟกช้ำดำเขียวไปหมดเลยแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปให้หมอตรวจสอบก็รู้ว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศไปนะครับแล้วก็ไปแจ้งกับตำรวจของมหาวิทยาลัยรวมทั้งตำรวจในท้องที่ด้วยแต่ว่าคดีความนั้นมันไม่ได้คืบหน้าครับหลังผ่านไป2ปีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อจริงแต่ใช้คำว่าเจนโดเนี่ยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะคือมันก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่รู้กันในทั่วมหาวิทยาลัยจะแบกหน้าเรียนหนังสืออยู่ได้ยังไงก็เลยต้อง drop out ออกไปจากมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องนี้กำลังกลายเป็นประเด็นที่โจทย์จันกันไปทั้งรัฐนิวยอร์กแล้วก็ในมหาในประเทศอเมริกาว่าสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำมีการจัดตั้งมาเป็นร้อยๆปีเนี่ยมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้มีการจัดการให้มันถูกต้องทำนองคลองธรรมแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกับทุกฝ่ายหรืออย่างไรนะครับเราก็ต้องติดตามกันเรื่องนี้ต่อไปครับ
0: เป็นเรื่องที่น่าตื่นตกใจมากเลยนะคะพี่ต้นคะคือเราในใจตรงกันนะเจเจก็เตรียมเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแต่ว่าดีแล้วค่ะที่พี่ต้นเล่านะคะเพราะว่าความที่เจเป็นผู้หญิงนะถ้าเจเป็นคนเล่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีการแสดงความรู้สึกในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะพี่ต้นแต่ว่าที่น่าประหลาดใจคือมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มIvy League เลยนะคะ
1: Ivy League ใช่ครับผมก็แล้วมันคือว่าคนที่บอกว่าเป็นปัญญาชนก็ควรจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรควรจะทำอะไรได้แค่ไหนอะเนา
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นไปแล้วก็เรียกว่าฟังแล้วแบบไม่ค่อยจะนะแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับไปเรื่องสบายใจมากดีกว่าครับพี่เจเจ
0: ค่ะ
1: ดีไหม
0: ดีค่ะ
1: ไปแล้วก็แบบไปดูแล้วก็ให้เราอิจฉาตาร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าทางจีนเขาได้เปิดเผยนะครับว่าไชน่าเนี่ยโฟกัสจีนเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอีก4สายขยายเครือข่ายระดับชาติเลยครับ
0: ครา
1: วนี้เขาบอกเส้นทาง4สายพี่เจเจน่าจะคุ้นกับเมืองจีนมากกว่าผมนะเขาบอกว่าอันนี้คอเขาเปิดอันนี้ปั๊บเนี่ยทำให้จีนเนี่ยเป็นเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับม
0: ี
1: สายสำคัญที่เปิดขึ้นมาอีก4สายนะครับสายแรกนี่เชื่อมต่อเสียงอานในมณฑลเหอเป่ยกับซานชิวในมณฑลเหอหนานซีอานกับอานคังในมณฑลซ่านซีนะครับและอันที่3ก็คืออีชางกับชิงชานในมณฑลหูเป่ยและอันที่4ก็คือฮาบินกับอี้ชุนในมณฑลเผยหลงเจียงนะครับเขาบอกว่าสายเหนือเนี่ยของจีนเนี่ยเสียงอานซ่านซิวเนี่ยนะครับวิ่งผ่านเมืองใหม่เสียงอานเขาบอกระยะทางถึง552กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางอันนี้เนี่ยปกติแล้วจะต้องเดินทางด้วยรถปกติมันก็หลายชั่วโมงแต่ว่าเดินด้วยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมง27นาทีเท่านั้นเองครับผม
0: ช่วยย่นระยะทางแล้วก็ย่นระยะเวลาได้อย่างมากเลยทีเดียว
1: ใช่ครับแล้วอีกสายนึงช่วงซีอานกับคันอานคังยาวนะครับอันนี้171กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงแบบ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง45นาทีถ
0: ึ
1: งครับผมแล้วก็บอกโอ้โหมันเป็นเส้นทางที่4สายนี้ตอนนี้ทำให้ประเทศจีนนั้นก้าวล้ำนำยุคไปนะครับเขาบอกว่าในบรรดารถไฟเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่มีอยู่ในประเทศในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีถึง 50,000 กิโลเมตรแล้วแล้วก็ภายในปี2030จะเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 กิโลเมตรก็ไม่รู้จะของเราเนี่ยจะนะอะไรนะที่บางปะอินถึงอุดรถึงหนองคายเราไปถึงไหนเราก็ไม่รู้
0: ฟังพี่ต้นเล่าแบบนี้แล้วทำให้นึกย้อนไปถึงสิ่งที่เคยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งในจีนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาของจีนนะคะเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังคะว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่เริ่มก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนใหม่ๆในปี1949มาจนถึงปี1970เนี่ยค่ะจีนนะคะยังเป็นประเทศที่ล้าหลังแล้วก็ด้อยพัฒนาอย่างมากคือเรียกได้ว่ายากจนขั้นขีดสุดเลยทีเดียวนะคะ 88% นะคะของประชาชนแล้วก็ของประเทศเนี่ยค่ะล้วนแต่เป็นคนยากจนอย่างมากเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ต่อกันนะคะในเบรกหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
10: โอ้ย
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้ เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงที่2ค่ะต่อเนื่องกันจากเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเล่าถึงการขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะหลายสายในประเทศจีนเจเจก็ขออนุญาตย้อนกลับไปนะคะว่าในช่วง77ปีที่แล้วนะคะจีนเนี่ย อยู่ในช่วงที่ยากจนอย่างที่สุดเลยนะคะจากข้อมูลของธนาคารโลกค่ะระบุว่า 88% ของประชากรจีนทั้งหมดในยุคนั้นเนี่ยนะคะใช้ชีวิตด้วยความยากจนข้นแค้นค่ะมีรายได้ไม่ถึง2ดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขเป็นการขีดเส้นของสหประชาชาติว่าประเทศใดก็ตามนะคะที่มีประชากรที่อยู่ด้วยรายได้ไม่ถึง1.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันเนี่ยคือเป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะยากจนอย่างหนักนะคะแต่ว่าในยุคหลังจากนั้นค่ะก็คือในช่วงปลาย1970นะคะถึงก็คือปี2540เนี่ยค่ะจีนก็เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะสู่ระบบตลาดแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมค่ะก็ช่วยทำให้ประชากรเนี่ยลืมตาอ้าปากได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับการมีนโยบายนะคะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะซึ่งปฏิบัติกันแบบคือตั้งแต่ระดับส่วนกลางนะคะไปจนถึงระดับมณฑลจังหวัดอำเภอหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสามารถทำให้จีนเนี่ยค่ะช่วยฉุดให้ประชากรนะคะมากถึง800ล้านคนเนี่ยหลุดพ้นจากภาวะความยากจนไปได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสหประชาชาติเองก็ประกาศยกย่องนะคะความพยายามของจีนค่ะที่ช่วยให้ประชาชนที่มากถึง800ล้านคนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนได้คุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องนี้ต่อเนี่ยสามารถไปดูกันได้นะคะในรายการมองจีนหลักมุมนะคะซึ่งเราออกอากาศทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:30 นาทีนะคะทางช่อง9 M.HD กดเลข30เมื่อวานนี้เจเจเพิ่งจะได้พูดคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนานนะคะเมื่อวานเนี่ยอาจารย์กรุณาสละเวลาทั้งที่เป็นวันหยุดนะคะมาให้สัมภาษณ์ในรายการคือบอกได้เลยว่าข้อมูลที่ฟังจากอาจารย์ปิติเนี่ยจะทำให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็จะได้เห็นว่าโมเดลของจีนเขาเนี่ยทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จเดี๋ยวเทปรายการนี้จะออกอากาศวันไหนเจเจจะขอมาอนุญาตประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะในขณะเดียวกันค่ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะก็ไหนๆพี่ต้นพูดเรื่องจีนขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแล้วนะคะก็มีรายงานข่าวจากซินหัวค่ะบอกว่ารถไฟจีนลาวเนี่ยได้เปิดให้บริการขบวนใหม่นะคะเชื่อมการเดินทางภาคเหนือสู่เวียงจันทน์แบบเช้าไปเย็นกลับค่ะคือเที่ยวบินขออภัยรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์นะคะรหัส495เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวไปนะคะในเช้าวันที่28กันยายนค่ะโดยเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ่อเต็นในสปป.ลาวนะคะอย่างราบรื่นเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการเปิดให้บริการขบวนรถไฟระหว่างเมืองนะคะหรือที่เรียกกันว่า Intercity Train นะคะเส้นทางระหว่างบ่อเต็นกับนครหลวงเวียงจันทน์นะคะบนเส้นทางรถไฟจีนลาวช่วงในฝั่งลาวอย่างเป็นทางการค่ะตารางการเดินรถนะคะก็จะออกเดินทางจากสถานีบ่อเต็นในเวลา 8:00 น.ถึงเวียงจันทน์ในเวลาใกล้ๆเที่ยงนะคะก็คือขาดอีก15นาทีแหละก็จะเป็นเที่ยงละนะคะส่วนนอกจากนี้แล้วก็จะมีขบวนรถ496ด้วยนะคะจะออกเดินทางจากเวียงจันทน์นะคะไปยังบ่อเต็นค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเดินทางในช่วงบ่ายจากเมืองหลวงไปบ่อเต็นนะคะออกขบวนรถไฟออกบ่าย2แล้วก็จะไปถึงบ่อเต็นในเวลา 6:30 ในช่วงเย็นอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้โดยสารนะคะการขนส่งยิ่งมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและแน่นอนค่ะว่าก็น่าจะทำให้การเชื่อมต่อนะคะระหว่างเมืองหลวงไปบ่อเต็นแล้วก็ เชื่อมไปยังประเทศจีนทางตอนใต้ของจีนนั้นเป็นไปอย่างสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้เดินทางในประเทศลาวและก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ใช่ครับก็การขนส่งคนโดยเรียกว่าทางรถไฟเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ว่าราคา

0: ย่อมเยาที่สุดแล้วก็สะดวกสบายไปได้เร็วที่สุดเลยนะครับไหนๆก็ใกล้เข้ามาในอาเซียนแล้วพากันไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณธีระหยางที่สิงคโปร์เขามีรายงานออกมาจากทางการของสิงคโปร์นะครับว่ามันเป็นอะไรกันนะในปีนี้เนี่ยเด็กๆนะครับหรือเยาวชนของสิงคโปร์เนี่ยถูกจับนะครับในถูกจับถูกดำเนินคดีในข้อหาเรื่องของการหลอกลวงอะไรเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับ more Singapore youth caught for offenses in 2025 largely due to rise in cheating case ทีนี้อะไรละเป็นคดีที่พวกเขาเนี่ยโดนจับเข้าไปมากที่สุดก็คือเรื่องของคดีการหลอกลวงหลอกลวงอย่างไรอย่างหลอกลวงให้ตัวเองเนี่ยเป็นนอมินีให้กับพวกสแกมเมอร์เอาบัญชีของตัวเองไปใช้เอาเลขหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัญชีหมายเลขข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นทางผ่านของพวกที่ไปทำสแกมแล้วก็หลอกลวงประชาชนในสิงคโปร์นะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของ sexual offenses ก็คือเรื่องของการอาจจะแบบไปแอบถ่ายคุณผู้หญิงไปแอบถ่ายใต้กระโปรงหรือว่าไปทำลวนลามอะไรในที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าคนอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ไปสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวเขาเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการไปเอะอะมาเทิงในพื้นที่สาธารณะซึ่งเขาบอกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทางการของสิงคโปร์เขาก็แปลกใจว่าปกติแล้วคนสิงคโปร์เนี่ยเขาจะต้องถูกสอนถูกอบรมให้เคารพในพื้นที่สาธารณะไม่ใช่ว่าแบบขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะคุยกันด้วยเสียงอันดังหรือว่าทำกิริยาอะไรต่างๆที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นไปนั่งบนเบาะแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีคนก็เอาเท้าขึ้นไปวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นอากับกิริยาที่ยอมรับไม่ได้ในสิงคโปร์แล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่บนรถแล้วก็คุยเสียงดังเปิดวิทยุดังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำกิริยาแบบนั้นโดนปรับนะครับแล้วเรื่องที่5นะครับที่เป็นประเด็นที่ทำให้อัตราการทำผิดของเด็กเยาวชนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปวดหัวนะอย่างพี่เจเจก็รายงานไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะเรื่องของการขนยาเสพติด
1: ค่ะ
0: เข้าไปในสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็จะต้องไปทำวิจัยทำสำรวจกันต่อนะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุทำให้เด็กๆในสิงคโปร์เนี่ยทำผิดกันมากขึ้นแต่เขาบอกว่าการทำผิดของพวกเด็กๆในปีนี้ถึงแม้จะมากกว่าปีที่แล้วแต่ก็ไม่มากเท่ากับปี2021นะครับปี2021นั้นน่ะมีจำนวนมากถึงเป็นก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 5.8% แต่ว่าในปีนี้2025นะครับเพิ่มขึ้นจากปี2024เนี่ยเพิ่มจาก 4.8 มาเป็น 5.6% ก็หวังว่าจะจัดการปราบปรามหรือว่าทำให้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันลดลงหรือว่าไม่มีเลยจะยิ่งดีที่สุดนะครับบ้านเราไม่รู้ว่าเรามีการทำสถิติไหมว่าเด็กๆหรือเยาวชนของเราเนี่ยทำผิดอะไรกันบ้างแล้วก็ทำไมมันจึงผิดนะแล้วจำนวนมันเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรแล้ววิธีการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรให้เป็นรูปธรรมเรามีไหมพี่เจเจพี่เจบอกฉันไม่ใช่กันนายกเธอมาถามอะไรฉันโยนระเบิดใส่อีกแล้ว
1: จริงแล้วอยากจะตอบแต่ว่า
0: เดี๋ยวตอบกันหลังไหม
1: แต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่ต้นขาคุณธีระมารอพร้อมแล้วค่ะคุณธีระจะพาไปเปิดตำนานไหว้พระจันทร์นะคะกับพิกัดชมจันทร์สุดโรแมนติกในไทเปค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณธีระครับ
2: สาวอันครับคุณสุชาติ
0: สาวอันครับผม
2: สาวอันครับคุณฟัง
0: คุณธีระทานขนมไหว้พระจันทร์ไปกี่ชุดแล้วครับกว่าจะได้ไหว้เนี่ย
2: โอ้ยยังไม่หมดเลยครับ
1: คือเขาไหว้กันไปแล้วหรือยังคะคุณธีระคะ
2: คือวันไหว้พระจันทร์เทศกาลว่ามันเพิ่งผ่านไปวันที่25ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะ
2: ครับปีนี้ได้วัน4วันครับคือ25ใช่ไหม26 27แล้วก็28
0: วัน
2: ที่28ในไต้หวันเป็นวันครูด้วยครับอ๋อตอนรำลึกถึงท่านขงจือครับเป็นวันรำลึกถึงท่านขงจือ
0: เออ เขาเทรดที่จีนเป็นดินใหญ่เขาก็

0: การรำลึกถึงท่านของจื้อเหมือนกันบอกเป็นวันเกิดของท่านของจื้อเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ครับจริงๆคือเป็นวันตามจีนนะฮะตามปฏิทินจันทรคติแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการรำลึกก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินสากลแทน
2: ค่ะ
1: แต่ว่าไหว้พระจันทร์ยังเป็นตามเดิมอยู่นะครับไหว้พระจันทร์ยังตามปฏิทินจันทรคติอยู
2: ่ค่ะแล้วโดยปกติแล้ววันไหว้พระจันทร์เนี่ยตรงกันทุกปีไหมคะหรือว่าจะเปลี่ยนไป
1: จะเป็นวันที่15เดือน8ตามปฏิทินจีนครับก็เลยจะไม่ตรงกันทุกปี
2: ค
1: ่ะก็ส่วนมากของจื้อนั้นใช้สากลเพราะว่าจะโรงเรียนจะหยุดเป็นวันครูก็เลยให้โรงเรียนหยุดด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นวันหยุดราชการไปด้วย
2: ค่ะแล้วที่บอกว่าเป็นวันเกิดของขงจื้อนี่คือวันไหนคะ
1: 28กันยาครับเพราะถ้าทำปฏิทินจีนคือ28เดือน9
2: โอ้ค่ะค่ะ
1: ปีนี้มาตะกันพอดี4วันในไต้หวันเลยได้หยุดยาว4วัน
2: ค่ะ
0: โอ้โห
2: แล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะคนจีนเขาทำอะไรกันบ้างคะวันไหว้พระจันทร์อันนี้ถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่1ใน4เทศกาลที่คุณธีระเคยพูดถึงไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับไหว้พระจันทร์นี่เป็นเทศกาลรวมญาติครับ
2: ค่ะ
1: เขา
0: ได้คล้าย
1: ๆก็เพื่อจะได้กลับบ้าน
0: คล้ายๆสงกรานต์ของเราอย่างนี้แหละครับรวมญาติ
1: คล้ายๆกันครับนอกจากตุ๊ดจีนแล้วก็คือไหว้พระจันทร์เนี่ยที่เป็นวันรวมญาติเพราะว่าก็คือคนจีนเขาก็จะรู้สึกว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมหน้าพร้อมตาจะสังเกตนะว่าก็คือพวกเขาเรียกว่าถวนเหยื่อเพราะว่ามันกลมกลมนะครับไหว้พระจันทร์และยิ่งไหว้พระจันทร์เดือน8ที่เขาให้เดือน8เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเข้าสู่ช่วงของเขาเรียกว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่จริงชื่อภาษาอังกฤษจะเขียนว่ามิดออทัมเฟสติวัลตามชื่อเลยครับชื่อภาษาจีนเขาชื่อว่าจงชิวไม่
0: จงชิว
1: ถึงเรียกจงชิวก็คือมิดออทัมคือกลางฤดูใบไม้ร่วงมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับคนในสังคมเกษตรสมัยก่อนอะไรเงี้ยช่วงเดือนเนี้ยเขาก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันละแล้วก็เดือนวันที่15เดือน8เนี่ยมันก็จะเหมือนกับประมาณว่ามันชิวชิวนี่หมายถึงชิวแบบเราเนี่ยชิวๆ
2: ชิวๆเนี่ยนะคะ
0: ชิวสบาย
1: ๆแล้วเสียงมันไปพ้องกับตรงชิวเนี่ยที่หมายถึงชิวที่หมายถึงดูใบไม้ร่วงเราแซวกันบ่อยๆครับว่าแบบมันเป็นอะไรที่ชิวเป็นวันไหว้เขาเรียกว่าวันที่พระจันทร์เป็นดวงที่ชิวชิวมาก
0: จงสบายสบาย
2: ก็ถือว่าเป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงด้วย
1: แม่มันเป็นมิดออทัมครับอยู่กลางฤดูใบไม้ร่วงคร
0: ับ กลางฤดูใบไม้ร
1: ่
0: วง
1: ก็เลย
0: แล้วทีนี้
1: จะเก็บเกี่ยว
0: ในช่วงนี้เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วในช่วงนี้พอเขาช่วงไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาไปดูพระจันทร์โรแมนติกจูจีกันที่ไหนอะครับ
1: ก็มีเยอะครับเพราะว่าอย่างจริงๆเนี่ยยังเมื่อกี้ยังเล่าค้างนิดนึงก็คือที่คนจีนส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงพระจันทร์ในขณะว่าคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยมองจันทร
0: ์
1: มันเคยมีบทกวีของ
0: พระจันทร์แทนใจ
1: หลีไปอะฮะพระจันทร์แทนใจนั่นมันเป็นเพลงอันนี้เป็นบทกวีสมัยราชวงศ์ถังเลย
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าฉองเฉียนเงื่อกวางหีซื่อตีช่างสวงจีโถว่างหนิงเงื่อตีโถซื้อกู้เสียงก็คือที่หัวเตียงเนี่ยมันมีแสงจันทร์ส่องเข้ามานะมันเป็นประกายเอ๊ะหรือว่าที่พื้นมีก็เรียกว่าเป็นเชี่ยสวงฮะสวงก็คล้ายๆกับแม่คันดิ้งเราฮะแสงจันทร์มันสะท้อนแม่คันดิ้งขึ้นมาหรือเปล่าฮะพอมองเสร็จแล้วก็จีโถว่างหนิงเงื่อความหมายก็คือว่าเงยหน้ามองพระจันทร์ตีโถซื้อคู่เชียงก็คือก้มหน้าก็คิดถึงบ้าน
2: มันก็เลยเป็น
1: อะไรที่มันเป็นบทกวีจีนที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันดังมากของหลีไปนะฮะซึ่งแน่นอนมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเออพระจันทร์มันแทนความคิดถึงอะไรเงี้ย
2: โอ้ค่ะคือชอบประโยคนี้จังเลยค่ะมองเงยหน้ามองจันทร์ก้มหน้าคิดถึงบ้าน
0: ก้มหน้าคิดถึงบ้าน
1: ครับบรรยากาศมันได้สำหรับคนที่ไปทำงานต่างถิ่นไปเรียนต่างถิ่นต่างแ

0: อะไรเงี้ยฮะ
1: ส
0: มัยก่อนก็จะมองท่านเป็นที่ติดบ้านพันวาจันทร์ก็เลยกลายเป็นเทศกาลใหญ
1: ่
0: จริงๆมันมีตำนานอีกเยอะแยะเลยครับเกี่ยวกับวาจันทร์ทั้งอย่างเช่นน่าจะรู้จักแม่นางขังเอ๋อใช่ไหมฮะที่ขึ้นมา
2: ขังเอ๋อ
1: ที่เป็นชื่อยาน
2: เป็นชื่อยานอวกาศใช่ไหม
0: นั่นแหละฮะจริงๆเนี่ยในความเชื่อของคนเชื้อสายจีนเนี่ยพระจันทร์เนี่ยบนพระจันทร์จะมีคนอยู่สองคนกับสัตว์อีกหนึ่งตัวคือแม่นางขังเอ๋อนะฮะที่มันก็มีเรื่องเล่าที่อันนี้น่าจะรู้จักกันโดยทั่วไปครับว่าแต่ก่อนเรื่องพระจันทร์จะเกี่ยวกับพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์สิบดวงแล้วก็มีวีรบุรุษผู้กล้าที่ชื่อว่าโฮอี้เนี่ยเขายิงตกไปเก้าดวงแล้วก็เลยได้รับยกย่องให้เป็นกษัตริย์แห่งมนุษยชาติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าที่แตกออกมาสองแบบแบบแรกบอกว่าโฮอี้พอเป็นกษัตริย์แล้วนิสัยไม่ดีลุ่มหลงลุกแกมหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้รับพระราชทานยาอายุวัฒนะมาเนี่ยแม่นางถังเอ๋อนี่เป็นภรรยาของโฮอี้ก็เลยขโมยกินเพื่อไม่ให้โฮอี้ที่เป็นกษัตริย์ไม่ดีเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะแม่นางถังเอ๋อก็เลยลอยขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร
1: ์
0: ส่วนในเวอร์ชันหนึ่งก็จะบอกว่าน้องชายของโฮอี้เนี่ยอิจฉาก็เลยอยากจะมาขโมยยาแม่นางถังเอ๋อเจอเขาก็เลยรีบแย่งกินยาก่อนเพื่อไม่ให้โดนยาโดนแย่งไปแล้วก็ลอยขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร์สุดท้ายก็ไปอยู่บนดวงจันทร์เหมือนกันมันอยู่บนวังนี่ก็ชื่อว่ากวงหันกงนะฮะแล้วหลังนี้บนวังมีคนหนึ่งก็คือชื่อว่าอู่กังอันนี้ตำนานนี้คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะอู่กังเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากอะไรเงี้ยเก่งมากมีความอยากจะเป็นเซียนแล้วก็ไปเรียนเป็นเซียนแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีความมั่นคงทำอะไรไม่เขาเรียกว่าไม่ต่อเนื่อง
2: หล่อแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนหล่อแหละ
0: คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าฉลาดเก่งแต่พอเรียนวิชาเซียนแล้วเนี่ยมันต้องต่อเนื่องก็เลยสุดท้ายโดนลงโทษให้ไปตัดต้นไม้บนดวงจันทร์แต่ต้นไม้นี่มันพิเศษคือคุณจะต้องตัดทีเดียวให้มันโค่นแล้วก็มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องตัดใหม่ให้มันงอกอู่กังก็เลยตัดต้นไม้อยู่บนดวงจันทร์อยู่ตลอดเวลาก็มีคนสองคนนี้อยู่บนดวงจันทร์
1: มีหลายตำนานมาก
0: แล้วก็มีตำนานในเรื่อง
2: แล้วเขาเจอกันไหมครับช้างเอ๋อกับอู่กังเนี่ยเขาเจอกันไหม
0: เจอฮะในตำนานเล่านะเขาเจอแล้วมีกระต่ายด้วยครับกระต่ายตำยาอยู่บนดวงจันทร์
1: อ
0: ๋อเพราะว่ากระต่ายเนี่ยคือเขาเล่าว่ามีเซียนอังเง็กเซียนนะฮะลงมาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วก็ทำไปทดสอบสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วก็กระต่ายเอาว่าอดเป็นทับบอมเป็นคนแก่จะอดตายแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เลยเอาปลามาให้ลิงเอาผลไม้มาให้กระต่ายอยากจะให้ช่วยคนแก่ที่หิวโหยแต่ว่าไม่รู้จะให้อะไรเพราะตัวเองกินแครอทคนก็ไม่กินแกลอนติดๆกันเลยเนี่ยก็เลยกระโดดเข้าไปในกองไฟให้คนแก่กินเนื้อตัวเอง
2: โอ้โ
0: หเพียงก็เลยซาบซึ้งก็เลยให้กระต่ายไปอยู่บนดวงจันทร
1: ์
0: ไปช่วยแม่นางขัน
2: ดาวพระศุกร์เลย
0: ไอ้
1: ดาวล
0: ู
1: กไก่ดาวลูกไก่จะไป
2: กระโดดก็กองไฟดาวกระโดดก็กองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าว
0: อย่าง
2: นี้คล้ายๆกับ
0: ไปเรื่องดาวลูกไก
2: ่
0: จริงๆเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์นี่ที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นก็มีนะเพราะว่าไอ้เรื่องการฉลองไหว้พระจันทร์เนี่ยทั้งจีนเอเชียตะวันออกฮะเขาก็มีทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นวันหยุดฮะมีแค่จีนไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงแต่ฮ่องกงจะหยุดพิเศษกว่าฮะฮ่องกงจะหยุดวันรุ่งขึ้นของวันไหว้พระจันทร
3: ์
0: คือวันรุ่งขึ้นคือเขาให้ชมจันทร์ดึกเราจะได้นอนตื่นสายนะ
3: ใช่ส่วน
0: นี้ของเราเอง
2: แล้วไปชมกันที่ไหนอ่ะเรื่องของกระต่ายบนดวงจันทร์ของเราก็มีตำนานเหมือนกันนะแต่ผมจำไม่ได้ละรู้แต่ว่ามีตากับยายมีกระต่ายแต่เรื่องราวเป็นยังไงพี่เจเจจำได้ไหมครับค
1: ุ
2: ณผู้ฟังท่านไหนจำได้ไหม
1: คุณผู้ฟังท่านไหนจำได้ช่วยแชร์มาใน
0: เพจเนี่ยมันกระต่ายนี่เป็นสัตว์ที่เหมือนกับเป็นเขาบอกว่าเป็นตัวแทนแห่งความดีนะฮะ แล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยเป็นความการเชื่อฟังอะไรเงี้ยเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นก็เลยได้รับการยกย่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่าฮะครับ
1: ทีนี้ประเพณีไหว้พระจันทร์เนี่ยค่ะคุณธีระคะนอกจากไหว้ขนมพระจันทร์แล้วอันนี้สงสัยมากเลยต้องทำไมต้องเป็นขนมชนิดนี้พอมีจะมีเรื่องเล่าไหมคะ
0: มันก็มีตำนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนที่เป็นมองโกปกครองจีนนะ
1: ฮะ
0: แต่เรื่องนี้เป็นตำนานนะครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดทางประวัติศาสตร
1: ์
0: เขาบอกว่าท่านจูหยวนจางฮะที่เป็นผสมกษัตริย์ของราชวงศ์หมิงเนี่ยตอนที่ลุกฮือขึ้นก่อกบฏเนี่ยก็ด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยมองโกเขาคุมเข้มคนจีนคนฮั่นฮะสุดๆเลยก็เลยต้องใช้แต่ก่อนก็ไม่มีไลน์ใช่ไหมฮะไม่มีอีเมลก็ใช้ขนมไหว้พระจันทร์นี่แหละเป็นตัวแทนในการส่งสารคือเสียบไว้ข้างในเสียบกระดาษข้อความไว้ข้างในเหมือนที่เราเห็นในหนังไว้ในขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็แจกไปทั่วช่วงก่อนวันไหว้พระจันทร์ฮะแล้วก็บอกว่าวันที่15เดือน8เราจะลุกคือพร้อมกันเพื่อก่อกบฏนะเป็นการนัดแนะคืนวันพระจันทร์เต็มดวง15เดือน8อะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อกบฏสำเร็จแล้วก็เลยเป็นที่ล้ำลึกถึงการความสำเร็จในการล้มล้างราชวงศ์มงโกของมงโกคนข้างเขาก็เลยเริ่มมีขนมไหว้พระจันทร์มาเป็นต้นตาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็กินขนมไหว้พระจันทร์แต่ว่าในเทศกาลไหว้พระจันทร์เองมันก็เลยมันก็ต่อเนื่องในไต้หวันเองเนี่ยก็คนนิยมให้ขนมไหว้พระจันทร์นะฮะแต่ว่าด้วยความที่หลังๆวันนี้ไอ้ขนมไหว้พระจันทร์มันกับหวานมากแคลอรี่สูง
1: ใช่ใช
0: ่อะไรเงี้ยมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะฮะอย่างเปลี่ยนเป็นขนมเปี๊ยะที่มันเล็กกว่าแต่มันก็ยังกลมๆเหมือนไหว้พระจันทร
1: ์
0: ขนมเปี๊ยะไส้ไข่ก็เลยเป็นที่นิยมมากในช่วงนี้แล้วก็มีผลไม้อีกอย่างนึงครับในไต้หวันนิยมมากในช่วงนี้จะให้กันก็คือส้มโอ
1: ทำไมถึงเป็นส้มโออะคะ
0: เพราะว่าส้มโอเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าวางตลาดช่วงนี้พอดี
1: อ๋อไม่ได้มีอะไรเป็น
0: ฤด
1: ู
0: ผลไม้ประจำเทศกาลสองทวีครับนี่ครับคำว่าส้มโอในภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่วจื่อ
1: ค
0: ำว่ายิ่วเนี่ยมันคล้ายๆกับคำว่าเป่ายิ่วที่หมายถึงปกป้องคุ้มครองอะไรเงี้ยก็เหมือนกับอวยพรให้เจ้าคุ้มครองอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นสองสิ่งที่มาคอมไบกันเป็นคอลแลบกันส้มโอก็เลยกลายเป็นขนมผลไม้ยอดฮิตที่เขาให้กันในช่วงนี้ฮะนะฮะ
1: มีตำนานเยอะ
2: มีตำนานเยอะ
0: ใช่ว่า
2: ที่ไต้หวันนี่ก็
0: เป็น
2: ที่ไต้หวันก็ปลูกส้มโอได้ไหมครับ
0: มีครับปลูกได้ครับเยอะเลยครับเขาจะเป็นพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเหวินตันเป็นลูกเล็กๆฮะประมาณแค่กลมๆฝ่ามือเดียวฮะส้มโอบ้านเราจะใหญ่กว่าเป็นลูกกลมๆใช่ไหมฮะที่นี่ส้มโอจะลักษณะคล้ายๆลูกแพ
2: ร์อ๋อเหรอแค่นี้เหรอ
0: ลูกแพ
2: ร์มันมีเนื้อไหมมันพอมี
0: แต่ว่าใหญ่กว่าลูกแพ
2: ร
0: ์ครับ
2: แล้วก็ผิวบ้านเรา
0: ใหญ่ที่สุดบ้านเราลูกใหญ่บึ้มนะ
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
0: ก็เคยมีแต่ก่อนสมัยที่ไต้หวันอนุญาตให้นำส้มโอไทยไปนำเข้าได
1: ้
0: ฮะก็เป็นที่นิยมเหมือนกันฮะเพราะว่ามันลูกใหญ่ดีแต่เขาก็มาขายในท้องตลาดสมัยก่อนก็เรียกเป็นส้มโอไทยส้มโอไทยฮะที่เป็นส้มโอกลม
1: ๆ
0: แต่นี้ไม่มีแล้วครับเพราะเขาห้ามนำเข้
2: า
0: ปัญหาเรื่อง SCS ครับเรื่องตรวจโรคอะไรพวกนี้เพราะมันมีฟุตไฟแมงวันพลังงาน
1: ทีนี้จะเฉลยได้หรือยังคะว่าเขาไปสวีทกันที่ไหนเวลาถึงวันไหว้พระจันทร์
0: นี่ฮะมันก็มาต่อเนื่องจากกิจกรรมที่คนไต้หวันชอบทำในช่วงวันไหว้พระจันทร์ก็คือมันเป็นคนที่นี่เนี่ยเขาจะนิยมไปปิ้งบาร์บีคิวกัน
2: ค่
0: ะแล้วก็จะเห็นความพิเศษคือด้วยความที่บ้านในไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นมันอยู่คอนโดอยู่แฟลตอยู่แถวอะไรเงี้ยตามต่างจังหวัดนะฮะเขาก็จะมานั่งปิ้งกันหน้าบ้านแล้วก็ไม่มีถนนเนี่ยก็จะมารวมญาติกันปิ้งใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยทางรัฐบาลพอเขามีสวนสาธารณะก็คนก็เริ่มไปปิ้งกันในสวนแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้ปิ้งในสวนแล้วเขาจะเปิดเป็นจุดฮะแล้วก็ด้วยความที่อย่าง ไทเปเนี่ยเขามีสวนสาธารณะริมน้ำฮะแต่ก่อนที่เคยเล่า

0: เอนโบบิดนะฮะตอนนั้นก็มันก็วิวก็จะดีครับเพราะว่ามันอยู่ริมน้ำแล้วก็ไม่มีอะไรบังมองเห็นพระจันทร์สวยคนก็จะเขาก็จะเปิดโซนหนึ่งตรงนั้นให้คนไปปิ้งบาร์บีคิวครับพวกหนุ่มสาวก็นิยมไปนั่งชมวิวกันตรงนั้นด้วยความที่มันสวยแล้วก็สองคือมีที่เที่ยวกลางคืนต่อด้วยการไปเที่ยวไนท์มาร์เก็ตซื้อของกินเดินช็อปจับจ่ายนะฮะแล้วก็บรรยากาศมันดีครับแล้วก็คุณก็มีมุมให้นั่งสวีทกัน
1: ต้องหาโอกาสไปบ้างแล้วนะ
0: แต่ปีน้ำมันยาวเฟ้ยเลย
1: โอ้ค่ะปีนี้คงไปไม่ทันแล้วต้องหาโอกาสไปปีหน้าม
0: าได้ตลอดทุกวันพระจันทร์เต็มดวง
1: อ๋อค่ะค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณธีระค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยพี่ต้นและคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่กำลังฟังคุณธีระเพลินๆอยู่เชียวแล้วเจก็ตัดฉึบเลยเนื่องจากว่าต้องเข้าช่วงใช่ค่ะต้องเข้าช่วง7นาฬิกานะคะแต่ก็เราก็ยังคงจะได้ฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณธีระอยู่เป็นประจำนะคะทางรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: ใช่ทุกครั้งที่ฟังคุณธีระก็รู้สึกสบายใจนะครับจากเรื่องราวต่างๆที่เรานำเสนอตั้งแต่ต้นรายการมันเครียดไปหมดก็มาฟังคุณธีระแล้วก็สบายใจในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญพี่ต้นก่อนเลยดีไหมคะ
2: ครับผมเห็นคุณหมูนะครับกิจจงเจริญยิ่งนะครับจากอุดรธานีบอกวันนี้24องศาอากาศสดใสค่ะแล้วก็คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี23องศาคุณสุภชัยวันนี้ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับมาเป็นท่านที่3นะครับมาทักทายเราแล้วก็คุณเดชเดชานะครับคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคบอกว่าพุทธสวัสดีรายการแล้วก็ช่วยแชร์ให้แล้วนะครับ คุณวรเดชจากลำปางวันนี้เช้า24องศาฝนตกหยุ่มหยุ่มหยุดหยุดทั้งคืนลมหนาวกำลังมาเยือนแล้วครับโอ้เขาบอกว่าปีนี้เอลนิโญแบบนี้ก็จะทำให้หนาวมากกว่าปกตินะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตครับพี่เจเจเห็นคุณผู้ฟังท่านใดบ้างครับ
1: เห็นจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณอุมาค่ะสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตบอกว่าภูเก็ตอากาศร้อนค่ะสวัสดีคุณลอร่าจินด้วยนะคะค่ะ
2: แล้วก
1: ็
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: เป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังในรถค่ะ
2: แล้วก็คุณอัมพรนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอให้เรารักษาสุขภาพทั้งสองคนขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งข้อความกันเข้ามาในไลน์ด้วยนะคะ
2: ค่ะทางที่ตอบเห็นคุณมิตรสิริโชคนะครับแล้วก็คุณดักคุณมนตรีก้องคุณชาย4268แล้วก็คุณชัยวัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่าน